0: การบริหารของในทรัมป์สไตล์ของเขานะครับซึ่งก็ทราบไปแล้วนี่ก็มีปัญหามากมายทีเดียวนี่ก็เป็นข่าวทิ้งท้ายฝากกันไปนะครับพวกเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ในเช้าทัลโล่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมธนศิรังกูล
1: ฝันกมาสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เช้าทัลโล่ worldwide built driven by food
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
7: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
9: ้ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้อย่างโอตานิ
10: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
8: สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะเช้าวันนี้ต้อนรับท่านผู้ชมท่านฟังกับเช้าวันพุธที่24มิถุนายน2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับคุณรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฟังทุกท่านเนี่ยในวันเช้านี้นี่มีเรื่องร้อนๆเยอะแต่ก่อนจะไปรู้เรื่องร้อนๆในวงราชการต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะเราก็อีกเรื่องของสภาพอากาศร้อนเรื่องของคลื่นความร้อนที่ฝรั่งเศสเนี่ยที่คุณสมบูรณ์ก็รายงานบ่อยๆนะก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่อาจารย์ธรธรรมรงค์ดาวสวัสดิ์ได้โพสต์เมื่อวานนี้อาจารย์ธรเราก็ทราบไปรวมคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โพสต์เอาไว้นะบอกว่าพยากรณ์อากาศวันนี้ยุโรปนะเมื่อฮีทเวฟครั้งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งกำลังจะเกิดขึ้นแล้วบอกว่าถึงตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตเกือบ20รายแล้วในฝรั่งเศสยุโรปแล้วก็ชาติต่างๆในยุโรปตอนนี้นะครับก็กำลังเผชิญปัญหานี้ด้วยนะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮีทเวฟจะมาช้ากว่านี้อย่างน้อยเดือนถึง2สัปดาห์และไม่น่าจะแรงเท่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้สรุปไว้นะแต่ผลของโลกร้อนบวกกับอากาศที่แปรปรวนอย่างหนักนั้นก็เรียกว่าทำให้ปารีสนั้นก็ทะลุ40องศานะครับเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอีกหลายเมืองในชายฝั่งฝรั่งเศสรวมทั้งสเปนเนี่ยก็ร้อนกว่านั้นอีกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงนะจนทำลายสถิตินะครับ เก่าๆที่ว่าไว้แล้วก็ในสภาพของบ้านเมืองของยุโรปเนี่ยมันเป็นตึกทึบเนี่ยมันเป็นอาคารเก่าๆเนี่ยนะมันก็เลยทำให้ตอนนี้มีคนผู้สูงอายุเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เสียชีวิตเด็กบางส่วนนะครับที่อยู่ในรถในอุณหภูมิ 20-25 องศาเนี่ยรอไม่ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่มันทะลุ 39-40 องศานี่ก็ประมาณมีเด็กอย่างน้อย2คนในฝรั่งเศสแล้วก็เสียชีวิตไปจากเรื่องของคลื่นความร้อนเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะมันก็เป็นสิ่งที่ก็บอกว่าก็เตือนรัวๆมาแล้วล่ะเมื่อโลกร้อนใกล้ 1.5 องศานะแบบถาวรเนี่ยคลื่นความร้อนก็จะมาทีๆขึ้นในยุโรปแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก็กำลังจะมาในเขตเอเชียแปซิฟิกซึ่งก็หมายถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับอาจจะทำให้ปีนี้เนี่ยอาจารย์ธรบอกว่าเป็นปีที่จะร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าอาจารย์ธรก็เตือนบ่อยๆในประวัติแล้วผมก็ลองสังเกตดูใกล้ตัวนะปีนี้นี่เข้าเดือนเนี่ยมิถุนายนแล้วเนี่ยกำลังจะเข้ากรกฎาคมประวัติปกติเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะมีสระน้ำอยู่3สระปีนี้ในฝ่ายเนี่ยนะน้ำยังไม่เต็มเลยประวัติยังไม่เต็มอย่าไปพูดถึงการล้นฝ่ายเลยยังไม่เต็มฝ่ายเลยก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนได้อย่างหนึ่งว่า1ความร้อนมันยังสูงอยู่2ในฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเชิญสิ่งเหล่านี้แน่ๆในปีนี้และปีหน้านี่ก็เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งนะก็หวังว่ารัฐบาลเนี่ยก็คงจะได้เริ่มตื่นๆกับเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพน้ำไม่พอเรื่องของภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยก็กำลังจะตามมาหลังจากนี้นะครับ
10: ก็เมื่อพูดถึงการเข้าสู่เรื่องของเอลนีโญนะคะสถานการณ์ในส่วนของภาพรวมของการกักเก็บน้ำนะคะเพราะว่าก็แล้งแล้วก็แล้งมากแล้งยาวด้วยเนี่ยตัวเลขจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติล่าสุดนี้เองเนี่ยนะคะได้พูดถึงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะคะตอนนี้เรามีปริมาณน้ำรวมอยู่ 55% ของความจุที่เก็บกักได้ปริมาณน้ำที่ใช้การได้มี 37% 37% เนี่ยก็คือเป็นปริมาตร 2,685 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะทีนี้ก็จะมีการดูเป็นรายภาคภาคเหนือเนี่ยตอนนี้มีปริมาณน้ำอยู่ 54% นะคะคือ 14,976 ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอีสานมีปริมาณน้ำอยู่ 45% 5,474 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนภาคกลางเนี่ยจะดูค่อนข้างกักเก็บได้น้อยกว่าอีก2ภาคเมื่อสักครู่นี้นะคะคือมีอยู่เพียง 29%ซึ่งกลายเป็นภาคที่มีปริมาณน้ำเนี่ยน้อยสุดของประเทศไทยในขณะนี้คือมีปริมาณน้ำอยู่570ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันออกมีน้ำ 35% หรือ1,093ล้านลูกบาศก์เมตรภาคตะวันตกมีน้ำ 64% 18,074 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ภาคใต้นะคะยังมีน้ำต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็อยู่ในลำดับ2รองจากภาคตะวันตกภาคใต้มีปริมาณน้ำ 60% หรือ 4,607 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะสถานการณ์น้ำที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางอุตสาหกรรมแล้วก็แน่นอนในพื้นที่ภาคตะวันออกมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งเกษตรมีทั้งประมงนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายในการประกอบการมากเลยทีเดียวนะคะก็คือในพื้นที่ EEC ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการต้องบอกว่าต้องวางแผนจัดการน้ำและสำหรับภาคตะวันออกเพราะว่ามีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นน้ำตอนนี้ที่ EEC ในพื้นที่ EEC ก็คือ3เขื่อนหลักที่บางบางพระนะคะมีน้ำอยู่ 36% 42ล้านลูกบาศก์เมตรหนองปลาไหลมีน้ำอยู่ 48% 79ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ที่เขื่อนประแสนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ 50% หรือว่า149ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแอ่งน้ำนะคะแหล่งน้ำนะคะที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่นะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้ยังไม่ต้องห่วงในขณะนี้นะคะก็คือที่มีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดได้เนี่ยตอนนี้ที่ภาคเหนือมีที่แม่งัดกิ่วลม แล้วก็แม่จางนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่อ่างเก็บน้ำที่ลำปาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะคือพูดง่ายๆว่านะคะมีน้ำนะคะทั้งประเทศอยู่ 55% มีน้ำใช้การได้อยู่ 37% นะคะนี่ก็ยังอีกยาวนานนะคุณวิเชษยังอีกยาวนานกว่าที่จะหมดฤดูเดี๋ยวคือใกล้จะหมดฝนใช่ไหมแต่ก็มีความรู้สึกว่าฝนปีนี้น่าจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่น่าถ้าเทียบกับเราเห็นตัวเลขจากการกักเก็บน้ำนะคะแล้วก็ในส่วนที่ปลายปีนะคะที่จะมีเรื่องของสถานการณ์ปัญหาฝุ่นด้วยในช่วงหน้าหนาวปลายปีแล้วก็ยาวไปถึงปีหน้าก็จะเป็นเรื่องของช่วงแล้งนะคะก็เอาเป็นว่าก็คงจะต้องมีการนะคะมีการเตรียมการเอาไว้กันให้ดีละสำหรับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องคอยติดตามกันจากนี้ไปนะคะว่าผลกระทบจะมากจะน้อยขนาดไหนค่ะ
11: ครับส่วนตอนนี้ผมอยู่ภาคใต้แต่อยู่ที่กระบี่นะใกล้ๆภูเก็ตนะช่วงนี้จะมีภารกิจลงมาภาคใต้ลงมาจังหวัดอันดามันบ่อยเดี๋ยวปลายเดือนก็จะมาอีกรอบนึงนะแต่ว่าก็ไหนๆก็คุณรอนก็พูดถึงเรื่องการเก็บปากน้ำในภาคใต้แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ในภาคใต้ที่อยากจะเพิ่มเติมสักหน่อยนะการก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวของปัญหาร้อนๆเรื่องการสืบการสอบกันเนี่ยคืออย่างนี้เราพูดถึงภูเก็ตบ่อยคุณรอนเราพูดถึงแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตนายกก็ลงมาภูเก็ตบ่อยมากเลยนะจะจัดการกับปัญหาผู้มีอิทธิพลจัดการกับปัญหาดาวินีต่างชาติเข้ามานะแย่งอาชีพคนไทยเข้ามามีอิทธิพลในจังหวัดท่องเที่ยวล่าสุดเนี่ยปรากฏว่ามีแฟนเพจ Facebook ที่เรียกกันว่าภูเก็ตไทมส์เนี่ยนะครับนำเสนอเรื่องราวที่ผมว่าก็เป็นประเด็นที่มันคล้ายๆกับที่แม่ฮ่องสอนที่ปายคล้ายๆที่เกาะพะงันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นสื่อท้องถิ่นเลยภูเก็ตไทมส์บอกอย่างนี้ก็บอกว่าเรื่องราวอีกด้านในจังหวัดภูเก็ตนะบอกว่าบริเวณถนนราชอุทิศ200ปีป่าตองนะที่ชายหาดป่าตองเนี่ยขณะนี้เป็นทำเลทองธุรกิจท่องเที่ยวจุดนี้เป็นเครือข่ายธุรกิจของชาวอิสราเอลตลอดทั้งแถบเลยขอใช้คำนี้นะฮะกลุ่มทุนชาวอิสราเอลได้เข้ามาลงทุนทั้งหมดแบบ 100% นะสื่อท้องถิ่นใช้คำนี้เลยแบบ 100% โดยมีชาบัตเฮาส์นะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นที่รวมใจของชาวยิวและมีกิจการร้านค้าต่างๆอยู่บริเวณโดยรอบหาดป่าตองนะครับเช่นร้านอาหารโคเซอร์อาหารของชาวยิวโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังมีร้านซักรีดร้านทำมีธุรกิจทำความสะอาดร้านเช่ารถมอเตอร์ไซค์ร้านเช่ารถยนต์มินิมาร์ทร้านกัญชามีร้านกัญชาด้วยนะฮะมีร้านกัญชาบาร์มีเคาน์เตอร์ทัวร์นะมีโรงแรมมีที่พักและเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวนะแล้วก็นำเที่ยวแบบครบวงจรนะรวมทั้งมีป้ายร้านต่างๆก็เป็นภาษาฮีบรูทั้งหมดเลยเขาก็ขึ้นป้ายให้ดูเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ภาษาตรงย่านนั้นกลายเป็นภาษาฮีบรูกันทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของภูเก็ตทรานส์ก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่เดินทางมาจากเทลอาวีฟโดยเฉพาะเลยซึ่งจะมีเครื่องบินมาจากเทลอาวีฟถึงภูเก็ตจำนวนประมาณ 3-4 ไฟลต์ต่อสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าภูเก็ตนิวเทลอาวีฟแห่งอันดามันนะครับก็เป็นภาพสะท้อนอีกด้านหนึ่งนะไหนๆก็นายกก็ลงมาภูเก็ตบ่อยเราก็ย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าย้ายกันอุตลุดไปแล้วแต่สิ่งที่สื่อท้องถิ่นนำเสนอก็สะท้อนให้เห็นนะว่าการณีเนี่ยโออิสราเอลนั้นกำลังเข้ามามีบทบาทที่อ่าวที่หาดป่าตองนะครับคนกันไปเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนตลอด
10: ดิฉันมาที่เรื่องร้อนที่สุดนะคะของการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่เลยนะคะคือก่อนหน้านี้ถ้าเราจะจำได้เนี่ยเหตุการณ์ทุจริตการสอบเนี่ยมันก็มีมาเป็นระยะนะคุณวิเชษก็สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการที่จะไปทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่มีความมั่นคงเนาะที่เคยเป็นข่าวดังๆก็คือการทุจริตการสอบเข้าตำรวจนะคะก็มีตั้งแต่สมัยก่อนก็จ้างคนเข้าไปสอบนะบางทีก็อาจจะเป็นการรู้เห็นเป็นใจหรือยังไงไม่ทราบก็ทำให้ ตัวของผู้สมัครสอบกับคนไปสอบเนี่ยหน้าไม่ตรงกันแต่มันไปสอบได้ยังไงอันนั้นยุคโบราณเนาะและในยุคถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการมีคนไกลที่จะใช้การเฉลยคำตอบให้กับคนที่ไปสอบเนี่ยด้วยการผ่านไปตามอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้ก็พัฒนามาเรื่อยเลยจนกระทั่งหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เข้าไปสอบเนี่ยจะต้องแต่งชุดที่พูดง่ายๆว่าให้เหมือนกันอ่ะเราคงจะเคยเห็นการแต่งตัวเป็นเสื้อยืดคอกลมแล้วก็กางเกงวอร์มนะไปสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการใช่ไหมแล้วก็โอ้ตรวจตาอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยพกไปไม่ได้เลยนอกจากดินสอที่ไปฝนในการฝนคำตอบนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ข่าวคราวทำนองนี้เนี่ยมาอีกแบบภาคใหญ่เลยนะคะคุยเช่แต่ก็เอาเป็นว่าในช่วงหลังเนี่ยเขาบอกว่ากระแสของการที่จะของคนโดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่เนี่ยนะตอนนี้กำลังมีเทรนด์ในการนิยมเข้าไปเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยกันมากขึ้นนะคะเขาบอกว่า1งานมั่นคงนะคะระยะเวลาการทำงานการเริ่มต้นการหยุดเนี่ยมันเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอาชีพเสริมไปรับงานทำจ็อบอื่นเนี่ยได้นะคะแม้ว่ารายได้อาจจะไม่สูงแต่ถ้าเทียบกับความมั่นคงเพราะมันก็เห็นแล้วว่าในช่วงเทคโนโลยีที่ disrupt เนี่ยจากเดิมที่ผันตัวเป็นอินฟลูเนี่ยคือหลายๆรายมันก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกับคนที่เคยทำเอาไว้ตั้งแต่ยุคโควิดนะคะใหม่ๆนะคะอันนั้นก็รวยกันไปแล้วแต่พวกที่มาเริ่มตอนหลังนี่ก็ลำบากมันก็เลยทำให้เราจะเห็นความพยายามของคนสอบดิฉันเคยไปเห็นเพจเนาะเขาจะเป็นคนเก่งมากเลยจะมีการรีวิวเลยว่าไปสอบบรรจุนะคะในหน่วยงานไหนเนี่ยลักษณะการสอบเป็นยังไงจะต้องเตรียมอ่านหนังสือยังไงจะต้องเตรียมการในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนั่งอ่านบอกโหนี่เหนื่อยกันขนาดนี้เลยเหรอสำหรับการสอบบรรจุเป็นข้าราชการในยุคหลังๆเนี่ยคือเข้าไปอ่านแล้วก็ได้ความรู้นะแต่แบบโอ้นะโอ้แบบสอบกันหลายด่านนะแล้วก็ด่านสัมภาษณ์เองยังยากเลยนะก็เคยไปอ่านอยู่ว่าคือเขาเจนสนามมากเขาแทบจะเปลี่ยนงานแบบแทบทุก2ปีอ่ะนะก็จะมีความเชี่ยวมากคืออายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ยังจะมีโอกาสในการสอบขยับขยายไปถ้าไม่ชอบก็หาสนามสอบใหม่ไปสอบหน่วยงานใหม่อะไรแบบนี้ก็เลยได้ความรู้พอเมื่อวานเนี้ยมาเจอข่าวนี้นะตอนที่ยังไม่รู้รายละเอียดในคุณวิเชษฐ์ก็ยังนึกว่าเป็นลักษณะของการทุจริตแบบเดิมๆนะโอ้โหจะมาดูว่าเดี๋ยวนี้การทุจริตมันล้ำถึงขนาดเอากระดาษคำตอบเดิมที่ตอบผิดๆถูกๆแล้วคะแนนมันไม่ถึงมาแก้ใหม่ในระบบคือมันไม่ใช่แบบมีคนแบบมาเก่งคือไปสอบแล้วก็เห็นข้อสอบแล้วก็เฉลยกันสดแล้วก็แจ้งคนสอบอื่นๆละหรือว่าไปมีกรรมวิธีในการแอบได้ข้อสอบมาก่อนแล้วทำเฉลยให้ล่วงหน้าหรืออะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นว่าสอบเหมือนกันปกติแล้วก็ตอบก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่ไม่ต้องห่วงถ้าจ่ายตังค์ให้หลักแสนเดี๋ยวแก้ให้ซะตั้งแต่ในกระดาษคำตอบแล้วโหมันล้ำมากจริงๆนะคะคือถ้าจับไม่ได้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะมีการปล่อยปละทำให้เราได้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เริ่มต้นมาจากการโกงเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบอีกมากมายและจะฝังรากลึกจนไปทำลายนะคะและต้องใช้คำว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายนะคะหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์นะคะกับชาวบ้านอีกขนาดไหนก็ต้องบอกว่านี่มาจากเหตุนี้เลยคือมันมีคนที่มาแจ้งเบาะแสคุณวิเชษฐ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็เป็นข่าวใหญ่เลยทุกสื่อเลยแหละนะคะกับการติดตามข่าวนี้ก็เป็นตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ของทางบก.ปปป.นะคะก็คือตำรวจนะคะกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบนะคะมีปปช.นะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ย ร่วมกันนะคะไปค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านนี้อยู่แถวบางเลนนะคะที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ คือมีการร้องเรียนนะคะบอกว่าบ้านนี้เนี่ยนะคะคือมันมาอย่างนี้ก่อนมันมีคนมาร้องเรียนมีหลักฐานและก็คลิปเสียงนะคะ มาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขาเนี่ยไปสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568 ปีที่แล้วกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเปิดรับสมัครงาน87ตำแหน่งแต่เปิดรับอัตราเนี่ยเยอะนะคะตั้ง 6,669 อัตราซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่โอ้คนเข้าสอบเยอะแน่นอนนะคะเพราะว่า 6,669 อัตราเนี่ยจัดสอบกันไปเมื่อธันวาคมปีที่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็มีคนที่สงสัยว่าเอ๊ะเขาทำข้อสอบได้ทำข้อสอบได้มั่นใจว่าสอบผ่านแน่น
11: อ
10: นแต่ทำไมสอบไม่ผ่านเมื่อประกาศผลออกมาพอไปขอดูนะคะจะขอมีการตรวจสอบเนี่ยคุณวิเชษปรากฏว่าก็ถูกปฏิเสธมานะคะคือไม่ได้รับความร่วมมือซึ่งปกติเนี่ยถ้ามันมีความโปร่งใสจริงเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่น่ายากใช่ไหมเขาบอกว่าไปขอดูคะแนนที่หน่วยจัดสอบแต่หน่วยจัดสอบเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบเปิดเผยชี้แจงอะไรได้นะคะก็เลยเกิดการร้องเรียนมาที่ปปช.นะปปช.สำนักงานปปช.เนี่ยก็เลยประสานกับตำรวจปปป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะปรากฏว่าก็ไปเจอนะคะว่ามีคนเนี่ยมอบหลักฐานและคลิปเสียงให้บอกว่ามีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางรายอ้างว่ามีความสัมพันธ์ภายในจะช่วยเหลือคนสมัครเนี่ยให้สอบผ่านได้แต่โลกนี้ไม่มีอะไรฟรีนะคุณเชษถ้าอยากจะทำงานที่มีความมั่นคงเหรอถ้าตำแหน่งทั่วๆไปขอ 350,000 ก็ถือว่าเยอะมากนะคะแต่ถ้าพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงอาจจะต้องมีอัตราส่วนระหว่างจำนวนผู้สมัครสอบกับจำนวนที่รับได้เนี่ยมันสูงหน่อยเนี่ยนะคะอัตราการเรียกค่าตอบแทนจะเด้งขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลยก็จะกลายเป็น 700,000 ถึง 800,000 บาทในพื้นที่การแข่งขันสูงนะคะปรากฏว่าเมื่อมีเบาะแสนี้เขาก็เลยแบบแกะรอยมาจนกระทั่งนะคะสืบเสาะกันมาได้ค่ะคุณวิเชษว่านะคะมันมีบ้านหลังหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเข้าข่ายว่ามีการกระทำที่ผิดปกติอยู่เขาบอกว่าในบ้านหลังนี้เนี่ยซึ่งอยู่ที่เลขที่93/64ที่หมู่9ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะบอกว่ามันมีคนเข้าออกผิดปกติคือเย็นๆเนี่ยนะจะสะพายป้องสะพายเป้เดินเข้าบ้านกันมาเป็นทิวแถวเลยนะคะจะมาตั้งแต่ประมาณ5 โมงเย็นเป็นตัวต้นไปแล้วออกมานะคะออกมาอีกทีนึง2 ทุ่มบ้าง 3 ทุ่มบ้างแล้วบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเล็กๆแม้แต่รถก็เข้าออกลำบากคนก็ต้องเดินเข้าไปนะคะปรากฏว่าก็พบเบาะแสว่าจะมีลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ค่อนข้างเรียบร้อยเนาะหน้าตาเหมือนแบบเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานอะไรแบบนี้แหละนะคะก็แต่ละคนก็จะสะพายกระเป๋าเป้หรือถุงเข้ามานะคะเขาก็ไปเขาเรียกได้ว่าไปซุ่มดูพฤติกรรมการเข้าออกของคนที่บ้านหลังเนี้ยมา 2-3 วันนะคุณวิเชษจนรู้สึกว่าน่าจะใช่แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เลยเอากำลังเนี่ยเข้าตรวจนะคะเดี๋ยวน้องขึ้นภาพนิ่งให้พี่ประกอบละกันนะคะเป็นภาพที่ตอนที่เขาไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังอยู่ที่คอมพิวเตอร์เลยคุณวิเชษนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งเรียงรายไปหมดแล้วก็มีลังที่ไว้ใส่กระดาษ A4 สำหรับอยู่ในปรินเตอร์เนี่ยแต่ในลังเนี่ยก็ปรากฏว่ากลายเป็นกระดาษนะคะกระดาษที่เป็นการสอบนะคะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่แหละนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการฝนนะคะฝนคำตอบต่างๆเนี่ยก็มีการมีหน้าตาของกระดาษนี้เนี่ยเป็นปึกนะอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนั่งกันเรียงรายอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะบางคนก็เป็นโน้ตบุ๊กบางคนก็เป็นคอมพิวเตอร์นะคะตั้งโต๊ะนะคะก็นั่งกันอยู่เต็มเลยนะคะก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็นั่นแหละก็คือจับได้คาหนังคาเขาเลยเพราะว่าจากการเข้าไปจับกุมได้เนี่ยก็พบว่าคนเหล่านี้เนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำการแก้นะคะแก้ข้อมูลจากกระดาษคำตอบนี้นะคะก็ยึดเป็นเอกสารที่ว่านี้นะคะซึ่งพบว่าเป็นสำเนานะคะเป็นสำเนาของกระดาษคำตอบอีกทีนึงไม่ใช่กระดาษคำตอบตัวแท้นะเป็นสำเนากระดาษคำตอบแล้วก็เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เอาตัวบุคคลเหล่านี้เนี่ย ที่ตรวจสอบเนี่ยมาสอบปากคำนะคะซึ่งสถานที่ที่เป็นบ้านหลังนี้เนี่ยไปเชื่อมโยงกับข้าราชการคนหนึ่งนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนี่แหละชื่อย่อว่าพอพานมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถูกกล่าวหาว่านายพอคนนี้เนี่ยเป็นคนจัดเก็บและซุกซ่อนนะคะกระดาษคำตอบที่ว่านี้นะคะเอาไว้ในบ้านหลังนี้นะคะก็พบนะคะสำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบเนี่ยถึง 3,000 รายเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วใน 3,000 รายนี้แก้กันไปแล้วนะคะที่แก้ในพอมไปแล้วเนี่ยถึง 2,000 รายวิธีการแก้เขาทำยังไงอ่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดคลิปนะคะเป็นคลิปช่วงที่เจ้าหน้าที่คุยนะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกุมเนี่ยคุยกับผู้ที่ไปทำการแก้ไขในระบบหน่อยลองดูคลิปนี้ลองฟังเสียงคลิปนี้กันค่ะ
2: ผลสอบไปแล้วแต่ได้ไปแล้ว
12: สอบผ่าน
2: ประกาศผลสอบไปแล้วสอบผ่านคือได้บรรจุแล้วแต่ข้อสอบจริงตัวนี้คือไม่ผ่านถูกไหมอ่ะทำให้ผมดูหน่อยนะคือคนนี้นะครับที่ประกาศผลสอบไปแล้ว
12: ชื่ออะไรนะ
2: นี่คือประกาศผลสอบไปแล้วที่ผ่านนะครับที่ผ่านนั่นก็คือจะอยู่ในวิธีการของการแก้คำตอบเพื่อให้ตรงกับที่ประกาศทำให้ผมดูหน่อยนี่คือรหัสคนนี้ถูกไหมนี่คือไม่ผ่านแต่ประกาศผลสอบไปแล้วผ่านแล้ววิธีการแก้คุณทำยังไง
13: คนแค่ติดคะแนนที่เขากำหนดมาว่าเขาต้องได้คะแนนเท
2: ่
13: าไหร
2: ่ลองทำดูดิ
13: ข้อหนึ่งของ
14: อันนี้คืออะไรอันนี้ของเราได้ไหนอะไรที่เราทำไหม
2: จด
14: คะแนนเข้าไปอันนี้ก็ชื่อตามก็เดี๋ยวใครมีกระดาษคำตอบอยู่กันหน้าก็ในส่วนของกระดาษคำตอบถ่ายรูปแล้วก็ฝากเอาไว้แล้วก็ในส่วนคนที่ยังไม่มี
2: ไม่ไม่เดี๋ยวลองทำดู
14: ชื่อนามสกุลไว
13: ้
14: ถ่ายรูปช
2: ื่อ
14: นามสก
2: ุ
14: ล
2: ก็ใส่โปรแกรมเนี่ยแล้วตัวนี้เนี่ยที่จะออกมาเป็นแผ่นใหม
13: ่ไม่มีแผ่นใหม่เหมือน
14: ก็ที่วันพอเขาจะเรียกไปเรียกไปฝ่ายการใดไปนะเดี๋ยวให้อ
12: ย่างนี้พิสูจน์ง่ายนะพิสูจน์ง่ายเพราะคะแนนกับครับ
2: ไม่ต้องลบที่ผลใหม่ถูกไหมไม่ต้องลบเลย
13: อันนี้ผมรู้ว่ากระบวนการ
2: คือแค่ในระบบอย่างเดียว
13: แค
2: ่จุดในระบบเพื่อจะตรวจสอบในระบบว่านี่คือคนนี้คือผ่านเพื่อให้มันอิงกับที่ประกาศผลสอบถูกไหม
13: ใช่เขาก็หมดคะแนนแล้วแล้วก็ให้เราคน
2: ดังนั้นคือแผ่นนี้ไม่ได้ถูกลบจากแผ่นนี
13: ้
2: แต่ก็คือแก้ให้มันตรงว่ามันถูกคือคะแนนถูกเนี่ยมันจะที่ผ่านเนี่ยมันจะเยอะกว่าในนี้ถูกไหม
13: ใช่ก็อาจจะไม่ผ่านแต่สุดท้ายหนูไม่มั่นใจไม่ได้เปิด
2: ดูโอเคเข้าใจแล้วนี่คือขบวนการไอ้กระบวนการ
13: ที่ทำอยู่ตอนนี
2: ้ที่ทำอยู่ตอนนี
13: ้ก็ที่เขาทำอะไรก่อน
2: โอเค
13: ที่หนูก็เซฟไฟล์แล้วก็เดี๋ยวเขาก็มาดูไฟล์แต่ว่าไม่ร
14: ู้
13: ว่าหล
14: ัง
13: จากน
14: ั้
13: น
14: แล้วเอารหัสมาจากไหนรหัสเข้าพาสเวิร์ดเข้ารหัส
13: พาสเวิร์ดเข้าอะไร
14: ที่ว่าแก้ข้อสอบอะไรเนี่ย
2: ทำไมคือมันแก้โดยระบบมันแก้โดยระบบมันไม่ใช่เอายางลบมาผลมาลบเป็นข้อข้อ
14: นั่นแหละ
2: ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวนี้อยู่นั่นแหละ
14: คือจะเข้าระบบตัวนี้เข้าไปแก้ได้ยังไงก็คือต้องมีรหัสใช่ไหมล่ะ
13: ไม่มีรหัสอะไรเลย
14: ไม่มีรหัส
13: ใช่
14: เข้าไปแก้ได้เลย
2: พอแก้ไฟล์เสร็จเนี่ยอันนี้ก็จัดเก็บอยู่ในระบบตัวนี้แหละในคอมนี่แหละเพื่อที่ให้มันแมทกับตัวที่ประกาศผลสอบออกไปแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้
14: แก้
15: แล้วมันก็ไม่ตรง
14: แต่มัน
2: นี่คือวิธีการถูกไหมดังนั้นคนนี้เนี่ยคือสอบจริงเนี่ยคือไม่ผ่านแต่ว่าประกาศ
10: น้องคะมัน
2: ผ
10: ่
2: านได้ไม่จุ
10: นะคือสำหรับท่านที่อยากจะขับรถอยู่นะคะคือจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.นี่แหละคุยกับคนที่ไปแก้ไขคำตอบให้ได้คะแนนผ่านการสอบคนที่เล่าเนี่ยคุณวิเชษใส่ชุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอยู่เลยใส่ชุดสีกากีเลยติดบ้งติดบ้างบริบาทเรียบร้อยนะคะปรากฏก็อธิบายบอกว่าคือเขามีหน้าที่แก้คำตอบของคนที่สอบที่ท้ายที่สุดเราก็รู้ว่าเสียตังค์มาเนี่ยนะให
12: ้ได้
10: คะแนนใหม่
12: มาสอบได้ใช่ไหม
10: เพื่อให้คือถ้าเกิดมีการมาไล่ตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยก็จะมีหลักฐานว่าถ้าเกิดมีคนสงสัยอ๋อนี่ไงคะแนนเขาสอบผ่านจริงๆเนี่ยไปดูในระบบสิแต่มันน่าตกใจว่าระบบมันเข้าไปได้เลยเราจะได้ยินเสียงคนสงสัยถามใช่ไหมเอ๊ะแบบแล้วมันเข้าไปได้ยังไงต้องมีรหัสมีอะไรไหมไม่มี นะก็แสดงว่าในคนดำเนินการเนี่ยเขาต้องเซตระบบที่ทำให้เข้าถึงพูดง่ายๆว่าถึงหลังบ้านได้อะถึงหลังบ้านแล้วเพียงแค่เจ้าหน้าที่หรือคนที่ถูกรับถูกจ้างมาอีกทีนึงเนี่ยนะก็มีหน้าที่ไปคีย์ให้ได้คะแนนในระดับที่สอบผ่านแต่ตัวคำตอบกระดาษคำตอบจริงๆของคนที่สอบที่ไม่ผ่านมันก็ยังคงตอบผิดอยู่อย่างนั้นเขาก็จะมีหน้าที่เอามาให้ดูตรงกันว่าเลขประจำตัวคนสอบอันนี้ที
11: ่คนที่จ่าย
10: ฝนไว้แบบเนี้ยคะแนนไม่ถึงหรอกเราไปแก้สักข้างในโอ้โหคุณเชษคือมันเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะว่าเฮ้ยทำกันได้ขนาดนี้เลยเหรอคือถ้าไม่มีการร้องเรียนเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยว่าสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเรียกเก็บเงินกันได้ถึงแบบ 300,000 กว่าไปจนถึง 800,000 กว่าในบางตำแหน่งหรือว่าบางพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่โอ้โหดีว่าการเข้าไปที่บ้านนี้เนี่ยมันเห็นทุกอย่างเลยก่อนที่เขาจะแบบทำลายหลักฐานลบไปเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าเขาคาดว่าถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะมีเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยกับการสอบรอบที่ผ่านมาเนี่ย 4,500 ล้านบาท
11: แล้วโอ้โหมหาศาลเลยล่ะ
10: มหาศาลมันน่าจะต้องทำเป็นขบวนการแน่น
11: อ
10: นนะคงไม่ใช่คนแบบระดับเจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยนั่งทำอยู่นะคะกับบ้านเนี่ยโหเป็นลักษณะของ SME มากๆเลยนะคะทำอยู่กับบ้านนะคะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่สิเมื่อวานนี้ก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหนักข่าวเมื่อวานนี้ก็ต้องทลักถามกันตั้งแต่มท.4ใช่ไหมที่ดูกรมนี้ถามไปถึงมท.1ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็มีปฏิกิริยามาจากทางฝั่งรัฐบาลเดี๋ยวให้คุณวิเชษเล่าตรงนี้แล้วกันแต่ว่าดิฉันเอาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะความอื้อฉาวขนาดนี้แล้วก็ได้มีการจับกุมแล้วก็มาแถลงข่าวในเวลาต่อมาเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมีการขยายผลกันนะคะต่อไปแหละนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในพอคนที่ว่านี้เนี่ยนะคะที่บอกว่ามีตำแหน่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์งบประมาณอยู่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจัดเก็บซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้ในบ้านหลังนี้แล้วก็ได้ยึดมาได้เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีการตั้งเรื่องอยู่ที่ปปช.แล้วนะคะมีการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อมูลอยู่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบเอกสารคำตอบว่าได้คะแนนตามจริงหรือไม่นะคะแล้วก็ยังไม่แน่ชัดในขณะนี้นะคะสำหรับทางท่านผู้ช่วยเลขาธิการปปช.คุณพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลเนี่ยบอกว่ายังไม่แน่ชัดว่ามันจะเป็นสนามสอบเดียวกันหรือไม่เพราะว่ามันยังเห็นวันเวลาต่างๆที่มันมีความต่างกันอยู่ต้องไปดูว่ามันจะมีข้อสงสัยหรือไปเชื่อมโยงถึงการสอบครั้งอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ขอว่าไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าทางผู้ช่วยเลขาปปช.ท่านบอกว่าเอกสารที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยมีรายชื่อและรหัสของทุกคนนี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องรอดูกันขยายผลส่วนทางตำรวจเองนะคะเมื่อวานนี้ท่านรองผู้กำกับการ2ของบก.ปปป.เนี่ยพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เดชพันธ์ท่านบอกว่าเราทราบแล้วว่าขบวนการปลายน้ำเป็นยังไงจะต้องสืบย้อนกลับไปถึงกระบวนการกลางน้ำว่าใครเป็นตัวกลางในการเรียกรับแสวงหาผลประโยชน์แล้วก็ไปถึงต้นน้ำด้วยว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้างเพราะนายพ.คนนี้ก็เป็นข้าราชการที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเป็นนายหน้าหาคนที่ต้องการสอบบรรจุเรียกรับกับการเรียกเงินนะคะให้สอบผ่านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมาแล้วไปไหนเดี๋ยวจะต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบและในระหว่างที่จะต้องมีการตรวจสอบนี้เมื่อวานก็สั่งมีคำสั่งฟ้าแลบเลยนะคะเด้งนะคะอธิบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อเบรกหน้านะคะไปพักกันค่ะ
11: คร
10: ับ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
15: แก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
17: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
18: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
19: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
21: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
22: เปรี้ยวๆหวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
21: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
8: สนับสนุนโดย
23: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
24: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: มาติดตามกันต่อนะคะต้องบอกว่าผลกระทบกระเทือนนี้ใหญ่โตแน่นอนไม่ใช่เพราะหนึ่งมีการจัดสอบเนี่ยโอ้โห 6,600 กว่าอัตรานะคะแล้วในเบื้องต้นขนาดที่แค่เจอเนี่ยนะก็มีกระดาษที่เป็นสำเนาคำตอบแล้ว 3,000 รายถ้าจะเทียบกับตำแหน่งที่รับนะคะคืออัตราที่รับกับคนที่ยอมจ่ายเงินเพื่อทุจริตเข้าไปเนี่ยมันเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะคุณวิเชษฐ์ถูกไหมเพราะรับ 6,600 กว่าอัตราอันนี้ที่เจอกระดาษเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วเจอเนี่ยมันก็ 3,000 แล้วนะ 3,000 แล้วนะที่เป็นของกลางแล้วแก้สำเร็จไปแล้วเนี่ย 2,000 ต้องบอกว่าระเนรนาศเลยทีเดียวแล้วลักษณะของพฤติกรรมเนี่ยที่บอกว่ามีตำแหน่งนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดับผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิชิตบุรีที่ชื่อในพอนะคะซึ่งพอนี้ก็ตอนหลังก็มีการแพร่บอกมาว่าพอนี้คือพอพิชิตเนี่ยเขาเป็นคนที่เรียกว่ากลางน้ำค่ะคุณวิเชษฐ์คือกลางน้ำทำหน้าที่อะไรกลางน้ำเนี่ยเป็นคนเชื่อมส่วนบนประสานกันกับปลายน้ำปลายน้ำก็คือพวกบรรดาในหน้าหรือติวเตอร์ทั้งหลายจะคอยกระจายข่าวนะว่าใครมีความสนใจอยากจะสอบเข้าประจุเข้ารับราชการได้เดี๋ยวมาคุยกันเนี่ยนะคะคืออันนี้คือปลายน้ำตัวนายพอคนนี้เนี่ยหรือพิชิตเนี่ยเป็นคนกลางทีนี้

0: แล้วท้ายที่สุดถ้าพบว่าเอ้าเป็นคนไปเสียเงินเสียทองให้เกิดการทุจริตมาแบบนี้เนี่ยต้องถูกดำเนินการทั้งตำแหน่งหน้าที่นะคุณวิเชษคุณคิดว่าจะได้ทำงานต่อไหมอ่ะมันก็ต้องเป็นโมฆะแล้วล่ะเพราะคุณสอบไม่ผ่านนี่แหละต้นแล้วแถมคุณยังจ่ายเงินจ่ายทองไปอีกนะคะก็จะถูกทั้งเรื่องของวินัยนะก็คือกระทบกับสถานะตำแหน่งที่ทำงานกันได้อยู่ในตอนนี้ถูกอาญาด้วยนะคุณเชษไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองกันนะคะเรื่องค่าเสียหายที่ได้เงินดุ้งเงินเดือนค่าตอบแทนอะไรต่างๆกันไปหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงตัวของพวกที่สอบได้ซึ่งเข้าไปโดยไม่สุจริตนะคะยังไม่ไปถึงขั้นนั้นเพราะว่าจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เชื่อว่าไม่ยากคุณเชษเพราะมันมีสำเนาอันที่สอบไม่ผ่านอยู่กับในระบบที่แก้อยู่เพราะว่ารหัสมันต้องตรงกันถูกไหมเลขประจำตัวมันต้องตรงกันนะคะอันนี้ไม่ยากเลยถ้าจะมานั่งเคลียร์กันนะคะก็เอาเป็นว่านะคะนี่ต้องมีการดำเนินการรวมทั้งคนที่โอนตรงโอนตังจ่ายเงินจ่ายทองด้วยเนี่ยนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องใหญ่เลยส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะแล้วท้ายที่สุดที่ท่านนายกถูกนักข่าวเนี่ยถามเลยเนี่ยว่าจะจัดการยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็พอช่วงเย็นๆใช่ไหมคะเราก็เห็นคำสั่งเด้งออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับตัวอธิบดีท่านนี้นะคะก็คือท่านอธิบดีกรมส่งเสริ
1: ม
0: นะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะเมื่อวานนี้มีคำสั่งจากปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะเอาไปว่ารวบรัดตัดความเลยคือบอกว่าจากการที่ปรากฏความว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปจับกุมผู้เกี่ยวข้องนะคะดิฉันค้ำค้ามเนาะกับกระบวนการทุจริตเนี่ยปึ๊บก็ไล่เรียงกันมาอาศัยอำนาจอะไรต่างๆแล้วนะปึ๊บก็มาเลยบอกว่าคือโดยระเบียบนะคะแล้วก็กฎกพ.เนี่ยจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้มาประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนะคะก็คือให้คุณธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดมหาดไทยมอบหมายก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้ค่ะวันที่24มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคำสั่งออกมาเมื่อตอนเย็นเมื่อตอนบ่ายๆวานนะฮะช่วงเกือบเย็นละจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอธิบดีคนนี
1: ้
0: นะเส้นทางเป็นยังไงคุณวิเชษนะคะอธิบดีธีรุตเนี่ยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นอินโฟเนาะขอเอามาจากเพจรูม44ได้นะคะอธิบดีสอถอที่ถูกเด้งเนี่ยพื้นเพเป็นคนจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครับ
0: นะจบปตรีหลายใบเลยทีเดียวนะคะจบปตรีบริหารธุรกิจสาขาการเงินจากม.กรุงเทพปี38จบศิลปศาสตร์บัณฑิตรัฐศาสตร์ม.รามคำแหงปี39แล้วก็มาเรียนอีกใบหนึ่งเป็นปตรีใบที่3นะคะอันนี้ในปีพ.ศ.2547เป็นปตรีนิติศาสตร์บัณฑิตแต่ไปจบโทอีก2ใบที่อเมริกานะคะสหรัฐอเมริกานะคุณวิเชษนะคะถึงจะเรียนปตรี3ใบที่มหาวิทยาลัยทั้ง3แล้วเนี่ยแต่ปโทเนี่ยไปเรียนจบในปีเดียวกันโหจะเก่งมากอะไรขนาดนั้นนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าแม่ไม่อยากจะนึกเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเลยกำลังจะนึกว่ามหาวิทยาลัยนี้มหาวิทยาลัยจริงๆหรือห้องแถวหรือเปล่านะคะไปจบปโท2ใบคือบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิตกับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปี2542นะคะจาก University of New Haven ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปเรียนเนติบัณฑิตไทยไปจบเนตินะจบเนเนาะจบเนสมัยที่61ปี2551เส้นทางการรับราชการเนี่ยต้องบอกว่าอยู่แถวภาคใต้มาตลอดเลยนะคุณวิเชษฐ์แล้วก็ต้องบอกว่าเลื่อนขึ้นมาในตำแหน่งอธิบดีเนี่ยนะคะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเมื่อ12พฤศจิกายนปีที่แล้วเองการจัดสอบเดือนธันวาปี68ท่านมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเมื่อ12พฤศจิกายนปี2568แต่เติบโตมาจากอะไรก็มาจากนี่เลยค่ะเคยเป็นผอ.อยู่สำนักบริหารงานยุติธรรมสอบต.นะคะแล้วก็เป็นผอ.กองประสานเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษชายแดนใต้เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดยะลาเป็นรองผู้ว่ายะลานะคะอันนี้ก็ช่วงแรกจะคลุกคลีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ก่อนแล้วก็ขยับมาเป็นรอง

0: ผู้ว่าสุราษฎร์จนขึ้นเป็นผู้ว่าสุราษฎร์เมื่อปี67นะคะก็ต้องบอกว่าโตเร็วเหมือนกันนะคุณเชษเพราะอะไรป่ะเป็นรองผู้ว่าจังหวัดสุราษฎร์เนี่ย21ตุลา67แล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ในเดือนธันวาคมเร็วไหมปีเดียวกันเลยนะนะแล้วพอปีถัดมาขึ้นมานี่เลยนะครับ12พฤศจิกายนปี68มาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เป็นว่าเดี๋ยวต้องดูว่าท่านจะอธิบายแจกแจงยังไงนะแต่เมื่อวานนี้กรมต้องออกข่าวแถลงการก่อนนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละเรื่องของการแก้กระดาษคำตอบให้มีคนเนี่ยสอบเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าอันนี้ดิฉันบางอันดิฉันจะข้ามไปนะบอกว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมเนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยว่าจ้างมศวนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบค่ะตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือพูดง่ายว่าให้มศวจัดแจงหมดเลยตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์เตรียมออกข้อสอบขนส่งจัดหาสถานที่จัดสอบภาคกอภาคขอภาคคอการจัดเก็บแบบทดสอบยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบได้การเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบคือ one stop service เลยอยู่ที่มศวนะคะจนกระทั่งการประมวลผลคะแนนเพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นะคะแล้วก็ในทุกขั้นตอนบอกว่ามีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งภาคีนี้มีใครบ้างก็มีกรมสถ.นะคะส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.นะคะแล้วก็ปปท.นะคะมีบก.ปปป.ก็คือตำรวจนะคะป้องกันกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี DSI ด้วยมีปปง.ด้วยมีคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยโอ้โหนี่ภาคีแข็งปังเลยนะคุณเชษฐ์เขาบอกเป็นภาคีเครือข่ายตั้ง7องค์กรเข้าไปสังเกตการสอบนะคะที่มีการจัดขึ้นเนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จกรมสอหอแจมบอกว่าปัจจุบันกระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR นั่นก็คือมศวเพราะว่าอย่างที่บอกมศวดำเนินการครบวงจรเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามศวจะอธิบายยังไงต่อนะวันนี้นักข่าวน่าจะไปตามที่มศวกันต่อด้วยแหละปรากฏว่าเขาบอกว่าเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มหาวิทยาลัยที่จัดจ้างตาม TOR เนี่ยเขาเก็บอยู่มีการล็อกกุญแจ2ชุดด้วยมีของมหาลัยก็คือของมศวชุดนึงของสท.อีกชุดนึงมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็บอกว่าข่าวที่เกิดขึ้นนะคะจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทางกรมพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบนะกับหน่วยงานต่างๆและหากพบว่ามีผู้ใดบุคคลใดทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปโอ้ถ้าดูแล้วเนี่ยดูเหมือนกลไกรัดกุมมากมีภาคี7องค์กรมอนิเตอร์แล้วก็ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นที่มีชื่อเสียงทำกันเสร็จสับครบวงจรแล้วตัวสำเนาไม่ใช่ตัวกระดาษจริงที่เกี่ยวข้องกับการสอบเนี่ยกระดาษคำตอบยังเก็บอยู่ในห้องมาความมั่นคงแต่ถ้าเราดูจากเรื่องนี้เนี่ยการแก้ระบบอ่ะคุณเชษเอามาจากสำเนาอีกทีนึงอ่ะกระดาษจริงถูกขังอยู่ในห้องมั่นคงแต่ก่อนหน้านั้นแสดงว่ามีการลอบทำสำเนาไว้หร
1: อ
0: แล้วคนที่จะลอบทำสำเนากระดาษคำตอบได้เป็นหลักพันๆใบอย่างเงี้ยมันต้องใช้คนขนาดไหนแล้วมันจะต้องมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกันขนาดไหนล่ะคุณวิเชษ
1: ฐ์แล้วนี้คุณรวันคือที่นายกท่านพูดนี่เดี๋ยวมันยาวเดี๋ยวพูดเรื่องนายกพูดเรื่องนี้ในเบรกหน้าละกันแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้รูปรอยเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2567นะตอนนั้นมีเพจดังอยู่เพจหนึ่งออกมาพูดเรื่องนี้เรื่องการสอบข้าราชการและเจ้าพนักงานท้องถิ่นของกรมนี้แหละมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีการออกมาแฉและทำให้ตอนนั้นอธิบดีกรมปกครองส่วนท้องถิ่นอีกท่านหนึ่งนะก่อนจะมาเป็นท่านนี้ออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่เป็นความจริงการสอบจะไม่เกิดขึ้นในปี67ถึงที่สุดแล้วการสอบมันก็เลยไม่เกิดไง แล้วมันมาเกิดในปี68นะอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นแรกที่มันมีรูปรอยมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะมันไม่ใช่มาเพิ่งเกิดนะทีนี้พอหลังจากนั้นก็มีการจัดสอบจริงอย่างที่ว่าแล้วก็เกิดเหตุเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้ประเด็นที่สองที่อยากจะพูดถึงในระหว่างคืออย่างนี้ในช่วงนั้นเนี่ยอธิบดีกรมก่อนๆนะผมก็ไม่เอ่ยชื่อถึงท่านกันแล้วกันเนี่ยได้ออกมาชี้แจงบอกว่ากรมเนี่ยพยายามทำเรื่องนี้ระมัดระวังเรื่องนี้และกรมก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกับเนี่ยภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุให้เป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นและลงไปลงบันทึกเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่26มกราคม2560นะที่กระทรวงมหาดไทยด้วยและคุณรวันเชื่อไหมว่าคนที่นั่งเป็นประธานอยู่นั้นคือใครคือท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นก็คือท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละวันนั้นอ่ะท่านก็เป็นคนลงนามอยู่ด้วยนะแล้วก็มีใครบ้างมีประธานนะมีเลขาธิการปปช.ก็นั่งอยู่ด้วยนะมีเลขาธิการปปท.ก็นั่งอยู่ด้วยมีองค์กรต่างๆก็นั่งอยู่ด้วยแสดงว่าเขาก็รู้เนี่ยว่ามันคงจะมีประเด็นปัญหาเหล่านี้ที่คนเนี่ยสงสัยนะถึงได้มีการลงนามเป็นอยู่แล้วก็ป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตการสอบแล้วและนายกปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นรองนายกแล้วมีมาไทยนั่งอยู่ตอนนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแบ่งหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อคุณรอนว่านายกท่านว่าอย่างไรบ้าง
0: เดี๋ยวกลับมารวมทั้งที่บอกว่ามีคนเกิดต่อมเอ๊ะตั้งแต่เห็น TOR แล้วนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอสคแจ้งเหตุขายนมค้างสต๊อกราคาต่ำชี้ลดภาระค่าจัดเก็บและค่าทำลายสินค้านางวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคทำหนังสือถึงนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสคภายหลังมีข้อซักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติโดยระบุว่าอสคมีผลิตภัณฑ์นมคงคลังประมาณ 15,000 พาเลตมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้หากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 6,750,000 บาทซึ่งการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสคได้รับรายได้กลับคืนมาเป็นเงินสดประมาณ5,000,000บาทนอกจากนี้การจำหน่ายดังกล่าวยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่น

0: และขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพหนังสือที่แจ้งยังระบุได้ว่าอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแต่แต่ละหน่วยงานมีข้อจำกัดและไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้จึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินโดยก่อนหน้านี้นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษานายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากนายวัชรพลให้ติดตามกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยได้สั่งระงับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมให้ผู้อำนวยการอสค.รายงานข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบกระบวนการจำหน่ายความโปร่งใสข้อมูลผู้ซื้อและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและในช่วงบ่ายวันนี้นายธีรชัยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติโคนมฉบับใหม่รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของอสค.ด้วยโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ขยายสิทธิประโยชน์โครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตลอดจนกำหนดมาตรการกำกับดูแลคุณภาพน้ำนมดิบที่ใช้ผลิตนมโรงเรียนอย่างเข้มงวดก่อนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกสินค้าและสถานะทางการเงินของอสค.ต่อไปเช้าวันนี้ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95ลดลง3บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมแก๊สโซฮอล์99ลดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง4บาท20สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 020360500
2: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
5: มาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติคุณค่ะก่อนที่จะไปเหลาต่อนะคะในเรื่องของต้องบอกว่าทุจริตมหากาพย์แบบเป็นมหากาพย์ของการทุจริตการสอบเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพราะว่าคุณวิเชษฐ์คนสอบนะคะในตำแหน่งที่เปิดนะแล้วก็ในอัตราที่รับเนี่ย430,000คนนะ
6: ก็เยอะเยอะมาก
5: เพราะเขารับเยอะแต่มันน่าตกใจตรงที่ว่าไอ้จำนวนที่เข้าไปนั่งทำงานเนี่ยไม่รู้ว่าจะร้อยทั้งร้อยมันจะกลายเป็นคนที่โกงหรือเปล่าหรือว่าคนที่เข้าไปด้วยความสามารถในการติวมาอ่านหนังสือเตรียมตัวมาเนี่ยนะมันจะมีจริงๆขนาดไหนแล้วคนที่ตั้งใจอ่ะนะตั้งใจอ่ะแล้วไม่ได้อ่ะเขาต้องผิดหวังเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องกระชากหน้ากากมาให้ได้เลยนะคะแต่ว่าขอไปทักทายท่านผู้ชมทุกผู้ฟังที่เม้นกันเข้ามาในเช้านี้ก็คือคักกันเลยทีเดียวนะคะดิฉันอยู่ที่ YouTube คุณประวิตรทักทายมาก่อนคุณสมประสงค์เล่าถึงคลื่นความร้อนที่ปารีสนี่ขนาดตี3ยัง26องศาเซลเซียสแล้วก็บอกว่าตอนวันนี้นะทางเทศบาลนครปารีสน่าจะบอกว่าน่าจะอุณหภูมิขึ้นไปถึง29องศาเซลเซียสนะคะบอกว่าอุณหภูมิที่ฝรั่งเศสน่าจะสูงกว่าที่กาต้าอีกแล้วนะคะแล้วแถมยังมีเจอไฟไหม้ป่าโอ้นะคะก็เอาใจช่วยคุณสมประสงค์ให้ผ่านช่วงฮีทเวฟนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะคะสำหรับคนยุโรปทั้งหลายด้วยนะคะคุณปราโมทชมเรื่องหัวข้อข่าวนะคะบอกโอ้หัวข้อข่าวดีนะมีทั้งภัยต่างๆมากมายจากธรรมชาติแล้วภัยความเห็นแก่ตัวของคนด้วยคุณวินวินบอกว่าอุโมงค์กักเก็บน้ำต้องมาต้องสร้างเพิ่มถ้าสร้างเขื่อนก็ต้องทำลายป่านะคะเอาไว้ว่าโรงกลั่นน้ำทะเลเป็นน้ำจืดเนี่ย

0: ต้องมาทำงานกันแล้วนะคะคุณจักริดบอกว่าสวัสดีครับฟังข่าวโกงตั้งแต่สมัครราชการท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศไทยและคนเดือนถอนสูง3เดือนด้วยนะคะคุณตะวันนะคะบอกว่าโกงกันง่ายๆอย่างนี้เลยหรือครับคุณเจบอกว่านะครับละครเดิมๆในการทุจริตตั้งแต่ข้าราชการตำรวจคนมีสียันกำนันนกปลาหมอคางดำหมูเถื่อนกุ้งสวมสิทธิ์จนถึงเลือกสวนะเอสสด้วยมีอะไรที่เห็นคนทำผิดโดนมากนะจะมีอย่างมากก็เรื่องผ่านไปเป็น10กว่าปีเนี่ยความยุติธรรมนะคะคุณเจมบ่นมาเยอะเลยนะคะเรื่องปัญหาเลือกตั้งนะคะถีบเลือกตั้งที่ชลบุรีด้วยอ่ะคุณเจสิก้าบอกว่านี่นอกจากยึดตำแหน่งคือเราต้องเรียกดอกเบี้ยด้วยนะคะขยายคุกด่วนเลยนะคะคุณตุ้ยนั้นได้บอกว่าโหนี่ไม่รวมพวกสอบเข้าตำรวจด้วยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังมีเปิดสอบเข้าตำรวจอยู่เหมือนกันคุณเชษมีข่าวคราวแว่วๆว่ามีนายหน้าออกไปบอกเรทราคาแล้วตำรวจที่จะเปิดรับอีกรอบนึงเนี่ยเราเห็นบอกว่า 400,000 กว่าเหมือนกันนะเดี๋ยวดูกันคุณ Android Defy บอกโอ้โหภาคีเครือข่ายป้องกันทุจริตสอบบอกแล้วว่าเป็นองค์กรปะตังๆทั้งนั้นเลยคุณ Android Defy แบบนี้แบบ Dream Team All Star Thailand จริงๆเลยนะคะนะภาคีระดับนี้เนี่ยนะแต่การโกงนี่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นภาคีระดับไหนนะคุณเชษนี่ภาคีคนตรวจแต่ภาคีคนโกงเนี่ยดิฉันว่าต้องไม่ธรรมดานะคุณเชษมันทำกันได้ขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดานะคะ
1: จะเจอขนาดไหนจะไปถึงต้นน้ำ
0: ทีนี้มสวเนี่ยนะโดนเกี่ยวเข้ามาด้วยละท่านนี้บอกว่าแฮนดรอยคุณแดนแฮนดรอยบอกว่ามสวเขาไปเอาซอสบริษัทมาทำด้วยหรือเปล่าจะรู้ว่ากันตรงนั้นไหมทำงานเองหรือเปล่าหรือไปแอลซอร์สใครคุณคัชชิลาบอกโอ้โหสุดยอดไปเลยทำงานเป็นระบบจริงๆบอกนายกสั่งปลดมอทอหนึ่งเลยครับให้นายกปลดมอทอหนึ่งอธิบดีไม่ได้แล้วต้องมอทอหนึ่งด้วยใช่ไหมบอกแม่ตอนจบน่าจะเหมือนเดิมนะคะบอกหมดละหมดหวังละไอ้ประเทศรายได้สูงเนี่ยนะก่อนเข้าเนี่ยเขาลงทุนกันขนาดนี้พอเข้าไปได้เขาจะเอาคืนขนาดไหนหมายถึงคนที่ทุจริตใช่ไหมนะคะคุณชนพรบอกอุณหภูมิโลกสูงขึ้นสงครามที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเป็นส่วนหนึ่งละกันนะเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่วันนี้ฟังข่าวแล้วก็คงจะคิดแบบโอ้โหมันมาถึงขนาดนี้กันได้ยังไงนะบ้านเรานะดิฉันก็อึ้งไปเหมือนกันนะระดับที่แบบเข้าไปแก้ในระบบได้เดี๋ยวดิฉันก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละตั้งแต่เห็นข่าวทุจริตการสอบมาหลายยุคหลายสมัยนะคะมาดูที่ Facebook กันต่อค่ะคุณสมบัติมันมีหลายปีแล้วชาวบ้านรู้กันหมดอ๋อเหรอฮะโอ้ดิฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยคุณสมบัติหมายถึงเรื่องทุจริตสอบหรือเรื่องอะไรเอ่ยคุณจันทราบอกว่าอ๋อโอเคนะคะคุณจันทราให้ข้อมูลมาขอบพระคุณค่ะบอกว่าUniversity of New Haven อยู่ที่รัฐ Connecticut ไม่ใช่มอห้องแถวเป็นมอเอกชนอ๋อล่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยมอเอกชนขนาดใหญ่พอสมควรอยู่เมืองเดียวกับ Yale University คนไทยไปเรียนกันมากพอสมควรนะคะคุณรัชกิจวันนี้เป็นที่มาของราชการที่ไม่มีคุณภาพแล้วความรู้ความสามารถไม่มีเรื่องมันช่างน่าอายคุณเข็มบางคนมาดุเลยนะคะดิฉันตอบให้ละกันบอกตะกวดย่อมเลี้ยงตะกวดละกันเพราะคุณเข็มวพลเรียกชื่อไทยโบราณมาเลยนะคะคุณอริยาบอกว่าเรื่องทุจริตเหล่านี้เนี่ยถ้าคนพวกนี้มารับราชการคงไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานประเทศถึงล้าหลังลงเรื่อยๆนะคะคุณไพศาลบอกโอ้โหโกงโดยเอาข้อสอบมาแพ่งพายก็ร้ายแล้วนี่โกงเป็นระบบเลยทีเดียวนะครับคุณไพบูลย์บอกจับได้ขนังคาเขายังบอกว่าเก็บในห้องมั่นคงแน่นหนาอีกคล้ายกับว่าจะไม่มีทางหลุดออกไปข้างนอกนะคะคุณอะไรนะบอกเคยมีข่าวเก่าว่าครูคนที่ไปสอบครูผู้ช่วยร้องเรียนว่าเธอเห็นตัวเองได้ที่หนึ่งแต่อยู่ๆชื่อหายไปเลยไปร้องเรียนกระบวนการตรวจสอบคือเช็คคำตอบผลก็คือสอบตกจริงๆวันนี้มีข่าวแก้กระดาษคำตอบให้คนจ่ายเลยสงสัยว่าเคสนี้มันจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าคุณนิการบอกค่ะบอกโหนี่โบราณเลยนะ 40-50 ปีที่แล้วมีนายหน้ามาติดต่อเช่าเอามาติดต่อให้เข้าพยาบาลตำรวจเรียก30,000โอ้โหนี่ย้อนไปเกือบ 40-50 ปีที่แล้วตอนนั้นยังเป็นหลักหมื่นใช่ไหมตอนนั้นก็30,000นะคะคุณชิกกี้ก็ตำหนิมานะบอกว่าโอ้โหนะคะน่าภูมิใจเลยนะใช้เงินมาทำงานเนี่ยแล้วถ้ามาทำงานแล้วประเทศคงพัฒนา

0: าไปอีกหลายภพละมั้งนะคะคุณดายุนให้หัวใจมาขอบคุณค่ะคุณคณิตก็บอกว่าเอาเป็นว่าประเทศนี้เนี่ยคุณคณิตหมดมานะประเทศนี้มีแต่โกงคอร์รัปชันมานับ4ปีแล้วเอาแค่สตง.งานเดียวก็ทำให้มันจบซะยุคนี้นะครับสตง.ต้องเอากระจกส่องตัวเองก่อนนะครับถ้าองค์กรอิสระไม่สุจริตจริงแล้วมีคุณธรรมจริยธรรมดินแดนแห่งนี้คงต้องรออีกนานที่จะก้าวพ้นหลุมดำขอบคุณมากเลยดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องนี้ทีนี้ไปดูในส่วนของการแกะรอยกันหน่อยแกะรอยที่น่าสนใจดิฉันไปที่เพจนี้คุณวิเชษเพจสตรองนะคะดิฉันเห็นเขาแกะรอยเบาะแสที่น่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวนะกำลังจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยกันอย่างจริงจังเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันมาอยู่แป๊บหนึ่งเพจมันหายไปแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ก่อนไม่กลัวอ่ะ
0: เชิญเดี๋ยวดิฉันเพจมันหายไปคุณวิเชษเล่าก่อนเลย
1: อย่างเงี้ยก่อนถึงนายกเนี่ยผมอยากจะบอกข้อมูลสองอย่างนะที่มันโยงกับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าดีแล้วที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดเนี่ยแล้วมันปล่อยกันเลยตามเลยนะมันจะเกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าใหญ่หลวงนะคุณรมันเพราะมี2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องอะไรนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเพิ่งประกาศล่าสุดมาในคุณรมันงบประมาณต่อไปนี้เนี่ย 80% นะจะลงไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นนะอันนี้อันแรกเลยนะก็กลับหัวกลับหางงบประมาณใหม่เดิมเนี่ย 20% เนี่ยลงไปท้องถิ่นแล้ว 80% เนี่ยมันลงในเรื่องของรายจ่ายประจำและงบประมาณเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของอะไรเงี้ยนะงบประจำอ่ะแต่นโยบายใหม่กระทรวงมหาดไทยงบมันจะลงไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้นนี่เรื่องแรกเรื่องที่2นี่คือรัฐบาลกำลังเตรียมพรบก็เปลี่ยนชื่อใหม่เดิมเนี่ยชื่อพรบบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยอาจจะผลักดันกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาในเร็วนี้เลยแหละอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยต่อไปนี้งบประมาณจะลงท้องถิ่นมากขึ้นนะแล้วก็คนที่เสียภาษีเนี่ยนะก็สามารถที่จะระบุได้ว่าจะหักลดหย่อนโดยการนำเงินบริจาคให้กับท้องถิ่นเนี่ยมาหักลดหย่อนภาษีได้หรือระบุได้เลยนะว่าเงินที่จ่ายบริจาคให้กับท้องถิ่นหรือให้ท้องถิ่นหรือเสียภาษีท้องถิ่นเนี่ยจะให้เอาไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เงินเนี่ยอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเยอะมากตั้งแต่นี่แหละปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่เคยได้แปลกใจว่าทำไมเนี่ยคนอยากไปเป็นข้าราชการพนักงานท้องถิ่นกันมากอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยฝ่ายการเมืองเองเนี่ยก็ต่อไปนี้เนี่ยก็จะไปยึดกลุ่มกับท้องถิ่นมากขึ้นเพราะรู้อยู่แล้วว่างบประมาณมันจะลงไปท้องถิ่นมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เราพยากรณ์ไปข้างหน้าได้ว่าทำไมมันถึงเกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยโดนถามเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยบอกว่าการย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการตามระเบียบตามสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการอยู่แล้วเรื่องใหญ่ขนาดนี้ถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการอะไรท่านเนี่ยก็จะเดือดร้อนโดยง่ายคือต้องทำหรือไม่ทำไม่ได้นักข่าวก็ถามว่าที่ดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านายกบอกยังไม่ทราบการดำเนินการมันต้องเริ่มซึ่งผมเชื่อว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแน่นอนนะครับและส่วนผมคือนายกได้บอกว่าส่วนตัวเนี่ยอยู่ฝ่ายการเมืองมันยุ่งไม่ได้หรอกไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะทุกอย่างต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็บอกว่าส่วนจะเป็นการตั้งเป้าในการถอนรากถอนคนทั้งกระบวนการได้เลยหรือไม่เนี่ยนายกเขาย้ำว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการทุจริตทำผิดกฎหมายประพฤติมิชอบคอร์รัปชันหรือเรียกรับรัฐบาลต้องดำเนินการนะในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเรื่องการถอนรากถอนคนยังไม่รู้ว่าจะมีปัญญาได้เลยหรือเปล่านี่ใช้กับนี้นะไม่รู้จะมีปัญญาได้เลยหรือเปล่านะแต่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่หากไม่ถูกต้องมันก็ต้องจับต้องดำเนินการนะครับแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เนี่ยก็ถึง24มิถุนายนเนี่ยจะมีการเรียกรัฐมนตรีหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องมาหาหรือกำชับหรือไม่นายกบอกว่าแน่นอนที่เชิญแน่ๆคือจะเชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.มาแน่ๆนะและแค่จะเชิญพลตรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกลุ่มมาแน่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของมีการเปิดเซฟแล้วพบบริษัทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนายกบอกนั้นและก็ตั้งคำถามว่าแล้วบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสอบแข่งขันการรับราชการเนี่ยมันมองว่ามันเป็นกระบวนการหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกท่านก็บอกว่าในเมื่อไม่เคยมีใครมาติดต่อผมเลยนะขอดูซิว่ามันมีอัตราแบบนี้ช่วยคนนั้นคนนี้ผมเนี่ยปิดประตูหมดเลยนะผมไม่เคยฝากใครสักคนนายกบอกงั้นแล้วทำไมมันมีเรื่องอย่างนี้ผมไม่รู้ถ้ายิ่งตามข่าวอ่านแล้วก็จะเป็นลมนะหัวละ 350,000 ถึง 700,000 บาทยังไม่ทันจะทำได้ตำแหน่งอะไรเลยแค่เหยียบเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิต เงินเดือนก็ไม่ถึง 15,000 บาทอ่ะคุณต้องมีต้นทุนที่ 350,000 บาทเป็นอย่างต่ำแล้วประเทศไทยมันจะอยู่กันได้อย่างไรนะฮะตะวันนานายกโดนถามประเด็นเรื่องอธิบดีกรมคนที่โดนย้ายเนี่ยนะอย่างที่ตะวันพูดถึงนั่นแหละว่าเป็นผู้ว่าได้ผู้ว่าสุราษฎร์นะได้ไม่ถึง1ปีนะท่านก็มาเป็นอธิบดีซะแล้วหลายคนก็บอกโอ้ทำไมอย่างนี้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดานะผมก็แบบพยายามไปดู
0: เอาเป็นหลักเดือนเป็นรองผู้ว่าเดือนพฤศจิขึ้นผู้ว่าเดือนธันวา
1: ใช่ผมก็ไปดูนะพยายามสืบสาวราวเรื่องว่าท่านมายังไงนะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ไม่ต้องอะไรมากมายจะเอาเป็นว่าก็ท่านก็ไม่ธรรมดาเพราะงานบางงานเนี่ยผมเห็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งนะเป็นประธานแล้วก็มีบรรดาคนที่อยู่ในแวดวงตรงนี้รวมทั้งท่านอธิบดีเนี่ยนะก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะก็แสดงว่าก็คงไม่ธรรมดาเหมือนกันนะที่มาได้เร็วขนาดนี้นะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องจะไปถึงหรือไม่อย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะเพราะว่าท่านก็เพิ่งมานะเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการได้ถึงหรือเปล่าแต่เอาก็ว่ามันก็ต้องแต่ละคนแต่กว่าจะมาได้ขนาดนี้ก็รอมันก็ต้องมีผู้สนับสนุนทั้งนั้นแหละนะนี่ก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของนายกแล้วก็คนที่อยู่ในรัฐบาลกับเรื่องของอธิบดีที่โดนย้ายเมื่อวานนี้นะครับ
0: ทีนี้ท่านนายกอาจจะไม่ต้องไปแกะรอยไกลแกะรอยจากคนใกล้ตัวก่อนนี้ฉันอ้างอิงจากFacebook ของน้องนักข่าวนะคะรุ่นน้องนะน้องนักข่าวการเมืองรุ่นน้องเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ค่ายเนชั่นและน้องหนุ่มธรรมสถิตผลแก้วเขาโพสเฟซบุ๊กไว้น่าสนใจนะคะขออ้างอิงน้องหนุ่มเลยละกันนะคะบอกว่ามีแชทไลน์ทีมตรวจร่าง TOR ของมหาดไทยในการจัดทำข้อสอบป้องกันทุจริตเคยเอ๊ะเอาไว้กับเรื่องของการจัดสอบนะคะรอบที่เป็นปัญหานี่แหละก็คือคุณมนัสสุวรรณรินบอกว่าคุณมนัสสุวรรณรินเนี่ยเขาเคยเป็นรองผู้ว่าโคราชนะคะรองผู้ว่านครราชสีมาเป็นอดีตเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็กรมนี้แหละนะกรมที่จัดสอบนี่แหละบอกเคยได้รับคำสั่งย้ายมาช่วยราชการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่นายกรัฐมนตรีก็คือคุณอนุทินเนี่ยเมื่อปี2568
1: คร
0: ับ นะคะคุณมนัสเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเป็นโพสต์ใน Facebook เอาไว้เป็นภาพแชทไลน์นะคะโพสต์ภาพแชทไลน์ไว้เมื่อต้นเดือนมิถุนายนเมื่อวานสิโอเคเมื่อวาน23มิถุนายนถูกต้องวันนี้เรา24เนาะเมื่อวานนี้เองโพสต์ของคุณมนัสสุวรรณรินเนี่ยนะคะเปิดเผยข้อมูลบอกว่าสอบท้องถิ่นเบื้องหลังที่ผมต้องเจอในการร่าง TORมีการดื้อแพ่งในระยะแรกด้วยก็เลยต้องมานัดประชุมคณะกรรมการกันอีกรอบเพื่อถกประเด็นที่ผมให้ใส่ไว้ใน TOR แต่มันหายไปไหนผมต้องเข็นอีกรอบจึงออกมาได้ตามประกาศที่จัดซื้อจัดจ้างไปคือแสดงว่าตอนที่คุณมานัดเนี่ยเอาไว้ว่านายกต้องถามคนใกล้ตัวแล้วพโยกมาช่วยงานที่ทำเนียบแล้วนี่คุณมานัดสุวรรณรินเนี่ยเขาเคยเป็นเลขากรมสทมาเขาเคยทักว่าตอนอ่าน TOR เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเห็นการจัดสอบปลายปีถูกไหมเดือนธันวา TOR ที่มีการไปตรวจสอบโดยคุณมนัสท่านนี้เนี่ยท่านทักตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คือมันมีกระบวนการมากันตามลำดับจนกระทั่งเปิดสอบเนี่ยนะคะบอกอ่าน TOR เสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าน่าจะคลาดเคลื่อนไปจากที่คุยกันคือในแชทนี้ไม่บอกว่าคุณมนัสคุยกับใครแต่ใช้คำว่าพี่ผมอ่าน TOR เสร็จแล้วผมมีความสงสัยในหลายประการว่ามันจะคลาดเคลื่อนจากที่เราคุยกันในรอบแรกบางข้อความไม่เห็นมันถูกตัดไปขอฝากประเด็นเอาไว้หลังประชุมกรมขอหาหรือต้องประชุมคณะกรรมการกันใหม่อีกหนึ่งรอบเพื่อทบทวนร่วมกันบอกว่า1ความปลอดภัยของสถานที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงโลกภายนอกไม่มีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในสถานที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเราตรวจสอบก่อนหรือไม
1: ่
0: 2มาตรฐานกระดาษคำตอบมีรายการใดบ้างโดยเฉพาะรายการชุดคำถามกลัวจะตรวจข้อสอบผิดชุด3มีการทดลองก่อนนำข้อสอบจริงตรวจหรือไม่เพื่อป้องกันการนำเข้าข้อมูลหรือการเฉลยผิดชุดป้องกันปัญหากบกระโดดที่ผ่านมานะคะน่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแล้วที่บางทีมันข้ามไปแล้วแบบไอ้ตัวคำตอบที่มันจะเป็นแบบตรวจทางคอมอ่ะคุณวิเชษมันจะเคลื่อนไปหมดเลยนะอาจจะเรียกกันว่ากบกระโดดนะคะ4มาตรการคัดกรองคนเข้าออกสถานที่กักตัวออกข้อสอบคัดข้อสอบสถานที่พิมพ์ข้อสอบมีคนของกรมสทเนี่ยที่ได้รับมอบหมายร่วมคัดกรองด้วยหรือไม่ข้อ5 ข้อสอบที่เคยคุยกันไว้ว่าออก3เท่าแต่ใน TOR มันคือ5เท่าเล็งเห็นว่ามันเยอะเกินไปอันนี้คือการพักประเด็นที่5ประเด็นที่6การเก็บรักษาต้นร่างข้อสอบข้อสอบต้นฉบับที่พิมพ์เสร็จแล้วคนของกรมถือกุญแจห้องมั่นคงด้วยหรือไม่7ระยะเวลาการประมวลผลเหตุใดนานจังใช้เวลาถึง45วันนะคะ8มีคนของกรมร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ด้วยหรือไม่9ก่อนตรวจข้อสอบที่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ของเราตรวจดูฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ก่อนเพื่อป้องกันการเลือกชื่อบุคคลไว้ล่วงหน้าจุดนี้มันหายไปไหนและ10นะอันนี้มีการหมายเหตุไว้ในข้อ10นี้บอกว่าการทักของคุณมนัสเนี่ยนะอดีตเลขากรมสอทอเนี่ยบอกว่าการเก็บข้อสอบโดยทันทีเพื่อป้องกันการสลับกระดาษคำตอบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบจุดนี้ไม่เห็นวิเชษตอนนั้นทักเรื่องกลัวสลับกระดาษคำตอบหรือไปเปลี่ยนแปลงแต่พอเอาเข้าจริงมันแอดวานซ์แล้วไงมันเข้าระบบไปแก้คำตอบให้คนจ่ายเงินได้เลยทีเดียวนี่คือแสดงว่ามันมีอะตั้งแต่ต้นละหลายประเด็นที่เลขากรมเขาทักมานะคะนี่ก็เป็นเบาะแสหนึ่งทีนี้มีอะไรอีกที่ฉันไปดูที่เพจของชมรมสตรองนะคะต่อต้านการทุจริตเนี่ยเดี๋ยวก่อนเปิดหน้าจออีกทีหวังว่ามันจะไม่ดับนะดับทุกทีเลยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เวลานิดนึงมาแล้วเนี่ยนะคะสำหรับชมรมสตรองเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีการพูดถึงนะคะเรื่องของนะคะสถานการณ์ของเหตุการณ์นี้เนี่ยมีเบาะแสที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานนี้เราบอกว่าเราไปค้นบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมคุณวิเชษที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกโอ้บางคนก็ใส่ชุดสีกากีมาคนที่ตำรวจคุณได้ใส่ชุดกากีแล้วนะสรุปเป็นน้องเจ้าหน้าที่อบต.คนหนึ่งก็มารับจ็อบคีย์นะคะแต่เขาบอกว่ามีรถหรูๆมาจอดที่บ้านหลังนี้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยมีคนเข้าออกเนี่ยเป็นร้อยคนเลยทีเดียวนะคุณวิเชษปรากฏว่าในส่วนของบ้านหลังที่ไปเจอเนี่ยเขาตั้งเป็นรูปแบบบริษัทนะชื่อบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจจำกัดจดทะเบียนเมื่อ14กันยายนปี59ถึงจดทะเบียน5ล้านบอกว่าทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยนะคะก็เป็นที่ตั้งเดียวกันกับที่ตำรวจแล้วก็ปปช.ไปค้นเมื่อวานทีนี้ต้องมาดูรายชื่อกรรมการบริษัทครับมีชื่อนางสุภาวินีทั้งพร
1: ม
0: รายชื่อที่2นายพิชิตทั้งพรมรายชื่อที่3นางสำเนาบุญเอี่ยมนะคะสุภาวินีถือหุ้น 70% นะคะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคุณพิชิตกับคุณสำเภานะคะผลประกอบการปี68มีรายได้รวม9ล้าน6รายจ่ายรวม2ล้าน6ขาดทุนนะคะ2ล้าน6แสนกว่าๆนะคะปรากฏว่าประเด็นที่น่าจับตาที่ชมรมสตรองต่อต้านทุจริตประเทศไทยให้หินไว้พิชิตทั้งพรมเป็นกรรมการบริษัทนี้ที่ตั้งบริษัทนี้บ้านหลังนี้แต่มีชื่อและนามสกุลตรงกับผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์
0: น่าคิดว่าจะเป็นชื่อพ้องกันหรือเปล่าชื่อพ้องนามสกุลกันหรือเปล่าแต่ในชมรมสตรองเนี่ยที่เขาแกะรอยเนี่ยเขาให้หินอีกเขาให้หินในเวลาต่อมาอีกนะคะบอกว่าสำหรับเรื่องของกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผอ.เขาโพสต์ไว้นะเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกผอ.กองยุทธศาสตร์คนนั้นเขาแน่จริง
1: ๆ
0: ถามว่าสอบได้ที่1สายบริหารของเชียงใหม่โอ้ตัวเองก็เก่งนะแถมนายกของเทศบาลที่สังกัดปัจจุบันยังเป็นน้องชายผอ.คนนี้อีกเอาละสิจะเป็นเรื่องที่ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยนะคะเขาออกมาแถลงความไม่เกี่ยวข้องหรือเปล่าทีมงานขึ้นภาพให้พี่ด้วยปรากฏเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีออกข่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบแข่งขันค่ะนะคะเอาเป็นว่าดิฉันไม่มีเวลาละเอาไปงั้นตอนนี้มันกำลังระเนระนาดไปตรงอื่นด้วยแล้วนะคะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีสั้นๆก่อนบอกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวและยินดีจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนไปสร้างความเสียหายให้กับเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเขาคูแล้วนะเขาจะดำเนินการตามกฎหมายสรุปแล้วเขาไม่เกี่ยวแม้จะมีชื่อ นะจะชื่อพ้องเสียงพ้องนามพ้องชื่อพ้องนามสกุลหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่ชมรมสตรองเนี่ยกำลังจะเตรียมจับกาจับตาเรื่องนี้แล้วบอกว่านะคะในส่วนของการที่มันน่าสนใจว่าจะเจาะระบบเข้าไปนะคะในการแก้คำตอบให้ในระบบได้เนี่ยเขาบอกว่ากระดาษต้นฉบับอาจถูกล็อกมิดชิดแต่ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลับถูกดึงออกไปนอกสถานที่เท่ากับเกลือเป็นหนอนหรือไม่ติดตามอย่างระทึกใจโดยพลันวันนี้น่าจะมีคนขยายผลต่อค่ะแต่ว่าเวลาของรายการเราหมดนะคะคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าปะปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
12: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการ CEO Vision Plus ค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะวันนี้24มิถุนายน2569นะคะก็เป็นวันที่ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินก็ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของปีค่ะที่มีกรรมการครบ7คนหลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกนะคะขณะที่ทาง SCB EAC รวมไปถึงศูนย์วิจัยกสิกรไทยแล้วก็ศูนย์วิจัยของกรุงศรีประเมินตรงกันเลยค่ะ ว่ากนง.มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% นะคะเพื่อประคองเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบางแม้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวจากราคาพลังงานมีการมองค่ะว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะสร้างแรงกดดันต่ออุปสงค์ในประเทศมากกว่าที่จะช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมครั้งที่2ของปีก็ถูกจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีกรรมการครบ7คนหลังมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่างนะคะจากการลาออกก่อนครบวาระของกรรมการเดิม2รายอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เราก็ทราบกันดีที่อิหร่านนะคะมีความผันผวนของราคาพลังงานแล้วก็ทิศทางนโยบายการเงินของเฟดนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ประเมินตรงกันค่ะว่ากนง.มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% เพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการดูแลเงินเฟ้อและการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทางด้านดร.ยันยงไทยเจริญนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ SCBCIC เนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดเผยว่าได้มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นจาก 1.7% เป็น 2% หลังจากมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันโลกปรับตัวลงช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานนอกจากนี้ค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเม็ดเงินจากพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะทาง SCBEAC มองว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในภาวะอ่อนแรงเมื่อเทียบกับอดีตค่ะโดยคาดการณ์ว่า GDP ของปี2570จะมีการชะลอลงเหลือ 1.9% ก็เป็นการสะท้อนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่ยังกดดันการเติบโตระยะยาวนอกจากนี้ก็มีการออกมาเตือนนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความเปราะบางอยู่3ด้านที่ต้องเผชิญก็คือการกระจุกตัวของการเติบโตในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในกระบวนการลดหนี้แล้วก็ภาวะอ่อนแอของภาคธุรกิจ SME ค่ะแม้ว่าการลงทุนต่างชาติในธุรกิจdata center AI รวมไปถึง semiconductor จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมันยังไม่กระจายไปภาคส่วนอื่นแบบทั่วถึงนะคะขณะเดียวกันกำลังซื้อในประเทศก็ถูกกดดันจากรายได้ที่เติบโตไม่ทันค่าครองชีพศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินค่ะว่ากนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ในการประชุมครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะรอติดตามทิศทางเงินเฟ้อและเศรษฐกิจในระยะต่อไปโดยมองว่าแรงกดดันเงินเฟ้อส่วนใหญ่ก็ยังมาจากปัจจัยด้านอุปทานโดยเฉพาะราคาพลังงานซึ่งมีลักษณะชั่วคราวเช่นเดียวกันกับศูนย์วิจัยกรุงศรีค่ะที่มองว่าแม้ว่าบางประเทศจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อดูแลค่าเงินและเงินทุนเคลื่อนย้ายแต่บริบทของไทยต่างออกไปนะคะเนื่องจากว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ในประเทศขณะที่การขึ้นดอกเบี้ยอาจจะยิ่งซ้ำเติมภาวะการบริโภคและการลงทุนอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์จับตาก็คือแนวโน้มเงินทุนเคลื่อนย้ายและค่าเงินบาทหลังจากดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยมีแนวโน้มลดลงจากผลกระทบด้านพลังงานและการแข่งขันจากสินค้านำเข้าหากว่าเราไม่สามารถรักษาระดับดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับบวกได้เหมือนในอดีตก็อาจจะทำให้ค่าเงินบาทแล้วก็กระแสเงินทุนต่างชาติผันผวนมากขึ้นในช่วงเวลาข้างหน้าค่ะแต่ว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันนะคะนักวิเคราะห์เองก็ยังเชื่อค่ะว่ากนง.จะเลือกใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำต่อไปเพื่อประคองเศรษฐกิจไทยให้สามารถขยายตัวในระดับใกล้ 2% ในปีนี้นะคะท่ามกลางความท้าทายทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวทีนี้ในส่วนของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะคะตัวเควินวอชประธานธนาคารกลางสหรัฐเองก็มีกำหนดแถลงการรอบครึ่งปีว่าด้วยนโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรสในเดือนหน้า เควินวอชมีกำหนดที่จะกล่าวถ้อยแถลงต่อกรรมาธิการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันอังคารที่14กรกฎาคมและหากได้รับการยืนยันนะคะเควินวอชจะกล่าวต่อหน้าคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันพุธถัดไปก็คือวันที่15กรกฎาคมการแถลงการทั้ง2วันเนี่ยจะมีขึ้นในเวลา10นาฬิกาตามเวลาสหรัฐนะคะหรือว่า3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยตอนนี้นักลงทุนเองก็เพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่2ในปีนี้ในเดือนธันวาคมหลังจากการปรับขึ้นครั้งแรกในเดือนกันยายนภายใต้การขึ้นมารับตำแหน่งของประธานเฟดคนใหม่คือเควินวอชนะคะหลายๆคนก็จะรู้จักในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นสายเหี่ยวพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อนั่นเองล่าสุด Fed Watch 2ของ CME Group นะคะก็ออกมาบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก 69.5% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยนะคะ 0.25% ไปอยู่ที่ 3.75-4% ในการประชุมเดือนกันยายนเราก็ให้น้ำหนักเพียง 30.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เท่าเดิมนะคะก็คือ 3.5 ถึง 3.75 นะคะนอกจากนี้นักลงทุนก็ยังให้น้ำหนัก 48.3% ค่ะที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.25% ไปอยู่ที่ 4 ถึง 4.25% ในการประชุมเดือนธันวาคมของปีนี้นะคะหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้น้ำหนักเพียงแค่ 16.9% แต่ว่าพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยเทไปที่ 48.3% นะคะให้มองว่าอาจจะขึ้นไปได้ถึง 4% สำหรับดอกเบี้ยนโยบายแต่มันก็จะเป็นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นคาดการมาดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการออกมาเตือนนะคะออกมาเตือนบอกว่าเรามีจุดเปราะบางอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะที่มีการประเมินทางฝั่งของ SCB EIC เนี่ยบอกว่าตอนนี้ก็เจอปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เรื่องเทคโนโลยี AI แล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยรวมรวมถึงภาวะการเงินที่ตึงตัวนะคะดร.ยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินสายวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืน SCB EIC เนี่ยเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยแม้จะมีการปรับประเมิน GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 2% เป็น 2% ในปีนี้จาก 1.7% แต่ว่าการเติบโตค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับอดีตที่เราเนี่ยโตได้ถึง 2.5-3% และ GDP นะคะมองว่าในปีหน้าอาจจะลดลงเหลือ 1.9% ด้วยซ้ำก็สะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่ต่ำลงนะคะแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ออกไปลักษณะ K-shapeฟื้นตัวกระจุกนะคะคือมันฟื้นตัวกระจุกอยู่เฉพาะในอุตสาหกรรมไฮเทคแม้การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกจะเป็นพระเอกแต่ก็มาพร้อมกับการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เร่งตัวสูงขึ้นมากจากสัดส่วนการผลิตสินค้าเทคโนโลยีของไทยที่มีการนำเข้าสูงทำให้การส่งออกที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้ช่วยสร้างมูลค่าในประเทศให้เต็มที่นะคะถ้าดูรายไตรมาสที่1เนี่ยเติบโตได้ดีที่ 2.8%แต่ว่าไตรมาสที่2เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวลงเหลือประมาณ 1.4% โดยเฉพาะผลกระทบในช่วงเมษายนถึงพฤษภาคมไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นชั่วคราวจากมาตรการภาครัฐตามพรก. 400 ล้านบาทหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสที่เข้ามาเติมทำให้ไตรมาส4เนี่ยคาดว่าแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอไตรมาส4คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวอีกครั้งนึงคาดการว่าเม็ดเงินจากภาครัฐเนี่ยจะเข้าสู่ระบบปีนี้ 270,000 ล้านบาทแล้วก็จะเป็นตัวดัน GDP ได้ราว 0.6% หากดูการลงทุนก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ามันค่อนข้างกระจุกตัวนะคะแล้วก็มองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็มีความท้าทายจากการที่สหรัฐกำลังหามาตรการภาษีใหม่มาแทนเซ็กชั่น112ที่จะหมดอายุในเดือนกรกฎาคมก็จะมาสู่มาตรา301แม้ไทยจะไม่ได้ถูกกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับโดยตรงค่ะแต่ว่าก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่มีมาตรการป้องกันเพียงพอในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาผลิตเพื่อที่จะส่งออกไปสหรัฐก็ทำให้เราเนี่ย เหมือนจะว่ามีความเสี่ยงนะคะที่จะโดนภาษีในอัตรา 2.5 ถึง 1ถึง 10% ส่วนทางกับมาเลเซียและกัมพูชาซึ่งมีการเจรจาทวิภาคีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย2ประเทศนั้นก็มีโอกาสโดนภาษีต่ำกว่าเหมือนการท่องเที่ยวค่ะปีนี้ก็ถือว่ามีความท้าทายแม้ว่าต้นปีนักท่องเที่ยวจีนจะเริ่มกลับมาบุก

ยังเปราะบางแนวโน้มแรงภาวะที่ประชาชนเนี่ยพยายามลดภาระหนี้ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือนไทยนะพบว่าประชาชนลดค่าใช้จ่ายลง 5% และลดหนี้ลงได้ 11.8% ที่น่ากังวลก็คือว่ารายได้ของครัวเรือนก็ลดลงด้วยเหมือนกันรายได้จากการทำงานลดลง 5% ขณะที่รายได้ส่วนเดียวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะอันนี้มันก็สะท้อนภาพสังคมเลยก็ว่าได้นะว่าครัวเรือนระดับล่างเนี่ยต้องพึ่งภาครัฐมากขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนตลาดแรงงานมีสัญญาณที่น่ากังวลว่าการว่างงานเริ่มสูงรายได้ที่แท้จริงนะคะแรงงานไทยเนี่ยยังไม่กลับไปอยู่ในระดับก่อนโควิดด้วยซ้ำเพราะว่าค่าของชีพพุ่งขึ้นเร็วกว่ารายได้แล้วก็บริษัทเองก็ใหม่ๆจะเปิดตัวน้อยลงแต่ปิดตัวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความอ่อนแอในภาคธุรกิจฝั่งอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซานะคะก็มีการพบว่ามูลค่าก่อนการโอนกรรมสิทธิ์มีแนวโน้มติดลบเป็นปีที่4ติดต่อกันปัญหาหลักคือความสามารถในการซื้อของคนไทยลดลงก็ทำให้บ้านมือสองได้รับความนิยมมากขึ้นแทนบ้านใหม่ที่มีราคาสูงส่วนตลาดสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์แข่งขันรุนแรงค่ะแต่ไม่ได้เป็นการสร้างหนี้ใหม่ให้ระบบเป็นเพียงการย้ายธนาคารหรือปรับเกรดลูกค้าจุดเปราะบางจากภาวะทางการเงินที่ตึงตัวและทิศทางนโยบายการเงินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แม้ว่าดอกเบี้ยนโยบายจะอยู่ที่หนึ่งคือดูเหมือนต่ำแต่ว่าจริงๆมันกลับตึงตัวสินเชื่อรวมโตเล็กน้อยจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าไปดูสินเชื่อ SME ในติดลบต่อเนื่องคุณภาพสินเชื่อน่าห่วงกลุ่ม SME ที่มีสัดส่วนหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษและหนี้เสียเนี่ยรวมกันสูงกับครึ่งหนึ่งนะคะไปดูเงินบาทปีนี้อ่อนค่าไปประมาณ 3% ตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยอ่อนค่าไปประมาณ 5% แต่ก็มองว่าเงินบาทของเรานะคะยังมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเทศในอาเซียนจากทุนสำรองที่อยู่ระดับสูงโดยเงินบาทปีนี้อยู่ในกรอบ32บาทถึง33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเช่นกันคุณรุ่งสงวนเรืองผู้อำนวยการอาวุโสสายการวางแผน Global Marketธนาคารกรุงศรีอยุธยามองว่าเงินบาทอ่อนค่าสุดที่33บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์ก็อ่อนค่าสุดในกลุ่มเงินสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ของเอเชียเมื่อวานนะคะสาเหตุหลักมาจากการปรับมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐและคาดว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งในปีนี้ก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำและก็สกุลเงินต่างๆเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะไปดูหุ้นไทยกันหน่อยค่ะโอ้โหเมื่อวานหุ้นไทยนี่ลบไป33จุดปิดที่ 1,540.90 จุดมีแรงขายหุ้นเดลต้าและกัฟนะคะประกอบกับแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเมื่อวานเนี่ยของเรามูลค่าการซื้อขายนะคะพุ่งขึ้นไป 114,176.66 ล้านบาทในวอลุ่มเยอะขนาดนี้เลยนะคะเมื่อวานที่ปรับตัวลง 33.23 จุดก็ถือว่าลดลง 2.11% มาปิดที่ 1,540.90 จุดช่วงที่ไปต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ลดลงไปถึง35จุดเลยนะคะซึ่งนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิลบ 14,809 ล้านก็สะท้อนผ่านดัชนีที่ปรับตัวรุนแรงสอดคล้องกับทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะคือตอนนี้มีแรงกดดันจากจิตวิทยาเชิงลบที่ส่งผ่านมายังส่งผ่านมาจากตลาดหุ้นสหรัฐนะคะส่วนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลายเป็นตัวถ่วงสำคัญของตลาดเมื่อวานนะคะคุณณัฐพลคำถาเคลือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ยนต้าให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าการปรับตัวลงของหุ้นไทยเนี่ยเป็นแรงกดดันจากภายนอกเป็นหลักโดยเฉพาะหุ้นเอเชียที่ตอบรับเชิงลบต่อแรงขายหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐนะคะซึ่งผลตอบมันก็ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคและกลุ่มหุ้นที่กดดันดัชนีหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ก็มาจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวทำให้ในระยะสั้นยังมีโอกาสที่จะเจอแรงขายทำกำไรและพักฐานอย่างต่อเนื่องแม้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยก็จะเห็นมูลค่าการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นจนแตะ100,000ล้านบาทจับพอไปดูรายละเอียดคือตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนภาวะซื้อขายที่คึกคัก

0: ของตลาดโดยรวมหากแต่ว่ามันมีปัจจัยเข้ามาดันมูลค่าการซื้อขายที่สูงผิดปกติปัจจัยหลักที่ทำให้มูลค่าการซื้อขายพุ่งแบบโดดเด่นก็คือมาจากการทำการซื้อขายบิ๊กล็อตของหุ้นกัฟนะคะซึ่งมีมูลค่าสูงเกือบ 25,000 ล้านก็ทำให้ตัวเลขมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดสูงกว่าปกติถ้าเกิดหากมูลค่ารายการบิ๊กล็อตของกัฟออกจากมูลค่าการซื้อขายรวมที่ 100,000 ล้านจะพบว่ามูลค่าการซื้อขายจริงๆของตลาดเนี่ยอยู่ที่ราว 70,000 ล้านบาทก็ถือว่าใกล้เคียงกับระดับการซื้อขายในภาวะปกติที่มักจะอยู่ในช่วง 60,000 กว่าล้านนั่นเองแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้นะคะมองว่าดัชนีมีโอกาสเคลื่อนไหวไซด์เวย์หรือแกว่งตัวด้านข้างเนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาช่วยหักล้างแรงกดดันเดิมขณะที่หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ยังอยู่ในช่วงพักตัวค่ะโดยประเมินแนวรับสำคัญของดัชนีเอาไว้นะคะอยู่ที่ 1,535 ถึง 1,540 จุดนักลงทุนยังต้องติดตามการประชุมนโยบายการเงินกรรมการนโยบายการเงินในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ในตลาดคาดการณ์ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อเริ่มลดลงตามราคาน้ำมันนอกเหนือจากนี้ค่ะก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบินอันนี้ก็น่าสนใจนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าบ้านเราเนี่ยก็พึ่งพาเครื่องจักรหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวแหล่งข่าวในแวดวงธุรกิจการบินก็เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเริ่มส่งสัญญาณบวกและฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากสงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วก็ทางประเทศในยุโรปเนี่ยสหราชอาณาจักรปรับลดระดับคำแนะนำในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยภูมิภาคอัลอาหรับในตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะคะหลังจากประกาศหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังภูมิภาคเมื่อ28กุมภาพันธ์เช่นเดียวกับรัฐบาลออสเตรเลียที่ประกาศลดคำเตือนการเดินทางไปยัง5ประเทศตะวันออกกลางก็ทำให้สายการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มที่จะขยับแล้วก็กลับมาทบทวนแผนการบินคาดว่าฮับการบินตะวันออกกลางจะกลับมาคึกคักนะคะหลังจากถูกตัดขาดกันไปตั้งแต่มีนาคมนางจิรวดีคุณทรัพย์ค่ะรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ให้ข้อมูลว่าทันทีที่กระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรปรับลดระดับคำแนะนำการเดินทางสำหรับหลายประเทศในภูมิภาคอ่าวอาหรับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากนะคะเมื่อบวกกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นก็ทำให้เกิดความต้องการหนาแน่นในช่วงตารางบินฤดูหนาวมันก็นำมาสู่รายงานว่าฮับการบินตะวันออกกลางเนี่ยคึกคักบรรดาแอร์ไลน์ต่างๆต้องเพิ่มไฟบินรับไฮซีซั่นนะคะอย่างสายการบิน North Atlantic ประกาศขยายเส้นทางบินเข้าประเทศไทยสำหรับตารางฤดูหนาวนี้นะคะก็มีเส้นทางลอนดอนแกทวิกภูเก็ต3เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในช่วงธันวาปีนี้ถึงกลางเมษายนปีหน้าแล้วก็เพิ่มความถี่เที่ยวบินลอนดอนแกทวิกกรุงเทพเป็น4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ตั้งแต่กลางธันวาคม2569ถึงกลางเมษายน2570แล้วก็ยังเพิ่ม5เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะตั้งแต่21ธันวาคมถึง4มกราคมปีหน้ารวมไปถึงเส้นทางแมนเชสเตอร์กรุงเทพก็เพิ่มเป็น4เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก็เริ่มตุลาคมนี้ถึงกลางเมษายนหน้านะคะแผนนี้ก็มองว่าสะท้อนถึงความต้องการเดินทางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องโดยเที่ยวบินเพิ่มเติมเหล่านี้ตอกย้ำตำแหน่งของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของเครือข่ายของ North Atlanticแล้วก็แสดงเห็นความมุ่งมั่นในการจัดสรรเที่ยวบินไปยังจุดที่มีความต้องการสูงสุดนอกจากนี้ค่ะการเพิ่มเที่ยวบินจากแมนเชสเตอร์เข้ากรุงเทพก็ถือเป็นผลดีต่อการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากตอนเหนือของสหราชอาณาจักรแล้วก็สอดรับกับการดำเนินกิจกรรม Amazing Thailand Roadshow to Manchester เมื่อเดือนพฤษภาคมนะคะนอกจากนี้ค่ะสายการบินฟลายดูไบโลคอสสัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ได้สรุปแผนการเข้าประเทศไทยเหมือนกันโดยจะเพิ่มเส้นทางดูไบดอนเมือง7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่ม1กรกฎาคมนี้แล้วก็จะเพิ่มเป็น14เที่ยวต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนสายการบินขนาดใหญ่อย่างเอมิเรตส์เอติฮัดนะคะก็ยังทำการบินเข้าประเทศไทยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้กลับมาเต็มที่ 100% เช่นเดียวกันกับในแอฟริกาที่ยังคงมีเที่ยวบินเข้าประเทศไทยต่อเนื่อง อย่างเช่นสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ทำการบินจากสิงคโปร์เข้ายูฮันเนสเบิร์กนักท่องเที่ยวก็จะต่อเครื่องจากสิงคโปร์เข้าภูเก็ตเป็นต้นนะคะต่อเครื่องสกู๊ตคุณจิรวดีบอกว่าแนวโน้มที่ดีเนี่ยททเขาก็เร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวตะวันออกกลางไปเจาะตลาดนั้นโดยมีแผนไปโรดโชว์ที่ดูไบและเมืองเอาไอที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะตั้งแต่วันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ก็ช่วยว่าจะกระตุ้นโมเมนตัมการเดินทางในช่วงพีของการเดินทางจากกลุ่มตะวันออกกลางส่วนเดือนกันยายนก็จะเป็น Arabian Travel Market นะคะ ATM 2026มหกรรมเทรดโชว์การท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับ3ของโลกที่เมืองดูไบโดยในงานนี้ก็จะเสนอสินค้าท่องเที่ยวระดับ Luxury นะคะแล้วก็มีแผนจัด Pre-ATM พบสื่อพร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดที่เมืองริยาดซาอุดิอาระเบียด้วยนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะวันนี้ดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศรีนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลส่งสองร่างกฎหมายเข้าสภาวันนี้เพิ่มประสิทธิภาพศาลยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้แก่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยมีนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือกฎหมายเลมอนลอโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้รวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมขณะที่กฎหมายเลมอนลอมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายรวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ในขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและมีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้นตม.รวบผู้ร้ายข้ามแดนหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพ่วงคดียาเสพติดตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมติอายุ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและมักขี่รถจักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนคือนายมุสตาฟานามสมมุติอายุ33ปีทั้ง2คนเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศ

0: เทศฝรั่งเศสนอกจากนี้ในส่วนของนายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปกปิดอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมากระทั่งวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้งสองรายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมได้แจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและแจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบจากนั้นจึงควบคุมตัวทำบันทึกควบคุมตัวทั้งสองรายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
8: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
7: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
8: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: เมื่อความมั่นคงด้านน้ำกลายเป็นความท้าทายสำคัญของโลกงานไทยวอเตอร์เอ็กซ์โป10ปีแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเครือข่ายด้านน้ำของภูมิภาครวมเทคโนโลยีการจัดการแหล่งน้ำและน้ำดีน้ำเสียครบวงจรที่สุดในไทยกว่า250แบรนด์ชั้นนำพร้อมสัมมนาวอเตอร์ฟอรัมโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจัดพร้อมงาน Entech Polutech Asia ครบครันโซลูชั่นเพื่อสิ่งแวดล้อม 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับขมเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio

0: ้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
4: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Ocean Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับโอ้ไวมากครับเวลาผ่านไปอีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเข้าสู่กลางปีแล้วนะครับสถานการณ์เรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจของคุณผู้ฟังนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะยังคงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่ผมมองนะครับว่าต้องตั้งสตินะครับแล้วก็หันหลังกลับไปดูครับว่าครึ่งปีกำลังจะผ่านไปนั้นเดินทางมาอย่างไรบ้างแล้วก็อีกครึ่งปีหลังเรื่องราวที่เราจัดรายการกันมาใน CEO Vision Plus นั้นมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างไรฟังแล้วนำไปคิดนำไปตกผลึกได้อย่างไรกันบ้างเราคุยกันทุกอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังครับเราคุยกันทุกอาทิตย์เราคุยกัน52สัปดาห์ต่อ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันไม่มากก็น้อยครับวันนี้ในประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ผมก็ต้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าค่อนข้างใหม่พอสมควรในความรู้ที่เกี่ยวกับที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับในวงการการศึกษาซึ่งในประเทศเรานั้นต้องมีการยกระดับเพื่อให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลหรือระดับนานาชาติครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องราวของ Future University Governance Model ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับมันเป็นวิชั่นแล้วก็มิชชั่นของปี2026วันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันเราจะมาคุยกับท่านประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งอยู่ไปหมาดๆครับชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN University Alliance นะครับหรือว่า AUA ครับซึ่งท่านถือเป็นคนไทยคนแรกเลยครับและท่านยังเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็แน่นอนเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วยครับหลายบทบาททีเดียวแต่วันนี้ขออนุญาตโฟกัสเรื่องของประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นหลักกับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ในวันที่นะครับเราเจอกันเมื่อกี้ได้ยินว่าเผลอแป๊บเดียวจะไปกลางปีแล้วนะครับเราก็คงจะคุยกันว่านะครับขณะครึ่งปีผ่านไปครึ่งปีที่เหลือจะทำอะไรด้วยควบคู่กับการศึกษานะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ครับยินดีและเป็นเกียรติที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ทราบว่าอาจารย์มีหมวกหลายใบเลยทีเดียวแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันทราบมาอีกเหมือนกันครับว่าล่าสุดได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนขออนุญาตทำความเข้าใจคำว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อนได้ไหมครับอาจารย์ครับ
7: ครับอันนี้นะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นว่านะครับมันมีการรวมตัวนะครับนะขององค์กรต่างๆนะครับนะเยอะแยะไปหมดในโลกเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีนะครับการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับและอธิการบดีก็มาพบปะกันเราเรียกว่าทปอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมเป็นประธาน

0: วยนะครับเราก็จะประชุมกันแล้วก็พยายามหาทิศทางนะครับคือเรามองว่าในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับไม่ได้มาแข่งขันกันแต่เราต้องร่วมมือกันนะครับนั่นคือการร่วมมือกันนะครับในระดับประเทศนะคราวนี้องค์กรแบบนี้แหละครับมันก็จะมีทั่วโลกเลยนะครับที่ไม่รวมกันแค่ในประเทศนะครับในระดับเอเชียระดับยุโรปอะไรก็มีนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนหน้านี้นะครับอีกหมวกหนึ่งก็คือว่ามีการรวมตัวกันและเห็นทิศทางของการศึกษาในโลกนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยว่าจะต้องมีการนะครับพัฒนาอย่างไรนะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็เลยมีการรวมตัวหลายๆองค์กรนะครับซึ่งก่อนที่จะไป AUA นะครับที่ท่านถามผมท้าความมีองค์กรอีกอันหนึ่งนะครับชื่ออาเซมนะครับเป็นเอเชียแอนด์ยุโรปนะครับนะเป็นเอเชียแอนด์ยุโรปนะครับมีติ้งทางด้าน LLL Lifelong Learning นะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกประธานอันนึงนะครับเป็นเอเชียแอนด์ยุโรปมีติ้งคือทั้งเอเชียทั้งยุโรปเลยนะครับซึ่งเรามองว่าการศึกษาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราจบที่มหาวิทยาลัยแล้วเราไม่ได้เรียนรู้ต่อไม่ได้เพราะปัจจุบันท่านจะเห็นว่าท่านต้องรู้เรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นสมัยท่านเรียนท่านก็ไม่ได้เรียน AI ไม่รู้จักอะไรหลายๆอย่างนั่นคือการที่เราเริ่มเห็นความสำคัญว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะครับนะได้พัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับครับมาถึงว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยเรามองอย่างไรนะครับเราเป็นประเทศที่เราบอกว่าเราได้รายได้เศรษฐกิจติดกับดักรายได้ปานกลางอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าทำไมเราถึงมีรายได้ปานกลางรายได้น้อยนะครับนะบางทีรัฐบาลก็มองถึงนักท่องเที่ยวถูกไหมครับว่านักท่องเที่ยวเข้ามาจะเอาเงินเข้ามาด้วยแต่จริงๆประเทศที่โตๆเนี่ยนะครับสหรัฐก็ดีอังกฤษก็ดีนะครับนะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ย รายได้ของเขาเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่หลายคนมองข้ามคือเศรษฐกิจที่นะครับบางทีเกิดขึ้นจากการศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่พัฒนาคนในประเทศแต่เช่นเนี่ยครับเราส่งคนเนี่ยครับไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยคนหนึ่งปริญญาตรีปริญญาโทนะครับปริญญาเอกเนี่ยนะครับนะเสียเงินกันแต่ละหัวเนี่ยครับไม่ต่ำจากนะครับหลายล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติเราต้องดึงคนเข้ามาเรียนในประเทศเนี่ยเราก็จะได้รายได้เข้าสู่ประเทศซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับมากกว่าท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวมาได้แค่เดือน2เดือน
1: คร
0: ับ นะครับหรือไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันก็กลับแต่คนเหล่านี้มาอยู่นะครับ4ปี2ปีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าถ้าเรามองอีกมิตินึงคือการศึกษานำรายได้เข้าสู่ประเทศถ้าเราคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
1: นั่นหมายความว่าการที่จะให้คนต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในระดับใดๆก็ตามมาตรฐานการศึกษาของเราต้องสูงและมีความเป็นนานาชาติเพียงพอใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลายๆมหาวิทยาลัยหลายระดับสูงประเทศไทยก็พยายามนะครับนะสร้างตัวเองนะครับให้มีคุณภาพระดับโลกบางหลักสูตรก็ถึงบางหลักสูตรก็ไม่ถึงบางมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับคราวนี้นะครับมุมมองอีกอันหนึ่งมีองค์กรนะครับที่ท่านพูดถึงคือคำว่า AUA เป็น Asian University Alliance ซึ่งความแปลกพิเศษขององค์กรนี้คือปกติเนี่ยเราก็จะรวมกัน 200-300 มหาลัยแต่ AUA เนี่ยฉีกออกมาไม่เหมือนองค์กรอื่นๆที่เราเข้าร่วมคือเขาจะมีแค่15มหาวิทยาลัยนะเป็นการรวมตัวกันแล้วนะครับจะเลือกมหาลัยท็อปนะของแต่ละมหาลัยเท่านั้นมาประชุมกันนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นมหาลัยที่ใครดูหนังซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเกาหลีเนี่ยครับตัวแทนมหาลัยมีอันเดียวคือมอโซนะครับมหาลัยโซนะครับชอบพูดถึงบ่อยๆที่ญี่ปุ่นก็จะมีแค่มอโตเกียวสิงคโปร์ก็จะมีแค่ NUS นะครับนะแล้วก็มาเลย์ก็มีแค่อยู่มาลายายกเว้นจีนก็จะมีทั้งชิงหัวกับปักกิ่งเข้ามา2ทีเพราะเขาใหญ่มาก
1: ครับ
0: แล้วมหาลัยเที่ยงนี้นะครับสำหรับประเทศไทยก็คือจุฬาลงกรณ์พอเรามาประชุมกันเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องตั้งประธานนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะเปิดดึงยกระดับนะครับทำไงให้ทั้งโลกคุณภาพการศึกษาที่เราชอบส่งไปฝั่งตะวันตกไปอเมริกาไปอังกฤษอะไรก็ดีเนี่ยทำไมเราไม่พัฒนาร่วมกันในเมื่อเราเป็นมหาลัยท็อปของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไร
1: นะครับแสดงว่าคำว่า ASEAN University Alliance เนี่ย ASEAN ไม่ได้หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่นั้นถ้าฟังแบบ
0: ไม่ใช่ครับครับครับเป็นเอเชียครับเป็นเอเชีย
1: อ๋อเอเชียคือ ASEAN คือเอเชียอ๋อก็เลยมีสิงคโปร์มีสิงคโปร์มีไทยแล้วก็มีเกาหลีแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นด้วย
0: ครับครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยที่ถูกเมมเบอร์ความพิเศษอันนี้นะครับคือเขาจะเลือกเมมเบอร์มหาวิทยาลัยหนึ่งเดียวของแต่ละประเทศนะครับ
1: คือเป็นการที่มารวมตัวกันนี่เขาต้องการมีมิชชั่นอะไรยังไงครับเป้าหมายคืออะไรครับ
0: ใช่ครับอย่างที่เรียนเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยท็อปอะไรต่างๆเนี่ยมักจะอยู่ทางด้านอเมริกาอังกฤษยุโรปเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็ส่งเข้าไปส่งพวกเราเนี่ยครับเอเชียไปเรียนคำถามตัวนี้เรามั่นใจว่าถ้าเราคุณภาพเรานะครับอาจารย์ต่างๆในมหาวิทยาลัยเอเชียเนี่ยก็เรียนจบจากอเมริกาอังกฤษแล้วก็ยุโรปมากมายวันนี้นะครับเราถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยครับให้โลกเนี่ยนะหันทิศทางพัฒนาการศึกษาไม่อยู่ตะวันตกหันไม่อยู่ทางตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นมิชชั่นที่นะครับไม่ใช่พัฒนาแค่ระดับประเทศไทยละมันก็เลยเป็นนานาชาตินะครับนี่คือที่มาของ AUA ซึ่งก็มีการนะครับเสนอกันว่านะครับใครมีการโหวตในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนำเสนอพรีเซนเตชันซึ่งก็มีนะครับทั้งในรอบสุดท้ายก็มีอยู่โตเกียวนะครับกับทางผมที่ไปนำเสนอเป็นตัวแทนของจุฬาของประเทศไทยนะครับสุดท้ายเราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นประธานของ AUAซึ่งจากมิชชั่นใหม่เนี่ยครับเราก็จะมองวิสัยทัศน์ของการดึงนะครับให้มหาลัยประเทศไทยเนี่ยจะว่าไปนะครับเราก็ติดนะขอติดร่างแหมหาลัยท็อปแล้วก็รวมตัวมหาลัยใหญ่ๆนะครับในเอเชียเพื่อสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างวิสัยทัศน์เพื่อให้นะครับนะเรายืนหยัดว่าเราสามารถมีคุณภาพการศึกษานะครับนะทัดเทียมกับทางด้านฝั่งตะวันตกได้นะครับที่มีมาทั้งหมดครับ
1: ครับในวันที่ได้รับการคัดเลือกและยังมีการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยขออนุญาตเรียนถามประเด็นในหัวข้อที่แสดงวิสัยทัศน์หน่อยได้ไหมครับเห็นใช้คำว่า Future University Governance Model ฟังดูเนี่ยดูแบบโอ้โหวิชาการมากเลยฮะกำกับดูแลมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตสาระสำคัญของเรื่องนี้เป็นยังไงครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับ
0: ภาษาง่ายๆเลยนะครับคือบทบาทมหาวิทยาลัยนะครับในอนาคตเนี่ยครับเราจะอยู่กันอย่างไรจะปกครองกันอย่างไร นะครับเพราะว่าเราบอกว่าคนผู้สูงวัยเยอะนะครับนะวัยรุ่นมันน้อยนะครับใช่ไหมงั้นแล้วตอนนี้คนเรียนหนังสือเรียนผ่าน AI ก็ได้นะครับนะเด็กอยากรู้ประวัติศาสตร์หรือวันนี้นะถ้าเกิดคุณอยากเขียนสคริปต์อย่างเป็นนักข่าวเนี่ยให้ AI เขียนแทนได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เขียนเพรสรีลีสเนี่ยทำได้หมดเลยแล้วครูจะสอนอะไรในเมื่อทำได้หมดนะครับเราก็เลยต้องมากำหนดทิศทางว่าฟิวเจอร์นะครับนะที่เป็นฟิวเจอร์ก๊อปเปอร์เนนซ์นะครับคือเราต้องมารีดีฟายคำว่ามหาวิทยาลัยใหม
1: ่
0: นะครับซึ่งประเด็นที่หนึ่งใช่ครับประเด็นที่หนึ่งที่นำเสนอคือบทบาทมหาวิทยาลัยต้องไม่นำเสนอแค่นิสิตนักศึกษาเท่านั้นเพราะว่าคนวัยรุ่นมันน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นคือการขยายตลาดนะที่เขาพูดไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับต้องขยายตลาดไปยังผู้สูงวัยผู้สูงวัยเนี่ยครับที่โตๆ40-50เนี่ยก็ใช่ว่านะครับความรู้เนี่ยล้าสมัยไปตามกาลเวลา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาต้องมาเติมความรู้ตลอดเวลานะครับ
1: หมายถึงอันนี้หมายถึงว่าเขาจะหยุดศึกษาหยุดเรียนไม่ได้เขาต้องเติมสกิลตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละ
0: ใช่ครับงั้นบทบาทมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้นะครับกลับมานะครับนะเพิ่มเติมนะครับแล้วสกิลที่เราเคยใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในยุคของ AI ที่มาทำแทนคุณเป็นสถาปนิกนะครับเราต้องไปจ้างคนดีไซน์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยวันนี้ต้องเซิร์ฟคนกลุ่มไม่ใช่แค่เป็นดีกรีมาเรียนปริญญาตรีเป็นโทปริญญาเอกแต่ต้องนำดีกรีสิ่งที่นำเสนอไปก็เลยยกตัวอย่างแล้วที่จุฬาลงกรณ์นะครับทำแล้วก็คือการเปิดคณะใหม่นะครับปกติเนี่ยท่านก็จะมีคณะโน่นคณะนี้ให้ปริญญาไปนะจุฬาเปิดวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชน extension นะครับเป็นจุฬา extension and lifelong learning เรียกง่ายๆคือ XL คือไซส์ใหญ่คนที่มาเรียนเราเพิ่งเปิดตัวไปอันนี้ที่เอามานำไปเสนอซึ่งมหาลัยที่เป็นท็อปในของเอเชียก็ไม่ได้ทำเขาคือแค่เป็นคอร์สสั้นๆแต่นี่เราทำเป็นคณะเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันว่า แบบนี้มันดีเพราะทำให้นะครับเป็นคณะที่ดูแลโดยเฉพาะแล้วส่งเสริมให้คนมาเรียนที่เป็นนันดีกรีทั้งหมดไม่ว่าคุณจะจบชั้นไหนนะครับคุณกลับมาเรียนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการหาความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมดีกว่าจะการจะเป็นแค่คลิปออนไลน์เรียนไปเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นระบบแต่เนี่ยจะออกมาเป็นเซอร์ติฟิเคทยืนยันแล้วก็สามารถนะครับสร้างความรู้ที่เป็นระบบแล้วก็นำเสนอนะครับกับพับลิกที่ไม่ได้จำกัดแค่เป็นนิสิตนักศึกษาในร่วมมหาลัยแต่เป็นมหาลัยเพื่อประชาชนนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับ
1: ครับผมต่อเลยครับอาจารย์กำลังเพลินเลยทีนี
0: ้ครับประเด็นที่สองที่เรามองก็คือว่านะครับในเมื่อเราทำปรับตัวแบบนี้แล้วเนี่ยครับนะเรามหาวิทยาลัยควรจะทำอะไรต่อนะครับนะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมหาวิทยาลัยต้องทำวิจัยอาจารย์ต้องช่วยเหลือสังคมอะไรเยอะแยะมันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีคำถามเขาบอกว่างั้นเราจะต้องบาลานซ์นะครับมีคำถามที่ตอนพรีเซนต์ว่าจะบาลานซ์สเต็กโฮลเดอร์ได้อย่างไรมีทั้งรัฐก็ต้องดูศิษย์เก่าก็ต้องดูนะครับก็เลยตอบไปว่าเราไม่ต้องบาลานซ์นะครับบาลานซ์คือความสมดุล
1: ครับ
0: ความสมดุลไม่แต่แปลว่าให้ความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับผมยังมองว่านะครับนะความสมดุลไม่เท่ากับการเท่ากันแต่ความนะถ้าเกิดคุณจะบาลานซ์เนี่ยครับไม่ได้คุณต้อง prioritize ต้องให้ความสำคัญไม่เท่ากันวันนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยที่สำคัญที่สุดคือมุ่งไปที่เยาวชนการพัฒนาเขาเติบโตขึ้นมานะครับอย่างมีคุณภาพที่สุดเนี่ยดังนั้นเนี่ยครับนะบางมหาวิทยาลัยอาจจะมิสลีดไปขอผลงานวิจัยอะไรทั้งหลายเพราะว่าอันนั้นเนี่ยถูกครับแต่ว่าผลงานวิจัยต้องเอามาใช้ในการเรียนการสอนของอะไรที่ใหม
1: ่
0: ๆเมื่อกี้ที่ท่านพูดบอกว่าเพิ่มมิถุนายนละถูกไหมครับนั่นแปลว่าโลกเราเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราเนี่ยครับแก่ขึ้นทุกวันแต่ความรู้มันใหม่ตลอดโลกเราเนี่ยเด็กตลอดนะครับและเด็กลงด้วยเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยเด็กลงมองดีๆนะครับมันมีของใหม่มาให้เล่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีของใหม่มาให้เล่นเนี่ยความรู้ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยครับเราแก่แค่อายุแต่โลกมันเด็กลงเราก็เลยต้องปรับตัวตามให้มีความทันสมัยนี่คือที่มาของทั้งหมดและก็ประเด็นที่3ก็คือการรวมพลังของเอเชียวันนี้นะครับหมายอะไรที่เป็นท็อปของแต่ละประเทศเนี่ยต้องจับมือกันแน่นๆเลยครับนะแล้วก็เป็น strategic partner คือพูดง่ายเงินก็ไม่รั่วไหลไปที่อเมริกาเงินไม่รั่วไหลไปที่อังกฤษนะถ้าท่านมองเนี่ยครับทำไมเขากล้าเหิมเกริมทำโน่นทำนี่เพราะว่าเศรษฐกิจเขาดีและทำไมเศรษฐกิจเขาดีเพราะมหาลัยของเขาเนี่ยอยู่ที่โน่นหมดไม่แล้วมหาลัยสอนเรื่องเศรษฐกิจสอนเรื่องธุรกิจอเมริกาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกวันเรากินโค้กกินเป๊ปซี่กินสตาร์บัคกินแคฟซี่แมคโดนัลด์นี่คือการสนับสนุนให้ประเทศเขาเจริญทั้งสิ้นดังนั้นประเทศเอเชียเนี่ยควรจะมาให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจการทางสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยดังนั้นเนี่ยครับเราก็เลยเป็นสตรีทพาร์ทเนอร์ที่ลองเห็นความสำคัญในการสร้างนะครับแบรนดิ้งเอเชียของเราด้วยนะครับในให้ประเทศไทยเอเชียเนี่ยครับนะมีบทบาทมากขึ้นและกลุ่มประเทศในเอเชียเนี่ยนะการรวมตัวที่ผ่านมาท่านตั้งข้อสังเกตสัมมนาทีไรคุยกันขึ้นเวทีแล้วก็จบวันนี้ก็จบมันไม่ได้ผลวันนี้การรวมตัวในกลุ่มเล็กเนี่ยมันได้ผลมากกว่าก็เลยเลือกเฉพาะนะครับนะที่เราจะรวมตัวกันและเราจะส่งสัญญาณไปภาครัฐส่งสัญญาณไปภาคเอกชนนะครับในบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มันมีมากขึ้นครับ
1: และที่เป็น strategic partner ที่พูดถึงนี่ฟังดูเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเหมือนกับว่าเราจะพยายามไปต่อกรกับมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นคือว่าความเราจะไปต่อกรกับเขาแบบนี้ได้อย่างนี้อาจารย์ครับหมายความว่าเราก็ต้องมีความสามารถระบบการศึกษาเราก็ต้องสูงเพียงพอแล้วเราอีกไกลไหมเราถึงจะได้ขนาดนี้กว่าอีกไกลไหมเราถึงจะต่อกรกับเขาได้อาจารย์
0: ใช่ครับนั่นคือการต่อกรแต่ว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้เนี่ยคือเอเชียเนี่ยก็เลยต้องมาทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิจัยก็ดีนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความร่วมมือต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องกันต่อไปนะครับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้โอกาสไปเนี่ยครับเราก็เลยที่นำเสนอเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของแค่นะครับการเอาปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้แต่เราต้องประดิษฐ์ปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชนะปัญญาประดิษฐ์ได้คือการสร้างให้คนในประเทศนะครับมีปัญญามีความรู้นะครับ พิ่มเติมเรื่อยๆนี่คือบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คือการให้ปริญญาแต่เป็นพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพของคน
1: ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาให้ไปสู่อนาคตแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปเรียนกันละหรืออาจจะโอเคคุณอย่าไปนิยมที่จะเรียนหรือศึกษาในยุโรปในอังกฤษในอเมริกากันอีกต่อไปหันมามองระบบการศึกษาในเอเชียกันบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยในไทยเราเนี่ยมันพร้อมแค่ไหนครับอาจารย์ถามหน่อย
0: นั่นแหละครับคือผมไปก็คือสิ่งที่ไปนะครับก็ต้องเอากลับมาไอเดียนะครับการเรียนรู้จากต่างประเทศเนี่ยครับเอาไอเดียมาแล้วก็เอาความคิดจากนะครับที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใน AUA นะครับเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับซึ่งนี่คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและอย่างเช่นของทางจุฬาที่เรานำเสนอที่เขาชอบมากๆนะครับและพัฒนาไปก็คือการที่เราเปิดคณะใหม่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วเราก็มองว่าการเรียนปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ท่านเรียนวิศวะเรียนบัญชีนะครับแล้วก็จบๆกันไปแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับนะการเรียนนะครับไม่ได้เป็นคนปัจจุบันไม่ได้อยากรู้ศาสตร์เขาอยากรู้นะครับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนี่แหละครับแต่เราต้องทำให้เขาเกิดการเรียกว่าบูรณาการกับศาสตร์อื่นเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดจบบัญชีเนี่ยจบบัญชีอย่างเดียวไม่ได้นะครับบัญชีเนี่ยต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรียนวิศวะต้องเรียนบริหารด้วยดังนั้นการออกแบบหลักสูตรปัจจุบันนี้นะครับต้องใช้คำว่าอินทิเกรตนะครับนะ
1: ครับ
0: กับหลายศาสตร์เข้าร่วมกันนะครับนี่คือที่มานะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกับโลกใหม่ของการศึกษาซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่าเราเรียนอักษรศาสตร์ก็พอละวันนี้ไม่ใช่นะครับคุณต้องเรียนรู้เรื่องอินโนเวชันคุณต้องรู้เรื่อง AI รู้เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปนะครับอย่างถ้าเกิดผมมาที่ WEF นะครับ World Ethernet Forum นะครับอย่างที่ต้าเหรียญตอนนี้นะครับก็เลยพูดว่านะเศรษฐกิจนะครับพัฒนาหลักๆได้ก็คือทำให้คนเนี่ยนะครับนะมีความรู้นะครับและมีปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นศูนย์กลางขับของการพัฒนาคนอยู่ที่ไหนศูนย์กลางพัฒนาคนของประเทศเนี่ยมีที่เดียวครับคือมหาวิทยาลัยครับบทบาทอะไรก็เลยต้องยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมหลายคนบอกบทบาทอะไรต้องน้อยลงไม่มีทางครับมันจะกลับมากขึ้นนี่คือการสร้างบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยครับ
1: ครับความท้าทายหรือปัญหาเอางี้ดีกว่าปัญหาหรือกับดักใหญ่ของระบบการศึกษาปัจจุบันมีหลายคนพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามีหลายคนผมเคยสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายนักการเมืองที่ดูแลประเทศได้รับเลือกตั้งมารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกการศึกษาสำคัญที่สุดต้องปฏิรูปการศึกษาจริงๆแล้วไอ้คำนี้มันยากไหมอาจารย์ปัญหาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันของวงการศึกษาไทยมันคืออะไรแล้วมันต้องเริ่มแก้ยังไงต่อก่อนครับอาจารย
0: ์ครับคือการปฏิรูปนะครับถ้าภาษาอังกฤษคือ reform ดังนั้นนะครับเราไม่ได้ปรับนะครับถ้าอยากปรับมันต้องปรับตั้งแต่รากฐานเลยนะครับรากฐานตั้งแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วตั้งแต่ปริญญาตั้งแต่ประถมมัธยมนะคำถามเราอาจจะต้องกลับไปถามว่าม.1 ถึงม.6เนี่ยมันใช่ไหมอนุบาลเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอนุบาล3หรือโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมีอนุบาล3เพราะว่าเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนจริงๆมันจำเป็นแค่ไหนหรือวิชาบางวิชาเนี่ยครับที่มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยนะมันต้องเรียนกันอย่างไรนะครับนะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยนะครับม.4 ม.3ทั้งหลายเนี่ยบางคนไม่ได้เรียนต่อดังนั้นวิชาที่คุณจะเรียนอาจจะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์เคมีหรือฟิสิกส์เคมีก็มีอะครับมีตัวเดียวแต่คนจะต้องเรียนเรื่องของการเงินส่วนบุคคลไหมจบไปจะได้ไม่เป็นหนี้จะได้บริหารการเงินเป็นนะครับกู้เงินอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่จะเป็นต้องใช้ในทักษะชีวิตอ่ะมันต้องมาเกิดจากการพัฒนาทักษะในการศึกษาด้วยนั่นการรีฟอร์มนะครับปฏิวัติการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติแค่นะครับรูปแบบนะที่เราจะเห็นเปลี่ยนปริญญาตรีปริญญาโทหรืออะไรทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่เนื้อหาสาระนะครับ วิชาการเงินต้องเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโทษประถมหรือเปล่าโทษหรือมัธยมหรืออย่างไรนะครับหรือสิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรนะแล้วก็มากกว่านั้นนะครับต้องเปลี่ยนในเชิงของโครงสร้างทำอย่างไรคนเก่งเนี่ยมาเป็นครู นะครับนะทำอย่างไรให้เนี่ยนะครับนะระบบโครงสร้างเงินเดือนผลตอบแทนและที่สำคัญนะครับคลาสไซส์ทำอย่างไรให้นะครับเป็นการเรียนในห้องเนี่ยไม่ได้เป็น knowledge base คือเรียนรู้จากอาจารย์สอนความรู้นะครับซึ่งถ้าเป็น knowledge base เนี่ยสอนแค่ความรู้ AI มันตอบเราได้หมดครับวันนี้ต้องกลายเป็นเรื่องของ wisdom base สอนให้คนฉลาดขึ้นเข้าใจโลกนะครับจะได้ไม่สูญเสียของการมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะครับนะจะรักษาตัวเองได้อย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับเป็น wisdom base เป็น experience ให้ประสบการณ์นะประสบการณ์นี้ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ความรู้ล้าสมัยไปตามกาลและเวลาแต่ความฉลาดเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดชีวิตดังนั้นการสร้างสกิลต่างๆเนี่ยครับที่เราบอกว่าต้องปฏิวัติมันต้องปฏิวัติทั้งระบบแล้วก็ลองไปถึงในเชิงของพื้นฐานด้วยไม่ใช่ไปแค่เปลี่ยนคนหรือว่าเปลี่ยนแค่รูปแบบที่เราพูดง่ายๆเหมือนสินค้าคุณเปลี่ยนแค่กล่องไม่ได้ค
1: ุ
0: ณเปลี่ยนแค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนไปที่สูตรอาหารเลยคุณต้องเปลี่ยนไปที่วัตถุดิบด้วยครับด
1: ัง
0: นั้นนะครับที่มันไม่ได้ผลด้วยเหตุหลายผลหลายประการคือเรามันเหมือนสินค้าคุณไปเปลี่ยนแค่แพ็คเกจคุณเปลี่ยนแค่ทาสีภายนอกแต่ส่วนผสมวัตถุดิบคุณไม่ได้เปลี่ยนนะดังนั้นเนี่ยครับผลผลิตมันก็เลยไม่ได้ออกมาตามที่เราต้องการครับ
1: อาจารย์มองแบบนี้เนี่ยคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่ายากง่ายแค่ไหนไหมอาจารย์ยากไหมอาจารย์ถามตรง
0: ความยากมันมีอยู่ครับแต่ยากแล้วก็ต้องทำครับไม่ได้แปลว่ายากแล้วไม่ทำจะยากหรือง่ายหรือจะอะไรบางส่วนในการนะครับนะการในการปฏิรูปการศึกษานะครับบางอันก็ยากนะครับบางอันก็ยากบางอันก็ง่ายแต่นะครับอันไหนง่ายก็ทำก่อนนะครับ
1: อัน
0: ไหนยากทำทีหลังแต่ยากก็ต้องทำอยู่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงช้าแค่ไหนเวลาเราจะปรับเนี่ยครับเราก็นะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผิวเผินมันอยู่ที่รากแล้วก็โคนเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนกันภายในทั้งหมดเนี่ยนะครับนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เกิดการสนับสนุนนะครับเห็นความสำคัญจากภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนแล้วก็รวมถึงนะครับนิสิตน้องๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีปัญหาเรื่องสังคมอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้มีปัญหาแค่การเมืองเพราะฉะนั้นการโฟกัสคือปัญหาของสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่ชี้ชัดว่านิสิตควรจะมีบทบาทอะไรซึ่งวันนี้นะถ้าเราคิดว่าเป็นเสียงสะท้อนทางการเมืองอย่างเดียวในบทบาทอะไรอาจจะไม่ได้ครอบคลุมนะในบทบาทของการพัฒนานิสิตนักศึกษาเยาวชนทุกภาคส่วนครับ
1: ครับอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่สังคมกำลังมองว่าบัณฑิตจบใหม่มักจะตกงานหางานทำยากไม่มีงานทำคำนี้ยังถูกวนเวียนอยู่ในสังคมไทยครับอาจารย
0: ์ครับผมซึ่งไม่น่าแปลกนะครับนั่นแหละครับที่สิ่งที่บอกว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าบัณฑิตไม่เป็นที่ต้องการนะครับจบไปหางานไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการกับสิ่งที่เราสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เท่ากัน
1: อ๋อมันไม่
0: แมทช์เกิดช่องว่างมันเกิดช่องว่างอย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยครับเรียนมาคุณอาจจะ เรียนมาว่าน้ำดื่มคือสูตรคือ H2O นะครับคำถามคือพอคุณไปทำงานบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มหรือขายร้านกาแฟนะคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าสูตรเคมีคือ H2O แต่คุณต้องรู้ว่าต้องทำการตลาดอย่างไรคุณต้องรู้ว่าตั้งราคาอย่างไรและคุณต้องกระตุ้นให้ลูกค้าหรือเราเองนะครับดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ5แก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือการยกตัวอย่างว่าสิ่งที่รู้ในมหาวิทยาลัยกับสิ่งที่เอาไปใช้จริงเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเกิดช่องว่างวิธีแก้ง่ายมากครับนะถ้าเกิดช่วยกันนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยเกิดนะครับเราจะยกนะครับการทำงานจริงเนี่ยมาใส่ในมหาวิทยาลัยเพราะถ้ามาใส่ในมหาวิทยาลัยงั้นสิ่งที่ตลาดแรงงานบริษัทต้องการนะครับนะน้องๆก็คือได้เรียนรู้ตั้งแต่ปี1ถึงปี4เรียนพร้อมกับทำงานเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเขาทำงานเนี่ยเขาขาดอะไรเขาก็ไปเรียนเลยนะมันก็เลยกลายเป็น experience based university ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ knowledge based นะครับเพราะความรู้เนี่ยพอเรียนไป4ปีตอนจบอ้าวมันทล้าสมัยไปละแล้วพอเข้าไปเขาก็ใช้ตัวใหม่ละงั้นวันนี้ที่เราพูดถึง ChatGPT AI นะสอนกันเข้าไปสอนเป็นผู้ใช้แล้วพอจบไป4ปีเขาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปละ
1: คร
0: ับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่ติดตัวน้องทั้งหลายที่จบไปก็คือความฉลาดนะครับนะความเท่าทันนะความคล่องแคล่วในการพัฒนาตนเองเหล่านี้ต่างหากนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือยกประสบการณ์มาใส่ในมหาวิทยาลัยประเด็นที่3นะครับทำให้มองไปไกล แล้วก็ฝึกฝนในการที่ทำให้ตัวเองนะครับอยากพัฒนาตัวเองอยู่เสมอซึ่งวันนี้นะมันก็เคยเป็นเรื่องของรูปแบบในมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับซึ่งเราต้องปรับไปทั้งทุกมิติอย่างที่เรียนได้ทราบครับ
1: ครับการยกประสบการณ์เข้ามาไว้ในมหาวิทยาลัยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับหมายความว่านักศึกษาหรือนิสิตเองเนี่ยหรือน้องๆเองเนี่ยคงจะต้องรู้กันในอนาคตก่อนไหมครับว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรล่วงหน้ากว่าไม่ใช่ว่าเขาไปรู้ว่าตอนนี้เขาเรียนจบแล้วหรือยังไงอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันยากถูกไหมครับกว่าจะไปเนี่ยต้องไปลองทำงานจริงวันนี้คุณสามารถลองทำงานผ่านออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศจริงๆก็ได้นี่โลกมันเปลี่ยนเรามองเป็นโอกาสสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราถ้าไม่แน่ใจนะบทบาทหาอะไรก็เลยกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้นะครับนะให้เด็กได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงแล้วประสบการณ์จริงที่ว่าเนี่ยครับไม่ได้แปลว่าต้องไปอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาทำงานจริงวันนี้มันมีทำงานที่โดยอาศัยดิจิตอลออนไลน์เวิร์กฟอร์มโฮมนะวันนี้นะเราสามารถเวิร์กฟอร์มยูนิเวอร์ซิตี้ก็ได้ครับนี่คือรูปแบบของการปรับตัวท่านก็จะเห็นว่านะครับไอเดียเหล่านี้นะครับเป็นไอเดียที่ได้แชร์กันในที่ประชุมเรื่องของAUA นะครับนะที่ผมรับเป็นประธานนี่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือรากฐานเป็นศูนย์กลางเลยนะครับในการพัฒนาประเทศถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับนะฟิวเจอร์ก๊อปเปอร์เนนซ์นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดได้อย่างไรในอนาคตงั้นการเปลี่ยนแปลงอนาคตต้องเริ่มที่ตรงนี้นะครับและการเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอเชียนะครับที่มีมิตรภาพที่ใกล้นะที่ใกล้ชิดกันนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้รับเยอะนะครับนะเราเอาเฉพาะมหาลัยท็อปของแต่ละประเทศมารวมกันเนี่ยนะครับก
1: ็เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
0: ท่องแคล่วครับครับ
1: เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันเป็น Alliance เป็น AUA เนี่ยจะแลกเปลี่ยนนักวิสิตการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ส่งนิสิตไปเรียนกันไปมาเป็นไปได้ไหมคร
0: ับ ขอบคุณครับที่ถามบังเอิญผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับในเราหนึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราตกลงกันอยู่แล้วนะครับให้มีนิสิตนะครับเคลื่อนไหวเช่นนะครับเราเรียนที่จุฬาสามนะครับนะสามหลักสูตร4 ปีแต่บางเทอมสามารถไปอยู่ที่ชิงหัว1 เทอมนะครับนะบางปีอาจจะไปอยู่ที่มหาลัยโซ1 เทอมและมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉยๆเราอาจจะมีหลักสูตรควบนะเช่นเรียน4 ปีนะครับได้ปริญญาตรีจากที่ชิงหัว1 ใบและที่จุฬา1 ใบพร้อมๆกันด้วย
1: คร
0: ับ นะครับเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ข้อจำกัดประเทศไทยคือในฐานะที่เราเป็นนะครับผู้ใหญ่นะครับเราต้องวิ่งหาทุนให้น้องๆให้ได้นะครับไม่งั้นโอกาสเหล่านี้ที่การเรียนดับเบิลดีกรีก็จะเกิดขึ้นสำหรับนะครับน้องๆที่พ่อแม่มีรายได้เท่านั้นซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะการศึกษาเป็นดูเสมือนว่าจะเป็นเครื่องมือเดียวในระบบทุนนิยมที่ทำให้คนเนี่ยนะครับเปลี่ยนฐานะแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ทั้งครอบครัวครับ
1: เพราะการแลกเปลี่ยนกันนี้มีโอกาสความเป็นไปได้และเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีการพูดถึงในที่ประชุมและในอนาคตคงจะเป็นอย่างนั้นท้ายที่สุดครับอาจารย์ครับเรียนถามหน่อยครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดเวลาจนถึงตอนนี้กับคำว่า Future University Governance Model ความคาดหวังจากนี้ไปอาจารย์มองว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษาเราคาดหวังยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นของ AUA และคนคุณผู้ฟังเองอาจจะไม่ใช่คนอยู่ในวงการการศึกษาแต่เขาเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งนักศึกษาและเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเขาจะมีส่วนที่จะร่วมคาดหวังกับสิ่งที่อาจารย์คุยกับเราในวันนี้ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญคำถามสุดท้าย
0: ครับผมลองถามนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารการศึกษานะครับอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวท่านนะครับแต่นะครับทุกคนเนี่ยครับได้ช่องแวะกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบแตกต่างกันนะครับไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านมีโอกาสนะครับหรือนะครับได้ไปส่วนมีส่วนร่วมนะครับอยากให้ท่านนะครับเรามาร่วมกันสนับสนุนนะครับนะบ่อยครั้งในการทำงานนะครับอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยก็ตามเวลาเราเทียบกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะท่านจะเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะมีการพูดถึงนะครับค่อนแค่ในบางประเด็นของประเทศไทยเรายังไม่ถึงเลยยังไม่นี่เลยนะครับแต่เราอยากมองในเชิงของสร้างสรรค์นะครับว่าวันนี้นะเราอาจจะนะเดินช้ากว่าคนอื่นนะครับที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับนะแต่ต่อไปเนี้ยเราจะร่วมกันวิ่งและเราร่วมกันก้าวกระโดด นะครับนะก้าวกระโดดให้มันมากขึ้นนะซึ่งอาศัยการร่วมมือนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะไม่ได้เป็นรูปแบบการศึกษานะครับไม่ได้เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อการแข่งขันในประเทศนะครับอย่างล่าสุดนะครับจุฬาได้รับการจัดอันดับเนี่ยครับในเคียร์สแรงกิ้งนะครับเราก้าวกระโดดจากมหาวิทยาลัยลำดับ221เป็น212นะครับอันนี้ก้าวไปถึงปีหนึ่งเรากระโดดไป9ลำดับปีหน้าถ้าเราได้ทีละ10ลำดับ10ลำดับเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราต้องใช้ก้าวกระโดดแบบนี้แหละครับและตัวแทนเรื่องของแรงกิ้งนะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเลยแต่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะไปสู้รบปรบมือนะครับนะในการดึงคนเก่งๆเข้าสู่ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยครับลองมองทัศนคติว่านะครับการที่เหมือนตัวแทนไปประกวดนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเราไม่ได้มองถึงว่าเราในเวทีประเทศไทยเราแข่งขันกันแต่เราเป็นตัวแทนในการประกวดนะครับระดับโลกด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับในการจัดแรงกิ้งนะครับของ Times Higher Education ทาง Sustainability นะครับซึ่งเราจะประกวดนะครับและจะประกาศออกมานะครับในวันนี้พรุ่งนี้นะครับจุฬาก็เป็นได้รับการจัดอันดับ19นะครับปีที่แล้วลำดับ43ปีนี้ขึ้นลำดับ19กระโดดมาเนี่ยครับนะเป็น10นะ20ลำดับเลยนั่นคือการพัฒนาที่เราคิดว่าเราพัฒนาที่เรามองในเชิงของโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนทั้งองค์กรทั้งองค์คาพยพนะครับวันนี้นะครับการศึกษาทั้งหลายเนี่ยครับที่นี่ฟังอยู่หากท่านมีโอกาสได้การสนับสนุนนะครับหรือไปข้องแวะนะครับอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยครับนะหรือเอกชนนะครับหากเราขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะครับอยากให้นิสิตของเราเนี่ยครับเป็นได้รับประสบการณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการรับเด็กเข้าไปทำงานเลยเนี่ยครับนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่วนร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือสำหรับในประเทศไทยด้วยการมหาวิทยาลัยต่างๆเราทำงานด้วยกันนะครับเราไม่ได้เป็นทำงานรูปแบบที่เป็น competition แต่เป็น collaboration นะครับนะเรื่องของการส่งเสริมกันในประเทศนะครับส่วนการแข่งขันให้เป็นระดับนานาชาติแต่การแข่งขันนานาชาติเนี่ยครับเราไม่ได้มองว่าเราเห่อเรื่องของแรงกิ้งอันดับเท่าไหร่นะ อันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่เมื่อไหร่ดูการแข่งขันมันจะทำให้เราพัฒนาดีขึ้นเสมอเหมือนเราไปแข่งนะครับนะวิ่งแข่งขันเทนนิสอะไรก็แล้วแต่คุณจะแพ้ชนะไม่สำคัญแต่คุณดีขึ้นเสมอในทุกการแข่งขันครับ
1: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นพลังและจะร่วมผลักดันไปพร้อมกันนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆและรบกวนเวลาอาจารย์ประมาณนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้พลังแน่นอนเรื่องของระบบการศึกษาและการใส่นะครับนิสิตลูกหลานต่างๆเข้ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาจะได้เห็นอนาคตมากขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณท่านมากๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์ครับท่านเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการปมจ.สมท.ล่าสุดได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนแห่งเอเชียเลยครับคุณผู้ฟังครับแหมก็ถือว่าอิ่มเอมกันในระดับหนึ่งครับเราคงจะต้องไปต่อยอดไปเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้กันอีกเยอะแยะมากมายแต่อย่ากันนั้นเลยครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะใครที่ไม่มีความรู้เรื่องของการสร้างบ้านหรือบ้านทำบ้านใหม่เลยมาทางนี้เลยครับช่วงนี้นะครับใครกำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทั้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลทิ้งงานไม่สนใจงานคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปครับปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับและกิจกรรมที่อยู่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ขอไว้ครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นครับสูงสุด 500,000 บาท ฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษครับกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าครับเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

0: รีแลนดี้โฮมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวโชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android
7: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับผมกำลังหาข่าวที่เมื่อวานนี้คึกโครมมากนะครับอ่านข่าวเพลินเลยเรื่องการทุจริตโกงข้อสอบคนสอบไม่ได้เป็นคนโกงตั้งแต่ต้นทางแต่จ่ายตังค์ตั้งแต่ต้นทางคือการโกงข้อสอบในสมัยก่อนนี่เป็นการโกงข้อสอบเข้าห้องสอบแล้วก็มีการส่งซิกส่งแท็กติกกันส่งมาที่มือถือมาอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อจะได้รู้คำตอบว่าที่คำตอบที่ถูกมันต้องเป็นยังไงก็กาคำตอบที่ถูกไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าเขามีการไม่ให้มีการนำอุปกรณ์ใดๆเลยเข้าห้องสอบนะอย่างสอบตำรวจสอบทหารนี่ก็คือเรียกว่าต้องบังคับเลยต้องใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรแล้วก็แต่งตัวยังไงใส่รองเท้าแตะด้วยนะเท่าที่ผมทราบนะฮะไม่ต้องนำอุปกรณ์อะไรไปเลยดินสออย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้คือซื้อตำแหน่งกันเนี่ยมันไม่ใช่โกงข้อสอบตอนคุณทำข้อสอบอ่ะแต่โกงตั้งแต่เริ่มต้นคิดว่าคุณจะจ่ายเงินน่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเข้าราชการทุกวันนี้เนี่ยเลทในการนะครับจ่ายเงินใต้โต๊ะกันเนี่ยมันทะลุไป 7-8 แสนแล้วเหรอฮะในตำแหน่งธรรมดาเนี่ยนะฮะทำงานในอบต.ธรรมดาเนี่ยนะตามข่าวคุณฟังคืออ่านแล้วแบบอึ้งมาก โอ้โหมันระบบการศึกษาเกี่ยวไหมอ่ะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก่อนมาคุยถึงเรื่องนี้

0: มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆครับสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าสายบิวตี้นะสายบิวตี้ใครที่เป็นนักธุรกิจสายบิวตี้หรือใครที่อยากสร้างแบรนด์ความงามเตรียมตัวให้พร้อมครับมีงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026 Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026ครับกลับมาจัดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่5ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีศูนย์กลางธุรกิจความงามของไทยในระดับนานาชาติครับพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ผู้ผลิตนักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมเปิดตัว Cosmo Pack CBE ASEAN โซนจัดแสดงด้านซัพพลายเชนและนวัตกรรมการผลิตความงามครบวงจรครั้งแรกในไทยครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติโดยเฉพาะไทยที่เป็นฐานผลิตสำคัญในการส่งออกนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีโซนแสดงสินค้านานาชาติได้แก่อิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้จีนและก็ไทยครับให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้สัมผัสนวัตกรรมเทรนด์และผลิตภัณฑ์ความงามจากทั่วโลกอย่างครบวงจรพร้อมตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีเจรจาธุรกิจความงามระดับนานาชาติแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์และผู้ผลิตจากทั่วโลกครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือสัมมนาความรู้และเทรนด์การตลาดความงามและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานครับไม่อยากตกเทรนด์พร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจความงามที่ไปพร้อมกันต้องมางาน Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026เท่านั้นครับพบกันวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้นะครับฟรีนะครับที่ www.cosmoprofcbeasean.com นะครับเว็บไซต์ cosmoprofcbeasean.com นะครับโอ้ประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงนะจัดงานระดับสากลระดับนานาชาติระดับโลกนี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับใครที่อยู่ในแวดวงใดก็เข้าไปร่วมงานได้โดยเฉพาะงานนี้แวดวงธุรกิจความงามนะครับผมอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการซื้อตำแหน่งคืออันนี้แบบมันมีความรู้สึกไม่สบายใจครับเพราะว่าตามตัวเลขที่เขาออกมาตามรายงานข่าวเนี่ยมันมีอาจจะประมาณสัก 2,000 ถึง 3,000 คนนะที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองนั้นสอบได้เข้าไปทำงานมีการแก้ข้อสอบกันที่มีการจับได้กันที่ CIB ไปจับเนี่ยคือพออย่างนี้แล้วพอเข้ามันสู่วงการเนี่ยคือนึกไม่ออกอะว่าแล้วเขาต้องไปหาเงินใช่ไหม300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000โอ้โหเงินหมุนเวียนเนี่ย 4-5,000 ล้านบาทอันนี้เนี่ยต้องฝากนะครับต้องฝากทั้งรัฐบาลฝากทั้งผู้ใหญ่ข้าราชการประจำนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐตามติดจับกุมอย่าให้หลุดลอดไปแม้แต่รายเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่ผมคำนี้คงใช้ได้นะผมว่าต้องตามจับให้ได้นะครับทำเป็นกระบวนการแน่นอนยืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้เลยครับเพราะมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มี CPU มี database มีเอกสารที่เป็นข้อสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวจริงเอกสารที่มีการถ่ายหรือ photocopy มาต้องทำเป็นกระบวนการแล้วไม่ใช่ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เดินเข้าเดินออกในบ้านหลังนั้นแต่เพียงอย่างเดียวอ่ะมันต้องมีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใครเป็นคนบงการเรื่องนี้จะอยู่ในสีไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเทาสีน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฝักฝ่ายของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือพรรคที่บริหารประเทศอยู่หรือไม่ได้บริหารประเทศผมขอร้องให้เรื่องนี้อย่าจบเรื่องนี้ต้องตามติดและสาวไปถึงคนวงการให้ได้เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหมดแล้วมันล้างมลทินของสังคมไทยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับซื้อตำแหน่งกันในตำแหน่งทำงานในอบต.อบจ.เนี่ยนะอบต.นะอบจ.เดี๋ยวครับเราไปพาดพิงนะโอ้โหเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ครบจัดให้หนักนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจอยากจะคุยกันในวันนี้ในช่วงท้ายด้วยนะครับผมอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของ Global Pack Insight 2026ขอบคุณทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆธุรกิจขอบคุณนะครับคุณสมชนะกังวานจิตนะครับทางคุณแชมป์ที่เป็นกูรูที่ให้ความรู้เราไม่ใช่ในระดับประเทศไทยเป็นระดับสากลขอบคุณคุณประสิทธิ์ พ่องูเหลืออุปนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่สำคัญเลยพันธมิตรที่น่ารักธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เป็นเพื่อนคุณสำหรับผู้ประกอบการในทุกๆระดับทุกๆมิติครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ขณะนี้เวลา 10:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเลขาปปทพบนายกปมทุจริตสอบท้องถิ่นนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทเข้าทำเนียบรัฐบาลหารือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อถามว่าข้อมูลขณะนี้เชื่อมโยงไปถึงใครบ้างนายภูมิสารกล่าวว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งส่วนรายละเอียดขอยังไม่เปิดเผยขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อนส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่ยังไม่ทราบแต่ยอมรับว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องระดับหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนมีระดับรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ไม่น่าถึงขนาดนั้นล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกการสอบข้าราชการท้องถิ่นยกชุดแม้บรรจุข้าราชการไปแล้วหลังพบขบวนการทุจริตเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีหลังเข้าโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณกลางเพชรบุรีเป็นเวลา5เดือนโดยมีการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใส่เกลือและบรรดาแฟนคลับมารอรับซึ่งเสกได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและรักตนเองและพระกรุณาธิคุณนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่มีโครงการทำให้ได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและปลอดภัยเวลาหนึ่งขออภัยค่ะเวลา1ปี3วันที่ใช้ชีวิตในเรือนจำอย่างนักโทษได้เรียนรู้มีสติที่ตัวเองก้าวพลาดและออกไปแล้วจะไม่ทำให้ใครผิดหวังอยากจะฝากถึงทุกคนเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและชีวิตจะมีความปลอดภัยมีความสุขทั้งนี้การพักการลงโทษครั้งนี้นายเสกสรรจะติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติและนายเสกสรรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจนครบกำหนดโทษในวันที่13ธันวาคม2570รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำและกุ้งกล้ามแดงนายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจต่อปัญหาการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นและสัตว์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นกรณีการพบปลาหมอคางดำในหลายจังหวัดหรือการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาทางนี้ได้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและงานวิจัยมาสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนรวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในอนาคตด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าสั่งการให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดที่มีรายงานการพบสัตว์น้ำต่างถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศก่อนดำเนินมาตรการบริหารจัดการที่เหมาะสมสำหรับกรณีปลาหมอคางดำในจังหวัดสมุทรสงครามยังคงดำเนินมาตรการควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีการตรวจพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลการแพร่กระจายและประเมินผลกระทบเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการที่เหมาะสมลดความเสี่ยงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
14: ์เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
15: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ ต้องเลิกไปเลยคร
7: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
16: สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะอัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะแน่นอนว่าหลายคนคงจะติดตามสถานการณ์ของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะว่าเช้าวันนี้จะไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเราเห็นตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะก็จะมีแรงขายออกมาในหลายตลาดหุ้นค่อนข้างหนักนะคะโดยเฉพาะตลาดที่ลีดด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่า AI นะคะก็ปรับตัวร่วงลงแบบค่อนข้างแรงค่ะทางฝั่งอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อคืนนี้หุ้นที่เกี่ยวข้องก็ปรับตัวร่วงลงแรงเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะตลาดที่เคยร้อนแรงแล้วก็นำโดยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะก็ลงแรงๆอย่างเกาหลีใต้นะเมื่อวานนี้ก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ช่วงเช้าเราคุยกันตอนจัดรายการเนี่ยลบประมาณ 5% แต่ว่าสุดท้ายระหว่างวันเนี่ยลงไปถึง 9 ถึงประมาณ 10% นะแล้วก็มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยนะรวมถึงตลาดหุ้นอื่นที่เคยขึ้นและร้อนแรงนะก็ขยับปรับตัวลงด้วยนะคะแต่ก็จะมีบางตลาดค่ะที่อาจจะไม่ได้อิงกับกลุ่มเหล่านี้มากนักก็ได้ไม่ได้มีการขยับปรับตัวลดลงนะอาจจะมีการสวนในการที่จะขยับขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะแต่บ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ก็เหมือนว่าเราเองก็ไม่ได้มีกลุ่มที่เกี่ยวข้องมากนักนะอาจจะมีกลุ่มชิ้นส่วนอะไรต่างๆนานานะคะแต่เมื่อวานเดลต้าก็ลงเยอะหุ้นไทยก็ลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ก็กดลึกมาที่1,540จุดด้วยนะคะวันนี้เช้ามาวันนี้เนี่ยหลายๆตลาดมีการฟื้นตัวนะคะแต่ก็เป็นการฟื้นตัวไม่เท่ากับที่ปรับตัวลดลงไปนะคะแล้วก็บางตลาดก็ลงต่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝ้าของญี่ปุ่นนะนิกเกอิ225เรียลไทม์ตอนนี้ก็ลบลงไปต่อเนื่องอีกนะคะ 0.74% เกาหลีใต้นะคะเมื่อวานลงแรงวันนี้ก็ใช่ว่าจะฟื้นนะมีช่วงของการพยายามจะยืนเขียวบวกกลับมาแต่ตอนนี้เรียลไทม์ก็ยังลบอยู่ 0.15% ค่ะทางฝากหางเสียงที่ฮ่องกงวันนี้เคลื่อนไหวแคบๆลบอยู่ 0.09% ค่ะสำหรับอีกหนึ่งตลาดนะที่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้รับแรงกระเพื่อมเหมือนกับตลาดอื่นๆนะก็คือตลาดหุ้นเวียดนามนะคะที่รักษาระดับได้ดีนะคะก็ตอนนี้ VN Index นะคะก็ยังวันนี้ก็ยังยืนเขียวได้นะคะบวกอยู่ 0.54% แต่ดัชนีเขาก็จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆไซด์เวย์อยู่แถวๆนี้นะคะตอนนี้ 1,878 นะบวกอยู่ 9.19 จุด 0.49% ส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยก็รีบาวมานิดหน่อยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลบไปแรงมากนะคะวันนี้ก็ 1,544 จุดบวกมาเพียงแค่ 3.18 จุดค่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้ไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับนักวิเคราะห์ว่ามองสถานการณ์อย่างไรเสียทรงไหมนะคะแล้วก็หลังจากนี้จะวางกลยุทธ์อย่างไรแต่เมื่อวานนี้ที่เราคุยคุณเจริญไว้ก็คือต้องไปแถว 1,500 ต้นๆถึงจะได้ว่าเสียทรงตรงนี้อาจจะยังไม่เสียทรงแต่เป็นจังหวะและโอกาสหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันค่ะกับคุณวรพรวิบูลย์กนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวรพรค่ะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะ
16: ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เชื่อแน่ว่าหลายคนต้องติดตามตลาดหุ้นไม่เพียงแต่บ้านเราเนาะเรียกได้ว่าต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้โดยเฉพาะกลุ่มที่ตลาดไหนทลีดด้วย AI ชิปเซมิคอนดักเตอร์ลงแรงเลยบ้านเราจริงๆก็ไม่ใช่มีหุ้นกลุ่มเหล่านี้แต่ว่าก็หางเลขตามไปด้วยนะคุณวรพรนะคะประเมินสถานการณ์หน่อยเพราะว่าเราเคยยืนแถว 1,600 อ่ะวันนี้ลงมาถือว่า 40-50 จุดนะคุณวรพร 1,540 จุดนะคะประเมินหน่อยมองทิศทางข้างหน้ายังไงคะค
17: ่
16: ะ
17: ค่ะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะมีหุ้นเทคไม่มากนะคะเพราะว่าถ้าเราดูนะคะเทียบกับมูลค่าตลาดทั้งหมดเนี่ยตลาดไทยเนี่ยจะมีน้ำหนักของหุ้นเทคโนโลยีก็คือ ICT บวกกับเชื้อเพลิงเทคโนโลยีเนี่ยประมาณแค่ 13% ถ้าเทียบกับ
16: ค่ะ
17: เฉลี่ยในตลาดเอเชียจะอยู่ที่ประมาณ 39% นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีตัวเดลต้าที่ถ่วงน้ำหนักค่อนข้างมากตอนนี้เซ็ตห้าสิบแต่มันก็เลยทำให้แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเดลต้าเอาพอร์ตฟอร์มมากๆนะครับก็เกิดกระแสแบบนี้ก็เลยทำให้มีแรงขายแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับน้ำหนักนะครับถ้าจำกันได้ในการคำนวณดัชนีเซ็ตห้าสิบเจ็ดร้อยเนี่ยนะคะก็จะมีการกำหนดว่าไม่ให้ยื่นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีน้ำหนักเกิดการลงทุนไม่เกินกว่า 10% เพราะฉะนั้นมันก็เลยแล้วก็รอบใหม่กำลังจะใช้ในสัปดาห์หน้านะคะก็เลยทำให้มันก็มีหลายปัจจัยประกอบกันนะคะถ้าเกิดเราจะมาลองดูกันว่ามันมีปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้มีการขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากเป็นเรื่องของการขายทำกำไรใช่ไหมหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแรงเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกที่หลังนะคะซึ่งทางตลาดเองเนี่ยเราก็มองว่ามันก็มีผลเหมือนกันนะคะจากการสิ่งที่เราดูสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของราคาที่มันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะเรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ตลาดเนี่ยเริ่มกลับมากังวลนะคะเกี่ยวกับตราดอกเบี้ยต่างกันนะคะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเขาในการในต่างมีการเนี่ยปรับมุมมองหลังจากที่ท่านประธานเฟดคนใหม่ยังให้คำสัมภาษณ์ในการในการประชุมแรกก็เริ่มมีการเราก็เริ่มเห็นมีการปรับมุมมองนะคะในเรื่องของการโอกาสคือคนกลับมามองโอกาสการปรับขึ้นในตราดอกเบี้ยในต่างประเทศมากขึ้นนะคะจากเดิมที่หนกมองว่าลงหรือว่าคงอย่างอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีแรงกดดันคือแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อเนี่ยถึงแม้ว่าสงครามจะหมดไปแต่เราก็เชื่อว่ามันก็ยังมีผลอยู่นะคะแล้วก็เศรษฐกิจการเงินการที่พังไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแบบนี้ทางการผลิตหรือว่าภาคการผลิตภาคแรงงานมันก็ยังสะท้อนนะคะว่ามันยังคงมีความแข็งแรงอยู่นะคะเงินนะคะอันนี้คือปัจจัยที่คนกลัวเพราะว่าปกติเวลาที่ถ้าเกิดกลัวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวต่อตลาดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะปรับตัวเลยนะคะนอกจากในเรื่องของ valuation แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ยการลงทุนมาสำคัญของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มไม่ได้ใช้กับแค่เพียงแค่กระป๋องตัวเองแล้วนะคะแต่ยังใช้เงินคู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอถ้าอัตราดอกเบี้ยขึ้นมันก็จะมีแรงกดดันต่อกำไรอีกด้านนึงด้วยประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสภาพคล่องค่ะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มดูว่าปริมาณเงินในระบบนี่มันกำลังถูกดึงออกนะคะทั้งจากการทำ QT นะคะแล้วก็รวมไปถึงที่เราอย่างที่เราทราบมันจะมีการกระจงทุน IPO ของบริษัทเทคโนโลยีที่มีในตลาดเมกันยังประเทศเอเชียทั่วไปนะคะแล้วก็ยังจะมียัง Open A อาจจะ End Close นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้มันเหมือนกับมีการดึงกันไปกันไปกันมาระหว่างกันนะคะก็เป็นประเด็นที่เราเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่ทำให้เกิดเราเห็นนะคะแรงทำกำไรนี้ในหุ้นเทคโนโลยีช่วงนี้นะคะอันนี้พอตลาดพอมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนไปนะคะเป็นว่าที่มันอาจจะปรับขึ้นได้มันก็เป็นหนึ่งเห็นนะคะให้เงินกำมาสามสินค้าที่นะคะเราก็จะเลยต้องเชื่อเนี่ยต้องเงินหนักของเราต้องท่านลงสุดนี้ก็33บาท40สตางค์ละนะคะซึ่งอันนี้นะก็อย่างที่มันก็อาจจะกระทบนะคะต่อโฟลว์ที่ไหลเข้ามาในช่วงของหน้าด้วยนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยคาดว่าจะได้กำไรทั้งส่วนต่างของยาการหุ้นนะคะได้เงินปันผลนะคะแล้วก็ยังได้กำไรสามแม่เสียงตอนนี้เนี่ยก็มีผลประโยชน์ในเรื่องของสามแม่เสียงเนี่ยก็อาจจะเริ่มหมองลงนะคะแน่นอนก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นเหตุปัจ จัยที่อาจจะกดดันนะคะตลาดที่มีช่วงสั้นแต่มันเปลี่ยนมองของเราหรือเปล่าแล้วก็อย่างวิดีโอก็อยากจะมองว่าจริงๆเนี่ยปีนี้เรามองว่าตลาดไทยค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การออมทั้งในเรื่องของฟันเฟือในระยะสั้นเราอาจจะเห็นเข้าออกได้แต่ว่าทิศทางนะคะของค่าเงินบาทเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ามันเป็นตัดค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าฐานะของดุลบัญชีโดยสุทธิ์มันยังค่อนข้างดีแล้วก็นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะอย่างวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะก็คงไม่มีใครเสียงแตกนะคะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ต้องทำก็คือเรื่องของตรงนี้เศรษฐกิจนะคะซึ่งเราเชื่อว่านะคะนั่นจะมีการปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะเศรษฐกิจเนี่ยทางธนากรงอนั่นจะปรับเปลี่ยนมุมมองทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะคะก็ถ้าเราดูนะคะตอนประมาณการ
18: มีปรับ GDP นะค่ะอาจจะมีการปรับ GDP ขึ้นค่ะ
17: ใช่ค่ะสมมติที่ฐานราคาน้ำมันดิบเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ร้อนจนว่างตามประมาณเรื่องอย่างตอนนี้เนี่ยต่างๆของการเป็นหนึ่งที่ฟังนะคะถ้ามีการเปลี่ยนตรงนี้ก็เชื่อว่ามันก็เป็นบวกต่อ GDP แล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยภาคการส่งออกของไทยก็ในช่วง4-5เดือนที่ผ่านมาก็ยังคงขยายตัวได้ดีนะคะด้วยการเนี่ยเศรษฐกิจเป็นทางบวกนะครับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนเมื่อช่วงก่อนนั้นมีการปรับขึ้นมาแล้วนะครับที่นั้นเนี่ยถามว่าการชะลอตัวกำลังนี้ท่านก็อาจจะเป็นจังหวะนะคะของการที่จะสะสมขึ้นได้นะคะถ้าจำกันได้เนี่ยเราเคยบอกว่าจากที่นี้ที่เหมาะสมอยู่ที่1566วันนี้ได้ปรับตัวมาต่ำกว่าตรงนั้นแล้วนะคะก็ดูเหมือนจะเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นในเชิงของ valuation ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะการเปลี่ยนธีมการลงทุนนะคะจากเดิมหุ้นโกลด์เข้าสู่หุ้นแบรนด์เนี่ยตลาดหุ้นไทยมีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะนะ
18: คะ
17: หลักนี้มาเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะฐานะทางการเงินมั่นคงยังคงสามารถให้ผลตอบแทนปันผลได้ถึงด้านอันนี้เราก็เชื่อว่าก็ยังมีโอกาสนะคะของการลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแบรนด์นี้นะคะ
18: ค่ะฟังดูแบบนี้การถอยของดัชนีมาก็อาจจะถอยมารับเนาะแต่บางคนก็บอกว่าดัชนีเมื่อวานนี้ลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าหุ้นในพอร์ตเขาอาจจะไม่ได้ดูเหมือนว่าปรับตัวลดลงเท่ากับดัชนีนะเพราะว่าอย่างที่คุณวราพรบอกเนาะเวทน้ำหนักวิเดลต้าแล้วเมื่อวานเดลต้าลงค่อนข้างแรงกลุ่มชิ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวด้วยแหละเดลต้าเอาเป็นว่าเราก็ไม่ได้ฟังคุณวราพรดูเหมือนว่ายังมีปัจจัยแรงบวกแรงส่งสำหรับภาพดัชนีให้กลับขึ้นไปยืนนะแถวเข้าใกล้1,600หรือยืนเหนือ1,600อยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีความกังวลหรือไม่ได้ทำให้ตลาดเสียทรงถูกไหมคะที่ถอยลงมาตรงนี้คุณวราพรแม้จะหลุด1,550ลงมาก็ตามค่ะ
17: ถูกต้องค่ะภาพวันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะมีแรงกดดันของหุ้นเทคโนโลยีแต่ว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังสามารถที่จะประกอบตัวได้ถ้าเราดูหน้าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นนะคะก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ลงนะคะธนาคารได้ประโยชน์จากการซื้อหุ้นเศรษฐกิจอันนี้เราเห็นภาพวันนี้ชัดเจนมากเลย
18: ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอติดตามกันแล้วก็วันนี้ไม่แน่อาจจะมีข่าวดีและเป็นแรงส่งให้ตลาดหุ้นไทยกลับมาโฟกัสที่ข่าวดีมากขึ้นก็ได้เนาะจากการประชุมของกนง.ใช่ไหมคะคุณวราพรบ่ายนี้เดี๋ยวเราลุ้นกันอาจจะมีรีบาวด์หรือเปล่าค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวราพรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราหวังว่าเรากลับมาเจอกันสถานการณ์จะคลี่คลายและตลาดจะไปเจอกันแถว1,600อีกครั้งนึงนะคุณวราพรนะคะ
17: ค่ะ
18: โอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวราพรค่ะ
17: ค่ะสว
18: ั
17: สด
18: ี
17: ค
18: ่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนนะดูเหมือนว่านักวิเคราะห์ก็ยังมองค่อนข้างโพซิทีฟแล้วก็มองในแง่ของปัจจัยต่างๆนะคะที่จะเกื้อหนุนบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนนะแล้วก็เรื่องของภาพเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะสิ่งที่เราต้องจับตาคือการประชุมของกนง.นะคะที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะคะกับทิศทางมุมมองนะในเรื่องของภาพเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของ GDP นะที่ดูเหมือนว่าจะมีการแง้มอาจจะมีการปรับ GDP เพิ่มมากขึ้นด้วย ได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงส่งให้กับบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนของบ้านเรานะที่ต้องอัปเดตนะส่วนของภาพต่างประเทศก็ยังคงต้องตามกันต่อเนื่องซึ่งวันนี้เนี่ยจังหวะโอกาสดีอีกแล้วนะคะช่วง Women and Money ของเรานะคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้ามานะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในแวดวงการเงินการลงทุนนะเป็นสาวสายแข็งแล้วก็วันนี้แม่ต้องถามหลายๆประเด็นเลยนะคะเพราะว่าเขาหนักกันเหลือเกินนะคะทางฝ้าของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือไต้หวันแล้วก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ AI ทั้งหลายนี่ที่ปรับตัวร่วงลงมานะคะทิศทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะในช่วง Women and Money ค่ะ
19: ช่วงมัน
18: ต่อนะค่ะช่วง Women and Money นะวันนี้เดี๋ยวเราไปเข้ากันเลยแล้วกันนะคะพูดคุยกันนะคะกับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้คุณอุค่ะคุณธนพรจันทร์โกมลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาวโอประเทศไทยจำกัดมหาชนแล้วก็พี่การคุณกาญจนาหงทองตอนนี้คุณอุอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอุค่ะ
20: สวัสดีค่ะพี่การ
21: คุณบิวค่ะอุบิวคุณผู้ฟังอุเมื่อกี้ได้ยินว่าบิวบอกอุเป็นสายแข็งเลยใช่ไหม
18: เป็นสายแข็งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือคุณอุมาในวันที่ตลาดอ่ะกำลังแบบนะเมื่อวานนี้ถล่มทลายแล้วก็เราก็ตามเกาหลีใต้กันแล้วเมื่อวานนี้เซอร์กิตลงไปแบบโอ้โหแบบประมาณ 10% ได้เนาะคุณอุ 9-10% ได้ใช่ไหมคะลงค่อนข้างแรงมาก
20: เป็นเศษลบ10ตั้งแต่เช้าเมื่อวาน
18: ค่ะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยบิวมาเช็คดูก็มินยังไม่ได้ฟื้นนะก็ยังลบอยู่นะตอนนี้คอสปีอ่ะคุณอู๋
20: ใช่ใช่ลบเล็กน้อยเมื่อเช้าเปิดมาบวกแล้วมีแรง
18: ลบเล็กน้อย
21: บิวสังเกต
20: ไหมเกิดอะไรขึ้น
21: เวลาเราเชิญแขกมาเวลาช่วงทองลงบางทีจังหวะแขกมาทองก็แบบจังหวะหน้าพูดพอดีเลยวันนี้ก็เช่นกันค่ะ
18: ใช่วันนี้ตลาดมีความอ่ะเอาก่อนสิ่งที่ลบลงมาคุณอู๋มันเป็นความการปรับฐานที่มันขึ้นไปแรงเขย่าหรือว่ามันมีนัยยะอะไรที่สะท้อนฟองสบู่หรืออะไรเพราะว่าจริงๆรอบนี้จะไปโฟกัสที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซมิชิปต่างๆนานาเนาะที่จะลงเยอะกว่าหุ้นเทคบิ๊กเทคยักษ์ใช่ไหมคะคุณอู๋คะ
20: ใช่ค่ะถ้าเราดูตลาดเมื่อวานนะคะนำมาตัวเอเชียช่วงเช้าจริงๆญี่ปุ่นก็ดรอปลงมาเหมือนกันนะเมื่อวานแล้วก็เกาหลี
18: ใช่ใช่
20: ก็ตามด้วย US กลางคืนทั้งคืนเลยแล้วก็ทองคำที่การพูดถึงเมื่อกี้ก็โอ้โหจะแตะ 4,000 อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่มองว่าหลีดตลาดใช่ไหมบางคนก็จะมองว่าบับเบิ้ลยังกูจะมองถ้าเป็นมุมของกูนะกูก็จะมองว่ามันยังเป็นช่วงที่อยู่ในมิสเตจอยู่เลยมันยังไม่ได้แบบบับเบิ้ลเพราะว่า demand growth ของฝั่ง AI นะฝั่งคนใช้หรือว่าฝั่งการลงทุนจากพวก Big Tech ก็ยังเติมมาแต่ว่าคนเนี่ยเขากังวลค่ะกังวลมากว่าที่ลงทุนไปมันจะเจนรายได้ขึ้นมาไหมวันนี้ก็เลยเอาภาพจริงๆจะมาเล่าแหละว่า earning Q ที่แล้วที่ออกมาเนี่ยโห Big Techดีกว่าคาดภาพรวมมากๆเราไกด์แดนซ์ใน Q2 ที่จะประกาศออกมาในต้นเดือนหน้าเนี่ยมันจะเริ่มทยอยเนาะมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็โมเมนตัมของ earning หลังจากที่เราผ่านเรื่องน้ำมันแพงมา4เดือนแล้วเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงเอ๊ะ GDP โลกแผ่วมากน้อยขนาดไหนมาดูภาพรวมแต่ก็จะพาไปเหตุผลที่อูพูดว่าเอ๊ะทำไมอูมองว่ามันอยู่มิดไซเคิลอยู่เลยมันจะไม่บับเบิ้ลหรอกแต่ว่าที่ปรับฐานลงไปช่วงเนี้ยเพราะว่า expected คนมันสูงในช่วงที่ผ่านมาจะบอกว่าในช่วงที่เกิด oil crisis 4เดือนที่ผ่านมาค่ะนับเฉพาะช่วงนี้นะกลุ่มพวก tech company นะคะอย่างเกาหลีจริงๆบวกได้สวนทางกับ index อื่นๆเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาเล่า
18: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะคุณอู๋เพราะว่าจริงๆอย่างประเด็นเรื่องของออยล์ช็อคเราต้องตามทิศทางน้ำมันหลังจากนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าอันนี้ยังไม่จบเนาะสำหรับอิหร่านอเมริกาแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าหลายคนก็มองข้ามช็อตแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะคุณอู๋ว่าจบแน่ๆแล้วราคาน้ำมันน่าจะถอยลงมาได้ละในช่วงก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
20: ใช่น้ำมันปรับตัวลงมาเรื่อยๆวันนี้ก็ลงแล้ว
18: ค่ะ
20: อยู่แบบ70ต้นๆแล้วค่ะก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นมันมีอยู่ฝั่งสับเรื่องที่มีเป็นประเด็นที่ทำให้เทขายบิ๊กเทคในช่วงที่ผ่านมาวันสองวันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของทิศทางตลาดดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐที่เฟดท่านใหม่มีทิศทางแบบพอคิดมากขึ้นทิศทางตลาดดอกเบี้ยจะต้องอะไรนะ higher for longer คำนี้กลับมาหลอกหลอนตั้งแต่เมื่อสองปีแล้วค่ะ higher for longer นี่ลงยากมาก แต่จะบอกว่าน้ำมันเนี่ยคือ PCE จะประกาศมาในวันพฤหัสเนี้ยก็คงสูงแหละเรื่องจากน้ำมันใช่ไหมแต่แรงกดดันตรงเนี้ยมันจะลดลงเพราะว่าน้ำมันมันลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอบถัดไปเนี่ยมันจะโทนดาวซึ่งมันจะลดแรงกดดันของทางตลาดในการ price in ในเรื่องของตัวดอกเบี้ยที่มันจะต้องสูงไปอีกนะมันจะค่อยๆดอกเบี้ยจะไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงมากเท่านะตอนนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อยๆคลายลงแล้วก็เรื่องที่เรื่องแรกคือเรื่องดอกเบี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกอย่างที่เราเห็นนะเนื่องจากว่ามันมีเงินลงทุนจากกลุ่มที่เป็นบิตเทคลงไปเยอะมันจะมาทั้งการออกหุ้นปกตินะคะแล้วก็ออกหุ้นกู้คนก็เลยกลัวว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงมันต้องจ่ายต้นทุนแพงในการกู้ยืมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเทขายออกมาในช่วงนี้นะคะในช่วงที่ผ่านไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกำไรมันพอสมควรแล้วอ่ะก็เทคโปรฟิตออกไปบางส่วนแล้วก็อย่างเกาหลีก็จะมีประเด็นที่เฉพาะเกาหลีเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับทางการที่ออกมาคอนเซิร์นในเรื่องของการออกหุ้นที่เกี่ยวเนื่องกับพวกซิมิคอนดักเตอร์ที่ให้เลเวอเรจกู้เร็วเกินไปอันก็เป็นประเด็นอะไรนะเฉพาะตัวไปก็ทำให้ผสมผสานกันก็มีแรงเทขายออกมานะคะแต่ถามว่าในภาพโลกเป็นยังไงบ้างผ่านมา4เดือนออยล์คริสิสเนาะเราเห็นนะกูทำตัวเลขในเชิงของ GDP growth ก่อนดูรวมแล้วก็เดี๋ยวมาแยกรายประเทศว่าไอ้ประเทศไหนเป็นยังไงนะคะถ้าดู GDP โลกรวมเนี่ย observe ในช่วงก่อนคริสิสโตอยู่ประมาณ 3.1 นะแล้วพอมารอบเนี่ย observe เมื่อช่วงกลางๆเดือนมันชะลอลงนะมีการรีไวซ์ดาวน์ในหลายประเทศในแง่ของ GDP แต่ถามว่าลงเยอะไหมจาก 3.1 ลงมาเหลือ 2.9 ชะลอนิดเดีย
0: ว 3.1 2.9 ก็นิดหน่อย
20: นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดมันแยกดูรายประเทศอ่ะเราก็ตามข่าวเราก็จะเห็นโทนเนาะอย่าง US เนี่ยมีการรีไวซ์ดาวน์จากเฟดรอบเมื่อกี้ด้วยECB ด้วยญี่ปุ่นด้วยแต่นิดหน่อยแต่ว่าจะมี2ประเทศ3ประเทศอะที่ยังคงแข็งแกร่งและรอบ observe มันคล่อมช่วงออยช็อคแต่มันก็ยังเป็นบวกได้อันนี้น่าสนใจไหมคือประเทศไหนประเทศเกาหลีพี่เกาหลีกับไต้หวัน
0: ก็สองประเทศที่ร้อนแรงนี่แหละใช่ไหมคะ
21: ร้อนแรงจริง
20: แล้วจะบอกว่าเกาหลีเนี่ยโต1ตัว2โต 1% ในอดีตที่ผ่านมานี่ถือว่าaverage แล้วนะแล้วก็มีการ revise up เรื่อยๆ observe รอบก่อนนะคะเป็น consensus เมื่อ3เดือนที่แล้วโตประมาณ ก็ขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุด BOK เนี่ยในรอบใกล้ๆประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยน่าคาดว่าน่าจะโต 3% ซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจากนี่แหละ semiconductor export ที่เด่น5เดือนแรกของปีเทียบ5เดือนแรกของปีที่แล้วโอ้โห growth มหาศาลเป็น 100% ในแง่ของการ exportไต้หวันก็เหมือนกันก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีเทคกลิ้งสองประเทศละที่ยังคงอะไรนะยืนได้ไทยก็แผ่วลงมาดอกก็น่าจะมีการรีไวซ์ดาวน์ GDP แล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเทคเยอะเขาจะรีธุรกิจหรือว่าตลาดทุนบ้านเขาอ่ะด้วย property sector กับfinancial กับแบงค์เหมือนบ้านเรานี่แหละนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมันจะมีปัจจัยเฉพาะตัวที่ทำให้ทำไมเวียดนามไม่ลงเลยไทยยังดรอปเนาะเอเชียกับที่อื่นดรอปลงเขามีมาตรการกระตุ้นสร้างรถไฟฟ้าในเมืองเพราะฉะนั้นมันก็เลยลีด property กับลีดในเรื่องของ banking เพราะว่าจริงๆอ่ะมันได้ผลประโยชน์ชัดในฝั่งที่เป็น property เพราะว่าที่ดินราคาสูงขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ฝั่ง banking retail ยังดี retail spending ยังดีมาก
0: ค่ะ
20: ถ้าเป็นเราเลือกตามประเทศในโซนเอเชียนะคือใน Q3 เนี่ยอูจะบอกว่าอูจะยังคงดึงดันคุณบิวนะดึงดันในต่อเทคที่ค่ะนี่ทางนะที่อูจะ
0: ดึงดันคือเกาหลีใต้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคุณอูยังดึงดันอยู่ใช่มั้ยแปลว่าเราจะเห็นเหมือนเรานั่งรถไฟเหาะแล้วล่ะตอนเนี้ยหลายๆคนเริ่มจะ
21: ไม่มั่นใจถ้าอูใช้คําว่า
20: เรียกใครต่อพี่อุ้ย
0: เพราะอะไรใช้คำว่าดึงดัน
20: ก็ช่วงนี้เป็นช่วงปรับฐานระยะสั้นน่ะก็มีกำลังเทขายออกมาก็ยังมองยาวว่าอะไรเพราะว่าก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงเฉพาะตัวเกาหลีใต้กันเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่ผลิตพวกดีแรมเนาะแล้วก็แนนพวกเมมโมรี่ชิปอะซึ่งมันใช้ในที่อยู่แล้วกลุ่ม data center เดียก็เป็นลูกค้าเขาอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยอุ๊กก็จะบอกว่ากลุ่มเนี้ยแต่ก่อนนะถ้าเป็นสมัยที่ไม่ใช่ไซเคิลรอบเนี้ยกลุ่มเมมโมรี่ชิปมันจะสั้นมากเลยหมายถึงว่ายอดราคาของราคาพวกนี้มันจะปรับตัวย่อลงเร็วถ้าผลิตของทันฟังเตอร์ไซเคิลมันจะสั้นนะ6เดือนอย่างเงี้ยรู้แล้วยังไงนะคะแต่รอบนี้มันต่างกันอุ๊กก็เลยยังจะดึงดันอยู่ดีแหละเพราะว่าไซเคิลมันยาวขึ้นยอดจองการผลิตในพวกชิปพวกนี้ค่ะมันยาวไปถึง2020คือมันยาวไปถึงสิ้นปีแล้วเราก็เริ่มเห็นแบ็คล็อกมาเติมแล้วไงมาจองกำลังการผลิตต่อไปจนถึงนู่นน่ะปี2029ซึ่งมันจะยาวกว่าปกติ
18: บวกไปอีก3ป
20: ีก็เลยยังมีว่าใช่ค่ะโอ้ยเห็นไว้อีกกี่ปีนะ2029อีก3ปี
18: ซึ
20: ่งปกติใช้
18: 3ปี
20: แป๊บๆ6เดือนเนี่ยรู้แล้วว่าจะยังไงต่อ
18: ค่ะ
20: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็
18: คือถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าถอยลงมาเนี่ยของเกาหลีที่ลบลงมาตอนนี้เนี่ยถ้าคุณอูใช้คำว่าดึงดันนี่คือเข้าเลยไหมคะหรือว่าต้องรออีกสักนิดนึงเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีเขย่าอีกหรือเปล่าหรือยังไงดีคะ
20: อูจะใช้คำว่าทยอยสะสมเพราะว่าปัจจัยลบที่จะเข้ามาเกาหลีจะคาดการได้ไม่ได้เหมือนกับยูเอสมากนะเพราะว่ายูเอสเขาจะมีตลาดพวก earning น้องออกมาแต่ถ้าเกิดเราจะตามฝั่งเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบใกล้ชิดมากขนาดนั้นก็เลยใช้วิธีการทยอยสะสมเข้าไปทยอยสะสมเข้าไปก็น่าสนใจในเชิงของฝั่งตลาดที่ยัง related อยู่นะเพราะว่า valuation ถ้าเรามันโหรอบถัดไปที่ SK Hynix กับ Samsung หรือแม้แต่พวก LG Electronic อะไรเนี่ยจะประกาศออกมาเนี่ยก็ยังแบบ aggressive ในแง่ของตัวไกแซนอยู่อ่ะคุณจะเห็นโตแบบหลัก 100% อย่างเงี้ยจริงๆว่าเราก็ตกใจเนาะเพราะว่าเราอยู่ไทยเราไม่ได้แบบใกล้ชิดกับสถานการณ์แบบนี้แต่เราก็เห็นที่ทางเขาพูดออกสื่อหรือว่าประชุมมีตติ้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไกแดนซ์มันก็ยังสมเหตุสมผลอยู่ค่ะ
18: ค
20: ่
18: ะ
20: อันนี้ไปจบไปละในเรื่องของตัว GDP ยังมี revise down หน่อยนึงในภาพรวมนะคะแล้วก็บางประเทศก็ยังโอ้ยังพอไปต่อได้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแล้ว earning เป็นยังไงบ้าง earning รอบก่อนกับรอบล่าสุดหลังจากผ่านออยช็อคมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
18: ค่ะ
20: ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาดูโมเมนตัมจริงๆถ้าเกิดเราย้อนกับตัวเองเนี่ยไปดูตัวเลข historical เนาะมันก็จะโมเมนตัมมันยังบวกต่อในบางประเทศบางประเทศนิ่งมากนะคุณบิ๊กพี่การนิ่งมากจนน่ากลัวเหมือนกันบางทีเอ๊ะอะไรผ่านเวลาผ่านไปยังนิ่งๆอยู่อ่ะมาดู
21: ใครนิ่งมากใครโอ
20: ้นิ่งเดี๋ยวพี่จีนละกันเอาจีนก่อนเอาจีนที่จีนเอชแชร์นะคะน
18: ิ่
20: งไทยก็กระเตื้องนิดนึงนะแต่ยังไม่ได้แบบเด่นเท่ากับฝั่งที่มีกลุ่มนี้การกลุ่มเทคกลุ่มอะไรนะคะเดี๋ยวกูจะเอาตัวเลขพูดถึงละกันนะคะว่าตัวเลขของearning global eps growth ของโลกเป็นยังไงปะโลกมันถูกหลีดด้วย US นะรอบก่อนตัวเลข observe เมื่อช่วงกลางๆเดือนที่ผ่านเอ้ยกลางๆเดือนนี้นะคะรอบก่อนเนี่ย growth อยู่ประมาณ21มารอบนี้ observe ล่าสุดอยู่ 25% ไม่แย่นะเพราะมันหลีดโดย US ที่เป็น tech base ถ้าเกิดเรามาดูแค่เฉพาะของ US เนี่ยนะคะสหรัฐเนี่ย MSCI US เนี่ย observe ล่าสุดยังขยายตัวดีนะ24%แล้วก็กลุ่มที่แบบ earning ดูแผ่วมีอะไรบ้างอ่ะกลุ่มยุโรปอันนี้เราทราบเพราะโดนน้ำมันทั้งรัสเซียยูเครนแล้วก็มาล่าสุดสหรัฐอิหร่านนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นแผ่วลงหน่อยนึงกลุ่มนี้จะแผ่วลงนะคะอินเดียจีนอัวจีนนี่น่าห่วงสุดแหละนะคะแล้วก็กลุ่มที่ earning กลุ่มเดิมเลยกลุ่มที่ GDP growth เมื่อกี้ที่บอกไปค่ะ earningกูจะบอกว่าถ้าเป็นของเกาหลีเนี่ยรอบก่อนนะโกดประมาณถ้าคิดเป็น 100% นะพอมารอบล่าสุดที่ไปดูเนี่ยโตขึ้นมาอีกเกือบอีก2เท่าถ้าเป็นตัวเลขก็จะตกใจเดี๋ยวแบบจะโอเวอร์เดี๋ยวท่านผู้ชมทุ่มสุดตัวน่ากลัวเหมือนกันนะคะความผันผวนสูงเนาะถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นแมงเม่าก็นิดนึง
18: ค่ะ
20: แล้วก็ไต้หวันเวียดนามดูดีเวียดนามก็ดูดีเหมือนกันแล้วก็ไทยเนี่ยดีขึ้นเล็กน้อยอ่ะของไทยดีขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ถือว่าไทยก็กำลังจะกลับมาแล้วนะคะ
18: อัน
20: นี้เป็นภาพของตัว EPS growth ยังคงดูดีแล้วก็มีนิดนึงว่าโมเมนตัมแล้วกันโมเมนตัมเราดู เวลาเราดูเนาะเราดูตัวเลข spot of time คือเมื่อกี้ละโอ้มันโกดดีอยู่เลยแล้วก็ดูโมเมนตัมซิ rolling เป็นยังไงก็จะมีกลุ่มประเทศ tech base นี่แหละ US ไต้หวันเกาหลีเวียดนามกลุ่มนี้โมเมนตัมยังบวกสูงขึ้น observe รอบนี้นะถ้าเกิดมองไปอีกตัว earning vision อีก1ปีข้างหน้าก็ยังโตดีเพราะฉะนั้น fundamental ไม่ได้ทำให้ความน่าสนใจของกลุ่มนี้ลดลงเพราะว่ามันมีสตอรี่มี earning support แล้วก็ไกด์แดนซ์ออกมา Q2 เนี่ยสดสักก็ยังคงดูดีแต่ถามว่าตลาดตอนนี้ตลาดไพรซ์ค่อนข้างบวกไปมากก็เลยจะมีแรงที่ขายออกมาเป็นช่วงแบบนี้แหละแล้วก็ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประกาศงบออกมาอาจจะไม่เป็นไปตามสิ่งที่พูดเอาไว้แม้สักเล็กน้อยนะก็จะมีแรง
0: พร้อมที่จะออกไหว
20: ใช่
0: ก็จะเป็นช่วง
20: ที่จะมีแรงเทขายแต่ว่าอย่างที่บอกตลาดมันก็จะกลับมาถ้าไม่ออกจากกลุ่มนี้จะไปกลุ่มไหนมันไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าดอกเบี้ยยังไฮเออร์ฟอร์ลองเกอร์ยังสูงกลุ่มไหนที่จะใช้ดอกเบี้ยมันต้องเป็นกลุ่มโกลด์อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมันก็จะไหลกลับเข้ามากลุ่มนี้เหมือนเดิมเพราะมันมีปัจจัยพื้นฐานหลักเลยเรื่องงบการเงินเรื่องรายได้ที่มันยังคงโตอยู่นะคะอันนี้ก็ข้ามความผันผวนไปทยอยเก็บไปไม่ได้กังวลรุนแรงว่ามันจะลงแล้วลงไปแบบลึกมากขนาดนั้น
0: แ
20: ต่ระวังเอาไว้นิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมปีนี้อย่าลืมนะว่าเป็นปีที่สหรัฐมีมิดเทอมอิเล็กชันถ้าเราไปดูค่าสถิติย้อนหลังอะค่ะเก็บมา10ปีอะมิดเทอมอิเล็กชันเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นปีที่มีความผันผวนมากกว่าปีปกติเราจะไม่เห็นแพทเทิร์นนี้ในปีปกติแทบจะเดือนเว้นเดือนเลยพี่การเงินอันนี้เชื่อได้เพราะว่าจริงพี่จากตัวเลขที่เห็นแล้วก็มันจะมีแบบเดือน6เดือน9เดือน12อ่ะเป็นรอบเดือนปิดงบไตรมาสปีปกติเนี่ยก็จะมีความผันผวน
0: ค
20: ่ะมากกว่าปีปกติอันนี้ก็ระวังเอาไว้นิดนึงนะคะคือเอาใครที่ทนความผันผวนไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปขายตอนมันดรอปมันก็จะเสียโอกาสอันนี้ก็อาจจะต้องไปก่อน
0: ค่ะโอเคอ่ะเราได้เห็นภาพละนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในเรื่องของ GDP ทิศทางในเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็ประเทศต่างๆนะว่ามีประเทศไหนที่มีความน่าสนใจถ้าขีดเส้นใต้เลยที่คุณอู๋ใช้คำว่าดึงดันก็คือเกาหลีใต้ยังสามารถทยอยสะสมได้อ่ะใช้คำว่าทยอยนะที่คุณอู๋บอกแต่ว่าทยอยสะสมเป็นกองไหนแบบไหนยังไงอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าหลายๆคนอาจจะมีคำถามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเนาะที่จะฝากถึงคุณอู๋ก็เชิญได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio พิมพ์มาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวช่วงหน้าส่งคำถามถึงคุณอู๋ให้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: สัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
23: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด และทุกช่องทางออนไลน์ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
3: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
18: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ Women and Money วันนี้นะคะเราพูดคุยกันค่ะกับคุณอุนะคะคุณธนันพรจันทร์โกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะวันนี้ก็มาให้ภาพกันนะทั้งประเด็นเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยนะประเด็นเรื่องของออยช็อคนะคะทิศทางในเรื่องของ GDP แล้วก็แน่นอนค่ะประเทศไหนกลยุทธ์อะไรที่ใช้ในการลงทุนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงของเบรกที่2นะคะสวัสดีคุณอุสวัสดีพี่การอีกครั้งนึงค่ะมีคนหลังไมค์มานะเนี่ยคุณอูว่าแล้วเกาหลีถ้าทยอยสะสมเนี่ยจะเป็นไปสะสมกองไหนดีนะคะอ่าใช่
21: แล้วของดาโอดาโอมีไหมอูเกาหลี
20: มีค่ะพี่มีเกาหลีค่ะก็ดาโอ Korea EQ อันนี้ก็เพอร์ฟอร์มานซ์อย่างที่บอกเนาะเด่นเด่นนะคะในช่วงที่เกิดออยช็อคนะเอาเฉพาะแค่1มีนาคมจนถึงประมาณสิ้นเดือนพฤษภาคมนะภาพรวมของอินเด็กซ์เกาหลีนะจะบอกว่าบวก 40% ขนาดมีออยช็อคแล้วอี
18: กค่ะแม้เราจะเห็น
20: ใช่
18: เราจะเห็นรถไฟหอกขึ้นลงตลอดเวลาแต่ว่า average แล้วตั้งแต่มีนาจนถึงช่วงนี้คือ 40% โอ้ก็ถือว่าร้อนแรงมากเหมือนกันนะคะ
20: ถ้าทั้งปีนะ year to date ประมาณเนี่ยแหละ period ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยบวกประมาณ 100%
18: ค่ะ
20: ถามว่าแพงไหมเขาถามตลอดเลยแพงไหมพี่การ 100% พี่ฟังไม่ผิด
18: โอ้สูงมากคุณอู๋ถ้าเราปกติเราจะเห็นว่าโอเคเวลาเราพูดถึงคอสปีพูดถึงเกาหลีใต้เราก็จะพูดถึง SK Hynix พูดถึง Samsung อะไรเงี้ยถ้าเราถอดหุ้นพวกนี้ออกมาแต่เขามีน้ำหนักเยอะเนาะธุรกิจอื่นๆอ่ะธุรกิจอื่นๆในบริษัทจดทะเบียนในเกาหลีอื่นๆอ่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณอู๋คะ
20: เกาหลีเนี่ยจดคือแบงกิ้งก็ใหญ่ของเขาแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวก EV อินดัสเทรียลนะพูดรวมๆหรือ EV แล้วก็ที่แบบ emerging มาหลังๆเนี่ยจะเป็นกลุ่ม defense ละเกาหลีก็จะจริงๆมาหมดเลยทั้ง4อันค่ะเพราะว่า consumer spending ของเกาหลีกระเตื้องแล้ว
18: ค่ะ
20: โอเคเพิ่งมาบอกเหมือนวอร์นิ่งประชาชนว่าใช้จ่ายเบาๆหน่อยนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดคอสปี้มันแผ่วลงนะคะเบาๆนะคือรีเทลอ่ะมานะคะแล้วก็อันดีเฟนต์ไม่ต้องพูดอ่ะมีเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงก็พวกรถยนต์พวกไฟฟ้าแล้วก็แบบทรานส์ฟอร์มเป็น new energy อันนี้จริงๆก็มาหมดภายในของเกาหลีเองแต่ว่าสัดส่วนอาจจะน้อยหน่อยเขาก็จะลีดเล่นด้วยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร
18: ์ค่ะจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจพี่การรู้เพราะพี่เคยเหมือนไปอ่านเจอบทวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงพนักงานอะในกลุ่มชิปต่างๆที่จะได้เงินใช่ไหมคะที่เป็นบุญ
20: รอ
18: ดใหญ่ตัวนี้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็การเติบโตการบริโภคภายในประเทศพอสมควรเลยเพราะเงินมันก้อนใหญ่แล้วก็พอสมควรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคุณรู
20: ้ถ้าเราติดตามผ่านสื่อก็พับวินจ่ายโบนัสเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยรอบที่เขาจ่ายไปเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่รู้ไหมต่อคนนะเป็นค่าเฉลี่ยผู้จัดไม่ได้ว่าเป็นซัมซุงหรือ SK Hynix เท่าไหร่นะประมาณคุณพิวได้ยินเท่าไหร่
18: 10 ล้านไหมคุณอู
21: ๋10 ล้าน
18: ประมาณ10 ล้าน
20: สิบล้านแค่โบนัสนะไม่ได้รวมเงินเดือนเฉลี่ยด้วยนะพี่ค่าเฉลี่ย
21: ไม่พูดได้ไหมเรื่องนี้ไม่พูดได้ แม้แต่ตัวเลข
20: เกิดแรงบันดาลใจให้เราทำอย่างต่าง
21: ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลดเลยล่ะลดเลยล่ะ100%
18: แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับคนก็จะมองแล้วโอ้โหเม็ดเงินขนาดนี้เนาะก็แน่นอนคนที่ได้ต้องสเปนผ่านอะไรต่างๆนานามากมายเห็นบอกว่า

0: แล้วก็อีกครั้งนึงก็คือปีหน้าเป็นคือปีได้อีกก้อนใหญ่ทีเนี้ยรัฐก็จะมีเงินเอาไปเพิ่มอินฟา AI
1: ค่ะ
0: เป็นระยะยาวไปอีกโอ้โหอันนี้เป็น
1: โอ้โห
2: ค่ะ
0: ยาวๆยาว
2: ๆค่ะคุณอู๋ขอแตะเบรกนิดนึงมีความเสี่ยงมีอะไรที่แบบว่าม
0: ีความเสี่ยงนะคะท่านผู
3: ้
0: ชม
3: เวลาดูวิวสนใจเองอ่ะ
2: ไม่เดี๋ยวแบบว่ากำลังเราตื่นตาตื่นใจไงแต่ว่าถึงเวลาแล้วอาจจะต้องแบบมีอะไรที่เราคอนเซิร์นระมัดระวังบ้างส่วนหนึ่งหรือการแบ่งส่วนไปในจุดที่มันดูแบบเป็นเขาเรียกเป็นแซทเทลไลท์มากๆเลยของพอร์ตเหมือนกันนะตอนนี้คุณอู
0: ๋
2: เราควรจะวางแผนยังไงขาความเสี่ยง
0: คือถ้าเป็นพอร์ตภาพรวมเป็นพอร์ตกลางแล้วกันอู๋ว่าอู๋วางเกาหลีเอาไว้ส่วนนึง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: 5% อู๋วางแค่ 5% นะเพราะว่าอู๋จะแซทเทลไลท์ไปอีกกลุ่มที่เป็นเมมโมรี่ชิปทูพิวไปอีกกลุ่มนึงอ่ะ2ก้อนนี้บวกกันอู๋จะ 10% เพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าตัวใหญ่ของเรายังเป็นคออยู่เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นAI Link กล่องซูเปอร์ AI อะไรพวกนี้ยังเป็นคอพอร์ตเพราะอู๋เล่นโค้ดอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่าจะมีอีกส่วนหนึ่งนะควรดิเวอร์ซิฟายนะไม่ใช่แบบถ้าเทคล่มเนี่ยบางคนอย่างเราอย่างอู๋ทนความเสี่ยงได้สูงไงมันจะล่มมันแรงที่ขายเมื่อคืนเนี่ยอู๋เฉยเฉยเพราะว่าเหมือนปกติอะพี่เราดูตลาดบ่อยแต่ถ้า
3: บางคนเขารับไม่ได้เน
0: า
3: ะ
0: ไม่ได้แล้วเขาขายแล้วเขาจะตามไม่ทันเขาจะตามตลาด
2: หนี
0: หนีเขาตามไม่ทันก็จะอู๋ก็จะแบบ recommend อีก2ตลาดที่คิดว่าเด็กเอาไว้ใช้ไป diversify แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับนิ่งๆไปเรื่อยๆก็คือตลาดยุโรปเนี่ยเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นไปแบงค์ค่ะไปแบงค์ยุโรปค่ะตอนนี้ตรงนี้เป็นสีกระจายออกจาก US บ้างแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นประเทศแรกฝั่งเอเชียที่คิดว่าน่าสนใจก็คือเวียดนามนี่แม้ว่าจะไม่ได้ลีดโอเทคนะแต่ว่าเขา GDP รัฐบาลยังออกมายืนอยู่เลย 10% แต่เราเห็นตัวเลขคอนเซนซัสประมาณ 8% เงี้ยเราถือว่าโอเคนะ GDP ควรแล้วก็ในเรื่องของโปรดักชันเนี่ยยังคงสตรองรีเทลเซลล์เนี่ยมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีคอนเซิร์นนิดนึงกับตลาดเวียดนามในเรื่องของหนี้ที่อาจจะอะไรนะเขาเรียกหนี้ที่อาจจะเสียอาจจะสูงขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เสียนะคะแต่ว่าจับตาดูเรื่องของบริเทลใช่จับตาดูเฉยแต่ยังไม่ได้มีภาพนั้นออกมาชัดจับตาดูก็จะเป็น2ประเทศที่นอกจากเทคแล้วก็เนี่ยดิเฟนซีฟเนาะยุโรปนะคะ
2: ก็ยุโรปแล้วก็เวียดนาม
3: ความดีเนาะค่ะ
2: เมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราดูกันเนาะเขาเขย่ากันรวมถึงบ้านเราไปด้วยแต่เวียดนามเขานิ่งๆแล้วก็บวกได้ด้วยนะคะ
0: คือปัจจัยเรื่องนี้แหละปัจจัยเรื่องมาตรการภาครัฐที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอินฟาแล้วก็มีทั้งอินฟาอีไอด้วยนะแล้วก็พวกรถไฟฟ้าที่ออกมาก็เลยหนุนตลาดเวียดนามก็บอกว่าน่าจะยาวเพราะว่าถ้าฝั่งอเมริกาฝั่ง DM เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเงินมันก็จะไหลออกมาที่เสี่ยงน้อยหน่อยแล้วก็ diversify ออกมาประมาณนี
2: ้
0: แต่ประเทศอื่นยังแนะนำนะคะใน Q3 อย่างอินเดียจีน
3: พักก่อน
0: เพราะว่าอินเดีย
2: ยังไม่ต้องรีบร้อนใช่ไหมคะถ้าเข้าไปอาจจะใช้เวลารอนานแล้วอาจจะเสียโอกาสก็ไปตลาดที่มีโมเมนตัมมีทิศทางแนวโน้มที่ดีกว่าจะดีกว่าใช่ไหมคะคุณอุค่ะ
3: แต่ก็คุยก
2: ค่ะ
3: พี่เห็นอย่างของกองDRAM ที่ออกมานี้มันอะไรนะมันโอ้ไหม
0: กอง DRAM ที่อยู่ตอนนี้อยู่ในช่วง IPO นะคะเป็น DAO DRAM อันนี้ก็จะเป็นโฟกัสในเรื่องของsemiconductor ที่เกี่ยวเนื่องกับ memory chip ทั้งเป็นเฉพาะเรื่องชิปนี้เลยนะคะ memory chip เลยก็จะมีทั้งฝั่งเกาหลีอ่ะบวกฝั่ง US หลักตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าใครไม่คือถ้าเกิดเกาหลีเพียวเพหน่อยก็จะเป็นดีแลบนี่แหละนะคะแล้วก็มี US ไปค่อนข้างน้อยเยอะพอสมควรเป็นท็อปทีของ ETF ตัวนี้เลยนะคะ
3: อยู่ในช่วงที่ลงน่าลงทุนไปหมดแหละต้องจับแค่จัดสรรเงินยังไงใช่ไหมบิว
2: ใช่
0: น่าลงทุน
2: อัพไซด์เนี่ยเราคาดหวังสักเท่าไหร่คะคุณอุ
0: ๊ถ้าเป็นคอสปี
2: ดาโอดีแล้ว
0: คือ
2: ตัวกองเนี่ยตัวกอง
0: ใช่ไหมคะถ้าเราดูแค่ดูประมาณคืออุ๊จะไม่ได้แบบพูดเผื่อไประยะยาวมากเนาะเพราะว่ามันเป็นไซเคิลส่วนหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยในเงี้ยสินค้าต่างก็อาจจะพูดแค่2 ปีเนี่ยเราทาร์เก็ตเอาไว้นะคะเอาไว้ปีละประมาณ15-20%ต่อปีนะเพราะว่ามันเป็นหุ้นกลุ่มสามากๆหุ้นที่มากับAI

0: มากับชิปเมมโมรีชิปที่ขาดแคลน
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็อย่างที่เรียนว่าแคปาซิตี้เนี่ยมันเติมเข้ามาเรื่อยๆมันก็ยังจะหนุนต่อก็กะไว้ประมาณนี้แต่ถามว่าอย่างที่เราเห็นเกาหลีไปแล้วครึ่งปี100%ก็ยังเหลือรูมที่จะโกรทในช่วงนี้อยู่แล้วก็ไมครอนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในไส้ในพอร์ตเนี้ยค่ะไกด์แดนซ์ในรอบเนี้ยที่เขาให้เอาไว้เนี่ยประกาศเออร์เน็งรอบหนึ่งนี้แบบซูเปอร์โกรทไปแล้วรอบสองเนี่ย
1: ค่ะ
0: EPS โกรทเท่าไหร่โอ้โหอูไม่อยากพูดตัวเลขเดี๋ยวท่านผู้ชมจะแบบจะทุ่มสุดตัวไงอูก็ไม่อยากเชียร์มากเกินแต่ถามว่าบวกมากๆหลายร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ค่ะ
2: พูดถูกที่อยากรู้
0: พูดเหรอพี่อูบอกอันนี้ตัวเลขจริงนะอูไม่ได้มีตั้งพี่เดี๋ยวอูก็900%นะ EPS โกรทไกด์แดนซ์เนี่ยพี่900%นี่การไม่ได้พูดอันนี้ตัวเลขจากระบบเลยค่ะจากระบบ
1: ค่ะ
2: โหช็อก
1: 900%
0: มันถึงผันผวนสูงมันถึงผันผวนมันก็จะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลงทุนได้แต่อย่างแม้กระทั่งคุณอู๋บอกว่าค่อนข้างชอบแต่จะเห็นเลยว่าคุณอู๋ offset ทลายแล้วก็แบ่งส่วนด้วยนะใช่ไหมคะประมาณ5% 10%เท่านั้นเองเน
2: า
1: ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าลงทุ่ม
2: ไม่ใช่ทั้ง
1: หมด100%
0: เพราะอะไรดูไหมเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่นะคะอย่างที่บอกหนึ่งมิเทอร์มีเลคชั่น2เดี๋ยวเรื่องทาริฟเซคชั่น301เดี๋ยวเข้ามาอีกแต่ว่า impact น้อยมองอย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออะไรรู้ไหมหลังจากที่คุณทำจบเรื่องอิหร่าน US ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับความหลังจากการเลือกตั้งเสร็จนะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมคือเรื่องอะไรดูไหมว่าสหรัฐกับจีนจะกลับมาอีกเพราะว่าตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโปรเทคชั่นจังออกกรอบเรื่องพวกแคปิตอลโฟระหว่างกันอเมริกาก็ไม่อยากให้คุณดูแลไปลงทุนที่จีนก็กับการไม่ให้คนในจีนไปลงทุนในอเมริกาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ยังมีตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเทคกลุ่ม EV Critical Mineral เนี่ยมันจะกลับมาอีกเนี่ยในหลังจากมีเทิร์นอิเล็กชันเซ็ตมันก็ยังไม่จบไงความเสี่ยงมันยังคงมี
1: ค่ะคุณอู๋ความเสี่ยงแบบนี้บางคนเขาก็พยายามจะไปหาเซฟเฮเว่นนะแต่รอบที่ผ่านมาทองคำทำหน้าที่เซฟเฮเว่นไม่ค่อยดีเลยอ่ะคุณอู๋แล้วยังไงดีคะเนี่ยถ้าเราจะเผื่อเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือถ้าเป็นรอบล่าสุดเนี่ยทองคำไม่ช่วยเพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงด้วยเพราะว่ามันมาจากเรื่องของน้ำมันแต่ถามว่าถ้าเกิดช่วงโควิดอาจจะช่วยมากกว่านะคะหรือรอบอื่นอาจจะช่วยมากกว่าอาจจะมารอบนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของยิวที่เงินเฟ้อมันสูงเนาะดอกเบี้ยมันก็สูงด้วยคนก็ทองคำมันไม่มียิวมันก็ต้องไปที่ตราสารนี้ได้ยิว10ตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีอยู่สัก 4.2 อย่างเงี้ยค่ะถือว่าโอเคแล้วทำให้ดอลลาร์แข็งด้วยไงมันก็เลยแบบทองคำช่วงนี้นะ Q3 เนี่ยอูว่าน่าจะยังไม่กลับด้วยจะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแต่รับใหญ่ก็คือ4,000 เหรียญนะคือลงมาจนแทบแบบโหถูกมากๆแล้วนะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่แบบทยอยสะสมเข้าไปในทองคำแต่ถามว่าจะวิ่งไป
1: เหมือนก่อนหน้านี้ไหมภาพน่าจะไม่ใช่ละคนละภาพละ
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมันเกี่ยวกับทิศทางของเฟดเฟดฮอคเนี่ยมีทิศทางที่ดอกเบี้ยมันจะไฮเออร์ฟลองเกิร์นอย่างน้อยในการประชุมครั้งหน้าหรืออีกครั้งถัดไปเนี่ยก็น่าจะนิ่งๆนะกูมองว่าเฟดไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรอกแต่ก็ไม่น่าจะลงคือจะน่าจะคงไปเพราะฉะนั้นทองคำจะไม่วิ่งในช่วงคิวสาม
1: ค่ะราคาก็จะวิ่งอย่างนี้นะกรอบไซด์เวย์แล้ว
0: นะแต่จีพันเหรียญก็น่าสนใจแล้วครับทยอย
1: ซื
2: ้อไม่ทำหน้าที่เซฟเฮเว่นใช่ไหมบิว
0: ช่วงนี้พี่ช่วงนี้ไม่ค่อยทำ
1: ช่วงนี้และช่วงที่ผ่านมานะไม่ทำแล้วก็เหมือนบางคนเราจะมีตำราเนาะคุณอู๋ว่าเดี๋ยวสถานการณ์แบบนี้ทองคำต้องกับรอบนี้คือพลิกตำราเลยนะกลับด้านเลย
0: ตำราอาจจะใช้ไม่ได้แล้วมั้งอู๋ว่าเพราะว่ามันชีวิตจริงมันเห็นชัดนะอย่างทุกคนก็บอกว่าอะไรนะหุ้นลงตราสารนี่ช่วยปรากฏว่ารอบละรอบเนี้ยรอบน้ำมันแพงเนี้ยเงินสดดีที่สุด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ดีที่สุดถ้าเกิดจะลงผ่านไครซิสไปค่ะพี่การยังไงนะ
2: เปล่าบอกฉีกทุกกฎช่วงเนี้ย
0: ใช่ไหม
2: ปกติสงครามยืดเยื้อทองไปฉีกทุกกฎ
1: ค่ะใช่อ่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนแบบที่คุณอู๋บอกแต่ว่าจัดสรรกันดีๆนะคะถ้าสรุปเนี่ยก็ยังมองเกาหลีใต้ดีนะยังมองกลุ่มชีพลงกลุ่มต่างๆดีเวียดนามโอเคยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะที่ยังสามารถลงทุนได้ค่ะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้ววันนี
2: ้
1: โอกาสน่าชวนคุณอู๋มาคุยอีกนะคะวันนี้ลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีสั่งลงโทษทุกฝ่ายที่มีเอี่ยวปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังปปช.และบก.ปปป.เข้าจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งในการประชุมว่าจะต้องนำคนผิดมาลงโทษทางยึดทรัพย์สินจากการทำผิดลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจมีหน่วยงานอื่นที่มากกว่านั้นและปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องยกเลิกการสอบครั้งนี้แม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วเมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายต้องยกเลิกไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องหากทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานปกรณ์ยันระบบสอบกพ.ต่างจากสท.ไม่มีช่องว่างสอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นการจะเป็นสมาชิก OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่โดยระบุว่าการจับกุมขบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกพร้อมย้ำว่าในแง่ของตนเองมองว่าดีเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกเมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจะสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนที่ตัวรับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้แต่ถ้าหากออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้มีปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่าจากกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยจำคุกติ๊กชิโร่2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดดังกล่าวมีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตและมีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอการลงโทษพร้อมเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่จำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง

0: กับคดีแพ่งภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
10: 11:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ตรงกับวันที่24มิถุนายน2569ผมชาญเดชบัวหันแล้วก็คุณนฤปานพัทรสิทธิสกุลนะครับมาพบกับคุณผู้ฟังครับผม
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
11: ก็เจอกับเรา2คนนะคะ
10: ในทุกวันพุธนะครับส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96จุด5แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับ
11: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องมาฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวัน
10: พุธ
11: พุธใช่แล้วค่ะ ก็คือสุกายะนะคะดิฉันเอามาด้วยอีกแล้ววันนี้ สำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบปวดเมื่อยปวดอะไรใดๆนะคะ
10: ครับ
11: ต้อง พกพาสิ่งนี้เลยค่ะสุกายะ
10: อ
11: ่ะนี
10: ่นะ
11: มันคือวันนี้เอาขวดเล็กมาสัปดาห์ที่แล้วเอาขวดใหญ่มาด้วยวันนี้ก็เลยเอาขวดเล็กมา
10: ครับ
11: ขวดขวดที่ใช้บ่อยๆอ่ะมันหมดละขวดนั้นอันนี้แกะเลยนะคะต้องบอกว่าใครที่ปวดคอบ่าไหลเส้นเอ็นที่มันยืดอะไรตรงเนี้ยนะคะเวลาเรานั่งนานๆหรือว่าขับรถไกลๆใช่ไหมคะเราก็จะมันปวด
10: อ
11: ่ะมันก็จะคลายนะคะเนี่ยค่ะพี่บอยเอาไปลองดูนะคะส
10: ุ
11: กายะนี่แหละมันเป็นยาคลายเส้นนะคะเป็นกลิ่นกาสะลองเนาะซ
10: ึ่
11: งม
10: ัน
11: ก็หอมใช่อันนี้เป็นกลิ่นหอมที่เราชื่นอกชื่นใจนะคะบางทีเราซื้อพวกยาคลายกล้ามเนื
10: ้อ
11: คลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ากลิ่นมันแบบทำให้เราสดชื่นนะคะและแน่นอนแล้วมันก็มีนวัตกรรมนาโนเนาะผสานสมุนไพรนะคะสกัดเข้มข้นด้วยซึมลึกไม่เหนียวเนินอะด้วยเวลาทาเนี่ยทาตรงไหล่เนี่ยค่ะพี่บอยนะคะมันก็จะกลิ่นหอม
10: กลิ่นหอมนะคร
11: ับ ใช่มันจะคลายเส้นด้วยคืออย่าทาเฉยๆนะนวดด้วย
10: นวดด้วย
11: ใช่ทาแล้วมันไม่ซึมนะมันต้องนวดด้วยนะคะเป็นตำรับของว
10: ั
11: ดโพใช่ค่ะ
10: นี่นะครับ
11: ใครที
10: ่พกพาง่ายเนาะ
11: ใช่เนี่ยเห็นไหมพกพาตลอดใส่กระเป๋าเสื้อใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นนะคะนอกจากพวกยาหอมอะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบพกอะไรอย่างนี้แหละถ้าจะเห็นในกระเป๋ามันก็จะมีแบบยาดมยาลมยาหม่องคือมันจะเป็นยาสมุนไพรที่เราต้องพกนะคะใครที่อยากได้วันนี้ก็ในราคา999บาทนะคะก็จะมีขนาด12กรัม
10: มี2ขนาดถูกไหมคร
11: ับ แล้วก็ขนาด3กรัม
10: ครับ
11: ที่เราถือมานั่นแหละ
10: อันนี้คือขนาด12กรัม
11: ไม่อันนี้3กรัม
10: อ๋อ3กรัม
11: ใช่ค่ะคือ12กรัมอ่ะมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึง
10: นิดหน่อย
11: ใช่ค่ะใครที่อยากจะได้นะคะ021143990นะคะ021143990เนาะโทรไปที่ช็อปมาเนียค่ะก็จะได้ในราคานี
10: ้
11: พร้อมรับ12กรัม8ขวดที่มันใหญ่กว่าขวดเนี้ยพี่บอยโชว์หน่อยแล้วก็ขนาด3กรัมอีก6ขวดคือ6ขวดเนี้ยอีก6ขวด
10: ครับผม
11: นั่นเองนะคะ
10: ครับ
11: ใครที่อยากจะได้ก็รีบๆนะคะโทรไป021143990ค่ะ
10: ครับนะพกพาง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็พกพากันเยอะมากน
11: ะคร ับ
10: เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้เขาสกัดมาจากธรรมชาติก็คือกาสะลองนะก็จะทำให้กลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานั่งทำงานแล้วรู้สึกเครียดนะครับนะฮะบางทีทำให้หงุดหงิดหรือว่าสภาพอากาศที
11: ่
10: เรียกว่าไม่ปลอดโปร่งนะฮะถ้าได้สูดดมแล้วก็ได้ทาเนี่ยมันก็ช่วยผ่อนคลายได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะคือลองใช้แล้ว
11: ใช่ค่ะเพราะว่าเวลามันตึงนี่มันทำให้ตึงทั้งบ่าทั้งไหล่คือพอร่างกายเราก็ตึงอารมณ์เราก็ตึงด้วยอ่ะคุณเมื่อยเนาะคือเราแบบมันเมื่อยมันปวดเมื่อยแล้วมันก็โมโหคือร่างกายดีจิตใจก็ดีนะคะจิตใจดีร่างกายมันก็จะดีไปด้วยมันก็เอื้อเพราะฉะนั้นใครที่นั่งทำงานอยู่นานๆขับรถนานๆนะคะสุกายะช่วยคุณได้021143990ค่ะ
10: ครับนะดูแพคเกจจิ้งของเขาก็ดู
11: น่ารัก
10: ดูทันสมัยนะฮะ
11: ใช่
10: มีการปรับไปตามยุคสมัยนะครับไม่ได้ดั้งเดิ
11: ม
10: นะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนาในรูปแบบมากกว่านะให้เข้าถึงได้ทุกคนนะครับนะมี QR code สามารถที่จะสแกนเพื่อที่จะดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนกันนะครับ
11: ใช่แล้วค่ะ
10: ครับ
11: ตำรับวัดโพเลยทีเดียวนะคะ
10: ครับ
11: ค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาฝากกันนะคะจากช็อปมาเนี่ย
10: ครับเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังฮะทุกวันพุธเนี่ยก็สามารถที่จะฝากร้านกับเราได้เหมือนกัน
11: ใช่แล้วค่ะ
10: นะครับได้2ช่องทาง3ช่องทางเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น022481657หรือว่าจะเป็นทางใต้คอมเมนต์ที่เรามีการไลฟ์สตรีมกันอยู่ในเวลานี้นะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook นะครับ
11: ใช่ถ้าอยากเห็นหน้าเราสองคนนะคะใครที่ตอนนี้ฟังวิทยุอยู่แล้วอยากเห็นหน้าว่าเอ๊ะสองคนนี้หน้าตาเป็นยังไงก็เข้าทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากฟังแบบแต่เสียงที่รู้สึกว่ามันไพเราะกว่าเนี่ยเราก็ฟังแต่เสียงไปเลยนะคะจะได้อรรถรสเราจะได้จินตนาการไปได้เนาะว่าเราสองคนนี้หน้าตาหล่อสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อย่ามาเปิดดูเราเลยนะคะฟังแต่เสียงก็ได้โอเคค่ะ
10: ในช่วงนี้นะครับนอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบ้านเมืองนะดูเหมือนว่าค คือไม่มีข่าวไหนที่ดูว่าจะเป็นข่าวใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีปัญหาทุจริตนะซึ่งตั้งแต่ข่าวต้นชั่วโมงตั้งแต่เมื่อเช้าโอ้โหมีการพูดถึงประเด็นนี้มาตลอด
11: แต่มันเรื่องใหญ่จริงๆนะคะ
10: คงเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันพรุ่งนี้แล้วก็สื่อเนี่ยก็คงที่จะขยายผลในการที่จะไปสัมภาษณ
11: ์
10: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
11: ใช่ค่ะ
10: นะฮะ
11: เพราะว่าคือจริงๆวันนี้มันใหญ่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะวันนี้ก็ยิ่งใหญ่คือมันใหญ่จริงๆนะคะเรื่องนี้เนาะเพราะว่ามันกระทบกันทั้งประเทศเลยทีเดียวมันไม่รู้ว่าคือบางท่านนะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็มีมานานแล้วนะคะอาจจะเพิ่งมาเห็นหลักฐานมีคนร้องเรียนอะไรหรือเปล่านะคะแต่ยังยืนยันว่ามันใหญ่แล้วมันก็กระทบมากจริงๆค่ะพี่บอย
10: ครับโดยเฉพาะในแวดวงข้าราชการนะครับเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่สะเทือนวงการราชการน
11: ะ
10: คร
11: ับ
10: มากๆทั้งสำนักข่าวไทยวันนี้หรือแม้แต่เพจอีจันนะครับ The Standard และแม้แต่สื่ออื่นๆอย่างไทยรัฐเนี่ยก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี
11: ้
10: นะครับมันมีที่มาที่ไปจากประเด็นที่ทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CBI เนี่ยเขามีการแถลงทลายกระบวนการโกงสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งใช้เป็นแหล่งแก้ไขกระดาษคำตอบ
11: ะ
10: นะฮะในการสอบเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68โดยมีการพบรายชื่อที่ต้องแก้ไขคะแนนกว่า 3,000 รายนะครับ มูลค่าความเสียหายเนี่ยกว่า 4,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเปิดโปงข้อมูลเรียกรับเงินสูงถึงรายละ 800,000 บาทก่อนที่จะมีคำสั่งเรียกว่าโยกย้ายหรือว่าเด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเหมือนกันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วเหมือนกันนะครับว่าการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยยืนยันว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้สถ.เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างโดยได้จ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับหรือว่ามศวเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบแข่งขันแบบครบวงจรต
11: ั
10: ้งแต่ออกข้อสอบจัดสอบทุกภาคจนถึงประมวลผลและเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบด้วยซึ่งขนาดนี้กระดาษคำตอบถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคงนะฮะที่มหาวิทยาลัยจัดหาเนี่ยตาม TOR แล้วก็มีการล็อกกุญแจ2ชุดและติดกล้องวงจรปิดนะครับในการที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งผลการแถลงหรือว่าผลการชี้แจงเนี่ยจะออกมายังไงก็แล้วแต่มันก็ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงสัยเอ๊ะแล้วมันรั่วไหลตอนไหนมีการแก้กระดาษคำตอบได้ตอนไหน
11: ค่ะ
10: นะครับเมื่อเช้าเนี่ยรายการของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับเขาได้สัมภาษณ์ทางเลขาธิการทางเลขาธิการปปช.นะครับเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ซึ่งทางคุณอาร์ตเอกนัทเนี่ยเขาได้มีการถอดคำพูดบางคำนะครับบอกว่ามันมีการสแกนกระดาษคำตอบไว้ในไดรฟ์จัดเก็บเอาไว
11: ้
10: ก่อนเอากระดาษคำตอบเนี่ยไปเก็บไว้ในโกดังแล้วก็เอาไฟล์คำตอบนั้นไปแก้ให้ผ่านนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะเรื่องของ TOR โครงการจัดสอบนะฮะมันก็มีเขียนไว้ในข้อ 4.10.5 นะฮะโดยให้มีการสแกนกระดาษคำตอบเฉพาะหน้าที่แสดงเลขประจำตัวใส่ในแฟลชไดร์เอาไว้แล้วส่งให้ประธานกรรมการหร
11: ือ
10: ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเก็บไว้ในที่ลับที่สุดนะฮะดังนั้นถ้าใช้คำว่าโอกาสที่กระดาษคำตอบจะหลุดรั่วจากไฟล์ที่สแกนไปหาแก๊งแก้คะแนนที่นนทบุรีเนี่ยก็คงเรียกว่าสามารถที่จะมาร์กได้ว่าปักหมุดได้ว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก็ได
11: ้ค่ะ
10: นะฮะก็คงที่จะต้องตามดูต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังนะนุ
11: โอ้ต้องตามอยู่แล้วนะคะ
10: ครับ
11: เอาจริงๆคงไม่ใช่คนนอกเส้นทางสักเท่าไหร่อ่ะนะอะไรพวกนี้มันก็ต้องเป็นคนที่แบบเดี๋ยวเป็นไปตามกระบวนการแล้วกันนะคะเนาะเรื่องใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่าฟังตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็นจนกระทั่งช่วงเช้ามาวันนี้นะคะเรียกว่าข่าวทุกช่องออกกันเลยทีเดียวนะคะก็เป็น
10: ม
11: าเนาะเราก็แก้ไขกันไปนะคะเราก็มาดูเรื่อง SME ของเรากันดีกว่านะคะพี่บอยเรื่อง SME ใครที่เข้าร้านไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้ข่าวของ The Bester นะคะ
10: ครับ
11: เขาก็บอกว่าคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆทั่วโลกเขาเดินหน้าใช้เทคโนโลยีแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเพื่อดึงผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ e-tech illicit digital payment หรือมาตรการการส่งเสริมทำธุรกิจในระบบ formalization นะคะเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแต่ยังรวมถึงการสร้างเศรษฐกิจที่โปร่งใสเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับคุณภาพการจ้างงานแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวนะคะอย่างไรก็ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็กำลังเผชิญกับคำถามของหลายภาคส่วนนะคะว่าเงื่อนไขบางประการของโครงการอาจกำลังสร้างแรงจูงใจในทิศทางตรงกันข้ามนะคะเขาว่าอย่างนั้นโดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีอย่างถูกต้องนะคะคุณณัฐวงศ์พาณิชย์ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะคะบอกว่าภาคธุรกิจค้าปลีกเห็นด้วยกับเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะคะในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะซึ่งเป็นมาตรการสำคัญในการบรรเทาภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแล้วก็ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะคะอย่างไรก็ตามการออกแบบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปควรคำนึงถึงการกระจายประโยชน์อย่างสมดุลตลอดทั้งห่วงโซ่เศรษฐกิจเพื่อให้เม็ดเงินของภาครัฐเนี่ยสามารถสร้างผลคูณทางเศรษฐกิจได้สูงสุดนะคะและช่วยประคับประคองทั้งผู้ประกอบการฐานรากและผู้ประกอบการในระบบที่มีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานการลงทุนและรายได้ของภาษีประเทศค่ะนี่นะคะก็บอกว่าทางผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าแต่เป็นช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าของผู้ผลิตไทยผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรทั่วไทยโดยมีคู่ค้าในระบบมากกว่า 10,000 รายนะคะการออกแบบมาตรการที่เชื่อมโยงกับผู้บริโภคเข้ากับผู้ประกอบการในระบบได้มากขึ้นจะช่วยให้เม็ดเงินเนี้ยกระจายสู่ห่วงโซ่เศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคุณณัฐเขาบอกไว้เนาะแล้วก็มีทางคุณจรัญนะคะชุ่มเงินนายกสมาคมผู้สื่อข่าวส่งเสริม SME ไทยนะบอกว่าสมาคมเห็นว่าควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและ SME ขนาดเล็กที่จดทะเบียนนิติบุคคลแล้วก็เสียภาษีอย่างถูกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในช่วง3เดือนที่เหลือของมาตรการเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีอันจะส่งผลดีต่อการจ้างงานการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนะคะนี่ล่ะค่ะแล้วก็ทางร้านอาหารนะคะสะท้อนผลกระทบยอดขายลดซ้ําคือยอดขายลดซ้ําเติมเศรษฐกิจซบเซานะคะคุณวรันธรแดนใหญ่กรรมการสมาคมร้านอาหารบอกว่าธุรกิจร้านอาหารระดับ SME เผชิญภาวะยอดขายชะลอตัวต่อเนื่องมาแล้ว 2-3 ปีนะคะจากทั้งกำลังซื้อที่อ่อนตัวต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกรวมถึงกำลังซื้อของประชาชนลดลงนะคะขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกำหนดให้ร้านอาหารที่จดทะเบียนแล้วก็มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเฉลี่ยแล้ววันละ 5,000 บาทไม่สามารถเข้าร่วมได้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในระบบภาษีเสียโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบด้านยอดขายเพิ่มเติมจึงเสนอให้รัฐบาลนะคะเปิดโอกาสให้ร้านอาหารขนาดเล็กที่มียอดขายไม่เกิน100ล้านบาทต่อปีเข้าร่วมซึ่งทางนี้นะคะคุณวรันธรก็บอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านยอดขายอาจมากกว่านี้แต่ไม่ได้เข้าระบบภาษีจึงสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อยากให้รัฐบาลเล็งเห็นว่าเมื่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาทำให้ยอดขายของตนยิ่งตกลงไปอีกเนื่องจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไปใช้สิทธิ์กับร้านอาหารสตรีทฟู้ดที่เข้าร่วมนะคะ
10: ครับ
11: ก็จริงๆมีทั้งนักวิชาการนะคะที่เขาออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้เนาะหลายๆท่านเลยทีเดียวถ้าเกิดใครอยากจะอ่านต่อนะคะก็สามารถเข้าไปเว็บไซต์ The Better ได้นะคะ เนี่ยค่ะก็จะมีข้อมูลนะคะที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง SME นะคะรวมถึงข่าวของไทยช่วยไทย plus เนี่ยค่ะ
10: ครับ
11: นะคะ
10: นะฮะต่อเนื่องจากไทยช่วยไทย plus นะ
11: ค่ะ
10: นะฮะรัฐบาลเนี่ยก็ช่วงนี้ก็พยายามที่จะคลอดเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆพร้อมทั้งนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ลุ้นกันต่อนะครับว่าเราเที่ยวด้วยกันรอบใหม
11: ่
10: นะฮะจะคลอดได้หรือไม่ในเร็วๆน
11: ี้อันนี้น่าสนใจนะฮะ
10: ก็คือรอบใหม่เนี้ยนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าเที่ยวไทยคนละครึ่งเนี่ยนะฮะคือมันจะเป็นโครงการที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเขาเตรียมที่จะขออนุมัติโดยใช้งบกลางในการดำเนินการวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับโดยมีการตั้งเป้าหมายกระจายสิทธิ์ให้กับประชาชนเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านสิทธิ์โดยรัฐนะฮะจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประมาณ 3,000 บาทต่อคนนะฮะคุณนุคุณผู้ฟังฮ
11: ะ
10: สำหรับครั้งนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการพิจารณาปรับลดจำนวนสิทธิ์เข้าพักต่อคนลงจากในอดีตเช่นจากที่เคยให้สิทธิ์ให้คนละ10สิทธิ์นะฮะอาจปรับลดเหลือ50เพื่อกระจายนะฮะความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากขึ้นแล้วก็คาดว่าจะเปิดจะเริ่มโครงการได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับหรือว่าในช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงธันวาคม69นะเรียกว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นเลยและอาจจะเปิดให้มีการจองโรงแรมที่พักและใช้สิทธิ์ลากยาวได้ถึง8เดือนจนถึงคือปีหน้านะเพื่อให้ครอบคลุมและก็ถัวเฉลี่ยทั้งช่วงไฮซีซั่นและก็โรซีซั่นของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนะครับซึ่งทางคุณสุรศักดิ์นะฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีการปรับแก้เงื่อนไขเดิมที่เคยเป็นปัญหาเช่นข้อจำกัดที่ต้องใช้วันเสาร์อาทิตย์เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมทั้งมีแผนจะขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมไปยังผู้ประกอบการด้านการเดินทางและขนส่งด้วยเช่นรถบัสท่องเที่ยวและสายการบินส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนั้นนะครับรัฐบาลเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่สร้างแอปพลิเคชันใหม่แต่จะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังที ่ประชาชนเนี่ยมีความคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเพราะเป็นระบบที่มีเสถียรภาพและใช้งานง่ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้มีการกล่าวถึงแนวคิดที่กระทรวงการคลังเนี่ยกำลังศึกษาเรื่องการจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศหรือว่า Exit Track นะฮะสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศเช่นจัดเก็บคนละ 1,000 บาทซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถูกนำกลับมาเป็นงบประมาณสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีมองว่าเป็นหลักการที่ดีมากเพราะว่าหากจัดเก็บได้หลักหมื่นล้านบาทเนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวก็จะมีงบประมาณอุดหนุนค่าโรงแรมอาหารและก็แคมเปญเที่ยวไทยได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องพึ่งพางบกลางของรัฐบาลอีกต่อไปนะครับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยตอนนี้คุณผู้ฟังนะครับคือทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการปรับเหมือนกันนะครับอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายท่านก็คงที่จะทราบมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับนะฮะที่ใครที่มองว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองนะฮะในการเดินทางเนี่ยล่าสุดเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นครับเขาเตรียมที่จะอนุมัติปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น5เท่าเลยครับโดยวีซ่าแบบเดินทางเข้าครั้งเดียวหรือว่าsingle entry เนี่ยพุ่งเป็นนะฮะ 15,000 เยนหรือว่าราวๆ 3,000 บาทนะฮะก็จะมีผลในการบังคับใช้1กรกฎาคมนี้
11: ค่ะแต่ประเทศไทยนี่ฟรีวีซ่าถูกไหมคะญี่ปุ่น
10: ก็ยังมีฟรีซ่าแต่เดี๋ยวจะมีการออกกฎข้อบังคับบางกฎเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่เข้ามาใช้แรงงานโดยเฉพาะคนที่ใช้แรงงานเนี่ยจะจำกัดเวลาจากที่เคยขยาย2เดือน3เดือนเนี่ยอาจจะให้เหลือแค่เดือนเดียวแล้วก็มีการรายงานรายงานตัวใหม่อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขามีมติเห็นชอบในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์นะครับคือตรงกับวันที่19มิถุนายนเนี่ยจะประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึง5เท่านะครับโดยมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมนี้ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนราคาครั้งแรกในรอบ 48ปีนับตั้งแต่ปี1978
11: ค่ะ
10: นะฮะก็ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาก็พิจารณาจากประเทศอื่นด้วยนะ
11: นะ
10: ครับว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยเขาปรับกันหมดแล้วเหลือแต่ประเทศตนเองเนี่ยยังไม่ได้ปรับนะฮะทีนี้เนี่ยในรายละเอียดนะครับนะฮะคุณผู้ฟังใครที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าติดตามสักหน่อยเพราะว่าภายใต้มาตรการการปรับราคาใหม่ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทเดินทางเข้าครั้งเดียวนะฮะจะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 3,000 เยนประมาณ610บาทเป็น 15,000 เยนประมาณ 3,056 บาทขณะที่วีซ่าประเภทเดินทางเข้าออกได้หลายครั้งนะฮะจะปรับขึ้นจากเดิมเนี่ย 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนครับหรือว่าประมาณ 6,113 บาทนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอัตราค่าธรรมเนียมเดิมนั้นเนี่ยคือใช้มานานมากการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เนี่ยจึงทำขึ้นเพื่อสะท้อนถึงภาวะเงินเฟ้อราคาสินค้าที่สูงขึ้นรวมถึงความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนในปัจจุบันแล้วก็ระบุเพิ่มเติมว่าเราไม่ได้คาดการว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงในทันทีต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งทุบสถิติต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 42.7 ล้านคนนะครับสูงมากนะครับครับ
11: คนจีนก็เริ่มนะคะคนจีนคนเกาหลีเหมือนเขาเริ่มชอบที่จะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะคล้ายๆกับประเทศเวียดนามนะคะที่มีนักท่องเที่ยวแบบแห่กันไปเที่ยวเยอะมากๆแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวไม่ขาดสายอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังว่าแหละนะคะมันเป็นเรื่องที่แบบสำหรับนักท่องเที่ยวอ่ะมันสำคัญมากๆนะคะเวลาไปเที่ยวประเทศไหนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอะไรก็ว่าไปนะคะ
10: ครับในช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมีพี่เก่งรายงานเข้ามาจากงาน CosmoPOF CBE ASEAN 2026
11: นะครับ
10: เกี่ยวกับธุรกิจความงามนะฮะวันนี้เราก็ไปดูกันบ้างว่าในอุตสาหกรรมความงามเนี่ยกับโอกาสของประเทศไทยเนี่ยคือมีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
9: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆ กับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: คุยกันต่อมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะคุณนุ๊กครับนะฮะในช่วงที่2นี้นะครับก่อนที่จะไปคุยกับพี่เก่งมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสักหน่อย
8: ค่ะ
7: นะฮะมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับส่งข้อความเข้ามาทักทายนะครับนะฮะแล้วก็มีคุณดลุนนะครับส่งสติกเกอร์เข้ามาครับแล้วก็มีคุณก็อดซิลล่านะครับบอกว่าตอนแรกว่าจะฟังแต่เสียงเฉยๆเลยต้องเปิดเข้ามาดูสดๆเลยครับ
8: เป็นยังไงคะผิดหวังหรือเปล่า
7: แล้วก็คุณทัศยะสวัสดีจากญี่ปุ่นครับนะฮะ
8: มีคุณเข็มประพลด้วยนะคะ
7: ครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังน
8: ะ
7: ทั้งที่ฟังอยู่ไม่ได้แสดงตัวตนหรือว่าที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะ
8: ค่ะตอนนี้พี่เก่งอยู่ใน
9: เดี๋ยวจะให้น้องสแตมได้พาคุณผู้ฟังชมนะตอนนี้พี่เก่งเนี่ยอาจจะรายงานบรรยากาศอยู่ที่บูธตอนนี้เราเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะคะพี่บอยพี่นุ
8: ค่ะ
7: ครับ
8: เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศตอนนี้
9: เดี๋ยวจะรายงานสดให้ได้ชมบรรยากาศกันนะคะ
7: นะครับคุณผู้ฟัง
9: ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีฮอลล์ทั้งหมดเนี่ยนะคะ6ฮอลล์เลยเป็นงานใหญ่ระดับอาเซียนและเราได้ออร์แกไนซ์ระดับโลกมาก็คือเป็นออร์แกไนซ์จากเซี่ยงไฮ้ค่ะเป
7: ็
9: นมืออาชีพที่จัดงานใหญ่เกี่ยวกับคอสโมเรียกว่าคอสเมติกระดับโลกกันวงเงินที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยนะคะ
7: ครับ
9: เกือบ300ล้านบาทในประเทศไทยนะคะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
8: ค่ะ
9: แล้ววันนี้ค่ะงาน Cosmo Prof CBE ASEAN at Bangkok 2026นะคะเปิดเป็นวันแรกแล้วเราได้แกนนำระดับโลก20แบรนด์จากอิตาลีมาออกบูธที่นี
7: ่
9: แล้วก็มีตัวแทนจากอินเดียจากจีนจากยุโรป มาอยู่ในงานนี้ทั้ง6คอเนี่ยนะคะ
7: ครับ
9: มาจากเกือบ800บริษัทค่ะพี่บอยพี่โนคะคุณผู้ฟังถ้าคุณสนใจและอยู่ในแวดวงเครื่องสำอางนะคะที่นี่เป็นงานเดียวที่จบต้นน้ำเลยคือมีผู้ผลิตผู้ทำแพ็กเกจจิ้งผู้ที่จะมาทำฉลากทำเครื่องจักรจากทั่วโลกมาอยู่ที่นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง6ฮอเนี่ยนะคะในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะจัดวันนี้จนถึงวันศุกร์ค่ะ
7: ครับ
9: จัดวันนี้จนถึงวันศุกร์นะคะ
7: ศุกร
9: ์คุณผู้ฟังสามารถมาดูได้แล้วใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความงามร้านเสริมสวยหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะมาดูได้เลยว่าเทรนด์โลกเขาไปถึงไหนกันแล้วแล้วก็ผู้ชมงานเนี่ยเขาตั้งเป้ากันเอาไว้ว่าเกือบ 30,000 คนแต่ดิฉันเชื่อว่ามากกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะมีผู้ประกอบการมากกว่าปีที่แล้วถึง 30% ที่เดินทางมารวมกันอยู่ใน6ฮอนี้ค่ะเรามาดูอย่างแบรนด์แรกนะคะอันนี้ดิฉันไม่เชียร์เลยแต่เป็นแบรนด์ไทย แบรนด์ไทยก็บอกว่าเจ้าของเนี่ยเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่ทำสบู่จากเต้าหู้โทฟูนะคะเพราะฉะนั้นก็มาออกแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยอีกหลายแบรนด์เลยค่ะเป็นทั้งกลุ่มวัยรุ่นทั้งความงามนี่น้องช้างน่ารักนะคะแสดงถึงแบรนด์สินค้าไทยแน่นอนนะคะอันนี้ชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ในบูธแรกที่อยู่ที่ฮอลล์3นะคะน้องเขาก็จะมาเปิดตัวโชว์ตัวมีทั้งเลมอนมีนะคะเห็นช้างปุ๊บก็รู้ว่าคนไทยนะคะแล้วก็มีโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามคนรุ่นใหม่นะคะ
7: ครับ
9: เป็นแบรนด์ของไทยเลยค่ะเราก็แนะนำกันแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นจีนมากันเพียบเลยนะคะถ้าเป็นไปได้คุณผู้ฟังมาดูเทรนด์โลกกันที่งานนี้ค่ะมากันได้จนถึงวันศุกร์เลยนะคะก็จัดกันที่ฮอลล์1ถึง3แล้วก็5ถึง7ค่ะเพราะฉะนั้น6ฮอลล์นี้ก็จะเป็นงานCosmo Proof CBE ASEAN แล้วก็ Cosmo Pack CBE ASEAN ค่ะจบทุกกระบวนการต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะนี่ก็เป็น1ดีไซน์1ผลิตภัณฑ์ของ Tofu Skin Care เมื่อสักครู่ดิฉันได้ไปแอบสัมภาษณ์มาแล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นมาจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทำสบู่จากเต้าหู้ค่ะก็เลยทำให้แตกลายออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะแล้วก็ไปทั่วโลกเลยค่ะพี่บอยพี่นุค่ะอันนี้เมื่อสักครู่เพิ่งเปิดงานแถลงข่าวทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมไทยท
7: ั้
9: งทีเซปแล้วก็ทั้งออร์แกไนเซอร์จากเซี่ยงไฮ้นะคะก็ได้แสดงความจริงใจในการที่จะเป็นเวทีให้ไทยเราเป็นฮับในอาเซียนนะคะเรื่องเครื่องสำอางเพราะว่าวงเงินไม่น้อยเลยนะคะ 280,000 ล้านบาทเลยในธุรกิจของเครื่องสำอางไทยอันนี้นะคะก็อยากให้ทางพี่บอยพี่นุแล้วก็คุณผู้ฟังได้มาเที่ยวชมงานอันนี้แล้วก็มาติดตามติดตามเทรนด์ของเครื่องสำอางในยุคปัจจุบันค่ะมาดูนี่ร้านนี้ของคนไทยบิวตี้บุฟเฟ่เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะ
8: ค่ะ
7: นะฮะ
8: กว้างมากนะคะ
7: คือ
8: มันใหญ่มากเดินครบ
9: ในงานก็จะมีหลายแบรนด์ค่ะที่มาจากต่างประเทศ
7: ค่ะ
8: พี่เก่งเดินครบหรือยังคะเนี่ย
9: ที่สำคัญนะคะงาน Cosmo Prop CBE ASEAN เนี่ยนะคะก็จะมีพาวิเลียนของอิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้จีนและไทยรวมกันเลยค่ะ
7: ครับ
9: กว่า700บริษัทนะคะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยคุณผู้ฟังลองชมดูนะคะเรื่องแพคเกจจิ้งมันได้ความสวยงามมากเลยอันนี
7: ้ครับ
9: ตัวน้ำหอมเพอร์ฟูมนะคะเข้ามากันตั้งแต่แบรนด์โบราณเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจากต่างประเทศ
7: ไม่แน่ใจว่าพี่เก่งจะได้ยินเสียงเราในห้อง
9: สำเร็จของผู้ประกอบการเรื่องเครื่องสำอางในเมืองไทยนะคะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คุณเห็นเลยเนี่ยค่ะทั้ง3ฮอลล์ฮอลล์1ถึงฮอลล์3นะ
8: คะ
9: แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นฮอลล์5ถึงฮอลล์7ที่จะแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องจักรแพคเกจจิ้ง แล้วก็ไอเดียของการทำธุรกิจนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณผู้ฟังมาร่วมกันค่ะคุณจะได้เห็นเทรนด์เลยนะคะของอิตาลีเขาจะมีอิตาลีคันทรีพาวิเลียนนะคะแล้วก็มีสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ของอิตาลีมาด้วยค่ะคุณเปาลากุยดานะคะก็บอกว่าเขายินดีมากที่ได้กลับมาแสดงบูธอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ได้เป็นบูธที่เป็นงานหลักของเรียกว่าต่างชาติต่างชาติหลักๆเลยนะคะมาถึง20บริษัทเลยค่ะแต่ของจีนก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะอันนี้มีโปรแกรมให้คุณได้ดู exhibition แล้วยังเป็นงานสัมมนาด้วยนะคะเจาะลึกข้อมูลการตลาดแล้วก็การเติบโตค่ะมีการสัมมนากิจกรรมพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ลงทะเบียนกันเพราะนั้นเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะของ Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok ค่ะวันนี้ถ้าจะให้ชมนะคะบอกได้เลยว่าผู้เชี่ยวชาญกับผู้ประกอบการนี้ตัวจริงของแท้แน่นอนเลยนะคะตอนนี้เราเห็นว่า3ฮอลล์เนี่ยนะคะอ่ะคุณผู้ฟังพี่บอยพี่นุพี่เก่งจะพาชมงานด้วยค่ะ
8: ค่ะ
7: ครับ
9: น้องสแตมก็ได้เดินดูไปบ้างแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะ
10: ครับผมสำหรับที่สวัสดีครับสวัสดีพี่บอยพี่นุครับแล้วก็ท่านผู้ฟัง 96.5 ครับหลังจากที่ผมเดินดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าธุรกิจเสริมความงามเนี่ยในอาเซียนเนี่ยรวมอยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เอ่ยหรือว่าเครื่องความสวยงามไม่ว่าจะเป็นได้เป่าผมที่ยืดผมรวมไปถึงการผลิตภัณฑ์สร้างรถต่างๆของแบรนด์สินค้านะครับก็รวมอยู่ที่งานนี้เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งเครื่องจักรที่ผลิตพวกสกินแคร์หรือว่าโปรดักต่างๆเนี่ยรวมอยู่ที่งานนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าแค่วันแรกเนี่ยคนเข้ามาชมสินค้าภายในงานเนี่ยกันอย่างล้นหลามนะครับ
7: ครับ
8: ก็ดูเยอะนะคะจากที่เรามองทางที่ส่งมาให้ดู
10: นะครับอันนี้ก็
9: เห็นก็มีตัวอย่างสินค้ามาแจกทำให้ผู้เข้าชมงานเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ค่ะพี่บอยนี่ดูตัวอย่างอันนี
7: ้ครับ
9: เห็นไหมคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะ
7: ครับ
9: เขาเรียกว่าอบตัวอบหน้าด้วยแสงอินฟราเรดเป็นเวลเนสซิสเต็มที่กำลังมาแรงค่ะพี่บอย
7: ครับนะตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อย่างเดียวนะครับสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูภาพไปด้วยกันด
8: ้
7: วยนะครับเพราะมีการไลฟ์สด
8: ทาง Facebook เนาะ
7: ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับ
9: พี่บอยสังเกตเห็นไหมคะว่าแพ็คเกจจิ้งเนี่ยตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะสวยงามวัยรุ่นมากเลยค่ะ
7: ครับพี่เก่งได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
7: พี่เก่งได้คุยกับผู้ประกอบการไหมครับว่าไทยเราเนี่ยมีจุดแข็งยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความงามที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมความงามที่จัดขึ้นในครั้งนี้
9: นะคะก็มีจุดแข็งส่วนหนึ่งก็คือเรามีสินค้าสมุนไพรแล้วก็มีความรู้มีงานวิจัยค่ะพี่บอยเพราะนั้นงานวิจัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเด่นของเราที่ทำให้หลายๆคนสามารถตีตลาดได้แล้วก็แบรนด์ไทยของเราก็ดังในระดับอาเซียนระดับโลกอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้สามารถดูได้จาก IG นะฮะก็คุยกับผู้ประกอบการบูธแรกเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างของโทฟูนะคะก็นำแบรนด์มาถึง3แบรนด์สินค้าเลยคือแบ่งกลุ่มนิชมาร์เก็ตเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มที่ดูแลผิวพรรณโดยตรงค่ะพี่บอยอันเนี้ยผู้ประกอบการไทยของเราจะได้งานวิจัยมาช่วยทำใหผลิตภัณฑ์สินค้าของเราที่มีมูลค่าเกือบ300,000 ล้านบาทเนี่ยมันน่าสนใจมากๆค่ะ
8: ค่ะจากที่พี่เก่งไปเดินเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นผู้ประกอบการจะเป็นคนวัยไหนกลุ่มไหนคะพี่เก่ง
9: คนที่มาเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจด้านเสริมความงามแล้วก็มีคนต่างประเทศมาดูด้วยที่เขาเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาดูตลาดสินค้าในบ้านเราค่ะ
8: ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่คะ
9: กลุ่มเป็นคนผู้ประกอบการเป็นเอ็กซิบิเตอร์ด้วยนะคะ
8: เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะหรือว่าเป็
9: น
8: ว
9: ั
8: ย
9: ใช่เป็นคนรุ่นในแง่ของ20 อัพนะคะ20 อัพ
8: ค่ะ น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็เพิ่มมากขึ้น
7: ใช่
9: เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศเปิดงานอย่างเป็นทางการดีค่ะพี่บอย
7: ครับนะคุณผู้ฟังก็ตามไปด้วยกันนะครับตอนนี้
8: ไปด้วยกันไปได้ไกลค
7: ่
8: ะ
7: เราไลฟ์สดจากศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับพี่เก่งกับน้องสแตมป์นะพาคุณผู้ฟังนำชม
9: เนี่ยค่ะในระหว่างที่โซนเวทีเขาเปิดงานกันใช่ไหมคะก็จะมีผู้ประกอบการมาแวะดูแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจคนรุ่นใหม่อ่ะค่ะพี่บอย
7: ครับ
9: เนี่ยค่ะก็จะมีการเทสสินค้าพวกซันสกรีนรูปครีมกันแดดที่หลายๆคนบอกตอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นของประชาชนคนที่เจอภาวะโลกร้อนแดดร้อนแล้วนะคะพี่บอย
7: ครับเขามีธีมไหมครับพี่เก่งธีมในการจัดงานปีนี้ครับ
9: ธีมในการจัดงานปีนี้เนี่ยเป็นปีแรกที่รวมงานคอสโมแพคเข้ามาค่ะก็คือเอาผู้ประกอบการโรงงานบรรจุภัณฑ์แล้วก็ผู้ผลิตเครื่องจักรต่างๆมารวมกันอยู่ในงานนี้เป็นปีแรกเพราะปกติเนี่ยพวก OEM เนี่ยก็จะไปจัดอีกงานหนึ่งค่ะ
7: อ๋อโอเคนะฮะครับใน3วันนี้อะไรที่จะเป็นไฮไลท์ที่อยากจะให้ย้ำกับคุณผู้ฟังครับพี่เก่งครับ
9: อยากให้คุณผู้ฟังมาดูเทรนด์โลกเนี่ยค่ะเพื่อเราจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ใช่ไหมคะจะได้รู้อันเนี้ยอย่างที่บอยเห็นเนี่ยนะคะภาพมันก็จะเป็นสินค้าที่เป็นแนวเทรนด์แพคเกจจิ้งใหม่ๆทั้งนั้นเลยถูกไหม
7: คร
9: ับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบตลับเฉยๆหรือว่าต้องแอบพบตอนนี้ใครควักเครื่องสำอางมาก็โชว์ได้เลยน้องนุ๊เนี่ยต่อไปเราควักเครื่องสำอางออกมาตกแต่งหน้าได้เลยเห็นไหมคะ
8: แพ
9: ็กเกจจิ้งมันจะสวยงามมากเลยอ่ะ
8: ทันสมัยใช่ไหมคะไม่แบบไม่อายเน
9: า
8: ะควัก
9: กันใช่ใช่
8: อ
9: ๋
8: อ
9: ใช่ Say hi to my audience
11: Hi everyone

0: ดีมากเลย
1: ค่ะเมื่อกี้พี่เก่งเหมือนจะสัมภาษณ์เขาแล้วนะคะ
2: ตอนนี้จะสัมภาษณ์เดี๋ยวจะเก็บไว้ตอนต่อไปค่ะวันนี้แค่เป็นน้ำจิ้มให้พี่บอยกับพี่มูดดูก่อนแล้วก็มาดูในงานแล้วเดี๋ยวพี่เก่งกับพี่แตมจะเก็บสัมภาษณ์ไว้ไปออกพรุ่งนี้ค่ะ
0: โอเค
1: ใครที่อยากจะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับนะ
1: ใครที่อยากจะดูสัมภาษณ์เมื่อกี้นะคะก็ต้องติดตามตอนต่อไปเน
0: า
1: ะพรุ่งนี้นะคะ
0: ขอบคุณพี่เก่งกับน้องสแตมมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับนะก็เป็นบรรยากาศสดนะครับจากงาน Cosmoprof นะฮะ
1: CBE ASEAN Bangkok 2026ค่ะ Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026นะคะงานนี้ก็จะมีการเปิดตัว Cosmopack CBE ASEAN ด้วยนะคะก็จะเป็นงานที่เขาเรียกว่าแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลกอย่างที่พี่เก่งบอกไปนะคะ มันแบบมันน่าสนใจมากๆนะคะความงามเนี่ยจริงๆพวกเราไม่ว่าวัยไหนเพศไหนความงามใบหน้าเนี่ยเราก็ต้องดูแลตลอดนะพี่บอย
0: คือจะบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้หญิงแล้วนะ
1: ใช่เดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ต้องมาดูแลใบหน้าตัวเองแล้วนะ
0: เป็นเรื่องบุคลิกภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเป็นเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็เรื่องของสุขภาพผ่านความงาม
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความงามกับสุขภาพเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะถูกแยกออกจากกันและผู้ชายไม่ค่อยกล้าที่จะพูดถึงเรื่องความงามสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยคือความงามมันไปอยู่กับสุขภาพแล้วมันหลอมรวมกัน
1: ค่ะ
0: มันก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะของทั้งหญิงและผู้ชายครับ
1: ใช่แล้วอย่างที่พี่เก่งบอกนะคะว่างานนี้มันเป็นงานระดับนานาชาติจริงๆมันก็จะมีทั้งอิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้ใช่ไหมคะจีนแล้วก็ประเทศไทยด้วยคือนวัตกรรมความงามเนี่ยไทยก็ไม่แพ้ชาติใดเนาะพี่บอยมีทั้งเทรนความงามแต่ว่าไปงานนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะวันที่24ถึงวันที่26มิถุนายนนี
0: ้ครับ
1: ใครที่อยากจะไปก็ไปได้เลยนะคะณเวลานี้อย่างที่ดูที่พี่เก่งพาเที่ยวพาชมเมื่อสักครู่นะคะใครที่อยากจะแบบเหมือนสร้างแบรนด์เนาะผู้ผลิตนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงเราเองที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องความงามนวัตกรรมนะคะก็สามารถที่จะไปดูงานนี้ได้เลยครบวงจรนะคะหลากหลายประเทศมากๆเนาะเขาย้ำอีกรอบนะคะว่ามีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเป็นโอกาสธุรกิจความงามเนาะงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026นะคะ24ถึงวันที่26มิถุนายนนี้เท่านั้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะใครที่อยากจะไปก็สามารถลงทะเบียนชมงานได้นะคะก็เข้าไปที่www.cosmoprof.cbeasean.com นะคะ
0: ครับนะฮะดูผ่านทางโทรศัพท์นี่ตอนนี้เริ่มแบบว่าเขาเรียกว่า
1: สายตาพี่บอยไม่ดีใช่ไหม
0: ต้องหาแว่นใส่แล้วครับตัวหนังสือเล็กมาก
1: เนี่ยที่หนูใส่แว่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราอะต้องคือเราจะอ่านตัวเล็กๆไม่ได้ไงพี่บอยเราก็ต้องหาตัวช่วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เน
0: ี่
1: ยก่อนที่เราจะไปความงามเราเอาสุขภาพเราก่อน
0: ใช่
1: ต้องไปตัดวงตัดแว่นอะไรนะคะพี่บอยคะเพราะว่าหนูเห็นพี่บอยนี่ก็มองตัวหนังสือแบบคงไม่เห็นจริงๆเข้าใจได้นะคะอายุเราก็ไปเยอะกันแล้วเหมือนกันนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติบ่ายนี้ก็มีเหมือนกันเนาะที่เราจะไปใครที่เป็นสายวิ่งก็ห้ามพลาดนะคะทางคลื่นความคิดเองนี่ก็จะไปงานบอกได้ไหมคะเนี่ยบอกได้ไหมคะ
0: คุยได้เลยคุยได้เลยนุกับทีมงานบ่ายนี้จะไปไลฟ์สดเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะใครที่อยากจะรู้ว่าเราไปงานอะไรก็ติดตามได้นะคะทาง Facebook Fanpage อย่างนี้แล้วกันทาง Facebook Fanpage นะคะเราจะไลฟ์มาให้ชมกันเลยนะคะงานนี้เปิดตัวใครที่เป็นนักวิ่งนะคะบอกไว้ก่อนแหมเหมือนเป็นงานลึกลับซับซ้อน
0: บอกไปเถอะ เพราะว่าทุกปีเราก็เหมือนกับว่าเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะฮะในการจัดงาน
1: วิ่งนะคะ12สิงหาคมเนาะ
0: ใช่ Run for Mom
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ใครที่อยากจะรู้นะคะว่าในงานเปิดใช่ไหมคะ
0: ใช่วันนี้เป็นวันแถลงข่าวเน
1: า
0: ะ
1: แถลงข่าวเปิดตัวนะคะที่เราจะไปนี่แหละค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้ก็ด้วยนะคะเรียกว่าพองานนั้นจบเราก็สามารถเดินงานนี้ต่อได้เลยนะคะเห็นไหมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยพอเขาจัดงานนะคะก็จะมีงานที่แบบใกล้ๆกันเราสามารถงานนี้จบ

0: ไปงานนั้นได้นะค
1: อ
0: ะ
1: ่า
0: เห็นไหมไปครั้งเดียวแล้วก็ไปได้สองงานเลยทีเดียวเนาะ
1: ครั
0: พ
1: บ
0: ี่บอย
1: อ่ะหลังจากที่วันนี้เนี่ยนุกับทีมงาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยจะไปในงานแถลงข่าวงานวิ่ง Run for Mom 12สิงหา
0: ใช่
1: นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาชวนคุณผู้ฟังเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับแล้ว
0: ะะ
1: จะต้องมาเล่ารายละเอียดว่าก่อนถึงงานวิ่ง12สิงหา Run for Mom เนี่ยนะคุณผู้ฟังจะได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเขาคงมีการจัดบูธนะฮะแล้วก็ให้คุณผู้ฟังคนที่เป็นคอกีฬารักสุขภาพเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับหรือว่าจะไปซื้อหาอุปกรณ์กีฬาเสื้อผ้าเกี่ยวกับการวิ่งเนี่ยได้ที่งานนี้มีแน่นอนในทุกปีนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะไปปรากฏตัวในงานวิ่งวันนั้นด้วยหรือเปล่า
0: คือเราปรากฏตัวหรือเปล่านี่ก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับเรานะคะ ก็ไปดักรอเราได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะไปพบดาราในดวงใจนะวันนี้ก็มี
1: เขามีศิลปินมาร่วมโปรโมทในการชวนเชิญชวนประชาชนไปวิ่งถูกไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นศิลปินวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นแข็งแรงหน้าตาดีๆนี่แหละเรียกว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เรารักสุขภาพนะคะเราจะได้แบบหน้าตาดีหน้าตาสดใสเหมือนน้องๆเขาซึ่งปีนี้ก็มีนะคะจะเป็นใครนั้นก็อย่างที่บอกนะคะอย่าลืมช
1: ่
0: วงบ่ายวันนี้เราจะมีไลฟ์มาให้ทุกคนได้ดู
1: ได้ติดตาม
0: ได้ติดตามด้วยใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเจอกันในไลฟ์นะคะ
1: ครับมีเวลาอีกประมาณแค่2นาทีนะ
0: ค่ะ
1: นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคลื่นความคิดก็มีสัมมนาใหญ่
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างคะ
1: ที่เรียกว่าเป็นเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนาะ
0: ค่ะ
1: นะมีทั้งบรรยายเกือบเทรนด์แพ็กเกจจิ้งในอนาคตนะครับแล้วก็พูดถึงการโชว์เคสนะฮะแพ็กเกจจิ้งว่าแบบไหนที่จะเหมาะสำหรับโปรดักต์ของคุณแล้วก็มีการคอนซัลท์นะครับนะเราก็มีควันหลงจากงานสัมมนาในครั้งนั้นโดยเรามองเห็นว่ามีธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเหมาะที่จะมาแชร์ประสบการณ
0: ์
1: นะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจชาใบหม่
0: อ
1: นนะเราก็เชิญมาแลกเปลี่ยนมุมมองไปในรายการ CEO Vision เมื่อวานนี้ก
0: ็
1: คือวันอังคารนะครับเป็นคุณชุมพลเคนเหลื่อมนะเป็นเจ้าของธุรกิจชาตราใบหม่
0: อ
1: นนะครับเขาพูดถึงเรื่องแพ็กเกจจิ้งไว้น่าสนใจมากครับนะฮะโดยเฉพาะบทเรียนสำคัญนะฮะเมื่อสินค้าดีแต่แพ็กเกจจิ้งสื่อสารผิดเนี่ยแม้สินค้าจะมีคุณภาพสูงนะฮะซึ่งคุณชุมพลเนี่ยเขายอมรับว่าปัญหาสำคัญคือการสื่อสารผ่านบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งเดิมที่มีสีทองคือของเขานะเขามาแชร์ประสบการณ์เนาะแล้วก็ดำดูพรีเมียมเนี่ยแต่กลับทำให้ลูกค้าเนี่ยสับสนว่าเหมือนเป็นกาแฟเลยครับมันไม่ได้ดูเป็นชาแต่ดูเป็นกาแฟมากกว่า
0: สำคัญเนาะ
1: ก็ส่งผลให้แบรนด์ที่ยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยต้องเผชิญกับความยากลำบากเมื่อวางบนชั้นวางสินค้าเพราะลูกค้านี่ไม่สามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นชาใบหม่อนที่ไม่มีคาเฟอีนนะฮะมันก็นำไปสู่กลยุทธ์ในการปรับตัวปรับแพคเกจจิ้งของเขาเขาใช้กลยุทธ์ adjust to grow คือถ้าไม่ปรับก็ไม่โตนะฮะแล้วก็จากการเข้าร่วมสัมมนาและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระดับโลกเนี่ยทำให้คุณชุมพลเนี่ยเขาได้ไอเดียการสร้างทัชพอยต์นะครับให้ลูกค้าเนี่ยจดจำแบรนด์ได้ในทันทีโดยมีโจทย์ใหญ่2ประการนะฮะในการปรับโฉมก็คือการสร้างความแตกต่างนะฮะแล้วก็แนวคิด ESG แล้วก็ Green Packaging เข้ามาช่วยนะฮะมันก็ทำให้สามารถทำให้แบรนด์โปรดักต์ของเขาเนี่ยถูกยกระดับแล้วก็เป็นที่รู้จักด้วย
0: ะ
1: นะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยนะครับเวลาไม่พอแล้วคุณผู้ฟังไปติดตามได้ใน Thinking Radio mcot.net นะฮะซึ่งเรามีการถอดเป็นเทคจากบทสัมภาษณ์ให้คุณผู้ฟังได้อ่าน
0: ะ
1: นะครับเราก็ฝากร้านเลย
0: ก็ฝากร้านก็เข้าไปติดตามรับชมกันได้นะก็มีบทความจากวิทยากรบทสัมภาษณ
1: ์
0: ที่เราแบบเรียนเชิญนะคะเชื้อเชิญมาพูดคุยกันในรายการ CEO Vision นะคะก็จะเป็นวิสัยทัศน์นะคะมุมมองเกี่ยวกับการทำธุรกิจซึ่งน่าสนใจมากๆแต่ละท่านก็เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเจอแล้วก็มาเล่ามาแบ่งปันนะคะเข้าไปเลยค่ะเว็บไซต์ของคลื่น FM 96.5 นะคะ
1: ครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในรายการ Modern Market นะครับพรุ่งนี้เป็นพี่เก่งกับน้องแสตมป์วันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานี

0: วิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ไก่แบบนี้เรียกว่าขายชาติเสกโลโซได้รับพักโทษปล่อยตัวแต่ติดกำไร EM เปิดใจอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นฝากไปยังทุกคนอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายศาลพิพากษาติ๊กชิโร่จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี67วุฒิสภาสหรัฐลงมติ50ต่อ48เสียงให้ทรัมป์ยุติสงครามในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่24มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลาการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยครับ
3: ขอเริ่มกันที่ความพร้อมในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือไปตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทางเรือเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมกำลังพลในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้งนี้ในส่วนของแผนปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของกองทัพเรือมีการเตรียมความพร้อมหลักนะคะก็คือการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธี52ลำนะคะแบ่งจัดขบวนเป็นเรือ5ริ้วแบ่งจัดขบวนเรือเป็น5ริ้วนะคะความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรโดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีทั้งสิ้น 2,200 นายค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีครับสั่งยกเลิกผลสอบราชการท้องถิ่นรถที่มีปัญหาแม้บรรจุไปแล้วก็ตามครับบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษลั่นคนชั่วกว่าคือราชการชั้นผู้ใหญ่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าครับหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุตสุภวิบูลผลเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวช่วงแรกของการประชุมครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งใช้เวลากระทันหันมากเชื่อว่าทุกท่านทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นที่สนใจและกังวลของประชาชนวันนี้จึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.และก็ฝ่ายปกครองปปช.เพื่อรับฟังที่มาที่ไปและก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้ว พื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้ลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นครับซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องการสอบครั้งนี้ครับคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วในเมื่อที่มาเป็นไปตามทฤษฎีผลไม้พิษที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้เอาเองเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ครับไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีคำพิพากษาและมีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติซึ่งจะต้องเล่นแบบนี้ครับเพราะผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้ครับเพราะเป็นการกระทำที่ทุจริตแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลก็ขอแสดงความชมเชยในการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลซึ่งเป็นไปตามMOU ที่เซ็นกันไว้ครับที่จะป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตในทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนายกยังชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกนายครับซึ่งได้ติดตามดูปฏิบัติการตามสื่อสารมวลชนและการรายงานในระบบราชการซึ่งก็เห็นว่าทุกคนเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นครับ
3: ยังอยู่ที่เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะวันนี้อดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โพสต์ยืนยันเรื่องของการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบค่ะบอกว่าต้องมีเฉลยจากมหาวิทยาลัยนายมนัสสุวรรณรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาอดีตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโพสต์เฟซบุ๊กกรณีปปช.ไปทลายขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบหลักฐานมีการเรียกรับเงินเพื่อแก้ข้อสอบ350,000 บาทสำหรับตำแหน่งทั่วไปและที่แข่งขันสูงราคาสูงถึง 7-800,000 บาทค่ะกระทั่งมีการโยงไปถึงจ่าพอผ่านนะคะข้าราชการเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยยืนยันว่าการแต่งคะแนนในกระดาษคำตอบได้ต้องมีคำเฉลยจากมหาวิทยาลัยคำเฉลยนี้เก็บไว้เป็นความลับฝ่ายเดียวของมหาวิทยาลัยสถ.ไม่อาจรับทราบได้ TOR กำหนดไว้แบบนั้นค่ะคำเฉลยจำนวน87ชุดเอามาได้อย่างไรนะคะนายมนัสยังยืนยันว่ากระดาษที่เห็นไม่ใช่กระดาษข้อสอบจริงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกระดาษที่ปริ้นมาจากไฟล์ PDF ที่สแกนไว้ในขณะตรวจคำตอบเพราะว่าใน TOR กำหนดไว้เช่นนั้นนะคะโดยระบุว่าต้องมีเครื่องตรวจที่สามารถสแกนภาพถ่ายไว้ได้เมื่อตรวจแล้วเสร็จก็ให้สำเนาข้อมูลลงในไฟล์ลงในฮาร์ดดิสก์ส่งให้กรมส่งเสริมจำนวน1ชุดสรุปข้อมูลนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำหรับการปริ้นสำเนาภาพถ่ายมานั้นก็ด้วยเพราะต้องการตกแต่งคะแนนก่อนที่จะไปดำเนินการกับต้นฉบับจริงส่วนใครปริ้นใครทำตนไม่ได้พูดเป็นเรื่องของกระบวนการส่วนทางเพชรบูรณ์ค่ะเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีก็ประกาศชี้แจงด่วนนะคะกรณีที่ถูกพาดพิงถึงขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสค่ะขณะที่นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้กำกับดูแลได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่พร้อมทั้งขีดเส้นตายให้รายงานผลกลับมายังจังหวัดภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือค่ะ
2: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีการบุกจับขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือไม่ว่าการจับกุมขบวนการนี้ครับถือเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเป็นการเปิดโปงจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนมองว่าดีครับเพราะจะทำให้การวางระบบในอนาคตทำได้อย่างถูกต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นอีกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกุมขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลเพื่อจะได้หาช่องทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดครับและเมื่อเราเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจ จสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.จะดูแลควบคุมเรื่องการจัดบรรจุสอบข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนายประกรณ์ก็มองว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวนะครับที่รับผิดชอบดูแลสำนักงานกพ.ก็กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดครับเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปได้แล้วแต่ถ้าการออกแบบเป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ก็จะทำให้เกิดปัญหาซึ่งได้กำชับให้ไปดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะครับก็ยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นครับได้รับรายงานว่าในส่วนของกพ.ไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่มประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: มีเรื่องของการสกัดสวยทุจริตการดูดทรายนะคะวันนี้ปปช.จังหวัดนครพนมค่ะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่ภาค4พื้นที่ตำบลดงบังอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนายนราวิทย์มาตราชหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริตบอกว่าการขออนุญาตดูดทรายมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับค่ะทำให้ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตหลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีกระบวนการพิจารณาอนุญาตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันทำให้ผู้ประกอบการอาจจะหลีกเลี่ยงในการขออนุญาตและเข้าไปดำเนินการดูดทรายโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งอาจมีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายประกอบกับค่าตอบแทนจากการดูดทรายที่รัฐควรจะได้รับพบว่าในพื้นที่ตำบลดงบังผู้ประกอบการท่าทรายยังไม่ได้ยื่นและชำระค่าตอบแทนตามปริมาณทรายที่ดูดกับพนักงานจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่มานานทำให้ภาครัฐเสียหายนะคะการลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบในครั้งนี้ก็เพื่อจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในการประกอบกิจการดูดทรายและทรัพยากรธรรมชาติและลดเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตและส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตและผลักดันให้มีการเปิดเผยข้อมูลพิกัดพื้นที่และสถานะใบอนุญาตต่อสาธารณะค่ะพร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการท่าทรายนะคะปฏิบัติตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีให้หน่วยงานในพื้นที่ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียินดีที่จะเข้าไปชำระภาษีตามกฎหมายต่อไปค่ะ ด้านนายกอบต.ดงบางนายชูศักดิ์วสันต์บอกว่าพื้นที่ตำบลดงบางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬปัจจุบันมีผู้ประกอบการท่าทราย7รายนะคะยังประกอบการอยู่5รายตลอด4ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการไม่ได้มีการชำระค่าภาษีซึ่งส่งผลทำให้รัฐเสียหายขาดโอกาสในการพัฒนาตำบลทางอบต.ได้มีหนังสือไปยังผู้ประกอบการทั้งหมดให้มาชำระภาษีการใช้ที่ดินของรัฐซึ่งคงค้างจ่ายมานานกว่า4ปีและในวันที่26มิถุนายนนี้ก็จะครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่3แล้วหลังจากนั้นก็จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการค่ะ
2: กรรมาธิการการปกครองครับเชิญผู้ว่านิรัตลองซีฟู้ดแจงปมมาเซียแล้วก็สวยโยกย้ายในจังหวัดภูเก็ตครับการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครองโดยมีนายธนยศลิ้มสุวรรณส.ส.จังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการครับได้เชิญนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมครับเนื่องจากติดภารกิจประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประชุมรวมถึงว่าที่ร้อยตรีสมชาติเตถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์ส.ส.ภูเก็ตพรรคกล้าธรรมและนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการการปกครองยังได้เชิญนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายรุ่งเรืองทิมาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นตัวแทนของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยปลัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเพื่อพิจารณาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่พักการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐและอิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายธนยศบอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นประเด็นที่สื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจทั้งเรื่องการมีมาเฟียในพื้นที่การด้วยครับผลประโยชน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ประเด็นที่ถูกเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อเท็จจริงขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์ได้แถลงถึงเรื่องโนมินีที่ต่างชาติเข้ามาตั้งบริษัทและถือครองเกินกฎหมายของจังหวัดภูเก็ตกรรมาธิการการปกครองครับจึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นในข้อเท็จจริงพร้อมขอให้ทางกรมการปกครองได้เล่าถึงขั้นตอนต่างๆหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงไปในพื้นที่แล้วก็มีข้อสังเกตต่างๆจากการเก็บค่าคุ้มครองหรือว่ามีมาเฟียจนสุดท้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายขณะที่นางสาวพักขมลบอกว่าจริงๆแล้วตนเองเสนอตัวเข้ามาขอสังเกตการประชุมมากกว่าเพราะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองพยายามเชิญแล้วถึง2ครั้งแต่เราไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรก็คาดหวังว่าการสังเกตการของการประชุมคณะกรรมการการปกครองวันนี้ครับน่าจะได้มีข้อมูลที่พยายามตามหาเรื่องการย้ายผู้ว่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีความคืบหน้ามีข้อมูลอะไรและหากมีข้อมูลที่น่าสนใจก็จะมีการนำเสนออีกครั้งหนึ่งว่าทำงานต่อไปอย่างไรในฐานะฝ่ายค้านในการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ครับ
3: มาดูคดีของติ๊กชิโร่นะคะมีคำพิพากษาจำคุก2ปีค่ะที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อวันที่10ตุลาคมปี67นะคะศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าความผิดนี้มีอัตราโทษจำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีค่ะแม้จำเลยจะแสดงความสำนึกผิดเดินทางไปร่วมงานศพผู้เสียชีวิตแล้วก็มีการเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายเบื้องต้นแล้วแต่ศาลเห็นว่ายังไม่สามารถจะตกลงเรื่องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งกันได้อีกทั้งพฤติการแห่งคดีถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงนะคะเนื่องจากจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือเบรกได้แต่ไม่กระทำจึงมีคำสั่งไม่รอลงโทษค่ะพร้อมกับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมอย่างไรก็ตามคดีนี้นะคะจำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านแต่ว่าทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย21ล้านก่อนจะต่อรองกันเหลือ18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านแต่โจทก์ไม่ยอมค่ะ คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน 500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าศาลกลับไปได้เลยและเงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งนะคะภายหลังฟังคำพิพากษาทนายความของจำเลยอยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวและเตรียมยื่นอุทธรณ์คดีต่อไปค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
7: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
6: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
7: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
6: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
7: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
6: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
8: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับมีความคืบหน้าจากนายกรัฐมนตรีครับว่ามีการรับฟังคลิปเสียงอ้างรัฐมนตรีช่วยปริศนาเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นแล้วหรือไม่นะครับโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องตรวจสอบก่อนเจอกันบ่ายนี้ที่ทำเนียบนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้กล่าวถึงคลิปเสียงสนทนาการแฉสอบราชการท้องถิ่นแล้วก็อ้างว่าเก็บเงินจำนวน 350,000 บาทส่งให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนหนึ่งว่าขอกลับไปรับโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันเมื่อถามต่อว่านายกรัฐมนตรีจะตอบคำถามช่วงบ่ายหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบครับเมื่อถามย้ำว่าที่มีการปล่อยคลิปเสียงอ้างถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนก็ฟังอยู่ที่เขาพูดกัน2คนใช่หรือไม่ที่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีการอ้างถึงเราก็ต้องไปตรวจสอบครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องดังกล่าวครับ
3: มาต่อกันที่เรื่องของเสกโลโซนะคะวันนี้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะก็มีคนไปต้อนรับอบอุ่นเลยนะคะทั้งคุณการวิภากรภรรยานายณัฐวุฒิใสเกลือแล้วก็แฟนคลับค่ะเสกให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนและก็รักตนเองและพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทำให้ตนได้เข้าดำเนินหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการปล่อยตัวครั้งนี้จะกลับไปร้องเพลงดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดจะไม่ทำให้ใครผิดหวังค่ะการอยู่ในเรือนจำทำให้มีสติมากขึ้นนะคะหลังจากนี้ก็จะกลับคืนสู่วงการดนตรีแล้วก็เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไประหว่างอยู่ในเรือนจำแต่งเพลงสอนดนตรีให้ผู้ต้องขังแล้วก็จัดกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สินจนผู้ที่สนใจค่ะทางนี้เสกโลโซได้อภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันนะคะจากกำหนดโทษ2ปี12เดือน20วันคงเหลือกำหนดโทษ2ปี6เดือน30วันและจะพ้นโทษในวันที่13ธันวาคม2570และการพักการลงโทษครั้งนี้มีการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ในระหว่างการคุมประพฤติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดโทษค่ะ
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมอาวุธครบมือเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติบุกรวบ2พี่น้องผู้ร้ายข้ามชาติหัวโจกองค์กรอาชญากรรมฝรั่งเศสหนีคดีซ่องโจรพุ่งคดียาเสพติดของตำรวจสากลครับโดยการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับนายอับดุลราฮิมนามสมมุติอายุประมาณ35ปีชาวฝรั่งเศสซึ่งมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มักเปลี่ยนคอนโดไปมาและก็มักขี่จักรยานยนต์ออกไปตามสถานบริการในเวลากลางคืนและกลับมาในตอนเช้าส่วนในเวลากลางวันจมกตัวอยู่ในห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตามสังเกตการพฤติกรรมทั้งในประเทศไทยและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสจนทราบครับว่านายอับดุลราฮิมพักอาศัยอยู่กับชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อนายมุสตาฟาอายุ33ปีซึ่งทั้ง2คนครับเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสนอกจากนี้นายอับดุลราฮิมยังเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตามหมายแดงของตำรวจสากลในข้อหานำเข้ายาเสพติดและจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรข้ามชาติหรือว่าซ่องโจรการฟอกเงินสมคบคิดในการปิด บังอำพรางหรือการแปลงสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานค้ายาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยมาจนกระทั่ง23มิถุนายนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ข้อมูลจากสายลับจนแน่ชัดว่าทั้ง2รายหลบหนีย้ายคอนโดมาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและได้มีการลงนามการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจากนั้นครับเจ้าหน้าที่นำกำลังชุดสืบสวนพร้อมอาวุธครบมือเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยชุดสืบสวนตรวจข้อมูลกับสายลับอีกครั้งปรากฏว่าทั้ง2รายพักอยู่คนละชั้นจึงจำเป็นต้องกระจายกำลังเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถควบคุมตัวทำการบันทึกควบคุมตัวทั้ง2รายได้ในที่สุดแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
3: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ 50 ต่อ 48 เสียงเห็นชอบยติเรื่องอำนาจการทำสงครามที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพื่อจำกัดอำนาจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการใช้ปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ปี1973นะคะที่ทั้ง2สภาผ่านยติร่วมกันเพื่อบังคับให้ผู้นำถอนทหารได้สำเร็จค่ะมตินี้สะท้อนถึงกระแสต่อต้านที่เพิ่มขึ้นต่อสงครามที่ไม่ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนนับตั้งแต่เปิดฉากเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นะคะโดยทางด้านทรัมป์นั้นได้โพสต์ข้อความโจมตีผลการลงมติผ่านแพลตฟอร์ม True Social ทันทีค่ะโดยระบุว่าการลงมติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดเวลาและไร้ความหมายทั้งยังกล่าวหาว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบกำลังสร้างความอุ่นใจให้แก่อิหร่านและทำให้การทำหน้าที่ของเขายากลำบากยิ่งขึ้นในระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้ายค่ะแม้ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญและสื่อมวลชนอเมริกันจะมองว่าการลงมติครั้งนี้เป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่อาจจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ก็นับว่าเป็นความพ่ายแพ้ทางการเมืองครั้งสำคัญของในทรัมป์นะคะซึ่งเคยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในสภามาตลอดค่ะการลงมติในวุฒิสภามีสมาชิกพรรครีพับลิกัน4รายที่ตัดสินใจส่วนมติพรรคข้ามฝั่งไปลงคะแนนร่วมกับพรรคเดโมแครตขณะที่มีสวพรรคเดโมแครตเพียงรายเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านส่วนในสภาผู้แทนราษฎรนั้นยติดังกล่าวผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง215ต่อ208เสียงค่ะมีรอยร้าวในพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลกำลังเตรียมยื่นขออนุมัติงบประมาณจากรัฐสภาเพิ่มอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในสมรภูมิอิหร่านท่ามกลางภาวะปริ่มน้ำที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในทั้งสองสภาค่ะและสมาชิกพรรคบางส่วนก็เริ่มแสดงท่าทีตีตัวออกห่างก่อนที่ศึกเลือกตั้งกลางเทอมจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของสำนักข่าวรอยเตอร์ร่วมกับอิปซอสนะคะที่ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เห็นว่าสงครามครั้งนี้คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปและเสียงส่วนใหญ่กังวลว่าหากข้อตกลงหยุดยิงไม่ยั่งยืนโดยมีประชาชนร้อยละ35ที่มองว่าสถานะของสหรัฐอ่อนแอลงกว่าช่วงก่อนเกิดสงครามค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์การเจรจาสันติภาพรอบแรกที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อยุติสงครามแม้ว่าในทรัมป์จะยืนยันระหว่างการปราศัยในรัฐเพนซิลเวเนียว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งสองประเทศกลับให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงในสาระสำคัญของร่างข้อตกลงโดยผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านได้ยอมตกลงให้มีการตรวจสอบนิวเคลียร์อย่างไม่มีกำหนดแต่ว่าอิหร่านออกมาปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีการยอมอ่อนข้อในประเด็นนี้ค่ะนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางการเงินการควบคุมช่องแคบฮอร์โมสรวมถึงสถานการณ์สงครามคู่ขนานของอิสราเอลในเลบานอนด้วยค่ะ
2: มีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอย่างน้อย40รายในฝรั่งเศสท่ามกลางคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่แผดปกคลุมภูมิภาคยุโรปตะวันตกและตอนกลางครับฝรั่งเศสเพิ่งเผชิญกับคืนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติในปี1947อุณหภูมิเฉลี่ยยามค่ำคืนสูงถึง 21.6 องศาเซลเซียสในขณะที่บางพื้นที่แถบตะวันตกคาดว่าอุณหภูมิช่วงกลางวันจะสูงถึง 43-44 องศาเซลเซียสมีการประกาศเตือนภัยสีแดงครอบคลุมพื้นที่54จังหวัดจาก96จังหวัดเมื่อวานนี้ครับเมืองน้อง เพิ่งทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนมิถุนายนที่เกือบ45องศาเซลเซียสนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอนูเปิดเผยว่ามีผู้จมน้ำเสียชีวิตแล้ว40รายนับตั้งแต่คลื่นความร้อนระลอกแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่หลงเล่นน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพื่อคลายความร้อนทางการต้องประกาศเตือนให้เลือกเล่นน้ำเฉพาะในจุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเท่านั้นครับนอกจากนี้เหตุทางน้ำก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากภาวะฮิสโตรกโรคประจำตัวกำเริบจากความร้อนและยังมีแรงงานสลดพบเด็กเล็ก2รายเสียชีวิตเนื่องจากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่จอดอยู่กลางแดดจัดโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาม.ตอนต้น850แห่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวและอีกกว่า 1,800 แห่งต้องสลับหรือว่าปรับตารางการเรียนครับเพื่อลดความเสี่ยงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในปารีสเช่นหอไอเฟลพิพิธภัณฑ์ลูฟจำเป็นต้องลดชั่วโมงการเปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดครับ
3: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงค่ะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
18: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธนะครับเจอกับสุดหล่อคนดีคนเดิมครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีครับเกินเนี่ย
18: ไม่ต้องเกินนะเพราะว่าโอ้หล่อทั้งหน้าตาหล่อทั้งเนื้อหานะครับ คือมีแฟนรายการหลายคนนะครับทักทางผมว่าเออคุณพจน์เนี่ยเขาทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำไมเขาแบบมีความรู้ด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือแบบ AI เยอะมากแล้วก็เป็นก็เลยบอกว่าคุณพจน์เป็นที่ปรึกษาธุรกิจครับเขาก็ต้องอยู่ในความรู้ที่ระดับให้คำปรึกษาคนได้
19: และระดับทำมาหากินได้
18: ระดับทำมาหากินได้นะครับแล้วก็แบบไปเจอเนี่ยผมเปิด Facebook ไปเปิด Facebook มาก็เจอแบบมีหนังสือเล่มนึงแบบน่าสนใจมากเลยเนี่ยเดี๋ยวก็เลยอยากรู้ว่า
19: เดี๋ยวมาแตะเรื่องหนังสือกันแต่ว่าเดี๋ยวคือจริงๆหนังสือใหม่ผมเนี่ยเป็นเล่มที่5แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราวางจำหน่ายเนี่ย11กรกฎาคมนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่พระพูดเนี่ยจะไปแต่หนังสือใหม่ก็ได้ก็ดูเป็นขายของแต่ยังไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่าพอดีเนี่ยผมไปเจอเนี่ยตอนแรกจะเอาข่าวนั้นข่าวนู้นข่าวนี้นะครับรู้สึกว่าเครียดนะครับสัปดาห์นี้เลยหาอะไรที่เป็นตอนนี้หลายท่านน่าจะรับประทานอาหารกันอยู่ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวให้เขาเรียกว่าเป็นของหวานนะครับเพื่อประกอบกับอาหารสมองสำหรับทุกท่านนะครับมีบทความนึงไม่ใช่บทความเป็น YouTube อันหนึ่งนะครับใครที่รับฟังไลฟ์เนี่ยใน FM 90.5 เราทั้ง Facebook YouTubeนะครับก็ดูหน้าตาบทความได้นะครับหรือใครที่ฟังวิทยุอยู่บอกว่าต้องไปเปิดไม่ต้องฮะเดี๋ยวผมกับโค้ชโอช่วยพูดให้เห็นภาพ
18: แล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟัง
19: คือผมไปฟังเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนหลังๆเนี่ยมัน

0: จะเริ่ม
1: อือฮึ
0: การที่เราใช้ AI tools เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องลองถามใจตัวเองไม่ต้องไปฟังรีเสิร์ชไม่ต้องไปฟังผมกับโค้ชโอแล้วว่าเฮ้ยเราต้องอัปเดตเครื่องมือ AI จนถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคือตอนนี้มันเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะสุดๆแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันเนี่ยมันไม่ใช่ทุกๆเดือนแล้วนะครับบางทีเนี่ยสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์อัปเดตอีกแล้วนะครับแล้วเราก็สุดท้ายเนี่ยเอ๊ะที่เราติดตามเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือ AI ทั้งหลายแหละตกลงเราเป็นเหยื่อของคนขายคอร์สหรือเปล่า
1: แม
0: นี
1: ่
0: ่ทำไปทำมาเหมือนเฮ้ยเราโอเพนคลอเอ่ยใช่ไหมคอร์สโคเวิร์กเอ่
1: ครั
0: ย
1: บ
0: นะครับหรือตอนนี้เมคอซอฟต์ก็จะมีตัวโคไพลอตโคเวิร์กอีกนะครับ
1: อย่าลืมตัวหนึ่งฮะ THAI Passport
0: อ๋ออันนี้ยังมาตกลงได้มาใช่ไหมฮะได้ใช
1: น
0: ้ใช่
1: น
0: ไห
1: ั
0: ม
1: บไหมนับไหมฮะนับไหม
0: ถ้าน
1: ับ
0: ตาม
1: นับ
0: บทความนี้นะครับไม่นั
1: ค
0: บ
1: รับนี่ละเราอยากรู้
0: ถ้
1: ล
0: า
1: ะ
0: ตาม
1: ว่
0: บ
1: า
0: ทความนี้
1: สิ่ง
0: ก
1: น
0: า
1: ี้
0: ร
1: ค
0: ท
1: ื
0: ี
1: อ
0: ่
1: อะไร
0: เราใช้แค่ ChatGPT
1: ครับ
0: Gemini เอ่ยนะครับ Copilot หรือแม้แต่ไทยพาสปอร์ตแต่ผมน่ะไม่คงไม่ได้มีโอกาสเขาให้แค่5 ล้านสิทธิ์เองนี่แล้วผมกับโค้ชโอเนี่ยก็คงต้นเราก็จ่ายตังค์อยู่แล้วนะเพราะเราทำมาหากินเนี่ยเราก็จ่ายตังค์รายเดือนอยู่แล้วเราก็คงไม่ได้ใช้ไทยพาสปอร์ตนะครับหรือ THAI เนี่ยนะครับอ่ะก็กลับมาเรื่องเดิมคือเอ้ยทำไมอันนี้ไม่นับ
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ตัวที่เป็นประเด็นที่สุดเนี่ยคือตัวที่บอกว่าตอนนี้หลายคนใช้ AI แล้วใช้อยู่แล้วแหละจะใช้
1: ค
0: ฟ
1: รับ
0: รีหรือใช้จ่ายตังค์ใช้อยู่แล้วแต่ใช้แล้วเนี่ยถามว่าในฐานะองค์กรไอ้ต่างคนต่างใช้เนี่ยคือส่วนบุคคลใช่
1: ใช
0: ไหม
1: ่
0: ครับแต่ในฐานะทั้งองค์กรเนี่ยเฮ้ยองค์กรได้รับประโยชน์ความคุ้มค่าอะไรกับเรื่องนี้ไหมมันก็เลยจะเริ่มเป็นหัวข้อประเด็นขึ้นมาว่า AWS เนี่ยเพิ่งจัดงานมาเนี่ยวันที่13 มิถุนายนเนี่ยนะครับเขาเพิ่งจัดงานแล้วก็มี Executive มาพูดผมว่าหัวข้อนี้น่าสนใจเขาบอกว่า
1: ขออนุญาตขยายความว่า AWS เนี่ยคือบริษัทหนึ่งของ Amazon นะครับเป็นเขาเรียกว่า Amazon Web Service คือตัวที่ทำรายได้แบบจริงจังเลยให้กับ Amazon
0: ใ
1: ช่นะฮะ
0: ใช่แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือตัว Cross ก็จะมี Cross ด้วยตัว Anthropic นะครับก็คือ Anthropic ก็ขายบริการ AI ไอ้หลังบ้านก็คือตัว Cloud Serviceทีนี้เขาก็เลยมาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่าน่าสนใจมากๆว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้นำนะครับคำแนะนำสำหรับผู้นำคือ a leader guide นะครับเพื่อ to advance team structure in an agentic world นะครับว่าเฮ้ยตกลงคำแนะนำสำหรับผู้นำเนี่ยสำหรับเพื่อจะสร้างทีมนะครับเพื่อจะสร้างทีมเนี่ยในโลกของ agentic AI เนี่ยต้องสร้างทีมยังไงคืออย่างนี้ฮะอย่างที่บอกไปย้อนกลับไปเรื่องเดิมคือวันนี้เรามาสู่ยุค AI แล้วแต่คำว่ายุค AI มันกว้างมากเลยเหมือนบอกว่าวันนี้เราอยู่ยุคอินเทอร์เน็ตนะ ใช่ไหมแต่วันนี้เรายุค AI ไม่ได้ฮะเราต้องบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เราอยู่ในยุค Agentic AI ดังนั้นเนี่ยคำนี้ก็เลยบอกว่าทำไมไทยพาสปอร์ตไม่อยู่แล้วก็ไทยพาสปอร์ตเป็นแค่โคไพลอตมันคือยุคที่แล้วของ AI ยุคที่2ก็คือยุคโคไพลอตที่เราใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ปกตินั่นแหละถามมาตอบไปเป็น Chat เป็นอับดุลอย่างงั้นน่ะแต่วันนี้เราพูด
1: โยนไฟให้อ่านได้สรุปได้แต่ไม่ถามไม่บอก
0: ไม่ถามไม่บอกตอบผิด
1: ไม่สั่งไม่ทำไม่สั่งไม่ทำไม่ทำ
0: ตอบผิดตอบถูกหรือว่าตกลงเนี่ยคนถามพร้อมผิดหรือคนถามเนี่ยถามไม่ตรงคำตอบเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าไปกลับมาเรื่องเดิมวันนี้เราพูดถึง Agentic World แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ายังไงผมอย่างนี้ผมเลยพอนั่งฟังไปนั่งฟังเลยนะเพราะว่าพอไปอ่านสรุปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อิ่มไปนั่งฟังของวิดีโอนี้ไม่ยาวครับประมาณสักครึ่งเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าต้องเปรียบเทียบโลกเดิมกับโลกใหม่ทำไมบางองค์กรใช้ AI แล้วประสบความสำเร็จหลายองค์กรเนี่ย 95% เลยนะที่ใช้ AI คือใช้แล้วแต่ใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ผลลัพธ์นะครับหรือ ROI สำหรับองค์กร ไอ้คนมี performance เยอะทำงานเร็วขึ้นสร้างภาพสร้างวิดีโอนั่นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ถามว่าสร้างมาแล้วทำไมเพื่ออะไรไม่รู้นะครับก็มาเริ่มเดิมก่อนทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาเปรียบเทียบทั้งบทความเนี่ยเขาเปรียบเทียบโลกเดิมกับโลกใหม่เออน่าสนใจดีเนาะไอ้โลกเดิมเนี่ยคือโลกถึงโคไพลอตนะไม่ได้บอกโอ้ยย้อนกลับไปไม่ใช่นะมันจะเป็นคนที่ใช้ AI ให้เป็นเครื่องมือนี่คือโลกเดิม
1: โอ้ที่โลกเดิมเหรอครับนี่โลกเดิม
0: โลกเดิมครับโลกเดิม
1: โอเค
0: ที่เรายังแบบพูดเหมือนพูดอนาคตเนาะเหมือนพูดถึงอดีตเปล่าเลยวันนี้ถ้าคุณใช้ AI เช่น ChatGPT ตัว Gemini หรือถ้าในอนาคตมีโอกาสใช้ไทยพาสปอร์ต AI เนี่ยนี่คือโลกเดิมครับใช้ AI เพื่อเป็นเครื่องมือโอ้โหแต่โลกใหม่คืออะไรโลกใหม่เนี่ยใช้ AI เนี่ยให้เป็น workforce ฮะคือ AI จะเป็นพนักงานเราจริงๆดังนั้นมันจะทำงานหน้าที่ให้เราเนี่ยเกือบจะอัตโนมัติเลยไม่ใช่อัตโนมือเหมือนยุค ChatGPT นะครับยุค Copilot ดังนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยต้องเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยน mindset ด้วยนะมันต้องเปลี่ยนวิธีการองค์กรต้องเปลี่ยนวิธีการบอกว่าเฮ้ยจะใช้จ่ายตังค์เพื่อซื้อซอฟต์แวร์ไลเซนส
1: ์
0: ต้อง1,600บาทไม่ใช่ต้องหลายร้อยบาทหรือหลายพันบาท
1: ครับแหมไปแตะตัวเลข
0: ซื้อ AI เป็นแค่ tools นี่คือโลกเดิมครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าซื้อเอา AI มาเพื่อให้เป็น workforce หรือเป็นพนักงานในส่วนหนึ่งขององค์กรนี่คือโลกใหม่เปลี่ยนเลยนะจบละ
1: อ
0: ันนี้คือแค่เรื่องแรกก็ต่างกันละว่าทำไมองค์กรประสบความสำเร็จกับไม่ประสบความสำเร็จเป็นต่างกันเขามอง AI คนละแบบอย่างที่สองมาละการที่มี AI เนี่ยผมว่ามันจะทำให้ตอนแรกๆเขาจะบอกว่ามันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าอะไรไม่ได้คือความเท่าเทียมในที่นี้คือคนเก่งมากกับคนเก่งน้อยถ้าใช้ AI เป็น output ที่มันออกผลงานที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อาจจะไหมถ้ามี AI เนี่ยเฮ้ยบางคนคือมันต่างนะมันแตกต่างกันหน่อยนึงอ่ะแต่พอใช้ AI เป็นแล้วเนี่ยคนเก่งมากกับคนเก่งน้อยจะเริ่มมี output ไม่ต่างกันเท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในโลกของ AI ฮะคนที่โค้ดเก่งบิ้วเก่งสร้างเก่งนะครับไม่ได้มีความหมายแล้วเพราะ AI ทำให้คนเนี่ยมี performance เนี่ยแทบไม่ต่างกัน
1: อ
0: ืมโอ้อันนี้จริงนะ
1: ใช่ๆ
0: สมมติยกตัวอย่างง่ายๆผมเอาถ้าใช้นะใช้ ChatGPT หรือ Copilot แบบฟรีกับคนที่ใช้ไทยพาสปอร์ตแบบเวอร์ชันโปรถ้ามีโอกาสใช้ผมมั่นใจเลยนะแบบฟรีกับแบบจ่ายตังค์เนี่ย performance เนี่ยแทบไม่ต่างกันเอาพุทธที่ได้มาแทบไม่ต่างกันโอเคอาจจะมีรายละเอียดภาพคมชัดนั่นนู่นนี่ใช่ต่างกันสิของฟรีกับของไม่ฟรีอ่ะแต่ผมเหมือนกันนั่งรถเฟอร์รารี่ของลิซ่าไปทำงานกับนั่งรถเมย์ไปทำงานถึงเหมือนกันไหม
1: เป้าหมายเดียวกันแต่ใช้เวลาอาจจะมีความสุขสบาย
0: อาจจะนั่งรอมันคิดเยอะหน่อย
1: ใช่
0: หรืออะไรอย่างนั้นแต่โลกของยุคใหม่ก็คือว่าเฮ้ยการที่คุณมีโคดิ้งสกิลคุณมีเครื่องไม้เครื่องมือดีคนเอาแต่บิวเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญของ AI
1: ครับ
0: เพราะ AI จะทำให้เขาเรียกว่าความเอาท์พุตผลงานที่ออกมาแทบไม่แตกต่างกันมันจะแตกต่างกันตรงไหนมันแตกต่างตรงที่ทักษะที่เรียกว่า orchestration skill ครับ
1: เอาคำนี
0: ้คำมาใหม่คำนี้จะเริ่มมาเยอะแล้ว orchestration skill จะแปลว่าอะไรคือให้นึกถึงนะคนที่มีสกิลแบบกาลิเลโ
1: อ
0: แบบคล้ายๆกับศิลปินอีกชื่อหนึ่งชื่อท่านไหนนะเขาไม่ได้เป็นนักวาดรูปอย่างเดียวอ่ะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักคณิตศาสตร์เขาเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมเขาเป็นนักปั้นเขามีหลายๆทักษะดังนั้นน่ะมันจะมาพร้อมกับว่าคนในยุคที่ใช้ AI เป็นเนี่ยนะครับดาวินชี
1: ดาวินชี
0: ใช่ไหมที่บอกว่าเฮ้ยถึงว่าพระเปล่าเขามีหลายสกิลแต่หลายสกิลนั้นน่ะเขาสามารถสกิลที่โดดเด่นอาจจะเป็นเรื่องวาดภาพแต่สกิลอื่นเนี่ย เขาไม่ได้บินเขาไม่ได้ด้อยนะดังนั้นเขาเป็นเป็ดที่แข็งแรงบินก็บินสูงได้แต่อาจจะไม่ได้สูงที่สุดนะดำก็ดำน้ำได้ว่ายน้ำก็ว่ายน้ำได้เดินก็ได้วิ่งก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นฮะคือโลกเดิมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโคดดิ้งต้องโคดดิ้งต้องสร้างต้องบิวเยอะๆนะครับต้องเป็นสเปเชียลิสต์อันนี้เริ่มยากแล้วเพราะอะไรฮะ AI มันทำให้เกิดอะไรฮะความเท่าเทียมดังนั้นสิ่งที่สร้างความแตกต่างได้คือคุณต้องมีความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละเอ็กซ์เพิร์ทเจเนอเรลิสต์คือไม่ได้เก่งเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งคุณเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหลายๆด้านแต่คุณอาจจะมีด้านหนึ่งที่โอ้โหคุณเป็นที่สุดกับเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นคุณไม่ได้ด้อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องมีทักษะเลยเนี่ยคือคุณต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทหลายๆด้านแล้วสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าออเคสตราชันนะครับเป็นคอนดักเตอร์อ่ะคนนี้เล่นแตรนะคนนี้ตีกลองนะคนนั้นนั่นนู่นนี่นะรู้ว่าจะต้องผสมผสานยังไงนะครับสำหรับการทั้งใช้เครื่องมือ AI ต่างๆทั้งทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญต่างหลากหลายสาขามาทำงานร่วมกันนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะคือองค์การที่จะใช้ AI ในองค์กรจริงๆอ่ะมันจะเริ่มต้องเปลี่ยนละเห็นไหมมันเริ่มพอสิ่งเล็กๆเปลี่ยนละดังนั้นที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเราเคยบอกว่าเวลาเราทำงานเอาเป็นทีมก่อนนะผมว่าอันเนี้ยคำนี้ก็จะมาอีกคำหนึ่งก็จะเจอบ่อยมากคือแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าการทำงานเนี่ยจะต้องแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะคนนี้ติดต่องานคนนี้ออกแบบคนนี้คิดเซจี้คนนี้เคทีฟเนี่ยเราแบ่งเป็นฟังก์ชันเป็นโลเป็นบทบาทต่างยุคใหม่ฮะเขาจะแบ่งเป็น small AI pod AI pod แต่คำนี้จะเบิดบ่อย
1: เริ่มเจอคำนี้บ่อยแล้วแบบเหมือนกับมีทีม AI หลายๆทีม
0: ใช่คือทีมเนี้ยจะมีคนเชี่ยวชาญหลายๆด้าน
1: ครับ
0: สัก 3-5 คนไม่ได้รับงานเดียวเพราะ 3-5 คนนั้นเขาจะเป็นอะไรฮะผู้เชี่ยวชาญ expert generalist อ่ะผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเลยนะแล้วอะไรฮะมี AI agent เป็นลูกมือฮะดังนั้นเนี่ยคนเก่งแค่ 2-3 คนเนี่ยอย่างผมว่าเริ่มทำอย่างนี้มาสักพักแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยเราแบ่งทีมกันยังไงนะเพราะว่าเราต้องคล้ายๆเลิกตำราแบบเดิมแล้วเพราะมันทำงานแบบเดิมไม่ได้ดังนั้นคนเก่ง 2-3 คนมารวมตัวกันบวก AI agent เติม S ด้วยนะแล้วแต่เลยอยากจะใช้กี่ตัวแบบนี้เขาเรียกว่า small AI pod นะการทำงานแบบทีมเนี่ยแบบเดิมจะใช้งานไม่ได้แล้วดังนั้นมันก็กลับมาละถ้าทีมแบบเดิมเนี่ยทำงานไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรฮะการจัดโครงสร้างองค์กรแบบฟังชั่นแนลแบบเป็นฝ่ายพอฝ่ายเสร็จมันก็จะเป็นพีระมิดหรือภาพออกใช่ไหม
1: เป็นพีระมิดตามมาด้วยคำว่าไซโล
0: ใช่มันก็จะไซโลเพราะไซโลเกิดอะไรข
1: ึ้นที่วนมา
0: ต้องกลายเป็นว่ามันไม่เวิร์กอ่ะเพราะมันไม่เวิร์กเขาเลยบอกว่าจัดโครงสร้างองค์กรแบบฟังก์ชันแบ่งเป็นฝ่ายแบ่งเป็นดีพาร์ทเมนต์แล้วแบบเป็นประเด็นนี้แต่มันใช้ไม่ได้แล้วที่คุณใช้ได้อยู่ก็โชคดีไงว่าคุณยังอยู่ได้แต่ว่าคู่แข่งคุณเขาเปลี่ยนเป็นอะไรฮะจากเป็นพีระมิดนะครับเป็นรูปทรงแบบอวกาศฮะไอ้นาฬิกาทรายอ่ะนาฬิกาทรายคืออะไรนาฬิกาทรายก็คือว่าคุณจะมีทีมเนี่ยนะครับมีหัวก็คือมีซีเนียร์เยอะหน่อยแต่ก่อนเราบอกว่าต้องมีซีเนียร์น้อย
1: ๆ
0: ให้ฐานพีระมิดเยอะๆนี่คือฐานแบบเดิมพีระมิดที่บอกว่าโอ้ยหัวไม่กี่คนแล้วฐานเนี่ยมีแรงงานเยอะๆแล้วมันอยู่ได้ที่ไหนล่ะคนถึงตกงานกันไงดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเอาการหรือทรงนาฬิกาทรายก็คือว่าหัวจะมีคนเก่งๆเยอะมากและไม่ได้จำกัดอายุด้วยคนเก่งๆเยอะไอ้ตรงกลางจะถูกตัดออกอะพวกระดับเมนเจอร์เห็นไหมคนอายุ 3-40 ตอนนี้ตกงานเยอะเริ่มเยอะมากแล้ว
1: พวกมิดเดิลเมนเจอร
0: ์ถูกต้อง
1: พวกระดับกลางทั้งหลายแต่
0: ระดับกลางเพราะอะไรฮะเอ๊ะเอ้าแต่ก่อนเราต้องมีทีมเป็น10คนใช่ไหมตอนนี้เรามีทีม 2-3 คนไอ้มิดเดิลแมนหายไปเลยที่จะเกิดขึ้นมาคือฐานล่างฮะมันจะบวมขึ้นมาไม่ได้เด็กไม่ได้ตกงานนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่อยู่หน้างานที่รู้หน้างานจริงๆมันจะเป็นยังไงเพื่อแก้ปัญหาหน้างานเพื่อ customer service ต่างๆดังนั้นสิ่งที่มันจะทำให้องค์กรอยู่รอดในยุค agentic ยุค agentic AI คืออะไรองค์กรบอกว่าเฮ้ย ไอ้ execution น่ะไอ้ที่ผมใช้คำว่าหน้างานน่ะคุณไม่มีคนหน้างานคุณไม่รอดนะ

0: ใช้ AI มาเพราะฉันเปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นเลยฮะองค์กรตัวเองคือยังเป็นพีระมิดอยู่ทำยังไงฮะองค์กรที่เป็นพีระมิดตัดฐานรากออกตัดฐานรากออกมันง่ายดีไงตัดจูเนียร์ออกไม่รับคนใหม่แต่สุดท้ายฮะคุณจะอยู่ได้เนี่ยในนี้เขาเขียนเลยนะอยู่ได้ไม่เกิน3 ปีหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณไม่มีคนทํางานหน้างานนะ
1: ใช
0: พ
1: ่
0: อไม่
1: ใช
0: มี
1: ่
0: คนทํางานหน้างานเนี่ยคุณก็สู้แข่งขันไม่ได้พอแข่งขันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคุณจะไปรับคนใหม่มันเกิดเรื่องของแก๊ปของเจ
1: อื
0: เน
1: ม
0: เรชันในองค์กรคุณ
1: อ
0: ล
1: ่
0: ะ
1: าฮะ
0: พอคุณไม่มีจูเนียร์ขึ้นมาเป็นมิดเดิลกับซีเนียร์เนี่ยองค์กรคุณอยู่ยากละนะครับแล้วไม่ยั่งยืนดังนั้นเนี่ยผมว่าหลักคิดเนี่ยชัดเจนเพราะว่าถ้ากลับมาเรื่องเดิมนะอันแรกจำได้ไหมถ้ามอง AI เป็น tool คุณก็จะมองแค่ AI เป็นอะไรฮะเป็นแค่โคไพลอตเป็นเครื่องมือ
1: เป็นเครื่องมือในการทำงานช่วยให้ค
0: มัน นจะเป็น
1: ทำบ
0: ถ
1: า
0: ู
1: ง
0: ก
1: อย่
0: ป
1: าง
0: ่ะ
1: ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น
0: ใช่แต่นั่นคืออะไรฮะส่วนตัวคุณไงแต่ถ้ามองในระดับองค์กรที่แล้วองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้ต้องมอง AI ให้เป็นเหมือนอะไรฮะให้เป็นเหมือนผู้ร่วมงานเป็น workforce ดังนั้นพอเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่เนี่ยเป็นโลกใหม่เนี่ยมันจะทําให้ความแตกต่างระหว่างนะคนทั่วไปหรือองค์กรทั่วไปกว่า95%ใช้ AI แล้วนะแต่ไม่ได้ outcome หรือ ROI
1: นับ
0: ก
1: อ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ไร
0: อ
1: น
0: ง
1: ะ
0: ค์กรส่วนน้อย
1: เหมือนที่เขาอยากเลยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้ AI ของเราให้ได้ถึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วเราจะได้เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้าน AI
0: ใครบอกใครบอกว่ามีการใช้ AI เยอะจะเป็นประเทศพัฒนามันเหมือนกับอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับประเทศไทยอ่ะเราใช้โซเชียลเยอะมากเลย
1: เป็นมหานคร
0: แ
1: แ
0: ต
1: ห
0: ่
1: ่งโซเชียลม
0: เร
1: ี
0: า
1: เด
0: ก
1: ี
0: ็
1: ย
0: ยังเราก็ยังใช่เราใช้โซเชียลมีเดียเยอะเราเสพสื่อเยอะอีคอมเมิร์ซเราก็โตใช่ไหมแต่ว่าอะไรฮะอ้าวประเทศเราก็ยังอะไรฮะอยู่กําลังพัฒนาต่อไปใช่ไหมดังนั้นก็กลับมาเรื่องเดิมละถ้าเรายังมองการลงทุน AI เป็นการซื้อเครื่องมือแล้วซื้อเสร็จแล้วยังไงต่อใช่ไหมฮะมันก็กลับมาเรื่องเดิม1,600 ล้านไม่ทำอย่างอื่นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่
1: คร
0: ก็
1: ับ
0: ถ้าบอกว่าถูกกฎหมายก็ถูกกฎหมายฮะก็ว่ากันไปตามท่านเพราะมันไม่ใช่เรื่องผมกับโค้ชโออยู่แล้วนะครับแต่ว่ากลับมาเรื่องเดิมก่อนพอเราเป็นอย่างนี้เนี่ยกําลังจะบอกว่าบทความเนี้ยที่ AWS ซึ่งผมเห็นด้วยเพราะทุกสถิติมันจะบอกเลยครับว่า AI เป็นเครื่องมือมันเหมือนกับแบบนั่งเฟอร์รารี่กับนั่งรถเมล์มันก็ไปถึงเหมือนกันน่ะแต่มันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันต้องเปลี่ยน mindset ละจาก functional ใช่ไหมครับการออกแบบองค์กรแบบ functional แบบ department หรือแบบ pyramid ต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จมันต้องเปลี่ยนอีกอันหนึ่งนะครับอย่ามอง AI ว่าเฮ้ยองค์กรเราจะเป็น AI เราสร้างเองเลย build everything ก็ใช้คำนี้เลยนะองค์กรที่จะสร้างทุกอย่างอ่ะมีอะไรก็สร้างเพราะมีงบไงแล้วบอกว่าฉันต้องทําเองเราจะเห็นหลายองค์กรเลยเนาะที่บอกว่าพอจะมีอะไรต้องสร้างบอกไม่ใช่เลยฮะองค์กรที่เป็นผู้ชนะในยุค AI เนี่ยคือองค์กรที่เขาเรียกว่าปรับตัวได้อย่างรวดเร็วไม่ได้บอกว่าทำเร็วนะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วรู้ว่าเขาจะใช้อะไรรู้ว่ามีส่วนร่วมยังไงรู้ว่าเขาจะสร้างอะไรเป็นของตัวเองเพราะมันเปลี่ยนเร็วอ่ะเขายกตัวอย่างเลยนะว่าวันนี้ในมุมของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับจะเป็นลงทุนในองค์กรเองหรือจะเป็นลงทุนในสตาร์ทอัพเป็นกองทุนต่างๆพวกเนี้ยเขาบอกว่าวันนี้คุณลงทุนเสร็จอ่ะผ่านไปอีก2 สัปดาห์เม็ดเงินที่คุณลงทุนอาจจะเจอสตาร์ทอัพที่บอกว่าฉันมาด้วยไอเดียกับอะไรฮะ1 หัวแล้วก็ AI agent อีกเป็น100คุณลงทุน100 บาทอีกเจ้าหนึ่งเขาลงทุนแค่10 บาทอ่ะแล้วทำเสร็จก่อนด้วยเขาเริ่มต้นเฟรชอะเริ่มต้นแบบสดใหม่เขาไม่ได้เริ่มต้นแบบอื่นต้องไปนำเสนอนั่นนู่นนี่มันหมดละแต่ถ้าคุณทำแบบเดิมแล้วประสบความสำเร็จก็ยินดีด้วยเขาบอกว่ามันมีอีกหลายทางเลือกเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเห็นไหมถ้าเราบอกว่าเอา AI มาใช้ให้มอง AI เป็นอะไรฮะเป็นเพื่อนร่วมงานพอมีเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องมีอะไรฮะการกำกับดูแลหรือ governance ดูดีมันก็จะมีคำว่า AI governance คำนี้ก็จะมาแล้วสุดท้ายเขาบอกว่ามันก็กลับมาเริ่มเดิมฮะจากที่บอกว่าวันนี้สมมติการทำงานแบบเดิมโลกเก่าโลกเก่าคือโลกก่อนยุคอาร์เจนติกนะคืออะไรฮะมนุษย์ต้องอนุมัติใช่ไหมมนุษย์ต้องอนุมัติเราต้องเปลี่ยนหลักคิดอนุมัติไม่พอแต่ AI อนุมัติก็ได้แต่ผู้รับผิดชอบ AI agent น่ะหรือพนักงาน AI คนนั้นน่ะต้องมีไม่ใช่แค่ approval นะต้องเปลี่ยนจาก approval เป็น accountability ฮะ
1: รับผิดชอบในการใช้มัน

0: ถูกต้องคุณไม่ใช่เมนยาที่อนุมัติคุณไม่ต้องอนุมัติทุกเรื่อง
1: ครับ
0: แต่ทุกสิ่งที่ AI ใช้เนี่ยคุณต้องเป็นอะไรฮะหนึ่งกำหนดสิทธิ์การยืนยันตัวตนของ AI และ AI จะทำถ้าทำถูกคุณรับผิดคุณรับผลประโยชน์ถ้า AI เอเจนต์ท่านนั้นน่ะรับผิดคุณต้องรับผิดชอบนะ
1: ใช่
0: เปลี่ยนละดังนั้นเนี่ยผมว่ามันยากมากนะสำหรับองค์กรในไทยที่อะไรฮะเป็นงานฝาก
1: เปิด
0: มันเกิดยากจริงๆนะถ้าเป็นงานฝากมันไม่สามารถที่สมมติว่าทางผมเป็นยูโรปบางบทบาทที่คุณโค้ชบอกผมเป็นยูโรปเป็นที่ปรึกษาส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นดีเวลลอปเปอร์
1: ครับ
0: แล้วงานนั้นน่ะมันคุณต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้วคุณ
1: ม
0: บอกว่าโยนมาเลยแล้วผมบอก
1: ฮ
0: ผม
1: ะ
0: ไม่มีออทอไลซ์อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องออทอไลซ์ออกเทนยังไม่ได้เลยยืนยันตัวตนที่จะทําเรื่องนั้นยังทําไม่ได้เลยแล้วไม่มีออทอไลซ์แล้วจะทําได้ยังไง
1: ยัน ง
0: ะ
1: ไ
0: ครับดัง
1: มัน
0: ั้
1: น
0: น
1: ี่เข้ามาในองค์กรเรา
0: ดังนั้นใช่กลับมาเรื่องพูดมาทั้งหมดเนี้ย AI เนี่ยเป็นเครื่องมือถูกต้องแต่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ AI ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาโค้ชโอฮะที่บอกว่าหนังสือผมพูดมาต้องเยอะโค้ชโอปูมาให้ผมก็เลยบอกว่าทําไมหนังสือใหม่ของผมเล่มที่5ถึงออกมา
1: ครับ
0: นะครับผมบอกเลยฮะตัวทูหลักของผมเนี่ยไม่ได้สอนการใช้พร้อมการใช้ AI tools เลยนะครับเพราะว่ามันอัปเดตเสมอแต่สิ่งที่ต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยก็คือคนและองค์กร
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะครับเราก็บอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนจากการใช้ AI tools เนี่ยมาสร้างองค์กรที่พร้อมสำหรับการใช้ AI จริงๆนะครับซึ่งอันเนี้ยต้องขออนุญาตนะยังไม่ได้วางขายนะฮะแต่โค้ชโอบอกว่าพูดเถอะนะครับยังไม่ได้วางขายแต่ว่าหนังสือชื่อว่า Leading Transformation in the Age of AI นะครับก็คือคู่มือสำหรับผู้บริหารนะครับเพื่อจะสร้างองค์กรที่พร้อมใช้ AI จริงๆอย่างมีและ Governance นะครับขยายผลได้รองรับ AI ได้และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็วางจำหน่าย11กรกฎาคมเนี่ยภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเสร็จก่อนนะครับมันเลยวางจำหน่ายอเมซอน1กรกฎาคมนะครับตอนนี้ก็คือรอเวลาลอนช์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันที่ลอนช์11กรกฎาคมเดี๋ยวมีสิทธิ์พิเศษอยู่แล้วสำหรับผู้ติดตามชมรายการนะครับสิทธ
1: ผ
0: ิ์
1: ม
0: นั้นเป็นยังไง
1: รีบจองไว้ก่อนเลยผมรีบจองไว้ก่อนเลยนะครับพอพูดถึงเรื่องของการทำให้เกิดความเสมอภาคเนี่ยวันพรุ่งนี้ครับผมเชิญอาจารย์ธนแบงค์มาคุยต่อจากเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นอยู่ตอนนี้ว่าไอ้ระหว่างที่เราทํางานค้าขายไปเนี่ยมันมีต่างชาติที่ใช้ AI เนี่ยแบบออเคสเตรตนะบริหาร AI
0: ใช
1: หลา
0: ่
1: ยตัวเพื่อสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วก็บอมธุรกิจของคนไทย
0: ใช่
1: เฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะวันนี้มันถึงว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่มีเหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดความเท่าเทียมอย่างแท้จริงแต่มันเกิดทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างชัดเจนถ้าคุณใช้ไม่เป็นฮะ
0: ก่อนจะ
1: มัน
0: เท่าเทียมนะคุณต้องเท่าทันก่อน
1: เท
0: ต
1: ่
0: ้
1: า
0: อง
1: ท
0: ติ
1: ั
0: ด
1: น
0: ต
1: ก
0: า
1: ่
0: ม
1: อน
0: พรุ่งนี้
1: ใช่ต้องเท่าทันเพราะว่าจะได้เห็นภาพเลยว่าอ๋อเขาใช้กันอย่างนี้นี่เองแล้วมันทําให้เกิดผลลัพธ์ผลเสียอะไรเกิดขึ้นกับวงจรธุรกิจโอ้โหตอนนี้ก็เป็นว่าประเด็นดราม่าของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการโดนแย่งอาชีพหรือทําลายธุรกิจโดยเทคโนโลยีนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่พจน์ท่ามงคลเป็นอย่างสูงครับแล้วก็เดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ออกเมื่อไหร่แฟนๆจะต้องได้รู้ก่อนนะแฟนรายการเราได้รู้ก่อนนะครับใครสนใจใครชอบถ้าพิมพ์สนใจเอาไว้นะครับโอเควันนี้ครับหมดเวลาของ Thinking Connect ประจำวันพุธนี้แล้วนะครับขอบคุณอาจารย์พจน์ท่ามงคลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นอย่างสูงนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับลาท่านฟังไปนะตอนนี้เลยนะ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงศ์พันธุ์ธัญรัตกุล
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันกรมการศาสนานำคณะผู้นำศาสนา5ศาสนาร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำองค์กรทางศาสนา5ศาสนาประกอบไปด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกรวมถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้มีผู้แทนองค์การทางศาสนาทั้ง5ศาสนาผู้บริหารกรมการศาสนาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถวายสักการะเพื่อแสดงความเคารพความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมแสดงมุทิตาจิตถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาทรงส่งเสริมการศึกษาการศาสนาสงเคราะห์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างศาสนาอันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนมาตลอดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนับเป็นวาระมงคลสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงตำแหน่งในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์ไทยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและทรงปฏิบัติพระศาสนกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อทำรงรักษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปปลัดมหาไทยเดินหน้าแจ้งความตั้งคณะกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นลั่นหากพบใครผิดต้องยกเลิกผลสอบนายอศิสัมพันธาระปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นสืบเนื่องจากปปช.และตำรวจได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหลักฐานเป็นจำนวนมากและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการจัดกระบวนการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งปปช.สอบสวนกลางปปท.กระทรวงมหาดไทยโดยสั่งการที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้ดังนั้นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดแจ้งเมื่อวานนี้ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยจะมอบหมายอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนการได้ตำแหน่งไม่ถูกต้องจะยกเลิกผลสอบใช่หรือไม่ในอศิกล่าวว่าต้องดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งหากเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการการยกเลิกก็ต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนส่วนที่ผู้ที่บริสุทธิ์ต้องดูเพราะมีผู้สอบกว่า 300,000 คนส่วนใช้คำว่าไม่ได้เหมาเก่งนายอศิกล่าวว่าใช่แต่ตำรวจจะสอบถึงใครทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีศาลให้ประกันตัวติ๊กชิโร่ 200,000 ห้ามออกนอกประเทศความคืบหน้ากรณีศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีนายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้เสียชีวิต2คนบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567ล่าสุดภายหลังการอ่านคำพิพากษาทนายความของติ๊กชิโร่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวติ๊กชิโร่ในชั้นอุทธรณ์โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลและห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องในคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกัน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานุกนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับคุณธัญวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
12: ผมเนี่ยไม่ได้มองจอผมมองไปที่กล้องนะครับทีนี้คุยกับท่านผู้ฟังไปจริงๆก็ตัดไปเมื่อวานในคุยในบทความนี้กลมทีนี้ผมขออนุญาตกลับมาต่อนะฮะอันนี้หัวข้อเนี่ยคือเวลาที่เราอยู่ในเศรษฐกิจที่มันไม่โตหรือมีแนวโน้มจะถดถอยเนี่ยนะคนเก่งเขาจะทำยังไงคนเก่งเขาจะ seize advantage in downturn นะ เดวิดกับคุณแดเนียลเขาบอกไว้อันนี้ก็คือจริงๆแล้วเขาก็บอกไว้ตั้งแต่สมัยอเมริกามันดาวเทิร์นแล้วนะ
13: 2008 2009
12: คราวที่แล้วเนี่ยก็คุณอาทิตย์รีวิวหน่อยได้ไหม
13: ได้เราคุยกันถึงว่าไอ้นิยามแบบนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยเราต้องถามคำถามหนึ่งก็คือว่าอะไรคือ exposure ของเรานะ exposure เนี่ยก็คือตัวที่มันไปเปิดแล้วมีความเสี่ยงมีอะไรเข้ามาปะทะเนี่ยเนาะเราก็คุยไปถึงข้อแรกเนี่ยที่บอกว่า exposure อันที่หนึ่งคือต้องพิจารณาก่อนว่ามันมี scenario แบบไหนจะเกิดขึ้นได้บ้างนะซึ่งก็มีไกด์ไลน์ให้ไปด้วยว่าอย่างน้อยๆต้องมองทั้ง3สเต็ปนะ3 scenario ก็คือ1ก็คือเศรษฐกิจถดถอยประมาณหนึ่งอันที่2เนี่ยโอ้โหรุนแรงอันที่3ก็คือแบบโอ้โหถล่มสุดๆไปเลย3ระดับนะเพื่อจะได้ครับ
12: ทีนี้พอเวลาท่านวางอ่ะ3ฉากทัศน์นะหรือว่า scenario เนี่ย
13: ครับ
12: ก็คือเนี่ยก็คือก็ตกธรรมดานี่แหละคืออย่างปัจจุบันเนี้ยก็ตกธรรมดานี่แหละนะหรือว่าโอ้โหแนวโน้มจะถดถอยว่ะนะก็คือ GDP จะไม่โตเลย2ไตรมาสติดต่อกัน
13: อันนี้คือนิยามทางเทคนิคเป็นอย่างนั้น
12: หรือจะร่วงหนักเลยนะจะร่วงหนักเลยนะฮะทีเนี้ยท่านวางซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์ทั้ง3อันนี้แล้วอ่ะนะ
13: ครับ
12: จากนั้นก็ถามว่าไอ้ฉากทัศน์แต่ละแบบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรายังไงทีนี้การวางซีนาริโอหรือว่าฉากทัศน์เนี่ยสมัยก่อนมันก็ไม่ได้ยากมาก
13: ใ
12: ช่ไหมแต่ตอนนี้ไอ้ตัวแปรเนี่ยมันคือเรื่องภูมิรัฐศาสตร
13: ์โอ้มันเปลี่ยนไ
12: หมคือมันเปลี่ยนเป็นลายอาจจะครึ่งวันหรือว่าลายสามชั่วโมง
13: นี่ไงเออผันผวนแน่นอนตลอดเวลา
12: ทรัมป์เนี่ยนะบอกตกลงจะได้อะไรแต่ละไอ้บอกอย่างเงี้ยมาโอ้โหกว่าจะตกลงกันได้จริงเนี่ยเป็น20-30ครั้งเลยอ่ะ
13: คร
12: ับ แล้วพอตกลงกันวันศุกร์วันพฤหัสทรัมป์เซ็นปฏิแล้วนะน้ำเซนที่พระราชวังแวร์ซายพอดีเขาไปประชุม G7 พอดีตอนแรกก็จะให้คนอื่นเซ็นนี่แหละถามกันนึกครึ้มไงก็ไม่รู้ก็เซ็นเสร็จเนี่ยก็อีกฝั่งหนึ่งก็ให้ประธานาธิบดีอิหร่านเซ็นจริงๆแล้วเนี่ยจะให้แวนซ์กับประธานสภาเซ็นกลายเป็นว่าวันพฤหัสเนี่ยทรัมป์เซ็นกับประธานาธิบดีอิหร่านเซ็นใช่ไห
13: ม
12: แล้วก็วันศุกร์เนี่ยเจดีแวนซ์เนี่ยก็จะบินไปที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนี่ยไปพบกับอิหร่านเนี่ยแล้วก็ไปคุยรายละเอียดต่อว่ายังไงอะไรเงี้ยนะ
13: อ
12: ิสราเอลก็ยิงกันกับฮิซบุลลอห์อีกนะก็เลยไม่คุยต่อวันเสาร์ก็เลยไม่ได้คุยและแล้วก็เนี่ยอิหร่านก็เลยปิดช่องแคบเฮอร์มุดอีกตอนนี้จะคุยกันต่ออยู่ทรัมป์ก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะถล่มอิหร่านอะไรเงี้ยได้ไหม
13: อ
12: ย่าไม่คุยละคือตอนนี้เหมือนกับทรัมป์เนี่ยไปจีบอิหร่านนะคือไปจีบอิหร่านนะแล้วอิหร่านงอนอิหร่านรู้มาจีบนี่เพราะว่าใน MOU เนี่ยก็คืออิหร่านได
13: ้อิหร่านรู้ว่ามาจีบ
12: ใช่ไหม
13: อิหร่านสถานการณ์โพซิชั่นรู้โพซิชั่น
12: เนี่ยเดี๋ยวมานั่งดูเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านมันก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่านิวเคลียร์ที่จริงก็คือปิดเฮอร์มุดนี่แหละคือนิวเคลียร
13: ์มีอำนาจมากกว่า
12: ทิ้งได้นะเล่าคุณทิ้งไม่ได้ไงแต่เฮอร์มุดเนี่ยมันทำได้เอออ
13: ันนี้เหมือนเขาเรียกกระทงนัดหยุดงานได้อะไรทำให้เขาเดือดร้อนได้
12: ใช่ไหม
13: อารมณ์นั้น
12: เขาก็ให้อิหร่านส่งน้ำมันออกได้ก็ไม่ได้โดนจีนบีบไงไม่งั้นคุณขายได้ก็จริงเนี่ยขายลดราคาจีนก็บี้ตายเลยเหมือนทุกวันนี้รัสเซียขายน้ำมันได้แต่มันโดนบีบไ
13: ง
12: ขายกับทุนเนี่ยพูดง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวอเมริกากับพันธมิตรก็จะเอาเงินไปช่วยฟื้นฟูอะไรพวกนี้เหมือนทำแผนมาแฉอ่ะใช่ไห
13: ม
12: ก็คือทำให้อิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบโลกเพราะอิหร่านเนี่ยมันเป็นเวียดนามได้มันเป็นเวียดนามได
13: ้โอ้มีศักยภาพ
12: เป็นจีนได้พูดง่าย
13: มีศักยภาพ ซ่อนเลนส์
12: มิลานเนี่ยเป็นจีนได้เอางี้แล้วกันพูดง่ายๆผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตไปเนี่ยอาจจะเหมือนท่านประธานเมาผู้นำสูงสุดที่เสียชีวิตไปเนี่ยของอิหร่านเนี่ยสืบทอดอุดมการณ์มาจากโคเมนีโคเมนีก็มองว่าตะวันตกมองอเมริกาเนี่ยเป็นซาตานของเขาว่าอิหร่านเนี่ยเป็นรัฐศาสนาไงใช่ไหม
13: ก็
12: เป็นศัตรูเป็นซาตานอะไรเงี้ยแล้วก็เนี้ยคาเมนีเนี่ยก็ขึ้นมาก็สืบทอดจากโคเมนีคือโคเมนีขึ้นมาได้10ปีแล้วก็เสียชีวิตแล้วคาเมนีเนี่ยเมื่อก่อนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มาเป็นผู้นำสูงสุดแทนแล้วก็ตั้งตำแหน่งเป็นอายาตุลลอห์แล้วก็อันเนี้ยก็สร้าง IRGC ขึ้นมาคุมทั้งปืนคุมทั้งเงินอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
13: ม
12: จนมันใหญ่เกินไปคุมมากคนที่คุมได้ก็มีก็เสียชีวิตไปแล้วใช่ไห
13: ม
12: เป็นผู้ก่อตั้งอ่ะใช่ไหม
13: ครับ
12: ตอนนี้ก็จะเหมือนเป็นคาเมนี่เนี่ยก็จะเหมือนเป็นทันเหมาไงแต่ตอนนี้ประเด็นก็คือเนี้ยอเมริกายื่นมาเนี้ยใครจะเป็นเติ้งไง
13: นี่จะดีนั่นคือจะเป็นรีฟอร์มจะปรับระบบปฏิบัติการในประเทศแล้วทำให้ศักยภาพมันออกมาที่ถูกปลดปล่อย
12: แต่ว่าไอ้จีนเนี่ยมันไม่มีไอ้จีนหรือเวียดนามเนี่ยมันไม่มีอิสราเอลอยู่ไง
13: โอเค
12: เข้าใจป่ะ
13: อันนี้ดู
12: เพราะต่างกันเพราะเรื่องมันไอ้เวียดนามก็เรื่องของเวียดนามไงมันไม่มีอิสราเอลไง
13: ที่เป็นคู่ขัดแย้งนะ
12: แต่นี้อิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดอิหร่านมันโตขึ้นมาเนี่ยอิสราเอลก็กลัวไงแต่ตอนนี้ถ้าดูฟังก็นึกภาพประเทศไทยเนี่ยมันก็เราก็เหมือนเป็นในทางยุทธศาสตร์ในสมัยสงครามเย็นเราก็เหมือนตำแหน่งที่ตั้งเราเป็นอิสราเอลไงแล้วเราอ่ะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยเราให้ใช้ไทยเป็นฐานไปตีเวียดนามไง
13: ก็นี่เป็นจุดยุทธศาสตร์เลยว่าของ
12: เมกันในสงครามเวียดนามอ่ะเรามีตักลีมีอุดรมีมีอะไรเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมเราอ่ะไปตีเหมือนอิสราเอลเนี่ยไปตีอิหร่านเลยแล้วเรายิ่งกว่าด้วย
13: ฐานที่บ้าน
12: เพราะว่าเราอ่ะให้อเมริกาเนี่ยใช้ประเทศเป็นฐานแล้วเวียดนามในเวลานั้นนี่ก็เหมือนอิหร่านเลยบุกเลยบุกไปยึดกัมพูชาแล้วบุกมาที่ไทยอยู่นะคุณอาทิตย์บุกมาที่ช่องบกนี่แหละแล้วเข้าใจว่าในเวลานั้นหลังจากนั้นเนี่ยจีนเนี่ยทำสงครามสั่งสอนมั้งเขาก็เลยต้องกลับไปปะใช่ไห
13: ม
12: ตอนนั้นเรากลัวจะตายสมัยผมเด็กๆผมกลัวเวียดนามจะบุกไงต้องสวดมนต์เลยอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันลบเก่งไงก็มีคนบอกเลยโอ้ยมันมาไม่ถึงเทพหรอกมันรถติดพูดตลกอะไรพวกนี้เนี่ยไหมกลัวแย่เลย
13: กลัว
12: มันจะแบบเอาไอ้มาถล่มไอ้แถวตะวันออกอ่ะเครื่องบินนะฮะใช่ไหมมันลบเก่งไงเราคือเราอ่ะก็เก่งนะแต่ว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ลบเท่าเขาไงใช่ไหม
13: ถูก
12: แต่ตอนนี้คุณ
13: กลัวเนาะเข้มข้น
12: กลัวเวียดนามมาแล้วตอนเนี้ย
13: เอาผลทางเศรษฐกิจเหรอ
12: ก็ไม่ได้กลัวไงใช่ไหม
13: คนละบริบทแล้วมันคนละบริบทแล้ว
12: ก็เหมือนกัน
13: แหละทางการค้าทางเศรษฐกิจ
12: ไอ้อิหร่านเนี่ยนะท่านผู้ฟังอิหร่านเนี่ยมันคือจีนของตะวันออกกลางนะ
13: อันในแง่อารยธรรมในแง่อะไรแบบนี้นี่มันก
12: ็แล้วมันคืออิสราเอลที่ใหญ่เป็น5เท่า10เท่าอ่ะ
13: ม
12: ีความหมายก็คือว่าอิหร่านเนี่ยมันใหญ่ที่สุดเลยนะในตะวันออกกลางอ่ะประชากรมีประเทศไหนมีตั้งเกือบร้อยล้านไม่มีซาอุสามอยู่เบใช่ไห
13: ม
12: นะฮะแล้วก็ในแง่อารยธรรมมันต้อง 2,000 กว่าปีอ
13: ่
12: ะ200ปี
13: ใช่ใช่ใช่
12: แล้วชาวเปอร์เซียนี่เก่งจะตายคุณไปดูประวัติศาสตร์สิคิดเรื่องอาระบึงอาระบิกเอ้ยเรื่องคือมันเหมือนฮั่นเลยอ่ะมันคือมันเก่งเหมือนฮั่นใครที่มายึดเปอร์เซียเนี่ยนะมันเหมือนกับโดนเปอร์เซียกืนว่าอารยธรรมเลยนะคล้ายๆเลย
13: เออ
12: นะเสียงกระท้อนแล้วนะดูนะคล้ายกระท้อนนะครับแล้วก็เนี้ยแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นชาติพ่อค้าด้วยนะเนี่ยเป็นชาติพ่อค้าด้วยนะอิหร่านเนี่ยนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อะไรมันมีเยอะไงเพราะนั้นจะเปลี่ยนหรือเปล่า ทีนี้อิหร่านก็รู้แล้วว่าทรัมป์เนี่ยมาจีบงอนไงไม่เอาแล้วนะคุณจะมาโพสต์ เธอมาโพสต์ว่าจะมาถล่มฉันเนี่ยฉันไม่คุยแล้วนะอะไรเงี้ย ทรัมป์ก็ต้องเอาใจไงหรือว่าเ นี่ยไม่เอาแล้วนะเห็นไหมบอกว่าไม่ให้ไปถล่มไอฮิบุลล์เนี่ยนะ อะไรเงี้ย ทรัมป์ก็เลยต้องไปบอกไอเนทันยาฮูไงนี่ท่านจะพูดก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งเชื่อมั่งคือจะไม่เชื่อก็ไม่ได้ไอ้จะเชื่อเดี๋ยวตัวเองก็เลือกตั้งตุลากูก็จะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ย
13: ก็ต้องวางตัวแบบนี้อยู่บน
12: เชื่อมั่งไม่เชื่อเดี๋ยวก็พยศ
13: เนี่ย
12: ต้อง
13: เชื่อ
12: พยศอะไร
13: เดินบนเส้นเชือกเอออ
12: ันนี้เหมือนก็เป็นอิสราเอลก็เหมือนเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยที่ยังไม่ได้เลิกย
13: ัง
12: ไม่ได้เลิกเออก็ยังสนิทก็ยังสนิทกันอยู่มีแฟนสองคน
13: น่าสนใจ
12: นี่ก็ไปจีบ
13: แบบนี้
12: น่าสนใจใช่ไหมอันอย่างนี้คุณจะเขียนฉากทัดยังไงอ่ะ
13: เห็นภาพโอ้โห
12: ใช่ไหมเขียนฉากทัดยังไงอ่ะ
13: เออมีแต่ความแบบนั่นเลยนะไม่แน่ไม่นอนจะห้องแง่ไม่งอนหรือเปล่า
12: ก็แล้วท่านผู้ฟังดูไอ้ทำไมเขาต้องปกป้องฮิบุลล์ฮิบุลล์มันใจได้ใจถึงได้ตอนที่อิหร่านถูกโจมตีมีฮิบุลล์เท่านั้นเนี่ยที่โจมตี
13: อ
12: ิสราเอลให้อูตีเดือนหนึ่งยังไม่ช่วยเลยอูตีมันก็อูตีเนี่ยมันคุมเยเมนเหนือมั้งคุมแรกอูตีคุมประเทศเยเมนน่ะแล้วมันก็ต้องเอาเงินมีเงินมันก็ต้องไปดีกับซาอุเอาเงินมันสิไม่งั้นเดี๋ยวฉันถล่มนะซาอุมีท่อไงไปโผล่ลงทะเลแดงไงอันนี้ก็โอนนะอูตีต้องเดือนหนึ่งจะมาแล้วไม่เคยมาช่วยด้วยฮามาสเนี่ยยังบอกเลยฮามาสตัวไม่ได้บอกเลยอย่าไปตีกาตาร์อะไรพวกนี้นะไอ้กาตาร์มันช่วยดีให้ไงมีใจถึงเนี่ยมีแต่ฮามาสนะส่วนกองกำลังในอิรักนี่ปราบปลายเขาก็ต้องโปรเทคเด็กเขาไง
13: ใ
12: ช่ไหมทำไมถึงพูดใช่ไหมแล้วท่านผู้ฟังจะเขียนซีนาริโอยังไง
13: โอ้โห
12: มันยากมันยาก
13: มีความไม่แน่นอน
12: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีเจน AI มันก็ไม่ยาก
13: เ
12: พราะว่าอย่างกรณีของคลอสเนี่ยมันเชี่ยวชาญเรื่อง Excel ท่านก็ใส่ตัวแปรไปดิว่าถ้าน้ำมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันตีอย่างนี้น้ำมันขึ้นขนาดนี้ไอ้ดอลลาร์อย่างนี้ปุ๊บมันคือจะต้องฉากทัศน์คุณต้องเปลี่ยนยังไง
13: ใช่
12: แต่ถ้าฉากทัศน์มันไม่นิ่งเนี่ยมันก็ลำบากคือคุณเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะปรับกันแบบเป็นรายชั่วโมงนี่มันก็ไม่ไหวเว้ยมันก็ไดนามิกเกินใช่ไหมแต่อันเนี้ยท่านผู้ฟังเวลาท่านเขียนฉากทัศน์เนี่ยท่านจะต้องเขียนแล้วก็ดูว่าเนี่ยพอเวลาตัวแปรอื่นๆมันเกิดขึ้นและฉากทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันกระทบธุรกิจท่านยังไงยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าท่านเป็นร้านอาหารเนี่ย
13: ครับ
12: โอ้โหคุณเห็นไหมที่เขาแชร์กันนะขายได้ 2,800 เหลือเข้ากระเป๋าตัวเอง 1,100 กว่าบาทเองหรือมีคนเนี่ยแชร์กันเนี่ยอาหาร300เนี่ยรับมาเหลือแค่100เดียวเองค่า GP ค่าโฆษณาค่าธรรมเนียมค่าแวดเนี่ยเหลือ100กว่าบาทไม่เจ๊งวันนี้เจ๊งวันไหนอย่างเงี้ยท่านก็ต้องมานั่งดูแหละว่าท่านจะเป็นทาสไอ้ซอฟไอ้พวกแพลตฟอร์มไปเรื่อยๆ
13: แพลตฟอร์มหรือเปล่าแล้วถ้าไม่เป็นท่านจะหาลูกค้ายังไง
12: ท่านจะปลดแอกเนี่ยท่านจะปลดแอกยังไงใช่ไหมไอ้ตอนนี้เวลาเดี๋ยวนี้มันทำธุรกิจมันขึ้นมาง่ายไงทำก็เห็นคนอื่นทำเสร็จปุ๊บก็โปรโมทผ่านโซเชียลนะแล้วก็พอเข้าแพลตฟอร์มก็ยิงโฆษณาไปมันขึ้นไงแต่ว่ามันไม่มีฐานไงฐานมันไม่มั่นคงไง
13: โอ้โหคุณเดือดพูดประโยคนี้ผมคิดว่านี่แหละคือแรงดึงดูดของแพลตฟอร์มเลยแหละเพราะมันทำให้คนขึ้นง่ายแต่สร้างตัวยากแล้วต้องไปย
12: ืนทาแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็คืออัลต้าโปรเซสซิ่งฟู้ดของไอ้ร้าน
13: อาหาร
12: หรือว่าอะไรทั้งหลายแหล
13: ่ช็อปเอางานสาธารณ
12: ใช่ไหม
13: ของการ
12: คือมันก็มายั่วไงโอ้โหกินแล้วก
13: ็ช่วยให้เราง่าย
12: ใช่ไหม
13: เราง่ายเหมือนเราง่ายเราเร็ว
12: ภาพโปรเซสซิ่งฟู้ดอ่ะอาหารแปรรูปสูงๆมากมายอ่ะกินไปก็ไม่มีสารอาหารเลยแต่มันอร่อย
13: เหมือน
12: ไม
13: ่
12: มีสารอาหารกินไปนี่ทำร้ายร่างกายตาย
13: โอ้
12: เหมือนกันหมดเวลาเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่นะสำหรับคุณอาทิตย์นะ
13: ครับผม
12: แต่ผมเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์พบกันใหม่แต่ว่าคุณอาทิตย์จะคุยกับอาจารย์นันทนาต่อพรุ่งนี้ผมก็จะคุยกับคุณพัฒน์ต่อนะฮะตอนนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ
13: ครับคุณอาจารย์พักสักครู่ครับ
11: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
3: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
15: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
14: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
15: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
16: พาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
17: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
18: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
10: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูณ
13: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
19: สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าโปรยไปหลายอันแล้วโปรยเสร็จก็พาผู้ฟังออกทะเลเลยยังไม่ได้พูดถึง The Wealth Money Can't Buy ที่เข้าถึงแก่นจริงๆนะคะอะไรบ้างที่เงินซื้อไม่ได้เงินซื้อการเติบโตในหน้าที่การงานไม่ได้การพัฒนาตัวเองมันอาจจะมีนะบางอันเช่นถ้าเราไปซื้อเทรนนิ่งคอร์สอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เงินเน
13: า
19: ะ
13: นั้นเหมือนลงทุนกับการพัฒนาอะไรอย่างเง
19: ี้ยแต่ว่าตอนที่ไปนั่งฟังเนี่ยต้องหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยเงินช่วยไม่ได
13: ้เราต้องทำงานในแง่นั้นกับเงินด้วย
19: ใช่นะ
13: ถ
19: ึ
13: งตรงหน้าด้วย
19: ที่สองสุขภาพนะใช้มันสิ้นเปลืองไปวันไหนที่มันผุพังเข้าโรงหมอเนี่ยเงินก็คงซื้อได้แต่มันคงไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะ
13: ครับ
19: อันที่3ครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวอันที่4งานการทำงานให้เนียบเงินซื้อไม่ได้มันอาจารย์ชอบอ่ะคำว่าคำภาษาไทยอ่ะตั้งใจนะคือมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการเอาหรือใส่ใจคือมันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรการลงไปทำไม่ใช่ว่าแค่สักแต่ว่าทำมันต้องตั้งใจหรือใส่ใจด้วยนะคะอันที่ห้าก็คือเงินจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อทำให้เรามีอิสระในการที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างรวมถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นวงสังคมก็คือการที่เรามีอยู่ในท่ามกลางกัลยาณมิตร นะคะนอกจากเราเอื้อฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแล้วในทางกลับกันคนอื่นก็อาจจะเอื้อฟื้อเผื่อแผ่กลับมาแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องเอาเงินแลกกันไปแลกกันมาแต่อาจจะเป็นในรูปแบบของความช่วยเหลือเกื้อกูลคำปลอบโยนคำแนะนำต่างๆอันต่อมาก็คือการผจญภัยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอะแต่แบบเราไม่ได้ไป experience ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเผชิญโลกแบบโลกกว้างนะคำว่าโลกกว้างอาจจะไม่ได้หมายถึงไปต่างประเทศก็ได้ที่พูดแต่ว่ามันมีที่มากมายเลยอย่างมิวเซียมอย่างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะ
12: ม
19: ีถ้าไปเนี่ยมีแต่คนต่างชาติเข้ามาดูนะแล้วเขาต้องเสียเงินแพงกว่าคนไทยแต่เรากลับไม่ไปดูเรากับไม่ไปดูเลยว่าถ้าอาจารย์จะไปเนี่ยอาจารย์จะชอบที่เป็นพวกเขาเรียกอะไรพระพุทธรูปกับเทวรูปที่เป็นหินแกะสลักอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีของขอมของอะไรแล้วแบบองค์ใหญ่อลังการเลยนะแบบประมาณเหมือนตึกชั้นครึ่งแบบรูปใหญ่มากแต่ว่าเรากับอยากจะไปดูฟาโรเราอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นึกออกไหมแล้วก็
12: ข้ามไปนู่นเลย
19: ข้ามไปนู่นเลยหรือเราไปอังกอร์วัดเนี่ยเราจะไม่เห็นสิ่งนี้เลยเพราะเขาอะถอด
12: เขาย้ายหมดแล้ว
19: เขาย้ายไปอยู่ไหนบ้างแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งซึ่งเอามาจากบูโรพุทโธนะที่เป็นพระพุทธรูปที่มาจากหินภูเขาไฟอะไรเงี้ย
12: ที่มาจากตอนทวามาจาก
19: ใช่ใช่ใช่ใช่
12: นะหรือวัฒนธรรมทวาราเขาเรียกไม่ใช่ทวารศรีวิชัยทางภาคใต้และในภาคพื้นเนาะแถวนี
19: ้แล้วคนแล้วพระพุทธรูปไอ้เทวรูปที่อาจารย์จะต้องไปเยี่ยมทุกครั้งที่ไปก็
12: คืออ
19: วโลกิเตศวรที่แขนขาดเน
12: า
19: ะแล้วแบบเอี้ยวตัวลงนิดนึงอ
12: ่
19: ะอันนี้องค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดถือว่าแบบสวยที่สุดในอันติดอันดับโลกเลยอะไรเงี้ยนะ
12: องค์ที่ท่านพุทธาจำลองขึ้นมาแล้วอยู่ที่สวนโมกด้วยถ้าจำไม่ผ
19: ิดใช่ๆนะก็คือองค์นี้สวยที่สุด
12: โบราณคดีศิลปากรก็จะมีองค์จำลองเนี่ยอยู่ด้วยใน
19: นี้นะแล้วเราแบบมีองค์ที่สวยที่สุดอ่ะแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่ไปดูเนาะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับอวโลกิเตศวรเนี่ยก็คือพระพิฆเนศซึ่งพระพิฆเนศปางเนี้ยก็คือพระพิฆเนศที่กรมศิลปากรเอามาใช้เป็นตราสัญลักษณ
12: ์
19: ก็คือนั่งองค์นั่งแล้วก็ตัวองค์ท้วมๆหน่อยจะมีพระพิฆเนศแบบต
12: ั
19: วพร้อมๆแบบใช่ๆๆอย
12: ู่ในห้องเลยนะห้องจัดแสดงนะก่อนทางออกนะ
19: ตรงนั้นตรงทางออกเลยนะคะก็เลยแนะนำว่าคนไทยรู้สึกจะเสียอยู่ไม่กี่บาทอ่ะแล้วถ้าสวเข้าฟรีนะคะ
12: นี่
19: ชอบมากเลยนะ
12: มีไม่ใช่แค่อะไรนะมียศเสื่อมยศอันนี้นี่เรียกว่าม
19: ีแก่ได
12: ้มี
19: แก่ได้อภิสิทธิ์แก่แต่นอกในแผ้วอยู่ของเนื้อนุพคุณ
12: โอ้โห
19: เอาจริงๆอาจารย์แบบคือในที่สุ
12: ด
19: ตอนที่พอว่างเนี่ยอีกที่ที่จะไปก็คือโมฆะ
12: พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของคุณวิชาชื่ออะไรบุญชัยเบญจรงค์คุณใช่
19: ใช่ใช่สวก็เข้าฟรี
12: เอาเหรอ
19: จริง
12: สว
19: เข้าฟรีแล้วสวฝรั่งก็เข้าฟรีพาเพื่อนไปเนี่ยก็เข้าฟรีแล้วเราไปเดินนะเดินละเลียดนะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเขามีร้านกาแฟอร่อยมากในบรรยากาศที่งามอ่ะบรรยากาศมันงดงามมันมีรูปปั้นมีอะไรมีสถาปัตยกรรมมีประติมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟเนี้ยมันก็ติดอยู่กับสนามที่มีลักษณะคล้ายๆแอมพิเทเตอร์เราก็ไปนั่งสนามหญ้าแล้วก็กินกาแฟอะไรเงี้ยใช่อยู่หลักสีนี่เองนะคะเชิญชวนเลยว่าถ้าท่านผู้ฟังเป็นส
12: องบ้านอาจารย์นี่ก็ไปไม่ไกลเลยเน
19: า
12: ะ
19: โอ้ยสบายมากเลยอ่ะ
12: ถือว่าอยู่ละแวกไม่ไกลมากมานิดเดียวออกแยกมา
19: คุ้มสุด
12: ถ้าใครจะไปอย่างในเมืองไม่ถึงหลักสี่ด้วยมันคือก่อนหลักสี่แยกหนึ่งใช่ไหมแยกตรงข้ามเกษตรอ่ะ
19: ใช่อยู่ตรง
12: แจ้ง
19: วัฒนะงามวงวันเพื่อจะเชื่อมไปแจ้งวัฒนะเนาะอยู่ตรงนั้นอ
12: ่
19: ะ
12: ก็คือ
19: ประมาณนั้น
12: ยิ่งตอนนี้ถ้าใครนั่งรถไฟสายสีแดงเนาะก
20: ก็ลงข้างหน้าพอดีถ้าจำไม่ผิดนะ
19: ใช่ใช่ใช่นะก็อันนี้เป็นอันที่อาจารย์กำลังจะพูดว่าเรา explore คำว่า explore หมายถึงว่าเราเข้าไปดูซิว่าเออแบบที่อื่นเขาทำอะไรกันถ้าอาจารย์จำได้เรื่องพ่อจนสอนลูกเรียนเก่งที่เราเคยอ่านกันแบบน่าจะ 6-7 ปีมาแล้วเนี่ยก็คือว่าพ่อ
20: นาน
19: มาก
20: คุณพ่อชาวเกาหลีใต
19: ้ใช่ที่ลูกแบบเรียนไม่เก่งอ่ะแล้วคุณพ่อเองก็เป็นประมาณนักเขียนที่ไส้แห้งอ่ะคือแบบว่าขายงานอะไรก็ไม่ค่อยได้
20: ซ
19: ับ
20: ในแง่เม็ดเงินอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเขาอาจจะมีซับในแง่อื่นความมั่งคั่งในแง่อื่นนะ
19: นี่แหละคือความมั่งคั่งของผู้ชายคนนี้ก็คือว่าหนึ่งเขาตัดหนังสือจำได้ว่าเขาตัดหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นการบ้านให้ลูก
20: โอ้
19: คือหมายว่าเป็นแบบฝึกหัดให้ลูกนะหัดอ่านภาษาอังกฤษโดยที่ลูกไม่จำเป็นต้องไปติวที่แพงๆเพราะเขาไม่มีเงินแต่เขามีปัญญาเขาก็ทำสิ่งนี้ในขณะเดียวกันเขาก็พาลูกนั่งรถสาธารณะรถเมล์รถไฟของเขาเนี่ยไปฟังเพลงฟรีนะเช่นออเคสตรามิวสิกอินเดอะพาร์คอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วในขณะที่ไปฟังเพลงฟรีๆเนี่ยเขาก็อธิบายให้ลูกฟังว่าอันนี้เป็นใครสมมตินะเป็นชูเบิร์ตเป็นคนดังๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลูกก็เข้าใจเพลงคลาสสิกไปด้วย
20: อันนี้เป็นโฮมสกูลไกลๆอันนี้เป็นโฮมสกูลไกล
19: ๆแล้วก็พาไปมิวเซียมซึ่งเข้าฟรีอยู่แล้วนะพาไปมิวเซียมก็เท่ากับเรียนประวัติศาสตร์เนาะเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงสมัยหอมสมัยทวาราวดีสมัยนู้นสมัยเนี้ยแล้วเราก็ลูกก็เท่ากับเรียนประวัติอาจจะเรียนประวัติศาสตร์เกาหลีเพราะนั่งเป็นหนังสือเกาหลีนะว่าพระเจ้านู้นพระเจ้านี้ทำอะไรยังไงใช
20: ่ผ่านอาคารบ้านเรือนอะไรนะ
19: แล้วก็ลูกก็เข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้ในที่สุดแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่อ่านนอกเวลาเรียนของเกาหลีคือมันก็ว่ามันสามารถสร้างแรงบันดาลใจและอาจจะทำให้เด็กไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปมด้อยถ้าหากว่าไม่มีเงินจะไปเรียนพิเศษแพง
20: เออดีมากดีมากผมชอบเรื่องนี้ชอบมาก
19: นะคะก็รู้สึกพ่อจนสอนลูกเรียนเก่งประมาณเนี้ยชื่อหนังสือประมาณนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายของความมั่งคั่งก็คือว่าเราต้องเซอร์วิสคนอื่นได
20: ้
19: เมื่อตัวเองได้ดีหรือพอมีกำลังใช้คำว่าได้ดีมันอาจจะเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นนามธรรมเน
20: า
19: ะแค่ไหนที่แปลว่าได้ดีสมมติเรากำลังรู้สึกไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ออกไปช่วยเรากำลังจะบอกว่
20: า
19: ถ้าเรามีกำลัง
20: ซึ่งไม่รู้ว่านั่นเป็นความรู้สึกหรือเป็นความจริง
19: เออถ้าเรามีกำลังก็ไปเซอร์วิสสังค
20: ม
19: ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะคะซึ่งจริงๆเราทำได้เพราะว่าถ้าเรามีแรงเนาะถ้าเราไม่มีแรงก็ไปให้ปัญญาเพราะเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็ให้ปัญญาให้ความรู้กับสังคมก็ได้นะก็คือออกไปช่วยเหลือสังคมซึ่งอันนี้จริงๆแล้วคนที่เป็นสวทำได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นสวจะต้องระมัดระวังก็คือมักจะนะนี่อาจารย์เห็นจากประสบการณ์มักจะสถาปนาตัวเองเป็นไปสั่งไปสอนแทน
20: อ่
19: ะนึกออกไหมคือด้วยความที่ว่าฉันผ่านตรงนี้มาฉันมีตำแหน่ง
20: แล้วยังติดกะไอ้พวกนั้นอยู
19: ่คือเลยมีลักษณะที่แบบมันมีลักษณะคอมมานด์ลักษณะการสั่งการอะไรเงี้ยซึ่งขอคนรุ่นใหม่มาซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นลูกน้องกับเราเขาก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี
20: ้ถ้าเกิดอาการแบบนั้นเนี่ยจริงๆคือในคราบของการที่เหมือนจะออกไปให้เนี่ยจริงๆก็คืออาจจะเอาไปเอาความยอมรับนับถือเพิ่มเติมเอา
19: โดยไม่รู้ตัว
20: ไม่รู้ตัวในนามของการให้เนี่ยอาจจะเป็นการไปเอาหรือไปคว้าหรืออะไรมันต้องดู
19: หรืออาจจะไปยึดบางอย่างไปเพื่อยึดตัวเองกับบางอย่างดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าท่านทั้งหลายที่ออกไปช่วยอาจารย์เชื่อในเจตนาดี
20: อ
19: ย่างสุดหัวใจเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังและอีกอย่างนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยประสบการณ์ที่เราประสบความสำเร็จอันนั้นน่ะมันอาจจะเอาไปมันอาจจะเป็นชุดความรู้ที่เอาไปแล้วอะแต่สิ่งหนึ่งอะที่เรามีอะก็คือเรามีความฉลาดที่เราผ่านตรงนั้นมาแล้วก็เรามีเขาเรียกอะไรอะจะใช้อะไรดีเรามีปัญญาเรารู้แจ้งแต่ว่าอย่าไปทำ ทำตัวเป็นเหมือนครูทั้งหมดอาจจะต้องทำตัวเป็นเหมือนโค้ชก็คือว่าช่วยเขาเติบโตในขณะเดียวกันเราก็ต้องถอยตัวเองออกมาระดับหนึ่งที่จะไม่เข้าไปครอบงำอาจารย์จะเห็นคนที
20: ่ไปวางเท่าวางเท่าวางเท่าแต่ว่ามีต่างวางเท่าแต่มีต่างแล้วก็ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็น่าจะเป็นวิธีที่
19: ใช่
20: ไม่ค่อยมีคือผมที่คิดว่าถ้าเมื่อไหร่คนเราไม่ได้ไปวางตัวเหนือกว่าหรือจะไปครอบเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอาจารย์ไม่ว่าจะเจนไหนก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่วิธีเข้าหาและวิธีวางตัวมากกว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องความขัดแย้งในเรื่องเจเนเรชันเท่ากับเรื่องการยึดติดในการวางตัวหรือเรื่องเผื่อไปว่าเราคิดว่าเราสูงกว่าต่ำกว่ามันมีความแบบนี้อยู่แล้วมันจะทำให้เรื่องมันยุ่งโดยไม่จำเป็น
19: คืออะไรที่พอมันเสียสมดุลเนาะที่มันมากไปเราพร้อมให้นะแล้วก็บางทีคนเขาไม่พร้อมรับหลายครั้งนะอาจารย์พร้อมให้แล้วอาจารย์ก็เข้าไปโถมใส่เขาอะ
20: เฮ้ยไม่ใช่ชุดอะไรเงี้ยเขายังไม่นิมนต์
19: เขายังไม่นิมนต์ก็จัดเทศซับ
20: เขายังไม่นิมนต์
19: ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพอเราแต่แบบด้วยความที่เราอยู่กับนักเรียนแล้วเราเห็นปฏิกิริยาแล้วรู้ว่าเอ้ยแบบเราเริ่มสร้างความ
20: ใส่จะล้ำเส้นใช่ไหมอาจารย์จะออกใจไปก่อน
19: ก็จะถอยก็จะถอยออกมาค่อยถอยโดยที่ไม่จะต้องไปสร้างอะไรขึ้นมาแล้วแต่เรารู้ตัวเองแล้วว่าล้ำเส้น
20: บางคนถ้าแบบปฏิกิริยาแบบถ้าแบบไม่ทันรู้ตัวเลยบางทีก็มีตัดพ้อบางทีก็นู่นนี่นั่นไปเลยนะกลายว่า
19: อุตส่าห์มาช่วยแล้วเห็นนั่นยังอะไร
20: ตัดพ้อกลายเป็นตัดพ้อไปเลยว
19: ่
20: าครับ
19: แล้วพอเกิดการตัดพ้อนะบรรยากาศเสียเลยอะ
20: จบแล้วล่ะ
19: จบฉันคือแบบว่าเริ่ม
20: ไม่ใช่ตัดพ้ออย่างเดียวเหมือนพวงอะทวงอะไรบางอย่างนะไม่มีแน
19: ่
20: นะ
19: แล้วมันก็เกิดการอึดอัดเนาะสู้สมมุติว่าถ้าเราไม่แมชนะเราอาจจะถอยมาแล้วหรือไม่ก็นั่งห่างๆแล้วแต่เขาให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาอยากจะต้องการอะไรเขาอาจจะหันมาว่าอาจารย์ณัฐพรว่าไงคะในเรื่องนี้อะไรเงี้ยจากเดิมที่เราอาจจะเข้าไปจ๊อกกี้เจ้าการอย่างนั้นสิอย่างนี้สิเราอาจจะต้องถอยออกมาซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นศิลปะเพราะไม่มีใครรู้ว่าแค่ไหนมันคือพอดี
20: ถูก
19: นะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่ความมั่งคั่งประการที่หนึ่งก็คือการเติบโต
20: เรื่องอะไรครับการเติบโต
19: นิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันเพราะฉะนั้นคำที่เพิ่มขึ้นมาของการเติบโตไม่ใช่แค่การพัฒนาตัวเองทุกวันนิสัยของคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองทุกวันนิสัยของคนที่เห็นคุณค่าว่าสิ่งนี้จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะความมั่งคั่งภายในและแก่นแท้ของเจ้าคืออาณาจักรของเจ้าเองอันนี้คืออะไรนะเขาเรียกอะไรกวีนิพนธ์เนาะรูมิเขียนเอาไว้นะคะ
20: โอ้เป็นอาณาจักรเลยเหรอนี่เหมือนจะว่าเราก็เป็นผู้ครอบครอง
19: ถูก
20: ดินแดนแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียวเป็นหลัก
19: ใช่ใครเอาไปก็ไม่ได้นึกออกไหมใครเอามาใส่หัวเราก็อาจจะได้เช่นบังคับให้ท่องจำก็อาจจะได้นะแต่พอมันเข้ามาอยู่ในเราแล้วอะเรากลายเป็นเจ้าของมันแล้ว
20: ใช่
19: ก็คือความเก่งกาจสามารถใดๆก็แล้วแต่ที่เราได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยเรากลายเป็นเจ้าของมันแล้วเราใครก็เอาไปจากเราไม่ได้เนาะสมมุติว่าเราฝึกฝนจนวาดภาพเก่งนะใครก็มาเอาความวาดภาพเก่งไปจากเราไม่ได้แล้วมันเป็นของเราแล้วก็ถ้าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนมีสไตล์มันก็จะกลายเป็นของเราอย่างสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งประการที่หนึ่งคือการเติบโตบทที่หนึ่งเนี่ยก็ว่าด้วยภาพรวมโดยสังเขปการพัฒนาตัวเองให้เป็นทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้คือรางวัลที่ล้ำค่าเกินกว่าเงินทองจะหาซื้อได้แล้วคือการพัฒนาตัวเองให้เป็นทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้ชอบตรงนี้ตรงที่ว่ามันไม่มีบาวเดอรี่มันไม่จำกัดขอบเขตว่าคุณจะพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรคิดเอาเองว่าเราอยากจะพัฒนาอะไรในศักยภาพที่สามารถเป็นไปได
20: ้
19: นะอาจารย์คงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพไปเป็นหมอผ่าตัดอะไรเงี้ยคืออันนั้นก็เกินไปแต่อาจารย์สามารถพัฒนาสมมตินะอาจารย์ไปเรียนโหราศาสตร์อาจารย์ก็อาจจะเป็นหมอจะเป็นหมอดูแทนก็ไม่เป็นไรคือถ้าสมมติว่าอาจารย์ดูหมอนะ
20: มีสำนัก
19: มีสำนัก สามารถหารายได้เพราะถ้าอาจารย์ไม่มีความรู้นี้อาจารย์ก็ไม่สามารถสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าสำนักได
13: ้
19: หรืออาจารย์อาจจะทำสิ่งนี้แล้วก็ไปไม่ได้ทำมาหากินแต่ว่าไปช่วยงานการกุศลเวลาเขามีงานอะไรก็ได้แต่แบบมันคือสิ่งที่ไม่ได้ต้องซื้อต้องหาเลยเลยไม่ต้องใช้เงินเลยก็แค่ว่าแบบเข้าไปหาความรู้หาความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย
20: แต่เมื่อกี้ถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างว่าพอคุณชาเมาเขียนว่าทุกสิ่งที่สามารถเป็นได้อาจารย์พูดไปอย่างเอ๊ะแต่อาจารย์ก็เป็นหมอก็อาจจะแปลว่าจริงๆมันคืออาจจะเป็นบางสิ่งอะเนาะบางสิ่งที่อาจจะเหมาะกว่าหรือใกล้กว่าแต่อาจจะไม่ได้แคบขนาดว่าเราเป็นในแค่นี้อะไรแบบนี้แต่ก็คงไม่ใช่ว่าเนรมิตว่าฉันจะเป็นอะไรก็ได้ขนาดนั้นไหมอ
19: าจารย์ก็คิดว่า
20: การเติบโตเนี่ย
19: อันนี้ไม่เห็นภาษาอังกฤษเนาะอาจารย์คิดว่าเขาอาจจะพูดในประมาณว่าอะไรที่มัน possible
20: อยู่ในขอบเขตของคุณใช่ไหม
19: อยู่ในขอบเขตที่เรา possible
20: เองก็ต้องตั้งก่อนว่าขอบเขตของเราเนี่ยมันน่าจะ
19: คืออะไรเนาะคืออะไรเหมือนแต่บางทีเราก็ไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ไปเรียนเทนนิสตอนที่อายุ61แล้วอะทุกคนจะพูดเหมือนกันเลยว่าแก่แล้วไปเล่นอย่างอื่นเถอะทำไมไม่เล่นโยคะคือเขากลัวหกล้มหกลุกอะไรเงี้ยคือนี่มันใช้แรงเยอะนะทำไมไม่เล่นโยคะไม่ดีกว่าเหรอ
20: ฟังแล้วไม่อยากเลิกเลยประโยคนี้อาจารย์ฟังแล้วเป็นไงตอนนั้น
19: พิกเกอร์บอลดีกว่าไหมเนื้อของว่าพิกเกอร์บอล
20: เอาเบา
19: ๆแม่เจออะไร
20: ให้เหมาะสมกับช่วงวัยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือคนเป็นห่วง
19: ใช่ใช่ใช่คือเขาก็ไม่ได้ดูแคลนหรอกแต่ว่าร
20: ุ่นนี้อะไรมันอาจจะแบบบางอย่างมันไม่มีสแปร์แล้ว
19: และอีกอย่างนึงคืออาจารย์ไม่ใช่คนออกกำลังกายเลยดังนั้นไม่มีทักษะไม่ออกเลยคือแม่ป้อแป้นนี่คือแบบถ้าเห็นใน Facebook นี่คือโชว์รูมเล่นแป๊บเดียวแต่เล่นเหมือนทำเหมือนเล่นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปแล้วเลิก
20: ลงโซเชียลแล้วให้คนเข้าใจไปอีกแบบนึง
19: คอนเทนต์แล้วเลิกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็คงเข้าใจว่าอาจารย์ไม่มีศักยภาพเลย
20: อาจารย์ไม่มีศักยภาพเลย
19: กล้ามเนื้อก็ไม่ได้แข็งแรงเลยเธอแบบว่าทำคอนเทนต์อย่างเดียว
20: โอ้โหก็คือทุกคนที่รักก็เลยพูดคำนั้นด้วยความหวังดี
19: ใช่แต่อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์อยากลองดู
20: นี่
19: เล่นไม่ได้ก็แค่เลิกอ่ะคือมันไม่ได้มีอะไรเลิกเลยสำหรับคนที่มันว่างมันตื่นมาทุกวันแล้วก็หายใจทิ้งรถฟ้ารถอะไรแบบที่มันหายใจทิ้งขว้างอ่ะก็ลองดูสักตั้งนึงสำหรับชีวิตอะไรเงี้ย
20: ไม่มีอะไรจะให้เจ๊ง
19: ไม่มีแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็บอกครูว่าอาจารย์มีพื้นฐานเป็นแบบนี
20: ้
19: ครูก็ให้เล่นเปาะแปะเมาะแมะเท่าที่ทำได้คือเราก็ไม่ได้ไปเล่นแบบ
20: ช้าๆเริ่มเบาๆ
19: ช้าๆคือสมมติว่าครูชั่วโมงนึงอาจารย์อาจจะเล่น20นาทีอาจารย์บอกว่าครูไม่ไหวแล้วจะตายครูก็คับเลิกจบแล้วอีกวันนึงครูก็แบบเราก็กำลังเราอยู่เริ่มอยู่ตัว
20: สม่ำเสมอ
19: ใช่
20: สำคัญที่สม่ำเสมออ
19: าจารย์ไปอาทิตย์ละ2วันทั้งที่รู้ว่ายังตีไม่ได้ยิงนกตกปลานะตีแบบนี้ครูก็บอกถ้าตีอย่างนี้ไม่มีใครเล่นด้วยหรอกเพราะว่าเขาต้องวิ่งเก็บลูกอย่างเดียว
20: อันนี้เขาพูดครู
19: ครูพูดเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยากตีกับเพื่อนเนี่ยเราต้องพัฒนา
20: ต้องแก้เรื่องนี้นะ
19: ต้องแก้เรื่องนี
20: ้
19: ให้เพื่อนอยากตีด้วยคือพอมันเป็นอย่างนั้นปั๊บอ่ะอาจารย์ก็เริ่มตอนนี้จะ2ปีละแล้วก็ล่าสุด
20: รู้อายุเลยเนี่ยรู้อายุเลยเนี่ย
19: รู้อายุเลยเนี่ยอย่าไปบอกใครเอ๊ะทำไมบวกเลขเก่งอย่างน
20: ี้ไม่พูดไม่รู้เลยพูดคิดเอาเองคิดเอาเอง
19: แล้วก็ดีขึ้นในระดับที่ตัวเองพอใจว่าตีได้ตีโต้ได้ตีกับครูได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความสุขเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราอาจจะมีศักยภาพแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเรามีศักยภาพในการวิ่งนู่นวิ่งนี่พอสมควรไม่ได้แบบต้องไปโยคะอย่างเดียวแล้วเพื่อนก็ไม่รู้ศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของเราก็คือลองดูไม่มีอะไรจะเสียเลย
20: ใช่ไหมเริ่มต้นทำไปดูเดี๋ยวมันจะบอกเราเอง
19: เพราะครูที่สอนคนแรกอาจารย์ไปบอกว่าอาจารย์มาถามก่อนว่าจะเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยครูคนนั้นบอกว่าถ้าจะเล่นก็เล่นเลยจับไม้ตีเลยวันเนี้ย คือไม่ต้องมานั่งแบบว่าดีไหมคะอะไรนู่นนี่นะครูก็
20: ลีลาที่ลีลา
19: ลีลาก็จับไม้เลยจับไม้ตีเลยตีแล้วครูก็ให้ตีลูกง่ายๆตีแบบฟีลว่าเราแฮปปี้กับสิ่งนี้ไหมอ่ะ าจารย์
20: ดูเขาเรียกดูอารมณ์เหมือนใช่ไหมดู
19: ใช่ใช่
20: ฟิลดูฟิลว่าเราชอบทางนี้
19: ไหม
20: เ
19: ออแล้วพออาจารย์ไปแล้วบอกชอบก็ไปซื้อไม้เลย
20: นี่ก้าวไปหนึ่งขั้น
19: คือถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็แบบก้าวไม่ออกจากสิ่งที่เราต้องการไปอ่ะ
20: เพราะเหมือนเราคิดเรามัวแต่คิดแต่ไม่ได้ลงไปทำใช่ไหมครับตอนแรก
19: เพราะว่าอุปกรณ์เทนนิสมันก็ไม่ได้ถูกถ้าเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะลงทุนแล้วมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้ตี
20: คราวนี้ก็ไม่ต้องตี
19: ไม่ต้องตีแล้วไม้ต่อมาก็ตียังไม่เก่งนะดิฉันจะบอกให้โรเจอร์เฟเดอเรอร์เลย
20: อัพเกรด
19: โรเจอร์เฟเดอเรอร์เลย
20: สายอุปกรณ์นะเนี่ย
19: สายอุปกรณ์ได้ถือโรเจอร์เฟเดอเรอร์ RF 01

0: การความอยากจะพัฒนาตัวเองเท่าที่ศักยภาพตัวเองจะไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้
1: ครับ
0: นะเพรา
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฉ
1: อ
0: ะ
1: ห
0: น
1: ื
0: ั
1: อ
0: ้นความอยากได้อยากเป็นอยากมีไม่พอต้องล
1: อง ื
0: มื
1: ม
0: อทำโดยเฉพาะออกกำลังกายออกกำลังกายแทนกันไม่ได้ใส่บาตรยังใส่บาตรแทนกันได้แล้วก็อนุโมทนากรวดน้ำยังเอามือแตะแตะตัวกันแล้วก็อะแล้วก็สมมุติว่าเราได้กรวดน้ำไปกับคนที่อยู่หัวแถวอะไรเงี้ยก็พอเป็นไปได้แต่การเล่นกีฬาทำแทนกันไม่ได้นะการแสวงหาความรู้พุชใส่กันไม่ได้ถ้าคนคนนั้นไม่
1: ท
0: ย
1: ำ
0: อ
1: เอง
0: มทำนะดังนั้นการที่ทำให้ตัวเองทำทุกสิ่งที่สามารถเป็นไปได้คือการลงทุนที่ชาญฉลาดที่สุดการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองจะทำให้คุณมั่งคั่งอย่างแท้จริงการสำรวจความกลัวที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้าการปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดที่บ่อนทำลายคุณการสำรวจศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในรวมถึงการตระหนักว่าตนเองฉลาดแข็งแกร่งมีพรสวรรค์ยืดหยุ่นและเอาใจใส่แค่ไหนจะทำให้เกิดเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตคุณได้มากกว่าชื่อเสียงเงินทองหรือความสำเร็จทางโลกเพราะฉะนั้นการที่เรามีสำนึกว่าเราทำได้คือหมายถึงว่าไม่ใช่ได้ทำนะครั้งแรกได้ทำก่อนแล้วต่อมาทำได้อะเราจะรู้สึกปิติกับตัวเองรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดกับตัวเองว่าเราได้ข้ามนันทพรคนเมื่อวานหรือคนวันก่อนเนี่ยคนเดือนที่แล้วเนี่ยมาสเต็ปหนึ่งแล้วสิ่งเนี้ยมีเงินก็ซื้อไม่ได้อาจารย์มีครูที่ดีที่สุดมีสนามที่ดีที่สุดแต่อาจารย์ไม่ลุกขึ้นมาพัฒนาการตีเทนนิสของอาจารย์ก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้อาจารย์มีโค้ชที่ดีที่สุดก็ไม่มีใครช่วยอาจารย์ได้
1: ก็คือต้องลงแรงลงใจด้วยตัวเราเอง
0: ด้วยตัวเองน
1: ไอ
0: ะค
1: ล
0: ะ
1: ักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะใช้เงินซื้อมันก็คือบายเหมือนเพศอ่ะเหมือนเราซื้อโฆษณาแบบเพศแต่ว่านี่คือเราเอิร์น
0: ใช่เอิ
1: ค
0: ร
1: ื
0: ์น
1: อทํา
0: ใช
1: ด้
0: ่
1: วยน้ํามือเราแล้วมันเหมือนได้รับสิ่งนี้ตอบกลั
0: เร
1: บ
0: าม ล
1: าง
0: แรงเนาะเรา
1: เอ
0: ลง
1: อ
0: แรงอ่ะ
1: ด้วย
0: เรา
1: ตัวเราเองค
0: ด้
1: ื
0: วย
1: อ
0: ตัวเรา
1: ด้ว
0: เ
1: ย
0: อ
1: น
0: ง
1: ้ํามือเรานี่แหละเราถึงเอิร์นอันนี้
0: ใช
1: มา
0: ่
1: ได้
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองขึ้นทุกวันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงประการหนึ่งถึงแม้โดยทั่วไปแล้วสังคมจะไม่ได้ให้คุณค่ากับมันก็ตามปัจจุบันผู้คนยกย่องมหาเศรษฐีพันล้านในโลกการเงินหรือไม่ก็นักกีฬาดังแทนที่จะยกย่องคนที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สั่งสมความรวยน้ำใจเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีและหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณให้รุ่งโรจน์ผมมองว่าชัยชนะภายในสำคัญกว่าชัยชนะภายนอกมากเพราะชัยชนะภายนอกเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวชัยชนะภายในต่างหากที่ยั่งยืน
1: โอ้โหอาจารย์พอพูดถึงตรงเนี้ยผมก็บางทีเวลามีเพื่อนหรือมีน้องที่เขามีลูกอะเนาะแล้วเวลาเขาคิดเกี่ยวกับว่าจะพาลูกไปเล่นกีฬาหรือพาลูกไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมก็จะสังเกตว่ามันจะมีลักษณะออกเป็นสองทางเนาะทางหนึ่งก็คือเหมือนไปเล่นไปเลยเพื่อจะแบบลงแข่งขันมีชื่อเสียงหรือคือมองในกรณีที่ชามาพูดเมื่อกี้อาจจะเป็นลักษณะไปในทางภายนอกคือเล่นแล้วต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายนอกแต่ว่าพ่อแม่อีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกเกิดเรียนรู้ที่จะมีวินัยผ่านการเล่นกีฬารู้จักเขาเรียกอะไรน้ําใจในกีฬามีแพ้มีชนะจัดการกับความพ่ายแพ้พูดเยียวยากับตัวเองเป็นชนะก็อยู่เป็นนะหรือเล่นดนตรีเนี่ยมีความสุขที่ได้มีเวลาที่ดีเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนที่มองเข้ามาที่ประสบการณ์ของลูกเขาเองกับสิ่งนั้นเป็นภายในมากกว่า
0: ก็จริงๆแล้วอ่ะอาจารย์ก็เข้าใจนะพ่อแม่ก็อยากจริงๆอาจารย์เชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากให้ลูกเขาแบบร่ำรวยมั่งคั่งก็ได้แต่เขาคิดว่าสิ่งเนี้ยมันคืออินเวสเมนท์ที่ถ้ามันไปต่อจนถึงสมมติเล่นเทนนิสกลายเป็นมืออาชีพนะลูกเขาก็จะมีอนาคตที่สดใสคือมัน
1: ถ
0: เป
1: ู
0: ็น
1: ถูก
0: เขามองมันเป็นอินเวสเมนท์ในฐานะของโลกวัตถุเนาะเช่นว่าต่อไปก็สามารถมี
1: ดำรงอย
0: อ
1: ู
0: า
1: ่
0: ช
1: ท
0: ี
1: าง
0: พ
1: เศร
0: ก
1: ษ
0: า
1: ฐ
0: ร
1: ก
0: ง
1: ิจ
0: านใช
1: อัน
0: ่
1: นี้คื
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ด
0: ่
1: ำรงอยู่ทางเศรษฐกิจ
0: เพราะว่าอาจารย์ก็เห็นลูกของเพื่อนเนี่ยที่เขาตีเทนนิสเนี่ยนะอาจารย์คุยกับหลานเนี่ยหลานคนนี้ก็บอกว่า เขาเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่ง

0: ตีดี
1: อืม
0: แล้วเขาอยากตีดีเหมือนเ
1: อ
0: พื่อ
1: ่
0: น
1: า
0: คนนั้น
1: ไ
0: น
1: อ
0: ะเขาอยากตีดีเหมือนเพื่อนคนนั้นแล้ว
1: อืม
0: เขาก็เป็นคนบอกแม่ว่าคือจริงๆเขาก็อยากชนะนั่นแหละคือเอา
1: อ่
0: จ
1: า
0: ริงมันคือโลกภายนอกเนาะเขาก็อย
1: อ
0: า
1: ่
0: ก
1: าอ่า
0: ชนะเหมือนเพื่
1: เ
0: อ
1: ว
0: น
1: ลา
0: ค
1: เ
0: น
1: ปรี
0: นั
1: ย
0: ้น
1: บ
0: ท
1: เที
0: ่
1: ียบรู้สึกว่าเก่งกว่า
0: เพราะม
1: เห
0: น
1: น
0: ุ
1: ื
0: ษ
1: อ
0: ย์
1: กว่าม
0: ันอดจะเปรียบเทียบไม่ได้ก็อยากช
1: อื
0: น
1: ม
0: ะแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่มันเกิดขึ้นณโมเมนต์นั้นก็คือเขาอยากพัฒนาตัวเอง
1: มัน
0: เพ
1: ไ
0: ร
1: ป
0: าะว่า
1: พร้อ
0: พ
1: ม
0: ่อ
1: ก
0: แม
1: ัน
0: ่
1: ใช่ไหมไม่ต้องซ้ายต้องขวาอย่างเดียว
0: ไม่
1: ภาย
0: ต้อ
1: น
0: ง
1: อก
0: ใส่
1: ภายใน
0: พ่อ
1: เนี
0: แ
1: ่
0: ม
1: ย
0: ่ไม่ได้พูดว่าลูกต้องชนะพ่อแม่ก็
1: อ
0: ไม
1: ื
0: ่ไ
1: ม
0: ด้พูดแต่ความสํานึกของมนุษย์ที่ต้องแข่งขันเนี่ยในโลกแบบเนี้ยเด็กก็เป็นคนบอกเองว่าเขาอยากเก่งขึ้น
1: อ่าน
0: ะดังนั้นเนี่ยเขาอยากมาตีเขาอยากอะไรต่างๆนานาแล้วก็ในการไปแข่งเนี่ยทุกคนแหละอยากชนะแต่สำหรับเด็กคนเนี้ยพอการไปแข่งแล้วเขาไม่ชนะเนี่ยกลับทำให้เขาอยากพัฒนาตัวเอง
1: อ่า
0: คือมันมีจุดดีของมันอยู่เหมือนกัน
1: ไม่ใช่รู้สึกเฟลแล้วก็แบบโอ้เห็นไหมมาอีกทีก็แพ้อีกแล้ว
0: อื
1: ไม่
0: ม
1: เล่นแล้วดีกว่า
0: ไม่ใช่เขามีความรู้สึกว่าการแพ้เนี่ยอันเนี้ยคือมันคือ
1: เป็น
0: คร
1: แร
0: ู
1: งผ
0: ข
1: ลั
0: อง
1: ก
0: เข
1: ดั
0: าน เพราะเขาก็ยอมรับเลยว่าวันนี้เขาเล่นไม่ดีสมมุติเนี่ยเพราะ
1: นี่
0: เทนนิสมัน
1: มี
0: วั
1: ว
0: ด
1: ันของ
0: หนึ่ง
1: เร
0: ต่
1: า
0: อ
1: แล
0: ห
1: ้
0: น
1: ว
0: ึ่
1: ม
0: ง
1: ี
0: อ่ะ
1: วันของเขาใช
0: น
1: ่
0: ึ
1: ไห
0: ก
1: ม
0: ไหมมันวัดหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเหมือนเราดูเบอร์หนึ่งโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีวันแพ้เหมือนกันเพราะวันนั้น
1: ใช
0: เนี่
1: ่
0: ยเป็นวันที่เขาตีไม่ดีน
1: อ
0: ะ
1: ืม
0: หรือวันนั้นเป็นวันที่คู่แข่งเขาสามารถแก้เกม
1: ท
0: ได้
1: ำได้
0: ดี
1: ดี
0: กว่าม
1: ากอะไรเงี้ยอื
0: แล
1: ม
0: ้วมันช่วยกันไม่ได้โค้ช
1: อ
0: ก็
1: ื
0: ล
1: ม
0: งไปช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องใดๆก็ลงไปช่
1: โอ
0: วย
1: ้
0: ไม่ได้เขาต้องอยู่กับตัวเองดังนั้
1: ร
0: น
1: ับผิดชอบเต็มเต็ม
0: ใช่
1: รับผิดชอ
0: ด
1: บ
0: ัง
1: เต็
0: นั
1: ม
0: ้น
1: เต็ม
0: การที่เขารู้นะคุณอาทิตย์คงเคยถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นแล้วเรารู้ว่าเราสู้ไม่ได้อ่ะนะใจไม่ได้คิดว่าเดินออกนอกสนามดีกว่าอาจารย์เชื่อว่าคนที่ไปยืนตรงนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าใจจะไม่เอาแล้วอะแต่กําลังคิดว่าจะแก้เกมยังไงเราจะทํายังไงเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยสมมุติว่าแพ้มาตอนยังไงก็แพ้
1: โออ ้
0: ีก
1: แต่
0: ว
1: เ
0: ั
1: หม
0: น
1: ือน
0: ต้
1: จ
0: อ
1: ัง ง
0: แ
1: ห
0: บ
1: ว
0: บ
1: ะอย่างนั้นมันก็คือเหมือนบ่มเพาะบางอย่างในจิตวิญญาณ
0: เนี่ยคืออาจารย์มองว่าเขาจะรู้ว่าเขาชนะได้แปลว่าเขาต้องดีกว่าเดิมอย่างใดอย่างหนึ่งเขาอย่างน้อยเขามีสัญชาตญาณของการอยากพัฒนาตัวเองแล้วมันไม่ได้ทำร้ายใครในกีฬานะสำหรับอาจารย์นะมันไม่ได้เป็นแบบแย่งชิงเหมือนเก้าอี้ในบริษัทอะไรต่างๆนานานะคะเมื่อเป็นเรื่องของปัจจัยสำคัญสู่ชีวิตที่ดีสิ่งที่วัฒนธรรมของเราให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆไม่ใช่การพัฒนาตัวเองกับการดึงพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตนออกมาใช้นะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเลยสิ่งเหล่านี้อันที่จริงคุณควรใส่ใจมัน
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับเข้มห้ามทุจริตสอบบรรจุครูเด็ดขาดย้ำจะไปสอนคนได้ต้องเป็นคนดีและมีความรู้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่5/2569ณสำนักงานเลขาธิการครุสภานายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าไม่อาจยอมให้เกิดการทุจริตในการสอบบรรจุได้โดยเด็ดขาดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสเป็นธรรมและยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงนายตติยภัทรกล่าวว่ารัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานถือเป็นนโยบายสำคัญและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่าการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนมศวตั้งกรรมการสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์หรือมศว.ออกแถลงการแถลงข่าวออกเอกสารแถลงข่าวระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปด้านนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารมศว.ว่าได้รับคำตอบจากอธิการบดีว่ากระดาษคำตอบเก็บไว้ที่ห้องความมั่นคงที่อยู่ที่โรงพิมพ์ที่สมุทรปราการเก็บไว้กว่า800,000 แผ่นเป็นตัวเอกสารจริงกุญแจห้องนิรภัยมี2ดอกดอกแรกที่มศว.มีเจ้าหน้าที่เก็บไว้อีกดอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบว่ามีการประสานไปแล้วจะต้องมาเปิดพร้อมกันหากได้คำตอบทุกอย่างจะกระจ่างขึ้นส่วนเรื่องโปรแกรมที่พบว่าสามารถแก้ไขคำตอบได้จะตรวจสอบอย่างไรนายเนติพลกล่าวว่ารอให้พนักงานสอบสวนไต่สวนว่าโปรแกรมที่มีการแก้ไขมีใครเกี่ยวข้องใครเป็นผู้สร้างโปรแกรมในการที่จะมาแก้ไขคะแนนขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.กล่าวว่าวันนี้มาเป็นเพื่อประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขั้นตอนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบและขั้นตอนการสอบต่างๆเพื่อตรวจข้อสอบว่ามีสิ่งใดที่จะให้ข้อมูลได้บ้างย้ำว่าขณะนี้เป็นการประสานงานยังไม่ได้มีหมายค้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าอาจมีพื้นที่ที่เป็นส่วนที่จัดเก็บข้อมูลกระดาษคำตอบโดยหลักการหากทางมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออาจไม่ต้องใช้หมายค้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ร่วมสร้างอุตสาหกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะที่งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia รวมเทคโนโลยีหม้อไอน้ำปั๊มและวาล์วเฉพาะทางชั้นนำระดับภูมิภาคกว่า200แบรนด์ดังตอบโจทย์การประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิตสัมมนากว่า50หัวข้อนำโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo ครบทุกเทคโนโลยีการจัดการน้ำ 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้พุธที่24 มิถุนายน 2569นะนี่ล่าสุดเลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆ นะครับก็คือกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินนะมีมติ 7-0 เลยนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0% นะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมกนง.แต่ว่าข่าวที่ เรียกว่าใหญ่สุดวันนี้ผมว่าหนีไม่พ้นนะเรื่องของการทุจริตโกงสอบเข้านะพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะที่มีการจัดสอบไปแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปป.นะเจ้าหน้าที่ปปช.นะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขารวบรวมพยานหลักฐานหลังจากนั้นก็ไปค้นบ้านที่อยู่ที่วังใหญ่นนทบุรีนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทแหละนะแล้วก็ไปตรวจเจอไอ้เอกสารน่ะนะเป็นกระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเป็นโอ้เป็นพันๆชุดอ่ะนะซึ่งก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งจนช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะหลังจากจบรายการเนี่ยนะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้รอดูข่าวใหญ่นะช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะก็เป็นเรื่องของคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยฮะที่1563/2569นะย้ายทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะอธิบดีธีรุธสุภวิบูลผลนะไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเรียกกับตำแหน่งเดิมนะคือเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆถ้าจะให้ผมขยายความนะที่จะเห็นภาพง่ายที่สุดเนี่ยก็มีการโกงข้อสอบเนี่ยวิธีการของเขาสำหรับรอบนี้เนี่ยนะคือเบื้องต้นเนี่ยเขาเปิดรับตำแหน่งก่อนถูกไหมฮะ87ตำแหน่ง6,669 อัตรา 6,669 ที่ทั่วประเทศเลยนะแต่เรื่องของการสอบก็แบ่งเป็นสนามเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรว่ากันไปแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไปตรวจแล้วเจอเนี่ยนะเป็นการสอบช่วงปี2568ที่ผ่านมาคือปีที่แล้วเพราะได้รับการร้องเรียนมานี่ยิ่งมีคลิปเสียงที่ออกมาเปิดเผยโอ้โหมีที่ว่าง 1,500 ที่เราได้มาจัดสรรมาเนี่ยมีเด็กไปทำให้ได้ไหมอะไรเนี่ยนะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะที่มันอยู่ในพยานหลักฐานสำหรับรอบนี้ใน87ตำแหน่ง 6,669 อัตราเนี่ยก็มีคนที่เขาสนใจอยากจะเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานท้องถิ่นมีกระบวนการมีการติดต่อผ่านในหน้านะเพื่อใช้เงินนะพูดง่ายๆเนี่ยใช้เงินแลกกับตำแหน่งในการบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานท้องถิ่นถ้าทั่วไปนะ 350,000 บาทถ้าแบบจังหวัดไหนที่แบบโอ้โหแข่งขันกันแบบเรียกว่ามันดูเดือดเลือดพล่านคนต้องการเยอะจังหวัดเนี้ยนะอันเนี้ยราคามันถีบขึ้นไป 700,000 ถึง 800,000 บาทนะนายกรัฐมนตรีบอกโอ้อ่านข่าวนี้มาแบบเห็นแล้วจะเป็นลมอ่ะคืออ่านข่าวแล้วจะเป็นลมอ่ะยังไม่ทันได้ตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้เงินเดือนเลยเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 บาทเลยแต่ว่ามันมีต้นทุนน่ะที่ใช้ในการที่จะไปโกงแล้วก็เข้ารับการบรรจุเนี่ยนะบอกต้นทุนมันต้อง 350,000 บาทเป็นอย่างต่ำเนี่ยบอกโอ้โหอ่านข่าวแล้วจะเป็นลมวันนี้เรียกประชุมเลยฮะเอาทั้งกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.นะแล้วก็ปปช.อะไรเนี่ยมาหมดเลยนะมาสอบถามมาดูว่าขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไง ท่านนายกรัฐมนตรียังบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือต้องไปยกเลิกนะสำหรับการสอบนี่เห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามกรณีการทุจริตการเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้กระทบความเชื่อมั่นประชาชนนายกก็เลยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีการสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหาตัวคนทำผิดมาให้ได้ส่วนของกระทรวงมหาดไทยบอกวันนี้จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามความผิดที่ปรากฏหลักฐานออกมาให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปดำเนินการนะโดยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสืบสวนต่อว่าใครนะที่อยู่ในกระบวนการนะตำรวจต้องสาวถึงคนที่ร่วมกระทำความผิดเนี่ยแล้วก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีนะอีกอย่างนึงนะก็บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยของกระทรวงมหาดไทยโดยมีคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันบอกข้อมูลตรงนี้จะได้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการหากกระบวนการผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะอันนี้ก็จะไปดูนะแล้วก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดสอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อฮะบอกว่าถ้าหากดำเนินการไม่ถูกต้องเนี่ยจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดเลยหรือเปล่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องไปดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมันมีหลายตำแหน่งหากเป็นกระบวนการนะต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงไปยังกรรมการคุณสอบว่ามันผิดพลาดคลาดเคลื่อนยังไงและต้องทำให้ถูกต้องยังไงหากผิดก็ต้องยกเลิกอย่างแน่นอนนายกบอกว่าทุกอย่างต้องชัดเจนส่วนคนที่ดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์อันนี้ต้องเอามาดูเหมือนกันเพราะเขามีคนเข้าสอบกว่า 300,000 คนนะคนไหนที่ไม่มีปัญหานะสามารถด้วยตัวเองอันนี้บอกไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าใครที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็ยกเลิกก็คือต้องยกเลิกคือผมได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมฮะมีหลายคนนะเขาบอกว่าเป็นร้อยคนอ่ะเป็นร้อยคนนะฮะหลักร้อยบอกว่าไอ้ตอนที่คะแนนสอบออกมาก็ยังงงเลยนะบอกโอ้ตอนสอบภาคกเนี่ยตัวเองก็สอบได้ปกติบอกก็สอบได้ปกติได้คะแนนผ่านนะถึงแม้ไม่เด่นแบบโอ้สูงส่งอะไรนะได้61คะแนนเนี่ยมันเกินครึ่งเนี่ยก็ผ่านได้มั้ยผ่านเสร็จปุ๊บเขาก็เตรียมสอบภาคขอก็ไปสอบภาคขอตามปกติก็แบบเข้าห้องสอบนะโอ้โหฝนอะไรเรียบร้อยนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องฝนน่ะใช้ดินสอ 2B อ่ะนึกออกมั้ยฮะแล้วก็สอบเป็นกไก่ถึงขอไข่กไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานอาจจะ5ข้อนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันสอบ5ช้อยหรือ4ช้อยเนี่ยนะเนี่ยก็ฝนนึกออกใช่ไหมเหมือนตอนสอบตอนสมัยมัธยมอ่ะนะเป็นข้อสอบช้อยอ่ะนะก็ให้กาให้ฝนแล้วหลังจากนั้นก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันจะก็ประมวลผลออกมาว่าตอบถูกกี่ข้อใช้คาร์บอนเป็นตัวดูนะเนี่ยบอกว่าพอเข้าไปในสอบภาคขอก็ทำปกติฮะฝนรหัสอะไรถูกต้องแล้วก็อยู่ๆพอไปตรวจคะแนนสอบภาคขอจากภาคกเนี่ยได้แล้วนะภาคขอออกมา0คะแนนบอกโหตกใจแล้วเอกสารเนี่ยชี้แจงเลยบอกว่าไม่ฝนหรือว่าฝนรหัสชุดข้อสอบไม่ถูกต้องนะก็เลยงงๆเขาบอกไม่ใช่คนเดียวด้วยคาใจด้วยอยู่ถึงจนปัจจุบันเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยเลยว่าถูกหรือผิดยังทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เขาจัดสอบเลยนะซึ่งหน่วยงานที่จัดสอบนี่ก็คือเขาทำ TOR กันนะระหว่างปกครองท้องถิ่นนะสถ.เนี่ยส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ยังทำหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ขอไปดูเอกสารเอกสารที่เขาเก็บไว้น่าจะอยู่ที่สมุทรปราการนะนี่ล่าสุดนี่ผมได้ข่าวมาเนี่ยกำลังไปเลยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ปปช.กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยไปขอเปิดตู้เพื่อจะไปดูเอกสารอ่ะกระดาษคำตอบอ่ะเขาบอกมันมีอยู่2ชุด2กุญแจ2ดอกอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอยู่ที่สท.1อยู่ที่อะไรล่ะอยู่ที่มสว.ที่เขาเก็บไว้อีกหนึ่งเนี่ยนะนี่เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังไปที่ส่วนที่เก็บเอกสารทั้งหมดเพื่อจะไปเทียบไปดูกับของที่ยึดได้ก่อนหน้านี้นะครับทางมสว.นะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะก็ได้มีการ ออกแถลงการเหมือนกันมาบอกว่าตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทดสอบทางศึกษาและจิตวิทยานั้นนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนนะทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะเนี่ยลงวันที่24มิถุนายน2569คือรูปแบบของกระบวนการเนี่ยนะผมเท่าที่ผมฟังและสรุปความได้เนี่ยคือเหมือนกับว่าจ่ายเงินก่อนพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยรายชื่อวันไปเรียงแล้วไปเรียงแล้วว่าใครที่จะได้รับการประกาศผลว่าสอบผ่านและเข้ารับการบรรจุลำดับ1 2 3 4 5 6 7แล้วหลังจากนั้นเขาจะมีการเรียกไปตามลำดับถูกไหมมีรายชื่อแล้วแต่กระดาษคำตอบคะแนนอะไรเนี่ยนะไปก็ถูกเก็บไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามลำดับ1 2 3ที่เรียงเอาไว้เท่าที่จับความได้นะครับเพราะไม่งั้นมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลที่สุดถูกไหมเพราะว่าเขาก็ยืนยันเนี่ยว่ากระดาษคำตอบยังอยู่ในตู้ที่เก็บไว้ชัดเจนอ่ะแสดงว่าของที่มันเป็นกระดาษคำตอบที่มีการนั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ไอ้คะแนนที่มันมีการแก้มันมีก๊อปปี้อะไรออกมาแล้วมีการแก้ไขคะแนนแล้วก็ไปฝนคะแนนใหม่เนี่ยอันเนี้ยเพื่อเรียงไปตามรายชื่อที่มันมีการประกาศเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีนะผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีรายชื่อก่อนนะฮะแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้ไปว่ากันถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อก็ต้องค่อยๆไล่ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนี่น่าสนใจนะน่าสนใจคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยเคาะซ้ำกรรมซัดเพื่อเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์นี้ยังเพิ่งเรื่องนึงคุณผู้ฟังนึกออกใช่มั้ยใช่มั้ยมีการเปิดเผยของปลัดจังหวัดก่อนหน้านี้อันนี้โยงถึงคนที่สั่งการที่เขามีการเปิดเผยแชทมาช่วยน้ำเงินด้วยอะไรเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับอธิบดีเรื่องนี้ยังไม่จบเลยหลังจากนั้นมีข่าวเรื่องของรองผู้ว่าซีฟู้ดใช่ไหมที่สามารถที่จะโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เนี่ยนั่นก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยก็ต้องย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดใช่ไหมเรารองปลัดกลับมาท่านหนึ่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็รองผู้ว่าซีฟู้ดอะไรเนี่ยจะกี่คนก็ตามทีมีการสลับตำแหน่งนะไปอยู่จังหวัดอื่น 3-4 คนนั่นก็ว่ากันไปเนี่ยแรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาโนมินีนะ อะไรล่ะชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องกำชับแล้วก็เรียกทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปคุยใช่ไหมผมเข้าใจว่าก็ไปกำชับแหละนะว่าเออมันต้องดำเนินการนะในความรับผิดชอบของท่านไหนยังไงก็ว่ากันไปหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่นี่เห็นว่าตอนนี้กำลัง เร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่ยังไม่รวมนะจริงๆมันมีที่อื่นด้วยเกาะพังงานมีตรงนู้นมีตรงนี้เนี่ยนะที่เป็นกลุ่มอิทธิพลแล้วก็มีนอมินีชาวต่างชาติถือครองที่ดินเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องนี้ เนี่ยมันเลยเห็นนะว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมแรงกระเพื่อมมันเกิดในมหาดไทยหลายจุดนะนอกเหนือจากเรื่องอื่นๆแล้วนี่ใกล้ด้วยสำหรับสัปดาห์2สัปดาห์หน้าเนี่ยสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็รวมไปถึงพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณปี2569อีก 1,800 ล้านบาทเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่จะเป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะก็ต้องยอมรับแหละว่าเตรียมที่จะมีการอภิปรายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เขาจะไปดูแหละว่ามันมีกระทรวงทบวงกรมไหนที่ได้เงินเพิ่มขึ้นได้เงินลดลงยังไงภารกิจเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามีโครงการไหนที่เห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลก็จะต้องมีการอภิปรายในวาระที่1ก่อนที่จะมีการรับหลักการแล้วไปตั้งกรรมธิการซึ่งล่าสุดนี้เห็นบอกว่าใช้กรรมธิการทั้งหมด72คนก็แบ่งไปตามสัดส่วนนะคณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในปีกที่เกี่ยวข้องกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือพรรคการเมืองแล้วเขาก็กระหารมาว่าพรรคไหนมีส.ส.เยอะก็ได้จำนวนกรรมธิการไปเยอะนะก็ค่อยๆไล่ไปแล้วปีกที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลปีกที่เกี่ยวข้องกับพรรครวมฝ่ายค้านรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยกรรมธิการ72คนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะเห็นว่าวันนี้แรงกระเพื่อมนะมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ทางปีกของทางรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เรื่องฟอเร็กซ์เนี่ยนะเห็นล่าสุดนี่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็เซ็นอนุมัติแล้วให้เป็นคดีพิเศษนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับทางคุณภาวุฒิเนี่ยนะเมื่อวานนี้เห็นทางคุณสิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าถ้ายังไงให้ออกมาชี้แจงกับประชาชนด้วยเข้าใจว่าวันนี้คุณป้อมภาวุฒิก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook แล้วก็อธิบายนะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีการถ่ายกับผู้บริหารไอ้อะไรล่ะ Forex เนี่ย QSR อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อธิบายนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็รวมไปถึงที่ขอกับทางสถาบันการเงินเนี่ยเกี่ยวกับการโอนเงินเนี่ยนะอันเนี้ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะอย่างคลิปบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนชักชวนนะเขาก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของไอ้ QSR เข้าไปอบรมนะแล้วเขาก็สัมภาษณ์อะนะพูดอย่างนั้นแหละนะก็คือสัมภาษณ์แล้วก็ตัดคลิปออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักชวนเขาอธิบายไปนะส่วนที่ได้ไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่คือมันเวลาที่มันมีการเทรดมันมีการสะสมแต้มอันนี้ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นแรงที่มันอยู่ทางปีกที่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายค้านที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนะนี่เห็นว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูด้วยเพราะว่ามีบริษัทเพย์โซลูชันใช่ไหมของภาวุฒิเนี่ยโอนเงิน 90,000 บาทนะบริจาคให้กับพรรคประชาชนและหลังจากนั้นก็ยังบอกว่ามีโอนอีก3ครั้งหลังจากที่คุณภาวุฒิเป็นส.ส.นะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเส้นทางการเงินว่ามันเกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์ไหมถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะส่งไปที่กกต.หรือเปล่านะไปดูพ.ร.ป.ประกอบพรรคการเมืองบริษัทพรรคการเมืองอะไรพวกเนี้ยว่าเอ๊ะเงินที่มันมาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่มันจะเป็นแรงกระเพื่อมต่อนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะเรื่องวุ่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจริงๆกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีนะประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกนะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะที่เด่นๆก็จะมีอยู่2ที่3ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคใช่ไหมอันนี้เขาดูแลแต่พอมีการเปิดเผยไงเปิดเผยว่าอุ้ยบินค่าไฟเนี่ยโดยเฉพาะไฟทางหลวงเนี่ยมันถูกแฝง อยู่ทั้งค่าไฟฐานอยู่ทั้งไอ้ค่า FT อะไรเนี่ยนะแล้วมันถูกจัดเก็บนะจากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะใช่ไหมคนที่เขาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะเขาก็ออกมาบอกเลยบอกโอ้ยกระทรวงพลังงานนี่ดูเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะอำนาจหน้าที่เนี่ยที่มันจัดเก็บค่าไฟเนี่ยนะมันอยู่ของกระทรวงอยู่ของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะผมว่าก็ถูกอะแต่ไม่ทั้งหมดเพราะจริงๆมันมีการกำกับดูแลอีกขั้นหนึ่งถูกไหมกกพ.ฮะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เขาจะไปคิดหรือว่าที่เขาจะไปเป็นผู้ที่รับข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานที่สังกัดนะมาพิจารณาเกี่ยวข้องกับการคิดอัตราค่าไฟนะจริงๆมันเชื่อมโยงนะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ตรงใดตรงหนึ่งอ่ะมันเชื่อมโยงหมดนะเพราะฉะนั้นการปรับหรือว่าการแยกออกมาในครั้งนี้ผมว่าทางรัฐบาลเนี่ยคงเดินหน้าแน่เท่าที่ฟังซุ้มฟังเสียงจากนายกรัฐมนตรีเท่าที่ฟังซุ้มฟังเสียงจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคงจะแยกเรื่องของไฟทางหลวงเนี่ยออกมาแต่จะออกมาในลักษณะไหนออกมาเลยแล้วตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปว่าต้องจ่ายเงินไฟทางหลวงเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินไปให้กับทางการไฟฟ้าว่ากันไปแล้วก็ไปลดราคาค่าไฟของประชาชนที่กะจ่ายอยู่ณปัจจุบันหน่วยละเฉลี่ย 3.95 สตางค์อันนี้อาจจะเป็นทางที่1ผมได้ยินมาว่าเป็นทางที่2หรือไม่คือถ้าไปเทียบกับบางประเทศเขามีการแบ่งออกมาให้เห็นเลยฮะว่าเฮ้ยไอ้เงินค่าไฟที่คุณจ่ายมันมีส่วนหนึ่งนะมันเกี่ยวข้องกับค่าไฟทางสาธารณะไฟทางหลวงอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือว่าไฟสาธารณะต่างๆแยกออกมาให้เห็นนะอันนี้ผมว่าเขากำลังคุยกันอยู่นะรัฐบาลกำลังคุยกันอยู่ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลค่าไฟกับประชาชนซึ่งมันเป็นนโยบายของพรรคตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการใช่ไหมพรรคนี้พูดแล้วทำพลัสด้วยนะพูดแล้วทำไม่ธรรมดาบวกพลัสไปด้วยก็ต้องดำเนินการต่อนะผมว่าถ้าฟังจากน้ำเสียงของคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงพยายามหาวิธีที่จะทำนะแต่จะทำแบบไหนอย่างไรหรือว่าจะไปแกะไปแงะสูตรค่าไฟอะไรออกมายังไงอีกเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะก่อนหน้านี้เราได้ยินแล้วนะว่าโอ้ถ้าสมมุติว่าจะมี data center เข้ามาถูกไหมฮะอันนี้ใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะนะพอใช้ไฟเยอะเสร็จปุ๊บบ้านเรายังต้องพึ่งพาพลังงานวัตถุดิบจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะ LNG นะที่จะมาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะเอามาปุ๊บแปลงเป็น LPG เอาไปเผาแล้วก็เป็นไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เลยจะต้องหามาตรการในการคิดค่าไฟในอีกราคาหนึ่งนะให้กำหนดเป็นประเภทอีกหนึ่งประเภทไปแล้วก็การจัดเก็บค่าไฟก็คงจะมีราคาหรือว่ามีเรทที่แตกต่างจากค่าไฟที่อยู่อาศัยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะอันนี้เท่าที่ตามนะส่วนเรื่องอื่นๆดูสักนิดนะวันนี้มีอะไรไหมกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินอันนี้ผมว่าไปแล้วเนาะโครงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมฮะเปลี่ยนผ่านพลังงานนะเห็นล่าสุดนี้คณะกรรมการกันกรองเนี่ยที่มีปลัดกระทรวงกันคลังคุณรวรนแสงสนิทเป็นประธานเนี่ยก็พูดถึงข้อเสนอนะหรือว่าโครงการต่างๆของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยที่ใช้สำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะนี่มันอยู่ในเงินกู้อะนะ 400,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะ 200,000 ก้อนแรกนี่ไปไทยทำไทยช่วยไทยพัฒน์ละนะพูดง่ายๆอีก 200,000 นี่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เห็นว่าทางกรมสรรพสามิตมีข้อเสนอนะ ไอโครงการรถใหม่แลกรถเก่ารถเก่าแลกรถใหม่แล้วนี่ตัดไปเลยนะอันนั้นยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากจะซื้อรถใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเป็น EV เนี่ยเห็นทางกรมสรรพสามิตเนี่ยเขาก็มีมาตรการสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ซื้อรถ EV นะแต่ว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะต้องรอความชัดเจนนะไปปรับในรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือเท่าไหร่ยังไงแล้วมันมีความสัมพันธ์กับดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยนะที่รัฐบาลจะต้องไปช่วยอุดหนุนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตอะไรพวกเนี้ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ทางกรมสรรพสามิตนะไปดูให้เรียบร้อยก่อนนะว่าจะช่วยยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้เพิ่มเติมไปนะเผื่อลืมกันไปไม่ใช่อะไรฮะคือบางทีก็ลืมเหมือนกันนะโอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะโซล่าเซลล์อะไรเนี่ยนะไม่รู้ถึงไหนแล้วเหมือนกันนะก็ต้องรอนะก่อนที่จะปิดเบรกนะวันนี้สำหรับข่าวสารต่างๆดูทองหน่อยดีไหมโอ้โหวันนี้เปลี่ยนไปกี่ครั้งแล้ว27ครั้งแล้วก็รวมไปถึงค่าเงินด้วยนะโอ้ค่าเงินอ่อนค่านะครับตอนนี้33.39 บาทเมื่อวานวันก่อนนี่ยังเห็น32 บาทอยู่เลย32 บาทปลายๆนะนี่ลงไป33 บาทกว่าแล้วนะครับล่าสุดครับทองครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,400 บาทขายออกที่ 64,600 นะรูปพรรณขายออกที่ 65,400 บาทโกสปอตลงอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ 4,080 กว่าเหรียญ นะครับอันนี้สำหรับราคาทองโกสปอตนะแล้วก็ค่าเงินบาทนะ 4,085 เหรียญ นะค่าเงินบาท 33.39 สตางค์โอ้ใครซื้อทองตอน 80,000 ทำยังไงเนี่ย เออนะว่ากันนะอ่ะก่อนที่จะเบรกนะดูโอผลฟุตบอลซะหน่อยพี่โดผมนะโรนัลโดไม่ธรรมดานะครับคืนนี้ยิงไป2ลูกทำให้โปรตุเกสชนะอุซเบกิสถานไป5-0จริงๆอุซเบนี่ยิงได้ลูกหนึ่งนะแล้วก็ไปดู VAR ฟาวก่อนนะก็อดไปเลยกินไข่ต้มไปนะฮะโปรตุเกสชนะอุซเบกิสถาน5-0นะโคลอมเบียครับชนะ DR คองโก1-0ส่วนอังกฤษเจอกับหมอผีกาหน้าอุ้ยเขามีทำพิธีด้วยอะเวลาแข่งกับกาหน้าใครแข่งกับกาหน้าผมเห็นมีข่าวเรื่องของมนต์ดำทำพิธียิงไม่เข้ากาหน้าต้องชนะเนี่ยโอ้รอบนี้สงสัยได้ผลนะแต่จริงๆไม่ใช่ได้ผลอะไรหรอกคือโอ้โหเล่นแบบปิดประตูเลยอะนะ5-4-1อะนะหลัง5คนกลาง4คนนี่คือพอลงไปรับเนี่ยมันคืออยู่หน้าประตูแล้ว9คนอะนะแล้วก็ปล่อยกองหน้าคนเดียวนะแต่จริงๆก็เวลาลงไปรับก็ไปช่วยกันหมดอะเป็นรถบัสเลยปิดล้อมปิดประตูเลยนะโกยังไม่เห็นเลยบางทีอ่ะนะอังกฤษก็เลยเสมอการหน้าไป0-0นะส่วนคู่เมื่อเช้านี้โครเอเชียนะชนะปานามา1-0อันนี้ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาตลอดเนื่องต่อเช้านะวันนี้มีกี่คู่เนี่ยวันนี้มีเยอะนะมี6คู่1 2 3 4 5 6คู่นะเตะ2กลุ่มโอ้3กลุ่มเลยนี่กลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C อันนี้เป็นเตะนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มด้วยนะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาบอสเนียเจอกาตาร์สกอตแลนด์เจอบราซิลนะโมร็อกโกเจอเฮตินะเช็กเจอเม็กซิโกนะแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้น่าจะดูคู่ไหนได้บ้างเนี่ยฮะคู่เช้านี่น่าสนใจนะกลุ่ม A นะเกาหลีใต้แอฟริกาใต้นะเราคนเอเชียเนาะสกอตแลนด์กับบราซิลก็น่าดูนะตอน 5:00 นะแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าดูตอน 2:00 อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะใครจะดูคู่ไหนก็ค่อยว่ากันละกันนะครับ 14:38 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียวCPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
10: What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
14: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
13: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
14: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
15: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะหลังจากที่เราสรุปข่าวสารต่างๆนะเป็นที่เรียบร้อยนะช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสนะให้คุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยนะก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะฮะแต่ก็ต้องย้ำกับคุณผู้ฟังนะฮะว่ายังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยติดภารกิจนะพาคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยไปที่มองโกเลียในนะไปที่จีนนะก็เห็นว่าโอ้ไปดูที่จีนมองโกเลียในนี่คือผมยังไม่เคยไปนะมองโกเลียในนี่ยังไม่เคยไปแต่ว่าถ้าประเทศมองโกเลียเนี่ยเคยไปแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ขึ้นแต่ทางซาบีเรียก็ไม่น่าจะผ่านนะแถวนั้นไม่อินเนอร์มองโกเลียไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถึงว่างๆหรือว่าอาจจะต้องแวะไปเหมือนกันนะนอนกงนอนเกยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะที่เขาเป็นคล้ายๆเป็นเต็นท์เป็นแคมป์อ่ะสำหรับชาวมองโกเลียชาวทุ่งหญ้าที่เขานอนกันอ่ะนะแล้วก็แต่ถ้าเราไปแบบท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เป็นแบบคล้ายๆเกยที่มันเป็นสถานที่ที่มันคงแข็งแรงแน่นอนนะไม่ใช่แบบโอ้โหจะพับแล้วก็สามารถที่จะย้ายไปนอนอีกที่หนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คงไม่ขนาดนั้นนะเท่าที่สัมผัสมาเพราะว่าตอนไปมองโกเลียก็นอนแบบนี้เหมือนกันนอนเกอเหมือนกันแต่เขาจัดเป็นสัดส่วนแล้วอ่ะเหมือนกับเป็นรีสอร์ทแล้วนะไม่ใช่แบบโอ้เป็นชาวทุ่งหญ้าจริงๆที่เรานอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอผ่านฤดูนี้ไปต้องอพยพนะแล้วก็ไปหาจุดไหนเหมาะสมแล้วก็ตั้งเป็นแหล่งพักพิงนะเป็นที่หลับที่นอนต่อเนี่ยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าวันพรุ่งนี้จะมาคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาอีกทีวันศุกร์นะอันนี้เดี๋ยวแล้วแต่หรือผมไม่แน่ใจว่ากลับมาถึงกี่โมงด้วยนะครับแต่สำหรับเรานะก็อยู่กับผมสายก็เปิดปกตินะใครที่ต้องการจะคุยก็เชิญนะครับ02-248-1657นะครับคุณต้อยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ขอบคุณครับที่ให้โอกาสครับท่าน
0: ครับครับ
1: ท่านครับวันนี้ขอคุยเรื่องฐานสักเรื่องนะครับท่าน
0: ครับ
1: เบาๆครับท่านอาจารย์ผมก็ระลึกถึงอยู่ในฐานดีๆนะของประเทศไทยนะพลเอกวิทยาทิพย์และพลเอกนิยมสันทนคมนายทหาร2ท่านนี้ครับไปไหนเมื่อไหนท่านไม่มีบอดี้การ์ดมีพลขับรถท่านเดียวจ้าขับรถวอลโว่สมัยก่อนนะมีสเปนมอมอกระบอกเดียวพลเอกยงสันนคมก็เช่นกันท่านไปกับพี่ท่านพันตำรวจโทตำรวจแค่นั้นเองไปช้อปปิ้งต่างๆโอริเจนพาซ่าอะไรเงี้ยท่านครับผม
0: เราเดี๋ยวคุณต้อยเราไปเกี่ยวอะไรกับเขา
1: ผมก็ศรัทธาท่านไงครับ
0: แม่เราไปเกี่ยวอะไรกับเขา
1: ก็ผมไม่ได้เกี่ยวครับท่าน
0: ไม่ได้เกี่ยวเลย
1: ครับท่านแบบศรัทธาเขาแบบว่าเป็นนายทหารที่ดีมีเกียรติครับท่านอย่างพลเอกนิยมสันทนคมเนี่ยท่านไปไหนก็ไม่รังแกประชาชนนะครับท่านไปก็ไปช้อปปิ้งก็มีพี่น้องชายของท่านก็พันตรวจโทรไปแค่นั้นเองติดตามไปแล้วก็แบบไม่รังแกประชาชนก็ผมฝากท่านทิ้งหน่อยนะครับท่านจริงครับพลทหารเวลาไปรบนี่นะท่านมีความสำคัญมากกับประเทศชาติเราแต่ความยากจนของเขานี่หนีเยอะท่านครับอย่างนี้ได้ไหมค่าอาหารอย่าไปคิดสตังค์เลยกับพลทหารให้รางวัลกับเวลาท่านไปรบเนี่ยบางคนยากจนกลับถึงบ้านก็ครอบครัวก็ยากจนแล้วพอหักค่าอาหารปุ๊บนี่นะท่านอาจารย์เชื่อไหมครับตั้งเหลือไม่เท่าไหร่เองเอาเป็นทหารอาชีพดีไหมครับไม่ได้เอาถึงแสนคนก็จะ50,000เอาเป็นพลทหารอาชีพไปเลยคือว่าไม่ต้องหักค่าอาหารนี่เขาก็อยู่ได้ไงเดือนหมื่นบาทท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะมีการฝึกเป็นปีๆเพื่อไว้รับสภาพไปรับพร้อมจะรบกับเพื่อนบ้านเราตอนนี้เห็นไหมท่านครับเขาเสริมเครื่องเล็บนะทหารจีนมาฝึก
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอ่ะเท่านี้แล้วกันนะวันนี้เอาเท่านี้นะคุณพงศ์ครับสาย 3สวัสดีครับ
2: ครับ อยากจะฝากไปยังสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าเดี๋ยวนี้อาหารที่เราขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของอาหารว่ามีน้ำตาลมีไขมันมีโซเดียมเท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะนมเนี่ยนะครับผมไม่ระบุชื่อว่านมอะไรของใครเล็กนิดเดียวครับไอ้ในเพจที่
0: ปัญหาคือ
2: ติดไว้เนี่ย
0: ปัญหาคือ
2: มันไม่ชัดเจนครับ
0: มันไม่ชัดเจนแบบไหนครับ
2: ไม่ชัดเจนคือมองไม่เห็นไม่ชัดครับ
0: มองไม่ชัดมันเล็กไปหรอครับหรือยังไงครับ
2: มันเล็กไปครับมันเล็กไปเมื่อเทียบกับ
0: สลากมันเล็กไปเน
2: า
0: ะสลากไอ้โภชนาการ
2: บรรจุเนี่ยมันควรจะให้ใหญ่กว่านี้เพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยบอกว่า 0% แต่ไปดูในเนมเพจตรงนี้นะครับมีครับน้ำตาล7น้ำตาล17อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
2: ฝากไปบนนะครับ
0: ครับ
2: ให้สภาคุ้มครองผู้บริโภคแล้วหน่วยงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูในเรื่องนี้นิดนึงนะครับ
0: ครับได้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมันเล็กไปมันเล็กไปคือเอาให้ชัดนะว่ามันยังไงนะไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่งั้นมันก็จะกว้างๆอ่ะนะเราก็ต้องเอาเลยนะเข้าเป้าเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตรงไหนนะคุณธานีครับสาย1สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
3: ครับผมคุยเรื่องฟุตบอลครับ
0: คุยเรื่องฟุตบอลครับ
3: ทีมฝันใจมหาชนคนไทยฮะทีมชาติอังกฤษครับ
0: ครับ
3: ครับเมื่อคืนก็เสมอกันมา 0-0
0: ใช่ครับ
3: ฟันลักไวนะฮะ
0: เฮ้ย
3: ครับ
0: เมื่อคืนก็เสนอการหน้า
3: ครับการหน้าครับ
0: เออเขาการหน้าการหน้าไม่ใช่ปาลักไวเขาไม่ได้เตะปาลักไวเมื่อคืนเขาเตะการหน้า
3: ครับคุณณัฐพงษ์ได้ดูไหมครับ
0: ผมดูแต่ไฮไลท์ครับผมไม่ได้เปิดมาดูสดครับใช่ครับ
3: ดูผมก็ดูแค่ครึ่งแรกกว่าก็นอนครับผม
0: ทำไมล่ะแล้วมันเป็นไง
3: ก่อนเตะผมกับเพื่อน2คนก็วิเคราะห์กันเล่นๆน่ะคืออยากให้ทีมอังกฤษได้เป็นแชมป์อีกสักครั้งนึงอ่ะฮะแชมป์ฟุตบอลโลกอ่ะฮะ
0: อันนี้เราอยากเนาะ
3: ครับครับก็คือวิเคราะห์กับเพื่อน2คนก่อนเตะเมื่อวานก็คิดแบบผมคิดแบบว่ามีทีมยุโรปใหญ่ๆสเปนฝรั่งเศสเยอรมันแล้วแต่สหรัฐนะฮะเจ้าภาพหรือเม็กซิโก
0: แล้วสรุปแล้วเอาอย่างนี้สรุปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยที่คิดเนี่ยนะเตะกาการ์นาเนี่ยคิดผิดไหม
3: ครับคิดผิดครับ
0: เออแสดงว่าที่เราคิดอยากจะให้เขาได้นี่มันอาจจะผิดก็ได้นะ
3: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
3: ยังไงก็มีความหวัง
0: มีความหวังได้ไม่เป็นไรเราต้อง
3: เข้าเป็นที่3แต่ไม่รู้ว่าจะที่3ของสายอะฮะ
0: ใคร
3: ไม่รู้ว่าจะได้จริงอีกหรือเปล่า
0: ทีมไหนเข้าเป็นที่3
3: อังกฤษนะฮะ
0: ตอนนี้เหรอ
3: ครับ

0: ฟอลโล่ก็ยังล่าสุดก็ยังไม่ได้เลยผมคิดแบบว่าเข้าข้างหน่อยก็คืออยากให้อังกฤษชิงกับญี่ปุ่นนะฮะ
1: เฮ้ยมันอยู่
0: กันก็ได้ยากแต่ว่าคือญี่ปุ่นเขาบอกแล้วว่าเขาจะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกับโค้ชเขาบอกว่าตั้งเป้าปี2550ใช่ไหมครับ
1: ปี2050 2550นี่มันผ่านมาแล้วเขาตั้งเป้าคริสตศักราช2050
0: ครับของคศ2050
1: ครับ
0: ครับก็โอเคอยากให้อยากให้อังกฤษได้แชมป์อีกสักครั้งนะครับ
1: ครับ
0: ผม
1: ครับผมได้ครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้คืออยากล้วนๆเลยนะคืออยากให้เขาได้อยากอย่างเดียวเลยแต่จริงๆนะพูดถึงฟุตบอลโลกนะไหนก็พูดมาขนาดนี้แล้วก็ถ้าดูปีนี้ผมว่าทีมที่ฟอร์มดีนะผมว่าอาร์เจนติน่าอาร์เจนตินานี่ฟอร์มดีนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแมสซี่นะโอ้โหยิงถล่มทลายเนี่ยนะระเบิดระเบ้อไปเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยที่ผมดูแล้วเฮ้ยมันคึกคักจริงๆทีมนี้มันเป็นก็คว่ำอิตาลีมาแล้วก็เข้ารอบมาได้เนี่ยคือนอร์เวย์ฮะแล้วหลังจากนั้นที่เขามีการโปรโมทของเขาเนี่ยมันฮึกเหิมนะใช่ไหมไวกิ้งโลเนี่ยนะถ้าในการขับคล้ายๆเป็นพายเรือแคนูอ่ะนะคือของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ทำท่ากันแล้วก็การเชียร์ของเขาอ่ะมันสนุกดีนะแล้วก็ถ้าดูตอนที่เขาโปรโมทโอ้โหเหมือนย้อนยุคกลับไปดูไวกิ้งอ่ะดูใน Netflix อ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮาแลนด์ก็เล่นดีนะฮาแลนด์ก็เล่นดีนะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโปรตุเกสก็กลับมานะจากนัดแรกไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ค่อยประทับใจผมเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมานัดที่2เนี่ยที่ถล่มไป5ประตูต่อ0เนี่ยก็ดูแล้วแหมโปรตุเกสก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่านัดแรกที่เตะกันเนี่ยก็ดีแต่พอมานัดที่2แล้วหลายทีมเนี่ยนะฟอร์มก็แผ่วลงไปนะคุณเบิร์ตครับสาย2สวัสดีครับ
2: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: เมื่อกี้ผมฟังอีกท่านเนี่ยที่ก็บอกว่าเขาลุ้นเอาคิดเชียร์ชิงญี่ปุ่นนะครับผมว่าเขาจะได้ลุ้นโอกาสยากครับเพราะเท่าที่ผมดูมาผมไม่ได้ดูแบบเต็มอัตราส่วนใหญ่ผมจะดูเป็นไฮไลท์อย่างคุณณัฐพงศ์
1: ครับ
2: เท่าที่ดูมาอย่างที่คุณบอกครับประเทศอเมริกาใต้เอ่ยแอฟริกาเอ่ยทั้งส่วนใหญ่โมร็อกโกอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นดีมากเลย
1: เล่นดีนะเล่นดีเนาะ
2: ดีมากครับจะเปรียบเทียบแบบที่เมื่อวานนี้ผมดูครึ่งหลังเมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยดูครึ่งหลังอังกฤษจะเจาะเข้าไอ้กาน่านี่โอ้โหคนละเรื่องเลยฮะความเร็วนี่สู้พวกไม่รู้แม้ความพิถันสุดตัวนะสู้พวกโมร็อกโกอาร์เจนตินาหรือสเปนไม่ได้เลยครับนอกจากว่าเดี๋ยวดูรอบลึกๆหน่อยอาจจะมีพลิกผันหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้ครับ
2: แต
1: ่ใช่
2: แต่แค่ลุ้นผมไม่ลุ้นเชียร์อังกฤษนะฮะแต่ตามความเป็นจริงครับผมดูแล้วโอ้โหความ
1: ไม่หรอกคืออังกฤษจะถามว่าเล่นถ้าแบบไม่ได้แพ็คอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ลูกที่ยิงชนเสาชนคานอะไรเงี้ยลูกสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเข้ามันก็ชนะแต่ว่ามันไม่เข้าแค่นั้นเองนะแต่ว่าพอเจอทีมที่เขารับดีๆเนี่ยรับแน่นๆเนี่ยยืนอยู่หน้าประตู10คน11คนเนี่ยนะรวมโกด้วยเนี่ยมันก็บุกยากนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามทีอ่ะถ้าเอามารับแล้วเพื่อจะเอาคะแนนแบ่งแต้มไปแล้วไปลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะอันนี้มันเป็นเทคนิคแท็กติกของแต่ละทีมที่เขาดูหนทางที่จะเข้ารอบได้ไงกาน่าก็เลยเล่นแบบนี้
2: กาน่าเขาลงแท็กเกมรับตลอดเลยเมื่อเช้าเนี่ย
1: แล้วเขาไปลุ้นนัดสุดท้ายไงคุณ
2: แต่ถ้าดูอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยซาก้าอย่างเงี้ยไอ้ใครคนยังไงทางซ้ายของแมนยูอ่ะที่เปลี่ยนตัวไปทีหลังอ่ะโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยซาก้าทุกทีเลื้อยดีเมื่อเช้านี้โอ้โหโดนแพ็กนี่เสียบโดนการหน้าเขาเล่นบอลแรงด้วยครับ
1: เขาต้องเลื่อนไหลไงบอลมันต้องมีช่องให้เขาวิ่งให้เขาเลี้ยงไงแต่ถ้ามันมาแบบโอ้โหแมนทูแมนเนี่ย1ต่อ1อ่ะมันมาปุ๊บติดตัวเลยมันก็ไปไม่ได้แล้ว
2: ใช่ๆครับตัวผมเชียร์บราซิลอ่ะแต่ดูเกมฟอร์มแล้วก
1: ็บราซิลปีนี้ก็ฟอร์มไม่ดีอันนี้บอกแบบ
2: ใช่ไม่มีสไตล์แบบแทงโก้เลยอ่ะ
1: แต่มันต้องดูแต่มันต้องดูรอบลึกๆไง
2: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่ไหมอันนี้มันรอบแรก
2: ใจรอใจรอคุณจะมองเชียร์ทีมอะไรครับรบกวนถาม
1: ผม เอา

0: เอาจากใจเลยนะตอนนี้นะคือเท่าที่ดูฟอร์มนะผมเชื่อนอร์เวย
1: ์อ๋อเอออะไร
0: ผมชอบฮาแลนด์ผมว่าเออมันคือมันคงไม่ชนะหรอกมันคงไม่ได้แชมป์โลกหรอกนะแต่ว่าเออเฮ้ยเขาดูมีความสมัครสมานสามัคคีอ่ะกะว่ามันจะเป็นม้ามืดเหมือน
1: ความเ
0: ดนมาร์กอะไรเงี้ย
1: ถ้าเปรียบเทียบนะผมความคิดเห็นผมนะผมว่าเร็วกว่าอังกฤษเยอะเลยอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ล่ะก็ต้องรอดูรอบลึกๆอ่ะเข้าไปแบบมันกรอบหน่อยมันเตะเยอะเกินกรอบมันก็เป็นไปได้ถูกไหมหมดแ
1: ล้วเดี๋ยวดูรอบลึกๆครับคุณธนพงศ์
0: ได้ไ
1: กวนกันเนี่ยคร
0: ับ
1: ขอโทรมาครั้งแรกครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าคือถ้ามีคุณผู้ฟังท่านอื่นโทรศัพท์มาผมก็คุยนะจะเป็นเรื่องไหนก็คุยนะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ายังไม่มีมาผมอาจจะคุยเยอะหน่อยนี่อย่าว่ากันนะใช่ไหมคุยถูกคออ่ะคนชอบฟุตบอลเหมือนกันนะจริงๆคุยเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ได้เฉพาะเรื่องฟุตบอลหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้มันบอลโลกอะครับใช่ไหมมันก็ฟีเวอร์แล้วมันเริ่มแล้วแหละจริงๆมันก็เริ่มมีกระแสมาแล้วสำหรับฟุตบอลโลกนะแต่ว่าไม่เหมือนกับโอ้สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะแต่ว่าพอมันเริ่มจะแบบอ่ะเตะหน้าสุดท้ายแล้วของแต่ละทีมมันจะต้องแบบชิงชัยแล้วอ่ะนะถ้าสมมุติชนะมาได้อีก3แต้มก็อาจจะหลุดเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ได้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเนี่ยนัดที่3นี่ของแต่ละกรุ๊ปนี่มันก็เหมือนรอบน็อกเอาท์แล้วนะอันเนี้ยมันจะมันมากขึ้นนะมันจะต้องเล่นแบบไม่อุดแล้วมันจะต้องเพรสซิ่งมันจะต้องแบบต้องทำประตูกันนะอาจจะเห็นทำประตูเยอะๆก็ได้นะจะ 7-1 7-0 อะไรเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับ14:59 นพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสุชาติรับหนังสือชาวบ้านก่อนฝ่าวงล้อมเดินหนีกลุ่มเซฟทับรานเตรียมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากชาวบ้านทับลานเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมกล่าวว่าชาวบ้านมีการยืนยันสิทธิ์ว่าพื้นที่ที่มีการเปิดเผยกันในโซเชียลเป็นพื้นที่หมู่บ้านที่มีอยู่แต่เดิมก่อนที่อุทยานจะประกาศเป็นพื้นที่อุทยานจึงมาขอยืนยันสิทธิ์แต่เมื่อปี2524ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ของอุทยานทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนซึ่งต้องพิสูจน์ให้ได้เพื่อขจัดความเคลือบแคลงสงสัยถ้าเป็นของชาวบ้านจะให้เป็นพื้นที่ทำกินต่อแต่หากเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทจะให้รื้อถอนซึ่งจะมีการตั้งวอร์รูมไม่ได้ต้องการที่จะให้ที่ดินหรือผลประโยชน์แก่นายทุนเพราะไม่ได้สนใจคนเหล่านี้แต่สนใจชาวบ้านว่าจะอยู่อย่างไรซึ่งในวันที่28มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้านทั้งหมดซึ่งจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่ด้วยพร้อมทั้งอยากให้ชาวบ้านเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำทั้งหมดเพื่อแก้ปัญหาที่สับสนด้านตัวแทนชาวบ้านกล่าวว่าอยากให้แก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเป็นทุกข์ว่าตัดไม้ต้นหนึ่งจะต้องถูกจับหรือไม่เก็บผักเก็บหญ้าจะต้องถูกจับหรือไม่ส่วนคนที่บอกว่าเซฟทับลานโดยไม่ได้เห็นความจริงว่าชาวบ้านอยู่กันอย่างไรอยากเชิญคนที่เซฟทับลานไปดูในหมู่บ้านภายหลังจากที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์เสร็จได้มีกลุ่มคัดค้านการแบ่งพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานหรือกลุ่มเซฟทับลานสวมเสื้อยืดสีขาวมาที่สภาเพื่อยื่นหนังสือกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยพักดีซึ่งได้บังเอิญมาเจอกับนายสุชาติที่มารับหนังสือจากกลุ่มสนับสนุนทำให้กลุ่มคัดค้านได้เผชิญหน้ากับนายสุชาติและตะโกนว่าเซฟทับลานเซฟทับลานซึ่งนายสุชาติไม่ได้หยุดพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวโดยได้พยายามเดินฝ่าวงกลับเข้าไปภายในสภารัชนกขอบคุณสำนักงบตัด900ล้านบาทโครงการไทย AI พาสปอร์ตทิ้งนางสาวรัชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI พาสปอร์ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งทั้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2แม้จะถอยแต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกนางสาวรัชนกกล่าวว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุน DE อาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทนำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุน DE เป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามกันยาวว่าจะมีการทำหรือไม่รวมถึงเฟส1 1,600 ล้านบาทยังเดินหน้าที่จะทำให้พับโครงการนี้ไปให้ได้กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติเอกฉันท์ 7-0 คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อปีโดยมองว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวดีกว่าคาดจากแรงหนุนของการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงมาตรการภาครัฐทำให้ปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี2569เป็น 2.3% จากเดิม 1.5% ขณะที่ปี2570ปรับลดเหลือ 1.8% จากเดิม 2% อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจยังคงเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางที่ยังคงเผชิญแรงกดดันด้านรายได้และค่าครองชีพส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ใกล้เคียงที่ประเมินครั้งก่อนคาดเฉลี่ยที่ 2.8% และ 1.4% ตามลำดับโดยกนง.เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้เงินเฟ้อจะมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานในระยะสั้นแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: คงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

15นาฬิกา10นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราก็เปิดสายคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่มีเรื่องมีประเด็นนะก็ว่ากันนะยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์นะครับก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณวีระมีภารกิจที่พาคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยไปที่มองโกเลียในนะที่ประเทศจีนนะเห็นเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ขี่ม้าเห็นลงรูปในสำนักพิมพ์โรนินนะวันนี้ขี่อูฐนะวันนี้ไปขี่อูฐนะตรงนั้นทะเลทรายไงใช่ไหมฮะก็อาจจะได้ตามรอยผสมทางจังเหรออ่ะก็ว่าไปนะอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วยกันทำมาหากินนะถ้าไม่ช่วยกันทำมาหากินนี่อย่างที่บอกนะผมก็มีแผนสำรองไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังส่งข้อความมาถึงผมเลยบอกโอ้พอเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านเนี่ยนะ2วันติดอ่านไป5ตอนเนี่ยบอกโอ้สนุกนะ

0: เลยนะครับบางท่านบอกจะได้รู้ว่าช่วงที่คุณวีระทำงานเนี่ยนะประสบการณ์ในช่วงการทำงานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ไหนอย่างไรนะแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เรื่องราวเนี่ยยังอยู่ในช่วงประมาณปี2500เท่าไหร่ล่ะ35 36 37แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็ยาวต่อเนื่องที่ไปตอนนี้จะไปงานเริ่มงานใหม่แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ออกจาก Daily News นะแล้วก็จะไปอยู่ที่วัฏจักรนะในเครือวัฏจักรเมื่อวานนี้ก็อ่านให้ฟังนะอันนี้ในหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะ On Professionalism นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะบอกว่าเป็นไตรภาคนะเป็นหนังสือ3ชุดนะ3เล่มนะชุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณวีระนะเริ่มตั้งแต่คนไร้รากนะแล้วก็มา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะแล้วก็สุดท้ายก็คืออาสมสนธยาแต่ละวันระหว่างทางนี่มีนะเรื่องเล่าจากอาสมสนธยานี่ก็เป็นเล่มที่แยกออกไปนะช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็แยกออกไปนะจริงๆก็มีอีกหลายต่อหลายเล่มแหละนะแต่ว่าก็เขียนในเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องที่เล่าแตกต่างกันนะหรือว่าวันไหนว่างๆผมอาจจะไปหยิบเอาอะไรล่ะเก็บทำจากอาสมดีไหมดีไหมมาอ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงที่เป็นช่วงที่คุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะเผื่อจะได้ให้หายคิดถึงด้วยนอกเหนือจากต้องฟังเสียงคุณวีระนะครับอ่ะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาไหมมาไหมให้เวลาอีก30วินาทีไม่งั้นเราจะมาอ่านตอนที่26นะ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะโอ้กำลังสนุกกำลังสนุกนะคุณวรวุฒิเหรอครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงษ์ครับผม
0: ครับผม
1: ครับช่วยกันทำมาหากิน
0: ได้
1: คุณณัฐพงษ์เนี่ยผมอยู่ไอ้เส้นพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาจากพุทธมณฑลมุ่งหน้าสู่ไปกระทุ่มแบนผมอยากจะรู้ผมเห็นถนนอยู่กำลังก่อสร้างถนนอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันเป็นเส้นถนนอะไรกำลังก่อสร้างเป็นโครงอยู
0: ่โอ
1: ้มาบรรจบลงสาย4พอดี
0: มาม
1: ันใช่ถนนอักษะปะไม่แน่ใจ
0: เฮ้ยไม่ใช่สิอักษะเขาเป็นตรงคลองทวีวัฒนาที่ไปเชื่อมกับพุทธมณฑลสาย4
1: เนี่ยแหละผมพอด
0: ี
1: ผมเห็นเป็นทางยาวเลย
0: มัน
1: กำลังก่อสร้างเลย
0: มันอยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะ
1: ถ้าเลยถนนอักษามา
0: เลยถนนอักษาทางที่จะไปเพชรเกษมใช่ไหม
1: ใช่ทางไปเพชรเกษมประมาณสักกิโล2กิโลนี่แหละ
0: เลยอักษาไปประมาณสักกิโล2กิโลมันเขาทำตรงไหนทางซ้ายมือหรือขวามือ
1: ซ้ายมือ
0: ซ้ายมือเนาะซ้ายมือก็คือที่มาจากทางคลองทวีวัฒนาตรงนั้นเนาะถูกไหม
1: เนี่ยผมอยู่เส้นถนนพุทธมณฑลสาย4เนี่ยแหละ
0: เข้าใจแต่ว่าที่คุณบอกว่าคุณมุ่งหน้าไปก็คือไปเพชรบุรีไปเพชรเกษมถูกไหม
1: ใช่
0: และซ้ายมือเนี่ยที่เขากำลังก่อสร้างก็คือมันจะต้องมาจากตรงคลองทวีวัฒนา
1: ใช่ไหม
0: หรือมาจากพุทธมณฑลสาย3ถูกไหม
1: ถูกใช
0: ่เส้นนี้นะเออ
1: แต่เนี่ยอยากจะถามผู้รู้ใครพอทราบมั่งช่วยบอกนิดนึง
0: เขาสร้างอะไรเนาะเขาสร้างใหญ่ไหมล่ะ
1: คือชื่อถนนอะไร
0: ใหญ่ไหม
1: มันเชื่อมกับพุทธมณฑลสาย2แถวไอ้นาแถวนั้นหรือเปล่า
0: ใหญ่ไหมกี่เลนดูแล้วกี่เลน
1: ใหญ่
0: ใหญ่นะโอเคโอเค
1: แล้วก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: เมื่อวานเล่าให้ฟัง
0: ได
1: ้ผมไปซื้อของในไอ้กิฟท์ช็
0: อ
1: ปมีไปซื้อไอ้ชุดปลั๊กเสียบไปโทรศัพท
0: ์ครับ
1: มันก็ขึ้นว่ารถล้างสต๊อกผมซื้อปลั๊กกับสายชาร์จเนี่ย
0: มัน
1: ร้อยเก้าเก้ามันเหลือร้อย45บาทประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ผมก็หยิบมาแล้วก็ผมก็เช็คมันร้อยเก้าเก้าผมก็เอ๊ะน้องป้ายมันบอกว่ารถล้างสต๊อกนะเนี่ยน้องไปดูหน่อยก็ไปดูแล้วผมก็จับป้ายดูนะป้ายเนี่ยมันไม่เหมือนป้ายเซเว่น
0: ครับ
1: ป้ายมันขยับไม่ได้ป้ายมันล็อกไว้จะเอาคนอื่นมามั่วไม่ได้ผมก็แล้วพอดีข้างก็มีแต่เต้าเสียบ ข้าวเสียมันเหลือ64 บาทผมบอกกับน้องดูอันนี้พี่ด้วยเท่าไหร่เพราะว่าผมเห็น64 บาทมัน165 บาท
0: ครับ
1: ผมบอกให้น้องทำไมติดป้ายอย่างเนี้ยบอกว่าถ้าเกิดคนอื่นเขารีบแล้วเขาจ่ายตังค์เขาก็ไม่รู้สิน้องติดป้ายนี่มันเหมือนการโกงกันเลยนะธนาคารเขาเงียบผมบอกว่าป้ายนี่ถอดไม่ได้ด้วยแต่ว่าเอาเด็กมันมือโซนมันก็ไม่น่าใช่เพราะป้ายมันคือมันล็อกไปเลย
0: ก็ต้องระวังอันนี้เราก็ต้องระวังนะบางทีเราก็ต้องเช็คด้วยนะเวลาไปซื้อของก็ต้องไปดู
1: ผู้ฟังกันด้วย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเป็นเยอะนะในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นกันเยอะนะ
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเจอ
1: ผมคิดว่ามันคงหล่นแล้วไปเสียบอ่ะแต่ตอนหลังผมไม่ค่อยเชื่อแล้ว
0: ไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
1: เพราะว่าผมโดนเยอะ
0: ผมไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสายสองสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการสอบถามความคืบหน้าล่าสุดของบัญชีฉีดสาค่ะ
0: บัญชีอะไรนะ
2: ฉีดสาค
0: ่
2: ะ
0: ยังไม่ผ่านครม.เลยไหมแถวผ่านยังบัญชีเกี่ยวกับการออมส่วนบุคคลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่ยังไม่ถึงไหนเลยครับ
2: เห็นคุณกรอบศักดิ์บอกว่าจะเข้าที่ประชุมเดือน6ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆถูกต้องไหมคะ
0: มีข่าวหลังสุดเนี่ยผมเห็นมีข่าวอยู่ประมาณสักสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมครับ
2: โอเคค่ะ
0: ผมรอรายละเอียดด้วยเหมือนกันนะในบัญชีการออมส่วนบุคคลที่เขาจะไปดูเรื่องของลดหย่อนภาษีอะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: ใช่ไหมผมรอรายละเอียดอยู่ครับรออยู่ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณบอสสายหนึ่งสวัสดีครับคุณบอสครับคุณมงคลครับสายสาม
3: ครับผมจากที่คุณวรวุฒิถามเมื่อกี้ครับถนนเส้นที่อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4นะครับถนนเส้นนั้นก็คือที่เขาเรียกคนว่าถนนประเทพอะครับที่มาจากแยกพานนกแล้วก็
0: พุทธมณฑลสายสองเฮ้ยเขาทำต่อไปแล้วเหรอ
3: ใช่ครับกำลังต่อมาก
0: ำลังต่อใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมใช้ก็คือเส้นจากพานนกวิ่งมานะยาวเขาจะมาถึงตัดถึงสาย4ใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะปัจจุบันนี้เปิดได้ถึงสาย3แล้ว
0: สาย3ใช่ใช่
3: กำลังจะมาต่อสาย4
0: อ๋อโอเค
3: ครับถนนเส้นนี้แหละครับแต่อาจจะติดปัญหาที่ว่ามันมีโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง อยู่ตางอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นกันอยู่เพราะเขาไม่ยอมให้ลงถ้าตามโครงการแล้วเนี่ยมันจะต้องไปวนออกตรงนั้นได้ด้วยไปลงอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยตรงนี้ยังจะเป็นประเด็นอยู่
0: เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งไปตรงไอ้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอะ
3: ที่มันอยู่ไอ้เส้นเรียบคลองทวี
0: เรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยตรงนั้นน่ะนะก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยก็ยังถามกันอยู่เขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้สบายแล้วเนี่ยออกมาจากพานนกเนี่ยสามแยกไปฉายพานนกวิ่งมาตรงมาถึงสายสามมาแบบมหาวิทยาลัยมาเตะบอลสบายเลย
3: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มาได้เร็วแล้วครับ
0: มาได้เร็วเนาะ
3: ก็ดีด้วย
0: เออแล้วเขาจะต่อก็จะต่อจากสายสามตรงนี้เพิ่งขึ้นมาสาย4เนาะโอเค
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอเค
3: ครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วขอบพระคุณสวัสดีครับคุณโชคครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับจะโทรมาคุยเรื่องถนนที่คุยกันเนี่ยนะครับถนนชื่อเทพรัตน์
0: ครับ
4: ใช่ครับนั่นครับที่พี่ณัฐพงษ์พูดว่าเริ่มต้นจาก3แยกไฟฉายตอนนี้เป็น4
0: แยก
4: ก็มุ่งหน้าตรงดิ่งคร
0: ับ
4: ผม
0: เออใช่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่า4แยกไฟฉายเนาะอุ้ยถ้าสมัยก่อนมันเป็น3แยกไฟฉายอ่ะคุณ
4: ใช่ๆๆคร
0: ับเอ้ยอุโมงค์ตรงนั้นมันเสร็จแล้วใช่มั้ย
4: ตรงไหนเอ่ย
0: อุโมงค์3แยกไฟฉายนั่นน่ะตรงนั้นน่ะที่มันเคยมีปัญหาอะไรกันน่ะ
4: เสร็จนานแล้วครับพี่ณัฐพงษ์ก็คือเราสามารถวิ่งเส้นรัชดาวงแหวนรอบในยาวโดยที่ไม่ติดไฟแดงเลยนะครับมันจะ
0: รัชดาวงแหวนรอบในแล้วก็มาเข้าจรัญสนิทวงถูกมั้ยล่ะ
4: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็วนออกไปก็คือไปออกพระราม7ตรงนู้นแล้วก็ข้ามไปแล้วก็เข้าถนนรัชดาภิเษกเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
4: ตั้งแต่สะพานพระราม7เราลงมาแล้วก็อยู่ขวาแล้วก็มุดตลอดเลยครับลอดปิ่นเกล้าลอดถนนเทพรัตน
0: ์
4: ลอดท่าพระเริ่มยาวเลย
0: แล้วขึ้นไปพระราม3แถวนั้นแล้วก็ไปทะลุเข้าทองอะไรอโศกดินแดงอโศกแยกอโศกเนาะ
4: เอแต่นะวน
0: เลยใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็คือเข้าถนนรัชดาภิเษกผ่านในศูนย์ประชุมสิริกิติ์ไงแล้วก็มาแยกอโศกแล้วก็ตรงมาแล้วก็เข้ารัชดาภิเษกใหม่แล้วมันก็วนลูปไปไงถนนเส้นนี้ถนนรัชดาภิเษกอืม
4: ใช่ใช่ครับพอเรานึกภาพตามมันก็ตามไม่ทันพอไปถึงอโศกแล้วมันก็ไอ้ชักมึนแล้วว่าแถวนั้นผมก็ไม่เคยไป
0: ก็พอถึงอโศกมันก็ต้องเข้าตรงอะไรไอ้แยกอโศกข้ามมาแล้วก็ข้ามเพชรบุรีแล้วมันก็มาชนกับถนนรัชดาภิเษกไงแยกฟอร์จูนอะ
4: แยกก่อนถ้าโซนพอข้ามฝั่งโซนไปผมจังมึนแล้วเพราะนานๆจะไม่มีที
0: ครับเอาได้
4: ครับก็ตรงตอนนี้มันลงถึงแค่สาย3มันก็3เวลาเราไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาจะวนนิดนึงปื๊ดครับผมถ้าเสร็จผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุดถึงไหนครับพี่ณัฐพงษ
0: ์เมื่อกี้ไงที
4: ่หรือว่า
0: โอไปสาย7เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นก็คือเส้นนี้มันค่อยๆทยอยทำมาเสร็จตอนแรกก็ได้แค่สาย1ใช่มั้ยแล้วก็ขยับมาสาย2นี่สาย3แล้วเราก็ค่อยๆทยอยสาย3มันยังไม่เรียบร้อยดีเลยไม่ใช่หรอหรือเรียบร้อยดีแล้ว
4: ถามใช่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับ
0: ใช้ได้นะ
4: ข้ามแยกใช่
0: ครับผม
4: ว่าอนาคตน่าจะไปวัดไร่ขิงได้เลยไหมฮะหรือว่า
0: เออเป็นไปได้โอเค
4: ก็ขออัปเดตอีกนิดนึงครับพุทธมณฑลสาย1ตอนนี้เหมือนขยายถนนและอนาคตเหมือนจะเชื่อมกับกาฬประพฤกษ์ได้นะครับตรงสุดตรงประชนเพชรเกษมแล้วมันก็อนาคตมันจะข้ามไปเชื่อมกับกาฬประพฤกษ์อะไรพระราม2
0: พระราม2
4: ต่อได
0: ้อ่ะโอเคได้รับทราบครับขอบพระคุณสวัสดีครับเออเนาะก็ดีเหมือนกันนะที่คุณวรวุฒิถามถึงถนนเส้นนี้นะเราก็จะได้อัปเดตเหมือนกันนะคือผมเนี่ยก็เล่าๆล่ะแล้วก็รู้แล้วมันมีถนนที่มันออกมาจากไอ้3แยกไฟฉายเนี่ยนะแล้วก็มันไปที่สาย1สาย2ได้มันเพิ่งเสร็จนะมันไอ้ตรงสาย3เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีอ่ะนะเพราะแต่ว่าก็มีคนใช้แล้วแหละเป็นก็เขาไปพอดีวันเสาร์เนี่ยนะโรงเรียนผมเนี่ยศิษย์เก่าโรงเรียนองค์กรลับอะไรเนี่ยเขามีเตะฟุตบอลนะชื่อว่า OSK League เราก็ในฐานะที่เราเคยเตะฟุตบอลมาก่อนใช่ไหมนานๆเราก็จะไปตีแต่ก็ไม่ได้ไปเตะนะเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่มีแรงแล้วไม่ไหวนะเพราะเพื่อนๆเขาก็เตะนะอุ้ยรุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะรุ่นพี่รุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่น80กว่า90กว่าเขายังเตะกันอยู่เลยนะก็อายุประมาณสัก60 70ก็มีนะก็ส่วนใหญ่เขาดูแลสุขภาพนะแล้วก็ถึงรุ่นน้องอ่ะนะมีรุ่น120กว่ามั้งนะรุ่นของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรล่ะอวอ่ะร้อยเท่าไหร่117หรือ118น่ะเนี่ยก็เตะด้วยกันอยู่ในสายเดียวกันนี่แหละนะครับก็สนุกดีนะก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ผมใช้คำนี้ดีกว่าเชื่อมสัมพันธ์นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะนะถ้ามาต่อเนื่องนี่ก็แผน2ผมก็เก็บไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะจะคุยประเด็นไหนยังไงคุณมนชัยครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ขอแจ้งนิดนึงถนนจรัสศรีวงศ์เนี่ยมันมีอุโมงค์มาตั้งแต่พระราม7ติดที่เดียวพี่ณัฐพงษ
0: ์ตรงไหน
5: 3แยกบางขุนดลครับผม
0: Oh.
5: สามแยกบางขุนนนท์ไม่มีอุโมงค์ครับหล
0: ัง
5: แตกสามแยกบางขุนนนท์ไปแล้วเจออุโมงค์สามแยกไอ้สี่แยกไฟฉายนะครับ
0: ครับ
5: อุโมงค์สี่แยกข้ามพานครับผมอันนี้เขาเรียกวงแหวนรอบในนะฮะ
0: ม
5: ันคุณณัฐพงษ์ขับเส้นเนี้ยไม่กลับรถเลยไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยกลับมาอยู่ที่เดิม
0: เข้าใจเพราะมันคือรัชดาภิเษกนี่แหละวงแหวนรอบในนี่แหละเพราะว่าข้ามก็อย่างที่ผมบอกอ่ะพอข้ามท่าพระไปปุ๊บเข้าถนนพระราม3ยิงถนนพระราม3ยาวมาเชื่อมต่ออโศกมาทะลุเนี่ยถนนรัชดาภิเษกกลับเข้าพระราม7ข้ามสะพานพระราม7ปุ๊บอ้าวลงมาจรัญสนิทวงมันเจอที่เดิม
5: ใช่มันจะมีติดอีกที่นึงก็คือที่ไอ้สี่แยกไอ้ตรงแถวถนนไอ้ตัดพระราม4กับไอ้ตัดไอ้ตรงแถวอโศกอะไรพวกนี้ครับพอเลยรัชดาไปแล้วมันถึงมีอุโมงค์ต่อตรงอุโมงค์แถวไอ้สุทธิสารนั่นรัชดาอะไรห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับใช่
5: โอเค
0: ได้ครับขอบพระคุณครับคุณมนชัยสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณคิดครับสาย2สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์นันทพงศ
0: ์เชิญครับเชิญ
6: ผมมาแก้ที่พี่เขาแนะนำถนนเมื่อกี้นิดนึงนะครับ
0: ครับ
6: พอดีขับรถอยู่เลยทราบมาคือถนนนั่นก็คือพานนกตัดใหม่เนาะที่คุณนพงศ์พูดแต่พานนกไปสาย4ก็จริงๆเขาจะเรียกถนนพระ

0: เทพหรือพานกตัดใหม
1: ่ครับ
0: แต่ถนนเทพรัตน์นี่เดี๋ยวเขาจะผิดถนนเทพรัตน์ต้องเป็นบางนาตราดนะครับตอนนี
1: ้อ๋อ
0: ถนนเทพรัตน์นี่คืออ
1: ะไรอันนั้นชื่อว่าถนนประเทศเนาะเทพเอ้ยแล้วถนนในตรงสายใหม่นี่เขาเรียกว่าถนนอะไรก็เทพรัตน์เหมือนกันไหม
0: เทพรัตน์ณปัจจุบันที่เป็นทางการที่ตั้งแต่ปี58ช่วงที่ประเทศท่าน
1: เข้าใจบางนาตราดนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเทพรัตน์ใช่ใช
0: ่เทพรัตน์เลยครับเทพรัตน์เลยแต่ว่าถนนพระเทพที่เขาเรียกกันปัจจุบันคือทางนกตัดใหม่แค่นั้นนะคร
1: ับอ๋ออันนั้นจะเรียกว่าถนนพระเทพนะ
0: ถนนพระเทพผมหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าทางนกตัดใหม่หรือทางนกสายสี่ครับ
1: โอเคได้เอ๊ะผมถามเพิ่มหน่อยสิเอ๊ะตรงสายใหม่อ่ะอันนี้เขาเรียกถนนอะไรอ่ะ
0: ตรงสายใหม
1: ่พอรู้ไหม
0: ไม่แน่ใจครับผม
1: เพราะตรงนี้เขาก็มีตัดใหม่เห็นมีชื่อคือบ้านเรานี่ต้องยอมรับนะว่ามันมีชื่อถนนที่มันซ้ำกันหลายที่นะแล้วบางอันมันแบบมันไม่ต่อเนื่องอ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปอ่ะนะอย่างถนนรัชดาภิเษกอย่างเงี้ยมาฝั่งเนี้ยเรียกรัชดาภิเษกถูกไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีตอนนึงเปลี่ยนเป็นชื่อถนนอีกชื่อหนึ่งแล้วก็มาเป็นรัชดาภิเษกไอ้ตรงแถวท่าพระอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกเหมือนกันนะ
0: คือรัชดาภิเษกครับจริงๆมันก็คือจากท่าพระมันจะโค้งยาวมาถึงที่คุณนัทพงศ์พูดเมื่อกี้ครับ
1: ครับ
0: จะยันมาถึงตรงตัดอโศกเพชรมาตรงถึงฟอร์จูนเลยก็คือเส้นเดียวกัน
1: อืม
0: ในภาพเลยถ้ามันจะโค้งตามกันแล้วข้ามตรงพระรามสามมาตัดขึ้นมาแล้วก็ลงท่าพระไง
1: ครับ
0: ก
1: ็
0: คือรัชดาภิเษกทั้งเส้นเลยแต่มันจะเป็นช่วงเป็นเหมือนที่คุณพูดนะครับพอมาถึงจุดนึงก็กลายเป็นเหมือนเรียกอีก
1: ชื่อนึงอะไรใช่ใช่ใช่ครับผม
0: ครับเหมือนวงแหวนรอบนอกกาญจนาให้ท้ายกันเลยครับเรียกเป็นจุด
1: ๆ
0: งั้นผมเรียนแค่นี้แหละครับผม
1: ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนี่มาแก้ไขให้นะชื่อไอ้ถนนพันธุ์ตัดใหม่ตรงนั้นน่าจะชื่อว่าถนนพระเทพนะไม่ใช่เทพรัตน์นะครับคุณออนครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับ
2: ขอความรู้โครงสร้างเงินเดือนของพวกสสสวได้ไหมคะว่าพวกนี้แบบตอนที่ทำงานอยู่นี้เข้ารับเงินเดือนเท่าไหร่ทำนองนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยแล้วก็หลังเกษียณแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายค่าบำนาญอะไรอยู่เปล่าค่ะ
1: โอ
2: ้ฟังดูท่านด้วย
1: โอ้จะปัญหาได้ง่ายนะมันไม่ยากเลยอ่ะคุณออน
2: ค่ะ
1: มันหาได้ง่ายอ่ะพิมพ์เข้าใน Google นี่รู้เลยเนี่ยเงินเดือนสสอยู่ประมาณสักแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเลยสวก็เหมือนกันประมาณแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เรื่องของบำนาญก็จะอย่างที่เขาบอกอ่ะก็คือมันดูระยะเวลาในการที่ร่วมจ่ายมันหลังจากนั้นก็คือจะแบ่งมาดูระยะเวลาที่จ่ายสตังค์ไปอ่ะสมทบกองทุนอ่ะแล้วมันก็จะมีเป็นเรทของเขาอ่ะอันนี้หาได้ง่าย
2: หมดอายุหมดสภาวะแล้วก็ยังได้เงินอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ก็เขามีกฎหมายของเขาอ่ะมีระเบียบของเขาเป็นกองทุนของเขาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ละเดือนเขาก็ถูกหักเงินไปเขาสมทบในกองทุนนะแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นสวัสดิการของเขาอ่ะมีครับ
2: จังซับซ้อนน่าคิดมากเลย
1: ครับ
2: เพราะมันเป็นโครงสร้างของชาติอย่างหนึ่ง
1: ครับ
2: โอเคค่ะขอบคุณ
1: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้สาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์ครับผม
3: ครับถนนที่วันนี้คุณณัฐพงศ์แจ้งว่าตรงสายใหม่นี่เขาเรียกว่าถนนเทพรัตน์ครับผม
1: เทพรัตน์นะเขียนเหมือนกันแม้กับเทพรัตน
3: ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาคุยกันแบบนั้น
1: ก็ผมจำได้ว่าถนนเส้นนั้นเขาก็เรียกเหมือนกันเขียนเหมือนกัน
3: ถนนเทพรัตน
1: ์เทพรัตน์นะ
3: เพิ่มเติมตรงอุโมงค์วงแหวนรอบในที่บอกก็คือตรงสามแยกตรงบางขุนนนท์นะครับขึ้นมาตรงนั้นมันจะที่บอกมีข่าวว่าถนนยุบตัวก่อนทางรถไฟครับผมไม่แน่ใจว่าตอนที่มันแก้หรือยังนะครับก็ยังข่าวที่แล้วที่เดือนที่แล้วถูกไปอ
1: ่
3: ะ
1: มัน
3: ยังเบี่ยงอยู่เลยครับก่อนที่จะไปลงอุโมงค์ตรงสี่แยกไฟฉาย
1: อ๋อ
3: ใช่ครับ
1: ใช่ออกแล้ว
3: พอตรงนั้นตรงสามแยกปุ๊บสามแยกบางขุนนนท์ปุ๊บมันก็จะมีสะพานข้ามคลองพอข้ามคลองลงมาปุ๊บก็จะเจอทางรถไฟครับผมได้ครับ
1: โอเคได้ขอบคุณมาก
3: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เขาเรียกถนนเทพรัตน์นะคุณวันครับสายสองสวัสดีครับไม่อยู่นะสงสัยน่าจะเป็น เรื่องเดียวกันนะผมก็แกล้งหยอกไปอย่างนั้นแหละเพราะผมก็จำได้นะว่าเออเส้นนั้นเขาก็เขียนเหมือนกันนะแต่ว่าเรียกชื่ออย่างเงี้ยมันอาจจะต่างกันนะเอาไงดีพักกันก่อนไหมหายใจหายคอหน่อยวันนี้มาแต่เรื่องถนนอย่างเดียวเลยนะ15:32 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV มีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
7: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

ช่วงสุดท้ายนะครับอ่ะแก้ไขนิดเดียวนิดเดียวนะหูเสียงมันออกเสียงคล้ายกันมากนะถ้าบางนาตราดนะคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกผมนะแล้วเมื่อกี้ผมก็ตั้งหิดใจเหมือนกันผมก็ลองเช็คด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าบางนาตราดเนี่ยนะชื่อถนนก็คือเทพรัตน์นะฮะแต่ว่าถ้าตรงสายไหมนะอันนี้เขาเทพรักรักรอเรือรักไม่หันอากาศกอไก่รักษานะนะแต่ว่าถ้าเป็นบางนาตราดนี่

0: เทพรัตนะนะอันนี้รัตนะอันนี้รักเฉยๆนะอ่ะโอเคนะอันไหนที่ผิดพลาดเราก็แก้ไขได้นะเสียงมันใกล้เคียงกันมากนะบางทีเนี่ยคือตอนอ่านข่าวเนี่ยอันนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังคือบางทีเขาส่งมาอย่างเงี้ยนะผมอ่านผิดเยอะนะถ้ามันมาเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ดูมาก่อนเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันจำได้ว่าคล้ายๆกับข่าวว่าเขียนคล้ายๆกันอะนะแต่ว่ามันชื่อเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีบ้านเราเนี่ยนะถนนแต่ละเส้นอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้ว่ามันชื่อมันเป็นชื่อเดียวแล้วมันมีบางช่วงที่มันเป็นชื่อเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถนนอย่างที่ผมบอกอะรัชดาภิเษกอย่างเงี้ยมันจะมีบางช่วงที่ใช้รัชดาภิเษกแล้วก็เว้นไปแล้วก็บางช่วงก็เป็นรัชดาภิเษกนะหรือถนนหรือว่าซอยมังกรอย่างเงี้ยนะมันโอ้โหห่างกันจากของที่เขาเรียกว่าซอยมังกรตรงแถววงเวียน22อย่างเงี้ยนะถนนมันตัดไปตัดมาเนี่ยนะมันมีช่วงหนึ่งเรียกซอยมังกรแล้วก็ขยับมานะมีถนนกั้นนะแล้วก็ซอยขยับไปอีกนิดนึงก็เรียกซอยมังกรอีกเหมือนกันนะมันต้องแต่ละที่มันก็ต้องดูเหมือนกันนะอันไหนที่เราถ้ามันผิดพลาดเราก็แก้ไขฮะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนะอ่ะก็วันนี้เพลินๆนะก็สนุกดีนะครับส่วนช่วงที่เหลือของรายการนะเผื่อคุณผู้ฟังคิดถึงคุณวีระนะก็ต้องได้ยินเสียงคุณวีระสักนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะมี เรื่องที่ค้างเอาไว้นะก็คือเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเมื่อวานนี้เปิดให้ฟังแค่5นาทีโหมีหลายท่านเลยนะส่งข้อความมาถึงผมบอกโอ้ยทำไมเปิดให้ฟังน้อยจังนะมันเหลือเวลาเท่านั้นจริงๆนะเมื่อวานนี้เครื่องติดนะอ่าน2ตอนของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะแล้วว่าบางตอนมันยาวอ่ะบางตอนมันต้อง6หน้านะปกติมันจะประมาณสัก3หน้าก็เลยถือว่าเป็นการใช้เวลาในการอ่านมากเกินไปนะก็เลยทำให้ฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณที่คุณวีระคุยอาจารย์สุเนศเนี่ยน้อยไปสักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาชดเชยหน่อยนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมื่อวานเนี้ยเขาคุยกันถึงสมัยชัยวรมันที่7นะคือก่อนหน้านี้เขาก็เล่ามาเลยนะว่าเขมรมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะตรงไหนมีพื้นที่ติดกับจามหรืออะไรยังไงก็ลำดับมานะตอนนี้เป็นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7พอหมดจากเรื่องของสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วเนี่ยในซีดีชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยคุณวีระกับอาจารย์สุเนศเขาจะไปเจาะรายละเอียดของปราสาทแต่ละจุดแต่ละแห่งเลยที่มีการสร้างปราสาทนาคพันธุ์เป็นยังไงมีอะไรเป็นที่สังเกตบรรทายสีเป็นยังไงนครวัดเป็นยังไงนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปนะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นสักนิดหนึ่งสำหรับสังเขปประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระคุยกับอาจารย์สุเนศช่วงชัยวรมันที่7แล้วก็จะต่อเนื่องเป็นยังไงไปติดตามกันครับ
1: อยู่ประมาณสัก30กว่าปีนะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาณาจักรพระนครหรือว่าอาณาจักรเขมรโบราณ800พันปีที่แล้วเนี่ยค่อยๆค่อยๆโรยตัวนะอาจารย
2: ์ค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับ
1: ครับผม
2: คร
1: ับตอนนี้พอถัดจากนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นถัดมาเนี่ยก็คือชัยวรมันที่8นะอาจารย์ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ถัดนี้รุ่นลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายคนด้วยกันนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นมีอินทรวรมันที่2
1: ครับ
2: นะฮะมีชัยวรมันที่8
1: ครับ
2: นะฮะเป็นต้น
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีการสร้างศาสนสถานอะไรแล้วอาจจะเป็นการปรับปรุงต่อเนื่องใช่มั้ย
2: มีการปรับปรุงต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการสร้างบ้างเล็กน้อยนะฮะอย่างเช่นตาสมตาในอะไรทำนองนี้สำหรับอินทรวรมันที่2
1: ครับ
2: นะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่คุณวีระว่าคือว่าจะเป็นซ่อมแซมบูรณะของเดิมที่ทำมา
1: หรือไม่ก็ไปรื้อ
2: ใช่ครับหรือไม่ก็ไปรื้อคือว่าเขาว่ากันอย่างนี้ฮะว่าความนิยมในเรื่องของมหายานนะฮะมันก็ปรากฏเด่นชัดจริงหรอกสมัยชัยวรมันที่7
1: พอชัยวรมันที่8ปั๊บเปลี่ยนอีกละ
2: คือดูคล้ายกับจะกลับไปสนับสนุนฮินดูหรืออะไรทำนองนี้เพราะนั้นปราสาทหลายหลังที่เราไปไม่ว่าจะเป็นตาพรหมหรือพระ

0: คุณวีระคงจำได้นะฮะว่ามีการกระทาะรูปเคารพหรือเปลี่ยนรูปเคารพอะไรทำนองนี
1: ้พุทธเจ้าหายไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะอวโลกิโตสวนพระโพธิสัตว์บางทีหายไป
0: ใช่ครับ
1: เปลี่ยนเป็นฤาษีแทนก็มีนะจ
0: ๊ะใช่ครับใช่ครับ
1: ครับผมครับ
0: ทีนี้ประเด็นที่นักประวัติศาสตร์สนใจจะศึกษามากเนี่ยคือว่าอีอะไรล่ะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เขมรโบราณเนี่ยนะฮะตั้งแต่คศ802โดยประมาณเนี่ยนะมาจนถึงชัยยะวรมันที่7นะฮะมันล่มสลายไปได้มันล่มสลายไปได
1: ้
0: นะฮะมันก็มีทฤษฎีอยู่บ้างนะอันนึงเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วคุณ
1: คือคล้ายๆมันใช้กำลังคนเยอะมัน
0: ล
1: ่าม
0: ันใช้กำลังคนเยอะมันใช้ทรัพยากรมากไปเกินกว่าเหตุนะฮะจนกระทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าเกิดอะไรขึ้น
1: เซ็งแล้ว
0: นะฮะมันมีอีกทฤษฎีครับคุณ
1: วี
0: ระ
1: ค
0: ือทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรากฐานของคติความเชื่อนะของผู้ปกครองด้วยของผู้คนด้วยนะฮะนั่นคือมันเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยของการกระจายตัวเข้ามาของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนะฮะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีต้นตอมาจากทางลังกานะครับแล้วก็เขามองว่าความจริงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรัชกาลของชัยยะวรมันที่7เนี่ยนะฮะการเข้ามาของพุทธศาสนาลัทธิของลังกาวงเนี่ยว่าง่ายๆมันเริ่มกระจายเข้าไปในพื้นที่อื่นๆก่อนหน้านี้แล้ว
1: ไม่ว่าจะเป็นพม่าก็ไปแล้ว
0: พม่าไปแล้ว
1: มอญไปแล้ว
0: ครับ
1: สุโขทัยก็นิดหน่อย
0: ครับเพราะนั้นเขาถึงดูคล้ายๆกับว่านี่มันเป็นไปได้ไหมว่ามีการกระจายตัวจากทางด้านโน้นเข้ามานะฮะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นหลักฐานในช่วงหลังเหมือนกันคุณวีระ
1: ว่าน
0: ะครับว่ามันมีไอ้คติความเชื่อในเรื่องที่ว่าเนี่ยนะฮะปรากฏร่องรอยให้เห็น
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีการมาของทูตจีนนะฮะที่เดินทางเข้ามาใน อาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาก็มีชื่อว่าโจต้ากวน
1: คนนี้เข้ามาถ้าเกิดผมจำปีไม่ผิดอาจารย์ประมาณสักคศ1290กว่าๆนะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: หรือประมาณปลายศตวรรษที่13ก็คงน่าจะหลังจากชัยวรมันที่8เนี่ยสวรรคตแล้วนะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: แถวๆเนี้ยนะ
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: คนนี้เข้ามาดู
0: คนนี้พอคนนี้เข้ามาเนี่ยนะฮะก็ได้ทำบันทึกเอาไว้นะฮะซึ่งบันทึกของเขาเนี่ยถือว่าพูดง่ายๆเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ที่สุด
1: อ
0: ันหนึ่งนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของเขมรในยุคหลังนะครับและไอ้ตัวในตัวบันทึกของโจต้ากวนเนี่ยนะฮะที่ได้มีการพูดว่ามีนักบวชถึง3กลุ่มด้วยกันนะฮะที่อยู่ในเมืองยโสธรปุระในยุคนั้นนะฮะในยุคที่แก่เข้ามา
1: ค
0: ือมีทั้งของศาสนาพราหมณ
1: ์
0: มีทั้งพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็มีลัทธิไสวนิกาย
1: บูชาพระวิษณุ
0: ก็คือไสวะนี่อาจจะเป็น
1: ศิวะบูชาพระศิวะ
0: ส่วนศาสนาพราหมณ์ที่ว่านี่ก็อาจเป็นได้ว่าอาจจะเป็นในทางของพระวิษณุบ้างอะไรบ้างครับผมคงนั้นแต่ว่ามันหลากหลายและผมคิดว่ามหายานก็ยังอยู
1: ่
0: นะฮะมหายานก็ยังอยู่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าสิ่งที่มันมีหลักฐานพอให้เห็นนะฮะความจริงจะลึกไอ้หรือบันทึกของโจต้ากวนที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจคุณบิระเพราะมันได้สะท้อนภาพให้เห็นชีวิตผู้คนที่เป็นสามัญชนที่เป็นสามัญ
1: ทำมาหากินกันยังไง
0: ใช่อ
1: ยู่กันยังไง
0: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนระดับต่ำสุดนั่นก็คือพวกทาสนั่นก็คือพวกทาส
1: คร
0: ับ อย่างเช่นเรารู้ว่าเจ้านายแต่ละคนนี่นะคุณวีระถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีฐานะหน่อยมีอะไรหน่อยบางทีมีทาสเป็นร้อยนะฮะถ้าอย่างสมมติธรรมดาสามัญเนี่ยก็สักสิบยี่สิบนอกจากไอ้ที่จนจริงๆเนี่ยนะฮะถึงไม่มีทาสและพวกนี้เป็นพวกชาวป่าซึ่งไปจับตัวม
1: าน
0: ะฮะอะไรภาพในทำนองอะไรคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะยังเห็นภาพของพระมหากษัตริย
1: ์
0: นะฮะโอ้นี่มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง
1: คือ
0: เขาคุยให้ฟังบอกว่าพระมหากษัตริย์ของเขมรในช่วงปลายเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งซึ่งลูกสาวเนี่ยนะฮะขโมยพระขันชัยศรีเอาไปให้สามีนะมีพูดอยู่เสร็จแล้วทำไมรู้ไหม ก็มีการตีความกันสงสัยว่าเอ๊ะ
1: คนนี้คือใคร
0: จะเป็นภรรยาพ่อขุนผามือ
1: พ่อเรามีพ่อขุนผาเออใช่ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่ามันมีอยู่อันนึงที่ผมก็เคยคุยกับอาจารย์ว่า
0: เ
1: อ๊ะผมก็สงสัยจริงๆสมัยตอนที่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเรารู้ว่าอยู่แถวเพชรบูรณ์หล่มสักอะไรทำนองนี
0: ้
1: กับพ่อขุนบางกลางท้าวซึ่งกลายมาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้ารามแหงเนี่ยพอทำคล้ายๆว่าปลดแอกกู้เอกราชจากการปกครองของเขมรตอนนั้นได้เนี่ยสองคนเนี่ยเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะไปทางพ่อขุนเมืองราชไอ้พ่อขุนผาเมืองว่าเก่งกว่าได้ซ้ำไป
0: ออกไปในทำนองนั้น
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีคนนี้หายไปจากประวัติศาสตร์ใช่ไหมจารย
0: ์ถ้าท้ายที่สุดหายไป
1: หายไปเลย
0: ไอ้ที่เรารู้เรื่องของแกเนี่ย
1: เ
0: ป็นเพราะลูกหลานของแกเนี่ยนะฮะได้เขียนเล่าไว
1: ้
0: คือตรงนี้ขออนุญาตคุณวีระแถมหน่อยนะครับเพราะว
1: ่
0: ามันบังเอิญไปพาดพิงกับเรื่องของเขมรเข้านะฮะก็คือว่ากลุ่มเจ้านายที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอยู่สองกลุ่มเป็นอย่างน้อยกลุ่มที่มีอำนาจเดิมมาก่อนนี่คือกลุ่มของสายตระกูลของพ่อขุนผาเมืองนะฮะมีกษัตริย์ที่เป็นพ่อขุนผาเมืองครองมาอย่างเช่นขุนศรีนาวนำธงนะฮะและพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนอำนาจนะฮะและพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเขาถือว่าอันนี้เป็นยุคสมัยของสายพระร่วงนะฮะก็มีพ่อขุนบ้านเมืองพ่อขุนรามคำแหง
1: แล้วก็ต่อมาเลอไทยสายเลอไทยนี่ไทยแล้วว่ามาเนี่ยนะซึ่งว่าต้องคุยกันสักทีนะเรื่องสุโขทัยเนี่ย
0: ทีนี้ในสายของทางพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เขาก็มีจารึกเยอะแยะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มีมาก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์นี่จะขึ้นมามีอำนาจนะฮะคือคล้ายๆประวัติศาสตร์มันเริ่มที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นมา
1: อยู่ดีขึ้นมาเฉยเลยอ่ะ
0: อ๋อ
1: ใช่ไหม
0: นะฮะทีนี้ลูกหลานทั้งฝ่ายตระกูลผาเมืองเนี่ยนะฮะเขาทำจารึกไว้เรียกว่าจารึกวัดศรีชุมนะเพราะไปเขาไปเจอกันในอุโมงค์วัดศรีชุมส่วนจะย้ายมาจากที่ไหนนี่ก็ไม่รู้ได้พูดถึงความเป็นมาของสุโขทัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะขึ้นมามีอำนาจนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนอย่างพ่อขุนผาเมืองอยู่ในประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้คนนี้เนี่ยนะฮะที่ลูกหลานแกคือมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเนี่ยนะฮะแกเขียนเล่าไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองนี่ไม่เบาไม่เบาเป็นลูกเขยกษัตริย์ขอมนะฮะแล้วก็ยังแต่งงานกับพระนางสิงคละมหาเทวีซึ่งเป็นลูกสาวของผีฟ้าเจ้าเมืองศรียโสธรปุระนะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะฮะลูกแกยังบอกว่าแกเนี่ยได้พระขันชัยศรีจากกษัตริย์เขมรด้วยนะฮะกษัตริย์พระขันชัยศรีเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ
1: เป็นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์
0: หนึ่งในเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เลยนะคุณวีระเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยและยังได้ชื่ออีกนะฮะศรีอินทราประดินทราทิตอะไรต่ออะไรเนี่ยค
1: ือ
0: เขาถึงเชื่อว่าชื่อของพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยนะฮะทำดีทำร้ายเนี่ยก็คือชื่อที่พ่อขุนผาเมืองท่านยกให้นะฮะที่ชื่อว่าศรีอินทราทิตแต่เดิมชื่อบางกลางหาวอะไรเงี้ยกลายมาเป็นอันเนี้ยเป็นสมัญญานามนี้ขึ้นมาน่าจะได้จาก
1: คันนี้อาจารย์กำลังจะจอยใช่ไหมคล้ายๆว่าบันทึกจากโจต้ากวนเนี่ยนะมันมีเรื่องลูกธิดากษัตริย์ขโมยพระขันอะไรทำนองน
0: ั้นคือมันทำให้ค่อนข้างน่าสนใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้พระขันนี่เขาให้หรือขโมยมาหรืออะไรยังไงเนี่ยนะให้เป็นที่น่าสงสัย
1: แต่ที่แน่ๆเราพอกำหนดโพซิชันได้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยน่าจะเป็นลูกเขยของกษัตริย์เขมร
0: ใช่
1: ไหมฮะแล้วเผอิญว่ามีต่อยอดมานิดนึงว่ามีพระขันหายลูกสาวเขาว่ามันก็มันในอย่างนี
0: ้
1: มีดีมีร้ายแกกลับไปเป็นกษัตริย์เขมรนะอาจารย์นะ
0: น่าคิดน่าคิดน่าคิด
1: ใช่ไหมใช่ไหมเพราะอยู่ดีๆเนี่ย
0: เพราะว่ามีภาษาอังกฤษเรียก legitimacy ใช่ไหมคือมีตัวพระขันที่เป็นอันนั้นก
1: ็ใครได้ครอบครองก็เหมือน Excalibur อาจารย์ใช่ไหมชักขึ้นมาก็ถือว่าเป็น King Arthur แล้วนะ
0: เอานะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้อันนี้ก็สร้างร่องรอยสัมพันธ์ให้เห็นว่าเอาละ นะฮะมันก็ไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพความต่อเนื่องอยู่บ้างนะฮะราชพิธีต่างๆในสำราชสำนักอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะสถานะของพระมหากษัตริย์การพาดพิธีอะไรเนี่ยก็โจต้ากวนก็ให้ภาพไว้พอสมควร
1: ครับผมพูดถึงคุณผม

0: ก็เลยเป็นคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นเป็นร่องรอย
1: อี
0: กประการหนึ่งเอาง่ายๆว่า
1: อ
0: ันดับแรกเนี่ยอาณาจักรล่มสลายไปก็คงจะมีการใช้แรงงานใช้อะไรกันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าประเด็นที่สองเนี่ยมันเกิดการปรับเปลี่ยนคติความเชื่อใหม
1: ่
0: นะฮะคือในลักษณะของคติความเชื่อที่ให้ความสำคัญแก่ความเป็นปัจเจกนะฮะเมื่อมีพุทธศาสนาทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้ามานะฮะเพราะนั้นคติของการเน้นความสำคัญอย่างของพราหมณ์หรือคติ อย่างการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ
1: ่
0: นะฮะที่เน้นในเรื่องที่กษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศูนย์อะไรเงี้ย มันดูค่อนข้างจะไม่รับกับสมัยนะฮะที่มีคติความเชื่อนี้เนี่ยมันเข้ากระทบหมดนะฮะในทุกพื้นที่ไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นที่พระนครหลวงเท่านั้น

ก็เรียกว่าเต็มๆนะคือสำหรับแผ่นเนี้ยนะเขาก็จบลงนะจริงๆผมก็สามารถที่จะเปิดต่ออีกแผ่นได้นะแต่ว่าเวลามันเหลือไม่เยอะนะเหลือประมาณสัก3นาที4นาทีเนี่ยก็ไม่รับสายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตามสักนิดหนึ่งนะเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นรายงานข่าวมาเพิ่มเติมนะก็อัปเดตซะหน่อยละกันสำหรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะที่เขาพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะเห็นล่าสุดเนี่ยทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็ลงมีมติออกมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการวินิจฉัยนะในวันที่9กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นก็คงจะรู้แล้วแหละนะว่าสำหรับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจการกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพัฒน์200,000 ล้านแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของทางส.ส.ที่เขารวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งผ่านทางประธานสภาแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็จะต้องไปวินิจฉัยนะซึ่งกำหนดวันมาแล้วนะเป็นวันที่9กรกฎาคมนะส่วนอีกเรื่องนะที่มีรายงานเพิ่มเติมนะอย่างที่ผมบอกว่าผมได้ข่าวมาว่าทางปปช.แล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปค้นที่โกดังที่มีการจัดเก็บกระดาษคำตอบของผู้สอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็เป็นพนักงานของรัฐเนี่ยนะของปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มีการแถลงข่าวไป2วันก่อนเนี่ยวันนี้เขาไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปที่สมุทรปราการนะก็ไปยึดกระดาษคำตอบเนี่ยล่าสุดนี่เห็นว่าประมาณสัก800,000 กว่าแผ่นคือไปเอาหมดเลยอ่ะนะสอบกี่คนไม่รู้ล่ะนะเอาไปดูกระดาษคำตอบหมดเลยนะไปเอามาหมดเลยนะแล้วมาเทียบเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงต้องเอามาเทียบดูกับคนที่เขากำลังทำกระดาษคำตอบที่มีการตรวจค้นแล้วก็ไปเจอที่บ้านพักที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้นะที่บอกว่ามีคนยอมที่จะไปจ่ายสตังค์นะประมาณสัก 9,000 คนเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นยังไงยอมแบบขนาดเป็นตัวสำรองก็ยอมเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะอันเนี้ยก็ต้องดูว่าจะไปถึงจุดไหนอย่างไรคือสำคัญเนี่ยคือ10คนที่เขามีการตรวจค้นแล้วก็มีการจับกุมก่อนหน้านี้อาจจะไม่ถึงกับจับกุมหรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาใช้วิธีการบุกเข้าไปก่อนใช่ไหมฮะก่อนที่จะมีหมายจับเนี่ยนะก็10คนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการแล้วล่ะแต่จะมีเชื่อมโยงไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรหรือไม่

คือจริงๆเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวผมก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยระดับผอ.นะแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะโอ้จะเกี่ยวพันหรือว่าจะยุ่งกับเงินที่มีเม็ดเงินที่ตำรวจแถลงว่าเป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยกับการช่อโกงโกงการสอบเข้าเนี่ยนะคนหนึ่งจ่าย 300,000 คนหนึ่งจ่าย 700,000 เนี่ยมันเท่านี้จริงๆหรอนะผมก็เอ๊ะนะอันนี้ผมต้องบอกยอมรับความจริงว่าผมก็เอ๊ะผมก็ยังคิดว่าเออถ้ามันขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหนี่เขาก็กล้าหาญชันใจหรือมันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะอันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่ติดตามข่าวอ่ะเราก็ต้องเอ๊ะมันมีเบื้องหลังอะไรไหมหรือมันแค่นี้จริงๆเนี่ยก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจนะซึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะไปดูเส้นทางทางการเงินได้นะไปดูได้ว่าโอนเงินไปที่ไหนยังไงนะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีแจงสื่อพาดหัวยกเลิกผลสอบท้องถิ่นทำคนตกอกตกใจบอกถ้าพบทุจริตให้เป็นโมฆะชี้คลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสั่งการเพื่อหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบภายใน7วันว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะมีพฤติกรรมอุกอาจนำข้อสอบราชการท้องถิ่นมาแก้ไขเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือว่าเป็นการเอาเปรียบและทุจริตเป็นการขายชาติปิดโอกาสคนที่มีความรู้ความสามารถนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสื่อกรณีพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบและการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดทำไมจึงพาดหัวเช่นนั้นคนก็ตกใจกันไปหมดตนบอกว่าหากถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตก็ให้เป็นโมฆะการบรรจุข้าราชการไปหลายคนหากต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงที่เสดียผลไม้พิษหากจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกไปตลอดทางจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแต่หากมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหานายอนุทินกล่าวว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่าหลักฐานไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือว่าเป็น AI ส่วนกรณีที่นายเด็ดอิดขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในโควต้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ Facebook ออกมาปฏิเสธนั้นนายอนุทินกล่าวว่าไม่ต้องมีใครออกมาปฏิเสธซึ่งปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะหาว่าร้อนตัวยังไม่พูดถึงใครทั้งนั้นดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่ต้องเกรงใจใครพาดพิงถึงใครก็โดนคนนั้นด้านยศชนันสั่งปลัดอบจี้มสวเคลียร์ปัญหาจัดสอบท้องถิ่นต้องโปร่งใสเปิดเผยได้นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้มอบไปให้นายสุปัชชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงดำเนินการพูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยน่าจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาและยืนยันได้ว่าการจะสอบนั้นโปร่งใสและจะมีกระบวนการเปิดเผยให้แต่ละคนรับทราบส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยออกแถลงการว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแต่ยังไม่ได้ระบุกรอบระยะเวลานั้นนายยศชนันกล่าวว่าจะหารือกับปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,0009 กรกฎาคมนี้วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1และได้ส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา58วรรค1จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9 กรกฎาคมเวลา 9:00 นซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค2กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าโชว์จุดห้าเอฟเอ็มเทนกิ้งเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องใหญ่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับจากวันนี้เมื่อช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็สั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นที่มีปัญหาแม้ว่าจะมีการบรรจุแล้วเมื่อวานเนี่ยล้างเท้าก่อนขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดนะครับวันนี้มีของใหม่ครับก็บอกว่าก็เข้าข่ายผลไม้พิษหากต้นทางทุจริตก็ต้องโมฆะแต่ไม่ทันไรครับไม่ถึงช่วงเย็นเนี่ยก็เนชั่นเขาก็ลงว่าอนุทินกลับลำปัดโละผลสอบท้องถิ่นโมฆะเฉพาะคนโกงจริงๆแล้วถ้าเช็คกันก่อนเรื่องของคนได้คนเสียเรื่องของระเบียบเนี่ยก็น่าจะเอาอย่างหลังเนี่ยน่าจะดูแล้วเข้าที่เข้าทางมากกว่าเรื่องนี้เล่าได้หลายมุมนะครับเล่ากันทั้งรายการก็คงไม่จบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อก่อนการทุจริตการสอบก็จะมีเรื่องของการติวการรู้ข้อสอบก่อนการยิงคะแนนยิงสัญญาณมาใบ้ข้อสอบมาอะไรกันแต่ตอนนี้คือเหมือนกับซื้อกระบวนการของกรรมการเลยมาเปลี่ยนข้อสอบมาเปลี่ยนคะแนนในภายหลังแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับทางมศวเองเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานข้อสอบเนี่ยตาม TOR ก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่าต้องเก็บเอาไว้รักษากันยังไงแบบไหนแต่มันมีในเรื่องของการถ่ายกันอะไรด้วยเรื่องนี้น่าสนใจครับ 5-6,000 กว่าตำแหน่งแบบนี้ไม่ธรรมดามีทั้งคนได้มีทั้งคนเสียโดยทางรัฐมนตรีอว.ก็สั่งให้มีการเคลียร์ปมในเรื่องของการจัดสอบนะครับเรื่องของปลัดเรื่องของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถือได้ว่าทางเพื่อไทยเขาก็ขยับขณะเดียวกันครับในฝั่งของภูมิใจไทย งานมันหลุดออกจากมท.4ไปแล้วเมื่อวานมท.4เหมือนพูดในเชิงขั้นตอนวิธีการแต่ประเด็นมันขยายไปกว่านั้นเยอะนายกรัฐมนตรีก็ขยับเป็นหลักแล้วก็วันนี้ครับนายกก็บอกว่าฟังคลิปเสียงแล้วที่มีการอ้างรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวโกงก็สอบท้องถิ่นก็บอกเรื่องนี้ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ช่วยใครนะแล้วก็บอกเอ๊ะเหมือนบอกท่านเดชกิจอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธเดี๋ยวจะถูกมองว่าร้อนตัวนี่ก็เป็นประเด็นหลักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นขณะเดียวกันครับเรื่องไทย AI Passport ซาลงไปเพราะว่าคือผมย้ำนะครับเรื่องไทย AI Passport ก็ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันเรื่องของคุณป้อมภาวุฒิที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ร่วมกับคุณไอรักชนกแล้วก็มีดร.การดีมาตามในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยก็โดนแหมเรียกว่าโดนตีกลับตั้งแต่เปิดชื่อเปิดข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นขั้นตอนครับมีคลิปเสียงออกมาด้วยตอนนั้นเหมือนกับเป็นนักลงทุนที่ก็ไปเทรดทองนั่นแหละคุณภาวุฒิก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับ Forex Scammer เป็นแค่ลูกค้าส่วนการเจอผู้บริหารก็ถ่ายรูปกันตามปกติทีนี้การไปจับไมค์การไปพูดอยู่ในงานเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันก็คุณภาวุฒิจะเกี่ยวไม่เกี่ยวจะผิดไม่ผิดผมว่าเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าใครไปไหนมาไหนเนี่ยไปได้หุ้นลมไปเป็นลูกค้าแล้วไปเชียร์เขาหรือเป็นอะไรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เรื่องของไอ้แชร์ยูฟันแชร์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องของระบอบอากงนี่คิดโปรตนันครับประธานพรรคเศรษฐกิจกับผมก็ขอเรียกว่าเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงนั่นแหละวันนี้ออกมาแฉระบอบอากงต่อครับก็บอกว่ามีการซอยงบโครงการแล้วก็บอกว่ามีการหัวเงินทอนกับสกสีส้มด้วยผิดถูกเรื่องนึงครับแต่เรื่องนี้เป็นกระแสที่จะมาเกาะเรื่องของการนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยส่วนเรื่องที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนี่วันนี้ปลัดภูเก็ตที่เป็นตัวต้องใช้คำว่าเป็นคนต้นเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยวันนี้ท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาดักครับกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบต้องไล่ออกหรือแจ้งความหากไม่ผิดเนี่ยต้องคืนความเป็นธรรมด้วยอันนี้คือเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยพรรคขมลหนุนอนันต์นี่กลับกันมานี่วันนี้จับประเด็นน่าสนใจของทางประชาชนบอกนี่ขนาดเด้งกันไป2เด้งแล้วนะจนวนมาที่ท่านอธิบดีนฤชารอบนึงท่านนฤชาคือท่านอธิบดีกรมการปกครองที่ชื่อท่านมาถูกมาเป็นแคนดิเดตหรือว่าที่ปลัดคนใหม่ถ้าไม่มีอะไรขวางท่านได้ชื่อของท่านโดนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยชื่อของท่านเองก็หลายซ้ำหลายซ้อนครับวันนี้พรรคขมลก็กลับมาขยี้เรื่องนี้หน่อยบอกเด้งกันไป2เด้งแล้วนะเข้าใจว่าทั้งรองผู้ว่า2ท่านผู้ว่า1ท่านแล้วก็วันนี้มาเด้งกันที่อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นอีกคุณพรรคขมลคุณลิซ่าบอกว่าวนไปที่อธิบดีนฤชาอีกรอบนึงแล้วยังคงยืนนิ่งได้แสดงว่าไม่ธรรมดายิ่งว่าไปแล้วนับวันเขายิ่งแบ่งสายกันชัดมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไปตามหัวข่าวกันแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
12: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ผมเติมหัวข่าวอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญปมเงินกู้ 400,000 ล้านบาทได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับศาลท่านได้มีการอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในประเด็นตรงนี้ แล้วก็เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนนะครับจากนั้นก็กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้เวลาดีฮะ9โมงเช้าก็วันที่9กรกฎาคมนะครับก็จะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้4แสนล้านบาทที่แยกเป็น2ก้อนก้อนแรกสำหรับการเยียวยาใช้ไปแล้ว 170,000 ล้านบาทอีกก้อนหนึ่งนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคำขอนั่นก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับซึ่งแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับจะคลี่คลายลงไปในระดับที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เนื่องจากเรื่องนี้รัฐบาลยืนยันว่ายังไงก็จะต้องเป็นการเตรียมการเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ดังนั้นวันที่9กรกฎาคมจะมีคำตอบในเรื่องนี้ว่าได้แค่ไหนได้ทั้งหมดหรือว่าได้ไม่ได้อย่างไรครับคุณอภิรักษ์
11: ครับเริ่มกันที่เรื่องของไอ้กรณีทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นมหากรรมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านายกก็มีการตั้งคำถามหลายเรื่องก็โดนย้อนกลับไปเยอะนะครับว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งถ้ามีการสอบกันขนาดนี้แล้วเนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงแบบไหนวันนี้ครับเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นกับการสอบท้องถิ่นนะครับเริ่มกันที่ท่านปลัดวันนี้ท่านก็บอกว่าก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็7วันนะครับก็จะแยกแยะกันเป็นส่วนต่างๆแล้วถ้าเกิดพบความผิดปกติก็จะมีการแยกคุณอนันตสิทธิ์คุณอนันตสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีก็บอกนายกได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปช.ปปท.มหาดไทยดำเนินการเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้แล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีปลงปลัดมหาดไทยดูแลพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการนะครับก็เสนอมาแล้วว่าจะมีใครดำเนินการในส่วนไหนบ้างทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของผลการสอบตกลงจะยกไม่ยกยังไงคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าก็ขอดูเป็นส่วนมีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการแต่เดี๋ยวต้องไปดูทีนี้ข่าวเนี่ยอันนี้เราย้อนกันไปก่อนนะว่านายกสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดคุณอันสิทธิ์บอกว่ายกเลิกต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนถ้านายกสั่งการให้ชัดเจนตอนนี้เราต้องดูครับผู้บริสุทธิ์ก็มีเพราะผู้สอบมี 300,000 กว่าคนอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการเป็นใครบ้างมีการแก้กระดาษคำตอบหรือไม่ต้องมาดูนักข่าวถามว่าตกลงยังไงคือจะผิดก็จะยกเลิกอันที่ไม่ผิดก็จะไม่ยกเลิกใช่ไหมคุณอสิทธิ์บอกว่าก็ต้องดูสุดท้ายผิดก็ต้องผิดคือการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านนายกตอนแรกท่านก็ฟันธงมาว่าคือยกเลิกหมดพอมาสัมภาษณ์ท่านอนันต์สิทธิ์ท่านอนันต์สิทธิ์ก็เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านอะไรว่าผิดก็ผิดอะไรว่าถูกก็ถูกก็ไม่ได้ตอบว่าจะยกเลิกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดนายกที่ให้สัมภาษณ์สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คือว่าก็จะยกเลิกเฉพาะคนผิดทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการบรรจุไปแล้วส่วนที่หนึ่งแล้วก็ในกระบวนการทั้งหมดไอ้ที่ได้เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งผิดมีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งไม่ผิดแต่ก็ไปใช้บริการกับเขาด้วยคือเขาเรียกว่ายังไงนะคุณมนตรีคือถ้าสอบเองคะแนนเขาก็ว่าผ่านแต่ก็ไปซื้อออปชันเอาไว้ก่อนน่ะไอ้กลุ่มนี้จะถือด้วยว่าเข้าถูกเข้าขายไปไหมเพราะว่าเอกสารอาจจะไม่ได้แก้แต่เงินก็มีการร่องรอยในการจ่ายทีนี้นักข่าวถามท่านอนันต์สิทธิ์บอกว่าจะแจ้งความใครบ้างท่านอนันต์สิทธิ์บอกว่าก็พบหลักฐานตำรวจดูก็จะไปต่อก็แจ้งเป็นเหตุการณ์ไม่ได้แจ้งอะไรบุคคลนักข่าวถามไม่ได้เหมาเข่งใช่ไหมท่านอนันต์สิทธิ์บอกว่าก็ลองทุกกล่าวโทษถึงเวลาตำรวจถึงใครก็จะไปตรงนั้นจะย้อนไปสอบการสอบครั้งที่ผ่านๆมาด้วยไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่าโคตรยากคุณอนันต์สิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวรอดูถ้ามีความเกี่ยวข้องก็ต้องดูแต่ตอนนี้ต้องดูปัจจุบันก็คือยังไม่ได้คำตอบเนี่ยแหละทีนี้คนก็ถามว่ามีเสียงรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวด้วยเนี่ยมีการในประชุมมีการคุยเรื่องนี้ไหมท่านปลัดบอกว่าเดี๋ยวต้องดูนักข่าวบอกว่าเอ๊ะมีรายงานความเป็นไปได้ไหมท่านบอกก็ยังไม่ได้รายละเอียดถึงขนาดนั้น นักข่าวก็ถามว่าตกลงแล้วตอนนี้ต้องย้ายด่วนที่ไหนบ้างคุณอันเสร็จบอกว่าที่เป็นข่าวตอนนี้เนี่ยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ก็มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวอันนี้อาจจะเป็นต้นเรื่องเนี่ยเป็นหัวโจกหรือเป็นอะไรเนี่ยหากรายงานมาที่จังหวัดก็ต้องสั่งพักงานนักข่าวถามบอกดูภาพรวมแล้วเนี่ยมหาดไทยเกี่ยวข้องเยอะไหมคุณอันเสร็จบอกข้อที่จริงยังตอบไม่ได้เรื่องนี้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการคนที่จ้างคือองค์กรปกครองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราต้องมาดูข้อเท็จจริงทีนี้มหาลัยต้องร่วมไหมวันศิษย์บอกว่าเขาเป็นคนจัดสอบเป็นคนส่งคะแนนถามว่ารู้ตัวคนที่ทำความผิดถ้าแจ้งโทษก่อนโทษหนักจะกลายเป็นเบาใช่ไหมวันศิษย์บอกว่าความผิดก็คือความผิดทีนี้ครับคนที่เขาสอบได้นักข่าวถามต่อว่าถ้าเขาไปฟ้องศาลปกครองจะเป็นยังไงคุณอาศิษย์บอกว่าก็มีคณะกรรมการดูอยู่แล้วมีความชัดเจนแล้วก็บอกว่าก็ให้ความเชื่อมั่นนะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนักข่าวถามถึงความกดดันท่านบอกว่าไม่กดดันแต่ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นเอาเป็นว่าที่นักข่าวถามท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คำตอบอะไรหรอกก็แล้วแต่ก็เป็นกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ค่อยออกมาทีละอย่างสองอย่างเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆถ้ามีเวลาจะมาอธิบายกันอีกทีนึงเพราะว่าสมัยผมสมัยพวกเราเรียนกันก็แล้วกันมีนั่งส่งคนไปสอบแทนนักการเมืองดังๆที่มีชื่อหรือใครเนี่ยส่งใครไปสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก็มีส่งแทนก็มีรู้คะแนนคำตอบล่วงหน้าก็มีหรือขณะที่กำลังนั่งสอบอยู่มีเพจเจอร์มีปิดยิงก็มาอนิกาโน้นกาอันนี้ก็มีโพยก็มีหรือมีคนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันคอยส่งสัญญาณให้ก็มีแต่นี่คือขอแค่ตัวไปอ่ะถึงเวลามีกระดาษคำตอบส่งเข้าไปจะการผิดการถูกไม่รู้เขาไปแก้ที่กระดาษคำตอบให้นี่สิครับซื้ออะไรไม่ซื้อที่กรรมการนี่ได้หมดทุกอย่างครับคุณมนตรีอ้าวเฉพาะท่านปลัดก่อนครับ
12: ก็คือเป็นเรื่องที่แปลกนะฟังมาหลายวงและเราเองก็ทำข่าวมาก็เป็นเวลาพอสมควรนะเรื่องในอดีตอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่านั้นเนี่ยก็อย่างมากก็อาจจะมีโค้ดลับมีรหัสเคาะป๊อกนะฮะคือพูดง่ายๆก็คือเป็นการทุจริตโดยมีขบวนการในการรู้นะฮะข้อสอบแล้วก็เอาไปเฉลยกันในจังหวะเวลาที่นั่งสอบนั่นแหละอันนั้นคือ

เป็นอะไรที่เป็นปัญหากันมาตลอดแต่เที่ยวนี้เหมือนกับเป็นการซื้อแล้วนะครับก็รับประกันได้เลยจะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามแก้นะตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ถ้าสืบสอบกันให้ดีเนี่ยโดยเฉพาะนะกระดาษคำตอบที่ยังอยู่ในห้องมั่นคงใครไม่สามารถเข้าไปได้แล้วที่มากรอกแก้กัน 3,000 ชุดนะครับที่ทางปปช.ทางเจ้าหน้าที่เขาจับได้นั้นเนี่ยก็ไม่รู้ไปได้ไฟล์มาจากไหนไปดึงมากันยังไงแล้วก็เอามากรอกนะคะแนนเพื่อที่จะให้ตรงตามที่ได้มีการประกาศผลไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะให้นะมันตรงกันกับที่ประกาศแต่ตรงเนี้ยคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยง่ายเลยคุณพิรักรัมนะผลคะแนนที่ประกาศไปนะนายกรนายขอเนี่ยที่บอกได้คะแนนผ่านเกณฑ์นะติดลำดับที่เท่านั้นบรรจุรับราชการไปเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าที่ไปปริ้นไปกรอกไปอะไรกันนั้นเนี่ยยังไม่ได้นำเข้าไปเปลี่ยนนะคำตอบที่แท้จริงที่อยู่ในห้องมั่นคงเนี่ยนะไขกุญแจออกมาเมื่อไหร่นะแล้วไปเปิดนะดูว่ามันตรงกันกับคะแนนที่อยู่ในห้องมั่นคงหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่นำไปสู่นะคำตอบได้ว่ากระบวนการทุจริตในครั้งนี้ที่ไม่ต้องไปตอบให้ตรงนะตอบยังไงก็ได้ขอให้ส่งคำตอบเดี๋ยวจะมีคนมาแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็จะได้คะแนนตามที่ได้ประกาศนะเอาไว้ก่อนตรงนี้แหละที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดหลายรอบนะครับคุณวิรักษ์วันนี้อย่างรอบแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีถึงขั้นกับบอกว่ามันคนที่ชั่วกว่าก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่วันนี้มีหลายคำนะที่ชั่วกว่าก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคือการทำร้ายประเทศชาติขายชาตินะมาหมดเลยแรงๆคุณรักเมื่อสักครู่เป็นปลัดใช่ไหมครับผมไปต่อนายกรัฐมนตรีจริงๆหนึ่งนายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาซักไซ้ไล่เรียงแล้วก็พูดไตเติ้ลไปในช่วงหัวม้วนก่อนเข้าสู่การประชุมซึ่งก็เป็นข่าวไปแต่พอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์รอบที่สองแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอกลับไปโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเพราะว่าได้มีการนัดหมายคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องข้อราชการกันเอาไว้และมาให้สัมภาษณ์เต็มๆนะฮะก็ประเด็นแรกนะครับก็ชี้แจงว่าที่ให้ใครต่อใครมาพูดคุยนะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเมื่อเช้านั้นเนี่ยเป็นการเรียกมาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการและดำเนินคดีนะครับกับคนที่ผิดรวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งในเรื่องคดีก็ต้องดำเนินการขณะที่เรื่องของข้อเท็จจริงขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าอุกอาจถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้และกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตและถือเป็นการถือเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะเป็นการปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้รวมถึงแพ้กับการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นราชการทีนี้นักข่าวถามว่าจะถือว่าเป็นการโมฆะทั้งหมดหรือไม่นายกบอกว่าทำไมข่าวไปพาดอย่างนั้นบางทีต้องขอสื่อจริงๆบางทีท่านไม่รู้ใจตนก็ไปพาดหัวข่าวแบบนั้นคนก็ตกอกตกใจกันหมดตนพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่เป็นการทุจริตจะต้องโมฆะแต่มีคนชี้แจงว่าที่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกว่าถ้าข้าราชการหลายคนนั้นนะเป็นต้นต่อตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้พิษผลไม้มีพิษถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางเป้าหมายต้องเป็นแบบนั้น

0: นายกก็ย้ำว่าผมเคยเจอที่บอกว่าต่อให้ผิดแต่บรรจุเข้ามาแล้วแต่งตั้งมาแล้วบางทีคัดสรรผิดกว่าศาลจะบอกว่าผิดก็ไปเป็น4940กันหมดแล้วถึงเวลาบอกว่าผิดแต่ก็ไปดึงกลับมาไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่างตรงนั้นนะครับว่าสำหรับตรงนี้มันไม่ใช่เพราะนี่ไม่ใช่4940แต่เข้ามาทำงานยังไม่ถึง1ปีเลยถ้าเขามาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาด้วยการทุจริตแก้ไขข้อสอบมาก็ต้องโมฆะหมดนะก็ดูเหมือนจะย้ำไม่เห็นว่าอันไหนที่ผิดก็ต้องโมฆะอันไหนที่ไม่ผิดก็คงจะต้องแยกกันไปนะทีนี้อีกคำถามครับคุณวิรักษ์เมื่อถามว่าจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เกิดขึ้นยุคใครนายกตอบว่าสอบช่วงเดือนธันวาคมนะปี68ก็ต้นนี่แหละแต่อย่างที่บอกว่าการสอบเป็นส่วนของกรมเป็นส่วนของท้องถิ่นและตนได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วและบอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบช่วงที่ตนเข้ามาตั้งแต่ปี66ไม่มีการสอบเลยและบอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วไม่มีการสอบก็เลยการเพิ่มทำงานไม่ไหวขอให้ปล่อยให้มีการสอบซึ่งการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมและต้องทำให้ดีเปลี่ยนจากม.บูรพามาเป็นมสวมีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการสอบนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่มีการรั่วของการเฉลยข้อสอบได้อย่างไรที่แย่ที่สุดนะคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ไหวจึงเป็นเรื่องที่ปลัดมหาดไทยต้องดำเนินการต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่มีอีกสักประเด็นแล้วกันนะครับจะได้ถึงเรื่องของรัฐมนตรีเมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่กล่าวหาว่ามีรัฐมนตรีช่วยมาเกี่ยวรัฐมนตรีช่วยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่ากับหลักฐานคลิปเสียงยังไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมตนก็ฟังจากโซเชียลมีเดียยังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปคดีซึ่งตรงนี้ตำรวจทำอยู่ถ้าเป็นของจริงก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายปลัดมหาดไทยจะไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งตามข่าวมหาปลัดก็ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะซึ่งเมื่อเช้าก็ได้รับรายงานว่าตำรวจนะยังทำไม่ได้เพราะสำนวนอยู่ที่ปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ที่สอบได้แล้วไม่รับการบรรจุนะเขาไปร้องปปช.แต่ไม่ได้ฟ้องตำรวจตำรวจก็ทำคดีได้ไม่ได้นอกจากซัพพอร์ตตำรวจไปดังนั้นต้องเรียกว่าเหตุการณ์เช่นนี้กระทรวงมหาดไทยคือหนึ่งในผู้เสียหายจึงไม่ต้องร้องปปช.แต่ให้ฟ้องตำรวจเพื่อให้ตำรวจได้มาดำเนินคดีด้วยตัวเองนะจริงๆเนี่ยท่านตอบทุกเม็ดทุกคำถามก็เอาเป็นว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะยกเลิกการสอบนั้นนะครับก็จะเอาเฉพาะคนผิดไม่มีการเหมาเข่งนะก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคที่ท่านเองนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณวิรักษ์ครับ
1: อากาศสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีบางท่านต้องรีบออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าน่าจะถูกขยายเป็นประเด็นการเมืองกันด้วยพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมา
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
2: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: สูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์นะครับผมไม่แน่ใจครับว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบกรณีของการจะใช้คำว่าโกงข้อสอบเราไม่ใช้คำโกงข้อสอบเราต้องใช้คำว่าอะไรคุณมนตรี
4: เพราะว่าน่าจะเป็นการทุจริตผลสอบ
3: ทุจริตผลสอบนะ
4: ถ้าเป็นการโกงข้อสอบ
3: มันก็แก้ที่ข้อสอบ
4: มันก็ต้องเป็นเรื่องของคำตอบมันก็จะต้องตรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่เป็นการประกาศ
3: ผลสอบ
4: ไปเรียบร้อยแล้วแล้วบังเอิญว่าอยู่ในระหว่างการแก้ไขกระดาษคำตอบของคนที่เข้าคนที่จ่ายเงินให้ตรงกับที่ได้มีการประกาศผลสอบว่าคุณได้พูดง่ายๆถ้าผมได้รับในลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามของจำนวนที่บรรจุไปแล้ว 6,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยนะฮะคือเที่ยวนี้มันมีทั้งไม่ใช่ 6,000 กว่าตำแหน่ง 6,000 กว่าคนนะ 80 กว่าตำแหน่งแต่แต่ละตำแหน่งอาจจะมีหลายคนเนี่ยมีคนเข้าสอบ 330,000 กว่าคนนะแต่เขาเอาแค่ 8,000 เศษๆแต่บรรจุไปแล้ว 6,000 ที่เหลืออีก 2,000 เนี่ยก็ยังรอการบรรจุทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าที่เข้าออกกันที่เซฟเฮ้าส์ตรงนั้นเนี่ยของอาจารย์และจ่าเอกพอพานนั้นนะฮะกลายเป็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่เอกสารที่ปริ้นออกมาจากไฟล์ซึ่งเป็นคำตอบกระดาษคำตอบของแต่ละคนที่มีอยู่จำนวน 3,000 คนน่าจะเข้าร่วมในการซื้อตำแหน่งในครั้งนี้ให้ตรงกับผลที่ประกาศไปอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะว่าถ้าสามารถนะเอานะกระดาษคำตอบจริงๆของนายกอไก่นายขอไข่อะไรทั้งหลายที่อยู่ในห้องมั่นคงนั่นเนี่ยเอามาเทียบนะมาเปิดกับผลคะแนนที่ได้มีการประกาศไปนั้นเนี่ยทีห่างเนี่ยสมมติว่าได้ร้อยคะแนนเต็มหรือว่า96คะแนนนะก็เลยได้รับการประกาศได้ชื่อว่าเป็นผู้สอบผ่านแต่กระดาษคำตอบของจริงของนายคนนั้นไม่รู้ว่านะจะได้คะแนนตรงตามที่ประกาศไปหรือเปล่านะผมเห็นคุณอภิรักษ์หายไปไม่แน่ใจว่ายังอยู่นะเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบนะผมเห็นหน้าจอนะเอาเป็นว่าประเด็นตรงนี้ที่คุณอภิรักษ์ถามว่าการทุจริตในครั้งนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของโกงสอบนะโกงคำตอบนะผมก็เลยคิดเร็วๆว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นการแก้ไขให้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการ

0: ุจริตนะแต่มันก็ครอบคลุมหมดทุจริตการสอบนะฮะโดยที่นะฮะไม่ต้องสอบคือไปสอบจริงๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ากรอกผิดกรอกถูกกรอกอะไรยังไงก็ไม่รู้นะในเมื่อจ่ายเงินไปแล้วนะได้แน่นะเพราะว่าจ่ายกันในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงยิ่งตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงก็นะวางราคาค่าใช้จ่ายไว้ที่สูงเขาเลยเอาไปเฉลี่ยว่าทั้งหมด 8,000 กว่าตำแหน่งนะตัวเลขเฉลี่ยเท่านี้บาทนะมันก็เลยเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทคุณวิรักกลับเข้ามานะก็จะใช้ยังไงก็ได้แต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการโกงคำตอบมากกว่าครับคุณวิรักครับ
1: แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะไปนั่งตามไล่ตามอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วมันจะเจอเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยนอกเหนือจากครั้งนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าทีเนี้ยไอ้ที่ถามเนี่ยถามในแบบที่หลายคนก็รู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามีอยู่ในทุกๆระดับอยู่แล้วเนี่ยสอบเข้าตำแหน่งเป็นชั้นประทวนเป็นระดับนายโน่นนายนี่อะไรต่อไม่อะไรเหมือนมีมาตลอดความน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เราต้องติดตามต่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือการสอบในระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนมันไม่ยากเท่ากับไอ้พวกสอบภาคกอหรือว่าสอบภาคขอหรือสอบอะไรแบบอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นประตูในการที่จะพาไปสู่ตำแหน่งอื่นๆอยู่ได้ทีนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์ครับผู้สื่อข่าวแล้วก็ก่อนอันนี้ก็มาจัดสลับกับพวกเราในบางทีเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าตำแหน่งมันได้แล้วเนี่ยกาแบบไหนก็ได้แล้วก็ออกมาทีนี้เขาย้อนลำดับเป็นแบบนี้ครับ1ก็คือคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดการสอบหรือเป็นคู่สัญญาไปหาคนรับจ้างมาจัดสอบ2คนรับจ้างจัดการสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์ไปจนถึงขนส่งจัดสอบจัดเก็บกระดาษคำตอบ3การสอบในประเด็นนี้สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568จัดสอบไปแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคมประกาศแล้วทุมภาพันธ์รวม87ตำแหน่ง 6,669 ตรา4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่ากระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับจ้างจัดหามีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงมีกุญแจล็อก2ชุดชุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยชุดหนึ่งเป็นของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย2ชุดนี่นะผมไม่แน่ใจว่าต้องเอา2ชุดมาเทียบกันก่อนที่จะเปิดหรือเปล่าจากนี้ครับต้องดูว่ากุญแจไหนที่เป็นตัวนี้ที่ใช้ในการเปิดข้อที่5ครับหลังจากการประกาศผลสอบเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้รู้ผลการสอบก็มีหลายคนครับก็เรียกได้ว่าขึ้นป้ายยินดีดีใจอะไรกันเต็มไปหมดอ่ะคะแนนกันเป็นร้อยจนทุกวันนี้มีคนแชร์คนที่คะแนนร้อยหรือเกือบร้อยกันเยอะเนี่ย แล้วก็มีบางคนสงสัยมีการร้องเรียนกับปปช.ปปช.เพื่อแกะรอย6ครับหลังจากที่มีการแกะรอยมาระยะหนึ่งครับก็ไปพบบ้านเช่าที่บ้านหลังหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีมีคนเข้าออกพร้อมถุงขนาดใหญ่ผิดปกติโดยเบาะแสบอกว่าเป็นแหล่งรวมของคนที่แก้ไขกระดาษคำตอบของคนที่ตอบผิดแต่จ่ายเงินล็อกสเปคและประกาศไปแล้วว่าสอบได้บางคนบรรจุไปแล้วด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขในกระดาษบันทึกให้ถูกต้องที่ทำแบบนี้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องนำกระดาษผลสอบมายืนยันในภายหลังถ้าพบว่ากระดาษคำตอบผิดแต่ดันสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต
0: ่อ
1: ทีนี้คลิปที่หลุดออกมาเนี่ยมันเปิดเผยว่าทุกตำแหน่งที่ว่างแล้วเปิดเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับมีการแบ่งโควต้าไว้แล้วล่วงหน้าครับคุณมนตรีครับว่าตำแหน่งว่างเนี่ยใครจะนำไปหาประโยชน์บ้างโควต้าตำแหน่งเนี่ยใครจะเอาสัดส่วนไปทำอะไรถูกล็อกไว้แล้วกรณีเนี่ยว่ากันว่ากว้างเกือบ 7,000 ใช่ไหมถูกล็อกไว้แล้วประมาณ 2-3,000 ตำแหน่งว่าจะเป็นของเครือข่ายคนนี้คนนั้นโดยกระบวนการนี้

0: จะสามารถทำให้ใครที่จ่ายเงินได้เนี่ยสอบได้แล้วแล้วก็บรรจุจึงเป็นที่มาตั้งแต่ราคา 300,000 ถึง 800,000 ทีนี้คลิปเสียงที่หลุดออกมาเนี่ยมีการนำจำนวนตำแหน่งที่ว่างไปค้ากำไรอย่างเปิดเผยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการจับได้คุณมนตรีก็ตั้งคำถามบอกว่านี่ตำแหน่งเนี่ยมีเงินเดือนแค่ประมาณ 15,000 ยังจ่าย 300,000 ถึง 800,000 เนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ออกใบอนุญาตให้อำนาจเพิกถอนถอดถอนเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดนี่มันอะไรนะวงจรปีศาจชัดๆช่วงนี้หนังก็ดังทนายปีศาจอะไรมีอะไรก็เขียนในปีศาจชัดๆนี่เหมือนคนระดับนักการเมืองเขายังตั้งคำถามเลยนะว่า 15,000 ยังต้องจ่าย 300,000 กว่าบาทเพื่อเข้ามาเป็นแล้วบังกับตำแหน่งเงินเดือนเป็นแสนนะคุณมนตรีเขาต้องจ่ายเท่าไหร่นะ70 ล้านเหรอเท่าไหร่ กี่กิโลเข้ามาเนี่ย
1: ตากาตรงนั้นเนี่ยก็ขออภัยคุณพิรักษ์แทรกเข้ามานะคือตากาตรงนั้นคงเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะคำถามที่ชาวบ้านก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่นักการเมืองที่ได้มาด้วยการซื้อเสียงนะแล้วก็มากินเงินเดือนเมื่อเทียบกับวาระการดำรงตำแหน่งยังไงมันก็ไม่คุ้มอันนั้นคือถ้าจะใช้ตรรกะเดียวกันก็มาบอกว่าอุ้ยจะใจเห็นแล้วตกใจเลยนะครับจ่ายกันเป็นหลายแสนเข้ามาบรรจุเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 เลยโอ้น่าจะเป็นลมนะฮะก็ถ้ามองพื้นนะฮะก็เข้าใจอย่างนั้นได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าตรงนี้อีกน่าตกใจมากกว่าได้ซ้ำครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับอ่ะอันนี้ก็สรุปให้ได้เห็นถึงตัวพฤติการครับหลังจากนั้นผมว่ามหาลัยก็ลำบากในการที่จะชี้แจงนะเพราะไม่รู้ว่าในกระบวนการนี้อยู่ในส่วนของการรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้ากรณีที่มีปัญหาต้องเป็นคนที่รับเยอะที่สุดอ่ะคุณมนตรีฮะ
1: ก็ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับก็ได้ออกเอกสารขนาด A4 ลงวันที่24มิถุนายนคือวันนี้นะประมาณสัก 3-4 พารากราฟตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยนะอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์วันที่24มิถุนายน2569ก็สาระสำคัญก็น่าจะอยู่ที่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: ล่าสุดเขาไปตรวจสอบที่ห้องมั่นคงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปค้นโกดังที่สมุทรปราการโดยปปช.ครับเมื่อประมาณเกือบ4โมงที่ผ่านมานะครับปปช.โดยผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกิจการพิเศษก็ไปสนธิกำลังกับตำรวจกับทางปปป.นะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนจากมสว.นำรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนะครับไปยังโกดังในสมุทรปราการหลังจากทราบว่าเป็นที่ที่เก็บกระดาษคำตอบฉบับจริงของการแข่งขันการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นประจำปี68ก็นำกำลังเข้าไปโกดังแล้วก็เพจที่ห้องมั่นคงครับถูกใช้เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บกระดาษคำตอบยึดอายัดคำตอบทั้งหมด10ลังหรือคิดเป็นเอกสารประมาณ800,000 แผ่นครับแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานอื่น การลงพื้นที่คณะกรรมการตรวจสอบ

0: ก็จะยึดของจริงทั้งหมดนะครับไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่มีในไฟล์ข้อมูลดิจิตอลซึ่งเจ้าหน้าที่ไปยึดได้จากบ้านพักที่นนทบุรีบ้านพักนั้นก็คือเป็นยืนยันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเซฟเฮาส์ในการแก้ไขคำตอบปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปเทียบข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตต่อไปนะครับระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้นอายัดพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพในห้องมั่นคงนะครับเพื่อความรัดกุมของคดีก็จะให้สื่อมวลชนอยู่ด้านนอกโกดังเพียงเท่านั้นครับคุณมนตรีครับ
1: ก็แสดงว่านะผู้เข้าสอบ 430,000 คนนะอายัดกระดาษคำตอบไป
0: 800,000 ใบ
1: แผ่นก็ใกล้เคียงนะครับทีนี้แหละที่ผมคุยกับคุณอภิรักษ์ไปเมื่อสักครู่นะครับคือผมเดาจากสิ่งที่เขาตั้งเซฟเฮาส์แล้วก็ไปแก้ไขกระดาษคำตอบจากไฟล์แสดงว่าประกาศผลไปก่อนแล้วก็จะไปกรอกคะแนนให้ตรงกับกระดาษคำตอบที่อยู่ในห้องมั่นคงเพราะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยแต่วิธีการถ้าแก้ไขเสร็จสับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเราก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขดังนั้นกระดาษคำตอบของแท้กับกระดาษที่ได้มีการแก้ไขหรือผลคะแนนจริงที่ประกาศไปนั้นเนี่ยก็สมมติว่านะฮะไม่ได้สอบจริงแล้วก็เอาละมันคงไม่ตรงกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณอภิรักษ์ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้มันจับโป๊ะได้ว่าผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าสอบผ่านนะสอบ 430,000 คนนะครับและนะฮะในข่าวเนี่ยมีผู้ที่ใช้บริการนะซื้อตำแหน่ง 9,000 คนทั้งที่นะบรรจุไปแล้วกับที่รอบรรจุนั้นเนี่ยมีตำแหน่งที่จะสามารถนะได้งานจริงอ่ะ 8,000 กว่าคนแต่เนี่ยทำไมมีการรับไปเกินกว่าที่กำหนดหรือนะตัวจริงมีเท่านี้ที่เหลือก็ติดสำรองก็สุดแท้แต่เพราะว่าโดยหลักการแล้วเขาก็จะมีตัวจริงรอบแรกรอบสองแล้วที่เหลือก็ขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้นะถ้าคิดเร็วๆเนี่ยอู้นี่แสดงว่านะฮะว่างเท่านี้แล้วก็มีการซื้อขายกันเกินด้วยเหรอครับคุณอภิรักษ์ครับแล้วคนที่เขาตั้งใจสอบจริงๆสมมติว่าเขาได้คะแนนน่าจะทำข้อสอบได้แต่ปรากฏว่ามันมีขบวนการตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถผ่านด่านเข้าไปเป็นตัวจริงหรือว่าอยู่ในบัญชีที่ได้รับการผ่านสอบอันนี้คือเป็นเรื่องที่พอคุยกันวงเล็กๆนะคุณอภิรักษ์อู๋ช่างโหดร้ายจริงนะครับที่น่าจะขยักไว้สักครึ่งต่อครึ่งอันนี้พูดตามประสาชาวบ้านซึ่งจริงไม่ควรทำอย่างยิ่งทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็กลายเป็นว่ามีเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปทำมาหารับประทานกันซะทั้งหมดเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการทีนี้ผมวกกลับมาที่วันนี้1ปลัด2ท่านนายกรัฐมนตรีปลัดมหาไทยท่านออกมาสื่อสารแต่ผู้ที่ออกมาชี้แจงและน่าจะเอาไปต่อภาพได้เห็นภาพใหญ่นะฮะได้อีกนั่นก็คือนะฮะอธิบดีนะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอคุณธีรุตสุภวิบูลผลที่ถูกคำสั่งให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยชั่วคราวนั้นนะครับผู้ท่านแจกแจงละเอียดยิบนะคุณอภิรักษ์ทำให้ได้เห็นถึงว่าหนึ่งเนี่ย TOR ที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับว่าใครจะได้ตรงนี้และรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยท่านบอกว่านะฮะมีการกำหนดขึ้นก่อนที่ตัวท่านเองจะเข้ามารับตำแหน่งนะฮะในวันที่17พฤศจิกายนปี68ซึ่งถ้าดูไล่เรียงทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เข้ามาหลังจากที่เขาเคาะกันไปเรียบร้อยแล้วและพอมาเห็นประเด็นปมปัญหาต่างๆก็เลยเรียกนะเชิญหน่วยงานนะไม่น้อยกว่า5หน่วยงานทั้งปปท.ปปช.ดีเอสไอและก็ปปง.รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเชิญมาขอให้ช่วยตรวจสอบหลังจากที่พบว่าเอ๊ะมันทะแม่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนี้คือเฉพาะในส่วนของอธิบดีธีรุตสุภวิ

0: ตั้งแต่ต้นจนจบเพราะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้มศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะฮะก็คงจะอธิบายยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาล็อกเอาไว้อย่างนั้นทีนี้คุณธีรุจน์เนี่ยก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบนะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีบทเรียนว่าหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะไม่โปร่งใสจึงกำหนด TOR ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อกล่าวหาว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะนั้นตรงนี้ทางสถาบันการศึกษาน่าจะรับไปเต็มๆเพราะว่ามีการล็อกมีการกำหนดเอาไว้อย่างนั้นทีนี้คนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรตรงนั้นคือคุณเดชอิฐคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ณเวลานั้นแต่ก็ต้องถือว่าคาบเกี่ยวกันผมเห็นเขียนใน Facebook เนี่ยคุณเดชอิฐใช้ภาษาค่อนข้างจะทางการเลยทีเดียวละยังยกตัวอย่างนะบอกว่าข้าพเจ้าขอเรียนข้อเท็จจริงเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบดังนี้ก็ไล่เรียงเป็นข้อ1 2 3 4 5ไปแต่ประเด็นหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือ1เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ารับตำแหน่งนะได้รับการโปรดเกล้า30มิถุนายน68และพ้นจากตำแหน่ง19กันยายนปีเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาก็บอกว่านะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ารับตำแหน่ง4วันคือวันที่26นะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งอธิบดีในขณะนั้นคือนายณฤชาโคสาศิวิไลได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าวอันนี้คือประเด็นแรกที่บอกว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งได้มีการประกาศผู้แพ้ผู้ชนะกันไปเรียบร้อยถัดมาคุณเดชอิฐก็บอกว่าวันที่4กรกฎาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์นะฮะก็ปรากฏว่าพอยื่นอุทธรณ์อย่างนั้นจากนั้นมามีข้อมูลหลั่งไหลกันมากมายคุณเดชอิฐก็ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลางแม้กระทั่งนะขอหารือไปยังพันตัวเอกทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรียุติธรรมณเวลานั้นเพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอะไรต่อไม่ไรเข้ามาตรวจสอบจัดการสุดท้ายครับแผ่นที่2คุณเดชอิฐบอกว่าในระหว่างที่กำลังรอคำตอบจากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานต่างๆที่ตรวจสอบนั้นนะตัวเองนะก็พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่19กันยายนก็เลยทำให้ไม่ได้มีโอกาสติดตามหรือดำเนินการเรื่องดังกล่าวในฐานะที่จะกำกับดูแลต่อนะก็เป็น1เข้ามาหลัง2นะเรื่องยังไม่จบก็พ้นจากตำแหน่งไปซะก่อนทีนี้ถ้าจะไปต่อภาพที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไปเอาไว้ว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ในเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยนะธันวาคมปี68นะผมต่ออีกพารากราฟนี้ย้อนกลับมาที่นายกรัฐมนตรีนะคุณวิลากรัมนะนักข่าวก็ถามว่าถ้ามีรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องจัดการด้วยเนี่ยนะนายกก็ตอบว่าถ้าเกี่ยวกับใครก็ต้องโดนหมดนะถ้ามีรายงานว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้เป็นชุดก่อนชุดนี้แน่นอนแล้วบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยประกอบด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์นายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวสศิธรกิตติธรคุณแต่คลิปที่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปต่อภาพกันต่อคุณเดชอิฐก็อธิบายในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องในช่วงสั้นๆนายกรัฐมนตรีก็ขยายความต่อว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี68นะมีใครเป็นใครที่เป็นรัฐมนตรีช่วยณเวลานั้นอยู่บ้างก็จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะในส่วนของที่เป็นข่าวหรือนะฝ่ายอื่นๆที่น่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ท่านก็ว่าท่านไม่เกี่ยวแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าท่านรับมือกับการสื่อสารเร็วแล้วก็แน่นเหลือเกินนะคุณมนตรีเอ๊ะทำไมมันถึงแน่นหนักแน่นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ผสมภาษาวิธีการออกมาโอ้โหมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เหมือนกับเวลาท่านให้สัมภาษณ์นะคุณมนตรี
0: ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ท่านก็จะต้องนะ

0: ตอบแบบเป๊ะๆล่ะครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
4: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: ขณะนี้เวลา 17:00 น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการรถบรรทุกขนาดใหญ่ทยอยเข้าโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568จำนวนกว่า 800,000 แผ่นท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวโดยทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าโรงพิมพ์ดังกล่าวยังคงเปิดดำเนินการตามปกติมีรถเข้าออกตลอดพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยหลังสื่อมวลชนเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดประตูทางเข้าออกทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้เคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาต่อมาเมื่อเวลา 15:45 นาทีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางเข้าตรวจสอบภายในโรงงานขณะที่สื่อมวลชนยังคงติดตามสถานการณ์และรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนฤชา งงถูกกล่าวหาเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นแจงยิบลงนามตามขั้นตอนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีที่นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเอกสารในขณะที่เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามให้มีการจัดสอบว่าขณะที่ตนดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสิ่งที่ตนทำอย่างเดียวคือการทำ TOR ใหม่ซึ่งมี5หน่วยงานประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นร่วมลงนาม MOU เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเมื่อมีการลงนามแล้วถึงเริ่มดำเนินการฉันหาผู้ดำเนินการจัดสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกจากเดิมการคัดเลือกถูกตั้งข้อสังเกตว่าจิ้มเลือกใครก็ได้แต่ก็ได้ปรับเปลี่ยนวิธีเป็นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding ให้มีการแข่งขันสู้ราคากันเพราะมองว่าวิธีนี้ยุติธรรมและเหมาะสมที่สุดช่วงที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นดำเนินการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามขั้นตอนเท่านั้นแต่ยังไม่ใช่การลงนามในสัญญาเพราะต่อมาไม่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองตนถูกโยกย้ายตำแหน่งให้ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทางนี้กระบวนการยังไม่ได้เริ่มต้นและมีการกล่าวหาตนทุจริตไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแบบนี้มันเกินไปทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันแต่ไม่ทราบว่ามีอคติอะไรกับตนหรือไม่ยืนยันไม่มีใครล็อบบี้ได้ดูประวัติได้เลยตรงที่มาตรงไปตรงมาทุกเรื่องไม่มีประวัติบ้าๆบอๆอย่างนี้ไม่เคยตอนนี้ถูกพาดพิงทุกเรื่องไม่ค่อยเป็นธรรมนายกเผยเชิญรัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมกินข้าวกลางวันหารือทิศทางการทำงานหนุนให้บรรลุเป้าหมายภารกิจรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาได้เชิญรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งเป็นการพยายามพบกันแบบนายกรัฐมนตรีพบกับพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อทำความคุ้นเคยและหารือกันใครมีอะไรอยากแนะนำหรืออยากบ่นกันก็พูดคุยในวงนี้ดีกว่าไปพูดข้างนอกซึ่งวันนี้ไม่มีการบ่นอะไรมีแต่ชื่นชมรวมถึงไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มีประเด็นเรื่องการเมืองเป็นการแสดงความปรารถนาดีต่อกันให้ความมั่นใจกันว่าจะสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายด้วยกันซึ่งวันนี้ทั้งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็พารัฐมนตรีมาครบและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าสองพรรคร่วมรัฐบาลนานๆจะได้มาทานข้าวร่วมกันหากเวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นส่วนนายกรัฐมนตรีได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่นายสุริยะกล่าวว่าไม่มีก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: มุ่งสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตของภูมิภาคที่งาน Mobility Tech Asia Bangkok และ IEB Tech งานแสดงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า AI ระบบขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะพบกว่า250แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนานวัตกรรมยานยนต์กว่า100หัวข้อจัดร่วมกับงาน Asia Sustainable Energy Week ครบครันทุกโซลูชันด้านพลังงานสะอาด 1-3 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Market 02-036-0500
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของการยกเลิกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ก็มีมุมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการโพสต์ก่อนหรือหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสุดท้ายว่าให้ยกเลิกเฉพาะคนที่มีปัญหาเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนครับวีระเดชผู้พิสิทธิ์วันนี้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กรณีนายกรัฐมนตรียกเลิกแม้จะมีผลบรรจุไปแล้วเนี่ยเนื่องจากปล่อยผ่านไม่ได้แล้วก็ยกผลไม้พิษเนี่ยบอกว่าสุดท้ายถ้าคุณเลือกจะหักต้ามพระด้วยเข่าจริงมันจะเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยผู้บริหารท้องถิ่นอย่างผมไม่ว่าจะเป็นมองว่าไม่เป็นธรรมชีวิตบนคนหอคอยงาช้างออกคำสั่งกับคนที่เท้าติดดินแล้วสอบบรรจุด้วยวิธีการสุจริตก่อนอื่นควรจะต้องสืบให้แน่ชัดด้วยไหมทุจริตเกิดขึ้นมาใครเป็นตัวการทั้งหมดให้แน่ชัดได้รายชื่อคนที่ทุจริตจริงๆแล้วก็ออกคำสั่งแล้วก็คืนความเป็นธรรมอย่าหักด้ามพระด้วยเข่าแบบนี้ข้าราชการบรรจุใหม่ที่เท้าติดดินเขาสอบมาด้วยความสามารถเนี่ยมันมีต้องมาตายด้วยกระบวนการแบบนี้มันไม่ได้วันนี้คุยกับข้าราชการบรรจุใหม่ที่อบจ.ลำพูนหลายคนไม่มีใครบอกว่าได้จ่ายเงินกันสักคนอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าใครใช่ไม่ใช่เนี่ยบางคนเป็นลูกจ้างชั่วคราวมาหลายปีกำลังสอบบรรจุได้ลาออกจากหน่วยงานเก่าไปแล้วกลายเป็นคนตกงานมีบางคนบอกว่ามีกระบวนการนี้จริงแน่นอนเรื่องพวกนี้หางไม่หัวไม่ใส่หางไม่กระดิกในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นำองค์กรคงต้องไปเจอที่ศาลปกครองเผื่อจะเป็นหนทางที่ช่วยข้าราชการที่เพิ่งจะสอบบรรจุได้บ้างอันนี้ก็เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นย้อนหลังก็ทำให้นายกรัฐมนตรีก็มีการกลับลำคำพูดของตัวเองเพราะตอนแรกก็ผลไม้พิษก็จะล้มกันหมดแต่ว่าสุดท้ายก็จะล้มเฉพาะคนที่มีปัญหาแต่คำถามคือจะไปหาคนที่มีปัญหาแยกกันด้วยกระบวนการตรงไหนยังไงแบบไหนครับคุณบุตรีครับ
5: มาอีกสักเรื่องหนึ่งไหมครับคุณอภิรักษ์แต่ยังอยู่กับเรื่องของกระทรวงมหาดไทยดูเหมือนจะเป็นหนังคนละม้วนกัน
4: ครับ
5: คือกรณีของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับวันก่อนผมไม่แน่ใจคุยกับคุณวิสุทธิ์หรือคุณอภิรักษ์นะครับประเด็นที่ทางท่านอธิบดีนฤชาโคสาศิวิไลท่านก็ออกมาบอกว่าก็ที่มีการย้ายมาที่ส่วนกลางนั้นนายอำเภอเมืองนายอำเภอกระทู้นะครับก็ได้มีคำสั่งให้กลับไปในตำแหน่งเดิมแล้วนะหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบนะฮะส่วนนะอีก2หรือ3เนี่ยซึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยมีคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยเนี่ยท่านอธิบดีก็บอกว่าไม่ให้ความร่วมมือนะครับและก็ใช้สิทธิ์ลาครั้งละ10 วัน 10 วันเพราะฉะนั้นนะครับให้ส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงเพราะว่าเขาย้ายมา1 เดือนก็ครบวันนี้แหละ24 มิถุนายนแต่วันนี้คุณรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็นะมาชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองของสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องเรียกรับผลประโยชน์อะไรทั้งหลายที่จังหวัดภูเก็ตคุณรุ่งเรืองบอกว่าเรื่องสวยตนได้ชี้แจงต่อกรรมการปกครองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะทราบว่าตนกระทำความผิดจริงหรือไม่เพราะหากจัดฉากย้ายตนเพราะรับสวย1 กิโลวันนี้กรมการปกครองก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหากับตนว่าตนรับสวยจริงหรือไม่และหาคนที่รับสวยในพื้นที่ให้ได้แล้วดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับตนพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยไล่ออกจากราชการได้เลย ตนยังรอคำตอบจากนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองถัดไปนะครับคุณรุ่งเรืองก็บอกว่าถ้าผมกระทำความผิดจริงแล้วไม่มีเจตนากลั่นแกล้งก็ขอให้ท่านลงชื่อแจ้งความผมเป็นผู้รับสวยจำนวน1กิโลตามที่ปรากฏในข้อร้องเรียนเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าปจ1กิโลคืออะไรวันนี้ท่านต้องให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนได้ไม่ใช่ให้คนจัดฉากแล้วย้ายผมออกนอกพื้นที่สร้างความเสียหายให้ระบบราชการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในขณะที่ผมกับทีมงานได้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดในพื้นที่โดยเฉพาะการยึดหาดฟรีดอมคืนให้พี่น้องประชาชนจึงอยากขอความเป็นธรรมจากท่านอธิบดีถ้าผมผิดท่านก็สั่งลงโทษผมได้เลยผมยินดีที่จะลาออกได้เลยแต่ถ้าผมไม่ผิดท่านต้องคืนความเป็นธรรมให้ผม อดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็บอกอย่างนี้ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะประชาชนในพื้นที่ซอยบางลามอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตบางส่วนได้นำหลักฐานเป็นสลิปโอนเงินจ่ายสวยข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณรุ่งเรืองก็บอกว่าตนไม่ทราบเรื่องสลิปการโอนเงินและไม่ทราบว่าโอนให้ใครทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่หากมีจริงคนที่โอนมาก็ต้องเปิดเผยเพราะสร้างความเสียหายให้กับระบบราชการจ่ายสวยให้ใครต้องบอกได้ชัดเจนไม่ใช่มาสร้างความเสียหายต้องบอกว่าโอนให้ใครและโอนค่าอะไรตนก็อยากได้ความชัดเจนถามว่ามองอย่างไรว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเป็นการวัดพลังกันทางการเมืองคุณรุ่งเรืองบอกว่าตนมองว่าไม่ใช่การวัดพลังกันทางการเมืองแต่มองว่าพวกเราทำงานภายใต้การสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดและทำงานด้านกฎหมายวันนี้ถ้าตนโดนย้ายและยอมไปทุกอย่างภูเก็ตก็คงจะไม่มีการย้ายใครวันนี้ที่ตนถูกย้ายเพราะไม่ยอมต้องสู้กับความเป็นจริงว่าจะมาจัดฉากย้ายตนไม่ได้จึงเป็นที่มาของการฟ้องร้องคืนความเป็นธรรมให้ตนเองนอกจากนี้นะครับในข่าวบอกว่านายรุ่งเรืองยังได้เปิดแชทไลน์ที่เป็นการเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มารวมตัวกันให้สื่อมวลชนดูซึ่งมีข้อความเนื้อหาระบุว่าเรียนกลุ่มผู้ประกอบการทุกท่านในวันที่13พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาขอให้ทุกร้านมาร่วมกับชมรมและเรียกร้องเรื่องใบอนุญาตที่ป้อมบางลาเนื่องจากทางจังหวัดเองมีนโยบายที่ชัดเจนว่าร้านไหนไม่มีใบอนุญาตจะลงจับและห้ามเปิดผมในฐานะประธานชมรมได้ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงไปแล้วว่าที่ขอไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกร้านมาช่วยมารวมตัวกันในวันนั้นและเวลาสถานที่ดังกล่าวนะเพราะถ้าท่านไม่มาช่วยกันรับรองว่าเกิดปัญหาใหญ่แน่ด้วยความเคารพทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพยื่นหนังสือให้กับทางผู้ใหญ่และเขารับทราบทั้งหมดแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันณวันนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นกับทุกร้านอย่างแน่นอนที่ไม่มีใบอนุญาตเรียนด้วยความเคารพประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองตอนในตอนท้ายคุณรุ่งเรืองอธิบายว่าข้อความดังกล่าวเขาไม่ได้นัดมาเพื่อประท้วงไล่ตนว่าผิดกฎหมายแต่หลอกชาวบ้านให้มาพูดเรื่องใบอนุญาตที่ผิดกฎหมายนะหลังจากชาวบ้านมายืนเสร็จก็มีการจัดฉากเขียนป้ายว่าปจ.ทำเพื่ออะไรเป็นการจัดฉากนำมาสู่การย้ายตนในวันนี้เพราะหนังสือที่เชิญไม่ได้เชิญมาประท้วงโดยคนที่ขึ้นพูดก็เป็นคนส่งลายเองหลักฐานชิ้นนี้ตนได้ยื่นต่อศาลเรียบร้อยแล้วและได้ฟ้องคนที่มาประท้วงครั้งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกด้านหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยที่มีปัญหาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของข้อสอบส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้แต่บังเอิญว่านะมีชื่อของคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองณเวลานี้และก็เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นณเวลานู้นนะครับก็อยู่ด้วยทั้งสองข่าวครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ก็เป็นสองข่าวที่รวมอยู่ในพวงเดียวกันนะ คุณมนตรี
5: ท่านเขาเรียกชื่อเล่นท่านพวง
4: เอ้าเหรออ
5: ธิบดีพวง
4: โอ้ผมก็นึกถึงข่าวนี่มาอยู่ในพวงเดียวกันก็อย่างที่ทางฝ่ายค้านเขาก็แซวอ่ะชื่อท่านวนมาแล้ว2รอบเด้งกันมาแล้วในกระทรวงกัน2รอบอ่ะท่านก็ยังอยู่ก็ถือว่าท่านก็แข็งอ่ะก็แคนดิเดตหลายฝ่ายเขาก็บอกเป็นแคนดิเดตปลัดเนี่ยถ้าท่านอนันสิทธิ์สามารถถูกขยับออกจากเก้าอี้ไปได้ซะก่อนเนี่ยท่านก็น่าจะเป็นเต็ง1ดี1ประเภท1อ่ะนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของไทย AI Passport ที่เงียบไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยประเด็นของคุณภาวุฒิเอาเป็นว่าคุณภาวุฒิก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะชี้แจงขณะเดียวกันทางในพรรคหลายคนก็บอกว่าก็อยากจะให้คุณภาวุฒิชี้แจงเร็วกว่านี้อย่างท่านรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณสิริกัญญาขณะเดียวกันคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ครับก็บอกว่ากรณีที่ DSIเชื่อมโยงเครือข่ายซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับคุณภาวุฒิบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกจากการพูดคุยคุณภาวุฒิยืนยันพร้อมชี้แจงรออีกทั้งการที่คุณภาวุฒิมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวก็เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างหนึ่งแต่การทำงานของคณะกรรมการสืบหาสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยของพรรคก็ต้องมีการตรวจสอบภายในกรรมการตั้งขึ้นมาขอเวลาในการทำงานแต่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ข้อสังเกตเรื่องของความเป็นธรรมก็เป็นทั้งเรื่องการเมืองแต่ก็ไม่ทำให้คุณภาวุฒิต้องตกอยู่ที่นั่งลำบากถ้าเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนักข่าวถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีความผิดจริงอ่ะคุณภาวุฒิต้องลาออกไหมคุณณัฐพงษ์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะสมาชิกพรรคถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการทีนี้ก็ย้อนไปอีกบอกว่าในส่วนของหน่วยงานอื่นๆที่ไปเกี่ยวข้องถึงใครเนี่ยก็ขอให้ดำเนินการแบบนี้เช่นเดียวกันเพราะกระบวนการยุติธรรมไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติอย่างไรก็ตามเบื้องต้นคุณประวุฒิก็รับแจ้งจากคุณประวุฒิว่าไม่ทราบรายละเอียดข้อกล่าวหาก็ไม่รู้ว่าจะชี้แจงยังไงแบบไหนแต่ก็เชื่อว่าหากคุณประวุฒิทราบก็พร้อมที่จะไปชี้แจงกับทาง DSIคุณณัฐพงษ์ถูกตั้งคำถามบอกว่าที่ตั้งคำถามว่ากระบวนการนี้เป็นการปิดปากไหมก็บอกว่าในฐานะพรรคการเมืองก็มีการเตรียมความพร้อมหากถูกดำเนินคดีอยู่แล้วพรรคก็ได้มีการผลักดันร่างกฎหมายการฟ้องปิดปากเพื่อป้องกันไม่ให้นำกระบวนการยุติธรรมมาใช้เล่นงานทางการเมืองอยู่แล้วก็อาจจะตอบทางข้างนั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องนี้ไทย AI Passport ก็คงจะต้องเดินตรวจสอบกันไปแต่ว่าเครื่องยนต์ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็ผ่อนมันก็เบาลงทีนี้คุณภาวุฒิเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเรื่องที่การโอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านนะครับวันนี้ก็มีการชี้แจงออกมานะที่ไปปรากฏตัวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายทองคำเลยเนี่ยคุณภาวุฒิก็บอกก็เล่นทองที่ผ่านมาเนี่ยก็บางทีมันก็จะมีสิทธิ์แลกสิทธิ์ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนอกอะไรไปก็ใช้สิทธิ์ในฐานะของลูกค้าคนหนึ่งส่วนที่ไปจับไมค์ไปพูดก็ในไม่ได้อยู่ในฐานะคนเชิญชวนแต่ก็เหมือนกับเป็นลูกค้าไปเล่าประสบการณ์ทีเนี้ยเล่นทองจริงๆในธุรกิจในประเทศเรามันก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแบบไหนแต่ว่าก็เหมือนจะไม่ค่อยจะถูกต้อง 100% นะการเล่นทองแต่ก็ไม่ได้ถือว่ามีความผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ส่วนในคลิปเนี่ยอันนี้ต้องย้ำนะว่าเป็นความยากของอินฟลูสมัยนี้เวลาใครจะให้ไปรีวิวอะไรต่อมีอะไรเนี่ยบางทีเราไม่รู้จริงๆคล้ายๆกับกรณีของไอชื่ออะไรนะที่ไม่ใช่ฟอร์เรกับคุณมตรีตอนหลังที่มีทั้งดารามีทั้งอินฟลูมีทั้งบอส
5: เราบอสทั้งหลายใช่ไหมครับ
4: ใช่คืออันเนี้ย
5: ไอคอนอะไรค
4: ุ
5: ณ
4: ไม่ใช่ไอคอนสยามนะดิไอคอนนะ
5: ดิไอคอน
4: ซึ่งพวกเนี้ยมันไม่รู้ว่าคนที่ไปจับไมค์พูดอ่ะพูดในฐานะลูกค้าพูดในฐานะแม่ทีมหรือพูดในฐานะของผู้ที่ได้ประโยชน์จากการที่มีคนสมัครมาเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นบางเหมือนกันนะในการที่จะแยกครับ
5: ผมเห็นคุณภาวุฒินะพงวิทยาพานุได้ชี้แจงในพื้นที่ของตัวเองผมก็เอาละก็อ่านถือว่าเป็นการออกมาสื่อสารหลังจากที่ทางพรรคเองก็กระทุ้งนะครับว่า ทำไมไม่ออกมาชี้แจงให้สังคมได้สิ้นสงสัยหรือว่าสื่อสารเพราะว่าก็ไม่ปรากฏตัวมาพักหนึ่งนะครับอย่างวันนี้การชี้แจงท่านจั่วหัวอย่างนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับนะผมไปที่ข้อที่3กับข้อที่4เพราะมันมีคลิปนี่คุณในเวลากลั่น
4: ครับ
5: ข้อที่3เขียนเอาไว้ว่าจากคลิปที่เผยแพร่อยู่ผมขอชี้แจงว่าวันนั้นผมเข้าไปร่วมงานในฐานะนักเรียนนะย้ำคำว่านักเรียนเพื่อศึกษาเทคนิคการดูกราฟผมไม่เคยไปเป็นผู้สอนและไม่เคยชักชวนใครส่วนคลิปที่เห็นกันเป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้เครื่องหมายคำพูดไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวนให้ใครมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนทั้งสิ้นครับแล้วก็ข้อที่4การเทรดทองที่นี่จะมีคะแนนสะสมก็เหมือนเวลาไปซื้อสินค้าแล้วมีแต้มแจกแล้วนำไปแลกของได้คล้ายกันผมนำแต้มจากยอดเทรดไปแลกทริปเดินทางไปต่างประเทศตามเงื่อนไขของระบบครับก็ถือว่าเป็นการสื่อสารเป็นในเบื้องต้นกระมังครับเพราะในตอนท้ายคุณภวุฒิได้เขียนเอาว่าในส่วนของข้อสงสัยอื่นๆขณะนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างรอเอกสารจากสถาบันการเงินยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อมผมจะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรงอย่างแน่นอนเป็นการชี้แจงจากเจ้าตัวครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับคุณมนตรีเบรกก่อนไหมครับ
5: ผมขยายเติมตรงนี้อีกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่คุณพิรักษ์พูดถึงเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะครับจำได้ว่าก่อนหน้านี้ในช่วงของการเปิดรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารในช่วงจังหวะเวลานั้นเนี่ยเราก็ได้รับทราบกันว่านี่คือเฟสแรกและกำลังจะมีเฟสที่สองและตัวเลขเฟสที่2นั้นนะกลมๆ900ล้านบาทซึ่ง900ล้านบาทนี้นั้นจะไม่ใช้เงินจากกองทุนของกระทรวงดีอีสตช.ตรงนั้นแต่จะนะฮะมาใช้งบกลางนั่นก็คือจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของของสภาซึ่งในซีของฝ่ายที่เข้าตรวจสอบก็บอกว่าดีๆนะจะได้มีการตรวจสอบนะตามกระบวนการแต่ปรากฏว่าวันนี้คุณไอซ์รักชนกศรีนอกนะครับซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและประธานกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงานบริหารงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีไม่พบโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะที่จะเข้าสภาในวันที่29เนี่ยนะครับคุณไอซ์เธอก็บอกว่าขอบคุณที่สำนักงบประมาณตัดโครงการนี้ไปเท่าที่ทราบโครงการนี้ขอ900ล้านบาทมีการตัดทิ้งโครงการถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนักข่าวเกินเลยถามว่าเอ๊ะกังวลหรือไม่ว่าโครงการเฟส2เนี่ยแม้จะถอยแต่จะนี่นักข่าวเขาในข่าวเขาใช้คำนี้แต่จะสอดไส้แบบเฟสแรกคุณรักชนกก็บอกว่ากังวลมากเพราะถ้าจะใช้การล้วงงบประมาณจากกองทุนดีอีอาจจะใช้วิธีการไม่อนุมัติโครงการไหนเลยแล้วสะสมเอาไว้แบบเดิมเมื่อถึงพันล้านบาทก็นำมาทำโครงการแบบนี้อีกซึ่งงบประมาณกองทุนดีอีเป็นอำนาจของรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีที่ช่วยกันพิจารณาอนุมัติเรื่องนี้ต้องติดตามยาวๆว่าจะมีการทำต่อหรือไม่รวมถึงเฟส1ด้วยจำนวน 1,600 ล้านบาทเราก็ยังเดินหน้าที่จะทำให้มีการพับโครงการนี้ไปให้ได้ก็ตกลงในงบปี70นะในส่วนของกระทรวงดีอีที่วันก่อนคุณไหมสิริกัญญาบอกว่าได้เพิ่มมา 30% นั้นนะก็ไม่มีงบในเรื่องของไทย AI Passport เฟส2 900ล้านบาทครับคุณพิรักษ์ครับ
4: พักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: หวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์นะครับตอนนี้อากาศร้อนจัดนะครับในยุโรปหลายพื้นที่ก็เปิดให้คนลงมาเล่นน้ำแล้วก็ห้ามเรื่องกินล่งกินเหล้าด้วยบ้านเราครับก็เห็นภาพกันแล้วว่าอากาศร้อนที่ผ่านมาขนาดไหนแน่นอนครับปีนี้เราต้องเจอสภาวะการร้อนที่สุดขั้วอย่างหนักไปติดตามการอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับในสายตรงสุทธิชัยยุ่นกันครับ
5: ครับ
0: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ประเทศไทยเราพูดถึงซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาที่ยุโรปนั่นเจอแล้วครับปกติยุโรปอากาศเย็นสบายตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับหลายประเทศมีอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ41องศาเซลเซียสต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นชั่วคราวครับนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าเป็นมือสังหารเงียบ Silent Killer เพชฌฆาตเงียบโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับปรากฏการณ์เอลนีโญ2026ที่ส่งสัญญาณรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นปีความร้อนปีนี้ทวีความรุนแรงมาเร็วกินพื้นที่กว้างกว่าปกติจนตั้งตัวกันไม่ทันทีเดียวที่ฝรั่งเศส BBC บอกว่าตายไปแล้ว40คนเมืองน้ำหอมกลายเป็นเตาอบสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสตอนนี้วิกฤตขั้นสูงสุดทีเดียวหลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นสถิติใหม่ที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลปี1947นู่นเลยครับก็คือประมาณเกือบ80ปีโดยเฉพาะที่เมืองปิโซอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 44.3 องศาเซลเซียสและที่เมืองบอร์โดแตะที่ 42.1 องศาเซลเซียสที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือความร้อนนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตรายงานยืนยันว่ามีการจมน้ำถึง40รายจมน้ำนี่คือไปว่ายน้ำและเจอความร้อนฮีทเวฟในน้ำครับตั้งแต่18มิถุนาที่ผ่านมาแปลว่าไม่กี่วันนี้เองตายไป40เป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวพยายามลงไปแช่น้ำดับร้อนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลกลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำเติมวิกฤตความร้อนรัฐบาลฝรั่งเศสต้องประกาศมาตรการฉุกเฉิน54จังหวัดนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนอย่างเคร่งครัดชัดเจนเรากำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษมีตัวเลขที่น่าเศร้าอย่างยิ่งจากการจมน้ำโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลดนตรีโด่งดังยังมีการสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะลดความเสี่ยงจากภาวะขาดน้ำและในปารีสเองก็สั่งเปิดสวนสาธารณะทุกแห่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศมีพื้นที่พักผ่อนในช่วงอากาศอบอ้าว ความร้อนไม่ได้เปลี่ยนแค่สภาพอากาศนะครับมันเปลี่ยนวิถีชีวิตนักท่องเที่ยวไปโดยสิ้นเชิงเช่นกันอิตาลีสเปน อังกฤษเยอรมันเจอหมดครับตอนนี้ที่กรุงโรมโบโลญญาที่อิตาลีและที่โคโลเซียมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต้องยืนต่อแถวกลางแดดจัดจนหลายคนถอดใจหันไปหาทางรอดด้วยการลงไปใต้ดินบริเวณซากปรักหักพังซึ่งทันทีที่ก้าวลงไปก็สัมผัสถึงมวลอากาศที่เย็นฉ่ำกว่าบนดินอย่างชัดเจนหนีร้อนไปพึ่งสถาปัตยกรรมโบราณที่กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่โบโลญญาครับผู้คนพากันไปรุมร้อมที่น้ำพุเนปจูนเพื่อล้างหน้าสาดน้ำดับความร้อนทางเดินหลังคาคลุมอายุนับร้อยปีกลายเป็นเส้นทางสายหลักทุกคนใช้เพื่อหลบเลี่ยงแสงอาทิตย์ที่สเปนนะครับมาดริดแฟนบอลต้องกินแห้วตามๆกันเพราะว่าทางการสั่งปิดแฟนโซนในกรุงมาดริดที่พลาซาเดอโคลอนซึ่งเดิมจะใช้เป็นจุดร่วมพลดูฟุตบอลโลก2026ผ่านจอยักษ์แต่ว่าอุณหภูมิกลางแจ้งสูงเกินไปจนเสี่ยงต่อการเป็นฮิตสโตรกมูขณะเดียวกันที่หอไอเฟลประกาศปิดเร็วขึ้นกว่าเดิม8ชั่วโมงคือปิดตอนบ่าย4โมงพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ปรับเวลาปิดเร็วขึ้น2ชั่วโมงเพราะอาคารประวัติศาสตร์หลายแห่งเริ่มสะสมความร้อนจนระบบระบายอากาศเอาไม่อยู่ที่อังกฤษและยุโรปตอนเหนือครับความชื้นที่น่าอึดอัดก็เริ่มมาระรานที่อังกฤษMet Office ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงคาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่งไปถึง40องศาเซลเซียสจะทำลายสถิติเดือนมิถุนายนของอังกฤษที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี1976แต่ที่น่ากลัวคือตัวเลขปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Tropical Nights คืออุณหภูมิกลางคืนครับจะไม่ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสร่างกายก็จะไม่ได้รับโอกาสฟื้นฟูจากความร้อนสะสมแถมรอบนี้ยังมีความชื้นสูงทำให้สภาวะ heat stress หรือ heat stroke คือความเครียดจากความร้อนที่อันตรายต่อทุกคนเยอรมนีครับอุณหภูมิพุ่งแตะ38องศามีความสูญเสียเกิดขึ้นเช่นกันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการว่ายน้ำพุ่งสูงถึง5รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองแรงตามมาด้วยนี่คือปรากฏการณ์ที่ทั้งยุโรปกำลังแตกตื่นก็ว่าได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร้อนที่จะคือซูเปอร์เอลนีโญและความว่าโลกร้อนคำว่า climate change กลับมาหลอกหลอนทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่ยุโรปเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดในเอเชียเรากำลังตั้งท่ารับกับซูเปอร์เอลนีโญจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งที่รุนแรงและนี่แหละคือประเด็นปัญหาที่หลายคนในเอเชียในยุโรปกำลังจับจ้องอยู่ว่าชีวิตมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรสงครามนี้ก็ร้อนพอแล้วนะครับอากาศยิ่งร้อนมาซ้ำเติมนี่คงทำให้อะไรต่อมีอะไรต้องมีการตั้งหลักกันวิชาชีพปากท้องคุณภาพชีวิตปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมาผสมกับปัญหาอุณหภูมิเมื่อไหร่แล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดระดับโลก
0: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
5: ครับซูเปอร์เอลนีโญที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็น่าจะเป็นสัญญาณนะครับส่งมาถึงประเทศไทยนะครับเราว่าปีนี้จะต้องตั้งรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไรจำได้ไหมครับนะครับว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะครับโอ้โหนะฮะก็ร้อนอย่างมากบ้านเราชนิดที่ต้องแจ้งต้องประกาศเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิในแต่ละวันแล้วก็จะมีดัชนีมีอะไรซึ่ง น่าจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอุณหภูมิปกติทั่วไปก็ปีนี้ก็คงจะต้องตั้งหลักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบก็คงจะเตรียมการกันไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันเพราะต่างก็ทราบดีว่าไม่ใช่เป็นเอลนิโยร้อนแรงธรรมดาแต่เป็นในระดับซูเปอร์ผมพากลับมาที่เรื่องของปมปัญหาการทุจริตนะเรื่องของการจัดสอบเข้าราชการท้องถิ่นนะครับกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ไล่เรียงให้เห็นว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ปรากฏในคลิปนะไม่รู้ว่าเป็นใครของเก่าของใหม่แต่ก็ไล่เรียงดูว่าในช่วงจังหวะเวลานั้นนะครับมีใครเป็นใครบ้างที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหนึ่งในรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะเกี่ยวกับเรื่องคลิปเสียงดังกล่าวนะครับที่พูดถึงว่ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยคุณทรงศักดิ์บอกว่าเรื่องดังกล่าวนะมีการกำชับอย่างเด็ดขาดถึงขั้นลงนามบันทึกความเข้าใจให้มีหลายหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบติดตามเรื่องติดตามเพื่อไม่ให้มีการทุจริตในการจัดสอบส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตนเพิ่งทราบจากข่าวที่เอาคำตอบไปแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนตามบัญชีที่มีการประกาศออกไปชัดเจนนะครับท่านผู้ฟังครับว่าการทุจริตครั้งนี้นะจะแตกต่างจากในอดีตอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะอย่างมากนะถ้าแบบพื้นโบราณนะจดใส่แขนใส่ขาใส่อะไรก็ว่ากันไปลายพร้อยกันหมดนะแล้วถัดมาก็อาจจะมีไฮเทคขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะมีการเคาะป๊อกป๊อกมีเสียงมีอะไรซึ่งฝังไว้ตรงนั้นตรงนี้บ้างพูดง่ายๆก็คือเป็นการทุจริตเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าสอบตอบนะให้ตรงกับคำถามนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผิดถูกก็เอากันตอนนั้นเลยนะถ้าเป็นปรนัยก็จะนะกอไก่ขอไข่ข้อกี่ครั้งคือจบกันในห้องสอบนั่นคือกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตซึ่งครั้งนี้แตกต่างกันชนิดที่นะไม่เคยปรากฏมาก่อนด้วยซ้ำไปกระมังนะอาจจะมีแต่ไม่เคยเป็นข่าวแต่ที่ปรากฏเป็นข่าวในครั้งนี้นะเดี๋ยวถ้าผมจะบอกว่าโอ้ยมนตรีเปรียบเทียบนะไกลเกินไปนะคุณไปรู้ได้ยังไงได้บอกว่านับตั้งแต่มีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยนะครั้งนี้เป็นครั้งที่ไม่เคยปรากฏเป็นข่าวมาก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าเป็นการสรุปแล้วว่าเอากระดาษคำตอบไปแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนตามบัญชีที่มีการประกาศออกไปอันนี้คือรัฐมนตรีช่วยณเวลานั้นปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเป็นการทุจริตนะประกาศคะแนนไปก่อนแล้วนะแต่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบให้คะแนนตรงตามบัญชีที่ประกาศเป็นเรื่องใหญ่ครับทีนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าเรื่องดังกล่าวหลุดไปในขั้นตอนปฏิบัติหรือไม่คุณทรงศักดิ์ทองศรีก็บอกว่าในเรื่องของการจัดสอบท้องถิ่นจะมีกองกลางโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดสอบและทางกรมไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดำเนินการจัดสอบโดยที่กรมจะเข้าไปกำกับดูแลไม่สามารถไปก้าวล่วงถึงวิธีการได้แต่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำและเชิญหลายหน่วยงานมาเป็นสักขีพยานและช่วยตรวจสอบคนเหล่านั้นยังทำหน้าที่มาตลอดจนกระทั่งเป็นข่าวว่ามีการทุจริตออกมาซึ่งตนรู้สึกตกใจนะเป็นคนที่สองแล้วนะครับที่ตกใจ
4: ที่ตกใจ
5: นะแรกคือท่านนายกที่ตกใจนะเพราะมีการปิดช่องว่างมาตลอดนั่นคือท่านมั่นอกมั่นใจว่าช่องโหว่ช่องว่างมีรูตรงไหนเนี่ยปิดซิลให้หมดแต่ก็ปรากฏว่ามีขึ้นจนได้ เมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่มีการพาดพิงถึงรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วหรือไม่คุณทรงศักดิ์ก็ตอบว่ารัฐมนตรีช่วยมีหลายคนตนยอมรับเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ยืนยันได้ว่ากำชับมาโดยตลอดและติดตามดูเพราะที่ผ่านมามีข่าวว่ามีการทุจริตในการสอบและมีตัวเลขตามที่เป็นข่าวได้เชิญหน่วยงานมาหาหรือเพื่อปิดช่องว่างที่มีโอกาสจะทุจริตโดยมีการออกข้อสอบ5ชุดมีคณะกรรมการและโรงพิมพ์ตรวจสอบที่มาของการขนส่งข้อสอบและเมื่อตรวจสอบตรวจข้อสอบแล้วต้องมีการลงชื่อและส่งกลับคืนมาเมื่อถามย้ำว่าในขณะที่เกิดเหตุท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาหลายสมัยคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่ามีข่าวว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยตนเป็นรัฐมนตรีช่วยจริงๆไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ไม่น่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่น่านะไม่น่าจะนะเมื่อถามว่าที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยมีกระแสข่าวในหลายเรื่องคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นไปตามข่าวมีแต่ข่าวออกมาตนดูตามข่าวเหมือนกันอ่ะก็สื่อก็ไปสอบถามหนึ่งในอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นซึ่งปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ครับเออล่าสุดผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดของล่าสุดหรือยังครับคุณมนตรีครับ
5: ครับ
4: ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยยกเลิกการไก่ผลการสอบทั้งหมดตอนหลังเนี่ยก็คือว่ายกเลิกเฉพาะคนที่มีปัญหาแต่ว่าแล้วก็ล่าสุดนี่ให้ชะลอการเข้ารายงานตัวนะครับก็เป็นคำสั่งของท่านรองอธิบดีแสดงว่าไอ้ผลที่มาไอ้ 6,000 กว่าคนน่ะก็อาจจะมีบางส่วนที่รายงานแล้วไอ้ตัวที่รายงานแล้วเริ่มที่มีปัญหาก็ต้องไปหาให้ได้แล้วมีปัญหาก็ยกเลิกกันไปหรือต้องไปดำเนินการกันยังไงแบบไหนส่วนที่คนไม่มีปัญหาก็คงจะไปตามนั้นอันนี้ก็โจทย์ยากละแต่ทีนี้ของใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารายงานตัวเนี่ยก็ให้ชะลอรายงานตัวก่อนอันนี้ก็เพิ่งหนังสือเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาขณะเดียวกันทางมสว.ครับก็แถลงการเนี่ยว่าเขามีหน้าที่ดำเนินการสอบปฏิบัติภายใต้กรอบระเบียบกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ส่งงานไปยังผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้พูดถึงหลักความถูกต้องความลับความปลอดภัยการควบคุมมาตรฐานจริยธรรมสำนักทดสอบในการศึกษาจิตวิทยาของทางมสว.ยืนยันว่าทำตามหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นกลางวิชาการไม่ยินยอมต่อการกระทำใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือสมกระทบกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการสอบแข่งขันพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุกอย่างขณะเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็มีคนไปถามกับทางฝ่ายค้านนะครับทางฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็ตั้งประเด็นเลยก็บอกว่าขอให้นายกเนี่ยอย่าสอบแค่ฝั่งราชการสอบคนของตัวเองด้วยไหมสอบนักการเมืองด้วยไหมอย่างกรณียกย้ายผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยอันนี้ต้องการที่จะเสียบคนของตัวเองหรือเปล่าทางคุณเท้งก็บอกเนี่ยว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีออกตัวขณะนี้พยายามขึงขังเนี่ยอยากจะให้มีการตรวจสอบด้วยนะครับตกลงแล้วย้ายรองผู้ว่าย้ายผู้ว่าจัดการที่บริกรมส่งเสริมต่างๆอย่าลืมเนี่ยรัฐนักการเมืองในเครือข่ายสังกัดน้ำเงินเนี่ยเคยจัดการด้วยไหมแล้วก็ย้อนไปครับเคยมีข่าวเรื่องสุพรรณบุรีเขต2จัดการอะไรไหมสังคมก็ตั้งคำถามว่าพรรคประชาชนจะจัดการยังไงกับสสของตัวเองเราก็ยืนยันว่าเราก็ทำตามมาตรฐานของเราแต่ก็ขอย้อนกลับไปถามถึงฝั่งพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันว่าจะจัดการยังไงกับนักการเมืองของตัวเองถ้าเนี่ยเขาใช้คำว่าถ้านะทางฝั่งนี้ก็พยายามตีกินด้วยถ้ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยอยากให้นายกขึงขังจริงจังแบบเดียวกับที่กำลังดำเนินการกับข้าราชการไม่ต้องรอกระบวนการหรอกไม่ต้องรอปปช.หรอกไม่ต้องรออีกหลายอย่างหรอกกลไกภายในพรรคเองเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนักข่าวถามกระบวนการยับยั้งเนี่ยมาถูกทางไหมคุณรัฐพงศ์บอกไม่ว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามีเรื่องหรือมีข้อมูลแบบนี้มันก็ต้องเอาคนที่เกี่ยวข้องออกจากระบบก่อนมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกมันก็เหมือนกับกรณีภูเก็ตอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาเนี่ยประชาชนตั้งคำถามว่าตกลงคืออะไรเหตุผลในการแต่งตั้งโยกย้ายความผิดคืออะไรก็ยังไม่เห็นมันไม่ใช่การเอาคนของตัวเองไปสวมไปโยกกันไปโยกกันมาเนี่ยอยากให้เกิดความชัดเจนอย่าให้แค่สังคมตั้งคำถามว่าโยกย้ายเป็นเพียงแค่ ฉากบังหน้าคือจริงๆแล้วในเชิงการเมืองนายกก็ไวอ่ะในการโยกในการย้ายในการสั่งระงับนู่นนี่นั่นแต่ว่าทางฝั่งนี้เขาก็ตีหน่อยว่าติงหน่อยว่าโอ๊ยปกติก็ต้องทำกันอยู่แล้วนะครับทีนี้มีคนก็เขียนเป็นข้อมูลอ่ะเขาบอกว่าเอ๊ะโรงพิมพ์ย่านสมุทรปราการเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะมันเป็นโรงพิมพ์นั้นที่เป็นโรงพิมพ์เดียวกับพิมพ์บัตรเลือกตั้งผมก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันเฉพาะส่วนหรือว่ามันส่วนเดียวกันหรือยังไงแบบไหนครับคุณมนตรีฮะ
5: เอ๊ะวันก่อนที่สมุทรปราการนะครับมีคนไปร้องกกต.นะไปเจอบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปรองอยู่ที่ถาดเขาขายไข่อะไรอย่างเงี้ยสมุทรปราการถ้านึกจะย้อนไปนะผมก็คนแถวนี้แหละนะครับทำให้นึกถึงนู้นน่ะตอนที่มีการเอาหีบบัตรกันไปทิ้งอ่ะนะนะ
4: ก็เรียกคดีโคตรโกงใช่ไหมไม่ได้ว่าจังหวัดนะแต่ว่าเขาต่อด้วยใช่ไหม
5: ในยุคที่ทำให้มีการพูดถึงอย่างมากนะก็หลายท่านก็คงจะยังจำได้นะผมก็เคยนำมาคุยกับคุณอภิรักษ์นั่นคือเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่มีการทุจริตนะและโจงครึ่มจนกระทั่งมีการกล่าวขานถึงกันมากที่สุดนั่นคือโรคร้อยเอ็ดนะครับก็ตอนนั้นก็ถูกพูดถึงเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีที่มีสูตรแกงเขียวหวานใส่บรันดีนะท่านก็ไปลงสมัครรับเลือกตั้งนะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วก็เป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง

0: วนไปวนมาเนี่ยก็มาที่ปากน้ำอีกนั่นแหละเรื่องนี้วันนี้คุณอภิรักษ์ครับไม่แน่ใจว่าเป็นการนัดกันแบบฉุกระหุกกระทันหันหรือเตรียมการกันล่วงหน้าแต่บังเอิญว่ามันมาตรงกับปมปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องของการทุจริตการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่าเพราะเที่ยวนี้นั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันสองกระทรวงนะครับหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพแน่ๆกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่นะไปว่าจ้างนะสถาบันการศึกษาก็คือมศว.มศว.ก็ต้องนะสังกัดอยู่ในกระทรวงอว.ก็อยู่ในนั้นดังนั้นวันนี้ก็มีข่าวท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะก็เชิญรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันบนตึกไทยคู่ฟ้านะก็ในข่าวก็บอกว่ามีรองนายกยศนันท์นะครับซึ่งท่านเป็นรองนายกควบกับรัฐมนตรีอว.นะฮะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์รวมถึงคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยเกษตรโอ้ยอีกท่านหนึ่งเกือบลืมไปนะขออภัยนะฮะคุณอัครนันท์นะกันกิตตินัน
1: ช่วยศึกษา
0: ช่วยศึกษาธิการคุณวิรักษ์ยังจำได้นะครับ
1: แต่ผมจำได้เพราะว่าท่านมีข่าวบ่อย
0: อ๋อเหรอครับ
1: ท่านผูกเป็นตัวหลายที่อาจารย์คุณตรี
0: นะคุณสุริยะได้เปิดเผยหลังการร่วมรับประทานอาหารว่าสองพรรคร่วมรัฐบาลกันมานานร่วมรัฐบาลนานๆได้มาทานข้าวร่วมกันเพื่อที่เวลามีอะไรจะได้ร่วมมือกันง่ายขึ้นก็ตอบกว้างๆนักข่าวก็ถามว่านายกได้มีการกำชับเรื่องใดหรือไม่คุณสุริยะบอกไม่มีนะก่อนจะเดินขึ้นรถกลับไปนะก็ที่ผมเอามาต่อภาพกับข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตการสอบเข้ารับราชการของท้องถิ่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่ามันมีกระทรวงอว.ที่กำกับดูแลในส่วนของสถาบันการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ในช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะรองนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอีกน่าจะเป็นรอบที่2นะฮะก็บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของปมปัญหาที่เกิดขึ้นตนยินดีดำเนินการตามที่เขาต้องการขอข้อมูลทุกรูปแบบส่วนคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะใช้เวลาตรวจสอบอย่างเร็วที่สุดตอนนี้เราได้เห็นข้อมูลหมดแล้วและหากมีการขอข้อมูลเราก็สามารถที่จะให้ได้เลยนักข่าวก็ถามว่าการตรวจสอบต้องดำเนินการตามกรอบ7วันเหมือนกระทรวงมหาดไทยหรือไม่คุณยศชนันท์บอกว่าตนยังไม่ได้พูดคุยกับอธิการบดีมศว.โดยตรงแต่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.ได้ดำเนินการแล้วทราบว่าน่าจะแล้วเสร็จโดยเร็วเราพยายามจะทำให้เป็นเส้นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลตรงกันเมื่อถามว่าท่านนายกอนุทินนะฮะได้พูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่คุณยศชนันท์ก็บอกว่าคุยเพราะเป็นเรื่องความโปร่งใสความสุจริตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดต้องให้ข้อมูลทุกอย่างโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนเห็นได้เร็วที่สุดเมื่อถามว่านายกได้กำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่นะคุณยศชนันท์ก็บอกว่าขอให้ช่วยกันทำทุกสิ่งทุกอย่างให้โปร่งใสให้ทุกคนสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ทุกประการก็เป็นอะไรที่กว้างๆแต่คำว่า7วันตรงนั้นเนี่ยผมย้อนไปดูข่าวไม่รู้ว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงหรือว่าจะมีอะไรเป็นนัยยะสำคัญอยู่ในนั้นหรือเปล่านั่นคือปลัดอันสิทธิ์ที่พูดถึงการขีดเส้น7วันและก่อนเดินออกจากนักข่าวพูดทิ้งท้ายว่า7วันอันตรายครับคุณพิรักษ์ครับ
1: 7วันอีกแล้วนึกถึงแยกวชิระไม่รู้อันนั้น7วันใครพูดไม่รู
0: ้ตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับ
1: ยังซ่อมอยู่เหมือนเดิมอ่ะคุณมนตรีแล้วผมลานะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18 นาฬิกากับอีก4 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพุธที่24 มิถุนายน 2569ผมว่ารินสัจเดวครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้รีบาวน์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยปรับลงแรงมากวันนี้ตลาดบวกขึ้นมา 7.32 จุดครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ29ล้านบาทนะครับตลาดวันนี้ปิดไปที่ 1,548.22 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.32 จุดคิดเป็น 0.48% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอกแทบจะครึ่งๆจากเมื่อวานเลยนะครับวันนี้เกินแสนล้านบาทวันนี้ 58,239.67 ล้านบาทนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นและเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันทำจุดสูงสุด 1,553.35 จุดและจุดต่ำสุด 1,536.37 จุดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้เนี่ยนักลงทุนที่เป็นสถาบันเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 4,100 เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ532ล้านบาทนะครับนักลงทุนประเภทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ293ล้านบาท มีต่างประเทศขายสุทธิซื้อสุทธิเหมือนกันนะครับ29ล้านบาทและในประเทศเป็นกลุ่มเดียวครับบุคคลรายบุคคลนะครับที่เป็นฝ่ายขายสุทธิ 854.64 ล้านบาทคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับอยู่กับเราในวันนี้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบาลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับวันนี้มีความสุขครับว่าตลาดเนี่ยผมกลัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้โอ้โหกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถล่มทลายแล้วก็ทำให้ตลาดลงไป30จุดคิดว่าจะเป็นผลต่อเนื่องเมื่อเช้านี้เนี่ยในญี่ปุ่นเองก็ลงไป613จุดในขณะที่ไต้หวันลงไป1,057จุดนะแต่ก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้โดยที่ตลาดของไทยตั้งแต่เปิดตลาดมาเป็นบวกนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กำลังนั่งมองตลาดที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับทาง MSCI จะถอนทุนออกจากจาการ์ตานะ217จุดวันนี้ลงไป 3%ในแง่ของตัวจาการ์ตานะแล้วก็คาดหวังกันว่าทางสื่อต่างๆคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินจากจาการ์ตาเนี่ยจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับย้ายมาในบ้านเราบ้างหรือเปล่านะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องตามต่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กำลังออกอากาศเนี่ยตัวตลาดหุ้นในยุโรปนะในดัคเองลงไป255จุดในตัวของอิตาลีเมื่อวานนี้ลงไป700กว่าจุดวันนี้ลงต่ออีก247จุดแต่ดูจากสภาพตลาดอ้อมีตลาดหนึ่งคือตลาดดาวโจนส์ล่วงหน้าดาวโจนส์ล่วงหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์เมื่อวานนี้ลงไป45แล้วก็ Nasdaq ลงไป579จุด S&P ลงไป107แต่ขณะนี้นะเดียวตามตอนนี้เนี่ยดาวโจนส์ลงไป55จุดในขณะที่ตัว Nasdaq เพิ่มขึ้นมา131จุดกับ S&P ขึ้นมา 11.50 จุดกำลังจะบอกว่าวันนี้เห็นหุ้นเดลต้าเนี่ยหวั่นๆว่าจะลงแต่ลงแค่3บาทนะในขณะที่ตัวของฮานาบวกมาได้บาท75ตังค์แคลคอมบวกได้60ตังค์ในเคในขณะที่ KTE บวก1บาทมันเหมือนกับโลกนี้เนี่ยตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มขี้ขายนะเพราะว่าตัวตลาดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของญี่ปุ่นในอินเดียในเกาหลีในไต้หวันนะครับในอินเดียเนี่ยขึ้นมาวันนี้790จุดนะครับในขณะที่ตัวยุโรปเมื่อวานที่ลงลึกๆเนี่ยวันนี้ยังลงน้อยอยู่นั่นหมายในขณะเดียวกันในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดลต้าลงเพียงแค่3จุดนะฮะก็โอเคฮะก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับคงจะต้องตามอีกต่อเนื่องนะฮะให้มันสิ้นซากกันไปว่าใน 2-3 วันข้างหน้าที่เหลือเนี่ยภายในอาทิตย์เนี่ยนะฮะว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกแรงขายอีกหรือเปล่าถูกกดดันจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำให้ตลาดเป็นลักษณะการอ่อนตัวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยทางกนง.ก็คงอัตราดอกเบี้ยแล้วทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มต่างๆนั้นมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมมองอย่างนี้ครับว่าเริ่มมีสัญญาณในกลุ่มของพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเมย์หมวดอาหาร OSP คาราบาวเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มแบงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นในแบงก์กสิกรในแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพกรุงไทยนะซึ่งเป็นแบงก์หลักๆใหญ่ๆเนี่ยสามารถยืนได้ในขณะที่ โอ้แบงค์ที่แอบแฝงขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หลักร้อยบาทเนี่ยคือ KKP นะจับตา KKP ให้ดีนะฮะ KKP นั้นเป็นหุ้นที่อาจจะได้รับงานได้ครับค่าฟรีต่างๆและทำให้กำไรเพิ่มมากขึ้นก็ได้อย่างไรก็ตามนะฮะขณะนี้คนเริ่มผูกในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วฮะมองไปถึงตัวของ AOT มองไปถึงตัวเซนเทลมองไปถึงตัวมิ้นกันละนะครับก็ดีฮะก็สภาพตลาดปรับในทางที่เพิ่มขึ้นฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับฝากเตือนเพื่อนนักทุนนิดนึงว่าขณะนี้ที่เราออกอากาศเนี่ยราคาน้ำมันเบนซ์เองนะครับลงไปถึง75เหรียญแล้วนะครับในขณะที่ WTI เนี่ยลงไป71เหรียญละโอกาสหลุด60เหรียญลงไปเล่นในระดับต่ำเดิมเนี่ยนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าต้องใช้ระยะเวลานานแต่คราวนี้ลงเร็วมากฮะจาก115เหรียญเนี่ยของตัวเบนซ์เองเนี่ยลงมาเหลือ75เหรียญแล้วนะฮะลงมาครึ่งหนึ่งละนะถ้าหลุดลงไปที่70เหรียญแล้วหลุดต่ำกว่า70เหรียญไปเนี่ยหุ้นที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของพี่เทพเองในหุ้นปตท.เองจะเป็นลักษณะของตัวปตท.นั้นถ้าหลุดจาก35บาทนี้ลงไปผมนั่งดูกราฟแล้วเนี่ยระดับราคาประมาณ33บาทถึง30บาทเป็นจุดรับนะในขณะที่พี่เทพเนี่ยถ้าหลุด131บาทขึ้นไปเนี่ย120แล้วถ้าหลุดแรงๆเนี่ยอาจจะไปถึง100ต้นๆได้นะครับก็ฝากเตือนเพื่อนนักทุนนิดนึงในกลุ่มหนึ่งในชุดหนึ่งก็คือเป็นตัวชุดของไทยออยตัวบางจากนะครับที่จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องคอยตามเนื่องจากราคาน้ำมันมีลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยนะฮะก็เป็นในกลุ่มของปิโตรเคมครับ PTT GC IVL รวมถึงปูนใหญ่ด้วยนะฮะแต่ปูนใหญ่นั้นเช็ครอบไปเรียบร้อยแล้วที่250นะฮะขณะนี้กำลังอ่อนตัวลงมาที่ระดับ241นะอย่างไรก็ตามเพิ่มความระมัดระวังหน่อยฮะ IVL นั้นลงมาที่ระดับ21บาทแล้วหลุด20บาทนั้นจะไปลงที่ระดับราคาเดิมนะที่อยู่ที่15บาท16บาทระมัดระวังหน่อยนะครับปิโตรเคมกับตัวปตท.สผ.ครับในขณะที่กลุ่มอื่นๆคาดหวังว่าอย่าให้เดลต้าลงมากกว่านี้นะครับถ้าเดลต้าลงมากกว่านี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้ฉุดตลาดลงไปได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ตลาดยืนอยู่ที่ระดับ1548เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเราใกล้จะเห็น1,600แต่พอจะถึง1,600เสร็จถูกทุบลงมาถึงระดับนี้แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับว่าจะไปได้1,600หรือเปล่าสัปดาห์หน้าครับคุณวรินทร์ครับยังคาดหวังอยู่ครับว่า1,600ครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับคุณวรินทร์ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้นะครับที่อย่างที่บอกครับบวกขึ้นมาแล้วรีบาวน์ขึ้นมาแล้วนะครับโดยเสถียรภาพหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา332หลักทรัพย์ลดลง115หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง212หลักทรัพย์ครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากทางด้านของบล.กสิกรไทยคุณสรพลวีระเมธีกุลเนี่ยก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพลิกกลับมารีบาวด์หลังจากที่ปรับฐานลงแรงไปเมื่อวานนี้นะครับปัจจัยหนุนก็มาจากอานิสงส์มาตรการรัฐครับมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวหลังรับข่าวดีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หนุนค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินนะครับกลุ่มค้าปลีกก็ฟื้นตัวครับหุ้นกลุ่มการบริโภคในประเทศที่เคยแลกอดนั้นก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มหลังจากที่กนง.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยขึ้นนะครับรวมไปถึงเซกเตอร์โรเทชันครับเทรนด์การสลับกลุ่มนักลงทุนนั้นเริ่มหมุนเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าสู่หุ้นมูลค่าพื้นฐานหรือ value play เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์หรือว่าออกข้างครับโดยมีประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคมของไทยและผลประกอบการของ Micron Technology ที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับทางด้านของบล.กสิกรไทยให้แนวรับไว้ที่ 1,540แนวต้าน1,560จุดนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1ยังอยู่ที่เดลต้านะครับ5,354ล้านบาทปิดไปที่314บาทลดลงไป3บาทอันดับที่2 Gulf 5,326ล้านบาทปิดไปที่61บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่3 AOT 4,024 ล้านบาทปิดไปที่60บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท75สตางค์อันดับที่5อันดับที่4 K Bank ครับ2,810ล้านบาทปิดไปที่208บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่5 Advance 2,408ล้านบาทปิดไปที่353บาทนะครับลดลงไป5บาทภูมิภาควันนี้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ปิดบวกนะครับมีแรงหนุนมาจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นดังกล่าวนั้นถูกเทขายออกมาอย่างหนักในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,110.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 4.56 จุดคิดเป็น 0.11% ครับหางเส็งฮ่องกงก็ปิดบวกครับหลังจากที่ปิดแดนลบ5วันทำการติดต่อกันนะครับโดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นมีความคืบหน้าซึ่งก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงซึ่งก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับหางเส็งปิดไปที่ 23,412.18 จุดเพิ่มขึ้นมา 75.90 จุดคิดเป็น 0.33% นิกเกอิโตเกียวปิดตลาดในแดนลบครับก็เป็นผลมาจากการเทขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนโดยเฉพาะแรงขายที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ภายหลังจากที่ราคาได้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในระยะที่ผ่านมานะครับขณะที่แรงซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วยพยุงตลาดไว้ได้บ้างนิเคปิดไปที่ 69,174.97 จุดลดลงมา600กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.88%เกาหลีใต้ครับคอมโพสิตวันนี้ดีดตัวกว่า 3% ครับเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่ถูกเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ลงไปเยอะมากนะครับสำหรับคอสปีวันนี้บวกขึ้นมา 3.26% ครับปิดไปที่ 8,471.02 จุดเพิ่มขึ้นมา 267.18 จุดนะครับส่วนออสเตรเลียครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกครับหลังจากทางการออสเตรเลียเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลตลาดแรงงานและยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับS&P ASX 200นั้นปิดไปที่ 8,808.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 21.40 จุดคิดเป็น 0.24% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,012.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 24.30 จุดคิดเป็น 0.27% นะครับข้อมูลจาก InfoQuest ในขณะที่ความเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดซื้อสเปรย์กันหมี700ชุดแจกโรงเรียนชานกรุงโตเกียวรับมือกับหมีบุกเมืองครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับเรื่องของหมีบุกเมืองในญี่ปุ่นซึ่งเป็นข่าวอยู่เป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดนั้นทางการเมืองฮาชิโอจิชานกรุงโตเกียวได้ประกาศอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจัดซื้อสเปรย์ป้องกันหมีจำนวน700ชุดแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและองค์กรชุมชนหลังจากวิกฤตหมีป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชนเมืองในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปีที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเนี่ยสูงเป็นประวัติการถึง13รายเลยนะครับนี่คือความพยายามล่าสุดในขณะที่ฝรั่งเศสเองไฟฟ้าดับครับดันมาดับในช่วงที่อากาศกำลังร้อนจัดแอร์พัดลมเนี่ยขายเกลี้ยงทำลายสถิติเก่าเลยนะครับ ทำลายสถิติเดิมถึง1,000 เท่าเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ไม่ใช่แต่ฝรั่งเศสนะครับยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ครับส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องเนื่องจากไม่รองรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับโดยที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องจากความร้อนทำให้อาคารและบ้านเรือนกว่า 106,000 หลังนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งทะลุ41 องศาเซลเซียสขณะที่ยอดขายพัดลมและเครื่องปรับอากาศพุ่งทะยานสูงขึ้นเป็นประวัติการถึง 1,000 เท่าเลยนะครับสถานการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงนั้นยังคงปกคลุมทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องครับสัปดาห์นี้เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนของฝรั่งเศสนั้นพุ่งสูงถึง 29.8 องศานี่บ้านเราบางทีมองว่าเป็นอากาศเย็นด้วยซ้ำนะครับแต่สำหรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกมาในปี1947ก็ส่งผลให้ทางการฝรั่งเศสนั้นต้องประกาศยกระดับเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดเป็นสีแดงเพิ่มอีก4 จังหวัดทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนราว44 ล้านคนหรือกว่า90%ของประเทศนั้นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดระดับวิกฤตอุณหภูมิพุ่งสูงระหว่าง39 ถึง 41 องศาเซลเซียสครอบคลุมตั้งแต่แคว้นบริชนีไปจนถึงกรุงปารีสเลยนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักนะครับเพราะว่ามันรุนแรงและมันยาวนานเลยนะครับล่าสุดนั้นก็มีเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่จังหวัดฟินิสแตร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องเพราะว่ามันร้อนเกินนะครับบ้านเรือนลูกค้าสูงสุดถึง 106,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและวิศวกรต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อจ่ายไฟสำรองและติดเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินให้กับศูนย์การแพทย์และบ้านพักคนชราเป็นอันดับแรกนะครับวิกฤตสภาพอากาศในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวฝรั่งเศสนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในยุโรปนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาวและไม่มีการติดตั้งระบบทำความเย็นก็ทำให้อุปสงค์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความเย็นนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอเล็กซานเดอร์บงฟาประธานบริหารของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่อย่างคาร์ฟูเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแค่วันจันทร์วันเดียวที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำยอดขายพัดลมและเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เนี่ยได้สูงถึง 30,000 เครื่องในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดขายที่มากกว่าวันปกติถึง1,000 เท่าขณะที่แพลตฟอร์ม Amazon รายงานยอดขายสินค้ากลุ่มนี้โตขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ก็ยอมรับนะครับว่าได้รับการโทรศัพท์ติดต่อให้เข้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศกรณีฉุกเฉินจนล้นมือจนผู้พักอาศัยหลายคนนั้นเลือกที่จะละเลยขั้นตอนการขออนุญาตจากนิติบุคคลเนื่องจากไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่มันอบอ้าวได้นะครับในขณะที่วิศวกรชาวอเมริกันวัย45 ปีที่ไปเที่ยวปารีสนะครับก็ต้องย้ายโรงแรมไปนอนในโรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศแทนนะครับการมาเที่ยวปารีสในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันแย่มากนะครับกำลังจะหมดลมหายใจทั้งบนถนนแล้วก็ในสถานีรถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในห้องพักที่เช่าเอาไว้นะครับก็ต้องเปลี่ยนโรงแรมกันไปนะครับและยังเกิดเหตุสลดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสด้วยนะครับเมื่อผลชันสูตรพลิกศพพบว่าเด็กเล็ก2 คนครับอายุ2 และ 4 ขวบเองนะครับเสียชีวิตเนื่องจากทนความร้อนไม่ไหวหลังจากที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านพักนะครับโดยมารดาเนี่ยบอกว่าเด็กๆแอบเข้าไปเล่นในรถโดยที่เธอไม่ทราบนักอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าคลื่นความร้อนรอบนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยปรากฏการณ์สภาพอากาศที่เรียกกันว่าโอเมก้าบล็อกครับบล็อกของโอเมก้านะครับโอเมก้าบล็อกบล็อกแบบ BLOCK นะครับโอเมก้าบล็อกซึ่งมีลักษณะของมวลอากาศที่มันล็อกความร้อนให้มันอบอวลและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันนะครับโดยมีปัจจัยเร่งมาจาก global warming ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ชี้ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฝีมือมนุษย์อุณหภูมิในปัจจุบันนั้นมันควรจะเย็นกว่านี้ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสเลยนะครับ พื่อนบ้านฝรั่งเศสก็วิกฤตไม่แพ้กันนะครับ UK การเมืองก็ร้อนแล้วนะครับอากาศก็ร้อนเหมือนกันต้องมีการเตือนระดับสีแดงเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิพุ่งสูงแตะปลายระดับ30องศาเซลเซียสซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชีวิตแม้แต่ในกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ผู้ให้บริการรถไฟก็ได้สั่งจำกัดความเร็วแนะนำให้ประชาชนเดินทางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเนื่องจากความร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อรางรถไฟสมาคมครูใหญ่แห่งชาติก็บอกว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งต้องปรับตารางเรียนเนื่องจากอาคารเรียนอังกฤษนั้นไม่พร้อมรองรับความร้อนระดับนี้นะครับอิตาลีครับก็เตือนภัยระดับสีแดงเหมือนกันใน16เมืองใหญ่นะครับรวมถึงโรมและมิลานนะครับซึ่งก็คาดว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่ลงอีกด้วยซ้ำในพื้นที่แถบชายฝั่งเนื่องจากความชื้นสูงซึ่งอาจทำให้ดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่มนุษย์รู้สึกจริงนั้นพุ่งสูงถึง45องศาเซลเซียสนะครับเนเธอร์แลนด์เตือนภัยแหมสีตรงกับประเทศเลยนะครับสีส้มครับไม่ใช่สีแดงยังไม่แรงเท่าสีแดงนะครับทางรถไฟแห่งชาติประกาศลดเที่ยววิ่งในหลายเส้นทางสภาเมืองแอมสเตอร์ดัมเปิดให้ผู้ถือบัตรผ่านเมืองเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งฟรีครับจะได้คลายร้อนกันไปนะครับจะอยู่กันอีกนานไหมคลื่นความร้อนนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าท่วมยุโรปตะวันออกอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วครับโปแลนด์เนี่ยคาดการว่าอุณหภูมิอาจจะทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ 40.2 องศาเซลเซียสในปี1921ขณะที่โครเอเชียฮังการีก็เตรียมยกระดับการเตือนภัยสู่ขั้นสูงสุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยมีเพียงประเทศสเปนเท่านั้นนะครับที่เริ่มมีสัญญาณของอุณหภูมิที่ลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของยุโรปในช่วงนี้ใครที่ต้องไปมาหาสู่กันนะครับก็เช็คอากาศกันหน่อยนะครับทรัมป์สั่งสอบบริษัทน้ำมันโก่งราคาครับเหตุราคาหน้าปั๊มนั้นไม่ลดตามต้นทุนน้ำมันดิบบ้านเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับของเขาเนี่ยขายกันเป็นแกลลอนของเราเป็นลิตรนะครับโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเปิดฉากสืบสวนกลุ่มบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในข้อหาโกงราคาหลังพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มในสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงล่าช้าและไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในโลกที่มันร่วงลงอย่างรุนแรงแล้วหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะคุยกัน60วันจากนี้เนี่ยนะครับทรัมป์ออกมาโพสต์ผ่านTruth Socialของตัวเขาเองนะครับโซเชียลมีเดียของเขากลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาครับสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมไปตรวจสอบโดยบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยกำลังขูดรีดผู้บริโภคเนื่องจากไม่ยอมปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มให้ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากับการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าราคาหน้าปั๊มนั้นควรจะลดลงเร็วกว่าที่ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ทำเนียบขาวและกระทรวงยุติธรรมนั้นยัง no comments นะครับเพราะว่ามันอยู่นอกเวลาทำการผิดนอกเวลาทำการปกติครับที่เกี่ยวกับคำสั่งสายฟ้าแลบของทรัมป์มากลางดึกวันอังคารนะครับชนวนเหตุของความไม่พอใจของทรัมป์ก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำของตัวเลขราคาพลังงานครับโดยหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเซ็น MOU กันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบราว1ใน5ของโลกอีกครั้งหนึ่งก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐนั้นดิ่งลงแล้วถึง 23% ตั้งแต่จุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและหากเทียบกับช่วงที่พุ่งทะยานสูงสุดในเดือนมีนาคมเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาแล้วถึง 40% นะครับแต่ข้อมูลจาก Gas Buddy เนี่ยบอกว่าราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยในสหรัฐเช้าวันพุธที่4มิถุนายนนั้นยังอยู่ที่ 3.906 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณ 3.93 ดอลลาร์ตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันนะครับซึ่งลดลงมาเพียงแค่ 14% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังสูงกว่าระดับ 2.7 ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยเมื่อเดือนมกราคมนะครับก่อนที่สงครามกับอิหร่านจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันนั้นนับเป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากนะครับในสหรัฐเนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันนั้นยังคงเป็นพาหนะหลักในการเดินทางของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ครับที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองก็เผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงตีกลับอย่างรุนแรงจากพับลิกนะครับที่ไม่พอใจที่ไปทำสงครามในครั้งนี้จนทำให้ราคาพลังงานและตราเงินเฟ้อในประเทศพุ่งสูงลิ่วและมองว่ารัฐบาลนั้นนำเงินภาษีของประชาชนหลายพันล้านดอลลาร์ไปละเลงในสงครามนะครับแม้ว่าทรัมป์จอกมาคาดการซ้ำๆว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงราวกับก้อนหินทันทีที่สงครามยุติลงแต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายนั้นมองต่างมุมสิครับโดยคาดการว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนละครับกว่าที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดสงครามนะครับซึ่งทรัมป์ก็คงเข้าใจแหละแต่ต้องทวีตอะไรออกมาต้องโพสต์อะไรออกมานะครับซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการลดอุณหภูมิความไม่พอใจของประชาชนในขณะที่ตัวเขาและริพับลิกันกำลังเผชิญกับศึกหนักในการรักษาเก้าอี้เสียงข้างมากอันน้อยนิดในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นเรื่องของอเมริกานะครับที่ไปโยงกับเรื่องของการเมืองแล้วก็ยังมีชาวออสเตรเลียทุบสถิติกินเนสครับเสียงดังที่สุดในโลก 122.4 เดซิเบลเท่ากับเครื่องบินเจ็ตกำลังทะยานเลยนะครับโอ้โหมีสถิติแบบนี้ด้วยนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้กันนะครับกับสีสันข่าวนี้กันหน่อยนะครับ Guinness World Records ประกาศรับรองชายชาวออสเตรเลียวัย58ปีจากกรุงแคนเบราครับตะโกนเสียงดังที่สุดในโลกคนใหม่ความดังเนี่ยทะลุ 122.4 เดซิเบลซึ่งมันเท่ากับเสียงเลื่อยยนต์หรือเครื่องบินเจ็ตที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าทำลายสถิติเดิมที่ยืนยงมานานกว่า30ปีลงได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เจ้าตัวตะโกนคำว่า Nowจนเสียงแหบแห้งไปหลายวันนะครับเขาจะมีชื่อว่าโจเซฟมาเกรลเบตับนะครับวัย58ปีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากวาดตาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในบ้านเรากันแล้วก็พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากชวนเรารำลึกถึงความเป็นตำนานของแอลเลนกรีนสแปนประธานเฟดที่อยู่ในตำแหน่งนานถึง18ปีครึ่งนะครับเสียชีวิตไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับด้วยวัย100ปีเขาเป็นประธานเฟดถึงปี2006เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าครับ Legacy ของ Alan Greenspan ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน 2569 สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 นตรงจนถึง 2:00 นนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

0: 18 นาฬิกากับอีก36 นาทีครับกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับผมวารินสัจเดลครับสำหรับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ SCG เปิดแผน3 ระยะรับโลกผันผวนชูอาเซียนฐานเศรษฐกิจใหม่ลั่นอย่ากลัวจีนให้เปิดแขนรับนะครับธปท.ยันไม่มีใบอนุญาต Forex ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับนะครับแบงก์ชาติออกมายืนยันเรื่องนี้ DITP ครับ Department of International Trade Promotion ร่วมกับ CEA เปิดเวทีคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทยยกระดับครับอาเซียนคาด matching 2,000 ล้านนะครับในขณะที่ตรีรัตน์จี้พลังงานตั้งกรรมการสอบย้อนหลังให้ประชาชนจ่ายค่าไฟทางสงสัยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นะให้ส่วนลดไม่ใช่ตัดบินนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในขณะที่กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% ต่อปีปรับเป้า GDP 69โตแต่ 2.3% ยังไม่น่าพอใจนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับในขณะที่สำหรับท่านที่กำลังคิดอยากที่จะทุบรื้อบ้านเก่านะครับเพื่อสร้างบ้านใหม่เนี่ยแต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลจนผวากันไปหมดเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid-Year Sale Central ลาดพร้าว25 มิถุนายนถึง1 กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวนั้นแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านใหม่โดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-Approve ทันทีครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% ครับจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมกับเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเคล็ดลับในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุนี่จะเป็นการเสวนากันในวันเสาร์ที่27 มิถุนายนนะครับหัวข้อเหล่านี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงานเสวนาก็อยู่ในงานนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นวันเสาร์4 โมงเย็นถึง5 โมงครึ่งก็ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนได้ที่ก่อนที่มันจะเต็มนะครับที่029383456 029383456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200 ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดพบกันได้ครับที่งาน Landy Expo Mid-Year Sale Central ลาดพร้าวงานจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ25 มิถุนายนจนถึงวันที่1 กรกฎาคมชั้น1 Central ลาดพร้าวที่หน้าร้าน Charles and Keith นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันครับเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพปานะรังสรรค์วันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเรื่องของ Alan Greenspan กันหน่อยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
3: สวัสดีครับคุณนารินครับ
0: ครับ Alan Greenspan ก็ลาโลกไปด้วยวัย100ปีนะครับก็ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากเลยทีเดียวแต่ก่อนที่ก็จะมาเป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเงินเนี่ยใครจะเชื่อครับว่าเป็นนักดนตรีในสวิงแบนด์เป็นผู้ที่ชื่นชอบดนตรีสวิงเป็นพิเศษนะครับเป็นนักดนตรีมาก่อนมาเป็น โอ้โหเจ้าพ่อทางด้านการเงินได้ยังไงฮะอยู่ในตำแหน่งในถึง18ปีครึ่งเลยนะครับอาจารย์
3: อ๋อครับใช่ครับยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่2นะฮะยังไม่ใช่อันดับที่1อันดับที่1ก็คือวิลเลียมมาร์ตินนะฮะแล้วก็ที่เป็นประธานเฟดอยู่ในช่วงปี1951ถึง1970นะฮะวิลเลียมมาร์ตินเนี่ยนะครับอยู่ถึง5ประธานาธิบดีด้วยกันนะฮะส่วนกรณีของอลันกิสแปนเนี่ยอยู่4ประธานาธิบดีแต่ว่าก็มากกว่าไม่กี่เดือนนะฮะแต่ว่าวิลเลียมมาร์ตินเนี่ยอยู่ยาวนานที่สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประวัติของอลันกิสแปนเนี่ยที่โลดโผนพอสมควรเนี่ยก็อย่างที่คุณวาลินว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเขาเองเคยเล่นดนตรีในสมัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะก็ไปเล่นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับในแบรนด์ที่ชื่อคุณวาลินได้ยกตัวอย่างมานั่นแหละนะครับนะแล้วไปเล่นแล้วไปไงครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเล่นแล้วเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องสมุดมากกว่าอยู่ในไนท์คลับนะก็เลยออกมาเรียนหนังสือต่อเขาก็เลยเข้ามหาวิทยาลัยชาติปีหนึ่งกว่าปกติแล้วก็ควรจะเข้าอายุประมาณสัก18ปีนะฮะเขาก็มาเข้ามหาวิทยาลัยตอนอายุประมาณสัก19ปีแล้วนะฮะหลังจากตระหนักว่าไม่ใช่ทางเดินของตัวเองนะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตอนที่อยู่ในแบรนด์เนี่ยมันก็มีส่วนต่อการพลิกผันชีวิตของอลันกิสแปนในเวลาต่อมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเล่นดนตรีของเขาในแบรนด์สกูตที่คุณวาลินยกมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
0: ครับ
3: ก็คือเลโอนาร์ดกาเมนนะฮะคนเนี้ยนะครับต่อมาเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะฮะแล้วก็เป็นคนเลยเป็นผู้ที่ชักชวนให้อลันกิสแปนเนี่ยเข้าไปเป็นทีมหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะในปี1968นะครับฉะนั้นจึงเป็นครั้งแรกๆครับที่อลันกิสแปนเองเนี่ยสามารถเข้ามาสู่วงจรของของการเมืองได้นะครับโดยว่าอย่างยิ่งการเมืองของพรรครีพับลิกันนะฮะและจากนะครับจากคอนเนคชั่นอันนั้นนี่แหละที่ต่อมานะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับเมื่อนิกสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยในปี1974ก็ได้ตั้งให้อลันกิสแปนเนี่ยนะครับเป็นประธานของ The Council of Economic Advisor ประธานสภาประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำตำแหน่งขาวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตต้องเข้าร่วมประชุมครม.ด้วยทุกอาทิตย์นะครับนะฮะครับฉะนั้นแล้วเขาก็แต่ว่าเขาก็เป็นอยู่ในรัฐบาลนิกสันได้ปั๊บเดียวนิกสันก็เจอคดีวอเตอร์เกตนะครับซึ่งไปตั้งเครื่องดักฟังถูกกล่าวหาว่าริพับลิกันเนี่ยไปตั้งเครื่องดับฟังพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็ถูกจับได้นะครับก็เลยทำให้นิกสันเองเนี่ยก่อนจะถูกอิมพีชเมนต์โดยสภาเนี่ยก็เลยรีบลาออกซะก่อนแล้วก็ได้เจลันฟอร์ดซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยรับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแล้วก็อะไรคิดแปลก็เลยเป็นประธานที่ปรึกษาของไอ้เศรษฐกิจของทำนิ่มขาวเนี่ยติดต่อกันมาจนสิ้นสมัยของเจลันฟอร์ดแล้วก็เจลันฟอร์ดก็แพ้เลือกตั้งให้แก่จิมมี่คาร์เตอร์ไปนะเขาก็เลยออกไปจากวงจรแล้วก็ไปอยู่ในบริษัทของตัวเองนะครับนะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาคืออะไรกิสแปนเนี่ยนอกจากเป็นประธานเฟดเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของประธานดีแล้วเนี่ยนะฮะงานหลักๆของเขาที่เขาทำมาตลอดชีวิตก็คืออะไรครับก็คือการทำบริษัทที่ปรึกษานะแล้วก็รับจ้างปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆมากมายในสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้เขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการเป็นคนรู้ในเรื่องของไม่เฉพาะเรื่องแมโครอย่างเดียวเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเดียวนะครับนะซึ่งสำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจมหาภาคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประสบการณ์ของเขาที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้แก่บรรดาธุรกิจต่างๆมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็มีความรู้ในแง่ของเศรษฐกิจจุลภาคหรือว่าไมโครอิโคโนมิกด้วยและนี่เองเป็นความได้เปรียบอย่างมากในเวลาต่อมาที่เข้าขึ้นมาเป็นประธานเฟดในปี1987นะฮะเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ทั้งเรื่องภาพกว้างและภาพย่อยด้วยจะได้การตัดสินใจอะไรต่างก็คงทำได้แม่นยำเลยนะครับนะคือถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือคุณูปการของอลันกิสแปนที่ทำให้เขาเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นประธานเฟดที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดด้วยนะฮะตลอดช่วงสมัยการมีเฟดตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่ตั้งเสร็จในปี1913เป็นต้นมานะครับ จนถึงทุกวันนี้นะครับผมว่าอาลันกรีนแฟลนเนี่ยเป็นประธานเฟดที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนเศรษฐกิจอเมริกาจากอะไรครับจากเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีไปสู่การเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีคือเปลี่ยนเศรษฐกิจอเมริกาจากที่มันเคยอิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยไปสู่การอิงกับภาคการเงินและทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นเมืองหลวงของระบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการเงินของโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะของอเมริกาอย่างเดียวจนถึงทุกวันนี้อันนี้ผมกล่าวได้เลยว่าถ้าจะนิยามความสำเร็จหรือว่าผลงานอันยิ่งใหญ่ของอาลันกรีนแฟลนนี่นะครับนะก็คือการทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน transition หรือว่า transformation จาก real sector based economy ให้กลายเป็น finance based economy นะแล้วก็ทำให้อเมริกาเองเนี่ยมีเนื้อหาของเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคการเงินหากินกับตลาดเงินตลาดทุนหากินกับภาคการเงินนะครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่กลายเป็นเศรษฐกิจที่มี GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะการเป็นผู้นำของระบบทุนนิยมโลกนะแบบที่จนมาถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือคุณอุปการของเขานะครับ
0: ครับโอ้แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่พ้นตำแหน่งในปี2006แล้วมาสู่ซับพรายม์ในปี2008ในคนก็บอกว่าก็เป็นเพราะนโยบายของแอลันกรีนสแปนนั่นแหละ
3: ใช่ครับถูกวิจารณ์ก็ผมคิดว่าคือตอนที่แอลันกรีนสแปนขึ้นมาใหม่ในปี1987ความจริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีน่าจะเป็นคนที่ตั้งลูกชงลูกให้แก่แอลันกรีนสแปนนี่แหละครับและทำให้แอลันกรีนสแปนทำงานได้ง่ายขึ้นเป็นอันมากก็คือพอลวอลเกอร์นะพอลวอลเกอร์เนี่ยเป็นประธานเฟดช่วงก่อนหน้าแอลันกรีนสแปนอยู่2สมัยนะครับพอลวอลเกอร์เนี่ยขึ้นมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจอเมริกามันย่ำแย่มากนะครับเจอปัญหาการขยายตัวของเงินเฟ้อเยอะแยะมากมายนะฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยลอยตัวค่าเงินในสมัยของนิกสันนะฮะอเมริกาเนี่ยลอยตัวค่าเงินหรือว่ามี floating exchange rate system นี่นะฮะแต่โดยการไม่อิงกับทองคำเนี่ยยังเป็นทางการนี่ก็คือตั้งแต่ต้นปี1973นะฮะแต่ความจริงเขาเริ่มหลุดออกมาจากไอ้พิตันบูดไม่อิงกับค่าทองคำตั้งแต่สิงหาของปี1971แต่ว่ายังไม่ได้ลอยตัวอย่างเป็นทางการมาโดยตัวอย่างเป็นทางการจริงๆคือต้นปี1973นะฮะและหลังจากนั้นเศรษฐกิจอเมริกาก็เผชิญโยวิบากกรรมเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีการลอยตัวค่าเงินเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่ผมว่าใช้เวลาเป็นนับเป็นเวลาทศวรรษนะฮะกว่ามันจะลงตัวนะครับนะครับก็คือเกิดไฮเปอร์อินเฟชันนะครับแล้วก็ต้องยากลำบากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายในช่วงนั้นนะเมื่ออเมริกาเอาข้างเอาเงินออกมาจากทองคำนะครับไม่อิงกับทองคำต่อเนี่ยเป็นไงครับกลุ่มโอเปกก็ใช้โอกาสนั้นในการขึ้นราคาน้ำมันนะขึ้นไปเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่เท่าตัวนะฮะมันก็เลยเกิดเงินเฟ้อไปทั้งอเมริกาแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ปราบเงินเฟ้อให้อยู่หมัดก็คือพอวอลเกอร์นะซึ่งขึ้นมาเป็นประธานเฟดประมาณสักปีหนึ่งเขา7879ตัวนี้นะฮะในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับนะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกเลยครับเป็นประธานเฟดหลังจากนะครับอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของอาลันกรีนสแปนตอนที่ไปสมัครเข้าเรียน PA เอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยนะครับในตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่โคลัมเบียนะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่สิทธิ์หรือว่าการเรียนในแอดวานซ์อีโคโนมิกของอาลันกรีนสแปนนะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนจนจบนะฮะเรียนไปสักพักนึงก็ออกมาทำงานในบริษัทที่ปรึกษาของตัวเองเพราะเขาตั้งบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มแน่นเลยนะฮะหลังจากจบปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กนี่นะครับและต่อมาเขาจึงกลับมาเรียนที่ NYU ใหม่นะครับนะคุณวรินทร์ลองเดาสิครับว่าตอนนี้อะไรคิดแฟนจบปริญญาเอกเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับผมว่าตอนนี้คุณวรินทร์ยังไม่สายเกินไปนะฮะที่จะกลับไปเรียนต่อใหม่นะ
0: ก็ไม่ใช่แต่จบปริญญาเอกนะครับอาจารย์แม้แต่แต่งงานกับคุณมิเชลที่เป็นผู้สื่อข่าวนักข่าวจาก CNN ก็นั่นก็มาในช่วงปลายชีวิตแล้วอะฮะ
3: ครับครับอ๋อฉันได้ชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหมีอะไรหลายจุดที่ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องบทบาทหน้าที่การงานเนี่ยผมว่าหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคือกว่าที่เขาจะมาเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยก็จบในตอนอายุ51ปีฮะนะครับจบปริญญาโทเนี่ยตอนอายุประมาณ24-25ปีแต่หลังจากนั้นเขาก็สมัครเข้าเรียน PA เอกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แล้วก็ไปได้อาเธอร์โปรเฟสเซอร์อาเธอร์เบิร์ดนี่นะครับซึ่งต่อมาเป็นประธานเฟดด้วยเลยนะอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นที่ปรึกษานะครับนะแต่เขาก็ไม่ได้สานต่อกันเรียนจนจบเพราะว่ามีบริษัทที่ปรึกษาอยู่ก็เลยมาทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาของตัวเองต่อนะครับนะครับแล้วเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่อกว่าจะจบก็คือในปี1977นะฮะตอนอายุ51ปีนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยอีก10ปีหลังจากนั้นนะครับนะก็คือในสมัยของโรนัลด์เรแกนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเฟดในเดือนสิงหาคมของปี1987แล้วก็มาสิ้นสุดเทอมเอาในช่วงของจอร์จ ดับเบิลยู บุชนะฮะก็คือสิ้นเดือนมกราคมของปี2006นะก่อนที่เบนเบรกี้จะขึ้นมาเป็นแทนนะครับนะแล้วเขามีประวัติไปเจอกับภรรยาเขายังไงครับคุณวารินครับได้ตามข้อมูลหรือเปล่าครับ
0: ไม่รู้แต่ว่าแต่งงานกับผู้สื่อข่าวซีเอ็นเนี่ยครับยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดอาจารย์
3: เป็นผู้สื่อข่าว
0: ไปสัมภาษณ์เหรอฮะซีเอ็นไปสัมภาษณ์เขาเหรอครับ
3: เป็นผู้สื่อข่าว NBC นะฮะ
0: อ๋อ NBC หรือเอาผมนึกว่า CNN ครับ
3: ครับคือโอ้โหไอ้ก็เรียกว่าเป็นประวัติของคู่เรียกว่าคู่ชีวิตที่โลดโผนพอสมควรนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอังเดียมิเชลที่เป็นภรรยาเขานะฮะซึ่งทุกวันนี้อายุเท่ากับทรัมป์นะฮะตอนนี้อายุย่าง80ปีก็ห่างจากกันคิดเป็นสัก20ปีนะฮะนะครับก็ไปพบกันครั้งแรกก่อนที่อะไรคิดเป็นจะเป็นประธานเฟดด้วยทั้งไปนะครับอันนี้มิเชลอังเดียมิเชลเล่าเองนะครับให้สัมภาษณ์นี่นะก็บอกเนี่ยเขาพบกับอะไรคิดเป็นแล้วก็เริ่มเดทกันตั้งแต่ปี1984สามปีก่อนที่อาไลน์จีสเปนก่อนจะมาเป็นประธานเซตนะครับเป็นไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยจีบกันมานะครับจนกระทั่งมาแต่งงานกันก็คือตอนที่อาไลน์จีสเปนเป็นประธานเซตแล้วอยู่ถึง10ปีนะก็คือมาแต่งงานกันปี1997นะฮะใช้เวลา13ปีนะครับในที่เป็นแฟนกันอยู่นี่นะครับคำถามมีว่าเอ๊ะทำไมแต่งงานกันช้าครับซึ่งมี

0: แต่ยินแบรนด์ขอแต่งงานนะครับนะมันก็เลยไปถึง13ปีกว่าจะมาแต่งงานกันได้ได้จริงในปี1997ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับอะไรยินแบรนด์นะครับอายุ71ปีนะฮะตอนที่เขาแต่งงานแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นการแต่งงานครั้งที่2ด้วยกันทั้งคู่ว่าอะไรคิดแบบนี้เคยแต่งงานครั้งหนึ่งสมัยเรียนปริญญาโทนะและต่อมาก็มีปัญหานะครับก็เลิกลากันไปนะส่วนกรณีของอังเดรมิเชลเนี่ยก็เคยแต่งงานกับนักข่าวด้วยกันนะครับช่วงที่เขาเป็นนักข่าวใหม่ๆในช่วงต้นทศวรรษ1970เนี่ยประมาณ70-75เนี่ยเขาก็อยู่กับรู้สึกจะเป็นชื่อกิลเบิร์ตแจ็กสันนะฮะสามีคนแรกของเขาเลยนะครับแต่ก็อยู่กันได้กี่ปีนะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักหลังจากเลิกกันแล้วอีกสักเจ็ดแปดปีก็มาเจอกับอลันกรีนสแปนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานเป็นเจ้าของไอ้บริษัทที่ปรึกษาอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะก็คือเทาเซนแอนด์อินสแปนคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอยู่นะครับนะครับแล้วถึงได้แต่งงานกันอายุก็ห่างกันประมาณสัก20ปีนะครับก็เลยเป็นไงครับก็เลยปรากฏว่าก็ทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่สมรสที่ประสบความสำเร็จนะสำเร็จมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่โอ้โหก็บอกอลันกรีนสแปนเนี่ยก็เป็นคนที่เลยครับเป็นคนที่ใจดีนะครับนะแล้วก็มีความรู้ดีนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะครับก็ฉะนั้นก็อยู่กันมาด้วยกันถึง29ปีถึงว่าจะแต่งงานกันตอนอายุ71นะฮะเพราะกว่าอลันกรีนสแปนจะเสียชีวิตก็คืออายุ100ปี3เดือนกับ16วันครับนะตอนก็คือกว่า100ปีไปสัก3เดือนเศษๆนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าอลันกรีนสแปนเองเนี่ยเวลาทำงานอยู่18ปีครึ่งนี่นะครับในฐานะประธานเซตเนี่ยได้ไปเชิญอะไรกันบ้างอะไรบ้างนะก็หลายเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือเรียกว่าแทบจะรับน้องใหม่เนี่ยก็คือตอนที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเซตในเดือนสิงหาของปี1987นี่นะฮะอีกประมาณ2เดือนต่อมาครับก็เกิดนะครับเกิดเหตุการณ์ Black Monday นะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงไปวันเดียวนี่นะครับ 22% ร่วงไปเดียววันนึง500กว่าจุดนะฮะตอนนั้นเนี่ยดัชนีดาวโจนส์อยู่ที่ 2,000 กว่าจุดเองนะฮะฉะนั้นวันเดียวมันร่วงไป500กว่าจุดมันร่วงไป 22% ซึ่งมันเป็นการตกของหุ้นที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีทครั้งหนึ่งนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าการที่หุ้นมันตกมากเนี่ยมันก็ตกใจจากบทบาทของเฟดด้วยในขณะนั้นนะเพราะเฟดเองเนี่ยเล็งเห็นว่าขณะนั้นเนี่ยฟองสบู่อเมริกามาเชื่อจ่ารุนแรงมากเกินไปโดยว่ายังอะไรกินสแปนนะฮะนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันเฟื่องฟูมากหลังจากที่มีการประชุมพาซ่าแอคคอร์ดในปี1985นะครับนะฮะแล้วก็ดอลลาร์มันก็เริ่มมีประเทศต่างๆก็เริ่มลอยตัวข้างกันอย่างจริงจังมากมายเศรษฐกิจอเมริกาก็เริ่มเฟื่องฟูมากในช่วงนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงสมัยที่2ของโรนัลด์เรแกนแล้วนะครับในปี1987นะฮะฉะนั้นพออะไรกินสแปนได้เป็นประธานเฟดก็เลยขึ้นดอกเบี้ยพวกคุณมันก็ตกนะนะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุการณ์สำคัญแหละแล้วต่อมาก็ยังผ่านเหตุการณ์ของไอ้ .com ใครสิทธิ์นะฮะแล้วต่อมาใกล้ซับ
1: พลาย
0: แล
1: ้
0: วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การก่อให้เกิดซับพลายใครสิทธิ์นะซึ่งก็นั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญนะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นรอยด่างของชีวิตของอลันกรีนสแปนแหละนะครับเพราะทั้งที่ตัวเองก็มีความรู้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยลดดอกเบี้ยถึง17ครั้งในช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์ .com crisis ในปี2001นะฮะนะครับและในสุดแล้วเนี่ยมันก็ไปก่อฟองสบู่ลูกใหม่ก็คือฟองสบู่ซับพลาสม์และฟองสบู่ซับพลาสม์ก็แตกตัวมา2ปีหลังจากที่อลันกรีนสแปนหมดเทอมนะครับนะเพราะอลันกรีนสแปนหมดเทอมในปี2006นะแล้วก็เบนเบลกี้ขึ้นมาเป็นแทนแล้วก็ในปลายปี2008เนี่ย .com crisis ซับพลาสม์ภาษีก็แตกตัวออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายให้กับสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้เลยนะครับว่าทุนนิยมอเมริกามันเกือบจะล่มไปในช่วงนั้นนะฮะนะครับนะ
1: ครับใช่ครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาของรายการแล้วนะครับเรากลับมาคุยกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้อาจารย์สมภพผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการ

0: โดยวารินสัจเดว
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
7: ซีคอน Double D Double Deal กลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026ฮอลล์9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
9: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz ทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดนะครับของอสมทครับทุ่มถึง2ทุ่มนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีเสียงคุ้นๆแบบนี้แล้วก็รับฟังได้ทางทุกช่องทางกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัด 96.5 MHz ในรถอยู่ที่บ้านนะครับรวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord และตามติดมาด้วยเนี่ยโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ของ 96.5 ครับสำหรับวันนี้กลางสัปดาห์กันแล้วนะครับ24มิถุนายนนับกันดีๆก็เหลืออีก6วันก็จะบอกลามิถุนายนกันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าครึ่งปีนะฮะเหลือเชื่อครับครึ่งปีกันแล้วนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็ในประเทศของเราด้วยนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมาเร็วไปเร็วและผันผวนยากต่อการคาดเดาจริงๆนะครับอย่างเช่นหุ้นไทยรวมถึงราคาทองคำโอ้โหใครถือทองคำตอนนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าเลือดซิบๆนะฮะขาดทุนเนี่ยตัวแดงขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ถ้าใครเข้าถูกแล้วก็ถูกหมายความว่าเข้าต่ำที่สุดใช่หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อนะครับและเป็นอีกวันที่ทองคำขาลงต่อเนื่องครับเอาวันนี้ประกาศทั้งหมด34รอบสุทธินี่นะครับลงไป450บาทครับโดยทองคำแท่งรับซื้อ 64,150 บาทดูสิฮะราคารับซื้อเนี่ยกำลังจะหลุด 64,000 แล้วนะครับขายออก 64,350 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 62,868 บาท52สตางค์นะครับส่วนขายออก 65,150 บาทครับนั่นก็หมายความว่าตอนเนี้ยถ้าเทียบราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงราคาปิดทองคำแท่งขายออกเนี่ยนะครับรู้ไหมหายไปเท่าไหร่หายไปเท่าไหร่รู้ไหมฮะ600บาทแล้วเนี่ยนะครับการเป็นผลติดลบมานี่เกือบจะ 1% แล้วนะฮะในขณะที่ราคาทองคำส่งมอบทันทีที่สิงคโปร์ในเอเชียหลุดลุ่ยหมดเลยนะครับโดยวันนี้ต่ำสุดเนี่ยหลุดลึกลงไปถึงประมาณ 4,054 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โอ้วันนี้บาทเนี่ยนะครับอ่อนยุบยับยุบยับนะฮะตอนเปิดตลาดเนี่ย 33.37 ว่าอ่อนสุดในรอบ13เดือนแล้วเนี่ยนะครับปิดตลาดเย็นนี้ยังหนักอีกเหลือ33บาท45สตางค์นะครับส่วนตลาดของตลาดหุ้นไทยนะครับตกมาหลายวันก็ปรากฏว่าวันนี้ก็แผ่วๆเหมือนกันนะครับขึ้นมาเพียงแค่ 7.32 จุดปิดที่ 1,548 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้วันนี้คนเรื่องกับเมื่อวานเลยครับ 58,000 กว่าล้านเมื่อวานแสนกว่าล้านบาทเลยนะฮะนั่นแหละครับวันนี้จึงกลายมาเป็นเรื่องราวที่จะต้องติดตามเรื่องของท่องเที่ยวกลับมาที่เรื่องท่องเที่ยวกันนิดหนึ่งนะครับเพราะสถานการณ์มันคืออะไรรู้ไหมฮะตอนนี้หยุดยิง60วัน2เดือนระหว่างอิหร่านสหรัฐอเมริกาเลบานอนแล้วก็คู่เขาเรียกอะไรคู่ขัดแย้งทั้งหมดถูกไหมครับราคาน้ำมันตอนนี้ลงมาเรื่อยๆขาลงจนตอนนี้ถ้าเป็นราคาน้ำมันนิวยอร์กสหรัฐกับเบรนท์ตอนนี้มันจะกลับไปเป็นเหมือนก่อนเกิดสงครามแล้วนะครับส่วนราคาบ้านเรายังไม่ลงนะยังแพงกว่าอยู่เหมือนเดิมนะครับขณะที่เงินบาทมันเนี่ยอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ13เดือนท่านผู้ชมคิดดูสิครับบาทอ่อนน้ำมันลดนะสถานการณ์สงบเพียงแค่60หรือว่า2เดือน2เดือนเนี่ยนะฮะจะมีผลยังไงกับเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะตอนนี้มาถึงครึ่งปีกันแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในสายกับเราครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะฮะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตาสวัสดีครับคุณอดิษฐ์ครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
12: ครับผมคุณอดิษฐ์ครับสำหรับตัวเลขการท่องเที่ยวตอนนี้เท่าที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขสะสมประมาณ15ล้านคนอันนี้กลมๆนะครับก็ยังติดลบ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วสถานการณ์ตอนนี้มีอะไรเป็นสัญญาณพอจะฟื้นหรือบวกได้ไหมครับ
13: คือหลักๆเราก็คาดหวังครึ่งปีหลังที่เราจะมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่เข้ามาในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Gas Tech ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ World Bank Tomorrowland นะครับแล้วก็เทศกาลลอยกระทงรวมทั้งในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่ทอนะครับได้เตรียมไว้ครึ่งปีหลังเนี่ยหากเราไม่มีเหตุการณ์ผันผวนหรือมีผลกระทบภาพใหญ่เกี่ยวกับโดยเฉพาะในเรื่องของแคริเออร์หรือเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการบินเนี่ยผมก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังน่าจะเป็นช่วงที่มันจะกลับมาดีขึ้นนะครับจากที่ครึ่งปีแรกจากเดิมเราดูช่วงต้นปีก็ถือว่ามาแนวโน้มที่ดีพอมาเจอวิกฤตสงครามอ่าวก็ทำให้ทุกอย่างมันผันผวนแล้วที่สำคัญก็คือต้นทุนการเดินทางหรือค่าน้ำมันมันสูงขึ้นแต่จากนี้ไปหลังจากที่อเมริกาเจรจายุติ นะครับอาจจะพักลบ2เดือนหรือว่าจะยาวกว่านั้นก็จะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ต้นทุนค่าน้ำมันมันลดลงแล้วก็จากเดิมที่ครึ่งปีหลังเราก็จะมีในเรื่องของอีเวนต์ใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาก็เป็นช่วงซัมเมอร์ของตลาดChinese speaking นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดจีนตลาดฮ่องกงตลาดไต้หวันสิงคโปร์มาเลย์ก็อยู่ในแถบนี้ผมก็คิดว่าก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีครับสำหรับครึ่งปีหลัง
12: ครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับวันที่24มิถุนายนเนี่ยนะครับเชื่อว่ามันน่าจะมีตัวเลขสัญญาณใน 1-2 เดือนข้างหน้าที่ข้ามไปครึ่งปีหลังแล้วตอนนี้ตัวเลขที่คุณอดีตมองเห็นเนี่ยมันเริ่มขยับจริงมั้ยฮะ
13: คือตอนนี้เนี่ยเพราะว่าปกติโดยหลักการนะครับของทุกปีเนี่ยช่วงเดือนมิถุนายนน่ะจะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นเราลงมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ดูตัวเลขของแอตต้านะครับก็ไม่ได้ต่ำกว่าที่เราคาดมากนักเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าก็ยังมีความหวังนะครับว่าในครึ่งปีหลังถ้าเรากลับมาได้สัก17ล้านเราก็น่าจะจบได้สักที่33ล้านก็มีความเป็นไปได้ครับ
12: ดังนั้น33ล้านก็ถือว่าเสมอเป้าถูกไหมฮะ
13: ใช่ครับครับข้อเดิมเนี่ยตอนต้นปีเรายังคาดหวังอาจจะมีตกไปเหลือสัก30ซะด้วยซ้ำนะครับหรือ worst case บางคนยังตีไปเหลือ27 28แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตลาดจีนปีนี้กลับมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่เราข่าวเชิงลบปีที่แล้วเนี่ยมันลดน้อยถอยไปแล้วก็พอขึ้นมาต้นปีในช่วงตรุษจีนก็ดีหรือในช่วงของวันแรงงานก็ดีแต่ตัวเลขมันเป็นบวกหมดนะครับแล้วก็พอมาช่วงของช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เป็นช่วงของที่เขาสอบไล่ตัวเลขมันก็ตกอยู่แล้วเพราะนั้นพอหลังจากเดือนหน้าเนี่ยก็จะเข้าช่วงซัมเมอร์ก็คิดว่าตัวเลขก็น่าจะดีโดยเฉพาะตอนนี้ราคาตั๋วจากหลายๆเส้นทางก็เริ่มลดราคาลงมานะครับเพราะนั้นก็คิดว่าก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีครับ
12: เพราะฉะนั้นสัญญาณบวกคือราคาค่าตั๋วโดยสารเริ่มปรับลดนะฮะแล้วก
13: ็
12: การฟื้นตัวท่องเที่ยวของจีนอย่างที่คุณอดีตบอกว่าดูเหมือนมันจะเริ่มมีสัญญาณแกร่งขึ้นใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับ
12: แล้วทีเนี้ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือการฟื้นเส้นทางบินหรือจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศอันนี้สัญญาณเริ่มชัดไหมครับ
13: ก็ตัวเลขของของเราเนี่ยภาพรวมมันตกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นปีแรกแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็หลายๆสายการบินจากเดิมว่ามีกำหนดการว่ายกเลิกไปแต่วันหลังจากที่มีการกลับมาลดราคาน้ำมันแล้วอย่างเช่นแอร์เอเชียก็เริ่มบอกว่าจะประกาศกลับมารีซูมตามจำนวนเที่ยวบินปกตินะครับแล้วในหลายๆสายการบินก็เริ่มที่จะกลับมาเพราะนั้นผมยังคิดว่าครึ่งปีหลังเมื่อตัวแอร์คาริเออร์เนี่ยมันดีขึ้นหรือแอร์แคปาซิตี้เนี่ยทุกอย่างมันกลับมาเพราะนั่นก็คือตลาดนั่งเที่ยวก็จะต้องกลับมาได้ตามที่สัญญาณของเที่ยวบินที่มันจะเพิ่มมากขึ้นครับ
12: ครับทีนี้ถ้าจำนวนเที่ยวบินจะกลับมาเนี่ยนะครับคุณอดีตคาดว่าเร็วที่สุดที่จะเห็นชัดเจนเนี่ยประมาณช่วงไหน
13: ผมคิดว่าช่วงกรกฎาคมสิงหาก็น่าจะเห็นภาพชัดแล้วครับเพราะหลายสายการบินน่ะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านะครับที่จะกลับมารีซูมไฟ
12: ครับทีนี้ถ้าเป็นไปได้แสดงว่าจำนวนหัวเนี่ยอาจจะเสมอตัวแต่รายได้เนี่ยนะครับเป็นไปอย่างที่เราจะคิดไหมฮะ
13: ผมมองนี้ครับก็คือ1นะครับก็คือรายได้เนี่ย average spending per head น่าจะลดลงถามว่าเพราะอะไร1เนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนค่าของชีพอะสูงขึ้นต้นทุนค่าเดินทางสูงขึ้นในขณะที่ตัวเลขของเศรษฐกิจโลกเนาะก็ไม่ได้ดีนักมากนักแล้วก็ตอนนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยแกนหลักเนี่ยก็อยู่ในเลนส์ของประมาณอายุ 21-41 ปีแล้วคนกลุ่มนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนาะเที่ยวถี่แต่เที่ยวถูกแต่ว่าบัดเจ็ตในการใช้จ่ายของเขาเนี่ยก็อาจจะมีจำกัดเพราะนั้นส่วนหนึ่งไปเป็นต้นทุนค่าเดินทางที่สูงขึ้นเพราะนั้นในตัว spending ที่จะมาถึงประเทศไทยมันย่อมลดลงโดยปริยายนะจากตัวกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้2เนี่ยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้ก็มักที่จะแสวงหาการท่องเที่ยวแบบอิสระเนาะเที่ยวที่มันท้าทายแต่ว่าเที่ยวอย่างประหยัดเพราะนั้นตัวเลขของนักเที่ยวกลุ่มนี้มากเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นเพราะว่านโยบายของเราไม่ถูกต้องแต่มันเป็นไปตามทิศทางของตลาดโลกที่มีคนรุ่นใหม่เที่ยวมากขึ้นเที่ยวง่ายขึ้นแต่ว่าเขามีสภาพในการใช้จ่ายลดลงเนาะไม่เหมือนกับคนรุ่นเราที่เป็นคุณเจน Y ต้นๆหรือเจน X เจน Baby Boomer คนกลุ่มนี้มันเล็กลงเรื่อย แล้วก็คนกลุ่มนี้ก็ในอดีตก็เวลาไปเที่ยวไหนก็จะต้องสเปนเต็มที่เพราะว่าต้องการ full service แต่ว่าตลาดที่มี spending power กลุ่มนี้มันเล็กลงในขณะที่ตลาดกลุ่มใหม่ที่โตขึ้นเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการสภาพในการหารายได้มันยังไม่มากพอเท่ากับคนกลุ่มที่หมดตัวเพราะนั้น average ผมก็ยังเชื่อว่า per head อาจจะไม่ได้โตขึ้นโดยเฉพาะเรามีปัจจัยหลักคือตลาดตัว long haul หรือตลาดจากยุโรปอเมริกาที่มันได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามเนี่ยแหละครับมันก็เลยอาจจะทำให้ตัว average ตัว spending เนี่ยมันจะดูเล็กลงครับ
12: นั้นแสดงว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็คือรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไทยเราตั้งเอาไว้เนี่ยประมาณ2ล้านล้านบาทกว่าใช่ไหมครับ
13: ครับ
12: อันนี้มันไม่น่าจะถึงใช่ไหมฮะถ้าดูอย่างนี
13: ้ผมดูว่าน่าจะต่ำกว่าเป้าครับน่าจะต่ำกว่า
12: โอ้น่าจะต่ำ
13: ที่สำคัญเพราะว่าประเด็นสำคัญเลยคือตลาดลองฮอนหรือว่าตลาดที่สำคัญคือ1ตลาดยุโรปเนาะ2ตลาดตะวันออกกลางตลาดตะวันออกกลางเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมได้คุยกับน้องกับหลานเนาะก็บริษัทซันนี่ซันซีรีที่เขาทำตลาดตะวันออกกลางเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเนาะเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาทำบุ๊กกิ้งโรงแรมเนี่ยเอเวอร์เรจเดือนละประมาณ 100,000 ห้องปีหนึ่งประมาณสัก1ล้านห้องเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าตั้งแต่วิกฤตสงครามมาตลาดมิดเดิลอีสต์ที่เขาทำเนี่ยมันหายไปเลยนะครับเพราะนั้นพอตลาดกลุ่มนี้หายเนี่ย average spending จากพวกนี้เนี่ยปกติมาเนี่ยหัวหนึ่งเป็นแสนบาทต่อทริปเนาะกลุ่มนี้เมื่อตลาดกลุ่มนี้หายบวกกับตลาดยุโรปหายแน่นอนตัวหารที่มันยังอยู่ก็คือเป็นตลาดระยะสั้นนี่ตลาดระยะสั้นการเดินทางเข้ามาเขาก็พักไม่ได้ยาวเท่าตลาดระยะยาวสองเนี่ยค่าการใช้จ่ายเขาก็เล็กลงอยู่แล้วเพราะนั้นผมยังมองว่าภาพรวมครึ่งปีหลังถ้าตลาดตะวันออกกลางกับตลาดยุโรปนะครับยังไม่ได้กลับมาปกตินะครับโอกาสที่ตัวเลขรายได้มันจะตกเป้ามันมีสูงครับ
12: โอ้แสดงว่า2ตลาดสำคัญเนี่ยมีส่วนฉุดให้รายได้ไม่ถึงเป้าใช่ไหมฮะ
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: ครับทีนี้ตอนนี้ทางตะวันออกกลางเนี่ยนะครับซึ่งได้รับความอะไรเสียหายนะครับแล้วก็กระแทกเยอะเลยฮะแล้วก็เศรษฐกิจเขาก็มีปัญหาจากไอ้เรื่องการที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็นะฮะอ่วมอลไทยไปใน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคิดว่าตลาดเนี่ยถ้าจะฟื้นได้ดีที่สุดกลับมาเมืองไทยปีนี้คุณอดิษฐ์มองว่าถึงได้ครึ่งหนึ่งไหมฮะ
13: ผมคิดว่าก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยสายการบินกาตาร์ก็ดีสายการบินเอติฮัดสายการบินเอมิเรตส์เนี่ยก็กลับมารีซูมไฟที่เกือบเข้าภาวะปกติผมว่าก็เป็นทิศทางสัญญาณที่ดีเนาะแล้วโดยเฉพาะสายการบินกาตาร์สายการบินเอมิเรตส์ที่เราดูล่าสุดเนี่ยเขาก็ทำราคาให้หน้าดึงดูดใจมากนะครับไปถึงยุโรปจากยุโรปมาประเทศไทยตั๋วบิสเนสคลาสประมาณสัก 50,000 กว่าบาทเนี่ยรวมแท็กซ์แล้วก็อาจจะมีส่วนถ้าเกิดเขาสามารถกลับมาบินได้ปกติแล้วไม่เกิดภาวะสงครามหรือว่าเกิดภาวะความขัดแย้งที่ทำให้เขาบินต่อไม่ได้ผมว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะความหวังก็จะต้องไปฝากในไตรมาสสุดท้ายหรือไตรมาส4ของปีนี้ช่วงตุลาถึงธันวาที่เป็นช่วงพีคซีซั่นของตลาดลองฮอนหรือว่าตลาดระยะไกลโดยเฉพาะจากยุโรปเข้ามาเนี่ยแหละครับก็น่าที่จะได้เห็นอะไรที่มันเป็นน้ำเป็นเนื้อมากขึ้นครับ
12: แต่ว่าตอนนี้ตัวเลขที่ชัดๆเนี่ยยังไม่ขยับทั้ง2ภูมิภาคเลยใช่ไหมครับ
13: ถูกครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโลว์ซีซั่นด้วยแล้วก็เที่ยวบินเพิ่งจะเริ่มรีซูมกลับมาที่จะบินได้เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลก็จะต้องไปวาง strategic ใหม่แล้วในเมื่อมันเกิดความเสี่ยงทางตะวันออกกลางที่เคยเป็นฮับสายการบินจากยุโรปเข้ามาแล้วยังมีความขัดแย้งแล้วมีโอกาสที่จะเรื้อรังต่อเนื่องไปเส้นทางสำรองที่เราจะต้องวางเป็น strategic routes เช่นบินจากกรุงเทพไปอุรุมุชีจากอุรุมุชีเข้าไปในยุโรปเป็นเส้นทางที่มันมีความเซฟเป็นเซฟโซนทางด้านความขัดแย้งแล้วก็บินไม่ไกลโดยเฉพาะจากกรุงเทพบินไปอุรุมุชีเนี่ยประมาณ 3,477 กิโลก็ประมาณ5ชั่วโมง45นาทีใช้เครื่องบินขนาดกลางขนาดเล็กเช่น Boeing 737หรือว่า Airbus 320บินได้แล้วบินจากอุรุมุชีเข้าคาซัคสถานเข้าอุซเบกก็เพิ่ง3ชั่วโมงบินต่อเข้าสวิสก็5ชั่วโมงบินไกลสุดถึงสเปนก็7ชั่วโมงเส้นทางนี้ น่าจะเป็น strategic route ที่รัฐบาลต้องมาวางแผนในการรองรับในอนาคตในกรณีที่มันมีผลกับวิกฤตทางตะวันออกกลางเส้นทางนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่เราต้องวางแผนล่วงหน้าได้สิ่งนึงที่ผมมองอย่างนี้ครับคือตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นบูก้าไม่ว่าจะเป็นบาร์นี่ที่มันเกี่ยวกับเรื่องความผันผวนของโลกประเทศไทยจะต้องวางแผนทำอย่างไรให้ทำเรื่องของ risk and crisis management เมื่อเกิดวิกฤตแล้วเราชิงความได้เปรียบไม่ใช่เกิดวิกฤตแล้วเรามาวางแผนรองรับแอบสอบเรื่องผลกระทบผมว่าวิธีคิดในการทำงานในเชิง proactive ในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยเราต้องกลับมานั่งคิดและนั่งคุยกันครับโดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
12: ครับเส้นทางนี้ผมเองก็เพิ่งได้ยินเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะที่คุณอดิษฐ์พูดถึงว่ามันบินได้เนี่ยจริงๆมันเป็นระยะเวลาบินใกล้เคียงกับการผ่านพวกดูไบซะโดยซ้ำไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีความเซฟตี้ใช่ไหม
13: คือผมเนี่ยเพิ่งกลับมาเนาะเพราะว่าผมได้เห็นมาเลเซียปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาเลเซียเนี่ยไปทำตลาดทำโรดโชว์ที่อุรุมุชีถึง2ครั้งเลยนะครับปีที่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยแอตตาเราก็เลยไปพอไปเราจึงค้นพบว่าเส้นทางการบินเนี่ยถ้าบินตรงๆเลยมัน5ชั่วโมง45นาทีซึ่งเครื่องบินขนาดเล็กเนี่ยบินไม่เกิน6ชั่วโมงก็คือพวก Boeing 737หรือว่า Airbus 320มันบินลงกรุงเทพได้แต่มันบินไม่ถึงกัวลาลัมเปอร์ถ้าไปถึงกัวลาลัมเปอร์8ชั่วโมงยังไงเขาก็เสียเปรียบเราในขณะที่จีนส่วนใหญ่จะใช้เครื่องบินขนาดกลางขนาดเล็กที่ไม่เกิน6ชั่วโมงเป็นหลักแล้วประเด็นต่อมาถ้าเรามองลึกไปตรงนั้นจีนกำลังเร่งเข้าลายการผลิตตัวเครื่องบิน C919 กับ929ซึ่ง Air Time ไอตัวเที่ยวบินของเขาก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหากจีนสามารถที่ผลิต C919 หรือ929ได้ปีละ100ถึง150ลำก็ไม่ใช่ว่าจีนก็จะต้องไปซื้อเครื่องบินของอเมริกาหรือว่าของฝรั่งเศสอีกต่อไปเราก็อาจจะเห็นเครื่องบินจีนมันจะแพร่หลายไปทั่วโลกเหมือนที่เราเห็นรถ EV ในปัจจุบันแล้วประเทศไทยนั่นแหละครับคือจุดยุทธศาสตร์ที่เราได้เปรียบมากที่สุดในอาเซียนเพราะเราบินไม่เกิน6ชั่วโมงเครื่องบินเข้าบินเข้าออกเราได้แล้วเราสามารถแผ่ขยายไปในทุกเส้นทางในภูมิภาคนี้ทำอย่างไรให้จีนกับไทยแล้วให้จีนใช้ไทยเป็นตัวฮับของอาเซียนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
12: โอ้เส้นทางนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าหลายสายการบินผมก็อาจจะเห็นนะฮะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นเชิงนโยบายในการบินเชื่อมต่อกันถูกไหมครับ
13: ใช่ครับแต่รัฐบาลจีนมีโครงการแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่จีนทำเรื่องฟรีวีซ่ากับหลายๆประเทศเนาะ90กว่าประเทศเหมือนกับเรานี่แหละแล้วโดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาไม่ว่าอาเซอร์ไบจานฮะคาซัคสถานก็ดีหรือว่าอุซเบกิสถานในประเทศ14สถานในเอเชียกลางเนี่ยก็เข้าจีนจำนวนมากโดยเฉพาะเข้าที่อุรุมุชีนะครับแล้วก็จีนก็พยายามขยับไปยกเว้นวีซ่าให้กับประเทศยุโรปเพราะนั้นเส้นทางจากตรงนี้เข้ายุโรปก็เริ่มเห็นบินตรงมากขึ้นนอกจากที่จะบินเข้าปักกิ่งแต่ว่าตัวอุรุมุชีนั้นในมณฑลชิงเกียงมีประชากรแค่25ล้านคนหลายประเทศอาจจะมองว่าตลาดนี้ยังไม่ใหญ่มากนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันต่อไปถึงยุโรปต่อไปถึงเอเชียกลางที่นี่จะเป็นฮับต่อจากหรือว่าเป็นฮับเส้นทางสำรองที่รองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในตะวันออกกลางได้ในอนาคตจะมีนัยยะสำคัญ
12: โอ้น่าสนใจฮะน่าสนใจเพราะฉะนั้นเราหวังว่าจะได้เห็นการปรับยุทธศาสตร์นโยบายการบินเส้นทางที่เลิกพึ่งหรืออาจจะพึ่งน้อยลงกับการผ่านจุดต่อตะวันออกกลางเนี่ยมาในเส้นทางนี้กันนะครับทีนี้ถ้าเรากลับมามองเห็นตรงจุดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้สงครามในตะวันออกกลางอิหร่านคราวนี้เนี่ยถ้าตีกันจริงๆนะฮะคือมันประมาณ3เดือนเสร็จๆตามที่หลายคนวิเคราะห์ไว้ว่ากรณีที่ผลกระทบน้อยที่สุดคือยืดเยื้อ3เดือนใช่มั้ยครับ
13: ครับใช่ครับ
12: ซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากที่มันไม่เลยเรื้อรังมันเป็น4เดือน5เดือน6เดือนถูกไหมครับ
13: ก็อันนี้นะผมก็พูดตรงๆในฐานะที่เราเป็นคนที่ติดตามข่าวแล้วเราวิเคราะห์เหตุการณ์สถานการณ์โลกเนาะเราไม่รู้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงอีก ผมว่าอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ทุกคนยากจะคาดเดาแล้วก็เป็นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะวางใจได้ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าไม่รู้จะเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านอะไรได้อีกแล้วก็กูรูส่วนใหญ่ทุกคนก็พูดประเด็นนี้เช่นกันว่าไม่รู้ว่าประธานาธิบดีของอเมริกาจะมีวิธีแนวคิดหรือมีอะไรที่มันพลิกไปอีกรอบนึงในขณะที่เราไม่ทันตั้งตัวหรือไม
12: ่ซึ่งอันนี้ก็ได้แต่ต้องไปรอคอยหลัง60วันนะฮะว่าที่สุดเนี่ยมันจะเกิด ข้อตกลงสันติภาพอย่างที่ทุกฝ่ายหวังกันไว้นะฮะทีนี้ถ้ากลับมาถึงตรงนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยดูเหมือนมันมีสัญญาณบวกล้อมๆเยอะแล้วล่ะครับแม้แต่ค่าเงินบาทก็มีส่วนช่วยไหมฮะ
13: ช่วยได้เยอะครับค่าเงินบาทที่อ่อนลงเนาะเพราะในอดีตเนี่ยเราก็พูดกันหลายครั้งว่าอยู่ดีบาทไปทะลุไปถึง30เนี่ยในขณะที่เราเองก็ส่งออกก็ไม่ได้ดีขึ้นหนี้ครัวเรือนเราก็สูงเนาะแต่ว่าค่าเงินบาทเราแข็งเอาในขณะที่ภูมิภาคเราเนี่ยเขาไม่ได้แข็งเท่าเราทำให้ต้นทุนค่าของชีพของเราที่มันสูงกว่าคนอื่นเขาแล้วมาเจอค่าเงินบาทซ้ำเข้าไปอีกแล้วก็มาเจอเรื่องตั๋วเครื่องบินแพงอีกทำให้เราสูญเสียสภาพในการแข่งขันบนตลาดบนเวทีโลกเที่ยวนี้แต่ค่าเงินบาทเนี่ยมันอ่อนตัวลงผมเชื่อว่ามันก็ดีทั้งฝั่งท่องเที่ยวตลาดอินบาวแล้วก็ทั้งตัวส่งออกนะครับก็เชื่อว่าก็น่าจะมีผลในเชิงบวกครับ
12: แม้นี่จะเกิดเงินบาทเนี่ยไปอ่อนค่าในช่วง6เดือนหลังปีนี้แม่มันจะเข้าท่าเข้าทางพอดีเลยใช่ไหมครับเนี่ย
13: ใช่ครับใช่ครับก็หนึ่งเนี่ยข้อดีก็คือจะทำให้นักเที่ยวที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยก็มีความคุ้มค่ามากขึ้นในการใช้จ่ายสองเนี่ยคนใหญ่ที่อยากจะเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะค่าเงินบาท อ่อนตัวก็อาจจะไม่คุ้มก็กลับมาเที่ยวในประเทศมากขึ้นก็มีความเป็นไปได้
12: ครับฮะแล้วก็บังเอิญผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้แบงก์ชาติเขาก็ประชุมเอากันออกมาเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าปรับมุมมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตได้ถึง 2.3% นี่เป็นค่ายแรกที่มองเกิน 2% นะฮะตรงนี้คุณอดิษฐ์คิดว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและจะเกี่ยวยังไงกับท่องเที่ยว
13: ผมคิดว่าอย่างแรกเนาะที่แบงก์ชาติมองนี้ก็อาจจะมองจากปัจจัยเชิงบวกในเรื่องค่าเงินที่อ่อนตัวลงนะครับประเด็นที่2เนี่ยในเรื่องของเที่ยวบินที่จะกลับมานะครับมีการรีซูมมากขึ้นจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ลดลงเพราะนั้นจาก 2-3 ประเด็นเนี่ยทำให้แบงค์ชาติก็เชื่อว่าเราก็จะมีนักเที่ยวเข้ามามากขึ้นการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยในขณะค่าเงินบาทอ่อนตัวก็น่าจะมีผลเชิงบวกกับนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาเพราะนั้นการที่ประเมินขึ้นมาว่าเราจะโตกว่า 2% ขึ้นมา 2.3 ก็น่าจะมีความเป็นไปได้ครับจากที่เรามองในสภาวะหลายๆแฟกเตอร์ที่อยู่ในเวลานี้ก็ดูว่าน่าจะเป็นปัจจัยเชิงบวกโดยเฉพาะในครึ่งปีหลังเราก็มีจำนวนมีอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกที่มาจัดในประเทศไทยซึ่งการที่มีอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกมาจัดในประเทศไทยมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อด้านความปลอดภัยแล้วก็การลงทุนในประเทศเพราะนั่นปัจจัยเชิงบวกเราเนี่ยแหละครับมันก็น่าจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้น
12: อีเวนต์ใหญ่ตอนนี้ก็จะมีการประชุม Gas Tech แล้วก็ IMF World Bank ถูกไหมครับ
13: ใช่ครับใช่ครับ
12: อันนี้ก็ถือว่า2 big event ระดับ global เลยนะฮะ
13: ใช่ครับก็ถือว่าทำให้ไทยเรากลับมาเป็นหมุดหมายที่สำคัญของโลกทำให้ทั่วโลกจับตามองว่าหลังจากที่เราเนาะถูกลดบทบาทไปพอสมควรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครั้งนี้เราก็ได้มีงานระดับโลกเข้ามาก็น่าที่จะทำให้มันเกิดความสนใจแล้วประเทศไทยก็อาจจะมาอยู่เป็นเป้าหมายสำคัญของคนเดินทางจากทั่วโลกอีกครั้ง
12: ครับมานะแต่ว่าเราก็เข้าใจจริงนะฮะคนในวงการท่องเที่ยวตลอดจนเราก็รู้ดีครับว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 15-16% ของ GDP เนี่ยบังเอิญว่าปีนี้มาเจอสงครามล่อไป3เดือนนะฮะทำให้โอกาสการฟื้นตัวของเราเนี่ยจะกลับไปเหมือน 100% ก่อนโควิดอันนี้ก็อาจจะต้องช้าไปอีกนิดนึงถูกไหมครับ
13: คืออย่างนี้ครับผมมองว่าสิ่งนึงที่เราอาจจะต้องเริ่มเปลี่ยน mindset เนาะเพราะว่าเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราทำเรื่อง tourism industry เราก็จะมองแค่ตัวนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ผมหรือทางแอตต้าเรากำลังผลักดันว่าเราจะต้องเปลี่ยน mindset ประเทศต้องมาวางยุทธศาสตร์ใหม่เราต้องมาทำเรื่อง visitor economy นั่นหมายถึงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราต้องเก็บให้หมดไม่ว่าจะมาเรียนหนังสือไม่ว่าจะมารักษาพยาบาลไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือมาทำกิจกรรมอะไรใดๆซึ่งปัจจุบันวิธีคิดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเป็นออสเตรเลียเป็นสิงคโปร์เป็นญี่ปุ่นหลายๆประเทศทำกันมาแล้วเกือบ10ปีโดยเฉพาะออสเตรเลียนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่เราผลักดันว่าหากเรายังมองแค่เรื่อง tourism industry แล้วเราก็เก็บแค่ spending per head เก็บแค่ average length of stay นะครับแล้วก็ตัว repeater มันไม่เพียงพอหรอกครับเราต้องเก็บทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาเขาไปไหนบ้างใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเราจะเห็นเลยว่าหากเราทำแบบนี้ขึ้นมาในอนาคตเราจะเห็น การท่องเที่ยวหรือว่าตัว visitor economy รายได้จากเศรษฐกิจผู้มาเยือนมันสามารถทำได้ถึง6ล้านล้านถ้าถึง6ล้านล้านบาทนั่นหมายถึงว่าตัว market share หรือว่าตัวสัดส่วนของ GDP มันเกิน30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราวางวิสัยทัศน์ไว้ถึงปี2035ภาคธุรกิจท่องเที่ยวหรือเศรษฐกิจผู้มาเยือนก็สามารถสร้างตัวแรงงานเพิ่มได้อีกถึง 1.2 ล้านตำแหน่งนัยยะสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าจากวันนี้รัฐบาลพยายามจะพูดในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์พูดในเรื่อง data center พูดอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่อย่าลืมว่าจากวันนี้ถึงวันนั้นเราอาจต้องใช้เวลา 10-20 ปีกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้เมื่อเรามีความพร้อมแต่เศรษฐกิจท่องแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดและวางแผนในการจัดเก็บเราเชื่อว่าไอ้ตัวเซฟโซนตัวนี้เราทำขยายฐานขึ้นแล้วทำให้มีรายได้สร้างคนสร้างงานก็จะเป็นช่วงรอยต่อที่เรากำลังทรานส์ฟอร์เมชันไปสู่ยุคใหม่ของประเทศที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีแต่เรามีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับเป็นพระเอกในการเข้าไปรองรับในอนาคตได้อันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจำเป็นต้องทำแล้วก็สิ่งที่อัตตากำลังเสนอเป็นเชิงยุทธศาสตร์อยู่ครับ
14: โอ้เหลือเชื่อนะฮะตัวเลขเมื่อสักครู่ที่คุณอดีตพูดถึงว่าเอาข้อจริงเนี่ยศักยภาพการท่องเที่ยวประเทศไทยสามารถปั๊มรายได้ได้ถึง6ล้านล้านเลยเหรอครับ
13: ใช่ครับ
14: โอ้โห6ล้านอันนี้6ล้านล้านนี่หมายถึงรวมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยไหมครับ
13: ถูกต้องครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราไม่ได้มองอยู่แค่รายรับจากแค่ตัวโรงแรมที่พักร้านอาหารแต่เรามองถึงคนที่เข้ามาเรียนหนังสือเรามองคนที่เข้ามาลองสเตย์เรามองคนที่เข้ามาทำเวลเนสคนที่เข้ามาทำเมดิคอลหรือเรื่องสปอร์ตทัวริซึมในทุกรูปทุกบาททุกสตางค์ที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใช้จ่ายเราต้องมีระบบในการจัดเก็บให้ครบเราจะเห็นเลยว่าตัวนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณ 6-70% ของ GDP ได้เลย
14: โอ้โหถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าดูจากทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้เร็วที่สุดเนี่ย6ล้านล้านถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยนะฮะภายใน2030
13: หรือเร็วกว่านั้นไหมครับ2035
14: โอ้โห2035เลย
13: ก็ไม่เกิน10ปีก็ประมาณ
14: ไม่เกิน10ปี
13: 9ปีครับใช่ครับ
14: 8-9ปีมันก็จะเหมือนอย่างที่เมื่อวันก่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงใช่ไหมครับว่าอ่ะเดี๋ยวเนี่ยมันจะต้องดันตัวเลข GDP ให้โต 3% ภายใน4ปีข้างหน้ามันก็จะสอดคล้องกันใช่ไหมครับ
13: ผมคิดว่าคือสิ่งที่นายกมองคือนายกพยายามมองใน strategy ของการพัฒนาอุตสาหกรรมองค์รวมเนาะแต่สิ่งที่ผมมองคือผมมองเฉพาะตัวส่วนภาคท่องเที่ยวที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วเรามีศักยภาพพอแต่ระบบการจัดเก็บรายได้กับระบบการแท็บในฐานในเชิงระบบหลังบ้านของเราเนี่ยยังไม่ได้วางโครงสร้างนี้หากวันนี้เราวางโครงสร้างนี้แล้วเราทำตัวเลขให้ชัดวางเป้าหมายชัดว่าเราใช้ระบบตัว visitor economy แล้วทำตัว tourism intelligent platform ขึ้นมาในการแท็กทุก customer journey ในการทุก touch point ในการใช้จ่ายมันจะเห็นตัวเลขชัดแล้วเราเดินไปดังนี้ครับเพราะ average ของ UNWTO ก็บอกแล้วเราจะ average โตประมาณสัก 4% จากตัวเลขการท่องเที่ยวโลกถ้าเรา forecast ไปข้างหน้าเราก็จะเห็นตัวเลขที่ชัดเจนครับ
14: ครับครับโอ้ก็ถือว่าเป็นงานระยะยาวนะฮะถ้าหากว่าต้องการให้ถึง6ล้านล้านแล้วก็เป็นทั้งไทยแล้วก็เป็นทั้งต่างประเทศด้วยกันนี่นะครับแต่นาทีนี้นะคุณอดิศมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากในเมื่อน้ำมันดิบโลกลดแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ค่าตั๋วจะลดลงนะครับมาถึงตั๋วเครื่องบินนะครับ
13: ก็ตอนนี้ผมก็เห็นสายการบินต่างประเทศหลายๆสายการบินเริ่มลดแล้วเนาะแต่ว่าสายการบินในประเทศเรายังไม่ได้มีประกาศลดผมก็คิดว่าก็คงต้องรอให้กลไกของตลาดมันทำงานอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้าสายการบินต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มลดหมดแล้วสายการบินในประเทศเราไม่ลดเนี่ยก็คงจะมีผลในระยะสั้นที่เขาก็อาจจะต้องเสียตลาดไปกับสายการบินอื่นๆเพราะนั้นเราอาจจะต้องรอสักเดือนนึงก็อาจจะเห็นว่าสายการบินในประเทศเราก็น่าจะขยับตัวครับ
14: ครับซึ่งอันนี้ถ้าขยับเร็วมันก็จะเข้ามาจังหวะพอดีถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราคุยกันในช่วง6เดือนสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับ
14: ทีนี้แสดงว่าอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราเน้นไปที่ตัวเลขของรายได้เป็นหลักละเราจะไม่ให้ความสำคัญกับจำนวนหัวที่เราเคยตั้งเป้าว่าต้อง35 39 40ล้านกันเลยใช่ไหมครับต่อไปนี
13: ้เป็นไปไม่ได้หรอกครับคืออย่างนี้ครับประเทศไทยมันต้องเดินด้วยเรื่องวอลุ่มและแวลูไปพร้อมกันเพราะอย่าลืมว่าบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เราเอาแต่เฉพาะ value เราเอาแต่คน spending จ่ายแพงแล้วกลุ่ม SME กลุ่มโรงแรมระดับ3ดาว4ดาวเขา เขาจะหาลูกค้าที่ไหนล่ะครับเพราะนั้นคือวอลลุ่มน่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีแรงงานในระบบ4ล้านคนแล้วตลาดของนักเที่ยวมันก็มีระดับกลางระดับสูงระดับต่ำอะไรก็ว่าไปแต่ว่าวอลลุ่มที่มันมีอยู่เราต้องไม่ทำให้มันหดตัวแต่เราต้องไปวาง strategic ในการเพิ่มรายจ่ายต่อหัวที่เขาเข้ามาเนี่ยให้มันสูงขึ้นในขนาดฐานของลูกค้าที่เข้ามาในประเทศปีนึง30กว่าล้านเราจะต้องไม่ทำให้มันหดหายไปแต่เราจะทำไงให้30กว่าล้านคนที่เข้ามาเขาจ่ายมากขึ้นมากขึ้นอันนี้คือวิธีคิดครับแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราไม่ดูจำนวนหัวแล้วเราจะเอาเฉพาะเรื่องตัวเงินอย่างเดียวในความเป็นจริงมันทำไม่ได้เพราะว่ากลไกอย่าลืมว่าการจ้างงานก็ดีในเรื่องของซัพพลายเชนที่เราทำมาหลายสิบปีมันต้องการวอลุ่มต้องการคนเข้าไปหมดเพราะนั้นถ้าอยู่ดีเราบอกว่าเราจะไปตัดฐานแล้วเหลือแต่หัวไว้มันทำไม่ได้ครับในความเป็นจริง
14: โอ้มันก็ต้องเดินคู่กันถูกไหมฮะประมาณ
13: ถูกครับต้องวอลุ่มบวกแวลูต้องไปด้วยกันครับ
14: เพราะว่าถ้าดูเนี่ยอ่ะอินฟราสตรัคเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานพวกสนามบินเราเนี่ยก็เปิดพยายามขยายรองรับถูกไหมฮะจะในขณะเดียวกัน
13: เราก็พยายามจะ50ล้าน60ล้าน70ล้าน80ล้านแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะ educate มาหลายปีนะครับคือว่าประเทศไทยต้องคิดให้ได้ว่าวันนี้ถ้าเรามี30ล้านนักท่องเที่ยวเข้ามามันกระจุกตัวอยู่ใน7จังหวัดเนี่ยนะครับอีก70จังหวัดเนี่ยได้ตัวมาเก็ตแชร์แค่ประมาณสัก 14.5% เพราะว่า 74.5% มันก็ถูกตัวอยู่ใน7จังหวัดหมดแต่ถ้าเราขึ้นไป40ล้าน50ล้านเราจะให้นักท่องเที่ยวกระจุกอยู่ในแค่7จังหวัดหลักมันเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดโอเวอร์ทัวริซึมทันทีแต่เราต้องวางแผนให้ได้ว่าถ้าวันนึงเราเป็นแบบฝรั่งเศสเป็นแบบสเปนมีนักท่องเที่ยวเข้ามา60ล้าน70ล้านเราต้องมีระบบแผนในการทำเรื่องแคร็งแคปซิตี้ว่านักท่องเที่ยวควรจะกระจายไปจุดใดในประเทศไทยแล้วเขาต้องไปแหล่งลงไปตามที่ไหนบ้างจึงเป็นที่มาว่าวันนี้ที่ผมอยากให้ทำเรื่อง Visitor Economy เพราะว่าเราต้องทำเรื่อง Tourism Intelligence Platform มารองรับก่อนเพื่อให้เราเห็นตัว Customer Journey ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาทั้งหมดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนบ้างปัจจุบันเรามีปัญหามากก็คือว่า1นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ 80% เป็น FIT พอเข้ามาแล้วเข้าไปเดินทางไปไหนเราจับเราแท็กเขาไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็ไปนอนใน B&B บ้างไปนอนตามอพาร์ตเมนต์บ้างอะไรบ้างซึ่งเรามีโรงแรมในระบบที่จดถูกกฎหมายแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์อีก80กว่าเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้จดแต่ถ้าเกิดเราสามารถแท็กนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้หมดเราจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยกระจายไปไหนแล้วก็เอาคนที่ยังอยู่นอกระบบมาจากฐานตัวเลขเรียกมาคุยแล้วทำให้คนอยู่ในระบบได้ทีนี้เราจะวางแผนในเรื่องของ infrastructure การวางแผนการพัฒนาเรื่อง supply chain ได้ทั้งระบบแล้วประเทศมันจะเดินไปได้เราอาจจะเก็บไม่ได้ 100% อย่างน้อย 80% มันก็เพียงพอกับในการวางแผนในภาพใหญ่ที่มันมีความแม่นยำและถูกต้อง
14: ครับนี่คุณอดิษฐ์พูดมาเนี่ยทำให้ผมนึกถึงตัวนี้เลยนะฮะว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเทศไทยเอาเข้าจริงตอนนี้เราขยายตัวแบบตัว K เลยนะฮะถูกไหมฮะ
13: ใช่ครับใช่ครับ
14: 7จังหวัดรวยท่องเที่ยวก็รวยไปไอ้70กว่าจังหวัดไม่มีคือเขานักท่องเที่ยวอาจจะไปก็ได้แต่ว่ามันไม่โตอย่างที่ควรจะเป็นถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
13: ถูกครับถูกครับเพราะว่าเราหนึ่งเราไม่มีระบบในการที่จะพาเข้าไปในเชิงยุทธศาสตร์สองเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปเก็บตัวเลขได้ที่มันชัดเจนเนาะว่าจริงๆแล้วมันมีนักเที่ยวที่เข้ามาส่วนนึงอาจจะเข้ามาเรียนส่วนนึงอาจจะเข้ามาเที่ยวส่วนนึงเอาเข้ามาทำงานเพราะว่าเราไม่มีระบบเหล่านี้ที่มารองรับแต่ถ้าลองคุณบัญชาไปจีนแค่เราลงเครื่องปุ๊บระบบสแกนหน้ามันจับหมดแล้วเราอยู่ที่จีนมันไปไหนมันแทบตามเราหมดเพราะผมทำงานร่วมกับทางสภาวิจัยท่องเที่ยวจีนผมหนึ่งรู้ว่าระบบหลังบ้านในการจัดเก็บข้อมูลเขาดีมากแล้วที่สำคัญเขาสามารถที่จะเรียกเอกชนทุกเจ้ามาคุยหลังบ้านได้ว่าไอ้ตัว data driving ของประเทศมันจะต้องเดินอย่างไรแล้วภาคเอกชนทุกคนจะต้องเข้ามาร่วมกันซึ่งในขณะที่ประเทศไทยนะครับผมก็ดูผลของการประเมินของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมาก็ยังมีหลายๆช่องหลายๆข้อมูลที่รัฐเข้าไม่ถึงเอาไปขอไม่ได้เพราะเป็นภาคเอกชนนะครับเขาไม่ยอมให้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องมาสังคายนาอย่างแรกเลยคือระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญยังไงเอกชนต้องเปิดให้รัฐสามารถเข้ามาเพื่อจะบูรณาการข้อมูลวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราอยากเป็นประเทศที่ จะทำเรื่อง data driven ซึ่งทั้งโลกเข้าไปหมดแล้วแต่เรา driven ไม่ได้เพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่ในระบบน้อยมากที่เหลือก็ต่างคนต่างกรรมไว้ถ้าแบบนี้มันจะไม่เกิดการบูรณาการแต่รัฐก็ต้องมาวางกติกาว่าคนที่ให้ข้อมูลเข้ามากองรวมกันคนนั้นจึงจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการที่เราทำ analytic ไปแล้วสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องทำครับ
14: โอ้โหชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่านะนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมก็เคยเดินทางไปจีนนะฮะพาสปอร์ตใบเดียวรู้เลยครับว่าผมไปไหนมาไหนโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับ ครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยกันนี่นะฮะครับเอาละครับวันนี้ผมว่าชัดเจนครับได้พูดคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะฮะเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาสำหรับปัจจัยบวกการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับขอบคุณครับดร.อดิษฐ์ครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีครับแต่มันเราก็คงต้องฝากความหวังไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟื้นตัวเพราะว่าอย่างที่บอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปนะครับว่าสัญญาณตอนนี้มันเหมือนรอแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นการสงบศึกชั่วคราว60วันไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบตอนนี้หมายถึงในรูปของ US ดอลลาร์เนี่ยนะฮะมันลงมาจนกระทั่งมันเหมือนจะกลับไปฟื้นก่อนที่จะเกิดสงครามกันแล้วยกเว้นราคาน้ำมันในไทยนะครับในขณะเดียวกันเงินบาทวันนี้นะฮะเปิดตลาดมาวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยเราเป็นเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ 12 ถึง 13 เดือนคือเรียกได้ว่าถ้าฝรั่งเห็นอย่างนี้เนี่ยหวาและอยากมาไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกไปครับว่าเส้นทางการบินจำนวนเที่ยวบินจำนวนสายการบินจากจุดต่อของเครื่องบินนะฮะที่กำลังจะเข้ามาทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องรีบแก้เกมกันเร็วๆในช่วงระยะต่อไปเพราะอย่าลืมนะครับว่าท่านผู้ชมท่านฟังถ้าติดตามเรื่องเศรษฐกิจโลกดีๆเนี่ยนะฮะอะไรที่มันจบหลังเกิดวิกฤตไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องโรคระบาดหรือสงครามเนี่ยท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญของไทยแล้วนะครับในการที่จะฟื้นตัวช้าเร็วแค่ไหนกับปัจจัยภายนอกประเทศที่มันกำลังผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อนะครับ
15: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: โชว์จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
17: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
18: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
19: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
10: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
12: 1:44 นนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับทาง 95.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับนี่ไงข่าวดีมากๆเลยเห็นมั้ยฮะราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษนี่นะครับเป๊ะๆเลยนะฮะ74.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลงไป2.36 เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 3% 74.70 เซนต์ต่อบาร์เรลตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่กลับไปก่อนหน้าเกิดสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยเกิดขึ้นนาทีนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าวันที่ตอนเริ่มเกิดสงครามคือวันที่27 กุมภาพันธ์ตามเวลาในต่างประเทศเป็นวันแรกที่เขากดปุ่มสตาร์ทลุยกันเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือเนี่ย75.37เป็นวันที่เริ่มกดปุ่มทำสงครามกันทันทีครับแต่เมื่อสักครู่ที่ผมรายงานไปเป็นยังไงฮะหลุด75มาอยู่ที่74.71ถูกแล้วนะฮะตอนนี้เท่ากับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นกลับไปก่อนเกิดสงครามเมื่อเกือบ3 เดือนกว่าที่ผ่านมาแต่สำหรับราคาน้ำมันในประเทศไทยรอก่อนร้องเพลงรอฮะยังไม่สามารถกลับไปก่อนจะเกิดสงครามได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับสัญญาณของการที่จะเปิดการซื้อขายของตลาดทุนโดยเฉพาะตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาในอีกประมาณเกือบ45 นาทีข้างหน้านี่นะครับก็สวยนะครับแม้ว่าจะไม่คึกคักอย่างคึกคืนเหมือนอย่างช่วง2-3 วันก่อนนะครับดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก28 จุดวิ่งอยู่ที่ 52,112 จุดนะครับS&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก20 จุดวิ่งที่ 7,458 จุดครับส่วน Nasdaq เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็จะบวก145จุดนะครับวิ่งไปแถวๆ 29,814 จุดก็ถือว่าตลาดก็ใสอยู่นะแม้ว่าความคึกคักจะลดความร้อนแรงเมื่อเทียบกับในช่วงของ2-3 วันก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็รายงานของ Brent ไปแล้วที่นี่มาดูของทางด้านในเมกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยถ้าอีก45 นาทีเปิดตลาดนี่นะครับจะหล่น2.22 เซนต์ 3% เหมือนกันจะไปอยู่ที่70.98 เซนต์ต่อบาร์เรลมีสิทธิ์นะครับว่าจบการซื้อขายในคืนนี้ในเม็กซ์นั้นจะหลุด70 ดอลลาร์แน่ๆนะครับในขณะที่ตอนนี้ทะเลวัดกันจริงๆนะฮะราคาน้ำมันดิบของในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยจะเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตั้งแต่3 มีนาคมก็ถือว่าใกล้แล้วนะฮะเพราะ3 มีนาคมเนี่ยเป็นวันแรกของการเปิดซื้อขายหลังเกิดสงครามอิหร่านขึ้นอันนี้คือของในนิวยอร์กสหรัฐแต่ถ้าเบรนท์ตอนนี้ต่ำไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกสำหรับของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นอกเป็นใจให้กับทางด้านของภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าที่แย่มากเลยนะฮะคือทองคำนะสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้ยหายไปอีก120 ดอลลาร์เกือบ 3%ตอนนี้นะ 4,028 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเพราะฉะนั้นคือนี่มีความเป็นไปได้เยอะและสูงมากนะฮะที่จะหลุด 4,022 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเป็นราคาของทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณกว่า6เดือนซึ่งเคยเกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนที่2ที่สงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสู้กันอย่างเมามันนะฮะงั้นจับตาดูคืนนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับทางด้านของนักลงทุนทองคำโดยเฉพาะที่ติดดอยสูงกันนี่นะครับเพราะว่าดอยสูงของทองคำตอนนี้มัน 5,570 กว่าดอลลาร์นะครับแล้วถ้าหากว่าคืนนี้เกิดปิดลึกหนักลงไปอย่างนี้อีกเนี่ยนะฮะโอ้ยพรุ่งนี้ไม่อยากจะบอกเลยมันจะหลุด 60,000 บาทต่อบาททองคำหรือเปล่าจับตารอดูกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรากลับเข้ามาดูทางด้านของประเด็นที่น่าสนใจกันตลอดทั้งวันนี้นี่นะฮะก็ต้องไปดูเกี่ยวกับเรื่องของนี่มติเอกฉันท์ไม่มีใครเสียงแตกเป็นครั้งแรกที่กรรมการของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะครับไม่มีใครแตกแถวแม้แต่เสียงเดียวเลยนะครับในการตัดสินใจตรึงดอกเบี้ยต่อไป 1% นะครับ คุณดอนนาครทัพนะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ก็เป็นคนแถลงพอวันนี้เขาประชุมกันไงนะพอประชุมกันเสร็จแถลงเสร็จปั๊บก็บอกว่ามติเนี่ย7-0เสียงนี่แหละครับไม่แตกแถวเรียบร้อยเรียบบุตรนะฮะไม่มีเสียงเอ๊ะเลยแม้แต่นิดเดียวนี่นะครับเห็นตรงกันครับว่าตึงดอกเบี้ยต่อเถอะนะครับที่ 1% ต่อปีนี่นะครับเขามองอย่างนี้ครับว่าเศรษฐกิจไทยนะมีแนวโน้มจะขยายตัวสูงกว่าที่คาดไว้คือที่คาดไว้ของแบงก์ชาติเนี่ยประมาณแถว 2% นะฮะตอนช่วงที่สงครามยังคุกคุนกันอยู่เนี่ยนะครับทีนี้พอตอนเนี้ยสงบศึกนะ60วัน2เดือนราคาน้ำมันเนี่ยขาลงลงกันอยู่ตลอดนี่นะฮะในขณะตรงเนี้ยก็เลยประเมินว่าจะขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้แต่ถามว่าไอ้ที่ว่าสูงกว่าที่ประเมินไว้เนี่ยแบงก์ชาติก็บอกมันก็ยังเป็นการเติบโตในระดับต่ำแล้วก็ไม่ทั่วถึงอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องคลาสสิกสำหรับเศรษฐกิจประเทศไทยนะฮะคือศักยภาพเนี่ยเขาบอกต้อง 3% บวกถูกไหมครับถึงนาทีนี้เราก็ยังไม่ 2.5 นี่ปีนี้ก็คงยากนะฮะในขณะเดียวกันที่บอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวไม่ทั่วถึงอันนี้คือเป็นเศรษฐกิจรูปตัว K ตัวอักษร K เนี่ยนะครับหมายความว่าขาขึ้นก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องสนใจขาลงขาล่างเลยนี่ฮะขาขึ้นของตัว K ก็คือเรือก็รวยต่อนะฮะอู้ฟู่ก็อู้ฟู่ต่อไปนะครับแต่ในขณะที่ขาลงเนี่ยคือกลางลงล่างเจ็บปวดนี่เยอะเอาเป็นตรงนี้กันต่อไปเนี่ยเป็นรูปของการที่เขาเรียกว่าโตแบบนะโตกระจุกแต่ก็ไม่กระจายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมุมมองของทางด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินแบงก์ชาติก็บอกว่าเงินเดิมเปิดนี่นะครับยังคงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยด้านของอุปทานเนี่ยนะครับแต่ก็คาดว่ามันน่าจะลดลงถ้าหากว่าสถานการณ์ที่มันคลี่คลายลงไปได้นะครับสินเชื่อเป็นยังไงเวลาเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยให้ดูการปล่อยสินเชื่อเป็นหลักเนี่ยนะครับแบงก์ชาติเขาก็มองว่าสินเชื่อโดยรวมเนี่ยยังขยายตัวต่ำมันก็มาจาก2 อย่างนะครับคือแบงก์ยังรัดเข็มขัดยกการ์ดสูงในการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อไหมครับว่าบริษัทเอกชนนาทีนี้กู้ได้นี่นะครับก็ไม่อยากกู้นะสู้ไม่กู้ดีกว่าเลยยกการ์ดสูงดูทุกสิ่งทุกอย่างต่อเนื่องมันก็เลยสูญจากการตรงกลางว่าทำไมตลาดสินเชื่อถึงไม่ฟื้นสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขาต้องติดตามดูพวกสินเชื่อของธุรกิจ SME นะครับสินเชื่อสำหรับครัวเรือนกลุ่มเปราะบางนี่นะครับคุณดอนก็จะบอกต่อไปนะครับว่าวันนี้เขาก็เลยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจประเทศไทยในปีม้าไฟนี่นะครับน่าจะโตได้ 2.3% แต่พอไปเห็นตัวเลขปีหน้าแล้วตกใจเหลือ 1.8% โอ้ทำไมมันหายไปเยอะงั้นล่ะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับเขาบอกว่าที่ปีหน้าจะโต 1.8% แล้วปีนี้มันไปได้ถึง 2.3% มาถึงคาดการณ์นี่นะครับน่าจะมาจากการส่งออกยังคงจะกลับมาอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อนแรงก็ได้แล้วโดยเฉพาะส่งออกพวกประเภทไมโครชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรม AI อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเชื่อว่าที่สุดตรงนี้จะเป็นหน้าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับส่วนที่เขายังห่วงกันอยู่นะก็เป็นพวกธุรกิจ SME นี่แหละครับเพราะว่ายังเผชิญปัญหาเรื่องกู้ก็ไม่ผ่านแบงก์ก็ปฏิเสธนะฮะแล้วก็ธุรกิจเองก็มีปัญหาสะบักสะบอมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะแล้วก็ตลาดในตะวันออกกลางเองก็จะรับผลกระทบส่วนครัวเรือนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้เรื่องของรายได้ไม่กลับมาฟื้นแข็งแรงอย่างที่คาดกันเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นมุมมองของตลอดทั้งวันที่แบงก์ชาติเขาก็นะอย่างน้อยก็ให้ความหวังมาแล้วก็ว่าปีนี้จะไปได้ถึง 2.3% คือถ้าเกิน 2% นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าพบว่าเราเนี่ยจะหลุดออกจากกับดักการโตต่ำในรอบ30ปีทันทีเลยนะครับต้องพ้น2ถ้าต่ำ2เนี่ยนะครับเราจะจบการเติบโตที่มันแย่มากในรอบ30ปีนะครับทีนี้พอกลับเข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องช่วงนี้จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าจีนเทาเนี่ยเยอะเหลือเกินนะฮะจนกระทั่งเนี่ยเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเนี่ยถึงกับพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเลยเนี่ยนะฮะเอาบอกว่าแหมมาเรียกจีนเทาเนี่ยนะครับเป็นใครใครก็น้อยใจนะฮะเดี๋ยวนี้ทูตจีนเขาพูดเองเนี่ยนะครับพูดกับทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาวันนี้ก็เลยมีข้อมูลตรงนี้ฮะเป็นข้อมูลจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอเนี่ยนะครับเขาก็รายงานออกมาครับว่าคือถ้าถอยกลับไปในปี2562ย้อนอดีตนิดนึงนะช่วงนั้นมันน่าจะประมาณก่อนโควิดนิดๆเนี่ยแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดกันนิดๆเนี่ยนะฮะในปี62เนี่ยนักลงทุนจีนเนี่ยนะครับเข้ามาซื้อที่ทางที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยสมัยนั้นมีแค่ 6% เท่านั้นเองครับแต่ปรากฏว่าการเวลาผ่านมาประมาณ7ปีเสร็จๆเนี่ยนับเฉพาะไตรมาสที่1ปีมาไปปีนี้นี่นะครับสัดส่วนของจีนที่ซื้อที่ดินกับนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นมาเป็น 17% 7ปีผ่านไปเนี่ยซื้อมาเป็น 17% ได้นะครับถามว่าก็ยังไม่ใช่คนที่ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเยอะที่สุดเป็นเบอร์1นะครับเป็นรองเพียงญี่ปุ่นตอนเนี้ยที่ซื้อเนี่ย 22.75% นะครับถามว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยการันตีความว่าอะไรรู้ไหมฮะ มันสะท้อนถึงความต้องการที่ดินของกลุ่มทุนจีนที่ย้ายการลงทุนเข้ามาในไทยเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าดูเฉพาะการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของบ้านเราเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของการซื้อหรือเช่าที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากว่าผู้ประกอบการทางสายจีนเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพวกอุตสาหกรรมแบบที่เขาถนัดนะพวกเอสเคอร์พวกเรื่องรถ EV เรื่องอะไรพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้จากจุดตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยมีผลทำให้ว่าที่ดินต่างๆที่ตอนนี้ได้รับแรงซื้อจากทางด้านของจีนเนี่ยมันก็จะ

0: จีนเรียกได้ว่าเม็ดเงินไม่รั่วไหลกระเด็นออกมาแม้แต่หยวนเดียวเลยเนี่ยบาทหนึ่งเนี่ยนะครับก็นำอะไรฮะวัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรแรงงานขนมาจากเม็ดอินไชน่าทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับนี่ก็กลายเป็นเรื่องนึงที่ตอนนี้กลายเป็นนะจริงๆคนที่อยู่ในพื้นที่ EEC 3จังหวัดตรงภาคตะวันออกเนี่ยเขาก็ร้องอ๋อกันหมดแล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเนี่ยนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของนอมินีอัมพรางนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะใช้สำนักงานบัญชีหรือทนายความไทยเนี่ยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้าไปเลยฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณ3จังหวัดภาคตะวันออก EEC และโยงรวมถึงไปซื้อที่ดินในย่านธุรกิจในกรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้เราก็รู้ดีนี่นะครับเยาวราชห้วยขวางนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะไปชัยนาทาวของเจเนเรชันใหม่ให้ไปห้วยขวางแต่ถ้าจะไปชัยนาทาวของยุคนุ่นดั้งเดิมให้ไปเยาวราชนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นราคาที่ดินตรงเนี้ยมันจะถีบตัวสูงขึ้น 20-30% นะครับและค่าเช่าอาคารพาณิชย์ในบางย่านที่มีกลุ่มทุนจีนเข้าไปถือเนี่ยนะครับโอ้โหค่าเช่านะดีดขั้นต่ำ3เท่าดีดแพงสุด10เท่าผู้ประกอบการไทยสู้ไม่ไหวก็สู้ไม่ไหวก็คำนวณสู้ไม่ไหวคืออะไรก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ต้องถอยอย่างสิครับนะฮะมันก็จะเห็นเรื่องของการปิดกิจการอะไรต่างๆเกิดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการของสัญชาติไทยกันเนี่ยนะครับนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยนะฮะเรื่องการกว้านซื้อที่ดินนอกนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะของกลุ่มทุนจีนผ่านนอมินีเนี่ยนะครับราคาที่ดินพวกนี้นะทั้งราคาทั้งต้นทุนที่ดินค่าเช่าที่สูงเนี่ยเพิ่มขึ้น3เท่าในบางพื้นที่ทีนี้พอราคาต้นทุนมันสูงเนี่ยสูงเกินจริงเนี่ยครับถามว่าแล้วจะทำยังไงในการที่จะทำให้เกิดการลงทุนแล้วมันคุ้มทุนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าน่าจับตามองนะฮะสำหรับกลุ่มทุนจีนที่เข้ามากันนะครับในขณะที่พอสงครามการเจรจาต่างๆมันเข้าร่องเข้ารอยกันเนี่ยนะครับระหว่างอเมริกากับตะวันออกกลางนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาบอกว่าเป็นไปได้นะปีนี้เศรษฐกิจอเมริกาจะโตแตะ 3% โอ้โหวิขอตัวเลขนี้มาอยู่เมืองไทยได้ไหมฮะ 3% เนี่ยเพราะ 3% เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่หลายคนในเมืองไทยเขาบอกเป็นศักยภาพของประเทศไทยนะฮะแต่ตอนนี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐอเมริกาบอกเลยครับว่าปีนี้ดีไม่ดีอเมริกาจะกลับมาโตถึง 3% นะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่นะครับก็เลยทำให้ทุกคนมองว่าถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาเบอร์หนึ่งเนี่ยมันขยายตัวได้นี่นะครับก็จะดีกับเรื่องอะไรฮะการส่งออกของไทยอย่าลืมนะครับว่านั่นคือตลาดคุณภาพเลยนะฮะและอเมริกาก็เป็นตลาดหลักของการส่งออกประเทศไทยมาอย่างช้านานถ้าไม่รับตลาดอื่นๆที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับเอาละครับเวลาหมดพอดีเลยนะครับสำหรับวันนี้Econbeast กับผมบัญชาชุมชัยเวชติดตามได้เป็นประจำนะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีทุ่มถึง2ทุ่มทาง 90.5 MHz คลื่นความคิดครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: Econbeast ปากท้องต้องคิดช่วง Econbeast บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
3: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสะเกษรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่คืนก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้ารับพระราชทานฉันเพลและประโคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 น และ 21:00 นมีกำหนด100วันเวลา 19:00 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินุกุลและอราชินุกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงศ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรรวมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17:00 นพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลและจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพทุกวันมีกำหนด100วันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ซีคอนดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอ9 Impact เมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกะอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
11: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่24มิถุนายน2569นะครับเช่นเคยครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตในค่ำคืนวันพุธนะครับเรามี2ช่วงประเด็นด้วยกันนะครับวันนี้สำหรับเวทีความคิดช่วงท้ายเราจะคุยในประเด็นร้อนๆเรื่องของค่าไฟกันหน่อยโดยเฉพาะเขาบอกว่า ค่าไฟฟรีไม่มีจริงแล้วค่าไฟที่บางทีเนี่ยมันไปแฝงอยู่กับในส่วนของส่วนอื่นๆที่เราอาจจะไม่ได้ใช้โดยตรงเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าไฟด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของไฟสาธารณะที่สองทางตามถนนต่างๆเนี่ยที่เรามันมาอยู่รวมในส่วนหนึ่งของบิลค่าไฟของเราแล้วเราต้องจ่ายจริงหรือนะครับในประเด็นตรงนี้หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เหมือนกันซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นครั้งแรกแต่มันมีมาหลายปีแล้วน่าจะ10ปีแล้วเห็นจะได้อ่ะเดี๋ยวคุยกันนะครับในช่วงที่2ครับส่วนช่วงแรกอันนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ววันอาทิตย์นี้แล้วนะครับที่จะเลือกตั้ง

0: ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.อีก50เขตของกทม.แน่นอนที่สุดว่าในเรื่องของการเลือกตั้งมันก็คงต้องมีในส่วนของผู้ได้รับเลือกแล้วก็ในส่วนของการแพ้การเลือกตั้งแต่ว่าเราก็ดูบรรยากาศสีสันตอนนี้ถ้าถามว่ามันคึกคักไหมมันก็คึกคักแต่มันก็ไม่ถึงกับการเลือกตั้งเหมือนหลายๆสมัยที่ผ่านมาสาเหตุปัจจัยอะไรนั้นหลายๆคนอาจจะพอจะรู้พอจะทราบนะครับเขาบอกว่าน่าจะคึกคักไปที่สก.กันมากกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2ตำแหน่งถือว่ามีบทบาทสำคัญมากๆสำหรับในเรื่องการบริหารเมืองหลวงของเราอย่างกรุงเทพมหานครสก.เองนะครับที่ดูเรื่องของเกี่ยวกับงบประมาณดูเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะผ่านสภากทม.ผู้ว่าเองก็มีนโยบายแต่ต้องขับเคลื่อนยังไงก็ต้องมีการพึ่งพิงสก.ในเรื่องของการผ่านงบประมาณต่างๆคุยกันครับในช่วงของฮอตอิชชูของเราในค่ำคืนนี้โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับโค้งสุดท้ายพร้อมไหมเลือกผู้ว่ากทม.ครับ
1: เวทีความคิดฮอตอิชชูก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.
0: เป็นตัดเชือกแล้วจริงๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้โพลอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีการเผยแพร่ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไปดูมุมมองของนักวิชาการครับถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้รวมถึงการเลือกสก.ด้วยคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกับผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวิรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเวทีความคิดครับ
0: เหมือนจะเงียบๆอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ไม่ค่อยคือคักกันสักเท่าไหร่ดูเหมือนบรรดาสก.จะหาเสียงมากกว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นการสก.ที่ขับเคลื่อนกันมาหน่อยอาจารย์มองไงครับตรงเนี้ย
2: ครับก็ฟังหลายๆคนมาคุยกับเพื่อนนักวิชาการก็มองคล้ายที่คุณวีรศักดิ์พูดนะฮะก็รู้สึกบางคนก็รู้สึกในใจรู้สึกว่าเหมือนกับผู้ว่าเนี่ยมันผลสำรวจอะไรออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามที่มันแข่งขันกันจริงๆเนี่ยมันเหมือนจะไปอยู่กันที่สก.มากกว่านะครับมันก็เลยอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันเงียบๆหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.มันมีความสำคัญมากต่อกรุงเทพเลยนะฮะนะครับ
0: ครับทำไมถึงสำคัญอาจารย์บอกเลยละกันทั้งกัน
2: อ๋อครับก็คือถ้าเราลองดูเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันมีโจทย์ท้าทายเยอะใช่ไหมฮะเราเห็นอยู่แล้วเรื่องฝุ่นใช่ไหมฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเรื่องฝุ่นเรื่องปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมฮะโอ้แผ่นดินไหวอีกเนาะใช่ไหม
0: ใช่
2: เนี่ยเมื่อกี้หลายคนอาจจะนั่งดูดีเบตอยู่ใช่ไหมโอ้ผมคิดว่า
0: ใช่บางช่องฮะ
2: คิดว่าหลายล้านคนทีเดียวนะฟังดูเนี่ยโอ้มันมีโจทย์ท้าทายเยอะมากเลยนะครับใช่ไหมฮะเราเห็นที่ผ่านมาก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใช่ไหมฮะในการแก้ปัญหาในการร้องเรียนต่างๆเนี่ยคือผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่านะอาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก่อนนะมันเหมือนการตรวจผลงานนะตรวจผลงานว่าคนที่เขาเลือกมา4ปีที่แล้วเขาพอใจไหมใช่ไหมถ้าเขายังชอบทิศทางแบบนี้อยู่ใช่ไหมก็เลือกคนเดิมใช่ไหมหรือถ้าเขาต้องการกำหนดทิศทางใหม่เนี่ยก็อาจจะเลือกอีกคนใช่ไหมผมคิดว่าเนี่ยคือมันมีความสำคัญนะฮะในการเลือกผู้ว่าเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าเราพอใจไหมตรวจการบ้านเราพอใจไหมใช่ไหมครับแต่นอกจากเรื่องพอใจไหมนะผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านคิดถึงเรื่องงบประมาณคือการเลือกการตัดสินใจเลือกผู้ว่าเนี่ยอย่างน้อยในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยงบประมาณรวมกันเนี่ยอีก4ปีข้างหน้าเกือบ400ล้านบาทนะคือพูดง่ายเฉลี่ยปีนึงเกือบแสนล้านน่ะแสนล้านนี้มาจากอะไรมาจากภาษีที่ดินภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆใช่ไหมภาษีป้ายอะไรพวกนี้ซึ่งการเลือกตั้งผู้ว่านะแล้วก็การเลือกตั้งสก.วันที่28เนี่ยมันคือการเลือกคนไปบริหารเงินปีละเกือบแสนล้านบาทนะซึ่งไอ้เงินเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงเลยนะต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของพวกเราในกรุงเทพมหานครนะดังนั้นเนี่ยก็เรียกว่าวันที่28เนี่ยเลือกตั้งทั้งผู้ว่าและสก.เนี่ยสำคัญมากทีเดียวโดยเฉพาะสก.เนี่ยเขาไปคุมเงินการใช้จ่ายนะเพราะว่าผู้ว่าเนี่ยคือสายบริหารใช่ไหมครับส่วนสก.เนี่ยเหมือนเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูเรื่องการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆนะครับรวมถึงออกข้อบัญญัติกรุงเทพด้วยนะครับเนี่ยกรุงเทพจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าอย่างเดียวนะ

0: สสปมีบทบาทด้วยนะครับ
1: อาจารย์เราคุ้นเคยกับเราเพิ่งเลือกสสเสร็จกันไปเนาะเมื่อต้นปีนี้เองใช่ไหมฮะอ่ะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเราต้องมาเลือกตั้งท้องถิ่นเหมือนต่างกันยังไงอาจารย
0: ์อย่างแรกเลยนะผมคิดว่าถ้าเราเลือกตั้งเลือกตั้งสสเนี่ยบางคนเลือกตั้งจากต่างประเทศได้นะเลือกนะนอกเขตก็ได้ใช่ไหมฮะเลือกล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมอย่างแรกเลยเนี่ยอันเนี้ยเราจะเห็นเนาะไม่มีอ่ะใช่ไหมไม่มีเลือกต
1: ั้
0: งล่วงหน้านะครับอันเนี้ยต่างนะ
1: ล่วงหน้าไม่มีนอกเขตไม่มีอาจารย
0: ์ไม่มีนะคือพูดง่ายๆ28มิถุนาเนี่ยต้องเคลียร์คิวนะถ้าเคลียร์คิวไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสที่จะอะไรนะที่จะไม่มีโอกาสอื่นนะยังไงต้องเคลียร์คิว8โมงเช้าถึงเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก5โมงเย็น
1: 5โมงเย็นครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น
0: เราก็ต้องไปตามหน่วยเลือกตั้งนะครับที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านนะครับก็อันนี้เป็นอย่างแรกเลยนะที่ผมคิดว่ามันต่างกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันแบ่งเขตใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งของสกสสเหมือนกันไหมจริงๆมันต่างกันนะครับคืออยากให้จำแบบนี้ ถ้าเลือกตั้งสกเนี่ยมันยึดตามเขตการปกครองส่วนสสเนี่ยมันยึดตามจำนวนประชากรนะครับดังนั้นเนี่ยกทมเนี่ยเขาจะแบ่ง50เขตปกครองของกรุงเทพมหานครเลยนะครับคือไม่ว่าเขตนั้นจะมีคนมากคนน้อยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเขตพญาไทเขตจตุจักรเขตดินแดงอะไรเงี้ยทุกคนก็มีสิทธิ์เลือกสกเขตละคนนะครับรวมก
1: ัน
0: ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขตละคนรวม50เขตก็ในสภากทมก็มี50คนพอดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลือกตั้งสสเนี่ยนะครับมันก็เป็นระดับประเทศแต่กฎหมายเขากำหนดให้เฉลี่ยตามจำนวนประชากรแปลว่าเขตเลือกตั้งสสบางทีเนี่ยมันอาจจะเอาเขตปกครอง A ไปรวมกับเขตการปกครอง B ยกตัวอย่างเลยกันอาจจะเอาเขตพญาไทไปรวมกับเขตดินแดงบางส่วนอะไรเงี้ยรวมกันหรือเป็น1เขตเลือกตั้งสสอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันแบ่งตามจำนวนประชากรนะครับเนี่ยก็อาจจะระวังสับสนกันนะฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปสับสนกับเรื่องเขตสสนะดูที่บัตรประชาชนเราอยู่เขตไหนก็ไปอะไรอ่ะไปเลือกในเขตของไปเลือกสกของเขตนั้นนะครับอันเนี้ยจะอยากให้จำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวไปอะไรคูหาเลือกตั้งเดิมแบบที่เราเลือกสสอันเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ
1: ก็เอาง่ายๆคืออาจารย์ธัญพรจะมาบอกว่าถ้าเราคิดว่าเราเคยเลือกสสที่เต็นท์ตรงนี้บริเวณหน่วยเลือกตั้งตรงนี้บางทีมันอาจจะไม่ใช่ถูกไหมอาจารย์บางทีอาจจะหน่วยเลือกตั้งของเราเนี่ยอาจจะไปที่จุดตรงอื่นได้เหมือนกันคือผมไม่แน่ใจว่าเขากทม.พอดีทะเบียนบ้านผมเนี่ยถนนกั้นอยู่นนทบุรีไงก็เลยมีว่าเอ๊ะตกลงว่าเขามีการส่งหนังสือไปให้ตามบ้านหรือเปล่าว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วสถานที่เลือกตั้งหน่วยของเรานี่อยู่บริเวณตรงไหนนะครับอ่ะก็ลองเช็คดูสมาร์ทโฟนของกกต.เขาว่าก็สามารถที่จะเข้าไปพิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ดูได้ว่าเอ๊ะตกลงหน่วยเลือกตั้งเราอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะไปลงคะแนนเสียงในวันที่28นี้เพราะว่าดูผู้มีสิทธิ์นะอาจารย์ธัญพรไม่แน่ใจว่าคะแนนเนี่ยจะเหมือนกับการเลือกตั้งคราวที่แล้วหรือเปล่า8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหน่วยเลือกตั้งรวม 6,628 หน่วยครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับแต่ว่าเป็นเต็นท์นอกอาคารถึง 4,053 หน่วยนะเต็นท์ภายในอาคารมีแค่ 2,575 หน่วยก็ไม่แน่ใจว่าละฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยมันจะมีทุลักทุเลหรือเปล่านะครับการป้องกันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกค่อนข้างที่จะหนักในบางวันเหมือนกันดูผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับอาจารย์4,428,736 คนส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก. 4,384,713 คนในกลุ่มนี้มี First Voterได้เลือกครั้งแรกอาจารย์ 25,48 คนไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย DNA ของแต่ละคนที่กำลังหาเสียงตอนนี้อาจารย์ว่าถ้าคนกลุ่มใหญ่4ล้าน4นะเลือกผู้ว่ากทม. First Voter 20,000 อาจารย์มองยังไงถ้าเกิดว่าดูจากการหาเสียงบรรดาที่ตัวเต็งๆกันทั้งหลายแต่เราพูดผลโพลไม่ได้นะอาจารย์นะ
0: ครับผมก็ขออภัยครับก็ผมว่ารอบเนี้ยมัน

0: เห็นมันเห็นซิกเนเจอร์นะมันเหมือนมันเห็นลายเซ็นนะว่าใครจะเน้นมีสไตล์มี DNA ของนโยบายแต่ละคนอย่างไรนะผมถ้าผมดูเร็วๆผมว่ามันก็มีสัก 3-4 กลุ่มนะที่จะเห็นเห็นเป็นอะไรอะ DNA หรือเป็นสไตล์ของนโยบายเนี่ยที่มันจะแตกต่างกันอย่างแชมป์เก่านะฮะคุณชัชชาติก็จะมาผมว่าก็ท่านก็จะเน้นอะไรนะสารต่อนะสารต่องานเดิมนะแล้วก็พัฒนาเพิ่มเติมจากระบบเดิมที่มีอยู่นะก็จะเน้นเรื่องชูความต่อเนื่องนะผมว่าเน้นถ้าเกิดคุณชัชชาติเนี่ยเลขเก้าเนาะใช่ไหมฮะก็จะเน้นเรื่องความต่อเนื่องนะก็จะเหมือนกับเสนอโมเดลการมีส่วนร่วมกับเอกชนเข้ามาแก้ปัญหานะครับแก้ปัญหาแบบร่วมกับเอกชนนี่ผมว่าน่าสนใจมากนะอีกกลุ่มนึงที่ผมเห็นก็จะเป็นขอกลุ่มของคุณชัยวัฒน์นะสหวรวิจิตรนะครับหมายเลข10เนาะอันนี้ก็ผมว่าก็จะมาลักษณะการนำเสนอนโยบายก็เป็นแนวเน้นสไตล์อะไรนะพรรคประชาชนเลยนะก็คือรื้อโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นด้วยความที่คุณชัยวัฒน์ท่านน่าจะเป็นนักเทคโนโลยีนักการเงินนั่นมาด้วยนะก็ใช้สโลแกนกรุงเทพง่ายๆเนาะใช่ไหมก็บอกว่าจะใช้ Big Data ใช้ AI เข้ามาช่วยในการบริหารงานนะแล้วก็จะชูเรื่องเมืองแคร์คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจนะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะนำโดยคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะอันนี้จากพรรคประชาธิปัตย์นะก็จะเน้นเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม2รัฐนะเปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างกทม 100% ประชาชนตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็จะเน้นเรื่องการจัดการเรื่องคอร์รัปชันนะครับแล้วก็เน้นเรื่องข้อมูลฝุ่นข้อมูลภัยพิบัติแบบเรียลไทม์นะครับอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้ร้อนแรงมากเลยนะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะนี่หมายเลขสี่นะก็จะเน้นอะไรนะสตรีทฟู้ดพาราไดซ์นะคือเวลาพูดถึงสตรีทฟู้ดก็คือเน้นเศรษฐกิจระดับไมโครหรือเศรษฐกิจระดับฐานรากเนี่ยก็จะชูเรื่องสตรีทฟู้ดเป็นจุดขายนะครับก็แต่ละคนก็มี DNA นโยบายแตกต่างกันไปนะจริงๆแล้วมีหมายเลขอื่นหมายเลข12เนี่ยนะฮะพลตำรวจนะพลตำรวจโทชันเทพนะก็เน้นพวกเอาเทคโนโลยีนะพลาสมาอาร์ตเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้าอันนี้ก็น่าสนใจเห็นมีบางคนพูดถึงเอาอะไรนะเน้นความปลอดภัยโดยการติด security phone แสนจุดนะด็อกเตอร์สันพงดร.สันดร.สันพงศักดิ์หมายเลข3นี่ครับก็ผมคิดว่าอันเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยก็เซกเมนต์แต่ละอันเนี่ยก็เรียกว่ามีซิกเนเจอร์นะแล้วเซกเมนต์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะใครไม่พอใจการบริหารก็จะไปคนนึงใครรู้สึกว่าอยากได้คนมาสานต่อก็จะไปคนนึงใครชอบความร้อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปชูเรื่องสตรีทฟู้ดนะใครรู้สึกว่าอยากได้ความโปร่งใสก็อาจจะไปที่คุณอนุชาอะไรเงี้ยนะครับก็มีความเซกเมนเทชันชัดเจนมากนะครับน่าสนใจครับ
1: น่าสนใจแต่ใครที่จะเข้าวินเนี่ยเดี๋ยวเราได้เห็นวันอาทิตย์นี้แต่ที่แน่ๆคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องไปเลือกก่อนนะไปเลือกบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวเนี่ยลงคะแนนเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูลงคะแนนเลือกสก.อาจารย์จะสับสนไหมเนี่ย
0: ก็ต้องดูให้ดีนะผมคิดว่าคือถ้าเกิดมันคือคนเนี่ยผมว่าก็ต้องดูให้ดีนะบางคนเนี่ยอาจจะบางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีการย้ายอะไรนะย้ายเขตมาระหว่างปีเนี่ยยังเลือกผู้ว่าได้นะแต่อาจจะเลือกสกไม่ได้นะอันนี้ต้องระวัง
1: ใช่อันนี้ต้องพึงระวังเลย
0: เนี่ยก็เนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะกลายเป็นอะไรอาจจะเป็นตกม้าตายง่ายๆอ่ะนะมันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราถ้าไม่ระวังอะไรเงี้ยอาจจะทำให้เราทำผิดกฎหมายนะหรือกลายเป็นเสียสิทธิ์หรือกลายเป็นบัตรเสียไปได้นะก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ
1: มันก็นะเราอาจจะเลือกตั้งกันบ่อยอาจารย์เพราะนั้นไม่น่าจะผิดพลาดน่าจะต้องดูหน้าหน่วยคูหาเลือกตั้งนะครับก็จะมีประวัติแล้วก็มีรูปถ่ายติดไว้นะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของภาพรวมของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจารย์ธัญพรมันก็น่าจะเหมือนกับการเลือกตั้งใหญ่นะโซเชียลห้ามถ่ายห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากคูหาเลือกตั้งถ่ายภาพ

0: นะลงคะแนนเสียงเผยแพร่ไม่ได้อะไรแบบนี้โดยภาพรวมของอาจารย์มองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไหมสำหรับการเลือกตั้งถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งทั่วไป
1: ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะคือก็โดยปกติแล้วสิ่งที่ห้ามก็คือห้ามตั้งแต่8โมงของวันก่อนหน้าตั้งแต่6โมงเย็นเนาะของวันเสาร์ที่
0: 20
1: เนี่ยนะมันก็ห้ามหาเสียงทุกรูปแบบอะนะครับค
0: ือ
1: ห้ามกดแชร์โพสนโยบายห้ามโพสเชียร์นะห้ามบอกใบ้สัญญาณบอกใบ้เบอร์ผู้สมัครอะไรเนี่ยก็อันเนี้ยก็มันก็ถ้าทำมันก็มีความเสี่ยงทางกฎหมายสูงอะนะครับแล้วก็ส่วนวันที่วันเลือกตั้งจริงๆก็ระวังนะใครใส่เสื้อมีเบอร์มีสัญลักษณ์โลโก
0: ้
1: พรรคอะไรไปอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับคือเข้าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้อ่ะนะพวกสวมเสื้อสวมหมวกสวมกระเป๋าที่มีโลโก้พรรคมีสัญลักษณ์มีหมายเลขอะไรพวกเนี้ยนะครับอ๋อแล้วก็จำได้สมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นนะคนถ่ายรูปอะไรกันในโซเชียลในมือถือจริงๆมันทำไม่ได้นะอันเนี้ยนะครับที่คุณวีรศักดิ์พูดเมื่อกี้ก็คือห้ามเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเนี่ยไม่ได้นะผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นนะอันนี้ก็ผมมันมีโทษด้วยนะครับโทษทางอาญานะครับอันนี้ก็ผมก็เป็นเรื่องที่ต้องทราบนะครับครับ
0: อาจารย์คือจริงๆแล้วเราน่าที่จะรู้ถึงว่าบางครั้งเราก็ต้องมีการพึงระวังกันสักนิดหนึ่งบางทีบางคนโอ้ฉันจำผิดฉันไม่อยากจะกาเบอร์นี้จะกาเบอร์ใหม่ก็ไม่ได้เดี๋ยวบัตรจะเสียฉีกบัตรซะงั้นอ้าวก็มีเหมือนกันเราได้เห็นเวลาที่คนขาดสติแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันจะนำมาซึ่งคดีอาญาได้เหมือนกันดังนั้นคงต้องมีสติอยู่เสมอนะในการที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ก็อย่างว่าอาจารย์ในการเลือกตั้งครั้งนี้บางทีอาจารย์มองไงว่าอาจารย์มองว่าเปอร์เซ็นต์นะขนาดนี้คนตัดสินใจไปแล้วหรือยังหรือว่าคนกำลังรอที่ว่าเอาเดี๋ยววันสุดท้ายอ่ะก่อนที่เขาจะหาเสียงไม่ได้เนี่ยฉันถึงจะตัดสินใจว่าจะลงคะแนนหรือว่าไปดูเอาหน้าวันเลือกตั้งเลยหน้าหน่วยเลือกตั้งเลยว่าฉันจะเลือกใครเอ๊ะแล้วมันจะมีกลยุทธ์อะไรที่มากกว่านี้ไหมอาจารย
1: ์ผมคิดว่ามันผมคิดว่าผมส่วนตัวนะผมเชื่อว่ามากกว่าครึ่งตัดสินใจไปแล้วนะครับมากกว่าครึ่งตัดสินใจไปแล้วมันอีกกี่วันเองอีกไม่กี่วันเองนะครับแล้วก็อีกสามวันเนี่ยมันก็อาจจะมีสำหรับคนจำนวนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ย3วันเนี้ยก็ข้อมูลก็จะไหลบ่ามาอย่างเยอะมากมายนะแล้วก็ใช้ข้อมูล3วันนี้ตัดสินใจก็มีแต่ผมส่วนตัวผมเชื่อว่าคนตัดสินใจไปมากกว่าครึ่งแล้วนะครับคือถ้าเกิดใครยังลังเลอยู่นะผมว่ามันอาจจะพอมีวิธีคิดอยู่สัก2แนวแล้วกันนะ
0: ยังไงฮะ
1: สมมุติ
0: ให้
1: สองแนวแล้วกันแนวแรกอ่ะสมมุติว่าอยากได้สูตรแบบทีมเดียวกันนะเลือกผู้ว่าเลือกสกจากกลุ่มเดียวกันไปเลยจากพรรคเดียวกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีข้อดีในแง่ที่ว่าเวลาผู้ว่าชงเสนอนโยบายอะไรเข้ามาที่สภากทมนะครับนะงบประมาณอะไรต่างๆก็สภากทมก็ช่วยผลักดันได้อย่างรวดเร็วมันก็จะเห็นว่ามีความอะไรอ่ะฉับไวมีความไหลลื่นในการบริหารงานนะครับอันนี้คือสูตรแบบใครชอบเรียกว่าให้ทั้งทีมบริหารและทีมบริหารเรื่องคือผู้ว่าและก็สกเป็นทีมเดียวกันเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจแบบนี้ก็ได้นะนี่ในกรณีแบบสูตรทีมเดียวกันนะแต่อีกสูตรนึงถ้าสมมติเราบอกว่าเราอยากได้ผู้ว่าคนที่เราชอบวิสัยทัศน์แต่เราอยากได้สกจากอีกกลุ่มนึงที่โดดเด่นเรื่องการตรวจสอบนะเอาไปคานอำนาจไม่ให้ฝ่ายบริหารจัดสรรงบประมาณตามใจชอบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้แบบวิธีคิดแบบทวงอำนาจกันนะเลือกผู้ว่าที่คนที่เราชอบวิสัยทัศน์ใช่ไหมแต่เลือกสก.กลุ่มที่เป็นกลุ่มอิสระก็ได้นะกลุ่มที่เขาบอกว่าเขาเป็นอิสระก็ได้หรือกลุ่มที่เขาบอกว่ามาจากอีกกลุ่มนึงเน้นมาตรวจสอบก็ได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกวิธีคิดนึงก็ผมคิดว่ามันก็หรือไม่แน่ใจนะคุณมีสั่งมีสูตรวิธีคิดแบบอื่นไหมก็แชร์กันได้นะแต่ผมคิดว่าหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็น2สูตรเนี่ยนะครับก็ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะครับ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์จะมีผู้สมัครสกบางคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้สังกัดนู่นนะสังกัดนี่นะเขาไม่ได้เกาะท้ายใครนะเขาอิสระแต่พอไปดูเห็นรูปเห็นอะไรในโซเชียลเนี่ยโอ้อิสระจริงหรือ อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายคำถาม question mark ตัวใหญ่ๆเหมือนกันบางทีสูตรทั้งสองสูตรมันใช้ไม่ได้นะอาจารย์ธัญพร
1: ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ต้องพิจารณา

0: ากันด้วยนะครับก็น่าสนใจฮะคือนโยบายของสกเนี่ยมันก็รู้สึกว่าก็มีผมว่าก็มีค่ายเหมือนกันนะถ้าจะแบ่งกลุ่มก็น่าจะแบ่งกลุ่มหลักๆได้สัก 3-4 กลุ่มเนาะใช่ไหมฮะก็คือผมคิดว่าถ้าเราดูกลุ่มกลุ่มจากกลุ่มสกจากพรรคประชาชนนี่ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเขาอะไรส่งประกวดโดยพรรคประชาชนเนาะใช่ไหมก็กลุ่มเนี้ยก็จะเน้นว่าเขาจะชูแนวคิดแบบสภาก้าวหน้าใช่ไหมเข้าไปรีเซ็ตนะเข้าไปรื้อข้อบัญญัติกทม.ที่มันไม่ค่อยรีเลเวนต์แล้วนะไม่ค่อย อะไรอะที่มันไม่อัปเดตแล้วอะนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มสมาชิกกลุ่มผู้สมัครนะฮะที่มาจากพรรคเพื่อไทยก็อันนี้ก็จะเน้นพวกอะไรนะปากท้องสวัสดิการชุมชนนะพูดถึงเรื่องกองทุนฟื้นฟูพัฒนาชุมชนอะไรเงี้ยนะครับก็พูดถึงเรื่องการยกระดับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานอะไรเงี้ยนะครับรองรับพวกสังคมสูงวัยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มสกที่ลงสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์นะอันนี้เขาเน้นเรื่องเป็นคนพื้นที่นะสามารถเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยนะเน้นงานบริการสาธารณะที่รวดเร็วอะไรเงี้ยนะครับนะก็แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งหลายคนก็บอกว่าก็หลายคนก็อธิบายว่าตัวเองเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มอิสระนะฮะกลุ่มคนทำงานอะไรเงี้ยเนาะก็กลุ่มนี้ก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีขั้วการเมืองใช่ไหมไม่สังกัดพรรคอะไรนะทำงานกับผู้ว่าใครมาก็ทำได้ใช่ไหมก็อยากจะเน้นเอาอะไรเอาพัฒอยากจะเน้นเอาความรู้ความสามารถสิ่งที่ตัวเองถนัดใช่ไหมมาทำงานในสภากทมก็จุดเน้นก็จะเน้นพวกหรือข้อบัญญัติกทมที่อาจจะไม่อัปเดตแล้วอะไรเงี้ยนะอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเศรษฐกิจของกทมก็กลุ่มนะกลุ่มอิสระกลุ่มคนทำงานเหล่านี้เขาก็จะพูดเรื่องพวกนี้กันนะครับก็ผมก็คิดว่าสำหรับสก.รอบนี้ก็มีการแบ่งจุดขายนะหรือแบ่งเซกเมนต์กันอย่างชัดเจนเหมือนกันนะครับก็น่าสนใจครับ
1: อาจารย์ท้ายสุดเชิญชวนเลือกตั้งหน่อยละกัน
0: ก็อย่างที่ผมพูดมาอย่างที่ผมพูดมาตอนต้นนะผมก็คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านคิดว่าท่านคิดว่าอู้เงินอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนะที่จะใช้ในการบริหารเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเกือบ400,000 ล้านผมว่าเยอะมาก400,000 ล้านเนี่ยมันอาจจะทำให้กรุงเทพพลิกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านเหมือนกับท่านเลือกอะไรท่านเลือกกัปตันนะท่านเลือกกัปตันขับเครื่องบินมาขับรถอ่ะใช่ไหมจะพากรุงเทพไปทิศทางไหนนะครับเพราะนั้นถ้าท่านเห็นว่ากัปตันคนขับเนี่ยมีวิสัยทัศน์อย่างไรเงี้ยนะครับก็ท่านก็ควรจะออกไปใช้สิทธิ์นะครับในขณะเดียวกันมีกัปตันใช่ไหมขับเครื่องบินขับรถแล้วเนี่ยมันต้องมีคนที่มาคอยคุมใช่ไหมฮะไม่ให้คนขับออกนอกลู่ออกนอกเส้นทางออกนอกลู่นอกทางอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับเลือกสกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญทั้งคู่เลือกทั้งคนขับเลือกทั้งคนมากำกับดูแลนะครับก็ผมคิดว่าโหแค่งบประมาณเนี่ยนี่ก็เป็นงบประมาณที่ปีละเกือบแสนล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นงบประมาณมหาศาลแล้วถ้าทำดีๆนะครับแล้วก็เราได้คนที่เรามั่นใจจริงๆเนี่ยถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆศึกษานโยบายดูว่าเลือกใครแล้วได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเลือกผู้ว่าและเลือกสก.เนี่ยโดยลงไปดูในนโยบายในรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็มันก็จะเป็นการเลือกที่ท่านอะไรอ่ะท่านไม่ได้เลือกตามกระแสนะแต่ท่านเลือกเพราะว่ามีเหตุมีผลแล้วก็เลือกโดยใช้ rational choice จริงๆนะครับ
1: ครับฝากไว้ที่คน4.4 ล้านนะสำหรับการเลือกผู้ว่ากทม.แล้วสก.อีก4.3 ล้านโดยประมาณจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่มีสิทธิ์เลือก4ล้านกว่านะจะมีคนแอบแฝงอย่างพวกเราที่ทำงานในกรุงเทพแต่บ้านอยู่ขอบปริมณฑลอันเนี้ยเราก็เยอะคนกลุ่มนี้ก็เยอะหรือว่าคนที่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพแต่ทำงานในกรุงเทพมหานครอันนี้ก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าออกมาดีแล้วผลมันสามารถได้คนทำงานจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยคนที่มากกว่า4.4 ล้านในจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เยอะเลยทีเดียวนะอาจารย์ธัญพร
0: ใช่ครับเห็นด้วย
1: ครับ ครับขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผลเลือกตั้งวันอาทิตย์เราน่าจะทราบหลัง2ทุ่มเห็นทางด้านของกกต.เขาบอกนะครับเดี๋ยวติดตามคุยกันต่อครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษาธรรมศาสตร์ครับในช่วงของโค้งสุดท้ายพร้อมไหมเลือกผู้ว่ากทม.
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพูดคุยกันต่อครับประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของไฟทางไฟสาธารณะเหมือนจะฟรีนะแต่จริงๆแล้วคนแบกรับภาระในส่วนของการเสียค่าไฟมันไม่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของเราด้วยเอาเดี๋ยวคุยกันในช่วงหน้าครับ
3: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ดับเบิลดีดับเบิลดีลกลางปีทั้งทีขนดีลดีมาให้เพียบที่งานบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค2026พอเก้าอิมแพคเมืองทองธานี 20-28 มิถุนายน2569สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับคุณฟังครับเราคุยในประเด็นร้อนอีกหนึ่งประเด็นยิ่งช่วงนี้เรื่องของพลังงานราคาน้ำมันยังคงไม่แน่นอนช่วงนี้ราคาน้ำมันลงนะแต่ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังคงพูดกันคนละทางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอยู่คงต้องตามกันต่อแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของกรอบเวลาในการที่จะทำข้อตกลงถาวรกันภายใน60วันก็ตามทีเราก็ต้องตามนะแต่ว่าเรื่องของค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งเบรกแล้วที่จะมีการปรับใช้ก่อนหน้านี้เรื่องของคนที่ใช้เกินไฟ400หน่วย500หน่วยเนี่ยที่ต้องมาแบกรับภาระของคนที่ใช้ไฟประมาณไม่เกิน200หน่วยก็ให้หาแนวทางวิธีการกันใหม่แต่ถ้าพูดถึงรวมๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของค่าไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรเนี่ยแอบแฝงอยู่เยอะทีเดียวแล้วประเด็นที่ออกมาในช่วงนี้คือไฟทางไฟสาธารณะอ้าวสุดท้ายเราใช้ไฟเนี่ยต้องจ่ายกันซะงั้นคุยกันครับในเรื่องนี้กับดร.อาริพร อัศวินพงษ์พันธ์ครับท่านเป็นนักวิชาการนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับสวัสดีครับอาจารย์อาริพรครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับก็
6: สวัสดีค่ะ
5: อย่างที่บอกนะเหมือนจะเป็นฟรีเนาะแต่สุดท้ายอ้าวเป็นค่าไฟที่เราประชาชนอย่างเราเนี่ยต้องมาช่วยในการรับภาระแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นครั้งแรกด้วยเป็นอย่างเงี้ยเป็น10ปีแล้วดร.อาริพรมันฟังแล้วมันก็ถอนหายใจเหมือนกันสำหรับโครงสร้างของค่าไฟฟ้าอ่ะแวบแรกเนี่ยดร.อาริพรมองไงก่อนสำหรับพอมันมีข่าวและประเด็นออกมาจริงๆแล้วดร.อาริพรอาจจะรู้มาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าบางทีเราจะเพิ่งรู้ตามการเปิดเผยหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจฮะดร.อาริพรครับ
6: ต้องบอกว่าโครงสร้างค่าไฟของประเทศไทยเรามันมีความซับซ้อนมากๆนะคะมันมีค่าต้นทุนอะไรแอบแฝงที่เราไม่รู้อีกเยอะแต่ว่าค่าไฟสาธารณะนี้รู้มาก่อนไหมว่ามีส่วนที่เราต้องรับผิดชอบจ่ายเนี่ยรู้แต่ว่าไม่รู้ว่าเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกต้องรู้ว่าพวกไฟสาธารณะที่เป็นไฟทางหลวงชนบทที่ดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่ฟรี 10% เนี่ยรู้มาสักพักใหญ่ๆแล้วว่าในหมู่บ้านหรือในชุมชนจะได้ค่าไฟฟรี 10% นะคะคือสมมติว่าทั้งหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นใช้ไฟ100หน่วยจะได้โควต้าค่าไฟฟรีที่อปท.ไม่ต้องจ่ายอ่ะ 10% ก็คือ10หน่วย10หน่วยตรงนี้ก็คือค่าไฟฟ้าค่าอะไรพวกนี้ที่เป็นค่าไฟตามที่สาธารณะนะคะหรือว่าไฟเชื่อมระหว่างหมู่บ้านไฟชุมชนไฟสะพานข้ามคลองตรงนี้เราพอทราบมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเป็น 10% ที่อปท.ไม่ต้องจ่ายนะคะแต่ก็เพิ่งทราบนี่เองค่ะว่าไฟทางหลวงทั้งหมดเราก็ไม่ต้องจ่ายเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรฟรีค่าไฟไม่ฟรีค่ะอปท.ไม่ต้องจ่ายกรมทางหลวงไม่ต้องจ่ายแต่คนที่จ่ายก็คือคนไทยอยู่ในค่าไฟฐานมาสักพักใหญ่ๆแล้วที่ประมาณ10สตางค์ค่ะ
5: 10สตางค์ถ้าถามว่ามันเยอะไหม มันก็ไม่ได้เยอะแต่ถามว่าถ้ามันไม่มีมันก็จะดีกว่าไหมดร.อาริพรเพราะว่าม
6: ันไม่เยอะแต่ว่ามันไม่ควรหรือเปล่าลุงนึกต้องถามคำถามชัดเจนก่อนว่า10สตางค์นี่เราจ่ายทับซ้อนไปกับค่าภาษีที่จริงๆแล้วเราจ่ายไปแล้วหรือเปล่าค่าไฟเนี่ยคือเป็นค่าบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่จริงๆแล้วต้องให้ภาครัฐออกมาชี้แจงให้เห็นถึงความชัดเจนว่าต่างอย่างไรกับค่าบริการสาธารณะอื่นๆเนี่ยเช่นค่ารักษาความปลอดภัยตำรวจดับเพลิงต่างๆใช่ไหมคะแล้วจะมีค่าไฟฟ้าตามถนนเนี่ยบางค่าอยู่ในภาษีบางค่าไม่อยู่ในภาษีหรือจริงๆแล้วเราจ่ายทับซ้อนหรือเปล่าเราจ่ายค่าไฟสาธารณะไปแล้วแล้วเราก็ต้องมาจ่ายในรูปของภาษีแล้วเราก็มาจ่ายในรูปของค่าไฟอีกถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทับซ้อนจ่ายไปในส่วนของค่าไฟแล้วภาครัฐก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าในภาษีเนี่ยไม่ได้รวมค่าไฟสาธารณะนะค่าไฟสาธารณะนั้นคิดอยู่ในค่าไฟฐานของทุกคนนะอันนี้ถึงจะชัดเจนแต่ถามว่าควรไหมมันก็ไม่ควรเท่าไหร่นะคะควรที่จะออกมาแยกเป็นชัดเจนไปเลยว่านี่คือเป็นส่วนของงบประมาณภาครัฐที่เราจ่ายในรูปแบบภาษีนะคะคือให้คนที่หน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นเจ้าของต้องร่วมกันเป็นผู้จ่ายภาษีตรงนั้นจะได้มีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรต่างๆดูแลต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพไม่งั้นของฟรีใครก็มองว่าเราจะทำยังไงก็ได้มันจะใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะคะก็คืออาจจะต้องควรที่จะต้องแยกออกมาให้เห็นชัดเจนค่ะ
5: คือดร.อาริพรมองว่าในเมื่อเราจ่ายภาษีไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไม่ควรจะซ้ำซ้อนอีก10สตางค์มันควรจะเป็นหน้าที่ที่เจ้าของพื้นที่นั้นๆควรต้องรับผิดชอบแล้วคุณก็ไปไล่กันเองในหน่วยงานของแวดวงในการรับผิดชอบถูกไหมฮะในพื้นที่ตรงนี้รับผิดชอบไปเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟทางหลวงไฟสองทางอะไรแบบนี้เราเองก็ไม่ต้องพอเราเสียภาษีไปแล้วเราต้องมาเสียอะไรซ้ำซ้อนอีกแบบนี้มันก็ไม่ควรแต่ทีเนี้ยถ้าถามต่ออีกนึงดร.อาริพรว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่เสียตรงนี้แล้วเงินมันก็ต้องเป็นภาระของตรงนั้นน่ะของหน่วยงานนั้นๆที่รับผิดชอบในพื้นที่ของเขาเองเขาจะยอมรับหรอดร.อาริพรในเมื่อเขาเคยได้มาเป็น10ปีแล้วเนี่ย
6: ก็ต้องแบ่งอย่างนี้ค่ะว่าถ้าตรงนี้10สตางค์ที่เราเคยจ่ายนะคะอยู่ในค่าไฟฐานถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ค่าภาษีใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่คือต้องอันดับแรกเลยตอนนี้ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเราจ่ายทับซ้อนกับภาษีหรือเปล่าภาครัฐอาจจะมาบอกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวเราไม่เคยเก็บตรงนี้เป็นค่าเราไม่เคยรับค่าไฟสาธารณะอยู่ในภาษีที่เราเก็บจากประชาชนนะคะคนละเรื่องกับค่าตำรวจค่าดับเพลิงไอ้ตรงนี้อ่ะดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แยกออกมาเลยค่าไฟฐานเนี่ยก็เอา 10% ออกแล้วให้ประชาชนจ่ายภาษีเพิ่มตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเงินตรงนี้ค่ะก็เป็นงบประมาณไปให้กับกรมทางหลวงหรืออปท.ในการที่เขาจะได้มีเงินค่าเท่ากันค่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากคนจ่ายคือประชาชนที่อยู่ในบินค่าไฟเป็นหน่วยงานเจ้าของนั้นๆเพียงแต่ว่าเอาเงินออกจากค่าไฟฐานค่ะมาเป็นในรูปภาษีแล้วจ่ายไปในรูปงบประมาณของภาครัฐไป
5: ครับ TDI เคยมีการเสนอตัวเลขนะดร.อาริพร

0: ว่าเอ๊สุดท้ายเนี่ยค่าไฟในเรื่องของโครงสร้างเพราะตอนนี้กระทรวงพลังงานพับไปแล้วที่จะเป็นแบบขั้นบันไดคนใช้ไฟเยอะเสียไฟเยอะเสียค่าไฟเยอะอะไรแบบนี้แล้วคนใช้ไฟน้อยก็จะรับการที่ดูแลเพราะเป็นกลุ่มที่อาจจะเปราะบางแล้วก็แบบคือไม่ได้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะภายในบ้านแต่ทีเนี้ยพอล่าสุดบอกว่าคนบ้านใช้ไฟเยอะบางทีก็ไม่ได้จะเป็นคนรวยเสมอไปเพราะว่าอยู่กันหลายคนอะไรแบบนี้มันจนกลายเป็นว่าเอ๊ะเลยเรื่องถามเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่สำคัญมันควรจะเป็นอันนี้เคยมีงานวิจัยหรือว่ามีข้อมูลของ TDRI ตรงนี้บ้างไหมครับดร.อาริพร
1: ค่ะมีค่ะจริง TDRI เราก็ทำการเสนอไปหลายครั้งนะคะว่าจริงโครงสร้างค่าไฟของเราเนี่ยมันมีส่วนที่ปรับได้ค่อนข้างเยอะ
0: จริงเหรอ
1: โดยเฉพาะในจริงค่ะคือต้องบอกว่าถ้าพูดถึงห่วงโซ่ประทานของค่าไฟนะคะระบบไฟฟ้าเนี่ยมันมีตั้งแต่การผลิตการจัดส่งและการจำหน่ายการผลิตต้นทุนหลักๆก็คือพวกต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช่ไหมคะรวมถึงค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้ค่ะถ้าเราดูเฉพาะจุดนี้ 70% ของราคาค่าไฟที่เราจ่ายเลย 70% เนี่ยเราสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะเพื่อให้มันถูกลงและถูกลงอย่างเป็นธรรมด้วยก็คือถูกลงทั้งผู้ผลิตก็ไม่ขาดทุนผู้ใช้ไฟก็จ่ายค่าไฟในราคาที่สมเหตุสมผลตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงนะคะอย่างเช่นเรามีการบริหารจัดการแก๊สในการที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตอนนี้เรามีการนำเข้า LNG ราคาแพงมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเราสามารถใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่นมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าถ้าเป็นพลังงานสะอาดด้วยก็คือใช้ทรัพยากรภายในประเทศมากขึ้นมีการบริหารจัดการการนำเข้า LNG ให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาก็จะทำให้ราคาต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้นถูกลงนะคะนอกจากนั้นก็มีเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันแต่ว่าอาจจะไม่เข้าใจคืออะไรค่าความพร้อมจ่ายหรือค่าใครพร้อมจ่ายนะที่เขาแซวๆกันก็คือโรงไฟฟ้าที่มีการสร้างแต่ไม่ได้เดินเครื่องเพราะมีการสร้างล้นเกินเราต้องจ่ายแต่ว่าเป็นค่าไฟที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราไม่ได้ใช้เลยแต่เราต้องจ่าย30 สตางค์แพงมากนะคะแพงกว่า10 สตางค์เราพูดถึงค่าไฟสาธารณะนี่ประมาณ30 สตางค์ตรงนี้ค่ะถ้ามีการปรับได้ก็จะช่วยให้ค่าไฟเนี่ยถูกลงทั้งระบบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของโครงสร้างของค่าไฟที่เป็นธรรมมากขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการจัดส่งนะคะก็ถ้ามีการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดส่งท่อแก๊สในใช้ในการผลิตไฟฟ้ามีการบริหารจัดการต้นทุนที่ใช้ในการบริหารจากการเรื่องของระบบส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะช่วยลดค่าไฟได้ค่ะนี่ก็คือในเรื่องของที่แต่ว่าอาจจะสัดส่วนไม่ได้สูงนะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ค่าความพร้อมจ่ายถ้าสามารถปรับได้และรัฐบาลจริงจังนะคะจะช่วยลดค่าไฟได้อย่างเป็นธรรมค่ะ
0: ผมฟังดร.อาริพรเนี่ยเป็นข้อมูลที่เคยฟังมาแล้วมากกว่า1 ครั้งอะหลายครั้งด้วยว่าไอ้ตรงไหนที่เราจะปิดได้ตรงไหนที่เราจะลดได้เพื่อที่จะประหยัดค่าโครงสร้างของไฟฟ้าได้กี่สตางค์กี่สตางค์แต่ทำไมมันไม่เคยทำได้เลยอะดร.อาริพรจะผ่านมา
1: ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเพราะว่าถ้าเกิดในเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายมันเป็นเรื่องของการทำสัญญาที่ทำไว้แล้วกับภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดจะไปปรับลดเนี่ยก็คือต้องใช้การเจรจาเราคงไม่สามารถจะไปหักคอยกเลิกสัญญาได้คงจะทำอย่างนั้นมันคงผิดกฎหมายนะคะแต่สิ่งที่ทำได้ก็คือภาครัฐต้องใช้แรงต้องบอกเลยว่าไม่ใช่การบ้านตัวนี้ไม่ง่ายต้องใช้แรงในการเข้าไปเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าดูว่าโรงไฟฟ้าไหนที่คุณสร้างและคุ้มทุนแล้วไปเจรจาลดค่าความพร้อมจ่ายไม่ใช่ยกเลิกนะคะเรียกว่าลดลดค่าความพร้อมจ่ายก็จะสามารถช่วยได้ก็คือจะต้องอยู่ในเขาก็รับได้เราก็รับได้ก็คือต้องใช้การใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะที่อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่การบ้านที่ง่ายเป็นการบ้านที่ยากแล้วก็เหนื่อยซึ่งก็ต้องใช้แรงภาครัฐอาจจะมองว่าเอาไปดูอะไรที่มันน่าจะใช้แรงน้อยกว่านี้หรือเปล่าก็มาดูค่าไฟฐานะ10 สตางค์ซึ่งถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้นะคะเพียงแต่ว่าอยากจะให้จับตัวใหญ่ๆที่เราสามารถเริ่มตั้งแต่วันนี้มันอาจจะเห็นผลอีกสักพักใหญ่ๆแต่อยากให้เริ่มค่ะ
0: ถ้ามันไม่เริ่มมันก็ไม่เหมือนกับเราไม่ก้าวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหม แต่อายุพรเนาะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่กับที่เราเหมือนแต่ว่าเอามันยังทำอะไรไม่ได้มันมีสัญญามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เริ่มที่จะเริ่มปรับนู่นปรับนี่อะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อย
1: ๆที่ประเทศอื่นๆทางยุโรปที่เขาก็มีการทำอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็มีการเจรจากับผู้ผลิตไฟฟ้าไม่ใช่ว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเดียวที่ทำนะคะประเทศอื่นเขาก็ทำเขาก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงในการเจรจาเหมือนกันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่อย่างน้อยก็ช่วยปรับลดค่าความพร้อมจ่ายได้ค่อนข้างเห็นผลชัดเจนตรงนี้ก็อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูนะคะก็จะเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟที่ตรงจุดนะคะส่วนในเรื่องของการปรับเรื่องขั้นบันไดที่ภาครัฐพยายามทำก็ไม่ใช่นโยบายที่แย่เพราะว่าต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการเรียกว่าให้ความช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าเนาะเราไม่ได้รวยที่จะลดค่าไฟได้ทั้งกระดานทีเดียวนะคะเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะภาครัฐต้องทำการบ้านเยอะหน่อยว่าครอบครัวไหนครัวเรือนไหนที่ควรได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่200หน่วยแรกได้3บาทได้3บาทซึ่ง200หน่วยแรกคนที่มีฐานะหน่อยแต่อยู่คนเดียวก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดคนที่400หน่วยทั้งครอบครัวอยู่กัน 5-6 คนมีคนทำงานหาเงินคนเดียวก็เกิน400หน่วยละเขาต้องไปแบกภาระของคนที่ไม่จำเป็นต้องได้ความช่วยเหลือนะคะตรงนี้ภาครัฐอาจจะต้องทำการบ้านเพิ่มเติมว่าควรให้ความช่วยเหลือกับครัวเรือนกลุ่มใดเรามีบัตรสวัสดิการภาครัฐอยู่แล้วใช้ตัวนี้เป็นฐานข้อมูลได้หรือไม่นะคะ
0: ครับดร. อาริพรถ้าเงินเป็นไปได้ไหมพอมีการโยนหินออกมาว่าเนี่ยไงค่าไฟแฝงที่มันเราต้องมาเสียในเรื่องของไฟสองทางไฟทางหลวงแล้วเนี่ยจะโอกาสที่เป็นรูปธรรมในการที่จะตัดส่วนนี้ออกแล้วคืนไปให้กับเจ้าของพื้นที่จริงๆเป็นคนรับผิดชอบในการเสียค่าใช้จ่ายเป็นไปได้ไหมหัวเราะเลยอาจารย
1: ์เราต้องครับเอาจริงควรจะต้องทำอย่างนั้นนะคะเจ้าของหน่วยงานต้องรับผิดชอบเอาไว้อย่างนั้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะถ้าเราได้ของอะไรที่เรามาแล้วเราไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ประหยัดอะแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาต้องจ่ายค่าไฟเอาอีกเหมือนเราอยู่บ้านอ่ะเรารู้แล้วว่าตอนนี้ค่าไฟแพงเราต้องประหยัดเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหลอดไฟหรือว่าปิดไฟที่ไม่จำเป็นหรืออะไรถ้าเราให้ไฟกรมทางหลวงให้ไฟองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฟรีๆไปเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้จักการประหยัดการใช้พลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพก็ไม่ถูกต้องนะคะเขาก็ควรที่จะรับผิดชอบในส่วนที่เขาใช้แล้วจะได้เป็นงบประมาณภาครัฐที่ชัดเจนไปเลยว่าอันนี้นะคือส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟของคุณเป็นงบประมาณของคุณไปเลยถ้าติดปัญหาว่าไม่รู้ว่าใช้ไฟเท่าไหร่มิเตอร์เขาไปติดตั้งได้เลยว่าคุณใช้ไฟกี่หน่วยกี่หน่วยนะคะคงข้ออ้างในเรื่องของมิเตอร์ไม่พอทำให้กิดค่าไฟฐานเดียวกันทั้งประเทศก็คงไม่ถูกต้องละค่ะ
0: ดังนั้นถ้าเกิดว่าโยนออกมาแบบนี้แล้วมันก็ต้องมีอะไรต่อนะไม่ได้ค้างอย่างนี้ว่าเอสุดท้ายเอา
1: หรือไม่งั้นในบินค่าไฟถ้ามันทำยากนั้นในบินค่าไฟของประชาชนแจกแจงออกมาชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นค่าไฟสาธารณะเท่าไหร่ประชาชนจะได้ร่วมกันตรวจสอบความโปร่งใสของข้อมูลของการใช้ค่ะ
0: เป็นแนวคิดที่ดีนะแต่ว่าอยากเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆโดยเฉพาะช่วงนี้คือถ้าก็บอกช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างนี้ด้วยอ้าวโซลาร์เซลล์ไหมโซลาร์เซลล์ถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ที่บ้านไม่มีคนใช้ไฟตอนกลางวันอ่ะมันเหมือนจะเปล่าประโยชน์ไหมดร. อาริพรถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเราอยู่เราเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เนี่ยแสนสองแสนอะไรแบบเนี้ย
1: โซลาร์เซลล์ไม่ได้เหมาะกับทุกบ้าน
0: ใช่ไหม
1: บอกก่อนว่า
0: โครงสร้างบ้านของแต่ละหลังด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คอนโดติดไปได้ละแล้วก็บ้านถ้าไม่อยู่กลางวันก็การใช้โซลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะแทบจะใช้เวลาคืนทุนยาวนี้ดีกว่าถามว่ามันลดได้มันก็คงมีบางช่วงที่คุณใช้ไฟตอนเช้าก่อนไปทำงานบ้างแหละนะอาจจะต้องใช้เวลาในการคืนทุนนานหน่อยแต่ถ้าบ้านไหนมีการใช้ไฟตอนกลางวันเยอะมีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านตอนกลางวันเยอะก็ค่อนข้างคุ้มที่จะช่วยในการเปลี่ยนผ่านทางด้านพลังงานลดค่าไฟได้นะคะแล้วตรงนี้อ่ะถ้าอปท.ใช้ตรงนี้เข้าไปในการบริหารจัดการไฟทางหลวงไฟถนนก็ช่วยลดค่าไฟได้เหมือนกันนะคะ
0: ตอนนี้เหมือนกำลังพยายามที่จะไปหาพลังงานทางเลือกอื่นๆนะดร. อาริพร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันดูว่าอันไหนที่มันจะเสถียรมันก็ยากเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าโซลาร์เซลล์มันมีแดดทุกวันไหมมันก็ไม่มีแดดทุกวันและแดดมันจะความจ้าเท่ากันทุกวันไหมก็ไม่กลางหันลมถ้ามันไหนไม่มีลมมันจะมีพลังงานสะสมหรือเปล่า น้ำอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตอนนี้เอลนีโญจะมาน้ำจะน้อยหรือเปล่ามันก็คิดได้หลายอย่างเหมือนกันเขาเลยว่าพลังงานทางเลือกใหม่ๆโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไหมทีเดียวไอ

0: ไว้หลังบ้านฉันล็อตอินมายแบ็คยาร์ดคือไปไว้ที่ไกลๆไกลๆแต่ดีนะแต่ไว้ที่ไกลๆเพราะฉะนั้นเรื่องต้องเกิดจากการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าพลังงานสะอาดเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีที่ทำให้มีความเสถียรแล้วนะคะอย่างเช่นแบตเตอรี่ที่จะเข้ามาช่วยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นในระดับครัวเรือนการติดตั้งโซลาร์บวกแบตเตอรี่อาจจะเกินความจำเป็นเพราะว่าถ้าไฟฟ้าวันไหนแดดไม่ดีใช่ไหมคะก็ใช้ไฟจากระบบของการไฟฟ้าได้มันก็ต่างกันไม่เยอะมากถ้าเป็นระดับครัวเรือนนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับภาคอุตสาหกรรมระดับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยต้องมาควบคู่กับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานซึ่งตอนนี้ต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานถูกกว่าการผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊สแล้วก็ดังนั้นเราก็ควรที่จะเอาเข้ามามีส่วนในการใช้ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมากขึ้นแต่ที่บอกว่าถูกนี่คือสำหรับขนาดใหญ่นะคะสำหรับการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ค่ะ
1: แนะนำในช่วงของพลังงานที่ยังมีความผันผวนแล้วช่วงการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ในฐานะนักวิชาการนโยบายพลังงานอยากจะบอกอะไรกับผู้ใช้ไฟดีสำหรับ GDI ตรงนี้ดร.อาริพร
0: สำหรับผู้ใช้ไฟที่เป็นภาคครัวเรือนหรือว่าภาคอุตสาหกรรมนะคะก็สิ่งแรกที่ไม่ใช่เรื่องตลกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วเหมือนตลกก็คือเริ่มจากการเปลี่ยนจิตสำนึกของประชาชนว่าการประหยัดไฟฟ้าก็คือเรื่องของการประหยัดครับไปการประหยัดไฟฟ้านะคะคือเราควรที่จะประหยัดในสิ่งที่เราทำได้ก่อนอย่างที่รัฐมนตรีท่านที่แล้วมาบอกว่าช่วงที่น้ำมันขาดแคลนเราต้องประหยัดน้ำมันแล้วทุกคนออกมาว่าทำไมคิดได้แค่นี้เองหรอแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เป็นก้าวแรกที่ถูกต้องไม่ใช่เฉพาะช่วงที่เกิดวิกฤตแต่ทุกช่วงเราควรที่จะมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพพลังงานไม่ได้เกิดขึ้นมาฟรีๆมีต้นทุนนะคะดังนั้นเราควรจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพสองค่ะก็คือดูว่าถ้าเกิดภาคครัวเรือนนะคะเราสามารถที่จะช่วยในการลดค่าไฟได้อย่างไรถ้าสามารถที่จะมีเหมาะสมในการติดตั้งโซลารูฟท็อปนะคะก็เดินหน้าในการติดตั้งโซลารูฟท็อปแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกครัวเรือนเหมาะสมนะคะต้องดูพิจารณาในรายครัวเรือนว่ามีการใช้กลางวันเยอะไหมลักษณะเป็นอย่างไรและที่สำคัญคือเงินทุนนะคะที่ต้องใช้ในการติดตั้งและสำหรับภาคอุตสาหกรรมค่ะก็คือมีการสนับสนุนในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการใช้พลังงานจากสิ่งที่เราผลิตได้เองก็คือจากพลังงานสะอาดแล้วก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีอื่นๆที่จะใช้ควบคู่กันให้เกิดพลังงานสะอาดที่มีความเสถียรมากขึ้นนี่คือถ้าเกิดเป็นภาคประชาชนนะคะหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใช้พลังงานอย่างประหยัดส่วนภาคการบ้านคุณอีกเยอะนะคะว่าจะต้องมีการปรับยังไงให้มีความมั่นคงทางด้านพลังงานที่สะอาดและมีเสถียรความมั่นคงทางด้านปริมาณและความมั่นคงทางด้านราคาด้วยค่ะ
1: ที่แน่ๆอยากเห็นว่าพอโยนหินออกมาแล้วเนี่ยเรื่องไฟสองทางไฟทางหลวงเนี่ยสุดท้ายแล้วจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวเรารอดูกันนะก็หลายคนพยายามตามอยู่เหมือนกันนะครับว่า10สตางค์นี้จะสามารถตัดได้หรือไม่ได้ขอบพระคุณมากครับดร.อาริพรครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดร.อาริพรอัศวินพงพันธ์นะครับนักวิชาการนโยบายพลังงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ครับหมดเวลาแล้วครับเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทีมสุดซอยจอแจ้งข้อหาเพิ่มคลังน้ำมันสุราษฎร์กักตุนน้ำมัน9ล้านลิตรนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตพลังงานว่ากรณีคลังน้ำมันอ่างทองล่าสุดน้องชายเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับดีเอสไอแล้ว

0: และในสัปดาห์นี้จะมีการแจ้งความเพิ่มเติมกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมพบว่ามีการกักตุนน้ำมันในช่วงวันที่11มีนาคมจำนวน9ล้านลิตรโดยจากการตรวจสอบพบว่าได้ขายน้ำมันให้กับบริษัทลูกตัวเองภายในวันเดียวกัน9ล้านลิตรแต่บริษัทลูกกลับปล่อยน้ำมันออกมาเพียงวันละ 200,000 ลิตรก่อนจะปล่อยล็อตใหญ่อีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันแล้วและยังมีการไปเบิกเงินจากกองทุนน้ำมัน155ล้านบาทแต่กองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินกรณีนี้จะต้องเป็นคดีในส่วนของการกักตุนน้ำมันเก็งกำไรอย่างไรก็ตามปัจจุบันกองทุนน้ำมันยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ค้าตามมาตรา7จำนวน 3.9 หมื่นล้านบาทเนื่องจากต้องการตรวจสอบก่อนเพราะในช่วงเดือนมีนาคมมีประชาชนหลายคนนำรถไปเติมน้ำมันแต่ไม่ได้น้ำมันดังนั้นผู้ค้าทุกรายต้องชี้แจงให้ได้ว่าในช่วงเดือนมีนาคมสามารถขายน้ำมันให้กับประชาชนตามปกติหรือเหตุใดจึงไม่มีน้ำมันเติมให้ประชาชนส่วนกรณีคลังน้ำมันอ่างทองผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นน้องชายของเฮียตือได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI แล้วขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการดำเนินคดีส่วนกรณีคลังน้ำมันสุราษฎร์ธานีได้มีการขยายผลจนนำไปสู่การออกหมายเรียก6โรงกลั่นของ DSI เพื่อให้มารับทราบข้อกล่าวหาหอการค้าไทยและสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งรับซื้อกุ้ง100ตันต่อวันช่วยเกษตรกรใต้หลังมาเลเซียระงับการนำเข้าหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและภาคเอกชนเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกรณีประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลจากภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรภาคใต้ผู้ประกอบการและห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศโดยมุ่งรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมกุ้งทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งในด้านราคาและการระบายผลผลิตและความเชื่อมั่นของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้ได้ขับเคลื่อนผ่านศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารหรือ AFC หอการค้าไทยร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยมีความพร้อมในการช่วยซื้อกุ้งเบื้องต้นจากเกษตรกรโดยตรงมากกว่า100ตันต่อวันพร้อมทั้งมอบหมายให้ศูนย์ AFC ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐสมาคมการค้าและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปอัธวิทย์ขอบคุณกมอมีมติยกเลิกการใช้เหล็กข้ออ้อย IF มาทำโครงสร้างอาคารนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกรณีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานเหล็กในการสร้างอาคารสูงว่าตนติดตามเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนกระทั่งเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือกมอมีมติปรับมาตรฐานเหล็กเส้นโดยไม่ให้มีการใช้เหล็ก IF หรือเหล็กข้ออ้อยในส่วนที่นำมาใช้ทำเสาทำคานในโครงสร้างอาคารแล้วตนต้องขอขอบคุณสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ช่วยกันผลักดันเรื่องนี้ปัญหาของเหล็ก IF คือมีการนำเศษเหล็กเลวใส่ลงไปก็ได้เหล็กเส้นเลวออกมาซึ่งไม่เหมาะสมกับธุรกิจเหล็กเส้นที่หลอมจากเศษเหล็กในประเทศตนเห็นว่าเรื่องนี้กระทบกับธุรกิจหลายหมื่นล้านบาทใน11โรงเหล็กแบบ IF ขอวิงวอนทุกคนให้ช่วยกันเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนไม่อยากให้การเมืองมาทำให้เรื่องนี้โจทย์เปลี่ยนเพราะหลังจากนี้อีก30วันจะมีการรับฟังความคิดเห็นภายหลังกมอมีมติดังกล่าวออกมาขณะเดียวกันตนจะเดินหน้าตรวจสอบมาตรฐานเหล็กในตึกของสตง.ที่ถล่มต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยบอกเล่าประสาประสาน Thinking Radio 96.5ในวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับที่จริงก็เป็นเรื่องในอดีตแต่ว่ามันมีคุณค่ามีความหมายต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นไม่เสียหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังควรจะเป็นความภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของขบวนทัพสาธารณสุขขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนแพทย์ชนบทไทยแม็กไซไซเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผู้แทนของขบวนการแพทย์ชนบทไทยมี3คน1ในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์2ในแพทย์ชูชัยสุภวงศ์3ในแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจเดินทางไปฟิลิปปินส์ไปทำอะไรครับรับรางวัลแม็กไซไซในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567ไปรับที่ไหนที่รามอนแม็กไซไซออดิทอเรียมก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็จะเป็นผู้มอบรางวัลเปิดเครื่องหมายคำพูดการเลือกสรรให้ขบวนการแพทย์ชนบทไทยได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2024นั้นคณะกรรมการตระหนักถึงคุณูปการต่อสุขภาพของประชาชนที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ซึ่งต่อเนื่องสืบมาโดยลำดับนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและเติมเต็มสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์บทบาทอันเกื้อกูลประโยชน์ยิ่งต่อคนยากคนจนในชนบทสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและประเทศชาติจะต้องก้าวไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความทันสมัยนี่คือคำประกาศนะจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับจุดที่เป็นข้อความสำคัญนะอ่านภาษาอังกฤษสักนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้าเผื่อสำเนียงไม่เพราะก็คงไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไม่เคยไปเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศนะครับ In electing the Rural Doctors Movement to receive the 2024 Ramon Magsaysay Award, the Board of Trustees recognizes their historic and continuing contribution to their people health and perhaps just as importantly to their recognition and fulfillment as citizens with basic rights by championing the rural poor the movement made sure to leave no one behindas the nation marches forward to greater economic prosperity and modernization นี่ก็เป็นถ้อยคำนะครับสังเกตใช้คำว่า citation for 2024 Ramon Magsaysay Award Rural Doctor Movement แปลไทยโดยผมแปลเองนะครับก็เป็นคำประกาศรางวัล มูลนิธิรางวัลแม็กไซไซให้เกียรติต่อขบวนการแพทย์ชนบทไทยที่เป็นเหมือนขบวนทัพสาธารณสุขเดินทัพทางไกลมาถึง50กว่าปีนะครับกว่าจะก้าวมาถึงวันนี้ได้วันที่13พฤศจิกายน2567ในช่วงบ่ายนะครับคณะผู้จัดก็เชิญในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เนี่ยเป็นผู้บรรยายสาธารณะ Public Lecture นะครับบรรยายเรื่องอะไรเรื่องเส้นทางสู่บริการสาธารณสุขทั่วหน้าตามวิถีของขบวนการแพทย์ชนบทไทยก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีรางวัล นี้เปรียบได้กับเป็นโนเบล Peace Prize of Asia นะครับเริ่มให้รางวัลกันตั้งแต่ปี2500คือปี1957เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความตั้งใจของอดีตประธานาธิบดีรามอนแม็กไซไซแห่งฟิลิปปินส์คนไทยที่ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลกันมาแล้วมีบุคคลที่เป็นพระบรมราชวงศ์ด้วยนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับในปี1991ครับส่งรับในปีนั้นหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรปี1967ดร.ป๋วยอึ๊งภากร1965คุณอนันต์ปัญญาชน1997ศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวัชศรี1981คุณมีชัยวีระไวยทยะ1994คุณประยงรณรงค์2004คุณอังคณานีและภัยจิต2019และขบวนการแพทย์ชนบทไทยเนี่ยครับก็คือเมื่อปี2024 2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ66ปีนะครับแห่งการ

0: อบรางวัลที่มูลนิธิรางวัลรามอนแม็กเซสไซมอบให้แก่ขบวนการคือธรรมดามอบให้ตัวบุคคลนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการมอบให้กับขบวนการภาษาอังกฤษเรียกว่า movement เพราะอะไรเพราะว่างานนี้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำแต่เป็นพลังร่วมของบรรดาแพทย์หนุ่มสาวในชนบทที่ลงมือทำลงมือขับเคลื่อนแล้วก็เกิดผลประจักษ์จากอดีตยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยพลังร่วมของภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนนั่นเองนะครับขบวนการนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากความบังเอิญไม่ใช่เกิดขึ้นจากโชคช่วยอำนวยให้เกิดแต่เป็นความริเริ่มมุ่งมั่นอุทิศตนของแพทย์ชนบทไทยที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย14ตุลาคม2516ผลพวงแห่งการต่อสู้นะครั้งนั้นก่อให้เกิดพื้นที่แห่งเสรีภาพซึ่งเป็นเนื้อนาดินอันอุดมให้แก่พลังสร้างสรรค์ใหม่ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและสาธารณสุขศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวสีผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับนะได้ชี้ว่าไงชี้ว่าเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหมือนการระเบิดตูมใหญ่วงเล็บ Big Bang B-I-G Big B-A-N-G Big Bang แห่งจิตสำนึกของคนหนุ่มสาวเพื่อคนจนและความยุติธรรมความร้อนแรงของจิตสำนึกใหม่นี้ได้กลายเป็นรูปธรรมหลายอย่างอย่างหนึ่งคือขบวนการแพทย์ชนบทคือแพทย์จบใหม่ออกไปทำงานในชนบทเพื่อรับใช้คนจนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนก่อโตเป็นขบวนการแพทย์ชนบทสืบเนื่องต่อกันมายาวนานแม้จิตสำนึกนี้หายไปแล้วในอุดมศึกษาการทำงานในชุมชนทำให้แพทย์ชนบทเข้าใจระบบการจัดการและรู้ความจริงของแผ่นดินไทยเราจึงใช้คำว่า from community to policy จากชนบทสู่นโยบายหมายถึงแพทย์ชนบทที่ผ่านการทำงานชุมชนมาก่อนจะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายโดยในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับในแพทย์วิชัยกล่าวว่าไงกล่าวว่าเมื่อผมเป็นแพทย์ชนบทผมพบคนจำนวนมากเจ็บป่วยจนสิ้นเนื้อประดาตัวพวกเขาต้องขายไร่ขายนาขายวัวขายควายหรือแม้แต่ขายลูกสาวเพื่อเอาเงินมาจ่ายเป็นค่ารักษามันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดทำให้เราฝันถึงการที่ต้องการให้การรักษาฟรีแก่คนป่วยและคนยากจนหลัง14ตุลาคม2516เยาวชนหนุ่มสาวตื่นตัวในจิตสำนึกแห่งสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมทั่วทั้งประเทศก็มีการประชุมแพทย์ชนบทราว50คนครับคุณหมอวิชัยเล่าให้ฟังนะครับในแพทย์วิชัยเล่าให้ฟังบอกประชุมแพทย์50คนเรา50คนที่เขาใหญ่แล้วก็มีข้อยุติให้ตั้งสหพันธ์แพทย์ชนบทแต่แล้วในที่นั้นเกิดประเด็นถกเถียงเป็นสองแนวทางสองแนวทางเนี่ยเป็นนัยยะที่สู้กันนะครับขับเคี่ยวกันแนวทางหนึ่งคือมุ่งทำงานเพื่อสวัสดิการของแพทย์ในชนบทก็หมายถึงเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของแพทย์ที่ดีในชนบทนั่นเองเพราะอยู่ในชนบทมันยากไร้นี่ครับนะเรื่องน้ำเรื่องความสะดวกสบายอะไรต่างๆยากเพราะนั้นแนวทางหนึ่งคือมุ่งทำงานเพื่อสวัสดิการของแพทย์ในชนบทแนวทางสองบอกมุ่งทำงานเพื่อรับใช้คนยากคนจนในชนบทหมอวิชัยเล่าว่าการถกเถียงเป็นไปอย่างเข้มข้นเคร่งเครียดในที่สุดที่ประชุมเลือกแนวทางที่สองด้วยคะแนนเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิวคือชนะกันไม่กี่คะแนนนั่นเองครับผมก็ไม่ทราบว่าคะแนนเท่าไหร่ที่ชนะกันแต่เฉียดฉิวมากทำให้สหพันธ์ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชมรมแพทย์ชนบทที่มุ่งทำงานเพื่อคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช่ทำงานแบบสหภาพแรงงานที่มุ่งประโยชน์เฉพาะในแวดวงคนงานในสหภาพนั้นๆย้ำนะครับตรงนี้ไม่ใช่ทำงานเพื่อคนงานแบบสหภาพแรงงานแต่มุ่งเพื่อคนจนในชนบทลังมุดสำคัญในหลัง14ตุลาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2517นะครับในหมวดนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่าไงกำหนดว่ารัฐต้องรักษาพยาบาลผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่ารัฐ ต้องรักษาพยาบาลผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าก็เลยทำให้รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นรัฐบาลยุคหลังอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมาจากการเลือกตั้งปี2518ประกาศนโยบายสาธารณสุขในปี2518บอกว่ารักษาฟรีและสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอประกาศเลยนะครับรักษาฟรีสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอบทบัญญัติดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อๆมาทุกฉบับก็ปรากฏว่าชมรมแพทย์ชนบทก็รวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวนมากเสนอต่อพลเอกเปรมตินสูรานนท์นายกรัฐมนตรีในปี2523ก็มีการแต่งตั้งแพทย์คนสำคัญเป็นน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและต่อมาก็เป็นน้ำตรีว่าการนะครับบุคคลคนนั้นคือศาสตราจารย์ในแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณอเนกอนันต์ในการประกาศสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอสร้างสถานีอนามัยครบทุกตำบล นะครับขบวนการนี้มีประธานชมรมแพทย์ชนบทสืบเนื่องกันมาหลายคนแล้วก็ทำงานหลายอย่างนะครับเช่นการผลักดันเรื่องเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลการต่อต้านการทุจริตนะนี่ต้นทานของ30บาทรักษาทุกโรคนี่เป็นยังไงต้นทานของ30บาทรักษาทุกโรคนะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับยังเป็นคุณอุปการอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขเป็นอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกชื่อย่อว่าสปสช.งดสงวนเนี่ยครับเป็นคนมีประสบการณ์ตรงในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคสนามที่ไหนครับที่อำเภอราศีสไลด์ที่อำเภอบัวใหญ่ประกอบกับการศึกษาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆผนวกกับบทเรียนในการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่สมุทรสาครเนี่ยซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับคิดค่ารักษาครั้งละ40บาทในที่สุดตกผลึกเป็นโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขภาษาอังกฤษใช้คำว่า healthcare reform ก็เป็นสารตั้งต้นของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นเองปี2543ถึง44ในแพทย์สงวนร่วมกับภาคประชาชนครับรวบรวมรายชื่อหลายหมื่นคนละสนับสนุนร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีนี้งานใหญ่อย่างนี้เนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรทิศทางมันก็คงจะไม่ดีจำเป็นต้องอาศัยกลไกรัฐเป็นกำลังครับและแล้วในวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองณที่ทำการพรรคไทยรักไทยเก่านะครับตึกชินวัตรที่ราชวัตรนี่เองนะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เป็นฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายแพทย์หารือกับใครครับหารือกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นก็หารือกันในห้องประชุมครับห้องประชุมของพรรคไทยรักไทยที่ตึกชินวัตรตรงราชวัตรนั่นเองที่ห้องประชุมนั้นมีในแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีและในแพทย์ประจวบอึ้งภากรซึ่งเป็นสองคนที่อยู่ในพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นนะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงศ์ก็นำเสนอโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีภาพประกอบบนจอครับจัดทำสิ่งที่เรียกว่า presentation เนี่ยทำอย่างเป็นหลักเป็นฐานหนักแน่นมั่นคงนะครับโดยมีในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ช่วยเสริมในการนำเสนอใช้เวลาแล้วก็รวมประมาณ20นาทีนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถามพอหลังจากนำเสนอแล้วก็ถามว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ ในแพทย์สงวนบอกราว 20,000 ล้านบาทพันธุรุษทักษิณชินวัตรก็ตอบว่าได้ผมกำลังทำกองทุนหมู่บ้าน 70,000 กว่าหมู่บ้านจะใช้เงิน 70,000 กว่าล้านยังทำได้แค่ 20,000 ล้านทำได้แน่นอนนี่คือคำพูดของพันธุรุษทักษิณชินวัตรในแพทย์สงวนก็ชี้แจงว่าทำแบบโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่เป็นองค์การมหาชนให้บริการนำร่องมาแล้วคิดค่ารักษาเพียง40บาทพันธมุตโททักษิณพูดว่าไงครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นของเราต้องถูกต้องจะต้องถูกกว่าสัก30บาทเป็นยังไงนี่คือคำพูดของพันธมุตโททักษิณนะครับการสนทนาจบลงโดยฝ่ายการเมืองยอมรับการตัดสินใจเดินหน้าตามข้อเสนอของฝ่ายแพทย์ชนบทที่มีนายแพทย์วิชัยกับนายแพทย์สงวนที่ระบุไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือการสนทนาประวัติศาสตร์เป็นบันทึกว่าต้นทาน30บาทรักษาทุกโรคเริ่มจากการนำเสนอของแพทย์และภาคประชาสังคมและแล้วฝ่ายการเมืองน้อมนำไปทำให้เกิดผลในภาคปฏิบัตินี่คือความเป็นจริงนะครับเป็นการนำเสนอจากแพทย์และภาคประชาสังคมไม่ใช่มาจากมันสมองวิเศษของนักการเมืองคนใดพรรคใดนะครับเพียงแต่ว่าพรรคไทยรักไทยตอนนั้นนะมีอำนาจก็รับไปทำจากนั้นเป็นต้นมาครับมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเต็มลูกสูบมีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545เป็นกฎหมายรองรับมีการตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสปสช.ขึ้นมาแยกการบริหารออกจากกระทรวงสาธารณสุขโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆเข้ามากำหนดแนวทางนโยบายก็ทำให้คล่องตัวมากกว่าระบบราชการเดิมพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนยากคนจนและคนไทยทั้งประเทศด้วยหลักตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญ 2540ว่าด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กำหนดให้บริการสุขภาพนั้นเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิของประชาชนและให้การบริการนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตัวหน้าจึงเป็นสวัสดิการทั่วหน้าที่ประชาชนต้องได้รับไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนย้ำนะครับว่าเป็นสวัสดิการที่ประชาชนต้องได้รับไม่ใช่การสงเคราะห์เพราะนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพนี้เป็นการให้บริการครอบคลุมทั้งหมดภาษาอังกฤษใช้คำว่า comprehensive health คือมุ่งส่งเสริมป้องกันและมุ่งลดการเจ็บป่วยเป็นกระบวนการสร้างจิตสำนึกประชาชนไปด้วยในตัวก็ทำให้เกิดสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือเรียกว่าสสส.เพื่อสร้างระบบนิเวศจูงใจให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองวันนี้ขบวนการแพทย์ชนบทประกอบด้วยชมรมแพทย์ชนบทมูลนิธิแพทย์ชนบทรวมทั้งกลุ่มแพทย์สัมพรานที่มีการประชุมประจำเดือนต่อเนื่องนะครับเกิดผลเป็นคุณอเนกประการกลายเป็นขบวนการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างอำนาจรัฐแต่ก็ไปไกลกว่ากลไกราชการแบบเดิมที่เป็นแบบบนลงล่างเพราะเป็นการขับเคลื่อนแนวราบจากล่างขึ้นบนพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางด้านรูปการจิตสำนึกคือการเคลื่อนไหวทางความคิดนั่นเองมุ่งไปสู่คนยากคนจนก็ทำให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนยากคนจนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากถึง116รายการครอบคลุมโรคหัวใจมะเร็งปอดตับสารพัดโรคโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาซึ่งยากนักนะครับที่จะประเทศไหนจะทำได้แบบนี้นะครับในสุนทรพจน์รับรางวัลเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี67 1ใน3ตัวแทนแพทย์กล่าวสุนทรพจน์มีข้อความตอนท้ายครับข้อความนั้นบอกว่าการทำงานเพื่อประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นพันธกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุดวงเล็บ never ending missions การได้รับรางวัลแม็กซ์ไซเป็นการยืนยันว่า เราเดินมาถูกทางแล้วและเป็นกำลังสำคัญให้เราก้าวเดินต่อไปในโลกปัจจุบันปัญหาต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความขัดแย้งสูงนอกจากสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแล้วสิ่งที่น่าจะสำคัญที่ลืมไม่ได้คือพาราดอลภาพเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดที่ตัวแทนแพทย์ได้พูดในวันนั้นนะครับก็ควรจะเรียกว่าเหมาะสมแล้วนะครับที่ขบวนการแพทย์ชนบทไทยได้รับรางวัลอันมีเกียรติเพราะแพทย์ชนบทไทยเป็นขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนกที่มีพระดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งนั่นเองนี่คือพระราชดำรัสของพระบรมราชนกนะครับเป็นพระดำรัสที่คนเรียนแพทย์ทุกคนน้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติพักครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหลังค่อยว่ากันในเรื่องเล่าขานตำนานเพลงครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: mcot connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: มา
9: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
0: ์พบกันในเบรกหลังของเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังไปนะครับขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนแพทย์ชนบทไทยแม็กซ์ใสๆเราสู่กันฟังไปแล้วนะครับว่าแพทย์ชนบทเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนนะครับต้องไปใช้ทุนแพทย์ด้วยกันไปอยู่ในโรงพยาบาลในชนบทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับออกจากเมืองสู่ชนบทนั่นเองก็ยงใหญ่กับเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่เกิดกรณีลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 คนนะครับต่อสู้กับเผด็จการในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่เราสู่กันฟังเนี่ยครับก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่านกสีเหลืองต้องจัดว่านี่เป็นเพลงแรกๆเลยนะครับของวงเพื่อชีวิตวงแรกของประเทศไทยคือวงดนตรีคาราวานนะครับคนแต่งเพลงนี้ไม่ใช่หงาคาราวานนะครับคนแต่งชื่อว่าวินัยอุกฤษนะครับวินัยอุกฤษลองมาฟังเนื้อเพลงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทำไมถึงมีเนื้อหาอย่างนี้กลางปีกหลีกบินจากเมืองเจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าชีวาวายเจ้าเหินไปสู่ห้วงหาวเมฆขาวถามเจ้าคือใครอาปีกด้วยแสงตะวันเจ้าฝันถึงโลกสีใดแล้วก็มีเอื้อนนะครับมีเอื้อนที่ได้ยินกันนะครับเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อจากนั้นกลายเป็นก็เป็นเสียงพูดเสียงพูดขั้นกลางนะครับคุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากกระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชูสองมืออันว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและส่งใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไปจงบินไปเถิดคนกล้าความฝันสูงค่ากว่าใดเจ้าบินไปจากรวงรังข้างหลังเขายังอาลัยเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าชีวาวายก็ต้องบอกว่าคนที่แต่งเพลงนี้ชื่อวินัยอุกฤษนะครับเป็นคนจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เป็นปราชญ์ด้วยนะครับจะเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านก็ยังได้เรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นพี่ของผม 2ปีมั้งครับน่าจะ2ปีหรือปีเดียวไม่แน่ใจนะครับเรียกว่าเป็นกวีแห่งอันดามันก็ว่าได้ก็เพลงนี้ก็แต่งไว้ตั้งแต่ปี2517นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วหงาคารวานนำไปเรียบเรียงด้วยแล้วก็ร้องด้วยตนเองนะครับก็ทำให้เพลงนกสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับทบทวนความกันนิดนึงก็ได้นะครับว่าในยุคนั้นจะว่าไปแล้วการต่อสู้มันเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าบ้านเมืองเป็นเผด็จการมีการเลือกตั้งก็จริงในปี2512นะครับโดยรัฐธรรมนูญปี2511ในยุคนั้นเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อก็น่าจะระลึกได้นะครับคุณชวนหลีกภัยคุณชัยชิดชอบนี่แหละครับเป็นนักการเมืองยุคแรกเลยนะครับอ้าวอีกคนหนึ่งเอ่ยชื่อได้อีกคนนะครับคุณไขแสงสุขใสก็ได้เป็นส.ส.มาจากรัฐธรรมนูญปี2511นะการเลือกตั้งเมื่อปี2512ต่อสู้กันเข้มข้นระหว่างพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมจอมพลประภาสจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งตอนนั้นตั้งพรรคสหประชาไทยนะครับและคู่ต่อสู้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผู้นำพรรคในตอนนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็ขับเคี่ยวกันสู้กันจอมพลถนอมกิติขจรเป็นรัฐบาลนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคสหประชาไทยแต่แล้วไม่สามารถจะทนได้กับวิถีประชาธิปไตยของสสที่ส่งเสียงเป็นปากเป็นเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและในที่สุดจอมพลถนอมก็ยึดอำนาจตัวเองนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514คือเลือกตั้งได้2ปีก็ยึดอำนาจตัวเองกลับเป็นเผด็จการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะและในยุคนั้นเองก็นึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามีลูกชายนะลูกชายจอมพลถนอมลูกเขยจอมพลประภาสขึ้นมามีอำนาจเนี่ยที่ชื่อว่าพันเอกนรงค์เพราะนั้นการใช้อำนาจในยุคนั้นก็ค่อนข้างจะนะฮะอำนาจเหลือเฟือนะครับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4นี่นะห้ามไว้เลยชุมนุมกัน5คนเนี่ยผิดกฎหมายนั่งคุยกัน5คนเนี่ยตำรวจจับได้นะครับจะคุยเรื่องอะไรกันแล้วแต่ตำรวจบอกว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองจับขังคุกผิดกฎหมายนี่แหละครับคือสัญลักษณ์เผด็จการภาษาอีสานเขาบอกว่าปากบ่ได้ไอบ่ดังปากบ่ได้ไอบ่ดังคือพูดอะไรไม่ได้ส่งเสียงอะไรไม่ได้ยึดอำนาจตัวเองเมื่อ17พฤศจิกายน2514แล้วก็เกิดกรณีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ใช้เครื่องบินทหารครับไปล่าสัตว์ป่าเครื่องบินตกมินดาราไปด้วยกลายเป็นข่าวอึกทึกคึกโครมแล้วทางการก็บอกว่าไปสืบราชการลับต่ออายุจอมพลครับทั้งจอมพลถนอมจอมพลประภาสเป็นผบ.สูงสุดเป็นผบ.ทบ.อายุครบ60แล้วก็ต่ออายุให้เพื่อที่จะสืบอำนาจต่อไปข้าวยากหมากแพงครับจะซื้อข้าวสารต้องเข้าคิวกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีกรณีไล่9นักศึกษาออกจากมหาลัยรามคำแหงเพราะมีการทำหนังสือชื่อมหาลัยที่ยังไม่มีคำตอบซึ่งไปเสียดสีจอมพลถนอมจอมพลประภาสว่าสืบอำนาจ ในการปกครองบ้านเมืองในที่สุดมีการไล่นักศึกษา9คนออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่เป็นธรรมโดยอธิการบดีในยุคนั้นแล้วก็เกิดการชุมนุม21 22มิถุนายน2516ชุมนุมข้ามคืนเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับคนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในที่สุดเมื่อนักศึกษาทั้ง9คนคืนสภาพนะครับคุณธีรยุทธบุญมีซึ่งตอนนั้นพ้นจากเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับปี2516นั้นแต่ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในการต่อสู้คุณธีรยุทธประกาศว่าเราจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเพื่อสลายการชุมนุมเพราะว่าได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วคือนักศึกษาทั้ง9คนนะครับคุณชำนิศักดิ์เศษคุณวิสาคันทัพคุณบุญส่งเฉลยทรนี่ครับที่เป็นผู้ทำหนังสือคืนสภาพสู่การเป็นนักศึกษารามคำแหงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะชุมนุมต่อไปทำไมก็เลิกชุมนุมแต่ก่อนจะเลิกชุมนุมคุณธีรยุทธบุญมีก็ประกาศบอกเราจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเพราะยังเป็นอำนาจเผด็จการอยู่ตอนนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการตั้งกลุ่มเรียกร้องนูนมีการแจกใบปลิวมีการระดมคนจำนวนร้อยคนลงชื่อเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญดร.ปุ๋ยอึ๋งภากรเขียนจดหมายมาจากอังกฤษนะใช้นามปากกาว่าเข้มเย็นยิ่งเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ทำนุเกียรติก้องหมายถึงจอมพลถนอมกิตติขจรบอกว่าหมู่บ้านไทยเจริญของเรานั้นจะต้องมีกติกาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีส่วนมีเสียงมีส่วนร่วมกันในการดูแลหมู่บ้านไทยเจริญร่วมกันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสองสามคนก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เกิดจิตวิญญาณประชาธิปไตยในการต่อสู้ในที่สุดก็กลุ่มเรียกร้องหนูนึกแจกใบปลิวแล้วก็ถูกจับกันที่ประตูน้ำและในที่สุดจับเพิ่มอีก2คนกลายเป็น13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏการชุมนุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้น6คืน5วันในที่สุดไม่ยอมปล่อยเมื่อไม่ยอมปล่อย13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็เลยเดินขบวนในที่สุดก็เลยต้องยอมปล่อยนะครับนะแต่ก็เกิดเหตุที่ข้างสวนจิตเพราะว่าตำรวจนะใช้แก๊สน้ำตาและนะใช้ตะบองตีนักศึกษาที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็เลยปะทุกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้เกิดการไม่ยอมรับและในที่สุดก็มีการปราบหนักนะขนทหารมามีการขึ้นเครื่องบินยิงเข้ามาใส่นักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินบาดเจ็บไปเป็นพันนะครับนะเสียชีวิตไป71คนด้วยกันเดี๋ยวนี้มีอนุสรณ์สถานอยู่ที่สี่แยกคอกบัวของมูลนิธิ14ตุลาได้ดูแลตรงนั้นอยู่ก็เป็นอนุสรณ์สถาน14ตุลาที่จารึกวีรกรรมของนักศึกษาในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เย็นย่ำของวันที่24มีนาคม2564เนี่ยนะครับที่ร้านอาหารเรือนไม้กลางเมืองจังหวัดกระบี่ตอนนั้นเนี่ยดร.สุกรีเจริญสุขกำลังเตรียมวงซิมโฟนีออร์เคสตราเพื่อที่จะบรรเลงเพลงรองแงงรองแงงของชาวเลแล้วก็เพลงนกสีเหลืองของคุณวินัยอุกฤษนี่แหละผมก็เลยถามคุณวินัยอุกฤษผู้ซึ่งมาร่วมอยู่ในวันนั้นนะครับร่วมงานด้วยบอกว่าตอนที่แต่งเพลงเนี้ยอยู่ในอารมณ์แบบไหนคุณวินัยพูดว่าไงครับวินัยบอกว่าผมนั่งเรือแล่นอยู่ในแม่น้ำกระบี่หน้าเมืองตรงเขาขนาบน้ำกับเพื่อนอีกคนในยามค่ำคืนมีกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยหลัง14ตุลาไม่นานผมนึกถึงเพื่อนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์ คือต้องบอกว่าคุณวินัยอุกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายสื่อสารฝ่ายข่าวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนนั้นนะครับคุณวินัยก็บอกว่าผมนึกถึงเพื่อนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์ผมคิดถึงพวกเขาก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาได้ลีลาเพลงจากเพลง Yellow Bird และเพลงรองแงงของชาวเลตอนนั้นงาคาราวานเพื่อนผมเขาชอบใจก็เลยเอาไปเรียบเรียงเป็นเพลงเด่นของคาราวานและตอนนั้นคาราวานก็ยังไม่มีเพลงอะไรอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่วินัยอุกฤษตอบคำถามผมเพราะนั้นตอนอย่างที่ตะกี้พูดไปนะครับในช่วงการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นวันที่8ถึง14ตุลาคม2516นั้นเริ่มจากที่ลานโพนะครับลานโพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ริมน้ำเลยครับคุณวินัยอุกฤษเนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายข่าวร่วมกับใครบ้างครับตอนนั้นมีพิทักษ์ธวัชชัยนันท์วีรประวัติวงพัวพันธ์สมคิดสิงห์สงพงศักดิ์พยัควิเชียรพงศักดิ์พยัควิเชียรนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็มีสุรชัยจันทิมาธรเนี่ยวนเวียนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับมันไม่ใช่เพราะอุดมการณ์แห่งลัทธิการเมืองมันไม่ใช่จิตวิญญาณขบฏใดๆแต่ประสบการณ์ตรงแห่งความรุนแรงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบนท้องถนนราชดำเนินตลอดสายจิตวิญญาณแห่งการหวนหาเสรีภาพจบลงด้วยเลือดเนื้อชีวิตและน้ำตาจึงก่อให้เกิดเนื้อร้องและท่วงทำนองเพลงนกสีเหลืองอันสวยงามเป็นนกสีเหลืองที่ลื่นไหลดุจสายน้ำหน้าเมืองกระบี่นั่นเองนี่ก็คือที่มาของเพลงนกสีเหลืองในที่นี้มีข้อมูลตรงจุดนั้นจุดนี้ที่รวบรวมมานะครับแล้วข้อมูลนั้นมาจากเฟซบุ๊กของเสถียรจันทิมาธรนะครับเฟซบุ๊กเมื่อวันที่16สิงหาคม2561เพราะฉะนั้นเพลงนี้นะคือเพลงนกสีเหลืองจะเป็นเพลงที่ยาวสักหน่อยนะครับ5นาทีกว่าเพราะว่าในช่วงกลางนะครับมันเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ด้วยการพูดไม่ใช่ด้วยทำนองนะครับแต่เป็นการพูดมันก็เลยทำให้เพลงนี้มีความยาวมากกว่าเพลงปกติทั่วไปแต่ต้องถือว่าความเป็นอมตะของนกสีเหลืองนั้นทำให้เพลงนี้เป็นที่จดจำนะครับอย่าลืมว่าคุณวินัยได้นำเอาเพลง Yellow Bird ร่วมกับบวกกับเพลงรองแงงของชาวเลนะครับผสมผสานกันแล้วก็กลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งของวงคาราวานซึ่งวินัยอุกฤษได้สร้างสรรค์ไว้และงาคาราวานก็ไปทำเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงนี้นะเพื่อฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นกสีเหลืองวินัยอุกฤษงาคาราวานเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ
10: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

คุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14 15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชูสองมือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและทรงใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไป

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
2: ์นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เอ็มคอนคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: โอ้โหวันนี้ค่ะนุ่นตื่นตาตื่นใจกับหนังสือของอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เขาหยิบมาจากเชลห้องสมุดหรือห้องทำงานส่วนตัวของอาจารย์นะคะเมื่อวานเขาหยิบมาสำรับหนึ่งแล้วแต่สำรับนั้นเนี่ยเป็นศิลปะจอนซาเจน
2: วันนี้หยิบอะไรมาซิงเกอร์ซาเจน
1: วันนี้หยิบอะไรมาคะ
2: ที่จริงวันนี้จะคุยเรื่องที่มันจะว่าไกลตัวก็ไกลตัวนะจะว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวคือพูดถึงเรื่องของการต่อสู้ชิงดีชิงเด่นของมหาอำนาจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันโฟกัสอยู่ที่จีนกับสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
2: แล้วมันก็มีการผมจำได้ตอนที่สีเจิ้นผิงคุยกับทรัมป์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกับดักทูซีดิดิส
1: ช่วงเดือนพฤษภาคมที่สีจิ้นผิงเจอกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ปักกิ่ง
2: ใช่คือพูดคล้ายๆกับว่ามันไม่จำเป็นที่มหาอำนาจจะต้องมาลบลาค่าฟันกัน
1: เขาพูดเต็มๆแบบนี้ค่ะว่าจีนและสหรัฐเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามกับดักทูซีดิดิสและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์มหาอำนาจแบบใหม่ได้หรือไม่ทำนองนี้
2: คันนี้เนี่ยไอ้คำว่ากับดักทูซีดิดิสเนี่ยต้องบอกก่อนทูซีดิดิสเนี่ยมันเป็นชื่อของนายพล
1: ทูซีดิดิสเนี่ยเหรอคะเป็นชื่อของนายพล
2: เป็นชื่อของนายพลสมัยศตวรรษที่5ก่อนคริสตกาล
1: ค่ะ
2: เป็นนายพลกรีกนะตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามอยู่สงครามหนึ่งชื่อ The Peloponnesian War ซึ่งเป็นสงครามระหว่างรัฐสปาร์ตากับรัฐเอเธนส์ประมาณช่วงปีคศ431อะไรแถวๆนั้นน่ะ
1: ค่ะ
2: นะแล้วแกก็มาเขียนหนังสือชื่อสงครามโปโลโปนิเชียนวอร
1: ์ประวัติศาสตร์ของสงครามเพโลโปนิเชียนวอร์เนี่ยนะคะอาจารย์มีเล่มนี้ด้วยหรอโอ้
2: อันนี้เป็นเท็กซ
1: ์ค่ะ
2: นะ
1: ข้างในเป็นเท็กซ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะคะค่ะ
2: แล้วก็มันก็มีหนังสือ
1: เนี่ย
2: ไม่เป็นไร
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมอยากเห็นนี่
2: ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเขามีทำเป็นโน้ตทำเป็นคอมเมนทารีอะไรไว้
1: ค่ะ
2: ซึ่งผมต้องบอกก่อนนะเล่มนี้อันนั้นคือตัวเท็กซ
1: ์โอเค
2: อันนี้คือตัวเท็กซ์เหมือนกันแต่มีคำอธิบาย
1: สวยจังเลย
2: ที่ผมหยิบเล่มนี้มาให้ดูเพราะอะไรเพราะว่าเล่มนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมีคนแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อเล่มนี้เหรอคะ
2: เล่มนี้มีคนแปลเป็นภาษาไทยแต่ว่าไม่ได้แปลทั้งหมด
1: ค่ะ
2: เป็นนายทหารเรือ
1: ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะพลเรือเอกสำเภาพลธรค่ะเป็นผู้แปลค่ะเผื่อคุณผู้ชมจะ
2: แต่ว่าไม่ได้แปลทั้งหมดนะ
1: ค่ะ
2: แปลบางส่วนแต่ก็ถือว่าใช้งานได
1: ้อันนี้แปลเป็นภาษาไทย
2: อันนี้ก่อนโอเค
1: โอเค
2: นะคือกับดักทูซีดิดิสเนี่ยมันเอาจากชื่อของในพลที่เขาเขียนถึงสงครามระหว่างกรีกนครรัฐกรีเอโทษนครรัฐเอเธนส
1: ์
2: ซึ่งนครรัฐเอเธนส์นะกับนครรัฐสปาร์ตาซึ่งอยู่ในคาบสมุทรกรีซในปัจจุบันนี่แหละที่เดียวกันนี่แหละและลบลาค่าฟันกันเหตุผลก็คือว่ารัฐสปาร์ตาซึ่งเป็นรัฐที่นครรัฐสปาร์ตาซึ่งเป็นนครรัฐที่เป็นมหาอำนาจเดิม
1: เขายิ่งใหญ่แต่
2: ยิ่งใหญ่เดิม
1: ค่ะ
2: ยิ่งใหญ่อยู่ก่อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าเขาอยู่ในตอนลึกเขาอยู่ในตอนลึกมหาอำนาจใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมหาอำนาจที่เป็นนครรัฐเอเธนส์ด้วยเหตุที่เขาติดกับทะเลเขาสามารถที่จะไปค้าขายทางทะเลก็สะสมความมั่งคั่งมันก็เลยเกิดความรู้สึกระแวงกันมหาอำนาจเดิมก็กลัวว่ามหาอำนาจใหม่นี้จะขึ้นมาท้าทาย
1: ค่ะ
2: ก็เลยเปิดทำสงครามเพื่อที่จะปราบมหาอำนาจใหม่แล้วจบลงด้วยเอเธนส์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐนครรัฐเอเธนส์เนี่ยก็คื แพ้สงครามจากสปาร์ตา
1: ซึ่งลูกชนะ
2: ชนะใช่ชนะจบลงด้วยชัยชนะของนครรัฐสปาร์ตาซึ่งเป็นมหาอำนาจที่มีอยู่สองรัฐเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างกันรัฐสปาร์ตาเนี่ยจะเน้นทางด้านการทหาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ผู้คนมีวินัยมากกึ่งการปกครองอาจจะเรียกว่าเป็นแบบเผด็จการทหารก็แล้วกัน
1: ค่ะ
2: ส่วนทางเอเธนส์เนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะกึ่งทางประชาธิปไตยมันก็จะมีนักปราชญ์ของเอเธนส์ที่ดังๆนะหลังจากนั้นนะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเราจะรู้จักชื่อกันก็จะมี2คนคนหนึ่งก็คือโซเกติสอีกคนหนึ่งก็คือเพลโต
1: ค่ะ
2: แล้วลูกศิษย์ของเพลโตคนหนึ่งที่เก่งมากชื่ออริสโตเติล
1: อ
2: ริสโตเติลเนี่ยเป็นครูของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโอเคนะเอาแค่นี้ก่อน
1: โอเคอันนี้เราจะคุ้นชื่อแล้ว
2: เอาให้เข้าใจก่อนคราวนี้คำว่ากับดักทูซิดิดิสเนี่ยก็คือเอาชื่อในพลเนี่ยที่เขียนหนังสือเนี่ยแล้วอธิบายว่าทำไมรัฐสปาร์ตาถึงตัดสินใจที่จะจัดการกับรัฐเอเธนส์เหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
2: มหาอำนาจเดิมไม่ยอมให้มีมหาอำนาจใหม่มาท้าทายจึงตัดสินใจทำสงคราม
1: ครา
2: วนี้เนี่ยพอจับต้นชนปลายได้แล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
2: แล้วผมจะบอกให้ว่าคือเขาสรุปรวบยอดคือคนที่เอาคำนี้มาเนี่ยนะภาษาอังกฤษว่า Thucydides Trap เนี่ยเป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยฮาร์วาร์ดสอนที่อะไรสักอย่างนึงเนี่ยผมจำชื่อกันไม่ได้
1: อาจารย์สอนที่ฮาร์วาร์ด
2: นั่นน่ะเขาหยิบคำนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะหลีกเลี่ยงสงครามได้หรือไม
3: ่
2: เขาก็ตั้งชื่อว่า Thucydides Trap
1: อาจารย์ท่านนี้ค่ะท่านชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่ากราแฮมอริสันค
2: ่
1: ะเป็นอาจารย์ของฮาร์วาร์ดค่ะท่านเขียนทั้งบทความแล้วก็เขียนหนังสือด้วย
2: ใช่คือตอนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะคนก็จะใช้คำนี้มาพูดถึงว่ากับดักของทูซีซิดิสว่ามันเป็นอย่างนี้น
1: ะ
2: โดยโยงมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะคราวนี้กลับมาก่อนที่จะพูดถึง ศึกมหาอำนาจในศตวรรษที่21เนี่ยผมกลับย้อนกลับไปนิดนึง
1: ในเชิงประวัติศาสตร์อยากฟังเรื่องราวจากอาจารย์มาก
2: ย้อนกลับไปนิดนึงเราลองย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่20ศตวรรษที่20มีสงครามโลกเกิดขึ้น2ครั้งสงครามโลกครั้งที่1ปี1914ถึง1918กินเวลาประมาณ4ปี
1: ค่ะ
2: ก็จบลงด้วยอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ต้องไปนั่นไปสนใจนะแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอังกฤษก็สามารถที่จะผงาดขึ้นมาแล้วก็อาณาจักรจักรวรรดิออตโตมาโทษไอราชวงศ์ฮับสบูร์กออสเตรียก็ถอยออกไป
1: ค่ะ
2: นะแล้วก็พอปี1941ถึง1944ก็เกิดสงครามอีกสงครามโลกครั้งที่2 สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตโอเคมั้ย
1: ค่ะ
2: อันนี้ค่อยขยับขึ้นมาตอนที่มีขั้ว2ขั้วแล้วเป็นขั้ว2ขั้วที่ทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจแตกต่างกันอย่างชนิดที่เรียกว่าเกือบจะสิ้นเชิงฝั่งนึงคือสหรัฐอเมริกากับทวีปยุโรปใช้ชื่อเสรีประชาธิปไตยแล้วก็ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอีกฝั่งนึงเป็นสหภาพโซเวียตเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมเขาก็จะมีประเทศต่างๆที่ปัจจุบันเป็นประเทศเอกราชนะยูเครนจอร์เจียอาร์เมเนียอะไรพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีจีนขึ้นมาแต่จีนตอนนั้นก็ยังเรียกว่าเป็นมหาอำนาจปลายแถวโอเคไหมก็มีหลายๆคนพูดว่าโอเคตอนนั้นคนที่มาท้าทายมาแชลเลนจ์อาจจะเป็นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นแพ้ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยมันก็เกิดการเผชิญหน้าตึงเครียดแต่มันเป็นสงครามที่ไม่ได้ลบพุ่งกันระหว่าง2คนนี้โอเคไหมไม่ได้ลบพุ่งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตแต่มันไปลบที่อื่นเช่นสงครามเกาหลี ปี1950ถึงปี1953 2493ถึง2496สงครามเวียดนามผมจำปีไม่ได้แล้วนะแต่มีสมัยประธานาธิบดีอะไรลอนดอนบีจอห์นสันสมัยประธานาธิบดี นิกสันอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็มีสงครามในอัฟกานิสถานซึ่งรัสเซียเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีสงครามในตะวันออกกลางเกิดขึ้น2ครั้งนะปี2516นะยิมกิมบูอะไรสักอย่างที่อิสราเอลบุกย
1: ึ
2: ดดินแดนต่างๆอะไรอีลุงตุงนังสังขยาจำไม่ได้แล้วโอเค
1: เป็นสงครามทั้งนั้นเลย
2: แต่ว่ามันไม่มีเรื่องระหว่างมหาอำนาจ2มหาอำนาจโอเคไห
1: ม
2: แม้ว่าศตวรรษที่20เนี่ยมันจะเป็นศตวรรษที่มีสงครามใหญ่2ครั้งแต่ว่ามันไม่ได้มีสงครามระหว่างมหาอำนาจแบบชัดเจน
1: ค่ะ
2: แล้วยิ่งพอตกช่วงใกล้ๆจะจบศตวรรษที่20เนี่ยปรากฏว่าสหภาพโซเวียตเนี่ยยุทธศาสตร์ผิดไปแข่งขันทางด้านอาวุธกับอเมริกาก็หมดเนื้อหมดตัวในท้ายที่สุดระบบก็ตั้งอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
2: ปี1990 2533จนถึง2534นะประมาณนั้นนะก็ปรากฏว่าสหภาพโซเวียตก็ล่มสลายแม้ว่าไม่เกิดสงครามแต่ถ้าเกิดเรานับถอยหลังนับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่1ไอ้โทษครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยมหาอำนาจที่ยืน1คือสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
2: เป็นมหาอำนาจที่1ทางด้านเศรษฐกิจ2เป็นมหาอำนาจทางด้านการทหาร3มีบทบาทในทางการเมืองที่ออกแบบรูปแบบต่างๆเช่นทำตั้งนาโต้ต้านรัสเซียต้านโซเวียตนะแล้วก็จัดตั้งองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็น IMF กองทุนการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกรวมทั้ง WTO อะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นองค์กรโลกบาลที่จะคอยดูแลความเป็นไปทั้งหมดมันก็อยู่กันมาแบบนี้
1: จนถึงปัจจุบัน
2: จนถึงปัจจุบันแต่ว่าในช่วงรอยต่อในระหว่างที่สหภาพโซเวียตลงปี1990เนี่ยตั้งแต่ปี1978หรือ2521เนี่ยจีนก็ค่อยๆขยับขยับขยับขยับขยับขยับ40ปีผ่านไปไวนั้นโกหกกลับมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันอ
1: ัน
2: นี้เป็นศตวรรษที่21โอเคไหมแต่ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับศตวรรษที่20ศตวรรษที่20เนี่ยสงครามรุนแรงมากคนตายเยอะมากสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2มีระเบิดนิวเคลียร์ด้วย
1: ค่ะ
2: นะแต่พอตอนปลายของศตวรรษที่20เนี่ยปรากฏว่าเหลือประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแล้วก็การทหารที่มีแสนยานุภาพมากที่สุดเนี่ยอยู่เจ้าเดียว
1: ค่ะ
2: อีกในหนึ่งถ้ามองในเชิงของการวิเคราะห์ของนักประวัติศาสตร์ก็ต้องมองว่าสหรัฐอเมริกาก็ไม่ต่างจากรัฐสปาร์ตาในช่วง
1: มหาอำนาจเดิม
2: มหาอำนาจเดิมใช่ไหมแกก็ดีคนอื่นทิ้งไปหมดระหว่างทางญี่ปุ่นเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยนะสหภาพโซเวียตก็หายไปแต่ไม่ได้ลบกันยกเว้นที่ทำสงครามโลกครั้งที่2ทางภูมิภาคแปซิฟิกกับญี่ปุ่นแล้วทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นเราก็คือว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ไอ้ตัวครั้งที่2ผ่านไปประมาณ80ปีเนี่ย40ปีแรกเนี่ยมันไม่มีสงครามระหว่างสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาก็จริงแต่ว่าโซเวียตเนี่ยไปเองโดยสภาพ
1: ค่ะ
2: ก็ทำสงครามน่ะแต่เป็นสงครามเย็นเป
1: ็
2: นโควอร์ไม่ใช่ฮอตวอร์เป็นสงครามเศรษฐกิจทำแซงชั่นอะไรต่ออะไรแต่ว่าโดยอุดมการณ์จนทำให้คนพูดว่าต่อไปไม่มีแล้วระบบทุนนิยมสังคมนิยมมีอย่างเดียวที่เขาที่มีอาจารย์มหาลัยคนนึงเขียนนะ The End of History อะไรประมาณนั้นน่ะน
1: ะ
2: เอาไปช่างมันนะประเด็นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในฐานะที่สามารถจะดิกเตทอะไรได้ยกตัวอย่างเช่นในทางการเงินสหรัฐอเมริกาทำให้เงินดอลลาร์ยิ่งมีค่ามากเมื่อไปทำข้อตกลงแล้วประเทศในอ่าวในภูมิภาคตะวันออกกลางทำข้อตกลงด้วยก็คือว่าการซื้อขายน้ำมันต้องซื้อขายด้วยเงินสกุลดอลลาร
1: ์ค่ะ
2: นี่แหละจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้เงินดอลลาร์แข็งแกร่งแล้วก็เป็นรีเซิร์ฟมันนี่เพราะว่าเป็นตัวกลางที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ใช้จากตรงนี้ ไปตัวเป็นตัวไปแซงชั่นไปกดดันถ้าใครจะซื้อขายนะก็ต้องใช้เงินดอลลาร์นะก็จะสั่งให้ปิดช่องทางที่จะโอนเงินแซงชั่นอย่างที่รัสเซียเจอเห็นไหมที่นั่นเนี่ยคุณใช้วีซ่าการ์ดไม่ได
1: ้
2: คุณใช้มาสเตอร์การ์ดไม่ได
1: ้ค่ะ
2: คุณจะใช้ได้ค่อนมีค่อนข้างข้อจำกัดมากนะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อเราเข้าสู่ศตวรรษที่21สหรัฐก็ยังคงความเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดสหรัฐก็ยังคงความเป็นมหาอำนาจและมีแสนยานุภาพทางการทหารซึ่งยังแชลเลนจ์ยากในเวลาเดียวกันเราก็เห็นว่าจีนเนี่ยคัมมิ่งอัพแต่คัมมิ่งอัพของจีนเนี่ย20ปีแรกเนี่ยจีนก็มัวๆซั่วๆนะสหรัฐอเมริกานี่กะให้จีนเนี่ยเหมือนกับรัสเซียคือเข้าไปช่วยจีนเพื่อให้จีนเนี่ยเปลี่ยนวิธีที่จะทำมาหากินเปลี่ยนอุดมการณ์อะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ะ
2: นะหมายความว่าคุณไอเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมือนปี2532เนี่ยอันนี้เป็นตัวเทสเพราะเราเชื่อว่ามันคงมีความพยายามที่จะทำให้จีนล่มสลายเหมือนกับกรณีของสหภาพโซเวียตนะพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะปกครองประเทศเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียโซเวียตตอนนั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแล้วมันกลายเป็นอีกอย่างนึงเลยนะตอนนี้พอมาถึงศตวรรษที่21เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีแสนยานุภาพทางการทหารแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่สามารถจะชี้นิ้วได้เหมือนเมื่อก่อนที
1: ่
2: 1อันที่2จีนเมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งแต่ปี2010มาเนี่ยจนถึงขนาดนี้ต้องบอกว่าจีนก็ไม่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้ก็เรียกว่าซดกันหมัดต่อหมัดก็เกิดความเป็นห่วงเป็นใยกันว่าเอ๊สภาพการแบบนี้เนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงการปะทะระหว่างมหาอำนาจเดิมซึ่งยังครองความเป็นเจ้ายังมีความเป็นใหญ่อยู่เนี่ยเขามองมหาอำนาจใหม่ที่จะขึ้นมาแชลเลนจ์เนี่ยมันจะไปถึงจุดที่มันจะต้องมีการหักล้างกันไหม
1: ศึกมหาอำนาจในศตวรรษที่21จะนำไปสู่กับดักจนเข้าสู่สงครามอย่างแท้จริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะในอาจารย์เล่าถึงประวัติศาสตร์แล้วอะค่ะตอนที่สปาร์ตาเนี่ยค่ะ เขาประกาศสงครามกับเอเธนส์ในตอนนั้นน่ะที่เขาประกาศสงครามนี่มันหลักๆแล้วมันมาจากความกลัวป่ะคะอาจารย
2: ์มันก็กึ่งๆคือมันไม่ใช่ความกลัวน่ะบางทีมันก็คำนวณนะบวกลบคูณหารแล้วอ่ะถ้าคนที่มาแชลเลนจ์มันเจ๊งไปเนี่ยนะเขาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าม ันก็อาจจะมีความหวั่นใจแต่ว่าต้องชิงลงมือเหมือนกับเฟิร์สไตล์อ่ะคิดว่ามึงจะฆ่ากูฆ่ามึงก่อนหลักมันเป็นหลักนี
1: ้ค่ะ
2: คิดว่าเขาจะมาฆ่าเราเราฆ่ามันก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ฆ่าเรา
1: อาจารย์อันนี้มันเป็นหลักมนุษย์เลยนะ
2: ไม่ก็เหมือนว่าคิดว่าอีกฝั่งนึงจะยิงขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์มา
1: ค่ะ
2: กูยิงมึงก่อนเลย
1: ค่ะ
2: ที่เรียกว่า first strike
1: ค่ะ
2: ที่เรียกว่า first strike เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะพวกนี้มันมีของหมดนี่ผมอยากให้กลับมาดูอย่างนี้ความ challenge ของมหาอำนาจซึ่งมันคือต้องเข้าใจอะว่าสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นมหาอำนาจสองมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกใช่ไหมจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจมหาสมุทรเดียว
1: ค่ะ
2: คือเฉพาะแปซิฟิกแอตแลนติกไม่เกี่ยวแต่จีนก็ขนาบด้วยรัสเซียซึ่งมีก้อนใหญ่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะคือผมได้แต่หวังว่าการเชลเลนเนี่ยมันจะไม่นำไปสู่หายนะคือไม่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะ การแข่งขันกันเนี่ยเราดูอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เขาทะเลาะกันเรื่องภาษีreciprocal rate ก็โหซอยกันชนิดที่เรียกว่าหมัดต่อหมัดอะมึงขึ้นกูขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นจนในสุดลาโลงกันไปเองแล้วยังมีเรื่องเฉพาะเอากีดกันทางการค้าเอาจีนบอกเอ้ยแลเอิร์ธไม่ขายให้น
1: ะ
2: ไอ้นี่บอกว่าพวกชิปเชิบกูไม่ขายให้นะ
1: ค่ะ
2: ไอ้จีนบอกว่าไม่ขายกูพัฒนาเองเพราะฉะนั้นในแง่ของทางด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นสงครามชนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจการค้าเนี่ยเพราะเทคโนโลยีมันเป็นตัวนำ ในการที่จะทำให้เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งแล้วก็แสนยานุภาพทางการทหารด้วยเอาคุณลองนึกภาพสถานีอวกาศนานาชาติที่สหรัฐกับสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่ไปทำจะกำลังจะต้องปลดลงเลยนะ
1: ค่ะ
2: หมดอายุตอนนั้นน่ะจีนขอร่วมโครงการสถานีอวกาศ
1: แล้วเขาได้ร่วมไหม
2: ไม่ได
1: ้
2: สหรัฐบอกเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมารู้ความลับกูไปหมด
1: ตัดต้นลมเลย
2: จีนทำเองเลยจนล่าสุดเนี่ยสูงขึ้นไปเสียบกันน่
1: ะ
2: ใช่ไหมเนี่ยก็มันก็น่าตื่นตาตื่นใจในแง่ว่าการแชร์เล่นมันมีจริ
1: ง
2: ท
1: ั้
2: งเรื่องทหารทั้งเรื่องความแข็งแกร่งทางด้านการทหารทั้งเรื่องทางด้านเศรษฐกิจแต่ผมก็ยังต้องบอกอย่างนี้ว่าสถานการณ์เนี่ยถ้าเราดูทำไมเอาทีละช็อตสหรัฐอเมริกาสมัยทรัมป์เนี่ยผมว่าอาจจะคล้ายๆกับว่าหลงตัวเองมากเกินไป
1: ค่ะ
2: มีปัญหากับพันธมิตรนาโต้คือสหรัฐอเมริกาบอกว่ายุโรปตอนนี้มันไม่ใช่ยุโรปอย่างที่เขาเข้าใจ
1: ค่ะ
2: มันไม่ใช่ยุโรปของคนผิวขาวมันเป็นยุโรปของคนที่ลี้ภัยทางการเมืองลี้ภัยทางเศรษฐกิจเข้าไปในทวีปยุโรปแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุโรปอย่างที่เองเข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดคุณมองกลับไปในอเมริกานะอเมริกานี่มันเป็นประเทศที่ไม่มีอะไรของตัวเองทุกคนเข้ามาสังขยากันนะมันเป็นหม้อต้มแกงโฮมันเป็นจับฉ่ายเอามารวมกันแล้วก็เปลี่ยนหล่อไม่เป็นคนอเมริกันนะด้วยวัฒนธรรมอเมริกันดีมเลยก็ว่ากันไปนะถ้าเราดูเป็นรูปธรรมว่าทำไมมหาอำนาจก็ไม่สามารถจะเคี้ยวกืนได้ทั้งหมดตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี
1: ้
2: คือกรณีเรื่องอิหร่านสังเกตดูจะครบ4เดือนแล้วนะสหรัฐอเมริกาก็กืนไม่ลงเพราะถ้าเกิดจะตัดสินใจเอาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องทำเหมือนที่ทำกับอิรักอ่
1: ะ
2: ส่งทหารเข้าไปเลยแต่ผมว่าตายเยอะถ้าไปอย่างนั้นขนาดอัฟกานิสถานแม้แต่อเมริกากับรัสเซียก็ยังยอมแพ
1: ้
2: ต้องออกมาทั้งคู่นะเราก็ดูนะในช่วงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพรียงพร้ำในสงครามเวียดนามเสียหายมากนะในเวลาเดียวกันสหภาพโซเวียตก็เพรียงพร้ำในอัฟกานิสถานแล้วอเมริกาก็มาเพรียงพร้ำต่อในอัฟกานิสถานถูกไหมไม่สามารถจะกลืนได้ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนอะไรเขาได้แล้วก็สถานการณ์ในส่วนของสหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเขาเป็นมหาอำนาจที่ไม่มีใครเชลเลนก็ไม่จริงนะเขาก็พยายามที่จะใช้คนอื่นด้วยอะไรด้วยเนี่ยอย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศในตะวันออกกลางที่อยู่ริมอ่าวเปอร์เซียทั้งหมดอ่ะก็ต้องถือว่ามากหรือน้อยต้องอาศัยสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
2: เพราะมันพยายามทำให้มันเกิดเชลเลนจากอิหร่านถูกไหมเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาทำให้ยุโรปตะวันตกรู้สึกว่ารัสเซียเนี่ยมันแชเลนหรือยุโรปตะวันตกรู้สึกว่ารัสเซียเนี่ยแชเลนเพราะการที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยนี่สงครามในยูเครนที่รัสเซียไปปฏิบัติการเนี่ยเท่ากับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วนะ4ปีย
1: ืดเยื้อมากและยาวนานมาก
2: ไม่แล้วไม่ไปไหนก็ไอ้นี่ก็เท่ากับดูดทรัพยากรทางด้านอะไรทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐกิจทางด้านผู้คนของรัสเซียก็สตรัค
1: ค่ะ
2: ถูกไหมก็คือคนที่เสียหายที่สุดก็คือยูเครนกับรัสเซียไอ้ทางนี้ก็ส่งเงินส่งของใช่ไหมให้ความช่วยเหลือไม่ใช่อะไรให้เงินกู้มาซื้ออาวุธกู
1: ค่ะ
2: เป็นแบบนี้ซะเยอะ
1: เป็นแพทเทิร์นนี้
2: เป็นแพทเทิร์นนี้ซะเยอะรัสเซียก็โอ้โหถึงขนาดต้องไปขอทหารจากเกาหลีเหนือมาช่วยอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัสเซียก็ไม่สามารถที่จะแชลเลนจ์ไม่สามารถที่จะเป็นแบบว่าเป็นมหาอำนาจก็จริงทางด้านการทหารเนี่ยแต่ก็เอายูเครนไม่ลง
1: ค่ะ
2: สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางการทหารแต่ก็เอาอิหร่านไม่ลงใช่ไหมขนาดคุณไปทำบล็อกเขตปิดล้อมอ่าวโอมานให้คนเข้าคนออกไม่ได้ถล่มส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะสถาปนาระบบการปกครองใหม่อย่างที่ตัวเองต้องการในอิหร่านได
1: ้ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเป้าหมายหลักก็คืออันนี้นะก็พูดง่ายๆว่าทำให้ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยพยายามจะรวมหัวพวกนี้เพื่อมีเรื่องกับอิหร่านแต่ในเวลาเดียวกันก็ทุกประเทศเขาก็เฮ เฮ้ยกูอยู่ใกล้มึงอยู่ไกลน
1: ะ
2: เวลามีปัญหาอย่างที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวไปทิ้งระเบิดที่นั่นที่นี่ใช่ไหมอย่างโอมานบอกเฮ้ยจะคุยกับอิหร่านเนี่ยทำบอกกูจะระเบิดมึงเลยไปคุยกับอิหร่านในประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือฝั่งของรัสเซียก็ไม่ประสบความสำเร็จในทางการทหารในยูเครนเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะประสบความสำเร็จกับประเทศอย่างไปอะไรอีกวาดอร์แล้วที่ไปบุกอะที่ไปจับตัวประธานาธิบดีเข้ามา
1: อ๋อจำได้อยู่ค่ะ
2: เวเนซุเอลา
1: เวเนซุเอลา
2: คือไอ้แบบนั้นมันแบบคาวบอยไปลักฉกตัวเข้ามาขึ้นเครื่องมาดำเนินคดีอะไรเงี้ย
1: มาในหนังอะ
2: ใช่ใช่แต่ว่ากรณีอิหร่านทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วอิหร่านก็เล่นบทถูกเขาคุมช่องแคบของมุสเขาก็ไม่ยอมเขาก็อย่างเงี้ยอเมริกาบอกพรุ่งนี้กูจะถล่มเกาะคลาร์กเพราะว่าลุกขึ้นกับ
1: เปลี่ยนอีกแล้ว
2: โอเคคราวนี้เนี่ยอันนี้คือฝั่งสหรัฐอเมริกา
1: ค่ะ
2: ซึ่งแม้ว่าจะเป็นมหาอำนาจทางการทหารแต่เรามองจากมุมของคนที่เขามองทั่วๆไปเนี่ยมันมองเป็นลักษณะที่มันดีคลายคือมันเป็นขาลง
1: สหรัฐอเมริกาเป็นขาลงในขณะที่จีนผงาดขึ้นไหม
2: ผงาดขึ้นไม่ผงาดขึ้นไม่รู้อะแต่เขาก็มีปัญหาอีกแบบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ Thucydides trap เนี่ยหรือกับดัก Thucydides จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างถูกล้างด้วยปัญหาการณีสหรัฐอเมริกาคุณก็เห็นแล้วมันถูกล้างด้วยอะไรหลายๆเรื่องมีเรื่องกับ NATO มีเรื่องกับพันธมิตรมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได
1: ้
2: จีนก็มีเรื่องของเขาเหมือนกันที่เป็นประเด็นที่เขาจะต้องบริหารจัดการอยู่เหมือนกันซึ่งอันเนี้ยทำให้ผมคิดว่าแม้ว่ามันจะมีความพยายามที่จะก่อศึกระหว่างมหาอำนาจในศตวรรษที่21ก็จริงเนี่ยแต่สภาพความเป็นจริงมันก็ถูกดึงทุนก็ถูกล้างไว้ในตัวมันด้วยสภาพการที่มันเป็นอย่างนี้ทั้งเกิดจากการต่างฝ่ายต่างเสียบกันอีกอันนึงก็คือแต่คนต่างก็มีปัญหาจะต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนด้วยเหมือนกัน
1: เขามีปัญหาเฉพาะในส่วนของเขาด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ถูกประมาณนั้น
1: อาจารย์เล่ย์บองแบบนั้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่านุ่นถามต่อเป็นในเชิงความรู้อะค่ะอาจารย์แล้วก็ร้อยต่อกับเรื่องของประวัติศาสตร์ก็คือว่าการเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกอะค่ะจริงๆแล้วอะมันต้องมีสงครามเสมอไปหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังกันต่อนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าอาจารย์จะพูดถึงมหาอำนาจทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเนี่ยนะคะเราเห็นบริบทแล้วก็ปัญหาเฉพาะของเขาแต่พอเราดูไปที่ตัวของผู้นำอยากให้พูดในฝั่งของผู้นำทางจีนนิดนึงคือสีจิ้นผิง
2: คืออย่าง
1: น
2: ี้ครับสีจิ้นผิงเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เข้ามาในช่วงประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญการที่เขาเป็นผู้นำต่อเนื่องมาจะครบ15ปีหน้าอาจจะต่ออีก5ปีเป็น20ปีต้องพูดอย่างเงี้ยว่าเอาเรื่องของจีนก่อนนี่ว่าความที่ถูกที่มันถูกดึงรั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นเงินจีนคนจีนมันไม่มีต่างชาติเข้าไปเกี่ยวข้องเทขายเทเขยไม่ได้อสังหาริมทรัพย์ไม่วายวอดเหมือนกรณีของญี่ปุ่นปี1990เพราะฉะนั้นความเสียหายมันก็ถูกกบฝังภายในไปแล้วนะโอเคระบบอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มันแชลเลนจ์ที่สุดก็คือว่าจะบริหารจัดการเรื่องไต้หวันยังไงซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จีนต้องคำนวณให้หนักเพราะการดำเนินนโยบายอะไรที่ผิดพลาดเกี่ยวกับไต้หวันเนี่ยมันก็หมายถึงหายนะเหมือนกันนะเขาก็ต้องอดทนมากในการที่จะดำเนินการรวมให้ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอย่างที่ต้องการตามที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมามีอำนาจในปี1949หรือ2492เพราะไต้หวันมันคือพรรคก๊กมินตั๋งที่หนีจากการแพ้สงครามกลางเมืองในจีนไปอยู่ที่ไต้หวันที่จริงไต้หวันเดิมมันไม่ใช่เป็นพวกพรรคก๊กมินตั๋งนะก็เป็นคนของเขาอยู่เนี่ยแต่ว่าการรวมชาติของจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกมณฑลไต้หวันเนี่ยมันก็เป็นบุตรหมายสำคัญเลยเพราะว่ารวมฮ่องกงได้รวมหมาเก๊าได้เนี่ยก็ต้องหมายความว่าในท้ายที่สุดก็ต้องรวมไต้หวันแต่นี่ก็เป็นตัวฉุดรั้งที่จีนจะผีผามไม่ได้แม้ว่าจะเพิ่มแสนยานุภาพทางการทหารอะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าต้องคำนวณให้ดีด้วยความที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ย ผมเลยทำให้ผมเชื่อว่ากับดักทูซิดิดิสที
1: ่มันเคยเกิด
2: นักวิชาการอเมริกันคำนวณว่ามันจะทำให้สงครามระหว่างจีนกับสหรัฐหลีกเลี่ยงยากเนี่ยใจผมยังมองว่ามันยังมีเวลาแล้วเราก็ต้องดูต่อไปด้วยว่ามหาอำนาจระดับรองลงมาจะด้วยทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารทางด้านการเมืองเราก็มองข้ามไม่ได้อย่างน้อยๆในแอฟริกาในทวีปอเมริกาเนี่ยก็มีแคนาดาเม็กซิโกอาร์เจนตินาบราซิล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในยุโรปคุณจะมองข้ามอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีสเปนได้ไง
1: ค่ะ
2: คุณจะมองข้ามอิหร่านซาอุดีอาระเบียได้ไง
1: ค่ะ
2: อินเดียคุณจะมองข้ามได้ไงญี่ปุ่นคุณจะมองข้ามได้ยังไงถูกไหมแล้วบางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นประเทศแต่เป็นกลุ่
1: ม
2: อย่างเช่นอาเซียนเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่เน
1: ี่
2: ยพวกนี้ผมคิดว่าถ้ามันจัดระบบใหม่มันจะดึงลังไม่ให้เกิดลักษณะที่เข้าข่ายที่จะสหรัฐอเมริกาจะต้องมีปัญหากับจีนผมคิดว่าด้วยการดึงลังต่างๆเนี่ยจัดระบบอะไรกันต่างๆมันอาจจะสามารถทำให้โลกเนี่ยผ่านช่วงนี้ที่เป็นความหน้าหวาดเสียวไปได้แต่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญก็คือว่าคุณอย่าผลิตผู้นำที่มันบ้าขึ้นมาผู้นำที่มันผิดแปลกแตกต่างประหลาดเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดสงครามโลกได้นะผมบอกก่อนนะ
1: อาจารย์แล้วทุกครั้งอะค่ะในประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนผ่านอำนาจโลกอะคือมันต้องมีสงครามทุกครั้งเสมอไปเหรอจริงแล้วหรือว่ามันหลีกเลี่ยงก็ได้ไง
2: คือมันคือบางทีมันก็แต่ถ้าเกิดพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะมันหนีสงครามไม่ออกหรอกจะเป็นสงครามในประเทศหรือจะเป็นสงครามระหว่างประเทศก็สุดแท้แต
1: ่ค่ะ
2: เอาถ้าเราดูนะเอาถ้าเราดูศตวรรษที่18โลกเปลี่ยนแปลงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษแล้วก็การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ Glorious Revolution ในอังกฤษสงครามปฏิวัติอเมริกาเพื่อเอกราช
1: ค่ะ
2: แล้วก็การปฏิวัติในฝรั่งเศส
1: อ
2: ันนี้มันเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะตะแป้ไปหมด
1: ค่ะ
2: นะแม้แต่คอนเซปต์เรื่องประเทศหรือชาติเนี่ยมันเพิ่งเกิดในศตวรรษที่19สมัยนโปเลียนนะปี1800กว่าๆนี่เองนะไม่ใช่ว่าเป็นของใหม่นะเมื่อก่อนไม่ได้มีอย่างนี้เมื่อก่อนก็นู่นอะไรละเอินนู่นดุกนี่แคว้นนู่นแคว้นนี่ใช่มั้ยผู้ครองนครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ค่ะ
2: ไม่มีลักษณะที่เป็นชาติเป็นเนชั่นสเตทเนี่ยมันศตวรรษที่19เพิ่งจะมามี
1: ค่ะ
2: ก่อนหน้านี้ไม่มีก็เหมือนเราสมัยก่อนก็เวียงวางคังนาหรือไม่อาณาจักรอยุธยาเราไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศอยุธยาไม่มีประเทศอาณาจักรตองอูอาณาจักรพุกามเราไม่มีใช่มั้ยอาณาจักรอะไรล่มอะไรล่มขาวเลยหลวงพ่อบางเวียงจันทร์จำปาสักอะไรเงี้ยใช่ไหมมันเป็นแบบนั้นไอ้นี่คือคอนเซ็ปต์แบบที่ไม่ได้เป็นรัฐชาติเพราะรัฐชาติมันจะมาเพราะความเป็นชาตินิยมแล้วก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันแล้วก็ชาตินี่ก็เป็นไอเดียร่วมกันจับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู
1: ่อาจารย์ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอาจารย์เอาแนวแบบนี้ค่ะมาเล่าให้ฟังอ
2: ี
1: กเพราะว่ามันยึดโยงกับในเชิงปรัชญาแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยกลับขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดี
0: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 022016770
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
11: ประเทศไทยเราพูดถึงซุปเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาที่ยุโรปนั่นเจอแล้วครับปกติยุโรปอากาศเย็นสบายตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วครับหลายประเทศมีอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ41องศาเซลเซียสต้องประกาศภาวะฉุกเฉินนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นชั่วคราวครับนักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าเป็นมือสังหารเงียบ Silent Killer เพชรฆาตเงียบโดยเฉพาะเมื่อมันมาพร้อมกับปรากฏการณ์เอลนีโญ2026ที่ส่งสัญญาณรุนแรงตั้งแต่ช่วงต้นปีความร้อนปีนี้ทวีความรุนแรงมาเร็วกินพื้นที่กว้างกว่าปกติจนตั้งตัวกันไม่ทันทีเดียวที่ฝรั่งเศส BBC บอกว่าตายไปแล้ว40คนเมืองน้ำหอมกลายเป็นเตาอบสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสตอนนี้วิกฤตขั้นสูงสุดทีเดียวหลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นสถิติใหม่ที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลปี1947นู่นเลยครับก็คือประมาณเกือบ80ปีโดยเฉพาะที่เมืองปิโซอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 44.3 องศาเซลเซียสและที่เมืองบอร์โดแตะที่ 42.1 องศาเซลเซียสที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือความร้อนนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิต รายงานยืนยันว่ามีการจมน้ำถึง40รายจมน้ำนี่คือไปว่ายน้ำและเจอความร้อน heat wave ในน้ำครับตั้งแต่18มิถุนาที่ผ่านมาแปลว่าไม่กี่วันนี้เองตายไป40เป็นระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวพยายามลงไปแช่น้ำดับร้อนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลกลายเป็นโศกนาฏกรรมซ้ำเติมวิกฤตความร้อนรัฐบาลฝรั่งเศสต้องประกาศมาตรการฉุกเฉิน54จังหวัดนายกรัฐมนตรีออกมาเตือนอย่างเคร่งครัดชัดเจนเรากำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษมีตัวเลขที่น่าเศร้าอย่างยิ่งจากการจมน้ำโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลดนตรีโด่งดังยังมีการสั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะลดความเสี่ยงจากภาวะขาดน้ำและในปารีสเองก็สั่งเปิดสวนสาธารณะทุกแห่งตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนที่บ้านไม่มีเครื่องปรับอากาศมีพื้นที่พักผ่อนในช่วงอากาศอบอ้าวความร้อนไม่ได้เปลี่ยนแค่สภาพอากาศนะครับมันเปลี่ยนวิถีชีวิตนักท่องเที่ยวไปโดยสิ้นเชิงเช่นกันอิตาลีสเปน อังกฤษเยอรมันเจอหมดครับตอนนี้ที่กรุงโรมโบโลญญาที่อิตาลีและที่โคลอเซียมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต้องยืนต่อแถวกลางแดดจัดจนหลายคนถอดใจหันไปหาทางรอดด้วยการลงไปใต้ดินบริเวณซากปรักหักพังซึ่งทันทีที่ก้าวลงไปก็สัมผัสถึงมวลอากาศที่เย็นฉ่ำกว่าบนดินอย่างชัดเจนหนีร้อนไปพึ่งสถาปัตยกรรมโบราณที่กลายเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่โบโลญญาครับผู้คนพากันไปรุมล้อมที่น้ำพุเนปจูนเพื่อล้างหน้าสาดน้ำดับความร้อนทางเดินหลังคาคลุมอายุนับร้อยปีกลายเป็นเส้นทางสายหลักทุกคนใช้เพื่อหลบเลี่ยงแสงอาทิตย์ที่สเปนนะครับมาดริดแฟนบอลต้องกินแห้วตามๆกันเพราะว่าทางการสั่งปิดแฟนโซนในกรุงมาดริดที่พลาซาเดอะโคลอนซึ่งเดิมจะใช้เป็นจุดร่วมพลดูฟุตบอลโลก2026ผ่านจอยักษ์แต่ว่าอุณหภูมิกลางแจ้งสูงเกินไปจนเสี่ยงต่อการเป็นฮิตสโตรกมูขณะเดียวกันที่หอไอเฟลประกาศปิดเร็วขึ้นกว่าเดิม8ชั่วโมงคือปิดตอนบ่าย4โมงพิพิธภัณฑ์ลูฟก็ปรับเวลาปิดเร็วขึ้น2ชั่วโมงเพราะอาคารประวัติศาสตร์หลายแห่งเริ่มสะสมความร้อนจนระบบระบายอากาศเอาไม่อยู่ที่อังกฤษและยุโรปตอนเหนือครับความชื้นที่น่าอึดอัดก็เริ่มมาระรานที่อังกฤษ Met Office ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงคาดการว่าอุณหภูมิจะพุ่งไปถึง40องศาเซลเซียสจะทำลายสถิติเดือนมิถุนายนของอังกฤษที่เคยทำไว้ตั้งแต่ปี1976แต่ที่น่ากลัวคือตัวเลขปรากฏการณ์ที่เรียกว่า tropical nights คืออุณหภูมิกลางคืนครับจะไม่ต่ำกว่า20องศาเซลเซียสร่างกายก็จะไม่ได้รับโอกาสฟื้นฟูจากความร้อนสะสมแถมรอบนี้ยังมีความชื้นสูงทำให้สภาวะ heat stress หรือ heat stroke คือความเครียดจากความร้อนที่อันตรายต่อทุกคนเยอรมนีครับอุณหภูมิพุ่งแตะ38องศามีความสูญเสียเกิดขึ้นเช่นกันมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการว่ายน้ำพุ่งสูงถึง5รายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองแรงตามมาด้วยนี่คือปรากฏการณ์ที่ทั้งยุโรปกำลังแตกตื่นก็ว่าได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความร้อนที่จะคือซูเปอร์เอลนีโญและความว่าโลกร้อนคำว่า climate change กลับมาหลอกหลอนทั้งโลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าเพราะนี่คือปรากฏการณ์ที่ยุโรปเองไม่เคยคิดว่าจะเกิดในเอเชียเรากำลังตั้งท่ารับกับซูเปอร์เอลนีโญจะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งที่รุนแรงและนี่แหละคือ ประเด็นปัญหาที่หลายคนในเอเชียในยุโรปกำลังจับจ้องอยู่ว่าชีวิตมนุษย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรสงครามนี้ก็ร้อนพอแล้วนะครับอากาศยิ่งร้อนมาซ้ำเติมนี่คงทำให้อะไรต้องมีอะไรต้องมีการตั้งหลักกันวิชาชีพปากท้องคุณภาพชีวิตปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมาผสมกับปัญหาอุณหภูมิเมื่อไรแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของความตึงเครียดระดับโลกจริงๆครับ
10: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth

0: าคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ BeHealth Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันสถานการณ์เรื่องราวของธุรกิจเศรษฐกิจของคุณผู้ฟังนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างหลายคนอาจจะยังคงเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่ผมมองนะครับว่าต้องตั้งสตินะครับแล้วก็หันหลังกลับไปดูครับว่าครึ่งปีกำลังจะผ่านไปนั้นเดินทางมาอย่างไรบ้างแล้วก็อีกครึ่งปีหลังเรื่องราวที่เราจัดรายการกันมาใน CEO Vision Plus นั้นมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างไรฟังแล้วนำไปคิดนำไปตกผลึกได้อย่างไรกันบ้างเราคุยกันทุกอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังครับเราคุยกันทุกอาทิตย์เราคุยกัน52สัปดาห์ต่อ1ปีนะครับเพราะฉะนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันไม่มากก็น้อยครับวันนี้ในประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ผมก็เตรียมเหมือนกันนะครับว่าค่อนข้างใหม่พอสมควรในความรู้ที่เกี่ยวกับที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับในวงการการศึกษาซึ่งในประเทศเรานั้นต้องมีการยกระดับเพื่อให้ได้รับมาตรฐานระดับสากลหรือระดับนานาชาติครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันประเด็นที่น่าสนใจครับคือเรื่องราวของ Future University Governance Model ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับมันเป็นวิชั่นและก็มิชชั่นของปี2026วันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันเราจะมาคุยกับท่านประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนซึ่งเพิ่งได้รับตำแหน่งอยู่ไปหมาดๆครับชื่อภาษาอังกฤษว่า ASEAN University Alliance นะครับหรือว่า AUA ครับซึ่งท่านถือเป็นคนไทยคนแรกเลยครับและท่านยังเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็แน่นอนเป็นประธานบอร์ดอสมทด้วยครับหลายบทบาททีเดียวแต่วันนี้ขออนุญาตโฟกัสเรื่องของประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็นหลักกับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วก็ในวันที่นะครับเราเจอกันเมื่อกี้ได้ยินว่าเผลอแป๊บเดียวจะไปกลางปีแล้วนะครับเราก็คงจะคุยกันว่านะครับขณะครึ่งปีผ่านไปครึ่งปีที่เหลือจะทำอะไรด้วยควบคู่กับการศึกษานะครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับยินดีและเป็นเกียรติที่ได้พูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ทราบว่าอาจารย์มีหมวกหลายใบเลยทีเดียวแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันทราบมาอีกเหมือนกันครับว่าล่าสุดได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนขออนุญาตทำความเข้าใจคำว่าเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนก่อนได้ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับอันนี้นะครับจริงๆเราจะเห็นว่านะครับมันมีการรวมตัวนะครับนะขององค์กรต่างๆนะครับนะเยอะแยะไปหมดในโลกเนี่ยนะครับในเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันนะครับอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีนะครับการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนะครับและอธิการบดีก็มาพบปะกันเราเรียกว่าทปอที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมเป็นประธานด้วยนะครับเราก็จะประชุมกันแล้วก็พยายามหาทิศทางนะครับคือเรามองว่าในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยนะครับไม่ได้มาแข่งขันกันแต่เราต้องร่วมมือกันนะครับนั่นคือการร่วมมือกันนะครับในระดับประเทศนะคราวนี้องค์กรแบบนี้แหละครับมันก็จะมีทั่วโลกเลยนะครับที่ไม่รวมกันแค่ในประเทศนะครับในระดับเอเชียระดับยุโรปอะไรก็มีนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก่อนหน้านี้นะครับอีกหมวกหนึ่งก็คือว่ามีการรวมตัวกันและเห็นทิศทางของการศึกษาในโลกนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยว่าจะต้องมีการนะครับพัฒนาอย่างไรนะแล้วก็เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยครับก็เลยมีการรวมตัวหลายๆองค์กรนะครับซึ่งก่อนที่จะไป AUA นะครับที่ท่านถามผมท้าความมีองค์กรอีกอันหนึ่งนะครับชื่อ ASEAN นะครับเป็น Asia and Europe นะครับนะเป็น Asia and Europe นะครับ Meeting ทางด้าน LLL Lifelong Learning นะครับอันนี้ผมก็เป็นอีกประธานอันหนึ่งนะครับเป็น Asia and Europe Meeting คือทั้งเอเชียทั้งยุโรปเลยนะครับซึ่งเรามองว่าการศึกษาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราจบที่มหาวิทยาลัยแล้วเราไม่ได้เรียนรู้ต่อไม่ได้เพราะปัจจุบันท่านจะเห็นว่าท่านต้องรู้เรื่อง AI เรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นสมัยท่านเรียนท่านก็ไม่ได้เรียน AI ไม่รู้จักอะไรหลายๆอย่างนั่นคือการที่เราเริ่มเห็นความสำคัญว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยนะครับนะได้พัฒนาเรียนรู้ตลอดชีวิต นะครับครับมาถึงว่าในระดับประเทศไทยเนี่ยเรามองอย่างไรนะครับเราเป็นประเทศที่เราบอกว่าเราได้รายได้เศรษฐกิจติดกับดักรายได้ปานกลางอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าทำไมเราถึงมีรายได้ปานกลางรายได้น้อยนะครับนะบางทีรัฐบาลก็มองถึงนักท่องเที่ยวถูกไหมครับว่านักท่องเที่ยวเข้ามาจะเอาเงินเข้ามาด้วยแต่จริงๆประเทศที่โตๆเนี่ยนะครับสหรัฐก็ดีอังกฤษก็ดีนะครับนะเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ย รายได้ของเขาเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่หลายคนแอบมองข้ามคือเศรษฐกิจที่นะครับบางทีเกิดขึ้นจากการศึกษานะครับซึ่งการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่พัฒนาคนในประเทศแต่เช่นเนี่ยครับเราส่งคนเนี่ยครับไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยคนหนึ่งปริญญาตรีปริญญาโทนะครับปริญญาเอกเนี่ยนะครับนะเสียเงินกันแต่ละหัวเนี่ยครับไม่ต่ำจากนะครับหลายล้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าถ้าประเทศไทยมีคุณภาพการศึกษาระดับนะนานาชาติเราต้องดึงคนเข้ามาเรียนในประเทศเนี่ยเราก็จะได้รายได้เข้าสู่ประเทศซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับมากกว่าท่องเที่ยวอีกท่องเที่ยวมาได้แค่เดือน2เดือน
2: คร
3: ับ นะครับหรือไม่กี่อาทิตย์ไม่กี่วันก็กลับแต่คนเหล่านี้มาอยู่นะครับ4ปี2ปีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าถ้าเรามองอีกมิตินึงคือการศึกษานำรายได้เข้าสู่ประเทศถ้าเราคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
2: นั่นหมายความว่าการที่จะให้คนต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นในระดับใดๆก็ตามมาตรฐานการศึกษาของเราต้องสูงและมีความเป็นนานาชาติเพียงพอใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลายๆมหาวิทยาลัยหลายระดับสูงประเทศไทยก็พยายามนะครับนะสร้างตัวเองนะครับให้มีคุณภาพระดับโลกบางหลักสูตรก็ถึงบางหลักสูตรก็ไม่ถึงบางมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับคราวนี้นะครับมุมมองอีกอันหนึ่งมีองค์กรนะครับที่ท่านพูดถึงคือคำว่า AUA เป็น Asian Unity Alliance ซึ่งความแปลกพิเศษขององค์กรนี้คือปกติเนี่ยเราก็จะรวมกัน200 300มหาลัยแต่ AUA เนี่ยฉีกออกมาไม่เหมือนองค์กรอื่นๆที่เราเข้าร่วมคือเขาจะมีแค่15มหาวิทยาลัยนะเป็นการรวมตัวกันแล้วนะครับจะเลือกมหาลัยท็อปนะของแต่ละมหาลัยเท่านั้นมาประชุมกันนะครับซึ่งผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นมหาลัยที่ใครดูหนังซีรีส์เกาหลีบ่อยๆเกาหลีเนี่ยครับตัวแทนมหาลัยมีอันเดียวคือมอโซนะครับมหาลัยโซนะครับชอบพูดถึงบ่อยๆที่ญี่ปุ่นก็จะมีแค่มอโตเกียวสิงคโปร์ก็จะมีแค่ NUS นะครับนะแล้วก็มาเลย์ก็มีแค่อยู่มาลายายกเว้นจีนก็จะมีทั้งชิงหัวกับปักกิ่งเข้ามา2ทีเพราะเขาใหญ่มาก
2: ครับ
3: แล้วมหาลัยเที่ยงนี้นะครับสำหรับประเทศไทยก็คือจุฬาลงกรณ์พอเรามาประชุมกันเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องตั้งประธานนะครับว่ากลุ่มนี้นะครับจะเปิดดึงยกระดับนะครับทำไงให้ทั้งโลกคุณภาพการศึกษาที่เราชอบส่งไปฝั่งตะวันตกไปอเมริกาไปอังกฤษอะไรก็ดีเนี่ยทำไมเราไม่พัฒนาร่วมกันในเมื่อเราเป็นมหาลัยท็อปของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาร่วมกันได้อย่างไร
2: นะครับแสดงว่าคำว่า ASEAN University Alliance เนี่ย ASEAN ไม่ได้หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่นั้นถ้าฟังแบบ
3: ไม่ใช่ครับครับเป็นเอเชียครับเป็นเอเชีย
2: อ๋อเอเชียคือ ASEAN คือเอเชียอ๋อก็เลยมีสิงคโปร์มีไทยแล้วก็มีเกาหลีแล้วก็ยังมีญี่ปุ่นด้วย
3: ครับครับเยอะแยะเลยครับแต่ว่ามหาลัยที่ถูกเมมเบอร์ความพิเศษอันนี้นะครับคือเขาจะเลือกเมมเบอร์มหาลัยหนึ่งเดียวของแต่ละประเทศนะครับ
2: คือเป็นการที่มารวมตัวกันนี่เขาต้องการมีมิชชั่นอะไรยังไงครับเป้าหมายคืออะไรครับ
3: ใช่ครับอย่างที่เรียนเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก่อนหน้านี้เราเห็นว่ามหาลัยท็อปเลยต่างๆเนี่ยมักจะอยู่ทางด้านอเมริกาอังกฤษยุโรปเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็ส่งเข้าไปส่งพวกเราเนี่ยครับเอเชียไปเรียนคำถามตัวนี้เรามั่นใจว่าถ้าเราคุณภาพเรานะครับอาจารย์ต่างๆในมหาลัยเอเชียเนี่ยก็เรียนจบจากอเมริกาอังกฤษแล้วก็ยุโรปมากมายวันนี้นะครับเราถึงเวลาที่เราต้องพัฒนาของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยครับให้โลกเนี่ยนะหันทิศทางพัฒนาการศึกษาไม่อยู่ตะวันตกหันไม่อยู่ทางตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเป็นมิชชั่นที่นะครับไม่ใช่พัฒนาแค่ระดับประเทศไทยละมันก็เลยเป็นนานาชาตินะครับนี่คือที่มาของ AUA ซึ่งก็มีการนะครับเสนอกันว่านะครับใครมีการโหวตในครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนำเสนอ presentation ซึ่งก็มีนะครับทั้งในรอบสุดท้ายก็มีอยู่โตเกียวนะครับกับทางผมที่ไปนำเสนอเป็นตัวแทนของจุฬาของประเทศไทย นะครับสุดท้ายเราก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นประธานของ AUA ซึ่งจากมิชชั่นใหม่เนี่ยครับเราก็จะมองวิสัยทัศน์ของการดึงนะครับให้มหาลัยประเทศไทยเนี่ยจะว่าไปนะครับเราก็ติดนะขอติดร่างแห่มหาลัยท็อปแล้วก็รวมตัวมหาลัยใหญ่ๆนะครับในเอเชียเพื่อสร้างเศรษฐกิจเพื่อสร้างวิสัยทัศน์เพื่อให้นะครับนะเรายืนหยัดว่าเราสามารถมีคุณภาพการศึกษานะครับนะทัดเทียมกับทางด้านฝั่งตะวันตกได้นะครับที่พื้นที่มาทั้งหมดครับ
2: ครับในวันที่ได้รับการคัดเลือกและยังมีการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยขออนุญาตเรียนถามประเด็นในหัวข้อที่แสดงวิสัยทัศน์หน่อยได้ไหมครับเห็นใช้คำว่า Future University Governance Model ฟังดูเนี่ยดูแบบโอ้โหวิชาการมากเลยฮะกำกับดูแลมหาวิทยาลัยแห่งอนาคตสาระสำคัญของเรื่องนี้เป็นยังไงครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับอาจารย์ครับ
3: ภาษาง่ายๆเลยนะครับคือกฎบาทมหาวิทยาลัยนะครับในอนาคตเนี่ยครับเราจะอยู่กันอย่างไรจะปกครองกันอย่างไรนะครับเพราะว่าเราบอกว่าคนผู้สูงวัยเยอะนะครับนะวัยรุ่นมันน้อยนะครับใช่ไหมงั้นแล้วตอนนี้คนเรียนหนังสือเรียนผ่าน AI ก็ได้นะครับนะเด็กอยากรู้ประวัติศาสตร์หรือวันนี้นะถ้าเกิดคุณอยากเขียนสคริปต์อย่างเป็นนักข่าวเนี่ยให้ AI เขียนแทนได้หมดเลย
2: ใช่ครับ
3: เขียนเพรสรีลีสเนี่ยทำได้หมดเลยแล้วครูจะสอนอะไรในเมื่อทำได้หมดนะครับเราก็เลยต้องมากำหนดทิศทางว่าฟิวเจอร์นะครับนะที่เป็นฟิวเจอร์ก็อปเปอร์เนนซ์นะครับคือเราต้องมารีดีไฟน์คำว่ามหาวิทยาลัยใหม
2: ่
3: นะครับซึ่ ประเด็นที่หนึ่งใช่ครับประเด็นที่หนึ่งที่นำเสนอคือบทบาทมหาลัยต้องไม่นำเสนอแค่นิสิตนักศึกษาเท่านั้นเพราะว่าคนวัยรุ่นมันน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นคือการขยายตลาดนะครับที่เขาพูดไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งนะครับต้องขยายตลาดไปยังผู้สูงวัยผู้สูงวัยนะครับที่โตๆ40 50เนี่ยก็ใช่ว่านะครับความรู้เนี่ยล้าสมัยไปตามกาลเวลา
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเขาต้องมาเติมความรู้ตลอดเวลานะครับ
2: หมายถึงอันนี้หมายถึงว่าเขาจะหยุดศึกษาหยุดเรียนไม่ได้เขาต้องเติมสกิลตลอดเวลาเลยอย่างนี้แหละ
3: ใช่ครับงั้นบทบาทมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้นะครับกลับมานะครับนะเพิ่มเติมนะครับแล้วสกิลที่เราเคยใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วในยุคของ AI ที่มาทำแทนคุณเป็นสถาปนิกนะครับเราต้องไปจ้างคนดีไซน์เดี๋ยวนี้ AI ทำได้หมด
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยวันนี้ต้องเซิร์ฟคนกลุ่มไม่ใช่แค่เป็นดีกรีมาเรียนปริญญาตรีเป็นโทปริญญาเอกแต่ต้องนำดีกรีสิ่งที่นำเสนอไปก็เลยยกตัวอย่างแล้วที่จุฬาลงกรณ์นะครับทำแล้วก็คือการเปิดคณะใหม่นะครับปกติเนี่ยท่านก็จะมีคณะโน่นคณะนี้ให้ปริญญาไปนะจุฬาเปิดวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชน extension นะครับเป็นจุฬา extension and lifelong learning เรียกง่ายๆคือ XL คือไซส์ใหญ่คนที่มาเรียนเราเพิ่งเปิดตัวไปอันนี้ที่เอามานำไปเสนอซึ่งมหาลัยที่เป็นท็อปในของเอเชียก็ไม่ได้ทำเขาคือแค่เป็นคอร์สสั้นๆแต่นี่เราทำเป็นคณะเลยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันว่าแบบนี้มันดีเพราะทำให้นะครับเป็นคณะที่ดูแลโดยเฉพาะแล้วส่งเสริมให้คนมาเรียนที่เป็นนันดีกรีทั้งหมดไม่ว่าคุณจะจบชั้นไหนเนี่ยครับคุณกลับมาเรียนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการหาความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเติมแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมดีกว่าจะการจะเป็นแค่คลิปออนไลน์เรียนไปเล็กๆน้อยๆไม่ได้เป็นระบบแต่เนี่ยจะออกมาเป็นเซอร์ติฟิเคทยืนยันแล้วก็สามารถนะครับสร้างความรู้ที่เป็นระบบแล้วก็นำเสนอนะครับกับพับลิกที่ไม่ได้จำกัดแค่เป็นนิสิตนักศึกษาในร่วมมหาลัยแต่เป็นมหาลัยเพื่อประชาชนนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับ
2: ครับผมต่อเลยครับอาจารย์กำลังเพลินเลยทีนี
3: ้ครับครับประเด็นที่สองที่เรามองก็คือว่านะครับในเมื่อเราทำปรับตัวแบบนี้แล้วเนี่ยครับนะเรามหาวิทยาลัยควรจะทำอะไรต่อนะครับนะเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมหาวิทยาลัยต้องทำวิจัยอาจารย์ต้องช่วยเหลือสังคมอะไรเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีคำถามเขาบอกว่างั้นเราจะต้องบาลานซ์นะครับมีคำถามที่ตอนพรีเซนต์ว่าจะบาลานซ์สเต็กโฮลเดอร์ได้อย่างไรมีทั้งรัฐก็ต้องดูศิษย์เก่าก็ต้องดูนะครับก็เลยตอบไปว่าเราไม่ต้องบาลานซ์นะครับบาลานซ์คือความสมดุล
2: ครับ
3: ความสมดุลไม่ได้แปลว่าให้ความสำคัญเท่าเทียมกันนะครับผมยังมองว่านะครับนะความสมดุลไม่เท่ากับการเท่ากันแต่ความนะถ้าเกิดคุณจะบาลานซ์เนี่ยครับไม่ได้คุณต้องไพรออริไทซ์ต้องให้ความสำคัญไม่เท่ากันวันนี้บทบาทของมหาลัยที่สำคัญที่สุดคือมุ่งไปที่เยาวชนการพัฒนาเขาเติบโตขึ้นมานะครับอย่างมีคุณภาพที่สุด นะดังนั้นเนี่ยครับนะบางมหาวิทยาลัยอาจจะมิสลีดไปขอผลงานวิจัยอะไรทั้งหลายเพราะว่าอันนั้นเนี่ยถูกครับแต่ว่าผลงานวิจัยต้องเอามาใช้ในการเรียนการสอนของอะไรที่ใหม
2: ่ๆอ๋อ
3: เมื่อกี้ที่ท่านพูดบอกว่าเพิ่งมิถุนายนละถูกไหมครับนั่นแปลว่าโลกเราเนี่ยนะครับนะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเราเนี่ยครับแก่ขึ้นทุกวันแต่ความรู้มันใหม่ตลอดโลกเราเนี่ยเด็กตลอดนะครับและเด็กลงด้วยเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยเด็กลงมองดีๆนะครับมันมีของใหม่มาให้เล่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีของใหม่มาให้เล่นเนี่ยความรู้ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยครับเราแก่แค่อายุแต่โลกมันเด็กลงเราก็เลยต้องปรับตัวตามให้มีความทันสมัยนี่คือที่มาของทั้งหมดและก็ประเด็นที่3ก็คือการรวมพลังของเอเชียวันนี้นะครับหมายอะไรที่เป็นท็อปของแต่ละประเทศเนี่ยต้องจับมือกันแน่นๆเลยครับนะแล้วก็เป็น strategic partner คือพูดง่ายเงินก็ไม่รั่วไหลไปที่อเมริกาเงินไม่รั่วไหลไปที่อังกฤษนะถ้าท่านมองเนี่ยครับทำไมเขากล้าเหิมเกริมทำโน่นทำนี่เพราะว่าเศรษฐกิจเขาดีและทำไมเศรษฐกิจเขาดีเพราะมหาลัยของเขาเนี่ยอยู่ที่โน่นหมดไม่แล้วมหาลัยสอนเรื่องเศรษฐกิจสอนเรื่องธุรกิจอเมริกาเนี่ยนะครับก็เลยเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกวันเรากินโค้กกินเป๊ปซี่กินสตาร์บัคกินแคฟซี่แมคโดนัลด์นี่คือการสนับสนุนให้ประเทศเขาเจริญทั้งสิ้นดังนั้นประเทศเอเชียเนี่ยควรจะมาให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจการทางสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยดังนั้นเนี่ยครับเราก็เลยเป็นสหพาร์ทเนอร์ที่ลองเห็นความสำคัญในการสร้างนะครับแบรนดิ้งเอเชียของเราด้วยนะครับในให้ประเทศไทยเอเชียเนี่ยครับนะมีบทบาทมากขึ้นและกลุ่มประเทศในเอเชียเนี่ยนะการรวมตัวที่ผ่านมาท่านตั้งข้อสังเกตสัมมนาทีไรคุยกันขึ้นเวทีแล้วก็จบวันนี้ก็จบมันไม่ได้ผลวันนี้การรวมตัวในกลุ่มเล็กเนี่ยมันได้ผลมากกว่าก็เลยเลือกเฉพาะนะครับนะที่เราจะรวมตัวกันและเราจะส่งสัญญาณไปภาครัฐส่งสัญญาณไปภาคเอกชนนะครับในบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มันมีมากขึ้นครับ
2: และที่เป็นสายจิกพันเนอร์ที่พูดถึงนี่ฟังดูเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเหมือนกับว่าเราจะพยายามไปต่อกรกับมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือว่าในสหรัฐอเมริกาแต่ประเด็นคือว่าความเราจะไปต่อกรกับเขาแบบนี้ได้อย่างนี้อาจารย์ครับหมายความว่าเราก็ต้องมีความสามารถระบบการศึกษาเราก็ต้องสูงเพียงพอแล้วเราอีกไกลไหมเราถึงจะได้ขนาดนี้อีกไกลไหมเราถึงจะต่อกรกับเขาได้อาจารย
3: ์ใช่ครับนั่นคือการต่อกรแต่ว่าเราไม่สามารถทำคนเดียวได้งั้นคือเอเชียเนี่ยก็เลยต้องมาทำงานร่วมกันนะครับไม่ว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางวิจัยก็ดีนะครับครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความร่วมมือต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นนะครับที่เราจะต้องหากันต่อไปนะครับบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่ได้โอกาสไปเนี่ยครับเราก็เลยที่นำเสนอเราก็เลยบอกว่าเราไม่ได้เป็นเรื่องของแค่นะครับการเอาปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้แต่เราต้องประดิษฐ์ปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชนะปัญญาประดิษฐ์ได้คือการสร้างให้คนในประเทศนะครับมีปัญญามีความรู้นะครับนะเพิ่มเติมเรื่อยๆนี่คือบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่คือการให้ปริญญาแต่เป็นพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพของคน
2: ความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาให้ไปสู่อนาคตแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปเรียนกันละหรืออาจจะโอเคคุณอย่าไปนิยมที่จะเรียนหรือศึกษาในยุโรปในอังกฤษในอเมริกากันอีกต่อไปหันมามองระบบการศึกษาในเอเชียกันบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยในไทยเราเนี่ยมันพร้อมแค่ไหนครับอาจารย์ถามหน่อย
3: นั่นแหละครับคือผมไปก็คือสิ่งที่ไปนะครับก็ต้องเอากลับมาไอเดียนะครับการเรียนรู้จากต่างประเทศเนี่ยครับเอาไอเดียมาแล้วก็เอาความคิดจากนะครับที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใน AUA นะครับเอามาเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับซึ่งนี่คือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับนะอย่างเช่นของทางจุฬาที่เรานำเสนอที่เขาชอบมากๆนะครับและพัฒนาไปก็คือการที่เราเปิดคณะใหม่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วเราก็มองว่าการเรียนปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับที่ท่านเรียนวิศวะเรียนบัญชีนะครับแล้วก็จบกันไปแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับนะการเรียนนะครับไม่ได้เป็นคนปัจจุบันไม่ได้อยากรู้ศาสตร์เขาอยากรู้นะครับศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งนี่แหละครับแต่เราต้องทำให้เขาเกิดการเรียกว่าบูรณาการกับศาสตร์อื่นเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดจบบัญชีเนี่ยจบบัญชีอย่างเดียวไม่ได้นะครับบัญชีเนี่ยต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเรียนวิศวะต้องเรียนบริหารด้วยดังนั้นการออกแบบหลักสูตรปัจจุบันนี้นะครับ ต้องใช้คำว่าอินทิเกรตนะครับนะ
2: ครับ
3: กับหลายๆศาสตร์เข้าร่วมกันนะครับนี่คือที่มานะซึ่งมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกับโลกใหม่ของการศึกษาซึ่งเมื่อก่อนเราบอกว่าเราเรียนอักษรศาสตร์ก็พอละวันนี้ไม่ใช่นะครับคุณต้องเรียนรู้เรื่อง innovation คุณต้องรู้เรื่อง AI รู้เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปนะครับอย่างถ้าเกิดผมมาที่ WES นะครับ World Economic Forum นะครับอย่างที่ต้าเหรียญตอนนี้นะครับก็เลยพูดว่านะเศรษฐกิจนะครับพัฒนาหลักๆได้ก็คือทำให้คนเนี่ยนะครับนะมีความรู้นะครับและมีปัญญาประดิษฐ์มีความรู้ทางปัญญาประดิษฐ์นะครับแล้วโลกมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นศูนย์กลางหับของการพัฒนาคนอยู่ที่ไหนศูนย์กลางพัฒนาคนของประเทศเนี่ยมีที่เดียวครับคือมหาวิทยาลัยครับบทบาทอะไรก็เลยต้องยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมหลายคนบอกบทบาทอะไรต้องน้อยลงไม่มีทางครับมันจะกลับมากขึ้นนี่คือการสร้างบทบาทใหม่ของมหาวิทยาลัยครับ
2: ครับความท้าทายหรือปัญหาเอางี้ดีกว่าปัญหาหรือกับดักใหญ่ของระบบการศึกษาปัจจุบันมีหลายคนพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปการศึกษามีหลายคนผมเคยสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการสายนักการเมืองที่ดูแลประเทศได้รับเลือกตั้งมารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกการศึกษาสำคัญที่สุดต้องปฏิรูปการศึกษาจริงๆแล้วไอ้คำนี้มันยากไหมอาจารย์ปัญหาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันของวงการศึกษาไทยมันคืออะไรแล้วมันต้องเริ่มแก้ยังไงต่อก่อนครับอาจารย
3: ์ครับคือการปฏิรูปนะครับถ้าภาษาอังกฤษคือ reform ดังนั้นนะครับเราไม่ได้ปรับนะครับถ้าอยากปรับมันต้องปรับตั้งแต่รากฐานเลยนะครับรากฐานตั้งแต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วตั้งแต่ปริญญาตั้งแต่ประถมมัธยมนะคำถามเราอาจจะต้องกลับไปถามว่าม.1 ถึงม.6 เนี่ยมันใช่ไหมอนุบาลเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีอนุบาล3หรือโรงเรียนอนุบาลเนี่ยมีอนุบาล3เพราะว่าเพิ่มรายได้ให้กับโรงเรียนจริงๆมันจำเป็นแค่ไหนหรือวิชาบางวิชาเนี่ยครับที่มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยนะมันต้องเรียนกันอย่างไรนะครับนะผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งเนี่ยนะครับม.4 ม.3 ทั้งหลายเนี่ยบางคนไม่ได้เรียนต่อดังนั้นวิชาที่คุณจะเรียนอาจจะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์เคมีหรือฟิสิกส์เคมีก็มีอ่ะครับมีตัวเดียวแต่คนจะต้องเรียนเรื่องของการเงินส่วนบุคคลไหมจบไปจะได้เป็นหนี้จะได้บริหารการเงินเป็นนะครับกู้เงินอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสิ่งที่จะเป็นต้องใช้ในทักษะชีวิตอ่ะมันต้องมาเกิดจากการพัฒนาทักษะในการศึกษาด้วยนั่นการรีฟอร์มนะครับปฏิวัติการศึกษาเนี่ยไม่ใช่ปฏิวัติแค่นะครับรูปแบบนะที่เราจะเห็นเปลี่ยนปริญญาตรีปริญญาโทหรืออะไรทั้งหลายมันต้องเปลี่ยนตั้งแต่เนื้อหาสาระนะครับ
2: oh.
3: วิชาการเงินต้องเรียนตั้งแต่ปริญญาตรีโทษประถมหรือเปล่าโทษหรือมัธยมหรืออย่างไรนะครับหรือสิ่งที่คุณต้องรู้คืออะไรนะแล้วก็มากกว่านั้นนะครับต้องเปลี่ยนในเชิงของโครงสร้างทำอย่างไรคนเก่งเนี่ยมาเป็นครูนะครับนะทำอย่างไรให้เนี่ยนะครับนะระบบโครงสร้างเงินเดือนผลตอบแทนและที่สำคัญนะครับคลาสไซทำอย่างไรให้นะครับเป็นการเรียนในห้องเนี่ยไม่ได้เป็น knowledge base คือเรียนรู้จากอาจารย์สอนความรู้นะครับซึ่งถ้าเป็น knowledge base เนี่ยสอนแค่ความรู้ AI มันตอบเราได้หมดครับวันนี้มันกลายเป็นเรื่องของ wisdom base สอนให้คนฉลาดขึ้นเข้าใจโลกนะครับนะจะได้ไม่สุ่มเสี่ยงของการมีปัญหาเรื่องของซึมเศร้านะครับนะจะรักษาตัวเองได้อย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนจากknowledge base นะครับเป็น wisdom base เป็น experience ให้ประสบการณ์นะประสบการณ์นี่ครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ความรู้ล้าสมัยไปตามกาลเวลาแต่ความฉลาดเนี่ยจะอยู่กับเราตลอดชีวิตดังนั้นการสร้างสกิลต่างๆนี่ครับที่เราบอกว่าต้องปฏิวัติมันต้องปฏิวัติทั้งระบบแล้วก็ลองไปถึงในเชิงของพื้นฐานด้วยไม่ใช่ไปแค่เปลี่ยนคนหรือว่าเปลี่ยนแค่รูปแบบที่เราพูดง่ายๆเหมือนสินค้าคุณเปลี่ยนแค่กล่องไม่ได้ค
2: ุ
3: ณเปลี่ยนแค่ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนไปที่สูตรอาหารเลยคุณต้องเปลี่ยนไปที่วัตถุดิบด้วยครับดังนั้นนะครับที่มันไม่ได้ผลด้วยเหตุหลายผลหลายประการคือเรามันเหมือนสินค้าคุณไปเปลี่ยนแค่แพ็คเกจคุณเปลี่ยนแค่ทาสีภายนอกแต่ส่วนผสมวัตถุดิบคุณไม่ได้เปลี่ยนนะดังนั้นเนี่ยครับผลผลิตมันก็เลยไม่ได้ออกมาตามที่เราต้องการครับ
2: อาจารย์มองแบบนี้เนี่ยคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยคิดว่ายากง่ายแค่ไหนไหมอาจารย์ยากไหมอาจารย์ถามตรง
3: ความยากมันมีอยู่ครับแต่ยากแล้วก็ต้องทำครับไม่ได้แปลว่ายากแล้วไม่ทำจะยากหรือง่ายหรือจะอะไรบางส่วนในการนะครับนะการในการปฏิรูปการศึกษานะครับ บางอันก็ยากนะครับบางอันก็ยากบางอันก็ง่ายแต่นะครับอันไหนง่ายก็ทำก่อนนะครับอันไหนยากทำทีหลังแต่ยากก็ต้องทำอยู่ดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงช้าแค่ไหนเวลาเราจะปรับเนี่ยครับเราก็นะมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่ผิวเผินมันอยู่ที่รากแล้วก็โคนเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนกันภายในทั้งหมดเนี่ยนะครับนะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เกิดการสนับสนุนนะครับเห็นความสำคัญจากภาครัฐนะครับแล้วก็เอกชนแล้วก็รวมถึงนะครับนิสิตน้องๆด้วยนะครับซึ่งวันนี้เรามีปัญหาเรื่องสังคมอะไรเยอะแยะนะครับไม่ได้มีปัญหาแค่การเมืองเพราะฉะนั้นการโฟกัสคือปัญหาของสังคมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่ชี้ชัดว่านิสิตควรจะมีบทบาทอะไรซึ่งวันนี้นะถ้าเราคิดว่าเป็นเสียงสะท้อนทางการเมืองอย่างเดียวในบทบาทอะไรอาจจะไม่ได้ครอบเปอร์และในบทบาทของการพัฒนานิสิตนักศึกษาเยาวชนทุกภาคส่วนครับ
2: ครับอาจารย์รู้สึกยังไงกับสิ่งที่สังคมกำลังมองว่าบัณฑิตจบใหม่มักจะตกงานหางานทำยากไม่มีงานทำคำนี้ยังถูกวนเวียนอยู่ในสังคมไทยครับอาจารย
3: ์ครับผมซึ่งไม่น่าแปลกนะครับนั่นแหละครับที่สิ่งที่บอกว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือถ้าบัณฑิตไม่เป็นที่ต้องการนะครับจบไปหางานไม่ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสิ่งที่ตลาดแรงงานต้องการกับสิ่งที่เราสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่เท่ากัน
2: อ๋อมันไม่แ
3: มทช์กันไม่ตรงกันมันเกิดช่องว่างอย่างเช่นถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยครับเรียนมาคุณอาจจะ เรียนมาว่าน้ำดื่มคือสูตรคือ H2O นะครับคำถามคือพอคุณไปทำงานบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มหรือขายร้านกาแฟนะคุณไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าสูตรเคมีคือ H2O แต่คุณต้องรู้ว่าต้องทำการตลาดอย่างไรคุณต้องรู้ว่าตั้งราคาอย่างไรและ คุณต้องกระตุ้นให้ลูกค้าหรือเราเองนะครับดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ5แก้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือการยกตัวอย่างว่าสิ่งที่รู้ในมหาวิทยาลัยกับสิ่งที่เอาไปใช้จริงเนี่ยมันไม่เท่ากันมันเกิดช่องว่างวิธีแก้ง่ายมากครับนะถ้าเกิดช่วยกันนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยเกิดนะครับเราจะยกนะครับการทำงานจริงเนี่ยมาใส่ในมหาวิทยาลัยเพราะถ้ามาใส่ในมหาวิทยาลัยงั้นสิ่งที่ตลาดแรงงานบริษัทต้องการนะครับนะน้องๆก็คือได้เรียนรู้ตั้งแต่ปี1ถึงปี4เรียนพร้อมกับทำงานเพราะฉะนั้นปี1เขาทำงานเนี่ยเขาขาดอะไรเขาก็ไปเรียนเลยนะมันก็เลยกลายเป็น experience based university ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแค่ knowledge based นะครับเพราะความรู้เนี่ยพอเรียนไป4ปีตอนจบอ้าวมันล้าสมัยไปละแล้วพอเข้าไปเขาก็ใช้ตัวใหม่ละงั้นวันนี้ที่เราพูดถึง ChatGPT AI นะสอนกันเข้าไปสอนเป็นผู้ใช้แต่พอจบไป4ปีก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นไปแล้ว
2: คร
3: ับ ดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่ติดตัวน้องทั้งหลายที่จบไปก็คือความฉลาดนะครับนะความเท่าทันนะความคล่องแคล่วในการพัฒนาตนเองเหล่านี้ต่างหากนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือยกประสบการณ์มาใส่ในมหาวิทยาลัยประเด็นที่3นะครับทำให้มองไปไกลๆแล้วก็ฝึกฝนในการที่ทำให้ตัวเองนะครับอยากพัฒนาตัวอยู่เสมอซึ่งวันนี้นะมันก็เคยเป็นเรื่องของรูปแบบในมหาวิทยาลัยที่จะต้องปรับซึ่งเราต้องปรับในทั้งทุกมิติอย่างที่เรียนได้ทราบครับ
2: ครับการยกประสบการณ์เข้ามาไว้ในมหาวิทยาลัยเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับอาจารย์ครับหมายความว่านักศึกษาหรือนิสิตเองเนี่ยหรือน้องๆเองเนี่ยคงจะต้องรู้กันในอนาคตก่อนนะครับว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไรล่วงหน้ากว่าไม่ใช่ว่าเขาไปรู้ตอนที่เขาเรียนจบแล้วหรือยังไงอาจารย์
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันยากถูกไหมครับกว่าจะไปเนี่ยต้องไปลองทำงานจริงวันนี้คุณสามารถลองทำงานผ่านออนไลน์ก็ได้ไม่ต้องไปที่ออฟฟิศจริงๆก็ได้นี่โลกมันเปลี่ยนเรามองเป็นโอกาสสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราถ้าไม่แน่ใจนะบทบาทหาอะไรก็เลยกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้นะครับนะให้เด็กได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงแล้วประสบการณ์จริงที่ว่าเนี่ยครับไม่ได้แปลว่าต้องไปอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาทำงานจริงวันนี้มันมีทำงานที่โดยอาศัยดิจิตอลออนไลน์ work from home นะวันนี้นะเราสามารถ work from university ก็ได้ครับนี่คือรูปแบบของการปรับตัวท่านก็จะเห็นว่านะครับไอเดียเหล่านี้นะครับเป็นไอเดียที่ได้แชร์กันในที่ประชุมเรื่องของAUA นะครับนะที่ผมรับเป็นประธานนี่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านี่คือรากฐานเป็นศูนย์กลางเลยนะครับในการพัฒนาประเทศถ้าเป็นฟิวเจอร์นะครับนะฟิวเจอร์ governance นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดได้อย่างไรในอนาคตงั้นการเปลี่ยนแปลงอนาคตต้องเริ่มที่ตรงนี้นะครับและการเรียนรู้จากพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอเชียนะครับที่มีคุณภาพที่ใกล้นะที่ใกล้ชิดกันนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้รับเยอะนะครับ นะเราเอาเฉพาะมหาลัยท็อปของแต่ละประเทศมารวมกันเนี่ยนะครับก
2: ็เป็นไปได้ไหมครับอาจารย
3: ์ท่องเที่ยวครับครับ
2: เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยที่รวมตัวกันเป็น Alliance เป็น AUA เนี่ยจะแลกเปลี่ยนนักนิสิตกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ส่งนิสิตไปเรียนกันไปมาเป็นไปได้ไหมครับ
3: ขอบคุณครับที่ถามบังเอิญผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับในเราหนึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราตกลงกันอยู่แล้วนะครับให้มีนิสิตนะครับเคลื่อนไหวเช่นนะครับเราเรียนที่จุฬา3นะครับนะ3หลักสูตร4ปีแต่บางเทอมสามารถไปอยู่ที่ชิงหัว1เทอ
2: ม
3: นะครับนะบางปีอาจจะไปอยู่ที่มหาลัยโซล1เทอมและมากกว่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นการแลกเปลี่ยนเฉยๆเราอาจจะมีหลักสูตรควบนะเส้นเรียน4ปีนะครับได้ปริญญาตรีจากที่ชิงหัว1ใบและที่จุฬา1ใบพร้อมๆกันด้วย
2: ครับ
3: นะครับเหล่านี้นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้แต่ข้อจำกัดประเทศไทยคือในฐานะที่เราเป็นนะครับผู้ใหญ่นะครับเราต้องวิ่งหาทุนให้น้องๆให้ได้นะครับไม่งั้นโอกาสเหล่านี้ที่การเรียนดับเบิลดีกรีก็จะเกิดขึ้นสำหรับนะครับน้องๆที่พ่อแม่มีรายได้เท่านั้นซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะการศึกษาเป็นดูเสมือนว่าจะเป็นเครื่องมือเดียวในระบบทุนนิยมที่ทำให้คนเนี่ยนะครับเปลี่ยนฐานะแล้วก็เปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้ทั้งครอบครัวครับ
2: เรื่องการแลกเปลี่ยนการนี้มีโอกาสความเป็นไปได้และเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่มีการพูดถึงในที่ประชุมและในอนาคตคงจะเป็นอย่างนั้นท้ายที่สุดครับอาจารย์ครับเรียนถามหน่อยครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตลอดเวลาจนถึงตอนนี้กับคำว่า Future University Governance Model ความคาดหวังจากนี้ไปอาจารย์มองว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวงการการศึกษาเราคาดหวังยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นของ AUA และคนคุณผู้ฟังเองอาจจะไม่ใช่คนอยู่ในวงการการศึกษาแต่เขาเป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งนักเรียนเป็นทั้งนักศึกษาและเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเขาจะมีส่วนที่จะร่วมคาดหวังกับสิ่งที่อาจารย์คุยกับเราในวันนี้ได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญคำถามสุดท้าย
3: ครับผมลองถามนะครับว่าทุกคนเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารการศึกษานะครับอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวท่านนะครับแต่นะครับทุกคนเนี่ยครับได้ท่องแวะกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบแตกต่างกันนะครับไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านมีโอกาสนะครับหรือนะครับได้ไปส่วนมีส่วนร่วมนะครับอยากให้ท่านเนี่ยครับเรามาร่วมกันสนับสนุนนะครับนะบ่อยครั้งในการทำงานนะครับอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยก็ตามเวลาเราเทียบกับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะซึ่งจะเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็จะมีการพูดถึงนะครับค่อนแค่ในบางประเด็นของประเทศไทยเรายังไม่ถึงเลยยังไม่นี่เลยนะครับแต่เราอยากมองในเชิงของสร้างสรรค์นะครับว่าวันนี้นะเราอาจจะนะเดินช้ากว่าคนอื่นนะครับที่ผ่านมาไม่เป็นไรครับนะแต่ต่อไปเนี้ยเราจะร่วมกันวิ่งและเราร่วมกันก้าวกระโดดนะครับนะก้าวกระโดดให้มันมากขึ้นนะซึ่งอาศัยการร่วมมือนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ได้ตกเป็นของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับนะไม่ได้เป็นรูปแบบการศึกษานะครับไม่ได้เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยนะครับเพื่อการแข่งขันในประเทศนะครับอย่างล่าสุดนะครับจุฬาได้รับการจัดอันดับเนี่ยครับนะใน QS Ranking นะครับเราก้าวกระโดดจากมหาวิทยาลัยลำดับ221เป็น212นะครับ อันนี้ก้าวไปถึงปีหนึ่งเรากระโดดไป9ลำดับปีหน้าถ้าเราได้ทีละ10ลำดับ10ลำดับเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราต้องใช้ก้าวกระโดดแบบนี้แหละครับและตัวแทนเรื่องของ Ranking นะครับไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเลยแต่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการที่จะไปสู้รบปบมือนะครับนะในการดึงคนเก่งๆเข้าสู่ประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยครับลองมองทัศนคติว่านะครับการที่เหมือนตัวแทนไปประกวดนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะเราไม่ได้มองถึงว่าเราในเวทีประเทศไทยเราแข่งขันกันแต่เราเป็นตัวแทนในการประกวดนะครับระดับโลกด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับในการจัดแรงกิ้งนะครับของ Times Higher Education ทาง Sustainability นะครับซึ่งเราจะประกวดนะครับและจะประกาศออกมานะครับในวันนี้พรุ่งนี้นะครับจุฬาก็เป็นได้รับการจัดอันดับ19นะครับปีที่แล้วลำดับ43ปีนี้ขึ้นลำดับ19กระโดดมาเนี่ยครับนะเป็น10นะ20ลำดับเลยนั่นคือการพัฒนาที่เราคิดว่าเราพัฒนาที่เรามองในเชิงของโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนทั้งองค์กรทั้งองค์คาพยพนะครับวันนี้นะครับการศึกษาทั้งหลายนะครับที่นี่ฟังอยู่หากท่านมีโอกาสได้การสนับสนุนนะครับหรือไปข้องแวะ นะครับอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยครับนะหรือเอกชนนะครับหากเราขอความช่วยเหลืออย่างนี้นะครับอยากให้นิสิตของเราเนี่ยครับเป็นได้รับประสบการณ์นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการรับเด็กเข้าไปทำงานเลยเนี่ยครับนะก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่วนร่วมกันและก็ช่วยเหลือสำหรับในประเทศไทยด้วยกันมหาลัยต่างๆเราทำงานด้วยกันนะครับเราไม่ได้เป็นทำงานรูปแบบที่เป็น competition แต่เป็น collaboration นะครับนะเรื่องของการส่งเสริมกันในประเทศนะครับส่วนการแข่งขันให้เป็นระดับนานาชาติแต่การแข่งขันนานาชาติเนี่ยครับเราไม่ได้มองว่าเราเห่อเรื่องของแรงกิ้งอันดับเท่าไหร่นะอันนั้นเป็นผลพลอยได้แต่เมื่อไหร่ดูการแข่งขันมันจะทำให้เราพัฒนาดีขึ้นเสมอเหมือนเราไปแข่งนะครับนะวิ่งแข่งขันเทนนิสอะไรก็แล้วแต่คุณจะแพ้ชนะไม่สำคัญแต่คุณดีขึ้นเสมอในทุกๆการแข่งขันครับ
2: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นพลังและจะร่วมผลักดันไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆแล้วรบกวนเวลาอาจารย์ประมาณนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังได้พลังแน่นอนเรื่องของระบบการศึกษาและการใส่นะครับนิสิตลูกหลานต่างๆเข้ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาจะได้เห็นอนาคตมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
3: ครับขอบพระคุณท่านมากๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.วิเลิศ ปุริวัฒน์ครับท่านเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการปมจ.สมท.ล่าสุดได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนแห่งเอเชียเลยครับคุณผู้ฟังครับแหมก็ถือว่าอิ่มเอมกันในระดับหนึ่งครับเราคงจะต้องไปต่อยอดไปเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มองค์ความรู้กันอีกเยอะแยะมากมายแต่อย่ากันนั้นเลยครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มเติมความรู้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะใครที่ไม่มีความรู้เรื่องของการสร้างบ้านหรือบ้านทำบ้านใหม่เลยมาทางนี้เลยครับช่วงนี้นะครับใครกำลังคิดจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทั้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลทิ้งงานไม่สนใจงานคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปครับปรึกษาฟรีเรื่องหรือกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ครับและกิจกรรมที่อยู่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ขออภัยครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับ4ธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญครบจบในงานเดียวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นครับสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษครับกับฟรีเสวนาในหัวข้อคิดสร้างบ้านต้องเตรียมการกู้อย่างไรพร้อมเทคนิคการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าครับเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างเคล็ดลับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุในวันเสาร์ที่27มิถุนายนครับเซ็นทรัลลาดพร้าวครับเจอกันเวลา 16:00 นถึง 17:30 นรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่หมายเลข02-938-3456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังมีรีวิวด้วยนะครับความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดงาน Landy Expo Mid Year Sale เซ็นทรัลลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ชั้น1ครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: เก้าโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
7: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
8: ์เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
7: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
9: ์ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Ocean Plus นะครับผมกำลังหาข่าวที่เมื่อวานนี้คึกโครมมากนะครับอ่านข่าวเพลินเลยเรื่องการทุจริตโกงข้อสอบคนสอบไม่ได้เป็นคนโกงตั้งแต่ต้นทางแต่จ่ายตังค์ตั้งแต่ต้นทางคือการโกงข้อสอบในสมัยก่อนนี่เป็นการโกงข้อสอบเข้าห้องสอบแล้วก็มีการส่งซิกส่งแท็กติกกันส่งมาที่มือถือมาอุปกรณ์อะไรบ้างในการที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อจะได้รู้คำตอบว่าที่คำตอบที่ถูกมันต้องเป็นยังไงก็กาคำตอบที่ถูกไปแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะว่าเขามีการไม่ให้มีการนำอุปกรณ์ใดๆเลยเข้าห้องสอบนะอย่างสอบตำรวจสอบทหารนี่ก็คือเรียกว่าต้องบังคับเลยต้องใส่เสื้อสีอะไรกางเกงสีอะไรแล้วก็แต่งตัวยังไงใส่รองเท้าแตะด้วยนะเท่าที่ผมทราบนะไม่ต้องนำอุปกรณ์อะไรไปเลยดินสออย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้คือซื้อตำแหน่งกันเนี่ยมันไม่ใช่โกงข้อสอบตอนคุณทำข้อสอบอ่ะแต่โกงตั้งแต่เริ่มต้นคิดว่าคุณจะจ่ายเงินนะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเข้าราชการทุกวันนี้เนี่ยเรทในการนะครับจ่ายเงินใต้โต๊ะกันเนี่ยมันทะลุไป 7-8 แสนแล้วเหรอฮะในตำแหน่งธรรมดาเนี่ยนะทำงานในอบต.ธรรมดาเนี่ยนะตามข่าวฟังคืออ่านแล้วแบบอึ้งมากโอ้โหมันระบบการศึกษาเกี่ยวไหมฮะผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมก่อนจะคุยถึงเรื่องนี้มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆครับสำหรับอีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าสายบิวตี้นะสายบิวตี้ใครที่เป็นนักธุรกิจสายบิวตี้หรือใครที่อยากสร้างแบรนด์ความงามเตรียมตัวให้พร้อมครับมีงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก CosmoProf CBE ASEAN Bangkok 2026 Cosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026ครับกลับมาจากยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต่อเนื่องเป็นปีที่5ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอกย้ำบทบาทการเป็นเวทีศูนย์กลางธุรกิจความงามของไทยในระดับนานาชาติครับพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ผู้ผลิตนักธุรกิจและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมเปิดตัว Cosmo Pack CBE ASEAN โซนจัดแสดงด้านซัพพลายเชนและนวัตกรรมการผลิตความงามครบวงจรครั้งแรกในไทยครับเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติโดยเฉพาะไทยที่เป็นฐานผลิตส่งสำคัญในการส่งออกนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีโซนแสดงสินค้านานาชาติได้แก่อิตาลีไต้หวันเกาหลีใต้จีนและก็ไทยครับให้ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้สัมผัสนวัตกรรมเทรนด์และผลิตภัณฑ์ความงามจากทั่วโลกอย่างครบวงจรพร้อมตอกย้ำบทบาทของงานในฐานะเวทีเจรจาธุรกิจความงามระดับนานาชาติแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์และผู้ผลิตจากทั่วโลกครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือสัมมนาความรู้และเทรนด์การตลาดความงามและกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานครับไม่อยากตกเทรนด์พร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจความงามที่ไปพร้อมกันต้องมางานCosmo Prof CBE ASEAN Bangkok 2026เท่านั้นครับโอกาสวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้นะครับฟรีนะครับที่ www.cosmoprofcbeasean.com นะครับเว็บไซต์ cosmoprofcbeasean.com นะครับโอ้ประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงนะจัดงานระดับ3

0: เข้ามาสู่วงการเนี่ยคือนึกไม่ออกอะว่าแล้วเขาต้องไปหาเงินใช่ไหม300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000โอ้โหเงินหมุนเวียนเนี่ย4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทอันนี้เนี่ยต้องฝากนะครับต้องฝากทั้งรัฐบาลฝากทั้งผู้ใหญ่ข้าราชการประจำนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐตามติดจับกุมอย่าให้หลุดลอดไปแม้แต่รายเดียวนะครับเพราะว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่ผมคำนี้คงใช้ได้นะผมว่าต้องตามจับให้ได้นะครับทำเป็นกระบวนการแน่นอนยืนยันคอนเฟิร์มตรงนี้เลยครับเพราะมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์มี CPU มี database มีเอกสารที่เป็นข้อสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารตัวจริงเอกสารที่มีการถ่ายหรือ photocopy มาต้องทำเป็นกระบวนการแล้วไม่ใช่ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เดินเข้าเดินออกในบ้านหลังนั้นแต่เพียงอย่างเดียวอ่ะมันต้องมีระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นใครเป็นคนบงการเรื่องนี้จะอยู่ในสีไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเทาสีน้ำเงินเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในฝักฝ่ายของพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งหรือพรรคที่บริหารประเทศอยู่หรือไม่ได้บริหารประเทศผมขอร้องให้เรื่องนี้อย่าจบเรื่องนี้ต้องตามติดและสาวไปถึงคนวงการให้ได้เพื่อให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหมดแล้วมันล้างมลทินของสังคมไทยเชื่อไหมคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกแล้วนะครับซื้อตำแหน่งกันในตำแหน่งทำงานในอบต.อบจ.เนี่ยนะอบต.นะอบจ.เดี๋ยวครับเราไปพาดพิงนะโอ้โหเคลียร์ให้จบเคลียร์ให้ครบจัดให้หนักนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่สบายใจอยากจะคุยกันในวันนี้ในช่วงท้ายด้วยนะครับผมอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับขอบคุณสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของ Global Pack Insight 2026ขอบคุณทุกๆคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆธุรกิจขอบคุณนะครับคุณสมชนะกังวานจิตนะครับทางคุณแชมป์ที่เป็นกูรูที่ให้ความรู้เราไม่ใช่ในระดับประเทศไทยเป็นระดับสากลขอบคุณคุณประสิทธิ์ข้องูเหลืองอุปนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่สำคัญเลยพันธมิตรที่น่ารักธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank เป็นเพื่อนคุณสำหรับผู้ประกอบการในทุกๆระดับทุกๆมิติครับวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตาม

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์ภูมิวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องใหญ่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับจากวันนี้เมื่อช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็สั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นที่มีปัญหาแม้ว่าจะมีการบรรจุแล้วเมื่อวานเนี่ยล้างเท้าก่อนขึ้นเทศต้องล้างเท้าให้สะอาดนะครับวันนี้มีของใหม่ครับก็บอกว่าก็เข้าข่ายผลไม้พิษหากต้นทางทุจริตก็ต้องโมฆะแต่ไม่ทันไรครับไม่ถึงช่วงเย็นเนี่ยก็เนชั่นเขาก็ลงว่าอนุทินกลับลำปัดโละผลสอบท้องถิ่นโมฆะเฉพาะคนโกงจริงๆแล้วถ้าเช็คกันก่อนเรื่องของคนได้คนเสียเรื่องของระเบียบเนี่ยก็น่าจะเอาอย่างหลังเนี่ยน่าจะดูแล้วเข้าที่เข้าทางมากกว่าเรื่องนี้เล่าได้หลายมุมนะครับเล่ากันทั้งรายการก็คงไม่จบแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อก่อนการทุจริตการสอบก็จะมีเรื่องของการติวการรู้ข้อสอบก่อนการยิงคะแนนยิงสัญญาณมาใบ้ข้อสอบมาอะไรกันแต่ตอนนี้คือเหมือนกับซื้อกระบวนการของกรรมการเลยมาเปลี่ยนข้อสอบมาเปลี่ยนคะแนนในภายหลังแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับทางมศวเองเนี่ยเขาก็ตั้งกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงครับกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ย้ำให้ความเป็นธรรมกับทุกหน่วยงานข้อสอบเนี่ยตาม TOR ก็มีการระบุเอาไว้นะครับว่าต้องเก็บเอาไว้รักษากันยังไงแบบไหนแต่มันมีในเรื่องของการถ่ายกันอะไรด้วยเรื่องนี้น่าสนใจครับ 5-6,000 กว่าตำแหน่งแบบนี้ไม่ธรรมดามีทั้งคนได้มีทั้งคนเสียโดยทางรัฐมนตรีปวก็สั่งให้มีการเคลียร์ปมในเรื่องของการจัดสอบนะครับเรื่องของปลัดเรื่องของมหาวิทยาลัยอันนี้ก็ถือได้ว่าทางเพื่อไทยเขาก็ขยับขณะเดียวกันครับในฝั่งของภูมิใจไทยงานมันหลุดออกจากมท.4ไปแล้วเมื่อวานมท.4เหมือนพูดในเชิงขั้นตอนวิธีการแต่ประเด็นมันขยายไปกว่านั้นเยอะนายกรัฐมนตรีก็ขยับเป็นหลักแล้วก็วันนี้ครับนายกก็บอกว่าฟังคลิปเสียงแล้วที่มีการอ้างรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวโกงก็สอบท้องถิ่นก็บอกเรื่องนี้ต้องตรวจสอบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ช่วยใครนะแล้วก็บอกเหมือนบอกท่านเดชกิจอ่ะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธเดี๋ยวจะถูกมองว่าร้อนตัวนี่ก็เป็นประเด็นหลักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นขนาดเดียวกันครับเรื่องไทย AI Passport ซาลงไปเพราะว่าคือผมย้ำนะครับเรื่องไทย AI Passport ก็ต้องตรวจสอบขนาดเดียวกันเรื่องของคุณป้อมภาวุฒิที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ร่วมกับคุณไอรักชนกแล้วก็มีดร.การดีมาตามในส่วนของประชาธิปัตย์เนี่ยก็โดนแม่ก็เรียกว่าโดนตีกลับตั้งแต่เปิดชื่อเปิดข้อมูลไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วก็เป็นขั้นตอนครับมีคลิปเสียงออกมาด้วยตอนนั้นเหมือนกับเป็นนักลงทุนที่ก็ไปเทรดทองนั่นแหละคุณภาวุฒิก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับ Forex Scammer เป็นแค่ลูกค้าส่วนการเจอผู้บริหารก็ถ่ายรูปกันตามปกติทีนี้การไปจับไมค์การไปพูดอยู่ในงานเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันก็คุณภาวุฒิจะเกี่ยวไม่เกี่ยวจะผิดไม่ผิดผมว่าเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าใครไปไหนมาไหนเนี่ยไปได้หุ้นลม ไปเป็นลูกค้าแล้วไปเชียร์เขาหรือเป็นอะไรเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เรื่องของอีกแชร์ยูฟันแชร์อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องของระบอบอากงนี่คิดโปรตนันครับประธานพรรคเศรษฐกิจกับผมก็ขอเรียกว่าเป็นเจ้าของพรรคตัวจริงนั่นแหละวันนี้ออกมาแฉระบอบอากงต่อครับก็บอกว่ามีการซอยงบโครงการแล้วก็บอกว่ามีการหัวเงินทอนกับสกสีส้มด้วยผิดถูกเรื่องนึงครับแต่เรื่องนี้เป็นกระแสที่จะมาเกาะเรื่องของการนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยส่วนเรื่องที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนี่วันนี้ปลัดภูเก็ตที่เป็นตัวต้องใช้คำว่าเป็นคนต้นเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยวันนี้ท่านปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาดักครับกรมการปกครองต้องแจ้งผลสอบต้องไล่ออกหรือแจ้งความหากไม่ผิดเนี่ยต้องคืนความเป็นธรรมด้วยอันนี้คือเรื่องน้ำเงินช่วยด้วยพักขมลหนุนอนันต์นี่กลับกันมานี่วันนี้จับประเด็นน่าสนใจของทางประชาชนบอกนี่ขนาดเด้งกันไป2เด้งแล้วนะจนวนมาที่ท่านอธิบดีนฤชาอีกรอบหนึ่งท่านนฤชาคือท่านรัฐมนตรีกรมการปกครองที่ชื่อท่านมาถูกมาเป็นแคนดิเดตหรือว่าที่ปลัดคนใหม่ถ้าไม่มีอะไรขวางท่านได้ชื่อของท่านโดนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วยน้ำเงินด้วยชื่อของท่านเองก็หลายซ้ำหลายซ้อนครับวันนี้พักขมลก็กลับมาขยี้เรื่องนี้หน่อยบอกเด้งกันไป2เด้งแล้วเข้าใจว่าทั้งรองผู้ว่า2ท่านผู้ว่า1ท่านแล้วก็วันนี้มาเด้งกันที่อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นอีกคุณวัคคมนคุณลิซ่าบอกว่าวนไปที่อธิบดีนฤชาอีกรอบหนึ่งแล้วยังคงยืนนิ่งได้แสดงว่าไม่ธรรมดายิ่งว่าไปแล้วนับวันเขายิ่งแบ่งสายกันชัดมากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไปตามหัวข่าวกันแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ผมเติมหัวข่าวอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญปมเงินกู้400,000,000,000ได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือวันนี้นะครับศาลท่านได้มีการอภิปรายเพื่อ นำไปสู่การวินิจฉัยในประเด็นตรงนี้แล้วก็เห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนนะครับจากนั้นก็กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนี้เวลาดีฮะ9โมงเช้าก็วันที่9กรกฎาคมนะครับก็จะมีคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้400,000,000,000ที่แยกเป็น2ก้อนก้อนแรกสำหรับการเยียวยาใช้ไปแล้ว170,000,000,000อีกก้อนหนึ่งนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำคำขอนั่นก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับซึ่งแม้สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับจะคลี่คลายลงไปในระดับที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่เนื่องจากเรื่องนี้รัฐบาลยืนยันว่ายังไงก็จะต้องเป็นการเตรียมการเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ดังนั้นวันที่9กรกฎาคมจะมีคำตอบในเรื่องนี้ว่าได้แค่ไหนได้ทั้งหมดหรือว่าได้ไม่ได้อย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเริ่มกันที่เรื่องของไอ้กรณีทุจริตที่เกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นมหากรรมนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่านายกก็มีการตั้งคำถามหลายเรื่องก็โดนย้อนกลับไปเยอะนะครับว่าถ้าหากมีการเลือกตั้งถ้ามีการสอบกันขนาดนี้แล้วเนี่ยออกมาแบบนี้เนี่ยมันจะยังไงแบบไหนวันนี้ครับเรื่องของกรณีที่เกิดขึ้นกับการสอบท้องถิ่นนะครับเริ่มกันที่ท่านปลัดวันนี้ท่านก็บอกว่าก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็7วันนะครับก็จะแยกแยะกันเป็นส่วนต่างๆแล้วถ้าเกิดพบความผิดปกติก็จะมีการแยกคุณอันตสิทธิ์ คุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยหลังจากการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีก็บอกนายกได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปปช.ปปท.มหาดไทยดำเนินการเด็ดขาดหาตัวผู้กระทำความผิดให้ได้แล้วก็มีการตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงโดยมีปลองปลัดมหาดไทยดูแลพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการนะครับก็เสนอมาแล้วว่าจะมีใครดำเนินการในส่วนไหนบ้างทีนี้ครับนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของผลการสอบตกลงจะยกไม่ยกยังไงคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าก็ขอดูเป็นส่วนมีหลายตำแหน่งถ้าเป็นทั้งกระบวนการก็ต้องดำเนินการแต่เดี๋ยวต้องไปดูทีนี้ข่าวเนี่ยอันนี้เราย้อนกันไปก่อนนะว่านายกสั่งให้ยกเลิกทั้งหมดคุณอันสิทธิ์บอกว่ายกเลิกต้องมีขั้นตอนหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกสั่งการให้ชัดเจนตอนนี้เราต้องดูครับผู้บริสุทธิ์ก็มีเพราะผู้สอบมี 300,000 กว่าคนอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการเป็นใครบ้างมีการแก้กระดาษคำตอบหรือไม่ต้องมาดูนักข่าวถามว่าตกลงยังไงคือจะผิดก็จะยกเลิกอันที่ไม่ผิดก็จะไม่ยกเลิกใช่ไหมคุณนันสิทธิ์บอกว่าก็ต้องดูสุดท้ายผิดก็ต้องผิดคือการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านนายกตอนแรกท่านก็ฟันธงมาว่าคือยกเลิกหมดพอมาสัมภาษณ์ท่านนันสิทธิ์ท่านนันสิทธิ์ก็เหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านอะไรว่าผิดก็ผิดอะไรว่าถูกก็ถูกก็ไม่ได้ตอบว่าจะยกเลิกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดนายกที่ให้สัมภาษณ์สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็คือว่าก็จะยกเลิกเฉพาะคนผิดทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการบรรจุไปแล้วส่วนที่หนึ่งแล้วก็ในกระบวนการทั้งหมดไอ้ที่ได้เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งผิดมีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งไม่ผิดแต่ก็ไปใช้บริการกับเขาด้วยคือเขาเรียกว่ายังไงนะคุณมนตรีคือถ้าสอบเองคะแนนเขาก็ว่าผ่านแต่ก็ไปซื้อออปชันเอาไว้ก่อนน่ะไอ้กลุ่มนี้จะถือได้ว่าเข้าถูกเข้าขายไปไหมเพราะว่าเอกสารอาจจะไม่ได้แก้แต่เงินก็มีการร่องรอยในการจ่ายทีนี้นักข่าวถามท่านอนันสิทธิ์บอกว่าจะแจ้งความใครบ้างท่านอนันสิทธิ์บอกว่าก็พบหลักฐานตำรวจดูก็จะไปต่อก็แจ้งเป็นเหตุการณ์ไม่ได้แจ้งอะไรบุคคลนักข่าวถามไม่ได้เหมาเข่งใช่ไหมท่านอนันสิทธิ์บอกว่าก็ลองทุกกล่าวโทษถึงเวลาตำรวจถึงใครก็จะไปตรงนั้นจะย้อนไปสอบการสอบครั้งที่ผ่านๆมาด้วยไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่าโคตรยากคุณอันสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวรอดูถ้ามีความเกี่ยวข้องก็ต้องดูแต่ตอนนี้ต้องดูปัจจุบันก็คือยังไม่ได้คำตอบเนี่ยแหละทีนี้คนก็ถามว่ามีเสียงรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวด้วยเนี่ยมีการในประชุมมีการคุยเรื่องนี้ไหมท่านปลัดบอกว่าเดี๋ยวต้องดูนักข่าวบอกว่าเอ๊ะมีรายงานความเป็นไปได้ไหมท่านบอกก็ยังไม่ได้รายละเอียดถึงขนาดนั้นนักข่าวก็ถามว่าตกลงแล้วตอนนี้ต้องย้ายด่วนที่ไหนบ้างคุณอันสิทธิ์บอกว่าที่เป็นข่าวตอนนี้เนี่ยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ก็มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวอันนี้อาจจะเป็นต้นเรื่องเนี่ยเป็นหัวโจกหรือเป็นอะไรเนี่ยหากรายงานมาที่จังหวัดก็ต้องสั่งพักงานนักข่าวถามบอกดูภาพรวมแล้วเนี่ยมหาดไทยเกี่ยวข้องเยอะไหมคุณอันสิทธิ์บอกข้อที่จริงยังตอบไม่ได้เรื่องนี้ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการคนที่จ้างคือองค์กรปกครองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเราต้องมาดูข้อเท็จจริงทีนี้มหาลัยต้องร่วมไหมคุณอันสิทธิ์บอกว่าเขาเป็นคนจัดสอบเป็นคนส่งคะแนนถามว่ารู้ตัวคนที่ทำความผิดถ้าแจ้งโทษก่อนโทษหนักจะกลายเป็นเบาใช่ไหมคุณอันสิทธิ์บอกว่าความผิดก็คือความผิดทีนี้ครับคนที่เขาสอบได้นักข่าวถามต่อว่าถ้าเขาไปฟ้องศาลปกครองจะเป็นยังไงคุณอันสิทธิ์บอกว่าก็มีคณะกรรมการดูอยู่แล้วมีความชัดเจนแล้วก็บอกว่าก็ให้ความเชื่อมั่นนะนายกรัฐมนตรีก็สั่งการนักข่าวถามถึงความกดดันท่านบอกว่าไม่กดดันแต่ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นเอาเป็นว่าที่นักข่าวถามท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คำตอบอะไรหรอกก็แล้วแต่ก็เป็นกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปแต่มันก็ค่อยออกมาทีละอย่างสองอย่างเอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวตอนท้ายๆถ้ามีเวลาจะมาอธิบายกันอีกทีนึงเพราะว่าสมัยผมสมัยพวกเราเรียนกันก็แล้วกันมีนั่งส่งคนไปสอบแทนนักการเมืองดังๆที่มีชื่อหรือใครเนี่ยส่งใครไปสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก็มีส่งแทนก็มีรู้คะแนนคำตอบรู้คำตอบล่วงหน้าก็มีหรือขณะที่กำลังนั่งสอบอยู่มีเพจเจอร์มีปิดปิดปิดปิดปิดปิดยิงก็มาอนิกานุษกานี้ก็มีโพยก็มี หรือมีคนที่นั่งอยู่ในห้องเดียวกันคอยส่งสัญญาณให้ก็มีแต่นี่คือขอแค่ตัวไปอ่ะถึงเวลามีกระดาษคำตอบส่งเข้าไปจะกาผิดกาถูกไม่รู้เขาไปแก้ที่กระดาษคำตอบให้นี่สิครับซื้ออะไรไม่ซื้อที่กรรมการนี่ได้หมดทุกอย่างครับคุณมนตรีเฉพาะท่านปลัดก่อนครับ
3: ก็คือเป็นเรื่องที่แปลกนะฟังมาหลายวงและเราเองก็ทำข่าวมาก็เป็นเวลาพอสมควรนะเรื่องในอดีตอย่างที่คุณไปรักบ้านนั้นเนี่ยก็อย่างมากก็อาจจะมีโค้ดลับมีรหัสเคาะป๊อกป๊อกนะฮะคือพูดง่ายๆก็คือเป็นการทุจริตโดยมีขบวนการในการรู้นะฮะข้อสอบแล้วก็เอาไปเฉลยกันในจังหวะเวลาที่นั่งสอบนั่นแหละอันนั้นคือเป็นอะไรที่เป็นปัญหากันมาตลอดแต่เที่ยวนี้เหมือนกับเป็นการซื้อแล้วนะครับก็รับประกันได้เลยจะตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตามแก้นะตรงนี้แหละครับมันจะทำให้ถ้าสืบสอบกันให้ดีเนี่ยโดยเฉพาะนะกระดาษคำตอบที่ยังอยู่ในห้องมั่นคงใครไม่สามารถเข้าไปได้แล้วที่มากรอกแก้กัน 3,000 ชุดนะครับที่ทางปปช.ทางเจ้าหน้าที่เขาจับได้นั้นแน่ก็ไม่รู้ไปได้ไฟล์มาจากไหนไปดึงมากันยังไงแล้วก็เอามากรอกนะคะแนนเพื่อที่จะให้ตรงตามที่ได้มีการประกาศผลไปแล้วนะฮะเพื่อที่จะให้นะมันตรงกันกับที่ประกาศไอ้ตรงเนี้ยคนนึงก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเนี้ยง่ายเลยคุณนายพิรักรัมนะผลคะแนนที่ประกาศไปนะนายกนายขอเนี่ยที่บอกได้คะแนนผ่านเกณฑ์นะติดลำดับที่เท่านั้นบรรจุรับราชการไปเรียบร้อยแล้วถ้าสมมติว่าที่ไปปริ้นไปกรอกไปอะไรกันนั้นเนี่ยยังไม่ได้นำเข้าไปเปลี่ยนนะคำตอบที่แท้จริงที่อยู่ในห้องมั่นคงเนี่ยนะไขกุญแจออกมาเมื่อไหร่นะแล้วไปเปิดนะดูว่ามันตรงกันกับคะแนนที่อยู่ในห้องมั่นคงหรือเปล่าไอ้ตรงเนี้ยก็น่าจะเป็นวิธีการที่นำไปสู่นะคำตอบได้ว่ากระบวนการทุจริตในครั้งนี้ที่ไม่ต้องไปตอบให้ตรงนะตอบยังไงก็ได้ขอให้ส่งคำตอบเดี๋ยวจะมีคนมาแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็จะได้คะแนนตามที่ได้ประกาศนะเอาไว้ก่อนตรงนี้แหละที่นายกรัฐมนตรีท่านพูดหลายรอบนะครับคุณวิรักษ์วันนี้อย่างรอบแรกเนี่ยนายกรัฐมนตรีถึงขั้นกับบอกว่ามันท่านใช้คำว่าคนที่ชั่วกว่าก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่วันนี้มีหลายคำนะที่ชั่วกว่าก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคือการทำร้ายประเทศชาติขายชาตินะมาหมดเลยแรงๆคุณรักเมื่อสักครู่เป็นปลัดใช่ไหมครับผมไปต่อนายกรัฐมนตรีจริงๆหนึ่งนายกรัฐมนตรีเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาซักไซ้ไล่เรียงแล้วก็พูดไตเติ้ลไปในช่วงหัวม้วนก่อนเข้าสู่การประชุมซึ่งก็เป็นข่าวไปแต่พอเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์รอบที่สองแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอกลับไปโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนเพราะว่าได้มีการนัดหมายคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องข้อราชการกันเอาไว้และมาให้สัมภาษณ์เต็มๆนะก็ประเด็นแรกนะครับก็ชี้แจงว่าที่ให้ใครต่อใครมาพูดคุยนะเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเมื่อเช้านั้นเนี่ยเป็นการเรียกมาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการและดำเนินคดีนะครับกับคนที่ผิดรวมทั้งหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกซึ่งในเรื่องคดีก็ต้องดำเนินการขณะที่เรื่องของข้อเท็จจริงขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าอุกอาจถึงขั้นเอาข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้และกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับบรรจุเป็นข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตและถือเป็นข้าราชการถือเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะเป็นการปิดโอกาสให้คนที่มีความรู้ความสามารถต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้ รวมถึงแพ้กับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นราชการทีนี้นักข่าวถามว่าจะถือว่าเป็นการโมฆะทั้งหมดหรือไม่นายกบอกว่าทำไมข่าวไปพลาดอย่างนั้นบางทีต้องขอสื่อจริงๆบางทีท่านไม่รู้ใจตนก็ไปพลาดหัวข่าวแบบนั้นคนก็ตกอกตกใจกันหมดตนพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่เป็นการทุจริตจะต้องโมฆะแต่มีคนชี้แจงว่าที่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกว่าถ้าข้าราชการหลายคนนั้นนะเป็นต้นต่อตรงนี้ก็ต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้พิษผลไม้มีพิษถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางเป้าหมายต้องเป็นแบบนั้นนายกก็ย้ำว่าผมเคยเจอที่บอกว่าต่อให้ผิดแต่บรรจุเข้ามาแล้วแต่งตั้งมาแล้วบางทีคัดสรรผิดกว่าศาลจะบอกว่าผิดก็ไปเป็น49 40กันหมดแล้วถึงเวลาบอกว่าผิดแต่ก็ไปดึงกลับมาไม่ได้ผมก็ยกตัวอย่างตรงนั้นนะครับว่าสำหรับตรงนี้มันไม่ใช่เพราะนี่ไม่ใช่49 40แต่เข้ามาทำงานยังไม่ถึง1ปีเลยถ้าเขามาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาด้วยการทุจริตแก้ไขข้อสอบมาก็ต้องโมฆะหมดนะก็ดูเหมือนจะย้ำไม่เห็นว่าอันไหนที่ผิดก็ต้องโมฆะอันไหนที่ไม่ผิดก็คงจะต้องแยกกันไปนะทีนี้อีกคำถามครับคุณวิรักษ์เมื่อถามว่าจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เกิดขึ้นยุคใครนายกตอบว่าสอบช่วงเดือนธันวาคมนะปี68ก็ต้นนี่แหละแต่อย่างที่บอกว่าการสอบเป็นส่วนของกรมเป็นส่วนของท้องถิ่นและตนได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วและบอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบช่วงที่ตนเข้ามาตั้งแต่ปี66ไม่มีการสอบเลยและบอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วไม่มีการสอบก็ได้การเพิ่มทำงานไม่ไหวขอให้ปล่อยให้มีการสอบซึ่งการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมและต้องทำให้ดีเปลี่ยนจากม.บูรพามาเป็นมสวมีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการสอบนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่มีการรั่วของการเฉลยข้อสอบได้อย่างไรที่แย่ที่สุดนะคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้ไม่ไหวจึงเป็นเรื่องที่ปลัดมหาดไทยต้องดำเนินการต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่มีอีกสักประเด็นแล้วกันนะครับจะได้ถึงเรื่องของรัฐมนตรีเมื่อถามว่าได้ฟังคลิปเสียงที่กล่าวหาว่ามีรัฐมนตรีช่วยมาเกี่ยวรัฐมนตรีช่วยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วหรือไม่นายกก็บอกว่าคลิปเสียงไม่สำคัญเท่ากับหลักฐานคลิปเสียงยังไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอมตนก็ฟังจากโซเชียลมีเดียยังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของรูปคดีซึ่งตรงนี้ตำรวจทำอยู่ถ้าเป็นของจริงก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที่ขณะที่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายปลัดมหาดไทยจะไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งตามข่าวมหาปลัดก็บอกไปแจ้งความไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะซึ่งเมื่อเช้าก็ได้รับรายงานว่าตำรวจนะยังทำไม่ได้เพราะสำนวนอยู่ที่ปปช.เพราะผู้ร้องกลุ่มแรกที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้ที่สอบได้แล้วไม่รับการบรรจุนะเขาไปร้องปปช.แต่ไม่ได้ฟ้องตำรวจตำรวจก็ทำคดีได้ไม่ได้นอกจากซัพพอร์ตตำรวจไปดังนั้นต้องเรียกว่าเหตุการณ์เช่นนี้กระทรวงมหาดไทยคือหนึ่งในผู้เสียหายจึงไม่ต้องร้องปปช.แต่ให้ฟ้องตำรวจเพื่อให้ตำรวจได้มาดำเนินคดีด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยท่านตอบทุกเม็ดทุกคำถามก็เอาเป็นว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะยกเลิกการสอบนั้นนะครับก็จะเอาเฉพาะคนผิดไม่มีการเหมาเข่งนะก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคที่ท่านเองนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณวิรักษ์ครับ
2: อากาศสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีบางท่านต้องรีบออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าน่าจะถูกขยายเป็นประเด็นการเมืองกันด้วยพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์ภวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โผชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
5: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์ภูมิวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์นะครับผมไม่แน่ใจครับว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเรื่องของการตรวจสอบกรณีของการจะใช้คำว่าโกงข้อสอบเราไม่ใช้คำโกงข้อสอบเราต้องใช้คำว่าอะไรคุณมนตรี
9: เพราะว่าน่าจะเป็นการทุจริตผลสอบ
8: ทุจริตผลสอบนะ
9: ถ้าเป็นการโกงข้อสอบ
8: มันก็แก้ที่ข้อสอบ
9: มันก็ต้องเป็นเรื่องของคำตอบมันก็จะต้องตรงอย่างนั้นอย่างนี้แต่นี่เป็นการประกาศผลสอบไปเรียบร้อยแล้วแล้วบังเอิญว่าอยู่ในระหว่างการแก้ไขนะกระดาษคำตอบของคนที่เข้าคนที่จ่ายเงินน่ะให้ตรงกับที่ได้มีการประกาศผลสอบว่าคุณได้พูดง่ายๆถ้าผมได้รับ ในลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามของจำนวนที่บรรจุไปแล้ว 6,000 กว่าตำแหน่งเนี่ยนะฮะคือเที่ยวเนี้ยมันมีทั้งไม่ใช่ 6,000 กว่าตำแหน่ง 6,000 กว่าคนนะ80กว่าตำแหน่งแต่ละตำแหน่งอาจจะมีหลายคนเนี่ยมีคนเข้าสอบ 330,000 กว่าคนนะแต่เขาเอาแค่ 8,000 เศษๆแต่บรรจุไปแล้ว 6,000 ที่เหลืออีก 2,000 เนี่ยก็ยังรอการบรรจุทีนี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าที่เข้าออกกันที่เซฟเฮ้าส์ตรงนั้นเนี่ยของอาจารย์และจ่าเอกพอพานนั้นนะฮะกลายเป็นเรื่องของการเข้าไปแก้ไขไฟล์ที่เอกสารที่ปริ้นออกมาจากไฟล์ซึ่งเป็นคำตอบกระดาษคำตอบของแต่ละคนที่มีอยู่จำนวน 3,000 คนน่าจะเข้าร่วมในการซื้อตำแหน่งในครั้งนี้ให้ตรงกับผลที่ประกาศไปอย่างนี้ผมบอกไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะว่าถ้าสามารถนะเอานะกระดาษคำตอบจริงๆของนายกอไก่นายขอไข่อะไรทั้งหลายที่อยู่ในห้องมั่นคงนั้นเนี่ยเอามาเทียบนะมาเปิดนะกับผลคะแนนที่ได้มีการประกาศไปนั้นเนี่ยนะทีห่างเนี่ยสมมุติว่าได้100คะแนนเต็มหรือว่า96คะแนนนะก็เลยได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้สอบผ่านแต่กระดาษคำตอบของจริงของนายคนนั้นไม่รู้ว่านะจะได้คะแนนตรงตามที่ประกาศไปหรือเปล่านะผมเห็นคุณอภิรักษ์หายไปไม่แน่ใจว่าแต่ยังอยู่นะเดี๋ยวทีมงานตรวจสอบนะผมเห็นหน้าจอนะเอาเป็นว่าประเด็นตรงนี้ที่คุณอภิรักษ์ถามว่าการทุจริตในครั้งนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องของโกงสอบนะโกงคำตอบนะผมก็เลยคิดเร็วๆว่าถ้าเป็นแบบนี้เป็นการแก้ไขให้ตรงนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตนะแต่มันก็ครอบคลุมหมดทุจริตการสอบนะฮะโดยที่นะไม่ต้องสอบคือไปสอบจริงๆนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ากรอกผิดกรอกถูกกรอกอะไรยังไงก็ไม่รู้นะในเมื่อจ่ายเงินไปแล้วนะได้แน่นะเพราะว่าจ่ายกันในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงยิ่งตำแหน่งที่มีการแข่งขันสูงก็วางราคาค่าใช้จ่ายไว้ที่สูงเขาเลยเอาไปเฉลี่ยว่าทั้งหมด 8,000 กว่าตำแหน่งนะตัวเลขเฉลี่ยเท่านี้บาทนะมันก็เลยเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาทคุณรักกลับเข้ามานะก็จะใช้ยังไงก็ได้แต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นการโกงคำตอบมากกว่าครับคุณพิรักครับ
10: แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะไปนั่งตามไล่ตามอะไรกันยังไงแบบไหนแล้วมันจะเจอแล้วสุดท้ายเนี่ยนอกเหนือจากครั้งนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้มีหรือเปล่าทีเนี้ยไอ้ที่ถามเนี่ยถามในแบบที่หลายคนก็รู้สึกว่ามันมีอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่ามีอยู่ในทุกระดับอยู่แล้วเนี่ยสอบเข้าตำแหน่งเป็นชั้นประทวนเป็นระดับนายโน้นนายนี่อะไรต่อไปอะไรเหมือนมีมาตลอดความน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่เราต้องติดตามต่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือการสอบในระดับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยมันเหมือนมันไม่ยากเท่ากับไอ้พวกสอบภาคกหรือว่าสอบภาคขหรือสอบอะไรแบบอย่างนั้นเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันเป็นประตูในการที่จะพาไปสู่ตำแหน่งอื่นๆอยู่ได้ทีนี้คุณมนตรีอุดมพงศ์ครับผู้สื่อข่าวแล้วก็ก่อนอันนี้ก็มาจัดสลับกับพวกเราในบางทีเนี่ยเขาอธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าตำแหน่งมันได้แล้วเนี่ยกาแบบไหนก็ได้แล้วก็ออกมาทีนี้เขาย้อนลำดับเป็นแบบนี้ครับ1ก็คือคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้จัดการสอบหรือเป็นคู่สัญญาไปหาคนรับจ้างมาจัดสอบ2คนรับจ้างจัดการสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะดำเนินการตั้งแต่ออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์ไปจนถึงขนส่งจัดสอบจัดเก็บกระดาษคำตอบ3การสอบในประเด็นนี้สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568จัดสอบไปแล้วเมื่อวันที่7ธันวาคมประกาศแล้วกุมภาพันธ์รวม87ตำแหน่ง 6,669 อัตรา4กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่ากระดาษคำตอบเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับจ้างจัดหามีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงมีกุญแจล็อก2ชุด ชุดหนึ่งของมหาวิทยาลัยชุดหนึ่งเป็นของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสองชุดนี่นะผมไม่แน่ใจว่าต้องเอาสองชุดมาเทียบกันก่อนที่จะเปิดหรือเปล่าจากนี้ครับต้องดูว่ากุญแจไหนที่เป็นตัวนี้ที่ใช้ในการเปิดข้อที่5ครับหลังจากการประกาศผลสอบเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้รู้ผลการสอบก็มีหลายคนครับก็เรียกได้ว่าขึ้นป้ายยินดีดีใจอะไรกันเต็มไปหมดอ่ะคะแนนกันเป็นร้อยจนทุกวันนี้มีคนแชร์คนที่คะแนนร้อยหรือเกือบร้อยกันเยอะเนี่ย แล้วก็มีบางคนสงสัยมีการร้องเรียนกับปปช.ปปช.เพื่อแกะรอย6ครับหลังจากที่มีการแกะรอยมาระยะหนึ่งครับก็ไปพบบ้านเช่าที่บ้านหลังหนึ่งที่บางใหญ่นนทบุรีมีคนเข้าออกพร้อมถุงพักถุงขนาดใหญ่ผิดปกติโดยเบาะแสบอกว่าเป็นแหล่งรวมของคนที่แก้ไขกระดาษคำตอบของคนที่ตอบผิดแต่จ่ายเงินล็อกสเปคและประกาศไปแล้วว่าสอบได้บางคนบรรจุไปแล้วด้วยซ้ำไปอันนี้ก็คือเป็นการแก้ไขในกระดาษบันทึกให้ถูกต้องที่ทำแบบนี้เพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องนำกระดาษผลสอบมายืนยันในภายหลังถ้าพบว่ากระดาษคำตอบผิดแต่ดันสอบได้ที่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต
9: ่อ
10: ทีนี้คลิปที่หลุดออกมาเนี่ยมันเปิดเผยว่าทุกๆตำแหน่งที่ว่างแล้วเปิดเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับมีการแบ่งโควต้าไว้แล้วล่วงหน้าครับคุณมนตรีครับ
9: ครับ
10: ว่าตำแหน่งว่างเนี่ยใครจะนำไปหาประโยชน์บ้างโควต้าตำแหน่งเนี่ยใครจะเอาสัดส่วนไปทำอะไรถูกล็อกไว้แล้วกรณีเนี้ยว่ากันว่ากว้างเกือบ 7,000 ใช่ไหมถูกล็อกไว้แล้วประมาณ 2-3,000 ตำแหน่งว่าจะเป็นของเครือข่ายคนนี้คนนั้นโดยกระบวนการนี้ก็จะสามารถทำให้ใครที่จ่ายเงินได้เนี่ยสอบได้แล้วแล้วก็บรรจุจึงเป็นที่มาตั้งแต่ราคา 300,000 ถึง 800,000 ทีนี้คลิปเสียงที่หลุดออกมาเนี่ยมีการนำจำนวนตำแหน่งที่ว่างไปค้ากำไรอย่างเปิดเผยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อาจจะเป็นครั้งแรกที่มีการจับได้คุณมนตรีก็ตั้งคำถามบอกว่านี่ตำแหน่งเนี่ยมีเงินเดือนแค่ประมาณ 15,000 ยังจ่าย 300,000 ถึง 800,000 เนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณให้โทษให้ประโยชน์ออกใบอนุญาตให้อำนาจเพิกถอนถอดถอนเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดนี่มันอะไรนะวงจรปีศาจชัดๆช่วงนี้หนังก็ดังทนายปีศาจอะไรมีอะไรก็เขียนในปีศาจชัดๆนี่เหมือนคนระดับนักการเมืองเขายังตั้งคำถามเลยนะว่า 15,000 ยังต้องจ่าย 300,000 กว่าบาทเพื่อเข้ามาเป็นแล้วบังกับตำแหน่งเงินเดือนเป็นแสนนะคุณมนตรีเขาต้องจ่ายเท่าไหร่นะ70 ล้านเหรอหรือเท่าไหร่กี่กิโลเข้ามาเนี่ย
9: ตากาตรงนั้นเนี่ยก็ขออภัยคุณไปรักแทรกเข้ามานะคือตากาตรงนั้นคงเอามาใช้ไม่ได้นะเพราะคำถามที่ชาวบ้านเขาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่นักการเมืองที่ได้มาด้วยการซื้อเสียงนะแล้วก็มากินเงินเดือนเมื่อเทียบกับวาระการดำรงตำแหน่งยังไงมันก็ไม่คุ้มอันนั้นคือถ้าจะใช้ตรรกะเดียวกันก็มาบอกว่าวุ้ยจะใจเห็นแล้วตกใจเลยนะครับจ่ายกันเป็นหลายแสนเข้ามาบรรจุเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 เลยโอ้น่าจะเป็นลมนะฮะก็ถ้ามองพื้นนะฮะก็เข้าใจอย่างนั้นได้แต่ถ้าในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอะไรที่ใหญ่กว่าตรงนี้อีกน่าตกใจมากกว่าด้วยซ้ำครับคุณอภิรักษ์ครับ
10: ครับอ่ะอันนี้ก็สรุปให้ได้เห็นถึงตัวพฤติการครับหลังจากนั้นผมว่ามหาลัยก็ลำบากในการที่จะชี้แจงนะเพราะไม่รู้ว่าในกระบวนการนี้อยู่ในส่วนของการรู้ไม่รู้เห็นไม่เห็นหรือไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนกับว่าถ้ากรณีที่มีปัญหาต้องเป็นคนที่รับเยอะที่สุดอ่ะคุณมตรี
9: ก็ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับก็ได้ออกเอกสารขนาด A4 ลงวันที่24มิถุนายนคือวันนี้นะประมาณสัก 3-4 พารากราฟตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอเรียนชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้มหาวิทยาลัยนะอยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ พื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อข้อที่จริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวันที่24มิถุนายน2569ก็สาระสำคัญก็น่าจะอยู่ที่การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวครับคุณพิรักครับ
10: ล่าสุดเขาไปตรวจสอบที่ห้องมั่นคงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปค้นโกดังที่สมุทรปราการโดยปปช.ครับเมื่อประมาณเกือบ4โมงที่ผ่านมานะครับปปช.โดยผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกิจการพิเศษก็ไปสนธิกำลังกับตำรวจกับทางปปป.นะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทนจากมสว.นำรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนะครับไปยังโกดังในสมุทรปราการหลังจากทราบว่าเป็นที่ที่เก็บกระดาษคำตอบฉบับจริงของการแข่งขันการบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นประจำปี68ก็นำกำลังเข้าไปโกดังแล้วก็ไปที่ห้องมั่นคงครับถูกใช้เป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บกระดาษคำตอบยึดอายัดคำตอบทั้งหมด10ลังหรือคิดเป็นเอกสารประมาณ 800,000 แผ่นครับแล้วก็ค้นหาพยานหลักฐานอื่นๆการลงพื้นที่คณะกรรมการตรวจสอบก็จะยึดของจริงทั้งหมดนะครับไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่มีในไฟล์ข้อมูลดิจิตอลซึ่งเจ้าหน้าที่ไปยึดได้จากบ้านพักที่นนทบุรีบ้านพักนั้นก็คือเป็นยืนยันอีกทีหนึ่งว่าเป็นเซฟเฮาส์ในการแก้ไขคำตอบปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อคนที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปเทียบข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตต่อไปนะครับระหว่างการปฏิบัติการตรวจค้นอายัดพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพในห้องมั่นคงนะครับเพื่อความรัดกุมของคดีก็จะให้สื่อมวลชนอยู่ด้านนอกโกดังเพียงเท่านั้นครับคุณมนตรีครับ
9: ก็แสดงว่านะผู้เข้าสอบ 430,000 คนนะอายัดกระดาษคำตอบไป
10: 800,000 ใบ
9: แผ่นก็ใกล้เคียงนะครับทีนี้แหละที่ผมคุยกับคุณในรักไปเมื่อสักครู่นะครับคือผมเดาจากสิ่งที่เขาตั้งเซฟเฮาส์แล้วก็ไปแก้ไขกระดาษคำตอบจากไฟล์แสดงว่าประกาศผลไปก่อนแล้วก็จะไปกรอกคะแนนให้ตรงกับกระดาษคำตอบที่อยู่ในห้องมั่นคงเพราะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เนี่ยแต่วิธีการถ้าแก้ไขเสร็จสับแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเราก็ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขดังนั้นนะกระดาษคำตอบของแท้กับกระดาษที่ได้มีการแก้ไขหรือผลคะแนนจริงที่ประกาศไปนั้นเนี่ยก็สมมติว่านะไม่ได้สอบจริงแล้วก็เอาละมันคงไม่ตรงกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณอภิรักษ์ตรงนี้แหละครับที่จะทำให้มันจับโป๊ะได้ว่าผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อว่าสอบผ่านนะสอบ 430,000 คนนะครับและนะฮะในข่าวเนี่ยมีผู้ที่ใช้บริการนะซื้อตำแหน่ง 9,000 คนทั้งที่นะบรรจุไปแล้วกับที่รอบรรจุนั้นเนี่ยมีตำแหน่งที่จะสามารถนะได้งานจริงอ่ะ 8,000 กว่าคนแต่เนี่ยทำไมมีการรับไปเกินกว่าที่กำหนดหรือนะตัวจริงมีเท่านี้ที่เหลือก็ติดสำรองก็สุดแท้แต่เพราะว่าโดยหลักการแล้วเขาก็จะมีตัวจริงรอบแรกรอบสองแล้วที่เหลือก็ขึ้นบัญชีสำรองเอาไว้นะถ้าคิดเร็วๆเนี่ยอู้นี่แสดงว่านะฮะว่างเท่านี้แล้วก็มีการซื้อขายกันเกินด้วยแหละครับคุณอภิรักษ์ครับแล้วคนที่เขาตั้งใจสอบจริงๆสมมติว่าเขาได้คะแนนน่าจะทำข้อสอบได้แต่ปรากฏว่า มันมีขบวนการตรงนี้อยู่เนี่ยมันก็เลยไม่สามารถผ่านด่านเข้าไปเป็นตัวจริงหรือว่าอยู่ในบัญชีที่ได้รับการผ่านสอบอันนี้คือเป็นเรื่องที่พอคุยกันวงเล็กๆนะคุณรักอู่ช่างโหดร้ายจริงนะครับที่น่าจะขยักไว้สักครึ่งต่อครึ่งอันนี้พูดตามประสาชาวบ้านซึ่งจริงไม่ควรทำอย่างยิ่งทั้งหมดอยู่แล้วแต่ก็กลายเป็นว่ามีเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปทำมาหารับประทานกันซะทั้งหมดเนี่ยนี่คือเป็นเรื่องที่จะต้องมีการจัดการทีนี้ผมวกกลับมาที่วันนี้1ปลัด2ท่านนายกรัฐมนตรีปลัดมหาไทยท่านออกมาสื่อสารแต่ผู้ที่ออกมาชี้แจงและน่าจะเอาไปต่อภาพได้เห็นภาพใหญ่นะฮะได้อีกนั่นก็คือนะฮะอธิบดีนะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอถอคุณธีรุตสุภวิบูลผลที่ถูกคำสั่งให้ไปประจำกระทรวงมหาดไทยชั่วคราวนั้นนะครับผู้ท่านแจกแจงละเอียดยิบนะคุณอภิรักษ์ทำให้ได้เห็นถึงว่าหนึ่งเนี่ย TOR ที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับว่าใครจะได้ตรงนี้และรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยท่านบอกว่านะฮะมีการกำหนดขึ้นก่อนที่ตัวท่านเองจะเข้ามารับตำแหน่งนะฮะในวันที่17พฤศจิกายนปี68ซึ่งถ้าดูไล่เรียงทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เข้ามาหลังจากที่เขาเคาะกันไปเรียบร้อยแล้วและพอมาเห็นประเด็นปมปัญหาต่างๆก็เลยเรียกนะเชิญหน่วยงานนะไม่น้อยกว่า5หน่วยงานทั้งปปท.ปปช.ดีเอสไอและก็ปปง.รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเชิญมาขอให้ช่วยตรวจสอบหลังจากที่พบว่าเอ๊ะมันทะแม่งมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะอันนี้คือเฉพาะในส่วนของอธิบดีธีรุตสุภวิบูลผลนะที่เข้ามาในตอนหลังนะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นอธิบดีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีการขยับปรับเปลี่ยนกันไปนะทีนี้ในบางช่วงบางตอนเนี่ยนะอธิบดีธีรุตเนี่ยนะก็พูดถึงTOR ที่กำหนดเอาไว้นะเอาไว้อย่างเนี้ยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการและระบุไว้ชัดเจนว่าหากพบการทุจริตมหาวิทยาลัยต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเพราะเป็นคนควบคุมกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเพราะนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้มศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะก็คงจะอธิบายยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเขาล็อกเอาไว้อย่างนั้นทีนี้คุณธีรุตเนี่ยก็ขยายความเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าให้มหาวิทยาลัยรับผิดชอบนะฮะทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีบทเรียนว่าหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอาจจะไม่โปร่งใสจึงกำหนด TOR ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อหาว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะนั้นตรงนี้ทางสถาบันการศึกษาน่าจะรับไปเต็มๆเพราะว่ามีการล็อกมีการกำหนดเอาไว้อย่างนั้นทีนี้คนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรตรงนั้นคือคุณเดชอิฐคุณเดชอิฐขาวทองเนี่ยซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ณเวลานั้นแต่ก็ต้องถือว่าคาบเกี่ยวกันผมเห็นเขียนใน Facebook เนี่ยคุณเดชอิฐใช้ภาษาค่อนข้างจะทางการเลยทีเดียวล่ะยังยกตัวอย่างและบอกว่าข้าพเจ้าขอเรียนข้อเท็จจริงเพื่อให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบดังนี้ก็ไล่เรียงเป็นข้อ1 2 3 4 5ไปแต่ประเด็นหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือ1เนี่ยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเข้ารับตำแหน่งนะได้รับการโปรดเกล้า30มิถุนายน68และพ้นจากตำแหน่ง19กันยายนปีเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาก็บอกว่านะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้ารับตำแหน่ง4วันคือวันที่26นะฮะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งอธิบดีในขณะนั้นคือนายนฤชาโคสาศิวิไลได้ประกาศให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโครงการดังกล่าวอันนี้คือประเด็นแรกที่บอกว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งได้มีการประกาศผู้แพ้ผู้ชนะกันไปเรียบร้อยถัดมาคุณเดชอิฐก็บอกว่าวันที่4กรกฎาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์นะฮะต ก็ปรากฏว่าพอยื่นอุทธรณ์อย่างนั้นจากนั้นมามีข้อมูลหลั่งไหลกันมากมายคุณเดชอิดก็ประสานงานไปยังกรมบัญชีกลางแม้กระทั่งนะขอหารือไปยังพันตัวเอกทวีสอดส่องซึ่งเป็น

0: หนึ่งเข้ามาหลังสองนะเรื่องยังไม่จบก็พ้นจากตำแหน่งไปซะก่อนทีนี้ถ้าจะไปต่อภาพที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไปเอาไว้ว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ในเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยนะธันวาคมปี68นะผมต่ออีกพารากราฟนี้ย้อนกลับมาที่นายกรัฐมนตรีนะคุณวิลาปลัมนะนักข่าวก็ถามว่าถ้ามีรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องจัดการด้วยเนี่ยนะนายกก็ตอบว่าถ้าเกี่ยวกับใครก็ต้องโดนหมดนะถ้ามีรายงานว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้เป็นชุดก่อนชุดนี้แน่นอนแล้วบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมมีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยประกอบด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์นายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวสศิธรกิตติโทรคุณแต่คลิปที่ว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ไม่รู้ว่าปีไหนเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปต่อภาพกันต่อคุณเดชอิดก็อธิบายในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องในช่วงสั้นๆนายมตรีก็ขยายความต่อว่าในช่วงเดือนธันวาคมปี68นะมีใครเป็นใครที่เป็นรัฐมนตรีช่วยณเวลานั้นอยู่บ้างก็จริงๆเนี่ยก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายนะฮะไม่ว่าจะในส่วนของที่เป็นข่าวหรือนะฝ่ายอื่นๆที่น่าจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ท่านก็ว่าท่านไม่เกี่ยวแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าท่านรับมือกับการสื่อสารเร็วแล้วก็แน่นเหลือเกินนะคุณมนตรีเอ๊ะทำไมมันถึงแน่นหนักแน่นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ผสมภาษาวิธีการออกมาโอ้โหมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่เหมือนกับเวลาท่านให้สัมภาษณ์นะคุณมนตรี
0: ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรื่องใหญ่ท่านก็จะต้องนะตอบแบบเป๊ะๆแหละครับคุณวิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีแล้วผมลานะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรน บัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์อ
9: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมว่ารีนสัจเดียวครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้รีบาวน์ขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยปรับลงแรงมากวันนี้ตลาดบวกขึ้นมา 7.32 จุดครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ29ล้านบาทนะครับตลาดวันนี้ปิดไปที่ 1,548.22 จุดเพิ่มขึ้นมา 7.32 จุดคิดเป็น 0.48% ครับด้วยมูลค่าการซื้อขายอกแทบจะครึ่งๆจากเมื่อวานเลยนะครับวันนี้เกินแสนล้านบาทวันนี้ 58,239.67 ล้านบาทนะครับดัชนีปรับตัวขึ้นและเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันทำจุดสูงสุด 1,553.35 จุดและจุดต่ำสุด 1,536.37 จุดนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้วันนี้เนี่ยนักลงทุนที่เป็นสถาบันเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 4,100 เป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 532 ล้านบาทนะครับนักลงทุนประเภทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 293 ล้านบาท มีต่างประเทศขายสุทธิซื้อสุทธิเหมือนกันนะครับ29ล้านบาทและในประเทศเป็นกลุ่มเดียวครับบุคคลรายบุคคลนะครับที่เป็นฝ่ายขายสุทธิ 854.64 ล้านบาทคุณสุเชษฐ์สุขแท้ครับอยู่กับเราในวันนี้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณบาลินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมครับวันนี้มีความสุขครับว่าตลาดเนี่ยผมกลัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละเมื่อวานนี้โอ้โหกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถล่มทลายแล้วก็ทำให้ตลาดลงไป30จุดคิดว่าจะมีผลต่อเนื่องเมื่อเช้านี้เนี่ยในญี่ปุ่นเองก็ลงไป613จุดในขณะที่ไต้หวันลงไป 1,057 จุดนะแต่ก็สามารถที่จะฟื้นกลับมาได้โดยที่ตลาดของไทยตั้งแต่เปิดตลาดมาเป็นบวกนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กำลังนั่งมองตลาดที่มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับทาง MSCI จะถอนทุนออกจากจาการ์ตานะ217จุดวันนี้ลงไป 3%ในแง่ของตัวจาการ์ตานะแล้วก็คาดหวังกันว่าทางสื่อต่างๆคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินจากจาการ์ตาเนี่ยจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับย้ายมาในบ้านเราบ้างหรือเปล่านะอันนั้นก็เป็นประเด็นที่จะต้องตามต่อเนื่องในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้กำลังออกอากาศเนี่ยตัวตลาดหุ้นในยุโรปนะฮะในดักเองลงไป255จุดในตัวของอิตาลีเมื่อวานนี้ลงไป700กว่าจุดวันนี้ลงต่ออีก247จุดแต่ดูจากสภาพตลาดมีกระตลาดหนึ่งคือตลาดดาวโจนส์ล่วงหน้าดาวโจนส์ล่วงหน้าเมื่อวานนี้เนี่ยดาวโจนส์เมื่อวานนี้ลงไป45แล้วก็ Nasdaq ลงไป579จุด S&P ลงไป107แต่ขณะนี้นะเดียวตามตอนนี้เนี่ยดาวโจนส์ลงไป55จุดในขณะที่ตัว Nasdaq เพิ่มขึ้นมา131จุดจาก S&P ขึ้นมา 11.50 จุดกำลังจะบอกว่าวันนี้เห็นหุ้นเดลต้าเนี่ยหวั่นๆว่าจะลงแต่ลงแค่3บาทนะในขณะที่ตัวของฮานาบวกมาได้บาท75ตังค์แคลคอมบวกได้60ตังค์ในเคในขณะที่ JTE บวก1บาทมันเหมือนกับโลกนี้เนี่ยตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มันเริ่มที่ขายนะเพราะว่าตัวตลาดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของญี่ปุ่นในอินเดียในเกาหลีในไต้หวันนะครับในอินเดียเนี่ยขึ้นมาวันนี้790จุดนะครับในขณะที่ตัวยุโรปเมื่อวานที่ลงลึกๆเนี่ยวันนี้ยังลงน้อยอยู่นั่นหมายในขณะเดียวกันในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดลต้าลงเพียงแค่3จุดนะฮะก็โอเคฮะก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับคงจะต้องตามอีกต่อเนื่องนะให้มันสิ้นซากกันไปว่าใน 2-3 วันข้างหน้าที่เหลือเนี่ยภายในอาทิตย์เนี้ยนะฮะว่ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะถูกแรงขายอีกหรือเปล่าถูกกดดันจากกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วทำให้ตลาดเป็นลักษณะการอ่อนตัวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยทางกนง.ก็คงอาจารย์ดอกเบี้ยแล้วทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มต่างๆนั้นมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นผมมองอย่างนี้ครับว่าเริ่มมีสัญญาณในกลุ่มของพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของเมย์หมวดอาหาร OSP คาราบาวเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มแบงก์ นะครับไม่ว่าจะเป็นในแบงก์กสิกรในแบงก์ไทยพาณิชย์แบงก์กรุงเทพกรุงไทยนะซึ่งเป็นแบงก์หลักๆใหญ่ๆเนี่ยสามารถยืนได้ในขณะที่แบงก์ที่แอบแฝงขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเข้าสู่หลักร้อยบาทเนี่ยคือ KKP นะจับตา KKP ให้ดีนะฮะ KKP นั้นเป็นหุ้นที่อาจจะได้รับงานได้ครับค่าฟรีต่างๆและทำให้กำไรเพิ่มมากขึ้นก็ได้อย่างไรก็ตามนะฮะขณะนี้คนๆเริ่มผูกในแง่ของการท่องเที่ยวแล้วฮะมองไปถึงตัวของ AOT มองไปถึงตัวเซนเทลมองไปถึงตัวมิ้นกันละนะครับก็ดีฮะก็สภาพตลาดปรับในทางที่เพิ่มขึ้นฝากไว้อย่างนึงนะครับฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนิดนึงว่าขณะนี้ที่เราออกอากาศเนี่ยราคาน้ำมันเบนซ์เองนะครับลงไปถึง75เหรียญแล้วนะครับในขณะที่ที WTI เนี่ยลงไป71เหรียญละโอกาสหลุด60เหรียญลงไปเล่นในระดับต่ำเดิมเนี่ยนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าต้องใช้ระยะเวลานานแต่คราวนี้ลงเร็วมากฮะจาก115เหรียญเนี่ยของตัวเบนซ์เองเนี่ยลงมาเหลือ75เหรียญแล้วนะฮะลงมาครึ่งนึงละนะถ้าหลุดลงไปที่70เหรียญแล้วหลุดต่ำกว่า70เหรียญไปเนี่ยหุ้นที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของพี่เทพเองในหุ้นปตท.เองจะเป็นลักษณะของตัวปตท.นั้นถ้าหลุดจาก 3-5 บาทนี้ลงไปผมนั่งดูกราฟแล้วเนี่ยระดับราคาประมาณ33บาทถึง30บาทเป็นจุดรับนะในขณะที่พี่เทพเนี่ยถ้าหลุด131บาทขึ้นไปเนี่ย120แล้วถ้าหลุดแรงๆเนี่ยอาจจะไปถึง100ต้นๆได้นะครับก็ฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนิดนึงในกลุ่มหนึ่งในชุดหนึ่งก็คือเป็นทัวร์ชุดของไทยออยตัวบางจากนะครับที่จะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอีกกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะต้องคอยตามเนื่องจากราคาน้ำมันมีลักษณะการอ่อนตัวเนี่ยนะฮะก็เป็นในกลุ่มของปิโตรเคมรับ PTT GC IVL รวมถึงปูนใหญ่ด้วยนะฮะแต่ปูนใหญ่นั้นเช็ครอบไปเรียบร้อยแล้วที่250นะฮะขณะนี้กำลังอ่อนตัวลงมาที่ระดับ241นะอย่างไรก็ตามเพิ่มความระมัดระวังหน่อยฮะ IVL นั้นลงมาที่ระดับ21บาทแล้วหลุด20บาทนั้นจะไปลงที่ระดับราคาเดิมนะฮะที่อยู่ที่15บาท16บาทระมัดระวังหน่อยนะครับปิโตรเคมกับตัวปตท.สผ.ครับในขณะที่กลุ่มอื่นๆคาดหวังว่าอย่าให้เดลต้าลงมากกว่านี้นะครับถ้าเดลต้าลงมากกว่านี้แล้วเนี่ยอาจจะทำให้ฉุดตลาดลงไปได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ตลาดยืนอยู่ที่ระดับ 1,548 เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วเราใกล้จะเห็น 1,600 แต่พอจะถึง 1,600 เสร็จถูกทุบลงมาถึงระดับนี้แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับว่าจะไปได้ 1,600 หรือเปล่าสัปดาห์หน้าครับคุณวรินทร์ครับยังคาดหวังอยู่ครับว่า 1,600 ครับผมแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับคุณวรินทร์ครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการให้ข้อมูลกับนักลงทุนนะครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้นะครับที่อย่างที่บอกครับบวกขึ้นมาแล้วรีบาวน์ขึ้นมาแล้วนะครับโดยเสถียรภาพหลักทรัพย์ในวันนี้นะครับมีหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา332หลักทรัพย์ลดลง115หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง212หลักทรัพย์ครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากทางด้านของบล.กสิกรไทยคุณสรพลวีระเมธีกุลเนี่ยก็มองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพลิกกลับมารีบาวด์หลังจากที่ปรับฐานลงแรงไปเมื่อวานนี้นะครับปัจจัยหนุนก็มาจากอานิสงส์มาตรการรัฐครับมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวหลังรับข่าวดีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่หนุนค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินนะครับกลุ่มค้าปลีกก็ฟื้นตัวครับหุ้นกลุ่มการบริโภคในประเทศที่เคยแลกาดนั้นก็ได้รับแรงหนุนเพิ่มหลังจากที่กนง.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยขึ้นนะครับรวมไปถึงเซกเตอร์โรเทชันครับเทรนด์การสลับกลุ่มนักลงทุนนั้นเริ่มหมุนเงินออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าสู่หุ้นมูลค่าพื้นฐานหรือ value play เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆนะครับวันพรุ่งนี้ก็น่าจะแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์หรือว่าออกข้างครับโดยมีประเด็นที่ยังต้องติดตามก็คือตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคมของไทยและผลประกอบการของ Micron Technology ที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับทางด้านของบล.กสิกรไทยให้แนวรับไว้ที่ 1,540 แนวต้าน 1,560 จุดนะครับวันนี้ท็อป5อันดับ1ยังอยู่ที่เดลต้านะครับ 5,354 ล้านบาทปิดไปที่314บาทลดลงไป3บาทอันดับที่2 Gulf 5,326 ล้านบาทปิดไปที่61บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่3 AOT 4,024 ล้านบาทปิดไปที่60บาท75สตางค์เพิ่มขึ้นมา2บาท75สตางค์อันดับที่5อันดับที่4 K Bank ครับ 2,810 ล้านบาทปิดไปที่208บาทเพิ่มขึ้นมา1บาทอันดับที่5 Advance 2,408 ล้านบาทปิดไปที่353บาทนะครับลดลงไป5บาทภูมิภาควันนี้ครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ปิดบวกนะครับมีแรงหนุนมาจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นดังกล่าวนั้นถูกเทขายออกมาอย่างหนักในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 4,110.81 จุดเพิ่มขึ้นมา 4.56 จุดคิดเป็น 0.11% ครับหางเสงฮ่องกงก็ปิดบวกครับหลังจากที่ปิดแดนลบ5วันทำการติดต่อกันนะครับโดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงไปก่อนหน้านี้ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนั้นมีความคืบหน้าซึ่งก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานทั่วโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลงซึ่งก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะครับหางเสงปิดไปที่ 23,412.18 จุดเพิ่มขึ้นมา 75.90 จุดคิดเป็น 0.33% นิกเกอิโตเกียวปิดตลาดในแดนลบครับก็เป็นผลมาจากการเทขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนโดยเฉพาะแรงขายที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ภายหลังจากที่ราคาได้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงในระยะที่ผ่านมานะครับขณะที่แรงซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้เนี่ยช่วยพยุงตลาดไว้ได้บ้างนิเคปิดไปที่ 69,174.97 จุดลดลงมา600กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.88%เกาหลีใต้ครับคอมโพสิตวันนี้ดีดตัวกว่า 3% ครับเนื่องจากนักลงทุนช้อนซื้อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่ถูกเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ลงไปเยอะมากนะครับสำหรับคอสปีวันนี้บวกขึ้นมา 3.26% ครับปิดไปที่ 8,471.02 จุดเพิ่มขึ้นมา 267.18 จุดนะครับส่วนออสเตรเลียครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกครับหลังจากทางการออสเตรเลียเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอตัวลงในเดือนพฤษภาคมแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตามขณะที่นักลงทุนจับตาข้อมูลตลาดแรงงานและยอดการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับS&P ASX 200นั้นปิดไปที่ 8,808.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 21.40 จุดคิดเป็น 0.24% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,012.60 จุดเพิ่มขึ้นมา 24.30 จุดคิดเป็น 0.27% นะครับข้อมูลจาก InfoQuestในขณะที่ความเคลื่อนไหวทั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดซื้อสเปรย์กันหมี700ชุดแจกโรงเรียนชานกรุงโตเกียวรับมือกับหมีบุกเมืองครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยนะครับเรื่องของหมีบุกเมืองในญี่ปุ่นซึ่งเป็นข่าวอยู่เป็นครั้งคราวนะครับล่าสุดนั้นทางการเมืองฮาชิโอจิชานกรุงโตเกียวได้ประกาศอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินจัดซื้อสเปรย์ป้องกันหมีจำนวน700ชุดแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและองค์กรชุมชนหลังจากวิกฤตหมีป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชนเมืองในญี่ปุ่นทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปีที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเนี่ยสูงเป็นประวัติการถึง13รายเลยนะครับนี่คือความพยายามล่าสุดในขณะที่ฝรั่งเศสเองไฟฟ้าดับครับดันมาดับในช่วงที่อากาศกำลังร้อนจัดแอร์พัดลมเนี่ยขายเกลี้ยงทำลายสถิติเก่าเลยนะครับทำลายสถิติเดิมถึงพันเท่าเลยก็ว่าได้นะครับ ตอนนี้ไม่ใช่แต่ฝรั่งเศสนะครับยุโรปเนี่ยกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงครั้งประวัติศาสตร์ครับส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องเนื่องจากไม่รองรับสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับโดยที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องจากความร้อนทำให้อาคารและบ้านเรือนกว่า 106,000 หลังนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งทะลุ41องศาเซลเซียสขณะที่ยอดขายพัดลมและเครื่องปรับอากาศพุ่งทะยานสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 1,000 เท่าเลยนะครับสถานการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงนั้นยังคงปกคลุมทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องครับสัปดาห์นี้เนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันและกลางคืนของฝรั่งเศสนั้นพุ่งสูงถึง 29.8 องศานี่บ้านเราบางทีมองว่าเป็นอากาศเย็นด้วยซ้ำนะครับแต่สำหรับเขาเนี่ยถือว่าเป็นสถิติที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกมาในปี1947ก็ส่งผลให้ทางการฝรั่งเศสนั้นต้องประกาศยกระดับเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดเป็นสีแดงเพิ่มอีก4จังหวัดทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีประชาชนราว44ล้านคนหรือกว่า90%ของประเทศนั้นกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดระดับวิกฤตอุณหภูมิพุ่งสูงระหว่าง39ถึง41องศาเซลเซียสครอบคลุมตั้งแต่แคว้นบริทานีไปจนถึงกรุงปารีสเลยนะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักนะครับเพราะว่ามันรุนแรงและมันยาวนานเลยนะครับล่าสุดนั้นก็มีเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่จังหวัดเทนิสแตร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือหม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยขัดข้องเพราะว่ามันร้อนเกินนะครับบ้านเรือนลูกค้าสูงสุดถึง 106,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและวิศวกรต้องเร่งทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อจ่ายไฟสำรองและติดเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินให้กับศูนย์การแพทย์และบ้านพักคนชราเป็นอันดับแรกนะครับวิกฤตสภาพอากาศในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวฝรั่งเศสนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในยุโรปนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาวและไม่มีการติดตั้งระบบทำความเย็นก็ทำให้อุปสงค์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความเย็นนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับอเล็กซานเดอร์บงปาประธานบริหารของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่อย่างคาร์ฟูเนี่ยก็ออกมาบอกว่าแค่วันจันทร์วันเดียวที่ผ่านมาเนี่ยบริษัททำยอดขายพัดลมและเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่เนี่ยได้สูงถึง 30,000 เครื่องในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดขายที่มากกว่าวันปกติถึง 1,000 เท่าขณะที่แพลตฟอร์ม Amazon รายงานยอดขายสินค้ากลุ่มนี้โตขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาครับช่างไฟฟ้าในพื้นที่ก็ยอมรับนะครับว่าได้รับการโทรศัพท์ติดต่อให้เข้าติดตั้งเครื่องปรับอากาศกรณีฉุกเฉินจนล้นมือจนผู้พักอาศัยหลายคนนั้นเลือกที่จะละเลยขั้นตอนการขออนุญาตจากนิติบุคคลเนื่องจากไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่มันอบอ้าวได้นะครับในขณะที่วิศวกรชาวอเมริกันวัย45ปีที่ไปเที่ยวปารีสนะครับก็ต้องย้ายโรงแรมไปนอนในโรงแรมที่มีเครื่องปรับอากาศแทนนะครับการมาเที่ยวปารีสในสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันแย่มากนะครับกำลังจะหมดลมหายใจทั้งบนถนนแล้วก็ในสถานีรถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในห้องพักที่เช่าเอาไว้นะครับก็ต้องเปลี่ยนโรงแรมกันไปนะครับและยังเกิดเหตุสลดในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสด้วยนะครับเมื่อผลชันสูตรพลิกศพพบว่าเด็กเล็ก2คนครับอายุ2และ4ขวบเองนะครับเสียชีวิตเนื่องจากทนความร้อนไม่ไหวหลังจากที่ติดอยู่ในรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านพักนะครับโดยมารดาเนี่ยบอกว่าเด็กๆแอบเข้าไปเล่นในรถโดยที่เธอไม่ทราบนักอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่าคลื่นความร้อนรอบนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยปรากฏการณ์สภาพอากาศที่เรียกกันว่าโอเมก้าบล็อกครับบล็อกของโอเมก้านะครับโอเมก้าบล็อกแบบ BLOCK นะครับโอเมก้าบล็อกซึ่งมีลักษณะของมวลอากาศที่มันล็อกความร้อนให้มันอบอวลและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆวันต่อวันนะครับโดยมีปัจจัยเร่งมาจาก global warming ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ชี้ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฝีมือมนุษย์อุณหภูมิในปัจจุบันนั้นมันควรจะเย็นกว่านี้ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียสเลยนะครับเพื่อนบ้านฝรั่งเศสก็วิกฤตไม่แพ้กันนะครับ UK การเมืองก็ร้อนแล้วนะครับอากาศก็ร้อนเหมือนกันต้องมีการเตือน ระดับสีแดงเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิพุ่งสูงแตะปลายระดับ30องศาเซลเซียสซึ่งมันเป็นอันตรายต่อชีวิตแม้แต่ในกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ผู้ให้บริการรถไฟก็ได้สั่งจำกัดความเร็วแนะนำให้ประชาชนเดินทางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นเนื่องจากความร้อนนั้นส่งผลกระทบต่อรางรถไฟสมาคมครูใหญ่แห่งชาติก็บอกว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งต้องปรับตารางเรียนเนื่องจากอาคารเรียนอังกฤษนั้นไม่พร้อมรองรับความร้อนระดับนี้นะครับอิตาลีครับก็เตือนภัยระดับสีแดงเหมือนกันใน16เมืองใหญ่นะครับรวมถึงโรมและมิลานนะครับซึ่งก็คาดว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่ลงอีกด้วยซ้ำในพื้นที่แถบชายฝั่งเนื่องจากความชื้นสูงซึ่งอาจทำให้ดัชนีความร้อนหรืออุณหภูมิที่มนุษย์รู้สึกจริงนั้นพุ่งสูงถึง45องศาเซลเซียสครับเนเธอร์แลนด์เตือนภัยแหมสีตรงกับประเทศเลยนะครับสีส้มครับไม่ใช่สีแดงยังไม่แรงเท่าสีแดงนะครับทางรถไฟแห่งชาติประกาศลดเที่ยววิ่งในหลายเส้นทางสภาเมืองแอมสเตอร์ดัมเปิดให้ผู้ถือบัตรผ่านเมืองเนี่ยสามารถเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำกลางแจ้งฟรีครับจะได้คลายร้อนกันไปนะครับจะอยู่กันอีกนานไหมคลื่นความร้อนนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าท่วมยุโรปตะวันออกอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วครับโปแลนด์เนี่ยคาดการว่าอุณหภูมิอาจจะทำลายสถิติสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ 40.2 องศาเซลเซียสในปี1921ขณะที่โครเอเชียฮังการีก็เตรียมยกระดับการเตือนภัยสู่ขั้นสูงสุดแล้วเช่นเดียวกันนะครับโดยมีเพียงประเทศสเปนเท่านั้นนะครับที่เริ่มมีสัญญาณของอุณหภูมิที่ลดลงเล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของยุโรปในช่วงนี้ใครที่ต้องไปมาหาสู่กันนะครับก็เช็คอากาศกันหน่อยนะครับทรัมป์สั่งสอบบริษัทน้ำมันโก่งราคาครับเหตุราคาหน้าปั๊มนั้นไม่ลดตามต้นทุนน้ำมันดิบบ้านเขาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับของเขาเนี่ยขายกันเป็นแกลลอนของเราเป็นลิตรนะครับโดนัลด์ทรัมป์สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมเปิดฉากสืบสวนกลุ่มบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ในข้อหาโกงราคาหลังพบว่าราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มในสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงล่าช้าและไม่สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในโลกที่มันร่วงลงอย่างรุนแรงแล้วหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะคุยกัน60วันจากนี้เนี่ยนะครับทรัมป์ออกมาโพสต์ผ่าน Truth Social ของตัวเขาเองนะครับโซเชียลมีเดียของเขากลางดึกวันอังคารที่ผ่านมาครับสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมไปตรวจสอบโดยบอกว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยกำลังขูดรีดผู้บริโภคเนื่องจากไม่ยอมปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันหน้าปั๊มให้ลดลงในสัดส่วนที่เท่ากับการดิ่งลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าราคาหน้าปั๊มนั้นควรจะลดลงเร็วกว่าที่ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้ทำเนียบขาวและกระทรวงยุติธรรมนั้นยัง no comments นะครับเพราะว่ามันอยู่นอกเวลาทำการผิดนอกเวลาทำการปกติครับที่เกี่ยวกับคำสั่งสายฟ้าแลบของทรัมป์มากลางดึกวันอังคารนะครับชนวนเหตุของความไม่พอใจของทรัมป์ก็เกิดจากความเหลื่อมล้ำของตัวเลขราคาพลังงานครับโดยหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเซ็น MOU กันแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบราว1ใน5ของโลกอีกครั้งนึงก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในสหรัฐนั้นดิ่งลงแล้วถึง 23% ตั้งแต่จุดสูงสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับและหากเทียบกับช่วงที่พุ่งทะยานสูงสุดในเดือนมีนาคมในตอนนี้ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมาแล้วถึง 40% นะครับแต่ข้อมูลจาก Gas Buddy เนี่ยบอกว่าราคาขายปลีกน้ำมันเฉลี่ยในสหรัฐเช้าวันพุธที่4มิถุนายนนั้นยังอยู่ที่ 3.906 ดอลลาร์ต่อแกลลอนหรือประมาณ 3.93 ดอลลาร์ตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์อเมริกันนะครับซึ่งลดลงมาเพียงแค่ 14% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังสูงกว่าระดับ 2.7 ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยเมื่อเดือนมกราคมนะครับก่อนที่สงครามกับอิหร่านจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ราคาน้ำมันนั้นนับเป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากนะครับในสหรัฐเนื่องจากรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมันนั้นยังคงเป็นพาหนะหลักในการเดินทางของชาวอเมริกันส่วนใหญ่ครับที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์เองก็เผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และแรงตีกลับอย่างรุนแรงจาก Public นะครับที่ไม่พอใจ ที่ไปทำสงครามในครั้งนี้จนทำให้ราคาพลังงานและตราเงินเฟ้อในประเทศพุ่งสูงลิ่วและมองว่ารัฐบาลนั้นนำเงินภาษีของประชาชนหลายพันล้านดอลลาร์ไปละเลงในสงครามนะครับแม้ว่าทรัมป์จอกมาคาดการซ้ำๆว่าราคาน้ำมันจะร่วงลงราวกับก้อนหินทันทีที่สงครามยุติลงแต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายนั้นมองต่างมุมสิครับโดยคาดการว่าอาจต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนละครับกว่าที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวกลับไปสู่ระดับก่อนเกิดสงครามนะครับซึ่งทรัมป์ก็คงเข้าใจแหละแต่ต้องทวีตอะไรออกมาต้องโพสต์อะไรออกมานะครับซึ่งก็ถูกมองว่าเป็นความพยายามในการลดอุณหภูมิความไม่พอใจของประชาชนในขณะที่ตัวเขาและริพับลิกันกำลังเผชิญกับศึกหนักในการรักษาเก้าอี้เสียงข้างมากอันน้อยนิดในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมที่กำลังจะมาถึงแล้วนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เป็นเรื่องของอเมริกานะครับที่ไปโยงกับเรื่องของการเมืองแล้วก็ยังมีชาวออสเตรเลียทุบสถิติกินเนสครับเสียงดังที่สุดในโลก 122.4 เดซิเบลเท่ากับเครื่องบินเจ็ตกำลังทะยานเลยนะครับโอ้โหมีสถิติแบบนี้ด้วยนะครับทิ้งท้ายช่วงนี้กันนะครับกับสีสันข่าวนี้กันหน่อยนะครับ Guinness World Records ประกาศรับรองชายชาวออสเตรเลียวัย58ปีจากกรุงแคนเบราครับตะโกนเสียงดังที่สุดในโลกคนใหม่ความดังเนี่ยทะลุ 122.4 เดซิเบลซึ่งมันเท่ากับเสียงเลื่อยยนต์หรือเครื่องบินเจ็ตที่กำลังทะยานขึ้นฟ้าทำลายสถิติเดิมที่ยืนยงมานานกว่า30ปีลงได้สำเร็จนะครับหลังจากที่เจ้าตัวตะโกนคำว่า Now จนเสียงแหบแห้งไปหลายวันนะครับเขาจะมีชื่อว่าโจเซฟ มาเกรลเบย์ชับนะครับวัย58ปีพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากวาดตาดูความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจในบ้านเรากันแล้วก็พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากชวนเรารำลึกถึงความเป็นตำนานของแอลเลนกรีนสแปนประธานเฟดที่อยู่ในตำแหน่งนานถึง18ปีครึ่งนะครับเสียชีวิตไปเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานะครับด้วยวัย100ปีเขาเป็นประธานเฟดถึงปี2006เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในช่วงหน้าครับ Legacy ของ Alan Greenspan ในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อย่างอาจารย์สมภพ มานะ รังสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับผมวารินสัจเดลครับสำหรับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับ SCG เปิดแผน3ระยะรับโลกผันผวนชูอาเซียนฐานเศรษฐกิจใหม่ลั่นอย่ากลัวจีนให้เปิดแขนรับนะครับธปท.ยันไม่มีใบอนุญาต Forex ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับนะครับแบงก์ชาติออกมายืนยันเรื่องนี้ DITP ครับ Department of International Trade Promotion ร่วมกับ CEA เปิดเวทีคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของไทยยกระดับครับอาเซียนคาด matching 2,000 ล้านนะครับในขณะที่ตรีรัตน์จี้พลังงานตั้งกรรมการสอบย้อนหลังให้ประชาชนจ่ายค่าไฟทางสงสัยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นะให้ส่วนลดไม่ใช่ตัดบินนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงในขณะที่กนง.มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1% ต่อปีปรับเป้า GDP 69โตแต่ 2.3% ยังไม่น่าพอใจนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจในวันนี้นะครับในขณะที่สำหรับท่านที่กำลังคิดอยากที่จะทุบรื้อบ้านเก่านะครับเพื่อสร้างบ้านใหม่เนี่ยแต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานจากข่าวว่อนโซเชียลจนผวากันไปหมดเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Mid-Year Sale Central ลาดพร้าว25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้ที่ชั้น1หน้า Charles and Keith นะครับมางานเดียวนั้นแต่ได้ครบทั้งปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านใหม่โดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทีเสวนาในหัวสร้างบ้านต้องเตรียมนิกการกู้ให้ได้วงเงินสูงสุดสิ่งที่คุณต้องรู้ก่อนการรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่การออกแบบบ้านบนที่ดินหน้าแคบต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับเคล็ดลับในการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ นี่จะเป็นการเสวนากันในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนะครับหัวข้อเหล่านี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวงานเสวนาก็อยู่ในงานนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นวันเสาร์ 4:00 น.ถึง 5:30 น.ก็ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนได้ที่ก่อนที่มันจะเต็มนะครับที่029383456 029383456นะครับคิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจนะครับการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้าเนี่ยมากที่สุดพบกันได้ครับที่งาน Landy Expo Mid Year Sale Central ลาดพร้าวงานจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ25มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมชั้น1 Central ลาดพร้าวที่หน้าร้าน Charles & Keith นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับช่วงนี้เรามาปิดท้ายกันครับเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้อาจารย์อยากจะพาเรามาดูเรื่องของ Alan Greenspan กันหน่อยครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
7: สวัสดีครับคุณนรินทร์ครับ
6: ครับ Alan Greenspan ก็ลาโลกไปด้วยวัย100ปีนะครับก็ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นประธานเฟดเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงการเงินเนี่ยใครจะเชื่อครับว่าเป็นนักดนตรีในสวิงแบนด์เป็นผู้ที่ชื่นชอบดนตรีสวิงเป็นพิเศษนะครับเป็นนักดนตรีมาก่อนมาเป็นโอ้โหเจ้าพ่อทางด้านการเงินได้ยังไงฮะอยู่ในตำแหน่งในถึง18ปีครึ่งเลยนะครับอาจารย์
7: อ๋อครับใช่ครับยาวนานที่สุดเป็นอันดับที่2นะฮะยังไม่ใช่อันดับที่1อันดับที่1ก็คือวิลเลียมมาร์ตินนะแล้วก็ที่เป็นประธานเฟดอยู่ในช่วงปี1951ถึง1970นะฮะวิลเลียมมาร์ตินเนี่ยนะครับอยู่ถึง5ประธานาธิบดีด้วยกันนะฮะส่วนกรณีของอลันกรีนสแปนเนี่ยอยู่4ประธานาธิบดีแต่ว่าก็มากกว่าไม่กี่เดือนนะฮะแต่ว่าวิลเลียมมาร์ตินเนี่ยอยู่ยาวนานที่สุดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ประวัติของอลันกรีนสแปนเนี่ยที่โลดโผนพอสมควรเนี่ยก็อย่างที่คุณวาลินว่าเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าเขาเองเคยเล่นดนตรีในสมัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยนะครับนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะก็เป็นเล่นอยู่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับ

0: ในแบรนด์ที่ชื่อคุณวรินทร์ได้ยกตัวอย่างมานั่นแหละนะครับนะแล้วไปเล่นแล้วไปไงครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเล่นแล้วเนี่ยก็ได้ตระหนักว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในห้องสมุดมากกว่าอยู่ในไนท์คลับนะก็เลยออกมาเรียนหนังสือต่อเขาก็เลยเข้ามหาวิทยาลัยชาติปีหนึ่งก็ปกติแล้วก็ควรจะเข้าอายุประมาณสัก18ปีนะฮะเขาก็มาเข้ามหาวิทยาลัยตอนอายุประมาณสัก19ปีแล้วนะฮะหลังจากตระหนักว่าไม่ใช่ทางเดินของตัวเองนะครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยไอ้ตอนที่อยู่ในแบรนด์เนี่ยมันก็มีส่วนต่อการพลิกผันชีวิตของอารันกีสแตนในเวลาต่อมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนเล่นดนตรีของเขาในแบรนด์สกูที่คุณวารินยกมาเมื่อสกูนี้นะฮะ
1: ครับ
0: ก็คือเลียวนาดกาเมนนะคนนี้นะครับต่อมาเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานาธิบดีริชาร์ดเอ็มนิกสันนะฮะแล้วก็เป็นคนเลยเป็นผู้ที่ชักชวนให้อารันกีสแตนเนี่ยเข้าไปเป็นทีมหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนะในปี1968นะครับฉะนั้นจึงเป็นครั้งแรกๆครับที่อารันกีสแตนเองเนี่ยสามารถเข้ามาสู่วงจรของของการเมืองได้นะครับโดยว่าอย่างยิ่งการเมืองของพรรครีพับลิกันนะฮะและจากนะครับจากคอนเนคชั่นอันนั้นนี่แหละที่ต่อมานะครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีนะครับเมื่อนิกสันได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยในปี1974ก็ได้ตั้งให้อารันกีสแตนเนี่ยนะครับเป็นประธานของ The Council of Economic Advisor ประธานสภาประธานที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวนะฮะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตต้องเข้าร่วมประชุมครม.ด้วยทุกอาทิตย์แหละครับนะครับฉะนั้นแล้วเขาก็เป็นอยู่ในรัฐบาลนิกสันได้ปั๊บเดียวนิกสันก็เจอคดีวอเตอร์เกตนะครับซึ่งไปตั้งเครื่องดักฟังถูกกล่าวหาว่าริพับลิกันเนี่ยไปตั้งเครื่องดักฟังพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็ถูกจับได้นะครับก็เลยทำให้นิกสันเองเนี่ยก่อนจะถูก impeachment โดยสภาเนี่ยก็เลยรีบเอาออกซะก่อนแล้วก็ได้เจแรนฟอร์ดซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนแล้วก็อะไรคิดแต่ก็เลยเป็นประธานที่ปรึกษาของไอ้เศรษฐกิจของทำเนียบขาวเนี่ยติดต่อกันมาจนสิ้นสมัยของเจแรนฟอร์ดแล้วก็เจแรนฟอร์ดก็แพ้เลือกตั้งให้แก่จิมมี่คาร์เตอร์ไปนะเขาก็เลยออกไปจากวงจรแล้วก็ไปอยู่ในบริษัทของตัวเองนะครับนะที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาคืออะไรกีสแปนเนี่ยนอกจากเป็นประธานเฟดเป็นประธานที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของพระรามดีแล้วเนี่ยนะฮะงานหลักๆของเขาที่เขาทำมาตลอดชีวิตก็คืออะไรครับก็คือการทำบริษัทที่ปรึกษานะแล้วก็รับจ้างปรึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆมากมายในสหรัฐอเมริกาก็เลยทำให้เขามีความเชี่ยวชาญอย่างมากในการเป็นคนรู้ในเรื่องของไม่เฉพาะเรื่องแมโครอย่างเดียวเศรษฐกิจมหาภาคอย่างเดียวนะครับนะซึ่งสำคัญมากต่อการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายการเงินการคลังเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจมหาภาคแต่ขณะเดียวกันเนี่ยประสบการณ์ของเขาที่เคยเป็นที่ปรึกษาให้แก่บรรดาธุรกิจต่างๆมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาก็มีความรู้ในแง่ของเศรษฐกิจจุลภาคด้วยไมโครอีโคโนมิกด้วยและนี่เองเป็นความได้เปรียบอย่างมากในเวลาต่อมาที่เขาขึ้นมาเป็นประธานเฟดในปี1987นะฮะเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ทั้งเรื่องภาพกว้างและภาพย่อยด้วยจะได้การตัดสินใจอะไรต่างๆก็คงทำได้แม่นยำเลยนะครับนะคือถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูว่าอะไรคือคุณอุปการของอะไรกีสแตนที่ทำให้เขาเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นประธานเฟดที่ดีที่สุดคนหนึ่งนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดด้วยนะฮะตลอดช่วงสมัยการมีเฟดตั้งแต่ตั้งเสร็จในปี1913ไม่ต้นมานะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับผมว่าอารันกีสแตนเนี่ยเป็นประธานเฟดที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่เปลี่ยนเศรษฐกิจอเมริกาจากอะไรครับจากเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีไปสู่การเป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีคือเปลี่ยนเศรษฐกิจอเมริกาจากที่มันเคยอิงอยู่กับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยไปสู่การอิงกับภาคการเงินและทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นเมืองหลวงของระบบทุนนิยมที่ขับเคลื่อนด้วยภาคการเงินของโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะของอเมริกาอย่างเดียวจนถึงทุกวันนี้อันนี้ผมกล่าวได้เลยว่าถ้าจะนิยามความสำเร็จหรือว่าผลงานอันยิ่งใหญ่ของอารันกีสแตนนี่นะครับนะก็คือการทำให้เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยน transition หรือว่า transformation จากreal sector based economy ให้กลายเป็น finance based economy นะแล้วก็ทำให้อเมริกาเองเนี่ยมีเนื้อหาของเศรษฐกิจที่อยู่กับภาคการเงิน หากินกับตลาดเงินตลาดทุนหากินกับภาคเงินนะครับที่ทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยยิ่งใหญ่กลายเป็นเศรษฐกิจที่มี GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะการเป็นผู้นำของระบบทุนนิยมโลกนะแบบที่จนมาถึงทุกวันนี้นะครับนั่นคือคุณอุปการของเขานะครับ
1: ครับโอ้แต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะครับหลังจากที่พ้นตำแหน่งในปี2006แล้วมาสู่ซับไพรม์ในปี2008ในคนก็บอกว่าก็เป็นเพราะนโยบายของแอลันกรีนสแปนนั่นแหละ
0: ใช่ครับถูกวิจารณ์ก็ผมคิดว่าคือตอนที่แอลันกรีนสแปนขึ้นมาใหม่ในปี1987ความจริงแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีน่าจะเป็นคนที่ตั้งลูกชงลูกให้แก่แอลันกรีนสแปนนี่นะครับและทำให้แอลันกรีนสแปนทำงานได้ง่ายขึ้นเป็นอันมากก็คือพอลวอลเกอร์นะพอลวอลเกอร์เนี่ยเป็นประธานเฟดช่วงก่อนหน้าแอลันกรีนสแปนอยู่2สมัยนะครับพอลวอลเกอร์เนี่ยขึ้นมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับก็คือในช่วงที่เศรษฐกิจอเมริกามันย่ำแย่มากนะครับเจอปัญหาการขยายตัวของเงินเฟ้อเยอะแยะมากมายนะฮะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยลอยตัวค่าเงินนะในสมัยของนิกสันนะฮะอเมริกาเนี่ยลอยตัวค่าเงินหรือว่ามี floating exchange rate system นี่นะฮะแต่โดยการไม่อิงกับทองคำเนี่ยยังเป็นทางการนี่ก็คือตั้งแต่ต้นปี1973นะฮะแต่ความจริงเขาเริ่มหลุดออกมาจากไอ้เบตันบูดไม่อิงกับค่าทองคำตั้งแต่สิงหาของปี1971แต่ว่ายังไม่ได้ลอยตัวอย่างเป็นทางการมาโดยตัวอย่างเป็นทางการจริงๆคือต้นปี1973นะฮะและหลังจากนั้นเศรษฐกิจอเมริกาก็เผชิญโยวิบากกรรมเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อมีการลอยตัวค่าเงินเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่ผมว่าใช้เวลาเป็นนับเป็นเวลาทศวรรษนะฮะกว่ามันจะลงตัวนะครับนะครับก็คือ เกิดไฮเปอร์อินเฟลชันนะครับแล้วก็ต้องยากลำบากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายในช่วงนั้นนะเมื่อ อเมริกาเอาข้างเอาเงินออกมาจากทองคำนะครับไม่อิงกับทองคำต่อเนี่ยเป็นไงครับกลุ่มโอเปกก็ใช้โอกาสนั้นในการขึ้นราคาน้ำมันนะขึ้นไปเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่เท่าตัวนะฮะมันก็เลยเกิดเงินเฟ้อไปทั้งอเมริกาแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ปราบเงินเฟ้อให้อยู่หมัดก็คือพอลวอลเกอร์นะซึ่งขึ้นมาเป็นประธานเฟดประมาณสักปี1978-79ตัวนี้นะฮะในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับแล้วก็ข้อสำคัญอยู่เลยครับเป็นประธานเฟดหลังจากนะครับอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยเคยเป็นอาจารย์ของอารันกรีนสแปนตอนที่ไปสมัครเข้าเรียนปีเอกอยู่ที่มหาลัยโคลัมเบียอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าอาร์เธอร์เบิร์นเนี่ยนะครับในตอนนั้นเป็นอาจารย์อยู่ที่โคลัมเบียนะครับมหาลัยโคลัมเบียนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทีสิทธ์หรือว่าการเรียนในแอดวานซ์อีโคโนมิกของอารันกรีนสแปนนะแต่ว่าเขาไม่ได้เรียนจนจบนะฮะเรียนไปสักพักหนึ่งก็ออกมาทำงานในบริษัทที่ปรึกษาของตัวเองเพราะว่าเขาตั้งบริษัทที่ปรึกษาเนี่ยตั้งแต่สมัยเขายังหนุ่มแน่นเลยนะฮะหลังจากจบปริญญาโทมาจากมหาลัยนิวยอร์กนี่นะครับและต่อมาเขาจึงกลับมาเรียนที่ NYU ใหม่นะครับนะคุณวรินทร์ของเราสิครับว่าตอนนี้อะไรกินแฟนจบปริญญาเอกเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ครับผมว่าตอนนี้คุณวรินทร์ยังไม่สายเกินไปนะฮะที่จะกลับไปเรียนต่อใหม่นะ
1: ก็ไม่ใช่แต่จบปริญญาเอกนะครับอาจารย์แม้แต่แต่งงานกับคุณมิเชลที่เป็นผู้สื่อข่าวนักข่าวจากCNNก็นั่นก็มาในช่วงปลายชีวิตแล้วอะฮะ
0: อ๋อครับโอ้ฉันได้ชีวิตเขาเนี่ยโอ้โหมีอะไรหลายจุดที่ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องบทบาทหน้าที่การงานเนี่ยผมว่าหลายเรื่องที่น่าสนใจนะฮะคือกว่าที่เขาจะมาโยเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยก็จบในตอนอายุ51 ปีฮะนะครับจบปริญญาโทเนี่ยตอนอายุประมาณ24-25 ปีแต่หลังจากนั้นเขาก็สมัครเข้าเรียนปีเอกที่มหาลัยโคลัมเบียแล้วก็ไปได้อาร์เธอร์โปรเฟสเซอร์อาร์เธอร์เบิร์นนี่นะครับซึ่งต่อมาเป็นประธานเฟดด้วยในนายอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นที่ปรึกษานะครับนะแต่เขาก็ไม่ได้สานต่อการเรียนจนจบเพราะว่ามีบริษัทที่ปรึกษาอยู่ก็เลยมาทำงานที่บริษัทที่ปรึกษาของตัวเองต่อนะครับแล้วเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นจึงกลับไปเรียนต่อกว่าจะจบก็คือในปี1977นะฮะตอนอายุ51 ปีนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอีก10 ปีหลังจากนั้นเลยครับนะก็คือในสมัยของโรนัลด์เรแกนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเฟดนะในเดือนสิงหาคมของปี1987แล้วก็มาสิ้นสุดเทอมเอาในช่วงของจอร์จ W. บุชนะฮะก็คือสิ้นเดือนมกราคมของปี2006นะฮะก่อนที่เบนเบเรกี้จะขึ้นมาเป็นแทนนะครับนะแล้วเขามีประวัติไปเจอกับภรรยาเขายังไงครับคุณวารินครับได้ตามข้อมูลหรือเปล่าครับ
1: ไม่รู้แต่ว่าแต่งงานกับผู้สื่อข่าวซีเอ็นเนี่ยครับยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดอาจารย
0: ์เป็นผู้สื่อข่าว
1: ไปสัมภาษณ์เหรอฮะ
0: เป็นผู้
1: สื่อข่าวไปสัมภาษณ์เขาเหรอครับ
0: เป็นผู้ข่าวผู้สื่อข่าว NBC นะฮะ
1: เอ็นบีซีหรือเอาเป็นนิวส์เอ็นเอ็นครับครับ
0: ครับคือโอ้โหไอ้ก็เรียกว่าเป็นประวัติของคู่เรียกว่าคู่ชีวิตที่โลดโผนพอสมควรนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอังเดียมิเชลที่เป็นภรรยาเขานะฮะซึ่งทุกวันนี้อายุเท่ากับทรัมป์นะฮะอันตอนนี้อายุย่าง80ปีก็ห่างจากกันคิดไปสัก20ปีนะฮะนะครับก็ไปพบกันครั้งแรกก่อนที่อาลันคิริแบนจะเป็นประธานเฟดด้วยทั้งไปนะครับอันนี้มิเชลอังเดียมิเชลเล่าเองนะครับให้สัมภาษณ์นี่นะก็บอกเนี่ยเขาพบกับอาลันคิริแบนแล้วก็เริ่มเดทกันตั้งแต่ปี1984 3ปีก่อนที่อาลันคิริแบนก่อนจะมาเป็นประธานเฟดนะครับเป็นไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยจีบกันมานะครับจนกระทั่งมาแต่งงานกันก็คือตอนที่อาลันคิริแบนเป็นประธานเฟดแล้วอยู่ถึง10ปีนะก็คือมาแต่งงานกันปี1997นะใช้เวลา13ปีนะครับในที่เป็นแฟนกันอยู่นี่นะครับคำถามมีว่าเอ๊ะทำไมแต่งงานกันช้าครับซึ่งมีเป็นเรื่องเล่าคล้ายๆเป็นการนินทาในเชิงสนุกสนานด้วยนะครับนะป้อมอังเดียมิเชลเป็นคนเล่าเองนะครับเขาบอกเนี่ยอาลันคิริแบนเป็นคนที่พูดจากำกวมนะว่าดีครับทุกครั้งที่มีการมีการประชุม FOMC นะครับแล้วอาลันคิริแบนซึ่งเป็นประธานเฟดต้องออกมาแถลงเนี่ยก็บอกว่านักข่าวนี่ต้องทำงานหนักบ้างเลยเพราะฟังแล้วไม่เคยรู้เรื่องว่าอาลันคิริแบนต้องการสื่อความหมายว่าอะไรนะดังนั้นอังเดียมิเชลก็บอกว่าเนี่ยครับเพราะว่าอาลันคิริแบนเนี่ยทำท่าจะขอเธอแต่งงานอยู่หลายครั้งแต่เธอตีความหมายไม่ออกว่าอาลันคิริแบนขอแต่งงานนะครับนะมันก็เลยมาถึง13ปีกว่าจะมาแต่งงานกันได้จริงในปี1997ซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับอาลันคิริแบนเนี่ยอายุ71ปีนะฮะตอนที่เขาแต่งงานแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นการแต่งงานครั้งที่2ด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: เพราะอาลันคิริแบนนี่เคยแต่งงานครั้งหนึ่งสมัยเรียนปริญญาโทนะและต่อมาก็มีปัญหานะครับก็เลิกรากันไปนะฮะส่วนกรณีของอังเดรียมิเชลเนี่ยก็เคยแต่งงานกับนักข่าวด้วยกันนะครับช่วงที่เขาเป็นนักข่าวใหม่ๆในช่วงต้นทศวรรษ1970เนี่ยประมาณ70-75เนี่ยเขาก็อยู่กับรู้สึกจะเป็นชื่อกิลเบิร์ตแจ็กสันนะฮะสามีคนแรกของเขาเลยนะครับแต่ก็อยู่กันได้กี่ปีนะแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักหลังจากเลิกกันแล้วอีกสัก7-8ปีก็มาเจอกับอาลันคิริแบนนะครับซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานเป็นเจ้าของไอ้บริษัทที่ปรึกษาอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะก็คือ Townsend and Inspan Corporation นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาอยู่นะครับนะครับแล้วถึงได้แต่งงานกันอายุก็ห่างกันประมาณสัก20ปีนะครับก็เลยเป็นไงครับก็เลยปรากฏว่าก็ทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่สมรสที่ประสบความสำเร็จนะสำเร็จมากๆเลยนะแล้วก็เป็นคนที่โอ้โหก็บอกว่าอลันคิริแบนเนี่ยก็เป็นคนที่เลยครับเป็นคนที่ใจดีนะครับนะแล้วก็มีความรู้ดีนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนะครับก็ฉะนั้นก็อยู่กันมาด้วยกันถึง29ปีถึงว่าจะแต่งงานกันตอนอายุ71นะฮะเพราะกว่าอาลันคิริแบนจะเสียชีวิตก็คืออายุ100ปี3เดือนกับ16วันครับนะตอนก็คือกว่า100ปีไปสัก3เดือนเศษๆนะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าอาลันคิริแบนเองเนี่ยเวลาทำงานอยู่18ปีครึ่งนี่นะครับในฐานะประธานเฟดเนี่ยได้ไปเชิญอะไรกันบ้างอะไรบ้างนะฮะก็หลายเรื่องนะเรื่องแรกเลยก็คือเรียกว่าแทบจะรับน้องใหม่เนี่ยก็คือตอนที่เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเฟดในเดือนสิงหาของปี1987นี่นะฮะอีกประมาณ2เดือนต่อมาครับก็เกิดเหตุการณ์แบล็คมันเดย
1: ์
0: นะครับคือตลาดหุ้นเนี่ยมันร่วงไปวันเดียวนี่นะครับ 22% ร่วงไปเดียววันนึง500กว่าจุดนะฮะตอนนั้นเนี่ยดัชนีดาวโจนส์อยู่ที่ 2,000 กว่าจุดเองนะฮะฉะนั้นวันเดียวมันร่วงไป500กว่าจุดมันร่วงไป 22% ซึ่งมันเป็นการตกของหุ้นที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีทครั้งหนึ่งนะครับนะ

0: ในปี1987นะฮะฉะนั้นพออาจารย์กิติแปนได้เป็นประธานเฟดก็เลยขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยพวกคุณมันก็ตกนะนะครับก็เลยทำให้เป็นเหตุการณ์สำคัญแหละแล้วต่อมาก็ยังผ่านเหตุการณ์ของไอ้ .com ใครสิทธ์นะฮะแล้วต่อมาใกล้ซับ
1: พลาย
0: แล
1: ้
0: วก็เป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การก่อให้เกิดซับพลายใครสิทธ์นะซึ่งก็นั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญนะที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นรอยด่างของชีวิตของอาจารย์กิติแปนล่ะนะครับเพราะว่าทั้งที่ตัวเองก็มีความรู้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยลดดอกเบี้ยถึง17ครั้งในช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์ดอทคอมไครซิสในปี2001นะฮะนะครับและในสุดแล้วเนี่ยมันก็ไปก่อฟองสบู่ลูกใหม่คือฟองสบู่ซับพลามและฟองสบู่ซับพลามก็แตกตัวมา2ปีหลังจากที่อาจารย์กิติแปนหมดเทอมนะครับนะเพราะอาราคิสแปนหมดเทอมในปี2006นะแล้วก็เป็นเบลกี้ขึ้นมาเป็นแทนแล้วก็ในปลายปี2008เนี่ย .com ใครซับพังภาษีก็แตกตัวออกมาแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากมายให้กับสหรัฐอเมริกานะครับเรียกได้เลยนะครับว่าทุนนิยมอเมริกามันเกือบจะล่มไปในช่วงนั้นนะครับนะ
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาของรายการแล้วนะครับแล้วกลับมาคุยกันใหม่วันนี้อาจารย์สมภพผมวารินและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้นี่ล่าสุดเลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆ นะครับก็คือกนง.ฮะคณะกรรมการนโยบายการเงินนะมีมติ 7-0 เลยนะครับคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.0% นะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมกนง.แต่ว่าข่าวที่เรียกว่าใหญ่สุดวันนี้ผมว่าหนีไม่พ้นนะเรื่องของการทุจริตโกงสอบเข้านะพนักงานท้องถิ่นเนี่ยนะที่มีการจัดสอบไปแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปปนะเจ้าหน้าที่ปปชนะหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขารวบรวมพยานหลักฐานหลังจากนั้นก็ไปค้นบ้านที่อยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีนะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทแหละนะแล้วก็ไปตรวจเจอไอ้เอกสารนะเป็นกระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเป็นโอ้เป็นพันๆชุดอะนะซึ่งก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งจนช่วงบ่ายช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะหลังจากจบรายการเนี่ยนะที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้รอดูข่าวใหญ่นะช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะก็เป็นเรื่องของคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยฮะที่1563/2569นะย้ายทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะอธิบดีธีรุตสุภวิบูลผลนะไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะ เรียกกับตำแหน่งเดิมนะคือเรื่องนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสดๆร้อนๆถ้าจะให้ผมขยายความนะที่จะเห็นภาพง่ายที่สุดเนี่ยก็มีการโกงข้อสอบเนี่ยวิธีการของเขาสำหรับรอบนี้เนี่ยนะคือเบื้องต้นเนี่ยเขาเปิดรับตำแหน่งก่อนถูกไหมฮะ87ตำแหน่ง 6,669 อัตรา6,669 ที่ทั่วประเทศเลยนะแต่เรื่องของการสอบก็แบ่งเป็นสนามเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอะไรว่ากันไปแต่ว่าจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไปตรวจแล้วเจอเนี่ยนะเป็นการสอบช่วงปี2568ที่ผ่านมาก็คือปีที่แล้วเพราะได้รับการร้องเรียนมานี่ยิ่งมีคลิปเสียงที่ออกมาเปิดเผยโอ้มีที่ว่าง 1,500 ที่เอาได้มาจัดสรรมาเนี่ยมีเด็กไปทำให้มันได้ไหมอะไรเนี่ยนะอันนี้อีกเรื่องนึงนะที่มันอยู่ในพยานหลักฐานสำหรับรอบนี้ใน87ตำแหน่ง 6,669 อัตราเนี่ยก็มีคนที่เขาสนใจอยากจะเป็นข้าราชการไปเป็นพนักงานท้องถิ่นมีกระบวนการมีการติดต่อผ่านนายหน้านะเพื่อใช้เงินนะพูดง่ายๆเนี่ยใช้เงินแลกกับตำแหน่งในการบรรจุเข้ารับราชการหรือพนักงานท้องถิ่นถ้าทั่วไปนะ 350,000 บาทถ้าแบบจังหวัดไหนที่แบบโอ้โหแข่งขันกันแบบเรียกว่ามันดุเดือดเลือดพล่านคนต้องการเยอะจังหวัดเนี้ยนะอันเนี้ยราคามันถีบขึ้นไป 700,000 ถึง 800,000 บาทนะนายกรัฐมนตรีบอกโอ้อ่านข่าวนี้มาแบบเห็นแล้วจะเป็นลมอ่ะคืออ่านข่าวแล้วจะเป็นลมอ่ะยังไม่ทันได้ตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยยังไม่ได้เงินเดือนเลยเงินเดือนยังไม่ถึง 15,000 บาทเลยแต่ว่ามันมีต้นทุนน่ะที่ใช้ในการที่จะไปโกงแล้วก็เข้ารับการบรรจุเนี่ยนะบอกต้นทุนมันต้อง 350,000 บาทเป็นอย่างต่ำเนี่ยบอกโอ้โหอ่านข่าวแล้วจะเป็นลมวันนี้เรียกประชุมเลยครับเอาทั้งกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปนะแล้วก็ปปชอะไรเนี่ยมาหมดเลยนะมาสอบถามมาดูว่าขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงท่านนายกรัฐมนตรียังบอกเลยบอกว่าเนี่ยถ้ามันผิดตั้งแต่แรกเนี่ยก็คือต้องไปยกเลิกนะสำหรับการสอบนี่เห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบถามกรณีการทุจริตการเข้ารับราชการท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้กระทบความเชื่อมั่นประชาชนนายกก็เลยเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีการสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อหาตัวคนทำผิดมาให้ได้
ส่วนของกระทรวงมหาดไทยบอกวันนี้จะไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตามความผิดที่ปรากฏหลักฐานออกมาให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยไปดำเนินการนะโดยให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปสืบสวนต่อว่าใครนะที่อยู่ในกระบวนการนะตำรวจต้องสาวถึงคนที่ร่วมกระทำความผิดเนี่ยแล้วก็ต้องดำเนินการดำเนินคดีนะอีกอย่างนึงนะก็บอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยของกระทรวงมหาดไทยโดยมีคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันบอกข้อมูลตรงเนี้ยจะได้สิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องการหากกระบวนการผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะอันนี้ก็จะไปดูนะแล้วก็จะแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดสอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหากที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ไม่ถูกต้องผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อฮะบอกว่าถ้าหากดำเนินการไม่ถูกต้องเนี่ยจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดเลยหรือเปล่าท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องไปดูว่าเป็นส่วนใดบ้างเพราะมันมีหลายตำแหน่งหากเป็นกระบวนการนะต้องดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริงไปยังกรรมการคุณสอบว่ามันผิดพลาดคลาดเคลื่อนยังไงและต้องทำให้ถูกต้องยังไงหากผิดก็ต้องยกเลิกอย่างแน่นอนนายกบอกว่าทุกอย่างต้องชัดเจนส่วนคนที่ดำเนินการสอบอย่างบริสุทธิ์อันนี้ต้องเอามาดูเหมือนกันเพราะเขามีคนเข้าสอบกว่า 300,000 คนนะคนไหนที่ไม่มีปัญหานะสามารถด้วยตัวเองอันนี้บอกไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าใครที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยอันเนี้ยก็ยกเลิกก็คือต้องยกเลิกคือผมได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมฮะมีหลายคนนะเขาบอกว่าเป็นร้อยคนอะเป็นร้อยคนนะฮะหลักร้อยบอกว่าไอ้ตอนที่คะแนนสอบออกมาก็ยังงงเลยนะบอกโอ้ตอนสอบภาคกเนี่ยตัวเองก็สอบได้ปกติบอกก็สอบได้ปกติได้คะแนนผ่านนะถึงแม้ไม่ได้แบบโอ้สูงส่งอะไรนะได้61คะแนนแต่มันเกินครึ่งเนี่ยก็ผ่านได้มั้ยผ่านเสร็จปุ๊บเขาก็เตรียมสอบภาคขอก็ไปสอบภาคขอตามปกติก็แบบเข้าห้องสอบนะโอ้โหฝนอะไรเรียบร้อยนะเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องฝนน่ะใช้ดินสอ 2B นึกออกมั้ยฮะแล้วก็สอบเป็นกไก่ถึงขอไข่ขอกไก่ขอไข่ขอควายงองูจอจานอาจจะ5ข้อนะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มันสอบ5ช้อยหรือ4ช้อยเนี่ยนะเนี่ยก็ฝนนึกออกใช่ไหมเหมือนตอนสอบตอนสมัยมัธยมอ่ะนะเป็นข้อสอบช้อยอ่ะนะก็ให้กาให้ฝนแล้วหลังจากนั้นก็เข้าคอมพิวเตอร์แล้วมันจะก็ประมวลผลออกมาว่าตอบถูกกี่ข้อใช้คาร์บอนเป็นตัวดูนะเนี่ยบอกว่าพอเข้าไปในสอบภาคขอก็ทำปกติฮะฝนรหัสอะไรถูกต้องแล้วก็อยู่ๆพอไปตรวจคะแนนสอบภาคขอจากภาคกเนี่ยได้แล้วนะภาคขอออกมา0คะแนนบอกโหตกใจแล้วเอกสารเนี่ยชี้แจงเลยบอกว่าไม่ฝนหรือว่าฝนรหัสชุดข้อสอบไม่ถูกต้องนะก็เลยงงๆเขาบอกไม่ใช่คนเดียวด้วยคาใจด้วยอยู่ถึงจนปัจจุบันเนี่ยยังตั้งข้อสงสัยเลยเอ๊ะขอถูกหรือผิดยังทำหนังสือไปถึงหน่วยงานที่เขาจัดสอบเลยนะซึ่งหน่วยงานที่จัดสอบนี่ก็คือเขาทำ TOR กันนะระหว่างปกครองท้องถิ่นนะสถ.เนี่ยส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ยังทำหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ขอไปดูเอกสารเอกสารที่เขาเก็บไว้น่าจะอยู่ที่สมุทรปราการนะนี่ล่าสุดนี่ผมได้ข่าวมาเนี่ยกำลังไปเลยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ปปช.กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยไปขอเปิดตู้เพื่อจะไปดูเอกสารกระดาษคำตอบอ่ะเขาบอกมันมีอยู่2ชุด2กุญแจ2ดอกอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะอยู่ที่สท.1อยู่ที่อะไรล่ะอยู่ที่มสว.ที่เขาเก็บไว้อีกหนึ่งเนี่ยนะนี่เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังไปที่ส่วนที่เก็บเอกสารทั้งหมดเพื่อจะไปเทียบไปดูกับของที่ยึดได้ก่อนหน้านี้นะครับทางมสว.นะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะก็ได้มีการออกแถลงการเหมือนกันมาบอกว่าตามที่ปรากฏข่าวสารผ่านสื่อมวลชนแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทดสอบทางศึกษาและจิตวิทยานั้นนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ขอชี้แจงในเบื้องต้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนดังนี้นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนนะทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะเนี่ยลงวันที่24มิถุนายน2569คือรูปแบบของกระบวนการเนี่ยนะผมเท่าที่ผมฟังและสรุปความได้เนี่ยคือเหมือนกับว่าจ่ายเงินก่อนพอจ่ายเงินเสร็จเนี่ยรายชื่อวันไปเรียงแล้วไปเรียงแล้วว่าใครที่จะได้รับการประกาศผลว่าสอบผ่านและเข้ารับการบรรจุลำดับ1 2 3 4 5 6 7และหลังจากนั้นเขาจะมีการเรียกไปตามลำดับถูกไหมมีรายชื่อแหละแต่กระดาษคำตอบคะแนนอะไรเนี่ยนะไปก็ถูกเก็บไว้และหลังจากนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามลำดับ1 2 3ที่เรียงเอาไว้เท่าที่จับความได้นะเพราะไม่งั้นมันดูแล้วมันสมเหตุสมผลที่สุดถูกไหมเพราะว่าเขาก็ยืนยันเนี่ยว่ากระดาษคำตอบยังอยู่ในตู้ที่เก็บไว้ชัดเจนอ่ะแสดงว่าของที่มันเป็นกระดาษคำตอบที่มีการนั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยแต่ไอ้คะแนนที่มันมีการแก้มีก๊อปปี้อะไรออกมาแล้วมีการแก้ไขคะแนนแล้วก็ไปฝนคะแนนใหม่เนี่ยอันเนี้ยเพื่อเรียงไปตามรายชื่อที่มันมีการประกาศเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีนะผมตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้แสดงว่ามันต้องมีรายชื่อก่อนนะแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงอันนี้ไปว่ากันถามว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อจะเป็นยังไงต่อก็ต้องค่อยๆไล่ครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนี่น่าสนใจนะน่าสนใจคือไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยเคาะซ้ำกำซัดเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์นี่ยังเพิ่งเรื่องนึงคุณผู้ฟังนึกออกใช่มั้ยใช่มั้ยมีการเปิดเผยของปลัดจังหวัดก่อนหน้านี้อันนี้โยงถึงคนที่สั่งการที่เขามีการเปิดเผยแชทมาช่วยน้ำเงินด้วยอะไรเนี่ยบอกว่าอันนี้เกี่ยวข้องกับอธิบดีเรื่องนี้ยังไม่จบเลยหลังจากนั้นมีข่าวเรื่องของรองผู้ว่าซีฟู้ดใช่ไหมที่สามารถที่จะโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เนี่ยนั่นก็ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยก็ต้องย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดใช่ไหมเรารองปลัดกลับมาท่านหนึ่งมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็รองผู้ว่าซีฟู้ดอะไรเนี่ยจะกี่คนก็ตามทีมีการสลับตำแหน่งนะไปอยู่จังหวัดอื่น 3-4 คนนั่นก็ว่ากันไปเนี่ยแรงกระเพื่อมที่มันเกิดขึ้นและรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาโนมินีนะ อะไรล่ะชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีอิทธิพลนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องกำชับแล้วก็เรียกทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปคุยใช่ไหมผมเข้าใจว่าก็ไปกำชับแหละนะว่ามันต้องดำเนินการนะในความรับผิดชอบของท่านไหนยังไงก็ว่ากันไปนะหลังจากนั้นก็มีรัฐมนตรีช่วยลงพื้นที่นี่เห็นว่าตอนนี้กำลังเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่ยังไม่รวมนะจริงๆมันมีที่อื่นด้วยเกาะพังงานมีตรงนู้นมีตรงนี้เนี่ยนะที่เป็นกลุ่มอิทธิพลแล้วก็มีนอมินีชาวต่างชาติถือครองที่ดินเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะกระทรวงมหาดไทยท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องนี้เนี่ยมันเลยเห็นนะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมแรงกระเพื่อมมันเกิดในมหาดไทยหลายจุดนะนอกเหนือจาก เรื่องอื่นๆแล้วนี่ใกล้ด้วยสำหรับสัปดาห์2สัปดาห์หน้าเนี่ยสำหรับการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็รวมไปถึงพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณปี2569อีก 1,800 ล้านบาทเนี่ยนะอันนี้ก็เป็น
อีกหนึ่งที่จะเป็นเรื่องที่ทางพรรคฝ่ายค้านนะก็ต้องยอมรับแหละว่าเตรียมที่จะมีการอภิปรายสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เขาจะไปดูแหละว่าเออมันมีกระทรวงทบวงกรมไหนที่ได้เงินเพิ่มขึ้นได้เงินลดลงยังไงภารกิจเป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือเปล่าหรือว่ามีโครงการไหนที่เห็นแล้วมันไม่ชอบมาพากลก็จะต้องมีการอภิปรายในวาระที่1ก่อนที่จะมีการรับหลักการแล้วไปตั้งกรรมธิการซึ่งล่าสุดนี้เห็นบอกว่าใช้กรรมธิการทั้งหมด72คนก็แบ่งไปตามสัดส่วนนะคณะรัฐมนตรีส่วนหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในปีกที่เกี่ยวข้องกับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือพรรคการเมืองแล้วก็ข้อกหารมาว่าพรรคไหนมีส.ส.เยอะก็ได้จำนวนกรรมธิการไปเยอะนะก็ค่อยๆไล่ไปแล้วปีกที่เกี่ยวข้องกับพรรครวมรัฐบาลปีกที่เกี่ยวข้องกับพรรครวมฝ่ายค้านรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยกรรมธิการ72คนเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะเห็นว่าวันนี้แรงกระเพื่อมนะมันก็ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่ทางปีกของทางรัฐบาลอย่างเดียวใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่เรื่องฟอเร็กเนี่ยนะเห็นล่าสุดนี่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็เซ็นอนุมัติแล้วให้เป็นคดีพิเศษนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับทางคุณภาวุฒิเนี่ยนะเมื่อวานนี้เห็นทางคุณสิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมฮะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าถ้ายังไงให้ออกมาชี้แจงกับประชาชนด้วยเข้าใจว่าวันนี้คุณป้อมภาวุฒิก็ได้มีการโพสต์ใน Facebook แล้วก็อธิบายนะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปที่มีการถ่ายกับผู้บริหารไออะไรล่ะ Forex เนี่ย QSR อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็อธิบายนะแล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็รวมไปถึงที่ขอกับทางสถาบันการเงินเนี่ยเกี่ยวกับการโอนเงินเนี่ยนะอันเนี้ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็ดำเนินการอยู่นะอย่างคลิปบอกว่าเออเขาไม่ได้เป็นคนชักชวนนะเขาก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของไอ้ QSR เข้าไปอบรมนะแล้วเขาก็สัมภาษณ์อ่ะนะพูดอย่างนั้นแหละนะก็คือสัมภาษณ์แล้วก็ตัดคลิปออกมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชักชวนเขาอธิบายไปนะส่วนที่ได้ไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่คือมันเวลาที่มันมีการเทรดมันมีการสะสมแต้มอันนี้ก็มีการอธิบายเพิ่มเติมนะอันนี้ก็เป็นแรงที่มันอยู่ทางปีกที่เกี่ยวข้องกับทางฝ่ายค้านที่มันเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนะนี่เห็นว่าคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูด้วยเพราะว่ามีบริษัทเพย์โซลูชันใช่ไหมของภาวุฒิเนี่ยโอนเงิน 90,000 บาทนะบริจาคให้กับพรรคประชาชนแล้วหลังจากนั้นก็ยังบอกว่ามีโอนอีก3ครั้งหลังจากที่คุณภาวุฒิเป็นส.ส.นะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเส้นทางการเงินว่ามันเกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์ไหมถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะส่งไปที่กกต.หรือเปล่านะไปดูพ.ร.ป.ประกอบพรรคการเมืองบริเวณพรรคการเมืองอะไรพวกเนี้ยว่าเอ๊ะเงินที่มันมาถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่มันจะเป็นแรงกระเพื่อมต่อนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะเรื่องวุ่นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยจริงๆกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีนะประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกนะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะที่เด่นๆก็จะมีอยู่2ที่3ที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคใช่ไหมอันนี้เขาดูแลแต่พอมีการเปิดเผยไงเปิดเผยว่าอุ้ยบินค่าไฟเนี่ยโดยเฉพาะไฟทางหลวงเนี่ยมันถูกแฝงอยู่ทั้งค่าไฟฐานอยู่ทั้งไอ้ค่า FT อะไรเนี่ยนะแล้วมันถูกจัดเก็บนะจากการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี่ก็อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะใช่ไหมคนที่เขาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยนะเขาก็ออกมาบอกเลยบอกโอ้ยกระทรวงพลังงานนี่ดูเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะอำนาจหน้าที่เนี่ยที่มันจัดเก็บค่าไฟเนี่ยนะมันอยู่ของกระทรวง
อยู่ของการไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะผมว่าก็ถูกอะแต่ไม่ทั้งหมดเพราะจริงๆมันมีการกำกับดูแลอีกขั้นหนึ่งถูกไหมกกพ.ฮะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เขาจะไปคิดหรือว่าที่เขาจะไปเป็นผู้ที่รับข้อมูลต่างๆจากหน่วยงานที่สังกัดนะมาพิจารณาเกี่ยวข้องกับการคิดอัตราค่าไฟนะจริงๆมันเชื่อมโยงนะไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ตรงใดตรงหนึ่งอ่ะมันเชื่อมโยงหมดนะเพราะฉะนั้นการปรับหรือว่าการแยกออกมาในครั้งนี้ผมว่าทางรัฐบาลเนี่ยคงเดินหน้าแน่เท่าที่ฟังซุ้มฟังเสียงจากนายกรัฐมนตรีเท่าที่ฟังซุ้มฟังเสียงจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคงจะแยกเรื่องของไฟทางหลวงเนี่ยออกมาแต่จะออกมาในลักษณะไหนออกมาเลยแล้วตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปว่าต้องจ่ายเงินไฟทางหลวงเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินไปให้กับทางการไฟฟ้าว่ากันไปแล้วก็ไปลดราคาค่าไฟของประชาชนที่กะจ่ายอยู่ณปัจจุบันหน่วยละเฉลี่ย3.95 บาทอันนี้อาจจะเป็นทางที่1ผมได้ยินมาว่าเป็นทางที่2หรือไม่คือถ้าไปเทียบกับบางประเทศเขามีการแบ่งออกมาให้เห็นเลยว่าเฮ้ยไอ้เงินค่าไฟที่คุณจ่ายมันมีส่วนหนึ่งนะมันเกี่ยวข้องกับค่าไฟทางสาธารณะไฟทางหลวงอะไรพวกอย่างเงี้ยหรือว่าไฟสาธารณะต่างๆแยกออกมาให้เห็นนะอันนี้ผมว่าเขากำลังคุยกันอยู่รัฐบาลกำลังคุยกันอยู่ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของการดูแลค่าไฟกับประชาชนซึ่งมันเป็นนโยบายของพรรคตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องดำเนินการใช่ไหมพรรคนี้พูดแล้วทำพลัสด้วยนะพูดแล้วทำไม่ธรรมดาบวกพลัสไปด้วยก็ต้องดำเนินการต่อนะผมว่าถ้าฟังจากน้ำเสียงของคนที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงพยายามหาวิธีที่จะทำนะแต่จะทำแบบไหนอย่างไรหรือว่าจะไปแกะไปแงะสูตรค่าไฟอะไรออกมายังไงอีกเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไปเพราะก่อนหน้านี้เราได้ยินแล้วนะว่าโอ้ถ้าสมมติว่าจะมี data center เข้ามาถูกไหมฮะอันนี้ใช้ไฟเยอะใช้น้ำเยอะนะพอใช้ไฟเยอะเสร็จปุ๊บบ้านเรายังต้องพึ่งพาพลังงานวัตถุดิบจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะ LNG นะที่จะมาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยนะเอามาปุ๊บแปลงเป็น LPG เอาไปเผาแล้วก็เป็นไฟฟ้าอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เลยจะต้องหามาตรการในการคิดค่าไฟในอีกราคาหนึ่งนะให้กำหนดเป็นประเภทอีกหนึ่งประเภทไปแล้วก็การจัดเก็บค่าไฟก็คงจะมีราคาหรือว่ามีเรทที่แตกต่างจากค่าไฟที่อยู่อาศัยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นเพิ่มเติมนะอันนี้เท่าที่ตามนะส่วนเรื่องอื่นๆดูสักนิดนะวันนี้มีอะไรไหมกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินอันนี้ผมว่าไปแล้วเนาะโกงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมฮะเปลี่ยนผ่านพลังงานนะเห็นล่าสุดนี้คณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยที่มีปลัดกระทรวงการคลังคุณรวรนแสงสนิทเป็นประธานเนี่ยก็พูดถึงข้อเสนอนะหรือว่าโครงการต่างๆของหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยที่ใช้สำหรับเปลี่ยนผ่านพลังงานเพราะนี่มันอยู่ในเงินกู้นะ400,000 ล้านบาทใช่ไหมฮะ200,000 ก้อนแรกนี่ไปไทยทำไทยช่วยไทยพัฒน์ละนะพูดง่ายๆอีก200,000นี่จะเปลี่ยนผ่านพลังงานก็เห็นว่าทางกรมสรรพสามิตมีข้อเสนอนะไอ้โครงการรถใหม่แลกรถเก่ารถเก่าแลกรถใหม่แล้วนี่ตัดไปเลยนะอันนั้นยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากจะซื้อรถใหม่เนี่ยโดยเฉพาะเป็น EV เนี่ยเห็นทางกรมสรรพสามิตเนี่ยเขาก็มีมาตรการสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ที่ซื้อรถ EV นะแต่ว่าทางปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยนะคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะต้องรอความชัดเจนนะไปปรับในรายละเอียดว่าจะช่วยเหลือเท่าไหร่ยังไงแล้วมันมีความสัมพันธ์กับดอกเบี้ยอะไรพวกเนี้ยนะที่รัฐบาลจะต้องไปช่วยอุดหนุนเนี่ยตรงเนี้ย
เป็นยังไงบ้างนะหรือว่าเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตอะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ทางกรมสรรพสามิตนะไปดูให้เรียบร้อยก่อนนะว่าจะช่วยยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็ให้เพิ่มเติมไปนะเผื่อลืมกันไปไม่ใช่อะไรฮะคือบางทีก็ลืมเหมือนกันนะโอ้เรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยนะโซล่าเซลล์อะไรเนี่ยนะไม่รู้ถึงไหนแล้วเหมือนกันนะก็ต้องรอนะก่อนที่จะปิดเบรกนะวันนี้สำหรับข่าวสารต่างๆดูทองหน่อยดีไหมโอ้โหวันนี้เปลี่ยนไปกี่ครั้งแล้ว27ครั้งแล้วก็รวมไปถึงค่าเงินด้วยนะโอ้โหค่าเงินอ่อนค่านะครับตอนนี้33บาท39สตางค์เมื่อวานวันก่อนนี่ยังเห็น32บาทอยู่เลย32บาทปลายๆนะนี่ลงไป33บาทกว่าแล้วนะครับล่าสุดครับทองครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 64,400 บาทขายออกที่ 64,600 นะรูปพรรณขายออกที่ 65,400 บาทโกสปอตลงอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ 4,080 กว่าเหรียญ นะครับอันนี้สำหรับราคาทองโกสปอตนะแล้วก็ค่าเงินบาทนะ 4,085 เหรียญ นะค่าเงินบาท 33 บาท 39 สตางค์โอ้ใครซื้อทองตอน80,000 ทำยังไงเนี่ยเออนะว่ากันนะอ่ะก่อนที่จะเบรกนะดูโอผลฟุตบอลซะหน่อยพี่โดผมนะโรนัลโดไม่ธรรมดานะเมื่อคืนนี้ยิงไป2ลูกทำให้โปรตุเกสชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อ0จริงๆอุซเบนี่ยิงได้ลูกหนึ่งนะแล้วก็ไปดู VAR ฟาวก่อนนะก็อดไปเลยกินไข่ต้มไปนะฮะโปรตุเกสชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0นะโคลอมเบียครับชนะดีอาร์คองโก1ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเจอกับหมอผีกาหน้าอุ้ยเขามีทำพิธีด้วยอะเวลาแข่งกับกาหน้าใครแข่งกับกาหน้าผมเห็นมีข่าวเรื่องของมนต์ดำทำพิธีว่ายิงไม่เข้ากาหน้าต้องชนะเนี่ยโอ้รอบนี้สงสัยได้ผลนะแต่จริงๆไม่ใช่ได้ผลอะไรหรอกคือโอ้โหเล่นแบบปิดประตูเลยอ่ะนะ5-4-1อ่ะนะหลัง5คนกลาง4คนนี่คือพอลงไปรับเนี่ยมันคืออยู่หน้าประตูแล้ว9คนอ่ะนะแล้วก็ปล่อยกองหน้าคนเดียวนะแต่จริงๆก็เวลาลงไปรับก็ไปช่วยกันหมดอ่ะเป็นรถบัสเลยปิดล้อมปิดประตูเลยนะโกยังไม่เห็นเลยบางทีอ่ะนะอังกฤษก็เลยเสมอการหน้าไป0ประตูต่อ0นะส่วนคู่เมื่อเช้านี้โคเอเชียนะชนะปานามา1ประตูต่อ0อันนี้ผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาตลอดเนื่องต่อเช้านะวันนี้มีกี่คู่เนี่ยวันนี้มีเยอะนะมี6คู่1 2 3 4 5 6คู่นะเตะ2กลุ่มโอ้3กลุ่มเลยนี่กลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C อันนี้เป็นเตะนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มด้วยนะสวิตเซอร์แลนด์เจอแคนาดาบอสเนียเจอกาตาร์สกอตแลนด์เจอบราซิลนะโมร็อกโกเจอเฮตินะเช็กเจอเม็กซิโกนะแอฟริกาใต้เจอเกาหลีใต้น่าจะดูคู่ไหนได้บ้างนะฮะคู่เช้านี่น่าสนใจนะกลุ่ม A นะเกาหลีใต้แอฟริกาใต้นะเราคนเอเชียเนาะสกอตแลนด์กับบราซิลก็น่าดูนะตอน 17:00 นนะแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ก็น่าดูตอน 14:00 อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะใครจะดูคู่ไหนก็ค่อยว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์ม่วงสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
3: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะหลังจากที่เราสรุปข่าวสารต่างๆนะเป็นที่เรียบร้อยนะช่วงนี้เราก็เปิดโอกาสนะให้คุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะพูดคุยนะก็เชิญนะครับมาเราเปิดสายคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะฮะแต่ก็ต้องย้ำกับคุณผู้ฟังนะฮะว่ายังอยู่กับผมณัฐพงศ์นะเพราะว่าคุณวีระเนี่ยติดภารกิจนะพาคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยไปที่มองโกเลียในนะไปที่จีนนะก็เห็นว่าโอ้ไปดูที่จีนมองโกเลียในนี่คือผมยังไม่เคยไปนะมองโกเลียในนี่ยังไม่เคยไปแต่ว่าถ้าประเทศมองโกเลียเนี่ยเคยไปแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่ขึ้นแต่ทานซาบีเรียก็ไม่น่าจะผ่านนะแถวนั้นไม่อินเนอร์มองโกเลียไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถึงว่างๆหรือว่าอาจจะต้องแวะไปเหมือนกันนะนอนกงนอนเกยอย่างเงี้ยใช่ไหมเออนะที่เขาเป็นคล้ายๆเป็นเต็นท์เป็นแคมป์อ่ะสำหรับชาวมองโกเลียชาวทุ่งหญ้าที่เขานอนกันอ่ะนะแล้วก็แต่ถ้าเราไปแบบท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เป็นแบบคล้ายๆเกอที่มันเป็นสถานที่ที่มันมั่นคงแข็งแรงแน่นอนนะไม่ใช่แบบโอ้โหจะพับแล้วก็สามารถที่จะย้ายไปนอนอีกที่นึงได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็คงไม่ขนาดนั้นนะเท่าที่สัมผัสมาเพราะตอนไปมองโกเลียก็นอนแบบนี้เหมือนกันนอนเกอเหมือนกันแต่เขาจัดเป็นสัดส่วนแล้วอ่ะเหมือนกับเป็นรีสอร์ทแล้วนะไม่ใช่แบบโอ้เป็นชาวทุ่งหญ้าจริงๆที่เรานอนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอผ่านฤดูนี้ไปต้องอพยพนะแล้วก็ไปหาจุดไหนเหมาะสมแล้วก็ตั้งเป็นแหล่งพักพิงนะเป็นที่หลับที่นอนต่อเนี่ยนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าวันพรุ่งนี้จะมาคุยกับเราหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาอีกทีวันศุกร์นะอันนี้เดี๋ยวแล้วแต่หรือผมไม่แน่ใจว่ากลับมาถึงกี่โมงด้วยนะครับแต่สำหรับเรานะก็อยู่กับผมสายก็เปิดปกตินะใครที่ต้องการจะคุยก็เชิญนะครับ02-248-1657นะครับคุณต้อยครับสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ขอบคุณครับที่ให้โอกาสครับท่าน
0: ครับครับ
1: ท่านครับวันนี้ขอคุยเรื่องฐานสักเรื่องนะครับท่าน
0: ครับ
1: เบาๆครับท่านอาจารย์ผมก็ระลึกถึงอยู่ในฐานดีๆนะของประเทศไทยนะพลเอกวิทยาทิพย์และพลเอกนิยมสันทนาคมนายทหารสองท่านนี้ครับไปไหนเมื่อไหนจ้าท่านไม่มีบริการมีพลขับรถท่านเดียวจ้าขับรถวอลโว่สมัยก่อนนะมีทะเบียนมม.กระบอกเดียวพลเอกนิยมสันทนาคมก็เช่นกันท่านไปกับพี่ท่านพันตำรวจโทตำรวจแค่นั้นเองไปช้อปปิ้งต่างๆโอริเจนพาซ่าอะไรเงี้ยท่านครับผม
0: เราเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อยเราไปเกี่ยวอะไรกับเขา
1: ผมก็ศรัทธาท่านไงครับ
0: แม่เราไปเกี่ยวอะไรกับเขา
1: ก็ผมไม่ได้เกี่ยวครับท่าน
0: ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลย
1: ครับท่าน
0: เรา
1: ศรัทธาเขาศรัทธาเขาแบบว่าเป็นนายทหารที่ดีมีเกียรติครับท่าน
0: อ
1: ย่างพลเอกนิยมสันทนาคมเนี่ยท่านไปไหนก็ไม่รังแกประชาชนนะครับท่านไปก็ไปช้อปปิ้งก็มีพี่น้องชายของท่านก็พันตรวจโทรไปแค่นั้นเองติดตามไปแล้วก็แบบไม่รังแกประชาชนก็ผมฝากท่านอุทิศหน่อยนะครับท่านจริงครับพลทหารเวลาไปรบนี่นะท่านมีความสำคัญมากกับประเทศชาติเราแต่ความยากจนของเขานี่หนีเยอะท่านครับอย่างนี้ได้ไหมค่าอาหารอย่าไปคิดสตังค์เลยกับพลทหารให้รางวัลกับเวลาท่านไปรบเนี่ยบางคนยากจนกลับถึงบ้านก็ครอบครัวก็ยากจนแล้วก็หักค่าอาหารปุ๊บนี่นะท่านอาจารย์เชื่อไหมครับตังค์เหลือไม่เท่าไหร่เองเอาเป็นทหารอาชีพดีไหมครับไม่ต้องเอาถึงแสนคนก็ได้จะ50,000เอาเป็นพลทหารอาชีพไปเลยคือว่าไม่ต้องหักค่าอาหารนี่เขาก็อยู่ได้เนี่ยเดือนหมื่นบาทท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะมีการฝึกเป็นปีๆเพื่อไว้รับสภาพไปรับพร้อมจะรบกับเพื่อนบ้านเราตอนนี้เห็นไหมท่านครับเขาเสริมเครื่องเล็บนะ
0: โอเค
1: ทหารจีนมาผุด
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคอ่ะเท่านี้แล้วกันนะวันนี้เอาเท่านี้นะคุณพงษ์ครับสาย3สวัสดีครับ
2: ครับอยากจะฝากไปยังสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับว่าเดี๋ยวนี้อาหารที่เราขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของอาหารว่ามีน้ำตาลมีไขมันมีโซเดียมเท่าไหร่เนี่ยนะครับ โดยเฉพาะหนุ่มเนี่ยนะครับผมไม่ระบุชื่อว่าหนุ่มอะไรของใครเล็กนิดเดียวครับไอ้เน็ตเพจที่
0: ปัญหาคือ
2: ติดไว้เนี่ย
0: ปัญหาคือ
2: มันไม่ชัดเจนครับ
0: มันไม่ชัดเจนแบบไหนครับ
2: ไม่ชัดเจนคือมองไม่เห็นไม่ชัดครับ
0: มองไม่ชัดมันเล็กไปหรอครับหรือยังไงครับ
2: มันเล็กไปครับมันเล็กไปเมื่อเทียบกับ
0: สลากมันเล็กไปเน
2: า
0: ะสลากไอ้โภชนาการ
2: บรรจุเนี่ยมันควรจะให้ใหญ่กว่านี้เพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยบอกว่า 0% แต่ไปดูในเนมเพจตรงนี้นะครับมีครับน้ำตาล7น้ำตาล17อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
2: ฝากไปบนนะครับ
0: ครับ
2: ให้สภาคุ้มครองผู้บริโภคแล้วหน่วยงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยดูในเรื่องนี้นิดนึงนะครับ
0: ครับได้ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับมันเล็กไปคือเอาให้ชัดนะว่ามันยังไงนะไม่ใช่อะไรหรอกคือไม่งั้นมันก็จะกว้างๆอ่ะนะเราก็ต้องเอาเลยเนี่ยเข้าเป้าเลยว่าเฮ้ยมันมีปัญหาตรงไหนนะคุณธานีครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: ครับผมคุยเรื่องฟุตบอลครับ
0: คุยเรื่องฟุตบอลครับ
3: คือทีมฝันใจมหาชนคนไทยฮะทีมชาติอังกฤษครับ
0: ครับ
3: ครับเมื่อคืนก็เสมอกันมา 0-0
0: ใช่ครับ
3: ฟาลักไวเนี่ยฮะ
0: ครับ
3: ครับ
0: เมื่อคืนเขาเสนอการหน้า
3: ครับการหน้าครับ
0: เขาการหน้าการหน้าไม่ใช่ฟาลักไวเขาไม่ได้เตะฟาลักไวเมื่อคืนเขาเตะการหน้า
3: ครับคุณณัฐพงศ์ได้ดูไหมครับ
0: ผมดูแต่ไฮไลท์ครับผมไม่ได้เปิดมาดูสดครับใช่ครับ
3: ดูผมก็ดูแค่ครึ่งแรกกว่าๆนอนครับผม
0: ทำไมล่ะแล้วมันเป็นไง
3: ก่อนเตะผมกับเพื่อนสองคนก็วิเคราะห์กันเล่นๆน่ะคืออยากให้ทีมอังกฤษได้เป็นแชมป์อีกสักครั้งหนึ่งอะฮะครับแชมป์ฟุตบอลโลกอะฮะ
0: อันนี้เราอยากเนาะ
3: ครับครับก็คือวิเคราะห์กับเพื่อนสองคนก่อนเตะเมื่อวานก็คิดแบบผมคิดแบบว่ามีทีมยุโรปใหญ่ๆสเปนฝรั่งเศสเยอรมันแม้แต่สหรัฐนะเจ้าภาพหรือเม็กซิโก
0: แล้วสรุปแล้วเอาอย่างนี้สรุปเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยที่คิดเนี่ยนะเตะกาหน้าเนี่ยคิดผิดไหม
3: ครับคิดผิดครับ
0: แสดงว่าที่เราคิดอยากจะให้เขาได้นี่มันอาจจะผิดก็ได้นะ
3: ได้ครับ
0: ถูกไหม
3: ยังไงก็มีความหวัง
0: มีความหวังได้ไม่เป็นไรเราต้อง
3: เข้าเป็นที่3แต่ไม่รู้ว่าจะที่3ของสายอะฮะ
0: ใคร
3: ไม่รู้ว่าจะได้จริงอีกหรือเปล่า
0: ทีมไหนเข้าเป็นที่3
3: อังกฤษนะฮะ
0: ตอนนี้เหรอ
3: ครับครับ
0: ตอนนี้เป็นที่3ของสายเหรอ
3: ครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะต้องรออีกคู่นึงผมก็ไม่ได้ดูเมื่อคืนครับแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ฮะอังกฤษ
0: อีกคู่นึงเนี่ยโคเอเชียชนะปานามา1-0
3: ครับอ๋อครับครับนับแล้วใจผมอยากจะให้อังกฤษเป็นแชมป์โลกอีกสักครั้งนะฮะ
0: โอเค
3: ปีนี้ครั้งสุดท้ายปี1966นะครับ
0: ครับ
3: ก็จะครบ60ปี
0: ครับ
3: ทีนี้อังกฤษได้แชมป์ยูโรได้แค่รอบรองชนะเลิศมา2สมัยแล้วแต่ว่าฟุตบอลโลกก็ยังล่าสุดก็ยังไม่ได้เลยผมคิดแบบว่าเข้าข้างหน่อยก็คืออยากให้อังกฤษชิงกับญี่ปุ่นนะฮะ
0: เฮ้ยมันอยู่
3: เป็นไปได้ยากแต่ว่าคือญี่ปุ่นเขาบอกแล้วว่าเขาจะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกับโค้ชเขาบอกว่าตั้งเป้าปี2550ใช่ไหมครับ
0: ปี2550นี่มันผ่านมาแล้วเขาตั้งเป้าคริสตศักราช2050
3: ครับของคศ2050
0: ครับ
3: ครับก็โอเคอยากให้อังกฤษได้แชมป์อีกสักครั้งนะครับ
0: ครับ
3: ผม
0: ครับผมได้ครับ
3: ขอบคุณมาก
0: ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้คืออยากล้วนๆเลยนะคืออยากให้เขาได้อยากอย่างเดียวเลยแต่จริงๆนะพูดถึงฟุตบอลโลกนะไหนก็พูดมาขนาดนี้แล้วก็ถ้าดูปีนี้ผมว่าทีมที่ฟอร์มดีนะผมว่าอาร์เจนตินานี่ฟอร์มดีนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแมสซี่นะโอ้โหยิงถล่มทลายเนี่ยนะระเบิดระเบ้อไปเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยที่ผมดูแล้วเฮ้ยมันคึกคักจริงๆทีมนี้มันเป็นก็คว่ำ อิตาลีมาแล้วก็เข้ารอบมาได้เนี่ยคือนอร์เวย์ฮะแล้วหลังจากนั้นที่เขามีการโปรโมทของเขาเนี่ยมันฮึกเหิมนะใช่ไหมไวกิ้งโลเนี่ยนะถ้าในการขับคล้ายๆเป็นพายเรือแคนูอ่ะนะคือของเขานี่แล้วเขาก็ทำท่ากันแล้วก็การเชียร์ของเขาอ่ะมันสนุกดีนะแล้วก็ถ้าดูตอนที่เขาโปรโมทโอ้โหเหมือนย้อนยุคกลับไปดูไวกิ้งอ่ะดูใน Netflix อ่ะเหมือนอย่างนั้นเลยนะฮาแลนด์ก็เล่นดีนะฮาแลนด์ก็เล่นดีนะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโปรตุเกสเขากลับมาจากนัดแรกไม่ค่อยประสบความสำเร็จไม่ค่อยประทับใจผมเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมานัดที่2เนี่ยที่ถล่มไป5ประตูต่อ0เนี่ยก็ดูแล้วแหมโปรตุเกสก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะฮะว่านัดแรกที่เตะกันเนี่ยก็ดีแต่พอมานัดที่2แล้วหลายทีมเนี่ยนะฟอร์มก็แผ่วลงไปนะคุณเบิร์ตครับสาย2สวัสดีครับ
4: ครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: เชิญครับ
4: เมื่อกี้ผมฟังอีกท่านเนี่ยที่ก็บอกว่าเขาลุ้นเอาคิดเสียจริงญี่ปุ่นนะครับผมว่าเขาจะการลุ้นแทนโอกาสยากครับเพราะเท่าที่ผมดูมาผมไม่ได้ดูแบบเต็มอาจารย์ส่วนใหญ่ผมจะดูเป็นไฮไลท์อย่างคุณธนรพงศ์นะ
0: ครับ
4: เท่าที่ดูมาอย่างที่คุณบอกครับประเทศอเมริกาใต้แอฟริกาทั้งส่วนใหญ่โมร็อกโกอย่างเงี้ยโอ้โหเล่นดีมาก
0: เล่นดีนะเล่นดีเนาะ
4: ดีมากครับแล้วเปรียบเทียบกับที่เมื่อวานนี้ผมดูครึ่งหลังเมื่อคืนเมื่อเช้าเนี่ยดูครึ่งหลังอังกฤษจะเจาะเข้าไอ้กาหน้านี่โอ้โหคนละเรื่องเลยฮะความเร็วนี่สู้พวกไม่แม้ความพิถันสุดตัวนะสู้พวกโมร็อกโกอาร์เจนตินาหรือสเปนไม่ได้เลยครับนอกจากว่าเดี๋ยวดูรอบลึกๆหน่อยอาจจะมีพลิกผันหรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้ครับ
4: แต่การลุ้นผมไม่ลุ้นเชียร์อังกฤษนะฮะแต่ตามความเป็นจริงครับผมดูแล้วโอ้โหความ
0: ไม่หรอกคืออังกฤษจะถามว่าเล่นถ้าแบบไม่ได้แพ็คอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ลูกที่ยิงชนเสาชนคานอะไรเงี้ยลูกสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเข้ามันก็ชนะแต่ว่ามันไม่เข้าแค่นั้นเองนะแต่ว่าพอเจอทีมที่เขารับดีๆเนี่ยรับแน่นๆเนี่ยยืนอยู่หน้าประตู10คน11คนเนี่ยนะรวมโกด้วยเนี่ยมันก็บุกยากนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามทีอ่ะถ้าเอามารับแล้วเพื่อจะเอาคะแนนแบ่งแต้มไปแล้วไปลุ้นนัดสุดท้ายอ่ะอันนี้มันเป็นเทคนิคแท็กติกของแต่ละทีมที่เขาดูหนทางที่จะเข้ารอบได้ไงกาหน้าก็เลยเล่นแบบนี้
4: กาหน้าเขาลงแท็กเกมรับตลอดเลยเมื่อเช้าเนี่ย
0: แล้วเขาไปลุ้นนัดสุดท้ายไงคุณ
4: แต่ถ้าดูอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยซาก้าอย่างเงี้ยไอ้ใครคนยังไงทางซ้ายของแมนยูอ่ะที่เปลี่ยนตัวไปทีหลังอ่ะโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยซาก้าทุกทีเลื้อยดีเมื่อเช้านี่โอ้โหโดนแพ็กนี่เสียบโดนการหน้าเขาเล่นบอลแรงด้วยครับ
0: เขาต้องเลื่อนไหลไงบอลมันต้องมีช่องให้เขาวิ่งให้เขาเลี้ยงไงแต่ถ้ามันมาแบบโอ้โหแมนทูแมนเนี่ย1ต่อ1อ่ะมันมาปุ๊บติดตัวเลยมันก็ไปไม่ได้แล้ว
4: ใช่ๆครับตัวผมเชียร์บราซิลอ่ะแต่ดูเกมฟอร์มแล้วก
0: ็บราซิลปีนี้ก็ฟอร์มไม่ดีอันนี้บอกแบบตรงๆ
4: ใช่ไม่มีสไตล์แบบแทงโก้เลยอ
0: ่
4: ะ
0: แต่มันต้องดูรอบลึกๆไง
4: ใช่
0: มั้ยอันนี้มันรอบแรก
4: ใจรอคุณจะวงเชียร์ทีมอะไรครับรบกวนถาม
0: ผมเอาจากใจเลยนะตอนนี้นะคือเท่าที่ดูฟอร์มนะผมเชียร์นอร์เวย์
4: ครับอ๋อ
0: ผมชอบพาแลนด์ผมว่ามันคือมันคงไม่ชนะหรอกมันคงไม่ได้แชมป์โลกหรอกนะแต่ว่าเฮ้ยเขาดูมีความสมัครสมานสามัคคีอ่ะกะว่ามันจะเป็นม้ามืดเหมือนเดนมาร์กอะไรเงี้ย
4: ถ้าเปรียบเทียบนะผมความคิดเห็นผมนะผมว่าเร็วกว่าอังกฤษเยอะเลยอ่ะ
0: ก็ไม่รู้ล่ะก็ต้องรอดูรอบลึกๆอ่ะเข้าไปแบบมันกรอบหน่อยมันเตะเยอะเกินกรอบมันก็เป็นไปได
4: ้
0: แม
4: ้บทแรกเดี๋ยวดูรอบลึกๆครับคุณณัฐพงศ์ขอบคุณแค่นี้คร
0: ับ
4: ขอโทรมาครั้งแรกครับ
0: ครับครับสวัสดีครับได้ครับไม่มีปัญหานะแต่ว่าคือถ้ามีคุณผู้ฟังท่านอื่นโทรศัพท์มาผมก็คุยนะจะเป็นเรื่องไหนก็คุยนะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ายังไม่มีมาผมอาจจะคุยเยอะหน่อยนี่อย่าว่ากันนะใช่ไหมคุยตู่คออ่ะคนชอบฟุตบอลเหมือนกันนะจริงๆคุยเรื่องอื่นก็ได้นะไม่ได้เฉพาะเรื่องฟุตบอลหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้มันบอลโลกอ่ะครับใช่ไหมมันก็ฟีเวอร์แล้วมันเริ่มแล้วแหละจริงๆมันก็เริ่มมีกระแสมาแล้วสำหรับฟุตบอลโลกนะแต่ว่าไม่เหมือนกับโอ้สัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะเงียบอันนี้ก็ต้อง ยอมรับความจริงนะแต่ว่าพอมันเริ่มจะแบบอ่ะเตะหน้าสุดท้ายแล้วของแต่ละทีมมันจะต้องแบบชิงชัยแล้วอ่ะนะถ้าสมมุติชนะมาได้อีก3แต้มก็อาจจะหลุดเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ได้เนี่ยนะนัดสุดท้ายเนี่ยนัดที่3นี่ของแต่ละกรุ๊ปนี่มันก็เหมือนรอบน็อกเอาท์แล้วนะอันเนี้ยมันจะมันมากขึ้นนะมันจะต้องเล่นแบบไม่อุดแล้วมันจะต้องเพสซิ่งมันจะต้องแบบต้องทำประตูกันนะอาจจะเห็นทำประตูเยอะๆก็ได้นะจะ 7-1 7-0 อะไรเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
8: จูสังกมาสารวัตร
7: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
8: เรื่องง
7: ่
8: าย
7: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
9: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราก็เปิดสายคุยกันต่อนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังนะที่มีเรื่องมีประเด็นนะก็ว่ากันนะยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์นะครับก็อย่างที่แจ้งไว้นะครับคุณวีระมีภารกิจที่พาคุณผู้ฟังบางส่วนเนี่ยไปที่มองโกเลียในนะที่ประเทศจีนนะเห็นเมื่อเช้านี้เมื่อวานนี้ขี่ม้าเห็นลงรูปในสำนักพิมพ์โรนินนะวันนี้ขี่อูฐนะวันนี้ไปขี่อูฐนะตรงนั้นทะเลทรายไงใช่ไหมฮะก็อาจจะได้ตามรอยผสมทางจังเหรออ่ะก็ว่าไปนะอ่ะคุณผู้ฟังครับช่วยกันทำมาหากินนะถ้าไม่ช่วยกันทำมาหากินนี่อย่างที่บอกนะผมก็มีแผนสำรองไว้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ยังส่งข้อความมาถึงผมเลยบอกโอ้พอเอา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะมาอ่านเนี่ยนะ2วันติดอ่านไป5ตอนเนี่ยบอกโอ้สนุกนะเพลินเลยนะครับบางท่านบอกจะได้รู้ว่าช่วงที่คุณวีระทำงานเนี่ยนะประสบการณ์ในช่วงการทำงานช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ไหนอย่างไรนะ

0: แต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เรื่องราวเนี่ยยังอยู่ในช่วงประมาณปี2500เท่าไหร่ล่ะ35 36 37แถวๆนั้นนะฮะแล้วก็ยาวต่อเนื่องที่ไปตอนนี้จะไปเริ่มงานใหม่แล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ออกจาก Daily News นะแล้วก็จะไปอยู่ที่วัฏจักรในเครือวัฏจักรเมื่อวานนี้ก็อ่านให้ฟังนะอันนี้ในหนังสือ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะ On Professionalism นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะบอกว่าเป็นไตรภาคนะเป็นหนังสือ3ชุดนะ3เล่มนะชุดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณวีระนะเริ่มตั้งแต่คนไร้รากนะแล้วก็มา40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะแล้วก็สุดท้ายก็คืออาสมสนธยาแต่ละวันระหว่างทางนี่มีนะเรื่องเล่าจากอาสมสนธยานี่ก็เป็นเล่มที่แยกออกไปนะช่วงหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็แยกออกไปนะจริงๆก็มีอีกหลายต่อหลายเล่มแหละนะแต่ว่าก็เขียนในเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็มีประเด็นมีเรื่องที่เล่าแตกต่างกันนะหรือว่าวันไหนว่างๆผมอาจจะไปหยิบเอาอะไรล่ะเกตธรรมจากอาสมดีไหมดีไหมมาอ่านให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงที่เป็นช่วงที่คุณวีระไม่อยู่เนี่ยนะเผื่อจะได้ให้หายคิดถึงด้วยนอกเหนือจากต้องฟังเสียงคุณวีระนะครับอ่ะผมได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะมาไหมมาไหมให้เวลาอีก30วินาที ไม่งั้นเราจะมาอ่านตอนที่26นะ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะโอ้กำลังสนุกกำลังสนุกนะคุณวรวุฒิเหรอครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ครับผม
0: ครับผม
1: ครับช่วยกันทำมาหากิน
0: ได้
1: คุณณัฐพงศ์เนี่ยผมอยู่ไอ้เส้นพุทธมณฑลสาย4เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มาจากพุทธมณฑลมุ่งหน้าสู่ไปกระทุ่มแบนผมอยากจะรู้ว่าผมเห็นถนนอยู่กำลังก่อสร้างถนนอยู่ซ้ายมือเนี่ยมันเป็นเส้นถนนอะไรกำลังก่อสร้างเป็นโครงอยู
0: ่โอ้
1: มาบรรจบลงสาย4พอดี
0: มาม
1: ันใช่ถนนอักษะป่ะไม่แน่ใจ
0: เฮ้ยไม่ใช่สิอักษะเขาเป็นตรงคลองทวีวัฒนาที่ไปเชื่อมกับพุทธมณฑลสาย4
1: เออเนี่ยแหละผมพอด
0: ี
1: ผมเห็นไปทางยาวเลย
0: มัน
1: กำลังก่อสร้างเลย
0: มันอยู่ตรงไหนล่ะตรงไหนล่ะ
1: ถ้าเลยถนนอักษะมา
0: เลยถนนอักษะทางที่จะไปเพชรเกษมใช่ไหม
1: ใช่ทางไปเพชรเกษมมาประมาณสักกิโล2กิโลนี่แหละ
0: เลยอักษะไปประมาณสักกิโล2กิโลมันเขาทำตรงไหนทางซ้ายมือหรือขวามือ
1: ซ้ายมือ
0: ซ้ายมือเนาะซ้ายมือก็คือที่มาจากทางคลองทวีวัฒนาตรงนั้นเนาะถูกไหม
1: เนี่ยผมอยู่เส้นถนนพุทธมณฑลสาย4เนี่ยแหละ
0: เข้าใจแต่ว่าที่คุณบอกว่าคุณมุ่งหน้าไปก็คือไปเพชรบุรีไปเพชรเกษมถูกไหม
1: ใช
0: ่และซ้ายมือเนี่ยที่เขากำลังก่อสร้างก็คือมันจะต้องมาจากตรงคลองทวีวัฒนา
1: ใช่ไหม
0: ใช่ไหมหรือมาจากพุทธมณฑลสาย3ถูกไหม
1: ถูกใช
0: ่เส้นนี้นะเออ
1: แต่เนี่ยอยากจะถามผู้รู้ใครพอทราบมั้งช่วยบอกนิดนึง
0: เออเขาสร้างอะไรเนาะเขาจ้างใหญ่ไหมล่ะ
1: คือชื่อถนนอะไร
0: ใหญ่ไห
1: มมันเชื่อมกับพุทธมณฑลสาย2แถวไว้นะแถวนั้นหรือเปล่า
0: เออใหญ่ไหมใหญ่ไหมกี่เลนดูแล้วกี่เลน
1: ใหญ่
0: นะอ๋อโอเค
1: แล้วก็อีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: เมื่อวานเล่าให้ฟัง
0: ได
1: ้ผมไปซื้อของในไอ้กิฟท์ช็
0: อ
1: ปมีไปซื้อไอ้ชุดปลั๊กเสียบไปโทรศัพท
0: ์ครับ
1: มันก็ขึ้นว่ารถล้างสต๊อกผมซื้อปลั๊กกับสายชาร์จเนี่ย
0: มัน
1: 199ไปเลย145บาทประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ผมก็หยิบมาแล้วก็ผมก็เช็คมัน199ผมก็เอ๊ะน้องป้ายมันบอกว่ารถล้างสต๊อกนะเนี่ยน้องไปดูหน่อยก็ไปดูแล้วผมก็จับป้ายดูนะป้ายเนี่ยมันไม่เหมือนป้ายเซเว่น
0: ครับ
1: ป้ายมันขยับไม่ได้ป้ายมันล็อกไว้จะเอาคนอื่นมามั่วไม่ได้ผมก็แล้วพอดีข้างก็มีแต่เต้าเสียบมันเหลือ64บาทผมบอกกับน้องดูอันนี้พี่ด้วยเท่าไหร่เพราะว่าผมเห็น64บาทมัน165บาท
0: ครับ
1: ผมบอกให้น้องทำไมติดป้ายอย่างเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดคนอื่นเขารีบแล้วเขาจ่ายตังค์เขาก็ไม่รู้สิน้องติดป้ายนี่มันเหมือนการโกงกันเลยนะธนาคารคุณเนี่ยผมบอกว่าป้ายนี่ถอดไม่ได้ด้วยแต่ว่าเอาเด็กมันมือซนมันก็ไม่น่าใช่เพราะป้ายมัน คือมันล็อกไปเลย
0: ก็ต้องระวังอันนี้เราก็ต้องระวังนะบางทีเราก็ต้องเช็คด้วยนะเวลาไปซื้อของก็ต้องไปดู
1: ทุกฝั่งกันด้วย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวนี้เป็นเยอะนะในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นกันเยอะนะ
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่เคยเจอ
1: ผมคิดว่ามันคงหล่นแล้วไปเสียบๆอ่ะแต่ตอนหลังผมไม่ค่อยเชื่อแล้ว
0: เออไม่รู้ผมไม่เคยเจอ
1: เพราะว่าผมโดนเยอะ
0: ผมไม่เคยเจอ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ได้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกุ้งครับสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการสอบถามความคืบหน้าล่าสุดของบัญชีฉีดสาค่ะ
0: บัญชีอะไรนะ
2: ฉีดสาค่ะ
0: มันยังไม่ผ่านครม.เลยมั้ยครับผ่านยังบัญชีเกี่ยวกับการออมส่วนบุคคลใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช
0: ่ยังไม่ถึงไหนเลยครับ
2: เห็นคุณกรอบศักดิ์บอกว่าจะเข้าที่ประชุมเดือน6ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆถูกต้องไหมคะ
0: มีข่าวหลังสุดเนี่ยผมเห็นมีข่าวอยู่ประมาณสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่มันยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมอะครับ
2: โอเคค่ะ
0: ผมรอรายละเอียดด้วยเหมือนกันนะในบัญชีการออมส่วนบุคคลที่เขาจะไปดูเรื่องของลดหย่อนภาษีอะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะ
2: ใช่ค่ะใช
0: ่ไหมผมรอรายละเอียดอยู่ครับรออยู่ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณบอสสาย1สวัสดีครับคุณบอสครับคุณมงคลครับสาย3
3: ครับผมจากที่คุณวรวุฒิถามเมื่อกี้ครับถนนเส้นที่อยู่ตรงพุทธมณฑลสาย4นะครับถนนเส้นนั้นก็คือที่เขาเรียกคนว่าถนนประเทพอะครับที่มาจากแยกผ่านนกแล้วก็
0: พุทธมณฑลสาย2เฮ้ยเขาทำต่อไปแล้วเหรอ
3: ใช่ครับกำลังต่อ
0: ใช่ไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมใช้ก็คือเส้นจากพานนกวิ่งมานะยาวเขาจะมาถึงตัดถึงสาย4ใช่ไหม
3: ใช่ครับเพราะปัจจุบันนี้เปิดได้ถึงสาย3แล้ว
0: สาย3
3: ใช่ใช่กำลังจะมาต่อสาย4
0: อ๋อโอเค
3: ถนนเส้นนี้แหละครับแต่อาจจะติดปัญหาที่ว่ามันมีโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง
0: อ
3: ยู่ตางอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงนี้ยังเป็นประเด็นกันอยู่เพราะเขาไม่ยอมให้ลงถ้าตามโครงการแล้วเนี่ยมันจะต้องไปวนออกตรงนั้นได้ด้วยไปลงอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยตรงนี้ยังจะเป็นประเด็นอยู่
0: เพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เพิ่งไปตรงไอ้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอ่ะ
3: ที่มาอยู่ไอ้เส้นเรียบคลองทวี
0: เรียบคลองทวีวัฒนาเนี่ยตรงนั้นน่ะนะก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยก็ยังถามกันอยู่เขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้สบายแล้วเนี่ยออกมาจากพานนกเนี่ยสามแยกไปฉายพานนกวิ่งมาตรงมาถึงสายสามมาแบบมหาวิทยาลัยมาเตะบอลสบายเลย
3: ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มาได้เร็วแล้วครับ
0: มาได้เร็วเนาะ
3: ก็ดีด้วย
0: แล้วเขาจะต่อก็จะต่อจากสาย3ตรงนี้เพิ่งขึ้นมาสาย4เนาะโอเค
3: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: โอเค
3: ครับผม
0: โอเคเข้าใจแล้วขอบพระคุณสวัสดีครับคุณโชคครับสาย2สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับจะโทรมาคุยเรื่องถนนที่คุยกันเนี่ยนะครับถนนชื่อเทพรัตน์
0: ครับ
4: ใช่ครับนั่นครับที่พี่ณัฐพงศ์พูดว่าเริ่มต้นจากสามแยกไฟฉายตอนนี้เป็นสี
0: ่แยก
4: ก็มุ่งหน้าตรงดิ่งครับผม
0: ใช่เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าสี่แยกไฟฉายเนาะถ้าสมัยก่อนมันเป็นสามแยกไฟฉายคุณ
4: ใช่ใช่ใช่
0: ไออุโมงค์ตรงนั้นมันเสร็จแล้วใช่ไหม
4: เอตรงไหนเอ่ย
0: อุโมงค์สามแยกไฟฉายนั่นแหละตรงนั้นอ่ะนี่มันเคยมีปัญหาอะไรกันอ่ะ
4: เสร็จนานแล้วครับพี่ณัฐพงศ์ก็คือเราสามารถวิ่งเส้นรัชดาวงแหวนรอบในยาวโดยที่ไม่ติดไฟแดงเลยนะครับมันจะ
0: รัชดาวงแหวนรอบในแล้วก็มาเข้าจรัญสนิทวงถูกไหมล่ะ
4: ถูกต้องครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็วนออกไปก็คือไปออกพระราม7ตรงนู้นแล้วก็ข้ามไปแล้วก็เข้าถนนรัชดาพิเศษเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
4: ต
0: ั้
4: งแต่สะพานพระราม7เราลงมาแล้วก็อยู่ขวาแล้วก็มุดตลอดเลยครับลอดปิ่นเกล้าลอดถนนเทพรัตน
0: ์
4: ลอดผ่าพระเพิ่มยาวเลย
0: แล้วขึ้นไปพระราม3แถวนั้นแล้วก็ไปทะลุเข้าทองอะไรอโศกดินแดงอโศกแยกอโศกเนาะ
4: ถนนวน
0: เลยใช่ถูกต้องก็คือเข้าถนนรัชดาพิเศษผ่านในศูนย์ประชุมสิริกิติ์ไงแล้วก็มาแยกอโศกแล้วก็ตรงมาแล้วก็เข้ารัชดาพิเศษใหม่แล้วมันก็วนลูปไปไงถนนเส้นนี้ถนนรัชดาพิเศษ
4: ใช่ครับพอเรานึกภาพตามมันก็ตามไม่ทันพอไปถึงอโศกแล้วมันก็ไอ้ชักมึนแล้วแถวนั้นผมว่า
0: ใคร
4: ไป
0: ก็พอถึงอโศกมันก็ต้องเข้าตรงอะไรไอ้แยกอโศกข้ามมาแล้วก็ข้ามเพชรบุรีแล้วมันก็มาชนกับถนนรัชดาพิเศษไง แยกฟอร์จูนอ่ะ
4: แยกก่อนถ้าโซนพอข้ามฝั่งชนไปผมจังมึนๆแล้วเพราะนานๆจะวิ่งไปสี
0: ่เอาได้ครับ
4: ก็ตรงตอนนี้มันลงถึงแค่สาย3มันก็3เวลาเราไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาจะวนนิดนึงปื๊ดครับผมถ้าเสร็จผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุดถึงไหนครับพี่ณัฐพงษ์
0: เมื่อกี้ไงที
4: ่หรือว่า
0: โอ้ไปสาย7เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นก็คือเส้นนี้มันค่อยทยอยทำมาเสร็จตอนแรกก็ได้แค่สาย1ใช่มั้ยแล้วก็ขยับมาสาย2นี่สาย3แล้วก็ค่อยๆทยอยสาย3มันยังไม่เรียบร้อยดีเลยไม่ใช่หรอหรือเรียบร้อยดีแล้ว
4: 3ใช่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีแต่ก็ใช้ได้อยู่นะครับ
0: ใช้ได้นะ
4: ข้ามแยกใช่
0: ครับ
4: ผมว่าอนาคตน่าจะไปวัดไร่ขิงได้เลยมั้ยฮะหรือว่า
0: เออเป็นไปได้โอเค
4: ก็ขออัปเดตอีกนิดนึงครับ พุทธมณฑลสาย1ตอนนี้เหมือนขยายถนนแล้วอนาคตเหมือนจะเชื่อมกับกัลปะพฤกษ์ได้นะครับตรงสุดตรงประชนเพชรเกษมแล้วมันก็อนาคตมันจะข้ามไปเชื่อมกับกัลปะพฤกษ
0: ์
4: อะไรพระราม2
0: พระราม2
4: ต่อได
0: ้อะไรโอเคได้รับทราบครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะก็ดีเหมือนกันนะที่คุณวรวุฒิถามถึงถนนเส้นนี้นะเราก็จะได้อัปเดตเหมือนกันนะผมเนี่ยก็เราล่ะแล้วก็รู้แล้วมันมีถนนที่มันออกมาจากไอ้สามแยกไฟฉายเนี่ยนะแล้วก็มันไปที่สาย1สาย2ได้มันเพิ่งเสร็จนะมันไอ้ตรงสาย3เนี่ยมันยังไม่เรียบร้อยดีอ่ะนะเพราะแต่ว่าก็มีคนใช้แล้วแหละเป็นก็เขาไปพอดีวันเสาร์เนี่ยนะโรงเรียนผมเนี่ยศิษย์เก่าโรงเรียนองค์กรลับอะไรเนี่ยเขามีเตะฟุตบอลนะชื่อว่า OSK League เราก็ในฐานะที่เราเคยเตะฟุตบอลมาก่อนใช่ไหมนานๆเราก็จะไปตีนะแต่ก็ไม่ได้ไปเตะนะเดี๋ยวนี้โอ้ไม่มีแรงแล้วไม่ไหวนะเพราะเพื่อนๆเขาก็เตะนะอุ้ยรุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะรุ่นพี่รุ่นเก่าๆเนี่ยรุ่น80กว่า90กว่าเขายังเตะกันอยู่เลยนะก็อายุประมาณสัก60 70ก็มีนะก็ส่วนใหญ่เขาดูแลสุขภาพนะแล้วก็ถึงรุ่นน้องอ่ะนะมีรุ่น120กว่ามั้งนะรุ่นของท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรล่ะอวอ่ะร้อยเท่าไหร่117หรือ118น่ะเนี่ยก็เตะด้วยกันอยู่ในสายเดียวกันนี่แหละนะครับก็สนุกดีนะก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ผมใช้คำนี้ดีกว่าเชื่อมสัมพันธ์นะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาไหมเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะอ่ะมาแล้วนะนะถ้ามาต่อเนื่องนี่ก็แผน2ผมก็เก็บไว้ก่อนนะนะเดี๋ยวรอดูสักหน่อยนะจะคุยประเด็นไหนยังไงคุณมนชัยครับสาย3สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับคุณรัชพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
5: ขอแจ้งนิดนึงถนนจรัสศิษย์วงศ์เนี่ยมันมีอุโมงค์มาตั้งแต่พระราม7ติดที่เดียวพี่รัชพงศ
0: ์ตรงไหน
5: 3แยกบักขุนดลครับผม
0: Oh.
5: สามแยกบางขุนนนท์ไม่มีอุโมงค์ครับหลังแต่สามแยกเพิ่มนนท์ไปแล้วเจออุโมงค์สามแยกไอ้สี่แยกไปฉายนะครับ
0: ครับ
5: อุโมงค์สี่แยกท่าพระครับผมอันนี้เขาเรียกวงแหวนรอบในนะฮะ
0: มัน
5: คุณณพงศ์ขับเส้นเนี้ยไม่กลับรถเลยไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยกลับไปอยู่ที่เดิม
0: เข้าใจเพราะมันคือรัชดาพิเศษนี่แหละวงแหวนรอบในนี่แหละ
5: ถูกต้อง
0: เพราะว่าข้ามก็อย่างที่ผมบอกอ่ะพอข้ามท่าพระไปปุ๊บเข้าถนนพระราม3ยิงถนนพระราม3ยาวมาเชื่อมต่ออโศกมาทะลุเนี่ยถนนรัชดาพิเศษกลับเข้าพระราม7ข้ามสะพานพระราม7ปุ๊บอ้าวลงมาจรัญสนิทวงมันเจอที่เดิม
5: ใช่มันจะมีติดอีกที่นึงก็คือที่ไอ้สี่แยกไอ้ตรงแถวถนนไอ้จัดพระราม4กับไอ้ตัดไอ้ตรงแถวอโศกอะไรพวกนี้ครับพอเลยรัชดาไปแล้วมันถึงมีอุโมงค์ต่อตรงอุโมงค์แถวไอ้สุทธิสารนั่นรัชดาอะไรอุ้ยขวางอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับใช่
5: โอเค
0: ได้ครับขอบพระคุณครับคุณมนชัยสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
0: คุณคิดครับสาย2สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพงษ
0: ์เชิญครับเชิญ
6: ผมมาแก้ที่พี่เขาแนะนำถนนเมื่อกี้นิดนึงนะครับ
0: ครับ
6: พอดีขับรถอยู่เลยทราบมาคือถนนนั่นก็คือพานนกตัดใหม่เนาะที่คุณณัฐพงษ์พูดแต่พานนกไปสาย4เขาจริงๆเขาจะเรียกถนนพระเทพหรือพานนกตัดใหม
0: ่ครับ
6: แต่ถนนเทพรัตน์นี่เดี๋ยวเขาจะปิดถนนเทพรัตน์ต้องเป็นบางนาตราดนะครับตอนนี
0: ้อ๋อ
6: ถนนเทพรัตน์นี่คือบางนาตรา
0: ดอันนั้นชื่อว่าถนนพระเทพเนาะเทพเลยนะแล้วไอ้ถนนนี่ตรงสายใหม่นี่เขาเรียกว่าถนนอะไรก็เทพรัตน์เหมือนกันไหม
6: เทพรัตน์ณปัจจุบันที่เป็นทางการที่ตั้งแต่ปี58ช่วงที่ พระเทพท่าน
0: เข้าใจบางนาตาดนะเขาเปลี่ยนชื่อเป็นเทพรัตน์ใช่ใช
6: ่เทพรัตน์เลยครับเทพรัตน์เลยแต่ว่าถนนพระเทพที่เขาเรียกกันปัจจุบันคือพานนกตัดใหม่แค่นั้นนะคร
0: ับ อ๋ออันนั้นคือจะเรียกว่าถนนพระเทพนะ
6: ครับผมหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นก็จะเรียกว่าพานนกตัดใหม่หรือพานนกสายสี่ครับ
0: โอเคโอเคได้เอ๊ะผมถามเพิ่มหน่อยสิเอ๊ะตรงสายไหมอ่ะอันนี้เขาเรียกถนนอะไรอ่ะ
6: ตรงสายไหม
0: พอรู้ไหม
6: ไม่แน่ใจครับผม
0: เพราะตรงนี้เขาก็มีตัดใหม่เห็นมีชื่อคือบ้านเราที่ต้องยอมรับนะว่ามันมีชื่อถนนที่มันซ้ำกันหลายที่นะแล้วบางอันมันแบบมันไม่ต่อเนื่องอ่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปอ่ะนะอย่างถนนรัชดาภิเษกอย่างเงี้ยมาฝั่งเนี้ยเรียกรัชดาภิเษกถูกไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีตอนนึงเปลี่ยนเป็นชื่อถนนอีกชื่อหนึ่งแล้วก็มาเป็นรัชดาพิเศษไอ้ตรงแถวท่าพระอะไรอย่างเงี้ยก็มีอีกเหมือนกันนะ
6: คือรัชดาพิเศษครับจริงๆมันก็คือจากท่าพระมันจะโค้งยาวมาถึงที่คุณนัทพงศ์พูดเมื่อกี้ครับ
0: ครับ
6: แต่ยันมาถึงตรงตัดอโศกเพชรมาตรงถึงฟอร์จูนเลยก็คือเส้นเดียวกัน
0: อืม
6: ในภาพเลยถ้ามันจะโค้งตามกันแล้วข้ามตรงพระรามสามมาตัดขึ้นมาแล้วก็ลงท่าพระไงฮะก็คือรัชดาพิเศษทั้งเส้นเลยแต่มันจะเป็นช่วงเป็นเหมือนที่คุณพูดนะครับพอมันมาถึงจุดนึงก็กลายเป็นเหมือนเรียก
0: อีกชื่อนึงอะไรเงี้ยใช่ๆๆครับผม
6: ครับเหมือนวงแหวนรอบนอกกาญจนาให้ท้ายกันเลยครับเรียกเป็นจุด
0: ๆ
6: งั้นผมเรียนแค่นี้แหละครับผม
0: ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะนี่มาแก้ไขให้นะชื่อไอ้ถนนพันธุ์ตัดใหม่ตรงนั้นน่าจะชื่อว่าถนนพระเทพนะไม่ใช่เทพรัตน์นะครับคุณออนครับสาย1สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: เชิญครับ
7: ขอความรู้โครงสร้างเงินเดือนของพวกส.ส.ส.ว.ได้ไหมคะว่าพวกนี้แบบตอนที่ทำงานอยู่นี้เข้าทับเงินเดือนเท่าไหร่ทำนองนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลด้วยแล้วก็หลังเกษียณแล้วเนี่ยยังต้องจ่ายค่าบำนาญอะไรอยู่เปล่าค่ะ
0: โอ
7: ้ความรู้ท่านด้วย
0: โอ้จะปัญหาได้ง่ายนะมันไม่ยากเลยอ่ะคุณออน
7: ค่ะ
0: มันหาได้ง่ายอ่ะพิมพ์เข้าใน Google นี่รู้เลยเนี่ยเงินเดือนส.ส. อยู่ประมาณสักแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเลยสว.ก็เหมือนกันประมาณแสนบาทอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เรื่องของบำนาญก็จะก็อย่างที่เขาบอกอ่ะก็คือมันดูระยะเวลาในการที่ร่วมจ่ายแล้วมันหลังจากนั้นก็คือจะแบ่งมาดูระยะเวลาที่จ่ายสตังค์ไปอ่ะสมทบกองทุนอ่ะแล้วมันก็จะมีเป็นเรทของเขาอ่ะอันนี้หาได้ง่าย
7: หมดอายุหมดสภาวะแล้วก็ยังได้เงินอยู่ใช่มั้ยฮะ
0: ก็เขามีกฎหมายของเขาอ่ะมีระเบียบของเขาว่าเป็นกองทุนของเขาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้จ่ายนะแต่ละเดือนเขาก็ถูกหักเงินไปเขาสมทบในกองทุนนะและหลังจากนั้นมันก็เป็นสวัสดิการของเขาอ่ะมีครับ
7: ซึ่งซับซ้อนนะคะน่าคิดมากเลย
0: ครับ
7: เพราะมันเป็นโครงสร้างของชาติอย่างหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้สาย3สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับผม
8: ครับถนนที่วันนี้คุณณัฐพงศ์แจ้งว่าตรงสายใหม่นี่เขาเรียกว่าถนนเทพรัตน์ครับผม
0: เทพรัตน์นะเขียนเหมือนกันแม้กับเทพพรัตน
8: ์ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเขาคุยกันแบบนั้น
0: ก็ผมจำได้ว่าถนนเส้นนั้นเขาก็เรียกเหมือนกันเขียนเหมือนกัน
8: ถนนเทพรัตน
0: ์เทพรัตน์นะ
8: เพิ่มเติมตรงอุโมงค์วงแหวนรอบในที่บอกก็คือตรงสามแยกตรงบางขุนนนท์นะครับขึ้นมาตรงนั้นมันจะที่บอกมีข่าวว่าถนนยุบตัวก่อนทางรถไฟครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันแก้หรือยังนะครับก็ยังข่าวที่แล้วที่เดือนที่แล้วถูกไปอ
0: ่
8: ะม
0: ัน
8: ยังเบี่ยงอยู่เลยครับก่อนที่จะไปลงอุโมงค์ตรงสี่แยกไฟฉาย
0: ใช่
8: คร
0: ับ
8: พอตรงนั้นตรงสามแยกปุ๊บสามแยกบางขุนนนท์ปุ๊บมันก็จะมีสะพานข้ามคลองพอข้ามคลองลงมาปุ๊บก็จะเจอทางรถไฟครับผมได
0: ้
8: คร
0: ับ โอเคได้ขอบพระคุณมาก
8: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้เขาเรียกถนนเทพรัตน์นะคุณวันครับสายสองไม่อยู่นะสงสัยน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันนะผมก็แกล้งหยอกไปอย่างนั้นแหละว่าผมก็จำได้นะว่าเส้นนั้นเขาก็เขียนเหมือนกันนะแต่ว่าเรียกชื่อเงี้ยมันอาจจะต่างกันนะเอาไงดีพักกันก่อนไหมหายใจหายคอหน่อยวันนี้มาแต่เรื่องถนนอย่างเดียวเลยนะพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับแก้ไขนิดเดียวนิดเดียวนะหูเสียงมันออกเสียงคล้ายกันมากนะถ้าบางนาตราดนะคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกผมนะแล้วเมื่อกี้ผมก็ตั้งหิดใจเหมือนกันผมก็ลองเช็คด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันออกเสียงถูกหรือเปล่านะถ้าบางนาตราดเนี่ยนะชื่อถนนก็คือเทพรัตน์นะฮะแต่ว่าถ้าตรงสายไหมนะอันนี้ก็เทพรักรักรอเรือรักไม่หันอากาศกอไก่รักษานะนะแต่ว่าถ้าเป็นบางนาตราดนี่เทพรัตนะนะอันนี้รัตนะอันนี้รักเฉยๆนะอ่ะโอเคนะอันไหนที่ผิดพลาดเราก็แก้ไขได้นะเสียงมันใกล้เคียงกันมากนะบางทีเนี่ยคือตอนอ่านข่าวเนี่ยอันนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังคือบางทีเขาส่งมาอย่างเงี้ยนะผมอ่านผิดเยอะนะถ้ามันมาเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ดูมาก่อนเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันจำได้ว่าคล้ายว่าเขียนคล้ายๆกันอ่ะนะแต่ว่ามันชื่อเดียวกันหรือเปล่านะเพราะว่าบางทีบ้านเราเนี่ยนะถนนแต่ละเส้นอย่างเงี้ยมันเราไม่รู้ว่ามันชื่อมันเป็นชื่อเดียวแล้วมันมีบางช่วงที่มันเป็นชื่อเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอย่างถนนอย่างที่ผมบอกอะรัชดาภิเษกอย่างเงี้ยมันจะมีบางช่วงที่ใช้รัชดาภิเษกแล้วก็เว้นไปแล้วก็บางช่วงก็เป็นรัชดาภิเษกนะหรือถนนหรือว่าซอยมังกรอย่างเงี้ยนะมันโอ้โหห่างกันจากของที่เขาเรียกว่าซอยมังกรตรงแถววงเวียน22อย่างเงี้ยนะถนนมันตัดไปตัดมาเนี่ยนะมันมีช่วงนึงเรียกซอยมังกรแล้วก็ขยับมานะมีถนนกั้นนะแล้วก็ซอยขยับไปอีกนิดนึงก็เรียกซอยมังกรอีกเหมือนกันนะมันต้องแต่ละที่มันก็ต้องดูเหมือนกันนะอันไหนที่เราถ้ามันผิดพลาดเราก็แก้ไขฮะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรนะก็วันนี้เพลินๆนะก็สนุกดีนะครับส่วนช่วงที่เหลือของรายการนะเผื่อคุณผู้ฟังคิดถึงคุณวีระนะก็ต้องได้ยินเสียงคุณวีระสักนิดหนึ่งนะว่าเอ๊ะมี เรื่องที่ค้างเอาไว้นะก็คือเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณเมื่อวานนี้เปิดให้ฟังแค่5นาทีโอ้โหมีหลายท่านเลยนะส่งข้อความมาถึงผมบอกโอ้ยทำไมเปิดให้ฟังน้อยจังนะมันเหลือเวลาเท่านั้นจริงๆนะเมื่อวานนี้เครื่องติดนะอ่าน2ตอนของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนะแล้วว่าบางตอนมันยาวอ่ะบางตอนมันต้อง6หน้านะปกติมันจะประมาณสัก3หน้าก็เลยถือว่าเป็นการใช้เวลาในการอ่านมากเกินไปนะก็เลยทำให้ฟังคุยเฟื่องเรื่องเขมรสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณที่คุณวีระคุยอาจารย์สุเนศเนี่ยน้อยไปสักนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาชดเชยหน่อยนะสำหรับคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเมื่อวานเนี้ยเขาคุยกันถึงสมัยชัยวรมันที่7นะคือก่อนหน้านี้เขาก็เล่ามาเลยนะว่าเขมรมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะตรงไหนมีพื้นที่ติดกับจามหรืออะไรยังไงก็ลำดับมานะตอนนี้เป็นยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่7พอหมดจากเรื่องของสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณแล้วเนี่ยใน CD ชุดคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยคุณวีระอาจารย์สุเนศเขาจะไปเจาะรายละเอียดของปราสาทแต่ละจุดแต่ละแห่งเลยที่มีการสร้างปราสาทนาคพันธุ์เป็นยังไงมีอะไรเป็นที่สังเกตบรรทายสีเป็นยังไงนครวัดเป็นยังไงนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมไปนะแต่ว่าวันนี้เราต้องมาเริ่มต้นสักนิดนึงสำหรับสังเกตประวัติศาสตร์เขมรโบราณคุณวีระคุยอาจารย์สุเนศช่วงชัยวรมันที่7แล้วก็จะต่อเนื่องเป็นยังไงไปติดตามกันครับ
1: เอาว่าอยู่ประมาณสัก30กว่าปีนะอาจารย์นะ
2: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่อาณาจักรพระนครหรือว่าอาณาจักรเขมรโบราณ800พันปีที่แล้วเนี่ยค่อยๆโรยตัวนะอาจารย
2: ์ค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับ
1: ครับผม
2: คร
1: ับตอนนี้พอถัดจากนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นถัดมาเนี่ยก็คือชัยวรมันที่8นะอาจารย์ใช่ไหม
2: ครับใช่ครับครับถัดนี้รุ่นลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่หลายคนด้วยกันนะฮะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นมีอินทรวรมันที่2
1: ครับ
2: นะฮะมีชัยวรมันที่8
1: ครับ
2: นะฮะเป็นต้น
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีการสร้างศาสนสถานอะไรแล้วอาจจะเป็นการปรับปรุงต่อเนื่องใช่ไหม
2: มีการปรับปรุงต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการสร้างบ้างเล็กน้อย นะฮะอย่างเช่นตาสมตาในอะไรทำนองนี้สำหรับอินทรวรมันที่สองนะแล้วก็แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างที่คุณเวระว่าคือว่าจะเป็นซ่อมแซมบูรณะของเดิมที่ทำมา
1: หรือไม่ก็ไปรื้อ
2: ใช่ครับหรือไม่ก็ไปรื้อคือว่าเขาว่ากันอย่างนี้ฮะว่าความนิยมในเรื่องของมหายานนะฮะมันก็ปรากฏเด่นชัดจริงหรอกสมัยชัยยะวรมันที่7
1: พอชัยวรมันที่8ปั๊บเปลี่ยนอีกละ
2: คือดูคล้ายกับจะกลับไปสนับสนุนฮินดูหรืออะไรทำนองนี้เพราะนั้นปราสาทหลายหลังที่เราไปไม่ว่าจะเป็นตาพรหมหรือพระขันคุณเวลาคงจำได้นะฮะว่ามีการกระทอกรูปเขาลบหรือเปลี่ยนรูปเขาลบอะไรทำนองนี
1: ้พุทธเจ้าหายไป
2: ใช่ครับ
1: เพราะอวโลกิโตสวนพระโพธิสัตว์บางทีหายไป
2: ใช่
1: เปลี่ยนเป็นฤาษีแทนก็มีนะจ
2: ๊ะใช่ครับใช่ครับ
1: ครับครับ
2: ทีนี้ประเด็นที่นักประวัติศาสตร์สนใจจะศึกษามากเนี่ยคือว่าอีอะไรล่ะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เขมรโบราณเนี่ยนะฮะตั้งแต่คศ802โดยประมาณเนี่ยนะมาจนถึงชัยยะวรมันที่7นะฮะมันล่มสลายไปได
1: ้
2: มันล่มสลายไปได้นะฮะมันก็มีทฤษฎีอยู่บ้างนะอันนึงเนี่ยเราได้คุยกันไปแล้วคุณ
1: คือคล้ายๆมันใช้กำลังคนเยอะมันล่าม
2: ันใช้กำลังคนเยอะมันใช้ทรัพยากรมากไปเกินกว่าเหตุนะฮะจนกระทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้าเกิดอะไรขึ้น
1: เซ็งแล้ว
2: นะฮะมันมีอีกทฤษฎีครับคุณ
1: คร
2: ับ คือทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงรากฐานของคติความเชื่อและของผู้ปกครองด้วยของผู้คนด้วยนะฮะนั่นคือมันเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยของการกระจายตัวเข้ามาของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทนะฮะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมีต้นตอมาจากทางลังกานะครับแล้วก็เขามองว่าความจริงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงรัชกาลของชัยยะวรมันที่7เนี่ยนะฮะการเข้ามาของพุทธศาสนาลัทธิของลังกาวงเนี่ยว่าง่ายๆมันเริ่มกระจายเข้าไปในพื้นที่อื่นๆก่อนหน้านี้แล้ว
1: ไม่ว่าจะเป็นพม่าก็ไปแล้ว
2: พม่าไปแล้ว
1: มอญไปแล้ว
2: ครับ
1: สุโขทัยก็นิดหน่อย
2: ครับเพราะนั้นเขาถึงดูคล้ายๆกับว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมว่ามีการกระจายตัวจากทางด้านโน้นเข้ามานะฮะแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นหลักฐานในช่วงหลังเหมือนกันคุณวีระ
1: ว่าน
2: ะครับว่ามันมีไอ้คติความเชื่อในเรื่องที่ว่าเนี่ยนะฮะปรากฏร่องรอยให้เห็น
1: ครับ
2: เพราะว่ามันมีการมาของทูตจีนนะครับที่เดินทางเข้ามาในอาณาจักรพระนครหลวงเนี่ยนะครับคนที่เข้ามาก็มีชื่อว่าโจต้ากวน
1: คนนี้เข้ามาถ้าเกิดผมจำปีไม่ผิดอาจารย์ประมาณสักคศ1290กว่าๆนะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: หรือประมาณปลายศตวรรษที่13ก็คงน่าจะหลังจากชัยวรมันที่8เนี่ยสวรรคตแล้วนะอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: แถวๆเนี้ยนะ
2: ใช่ครับประมาณนั้น
1: คนนี้เข้ามาดู
2: คนนี้พอคนนี้เข้ามาเนี่ยนะฮะก็ได้ทำบันทึกเอาไว้นะฮะซึ่งบันทึกของเขาเนี่ยถือว่าพูดง่ายๆเป็นบันทึกที่สมบูรณ์ที่สุด
1: อ
2: ันหนึ่งนะฮะที่ว่าด้วยเรื่องของเขมรในยุคหลังนะครับและไอ้ตัวในตัวบันทึกของโจต้ากวนเนี่ยนะฮะที่ได้มีการพูดว่ามีนักบวชถึง3กลุ่มด้วยกันนะฮะที่อยู่ในเมืองยโสธรปุระในยุคนั้นนะฮะในยุคเกิดที่แก่เข้ามา
1: ค
2: ือมีทั้งของศาสนาพราหมณ์มีทั้งพุทธศาสนาเถรวาทแล้วก็มีลัทธิไสวนิกาย
1: บูชาพระวิษณุ
2: ก็คือไสวะนี่อาจจะเป็น
1: ศิวะบูชาพระศิวะ
2: ส่วนศาสนาพราหมณ์ที่ว่านี่ก็อาจเป็นได้ว่าอาจจะเป็นในทางของพระวิษณุบ้างอะไรบ้างครับผมคงนั้นแต่ว่ามันหลากหลายและผมคิดว่ามหายานก็ยังอยู
1: ่
2: นะฮะมหายานก็ยังอยู
1: ่
2: เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเราจึงเห็นว่าสิ่งที่มันมีหลักฐานพอให้เห็นนะฮะแล้วความจริงจะลึกไอ้หรือบันทึกของโจต้ากวนที่ว่าเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจคุณเวลาเพราะมันได้สะท้อนภาพให้เห็นชีวิตผู้คนที่เป็นสามัญชนที่เป็นสามัญ
1: ทำมาหากินกันยังไง
2: ใช่อ
1: ยู่กันยังไง
2: ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนระดับต่ำสุดนั่นก็คือพวกทาสนั่นก็คือพวกทาส
1: ครับ
2: อย่างเช่นเรารู้ว่า จ้านายแต่ละคนนี่นะคุณวิลาถ้าสมมติว่าเป็นคนที่มีฐานะหน่อยมีอะไรหน่อยบางทีมีทาสเป็นร้อยนะฮะถ้าอย่างสมมติธรรมดาสามัญเนี่ยก็สักสิบยี่สิบนอกจากไอ้ที่จนจริงๆอ่ะนะฮะถึงไม่มีทาสและพวกนี้เป็นพวกชาวป่าซึ่งไปจับตัวม
1: าน
2: ะฮะอะไรภาพในทํานองอะไรคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยนะฮะยังเห็นภาพของพระมหากษัตริย
1: ์
2: นะฮะโอ้นี่มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่ง
1: คือ
2: เขาคุยให้ฟังบอกว่าพระมหากษัตริย์ของเขมรในช่วงปลายเนี่ยมีอยู่องค์หนึ่งซึ่งลูกสาวเนี่ยนะฮะขโมยพระขันชัยศรีเอาไปให้สามีนะมีพูดอยู่เสร็จแล้วทำไมรู้ไหม
1: ครับ
2: ก็มีการตีความกันสงสัยว่าเอ
1: ๊คนนี้คือใคร
2: จะเป็นภรรยาพ่อขุนผาเมือง นะฮะ
1: เพราะเรามีพ่อขุนผาใช่ใช่
2: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่ามันมีอยู่อันนึงที่ผมก็เคยคุยกับอาจารย์ว่าผมก็สงสัยจริงๆสมัยตอนที่พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเรารู้ว่าอยู่แถวเพชรบูรณ์หล่มสักอะไรทำนองนี
2: ้
1: กับพ่อขุนบางกลางเท้าซึ่งกลายมาเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ซึ่งเป็นพระบิดาของพระจ้ารามแหงเนี่ยพอทำคล้ายๆว่าปลดแอกกู้เอกราชจากการปกครองของเขมรตอนนั้นได้เนี่ยสองคนเนี่ยเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยน่าจะไปทางพ่อขุนเมืองราชไอ้พ่อขุนผาเมืองว่าเก่งกว่าด้วยซ้ำไป
2: ออกไปในทำนองนั้น
1: ใช่ไหมฮะแต่ว่าอยู่ดีคนนี้หายไปจากประวัติศาสตร์ใช่ไหมอาจารย
2: ์ถ้าใครที่หายไป
1: หายไปเลย
2: ไอ้ที่เรารู้เรื่องของแกเนี่ย
1: เ
2: ป็นเพราะลูกหลานของแกเนี่ยนะฮะได้เขียนเล่าไว
1: ้
2: คือตรงนี้ขออนุญาตคุณวิระแถมหน่อยนะครับเพราะว
1: ่
2: ามันบังเอิญไปพาดพิงกับเรื่องของเขมรเข้
1: าน
2: ะฮะก็คือว่ากลุ่มเจ้านายที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ในอาณาจักรสุโขทัยเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีอยู่2กลุ่มเป็นอย่างน้อยกลุ่มที่มีอำนาจเดิมมาก่อนนี่คือกลุ่มของสายตระกูลของพ่อขุนผาเมืองนะฮะมีกษัตริย์ที่เป็นพ่อขุนผาเมืองครองมาอย่างเช่นขุนศรีนาวนำธงนะฮะและพอมันเกิดเหตุการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนอำนาจนะฮะและพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเขาถือว่าอันนี้เป็นยุคสมัยของสายพระร่วงนะฮะก็มีพ่อขุนบ้านเมืองพ่อขุนรามคำแหง
1: แล้วก็ต่อมาเลอไทยสายเลอไทยนี่ไทยแล้วว่ามาเนี่ยนะซึ่งว่าต้องคุยกันสักทีนะเรื่องสุโขทัยเนี่ย
2: ทีนี้ในสายของทางพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เขาก็มีจารึกเยอะแยะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่มีมาก่อนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์นี่จะขึ้นมามีอำนาจนะฮะคือคล้ายๆประวัติศาสตร์มันเริ่มที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นมา
1: อยู่ดีขึ้นมาเฉยเลยอ่ะใช่ไหม
2: นะฮะทีนี้ลูกหลานทั้งฝ่ายตระกูลผาเมืองเนี่ยนะฮะเขาทำจารึกไว้หรือว่าจารึกวัดศรีชุมนะเพราะไปเขาไปเจอกันในอุโมงค์วัดศรีชุมส่วนจะย้ายมาจากที่ไหนนี่ก็ไม่รู้ได้พูดถึงความเป็นมาของสุโขทัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะขึ้นมามีอำนาจนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้เรารู้ว่ามีคนอย่างพ่อขุนผาเมืองอยู่ในประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้คนนี้เนี่ยนะฮะที่ลูกหลานแกคือมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเนี่ยนะฮะแกเขียนเล่าไว้ว่าพ่อขุนผาเมืองนี่ไม่เบาไม่เบาเป็นลูกเขยกษัตริย์ขอมนะฮะแล้วก็ยังแต่งงานกับพระนางสิงคละมหาเทวีซึ่งเป็นลูกสาวของผีฟ้าเจ้าเมืองศรียโสธรปุระนะนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะฮะลูกแกยังบอกว่าแกเนี่ยได้พระขันชัยศรีจากกษัตริย์เขมรด้วยนะฮะกษัตริย์พระขันชัยศรีเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ
1: เป็นเครื่องราชกุฏภัณฑ์อ
2: ย่างในเครื่องราชกุฏภัณฑ์เลยนะคุณวีระเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยและยังได้ชื่ออีกนะฮะศรีอินทราประดินทราทิตอะไรต่ออะไรเนี่ยคือเขาถึงเชื่อว่าชื่อของพ่อขุนศรีอินทราทิตเนี่ยนะฮะทำดีทำร้ายเนี่ยก็คือชื่อที่พ่อขุนผาเมืองท่านยกให้นะฮะที่ชื่อว่าศรีอินทราทิตแต่เดิมชื่อบางกลางหาวอะไรเงี้ยกลายมาเป็นอันเนี้ยเป็นสมัญญานามนี้ขึ้นมาน่าจะได้จาก
1: คันนี้อาจารย์กำลังจะจอยใช่ไหมคล้ายๆว่าบันทึกจากโจต้ากวนเนี่ยนะมันมีเรื่องลูกธิดากษัตริย์ขโมยพระขันอะไรทำนองน
2: ั้นคือมันทำให้ค่อนข้างน่าสนใจว่าท้ายที่สุดเนี่ยไอ้พระขันนี่เขาให้หรือขโมยมาหรืออะไรยังไงเนี่ยนะให้เป็นที่น่าสงสัย
1: แต่ที่แน่ๆเราพอกำหนดโพซิชันได้ว่าอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนผาเมืองเนี่ยน่าจะเป็นลูกเขยของกษัตริย์เขมร
2: ใช่
1: ไหมฮะแล้วเผอิญว่ามีต่อยอดมานิดนึงว่ามีพระขันหายลูกสาวเขา ก็มันก็มันในอย่างงี
2: ้
1: มีดีมีร้ายแกกลับไปเป็นกษัตริย์เขมรนะอาจารย์นะ
2: น่าคิดน่าค
1: ิ
2: ดน่าคิด
1: ใช่ไหมใช่ไหมเพราะอยู่ดีๆเนี่ย
2: เพราะว่ามีภาษาอังกฤษเรียก legitimacy ใช่ไหมคือมีตัวพักขันเป็นอันนั้นก
1: ็ใครได้ครอบครองก็เหมือน Excalibur อาจารย์ใช่ไหมชักขึ้นมาก็ถือว่าเป็น King Arthur แล้วนะ
2: เอานะ
1: ครับ
2: ทีนี้อันนี้ก็สร้างร่องรอยสัมพันธ์ให้เห็นว่าเอาละนะฮะมันก็ไม่ค่อยมีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังเห็นภาพความต่อเนื่องอยู่บ้างนะฮะราชพิธีต่างๆในสำราชสำนักอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะสถานะของพระมหากษัตริย์การพาดพิธีอะไรเนี่ยก็โจต้ากวนก็ให้ภาพไว้พอสมควร
1: ครับผมพูดถึงคุณลูกผมพูดเสริมอาจารย์นิดเดียวว่าสำหรับคุณลูกฟังบางท่านเนี่ยที่ว่าอาจจะต้องการอ่านละเอียดนะมีแปลภาษาไทยแล้วแปลมาจากภาษาจีนเลยนะอาจารย์นะ
2: บ
1: ันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจิดละ
2: นั่นละ
1: คือท่านอาจารย์เฉลิมยงบุญเกิดเนี่ยท่านแปลไว้นะฮะแล้วก็มีการพิมพ์จำหน่ายใครอยากจะอ่านที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยก็ไปหาอ่านจากหนังสือเล่มนี้ได้แต่ว่าบันทึกของโจต้ากวานที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยช่วยให้เราเห็นภาพของนครธมในเวลานั้นประมาณคริสตศตวรรษที่13ไปปลายนะอาจารย์นะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมเชิญอาจารย์ต่อฮะเชิญครับ
2: อันนี้ก็เลยเป็นคล้ายๆกับว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็เห็นเป็นร่องรอยประการหนึ่งเอาง่ายๆว่าอันดับแรกเนี่ยอาณาจักรล่มสลายไปก็คงจะมีการใช้แรงงานใช้อะไรกันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าประเด็นที่สองเนี่ยมันเกิดการปรับเปลี่ยนคติความเชื่อใหม
1: ่
2: นะฮะคือในลักษณะของคติความเชื่อที่ให้ความสำคัญแก่ความเป็นปัจเจกนะฮะเมื่อมีพุทธศาสนาทางฝ่ายเถรวาทเนี่ยค่อยๆแทรกซึมเข้ามานะฮะเพราะนั้นคติของการเน้นความสำคัญอย่างของพราหมณ์หรือคติอย่างการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ
1: ่
2: นะฮะที่เน้นในเรื่องที่กษัตริย์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศูนย์อะไรเงี้ยมันดูค่อนข้างจะไม่รับกับสมัยนะฮะที่มีคติความเชื่อนี้เนี่ยมันเข้ากระทบหมดนะฮะในทุกพื้นที่ไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นที่พระนครหลวงเท่านั้น

ก็เรียกว่าเต็มๆนะคือสำหรับแผ่นเนี้ยนะเขาก็จบลงนะจริงๆผมก็สามารถที่จะเปิดต่ออีกแผ่นได้นะแต่ว่าเวลามันเหลือไม่เยอะนะเหลือประมาณสัก3นาที4นาทีเนี่ยก็ไม่รับสายแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องตามสักนิดหนึ่งนะเพราะเมื่อสักครู่เนี้ยผมเห็นรายงานข่าวมาเพิ่มเติมนะก็อัปเดตสักหน่อยละกันสำหรับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะที่เขาพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยนะเห็นล่าสุดเนี่ยทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะวันนี้ก็ลงมีมติออกมาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะมีการวินิจฉัยนะในวันที่9กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นก็คงจะรู้แล้วแหละนะว่าสำหรับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจการกระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงิน400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไทยช่วยไทยพาร์ท200,000 ล้านแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของทางส.ส.ที่เขารวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งผ่านทางประธานสภาแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจหรือไม่อย่างไรอันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาก็จะต้องไปวินิจฉัยนะซึ่งกำหนดวันมาแล้วนะเป็นวันที่9กรกฎาคมนะส่วนอีกเรื่องนะที่มีรายงานเพิ่มเติมนะอย่างที่ผมบอกว่าผมได้ข่าวมาว่าทางปปช.แล้วก็หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะไปค้นที่โกดังที่มีการจัดเก็บกระดาษคำตอบของผู้สอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็เป็นพนักงานของรัฐเนี่ยนะของปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่มีการแถลงข่าวไป2วันก่อนเนี่ยวันนี้เขาไปแล้วนะครับแล้วเขาก็ไปที่สมุทรปราการนะก็ไปยึดกระดาษคำตอบเนี่ยล่าสุดนี่เห็นว่าประมาณสัก 800,000 กว่าแผ่นคือไปเอาหมดเลยอ่ะนะสอบกี่คนไม่รู้ล่ะนะเอาไปดูกระดาษคำตอบหมดเลยนะไปเอามาหมดเลยนะแล้วมาเทียบเนี่ยผมเข้าใจว่าก็คงต้องเอามาเทียบดูกับคนที่เขากำลังทำเองกระดาษคำตอบที่มีการตรวจค้นแล้วก็ไปเจอที่บ้านพักที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้นะที่บอกว่ามีคนยอมที่จะไปจ่ายสตางค์นะประมาณสัก 9,000 คนเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นยังไงคือยอมแบบขนาดเป็นตัวสำรองก็ยอมเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะอันเนี้ยก็ต้องดูว่าจะไปถึงจุดไหนอย่างไรคือสำคัญเนี่ยคือ10คนที่เขามีการตรวจค้นแล้วก็มีการจับกุมก่อนหน้านี้อาจจะไม่ถึงกับจับกุมหรอกนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาใช้วิธีการบุกเข้าไปก่อนใช่ไหมฮะก่อนที่จะมีหมายจับเนี่ยนะก็10คนเนี่ยที่ถูกกล่าวหาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการแล้วล่ะแต่จะมีเชื่อมโยงไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังยังไงหรือไม่คือจริงๆเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวผมก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วเฮ้ยระดับผอ.นะแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะโอ้จะเกี่ยวพันหรือว่าจะยุ่งกับเงินที่มีเม็ดเงินที่ตำรวจแถลงว่าเป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยกับการช่อโกงการสอบเข้าเนี่ยนะคนหนึ่งจ่าย 300,000 คนหนึ่งจ่าย 700,000 เนี่ยมันเท่านี้จริงๆหรอนะผมก็เอ๊ะนะอันนี้ผมต้องบอกยอมรับความจริงว่าผมก็เอ๊ะผมก็ยังคิดว่าเออถ้ามันขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าโอ้โหนี่เขาก็กล้าหาญชันชัยหรือมันมีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะอันนี้ในฐานะที่เราเป็นคนที่ติดตามข่าวอ่ะเราก็ต้องเอ๊ะมันมีเบื้องหลังอะไรไหมหรือมันแค่นี้จริงๆก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจนะซึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะไปดูเส้นทางการเงินได้นะไปดูได้ว่าโอนเงินไปที่ไหนยังไงนะคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวยังไงบ้างนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องตามนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้ววันพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมครับผมณัฐพงษ์และคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
6: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
8: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยบอกเล่าประสาประสาน Thinking Radio 96.5 ในวันนี้เล่าสู่กันฟังนะครับที่จริงก็เป็นเรื่องในอดีตแต่ว่ามันมีคุณค่ามีความหมายต่อสังคมไทยเพราะฉะนั้นไม่เสียหลายที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังควรจะเป็นความภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของขบวนทัพสาธารณสุขขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนแพทย์ชนบทไทยแม็กไซไซเรื่องเป็นอย่างนี้ครับผู้แทนของขบวนการแพทย์ชนบทไทยมี3คนหนึ่งในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์สองในแพทย์ชูชัยสุภวงศ์สามในแพทย์สุภัทหาสุวรรณกิจเดินทางไปฟิลิปปินส์ไปทำอะไรครับรับรางวัลแม็กไซไซในวันเสาร์ที่16พฤศจิกายน2567ไปรับที่ไหนที่รามอนแม็กไซไซออดิทอเรียมก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็จะเป็นผู้มอบรางวัล

0: เปิดเครื่องหมายคำพูดการเลือกสรรให้ขบวนการแพทย์ชนบทไทยได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2024นั้นคณะกรรมการตระหนักถึงคุณูปการต่อสุขภาพของประชาชนที่มีลักษณะประวัติศาสตร์ซึ่งต่อเนื่องสืบมาโดยลำดับนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับและเติมเต็มสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์บทบาทอันเกื้อกูลประโยชน์ยิ่งต่อคนยากคนจนในชนบทสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและประเทศชาติจะต้องก้าวไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความทันสมัยนี่คือคำประกาศนะจุดที่เป็นไฮไลท์นะครับจุดที่เป็นข้อความสำคัญนะอ่านภาษาอังกฤษสักนิดหน่อยก็ได้นะครับถ้าเผื่อสำเนียงไม่เพราะก็คงไม่เป็นไรนะครับผมเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในประเทศไม่เคยไปเรียนภาษาอังกฤษต่างประเทศนะครับ In electing the Rural Doctors Movement to receive the 2024 Ramon Magsaysay Award, the Board of Trustees recognizes their historic and continuing contribution to their people health and perhaps just as importantly to their recognition and fulfillment as citizens with basic rights by championing the rural poor the movement made sure to leave no one behindas the nation marches forward to greater economic prosperity and modernization นี่ก็เป็นถ้อยคำนะครับสังเกตใช้คำว่า citation for 2024 Ramon Magsaysay Award Rural Doctor Movement แปลไทยโดยผมแปลเองนะครับก็เป็นคำประกาศรางวัลมูลนิธิรางวัลแม็กไซไซให้เกียรติต่อขบวนการแพทย์ชนบทไทยที่เป็นเหมือนขบวนทัพสาธารณสุขเดินทัพทางไกลมาถึง50กว่าปีนะครับกว่าจะก้าวมาถึงวันนี้ได้วันที่13พฤศจิกายน2567ในช่วงบ่ายนะครับคณะผู้จัดก็เชิญในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เนี่ยเป็นผู้บรรยายสาธารณะpublic lecture นะครับบรรยายเรื่องอะไรเรื่องเส้นทางสู่บริการสาธารณสุขทั่วหน้าตามวิถีของขบวนการแพทย์ชนบทไทยก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีรางวัลนี้เปรียบได้กับเป็น Nobel Peace Prize of Asia นะครับเริ่มให้รางวัลกันตั้งแต่ปี2500คือปี1957เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและความตั้งใจของอดีตประธานาธิบดีรามอนแม็กไซไซแห่งฟิลิปปินส์คนไทยที่ได้รับรางวัลมาแล้วนะครับประเทศไทยที่ได้รับรางวัลกันมาแล้วมีบุคคลที่เป็นพระบรมราชวงศ์ด้วยนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับในปี1991ครับทรงรับในปีนั้นหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรปี1967ดร.ป๋วยอึ๊งภากร1965คุณอนันต์ปัญญาชุน1997ศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวัชศรี1981คุณมีชัยวีระไวทยะ1994คุณประยงรณรงค์2004คุณอังคณานีและภัยจิต2019และขบวนการแพทย์ชนบทไทยเนี่ยครับก็คือเมื่อปี2024 2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ66ปีนะครับแห่งการมอบรางวัลที่มูลนิธิรางวัลรามอนแม็กไซไซมอบให้แก่ขบวนการคือธรรมดามอบให้ตัวบุคคลนะครับแต่ครั้งนี้เป็นการมอบให้กับขบวนการภาษาอังกฤษเรียกว่า movement เพราะอะไรเพราะว่างานนี้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้นำแต่เป็นพลังร่วมของบรรดาแพทย์หนุ่มสาวในชนบทที่ลงมือทำ ลงมือขับเคลื่อนแล้วก็เกิดผลประจักษ์จากอดีตยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยพลังร่วมของภาครัฐภาคประชาสังคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนนั่นเองนะครับขบวนการนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นอย่างเป็นไปเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากความบังเอิญไม่ใช่เกิดขึ้นจากโชคช่วยอำนวยให้เกิดแต่เป็นความริเริ่มมุ่งมั่นอุทิศตนของแพทย์ชนบทไทยที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย14ตุลาคม2516ผลพวงแห่งการต่อสู้นะครั้งนั้นก่อให้เกิดพื้นที่แห่งเสรีภาพซึ่งเป็นเนื้อนาดินอันอุดมให้แก่พลังสร้างสรรค์ใหม่ในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและสาธารณสุขศาสตราจารย์ในแพทย์ประเวศวสีผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับนะได้ชี้ว่าไงชี้ว่าเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหมือนการระเบิดตูมใหญ่วงเล็บ Big Bang B-I-G Big B-A-N-G Big Bang แห่งจิตสำนึกของคนหนุ่มสาวเพื่อคนจนและความยุติธรรมความร้อนแรงของจิตสำนึกใหม่นี้ได้กลายเป็นรูปธรรมหลายอย่างอย่างหนึ่งคือขบวนการแพทย์ชนบทคือแพทย์จบใหม่ออกไปทำงานในชนบทเพื่อรับใช้คนจนรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนก่อโตเป็นขบวนการแพทย์ชนบทสืบเนื่องต่อกันมายาวนานแม้จิตสำนึกนี้หายไปแล้วในอุดมศึกษาการทำงานในชุมชนทำให้แพทย์ชนบทเข้าใจระบบการจัดการและรู้ความจริงของแผ่นดินไทยเราจึงใช้คำว่า from community to policy จากชนบทสู่นโยบายหมายถึงแพทย์ชนบทที่ผ่านการทำงานชุมชนมาก่อนจะมาเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายโดยในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับในแพทย์วิชัยกล่าวว่าไงกล่าวว่าเมื่อผมเป็นแพทย์ชนบทผมพบคนจำนวนมากเจ็บป่วยจนสิ้นเนื้อประดาตัวพวกเขาต้องขายไร่ขายนาขายวัวขายควายหรือแม้แต่ขายลูกสาวเพื่อเอาเงินมาจ่ายเป็นค่ารักษามันเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดทำให้เราฝันถึงการที่ต้องการให้การรักษาฟรีแก่คนป่วยและคนยากจนหลัง14ตุลาคม2516เยาวชนหนุ่มสาวตื่นตัวในจิตสำนึกแห่งสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมทั่วทั้งประเทศก็มีการประชุมแพทย์ชนบทราว50คนครับคุณหมอวิชัยเล่าให้ฟังนะครับในแพทย์วิชัยเล่าให้ฟังบอกประชุมแพทย์50คนราว50คนที่เขาใหญ่แล้วก็มีข้อยุติให้ตั้งสหพันธ์แพทย์ชนบทแต่แล้วในที่นั้นเกิดประเด็นถกเถียงเป็นสองแนวทางสองแนวทางเนี่ยเป็นนัยยะที่สู้กันนะครับขับเคี่ยวกันแนวทางหนึ่งคือมุ่งทำงานเพื่อสวัสดิการของแพทย์ในชนบทก็หมายถึงเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของแพทย์ที่ดีในชนบทนั่นเองเพราะอยู่ในชนบทมันยากไร้นี่ครับนะเรื่องน้ำเรื่องความสะดวกสบายต่างๆยากเพราะนั้นแนวทางหนึ่งคือมุ่งทำงานเพื่อสวัสดิการของแพทย์ในชนบทแนวทางสองบอกมุ่งทำงานเพื่อรับใช้คนยากคนจนในชนบทหมอวิชัยเล่าให้ว่าเล่าว่าการถกเถียงเป็นไปอย่างเข้มข้นเคร่งเครียดในที่สุดที่ประชุมเลือกแนวทางที่สองด้วยคะแนนเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิวคือชนะกันไม่กี่คะแนนนั่นเองครับผมก็ไม่ทราบว่าคะแนนเท่าไหร่ที่ชนะกันแต่เฉียดฉิวมากทำให้สหพันธ์ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชมรมแพทย์ชนบทที่มุ่งทำงานเพื่อคนจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไม่ใช่ทำงานแบบสหภาพแรงงานที่มุ่งประโยชน์เฉพาะในแวดวงคนงานในสหภาพนั้นๆย้ำนะครับตรงนี้ไม่ใช่ทำงานเพื่อคนงานแบบสหภาพแรงงานแต่มุ่งเพื่อคนจนในชนบทหลังหมุดสำคัญในหลัง14ตุลาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี2517นะครับในหมวดนโยบายแห่งรัฐแนวนโยบายแห่งรัฐกำหนดว่าไงกำหนดว่ารัฐต้องรักษาพยาบาลผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่ารัฐต้องรักษาพยาบาลผู้ยากไร้โดยไม่คิดมูลค่าก็เลยทำให้รัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นรัฐบาลยุคหลังอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์นะครับรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คือคริสประโมทมาจากการเลือกตั้งปี2518ประกาศนโยบายสาธารณสุขในปี2518บอกว่ารักษาฟรี และสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอประกาศเลยนะครับรักษาฟรีสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอบทบัญญัติดังกล่าวถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญต่อๆมาทุกฉบับก็ปรากฏว่าชมรมแพทย์ชนบทก็รวบรวมรายชื่อบุคคลจำนวนมากเสนอต่อพลเอกเปรมตินสูลานนท์นายกรัฐมนตรีในปี2523ก็มีการแต่งตั้งแพทย์คนสำคัญเป็นน้ำตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและต่อมาก็เป็นน้ำตรีว่าการนะครับบุคคลคนนั้นคือศาสตราจารย์ในแพทย์เสมพริ้งพวงแก้วซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณอเนกอนันต์ในการประกาศสร้างโรงพยาบาลครบทุกอำเภอสร้างสถานีอนามัยครบทุกตำบล นะครับขบวนการนี้มีประธานชมรมแพทย์ชนบทสืบเนื่องกันมาหลายคนแล้วก็ทำงานหลายอย่างนะครับเช่นการผลักดันเรื่องเงินกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลการต่อต้านการทุจริตนะนี่ต้นทานของ30บาทรักษาทุกโรคนี่เป็นยังไงต้นทานของ30บาทรักษาทุกโรคนะครับอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับยังเป็นคุณอุปการอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้นะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์เป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุขเป็นอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่นเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกชื่อย่อว่าสปสช.งดสงวนเนี่ยครับเป็นคนมีประสบการณ์ตรงในการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ภาคสนามที่ไหนครับที่อำเภอราศีสไลด์ที่อำเภอบัวใหญ่ประกอบกับการศึกษาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆผนวกกับบทเรียนในการให้บริการของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่สมุทรสาครเนี่ยซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับคิดค่ารักษาครั้งละ40บาทในที่สุดตกผลึกเป็นโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขภาษาอังกฤษใช้คำว่า healthcare reformHealthcare Reform ก็เป็นสารตั้งต้นของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นเองปี2543ถึง44ในแพทย์สงวนร่วมกับภาคประชาชนครับรวบรวมรายชื่อหลายหมื่นคนละสนับสนุนร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทีนี้งานใหญ่อย่างนี้เนี่ยจะเดินหน้าอย่างไรทิศทางมันก็คงจะไม่ดีจำเป็นต้องอาศัยกลไกรัฐเป็นกำลังครับและแล้วในวันหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองณที่ทำการพรรคไทยรักไทยเก่านะครับตึกชินวัตรที่ราชวัตรนี่เองนะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์ในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์เป็นฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายแพทย์หารือกับใครครับหารือกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นก็หารือกันในห้องประชุมครับห้องประชุมของพรรคไทยรักไทยที่ตึกชินวัตรตรงราชวัตรนั่นเองที่ห้องประชุมนั้นมีในแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีและในแพทย์ประจวบอึ้งภากรซึ่งเป็น2คนที่อยู่ในพรรคไทยรักไทยในเวลานั้นนะครับในแพทย์สงวนนิตยารำพงษ์ก็นำเสนอโครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ามีภาพประกอบบนจอครับจัดทำสิ่งที่เรียกว่า presentation เนี่ยทำอย่างเป็นหลักเป็นฐานหนักแน่นมั่นคงนะครับโดยมีในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ช่วยเสริมในการนำเสนอใช้เวลาแล้วก็รวมประมาณ20นาทีนะครับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรถามพอหลังจากนำเสนอแล้วก็ถามว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในแพทย์สงวนบอกเรา 20,000 ล้านบาทพันตำรวจโททักษิณชินวัตรก็ตอบว่าได้ผมกำลังทำกองทุนหมู่บ้าน 70,000 กว่าหมู่บ้านจะใช้เงิน 70,000 กว่าล้านยังทำได้แค่ 20,000 ล้านทำได้แน่นอนนี่คือคำพูดของพันตำรวจโททักษิณชินวัตร นายแพทย์สงวนก็ชี้แจงว่าทำแบบโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่เป็นองค์การมหาชนให้บริการนำร่องมาแล้วคิดค่ารักษาเพียง40บาทพันตำรวจโททักษิณพูดว่าไงครับบอกว่าถ้าเช่นนั้นของเราต้องถูกต้องจะต้องถูกกว่าสัก30บาทเป็นยังไงนี่คือคำพูดของพันตำรวจโททักษิณนะครับการสนทนาจบลงโดยฝ่ายการเมืองยอมรับการตัดสินใจเดินหน้าตามข้อเสนอของฝ่ายแพทย์ชนบทที่มีนายแพทย์วิชัยกับนายแพทย์สงวนที่ระบุไปแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือการสนทนาประวัติศาสตร์เป็นบันทึกว่าต้นทาน30บาทรักษาทุกโรคเริ่มจากการนำเสนอของแพทย์และภาคประชาสังคมและแล้วฝ่ายการเมืองน้อมนำไปทำให้เกิดผลในภาคปฏิบัตินี่คือความเป็นจริงนะครับเป็นการนำเสนอจากแพทย์และภาคประชาสังคมไม่ใช่มาจากมันสมองวิเศษของนักการเมืองคนใดพรรคใดนะครับเพียงแต่ว่าพรรคไทยรักไทยตอนนั้นนะมีอำนาจก็รับไปทำจากนั้นเป็นต้นมาครับมีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเต็มลูกสูบมีการตราพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545เป็นกฎหมายรองรับมีการตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสปสช.ขึ้นมาแยกการบริหารออกจากกระทรวงสาธารณสุขโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆเข้ามากำหนดแนวทางนโยบายก็ทำให้คล่องตัวมากกว่าระบบราชการเดิมพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนยากคนจนและคนไทยทั้งประเทศด้วยหลักตามรัฐธรรมนูญนะครับตามรัฐธรรมนูญ 2540 ว่าด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์กำหนดให้บริการสุขภาพนั้นเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิของประชาชนและให้การบริการนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วหน้าจึงเป็นสวัสดิการทั่วหน้าที่ประชาชนต้องได้รับไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนย้ำนะครับว่าเป็นสวัสดิการที่ประชาชนต้องได้รับไม่ใช่การสงเคราะห์เพราะนั้นเป็นสิทธิ์ของประชาชนแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐในการให้บริการระบบหลักประกันสุขภาพนี้เป็นการให้บริการครอบคลุมทั้งหมดภาษาอังกฤษใช้คำว่า comprehensive health คือมุ่งส่งเสริมป้องกันและมุ่งลดการเจ็บป่วยเป็นกระบวนการสร้างจิตสำนึกประชาชนไปด้วยในตัวก็ทำให้เกิดสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพหรือเรียกว่าสสส.เพื่อสร้างระบบนิเวศจูงใจให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตนเองวันนี้ขบวนการแพทย์ชนบทประกอบด้วยชมรมแพทย์ชนบทมูลนิธิแพทย์ชนบทรวมทั้งกลุ่มแพทย์สัมพรานที่มีการประชุมประจำเดือนต่อเนื่องนะครับเกิดผลเป็นคุณอเนกประการกลายเป็นขบวนการเข้าไปอยู่ในโครงสร้างอำนาจรัฐแต่ก็ไปไกลกว่ากลไกราชการแบบเดิมที่เป็นแบบบนลงล่างเพราะเป็นการขับเคลื่อนแนวราบจากล่างขึ้นบนพร้อมกับการเคลื่อนไหวทางด้านรูปการจิตสำนึกคือการเคลื่อนไหวทางความคิดนั่นเองมุ่งไปสู่คนยากคนจนก็ทำให้ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนยากคนจนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากถึง116รายการครอบคลุมโรคหัวใจมะเร็งปอดตับสารพัดโรคโดยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาซึ่งยากนักนะครับที่จะประเทศไหนจะทำได้แบบนี้นะครับในสุนทรพจน์รับรางวัลเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี67 1ใน3ตัวแทนแพทย์กล่าวสุนทรพจน์มีข้อความตอนท้ายครับข้อความนั้นบอกว่าการทำงานเพื่อประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเป็นพันธกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุดวงเล็บ never ending missions การได้รับรางวัลแม็กซ์ไซเป็นการยืนยันว่าเราเดินมาถูกทางแล้วและเป็นกำลังสำคัญให้เราก้าวเดินต่อไปในโลกปัจจุบันปัญหาต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นและมีความขัดแย้งสูงนอกจากสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแล้วสิ่งที่น่าจะสำคัญที่ลืมไม่ได้คือพราดรภาพเพราะฉะนั้นนี่คือคำพูดที่ตัวแทน แพทย์ได้พูดในวันนั้นนะครับก็ควรจะเรียกว่าเหมาะสมแล้วนะครับที่ขบวนการแพทย์ชนบทไทยได้รับรางวัลอันมีเกียรติเพราะแพทย์ชนบทไทยเป็นขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชนกที่มีพระดำรัสว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นที่หนึ่งนั่นเองนี่คือพระราชดำรัสของพระบรมราชนกนะครับเป็นพระดำรัสที่คนเรียนแพทย์ทุกคนน้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติพักครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหลังค่อยว่ากันในเรื่องเล่าขานตำนานเพลงครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
4: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดนะครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
4: ์พบกันในเบรกหลังของเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังไปนะครับขบวนทัพสาธารณสุขเพื่อคนจนแพทย์ชนบทไทยแม็กไซไซเราสู่กันฟังไปแล้วนะครับว่าแพทย์ชนบทเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนนะครับต้องไปใช้ทุนแพทย์ด้วยการไปอยู่ในโรงพยาบาลในชนบทเพราะฉะนั้นก็เท่ากับออกจากเมืองสู่ชนบทนั่นเองก็ยงใหญ่กับเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่เกิดกรณีลุกขึ้นสู้ของนักศึกษาประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 500,000 คนนะครับต่อสู้กับเผด็จการในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่เราสู่กันฟังเนี่ยครับก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่านกสีเหลืองต้องจัดว่านี่เป็นเพลงแรกๆเลยนะครับของวงเพื่อชีวิตวงแรกของประเทศไทยคือวงดนตรีคาราวานนะครับคนแต่งเพลงนี้ไม่ใช่หงาคาราวานนะครับคนแต่งชื่อว่าวินัยอุกฤษนะครับวินัยอุกฤษลงมาฟังเนื้อเพลงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทำไมถึงมีเนื้อหาอย่างนี้กลางปีกหลีกบินจากเมืองเจ้านกสีเหลืองจากไปเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าชีวาวายเจ้าเหินไปสู่ห้วงหาวเมฆขาวถามเจ้าคือใครอาปีกด้วยแสงตะวันเจ้าฝันถึงโลกสีใด แล้วก็มีเอื้อนนะครับมีเอื้อนที่ได้ยินกันนะครับเดี๋ยวค่อยฟังกันต่อจากนั้นกลายเป็นก็เป็นเสียงพูดเสียงพูดขั้นกลางนะครับคุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากกระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชูสองมืออันว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและส่งใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไปจงบินไปเถิดคนกล้าความฝันสูงค่ากว่าใดเจ้าบินไปจากรวงรังข้างหลังเขายังอาลัยเจ้าบินไปสู่เสรีบัดนี้เจ้าชีวาวายก็ต้องบอกว่าคนที่แต่งเพลงนี้ชื่อวินัยอุกฤษนะครับเป็นคนจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เป็นปราชญ์ด้วยนะครับจะเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านก็ยังได้เรียนจบจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปต่อที่มหาลัยธรรมศาสตร์เป็นรุ่นพี่ของผม2ปีมั้งครับน่าจะ2ปีหรือปีเดียวไม่แน่ใจนะครับเรียกว่าเป็นกวีแห่งอันดามันก็ว่าได้ก็เพลงนี้ก็แต่งไว้ตั้งแต่ปี2517นะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วหงาคารวานนำไปเรียบเรียงด้วยแล้วก็ร้องด้วยตนเองนะครับก็ทำให้เพลงนกสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับทบทวนความกันนิดนึงก็ได้นะครับว่าในยุคนั้นจะว่าไปแล้วการต่อสู้มันเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าบ้านเมืองเป็นเผด็จการมีการเลือกตั้งก็จริงในปี2512นะครับโดยรัฐธรรมนูญปี2511ในยุคนั้นเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อก็น่าจะระลึกได้นะครับคุณชวนหลีกภัยคุณชัยชิดชอบนี่แหละครับเป็นนักการเมืองยุคแรกเลยนะครับอ้าวอีกคนหนึ่งเอ่ยชื่อได้อีกคนนะครับคุณไขแสงสุขใสก็ได้เป็นส.ส.มาจากรัฐธรรมนูญปี2511นะการเลือกตั้งเมื่อปี2512ต่อสู้กันเข้มข้นระหว่างพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมจอมพลประภาสจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรซึ่งตอนนั้นตั้งพรรคสหประชาไทยนะครับและคู่ต่อสู้ก็คือพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผู้นำพรรคในตอนนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทก็ขับเคี่ยวกันสู้กันจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นรัฐบาลนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคสหประชาไทยแต่แล้วไม่สามารถจะทนได้กับวิถีประชาธิปไตยของส.ส.ที่ส่งเสียงเป็นปากเป็นเสียงในสภาผู้แทนราษฎรและในที่สุดจอมพลถนอมก็ยึดอำนาจตัวเองนะครับเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2514คือเลือกตั้งได้2ปีก็ยึดอำนาจตัวเองกลับเป็นเผด็จการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะและในยุคนั้นเองก็นึกภาพออกใช่ไหมครับว่ามีลูกชายนะลูกชายจอมพลถนอมลูกเขยจอมพลประภาสขึ้นมามีอำนาจเนี่ยที่ชื่อว่าพันเอกนรงค์เพ ราะนั้นการใช้อำนาจในยุคนั้นก็ค่อนข้างจะนะฮะอำนาจเหลือเฟือนะครับประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่4นี่นะห้ามไว้เลยชุมนุมกัน5คนเนี่ยผิดกฎหมายนั่งคุยกัน5คนเนี่ยตำรวจจับได้นะครับจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตำรวจบอกว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองจับขังคุกผิดกฎหมายนี่แหละครับคือสัญลักษณ์เผด็จการภาษาอีสานเขาบอกว่าปากบ่ได้ไอบ่ดังปากบ่ได้ไอบ่ดังคือพูดอะไรไม่ได้ส่งเสียงอะไรไม่ได้ยึดอำนาจตัวเองเมื่อ17พฤศจิกายน2514แล้วก็เกิดกรณีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ใช้เครื่องบินทหารครับไปล่าสัตว์ป่าเครื่องบินตกมินดาราไปด้วยกลายเป็นข่าวอึกระทึกคึกโครมแล้วทางการก็บอกว่าไปสืบราชการลับต่ออายุจอมพลครับทั้งจอมพลถนอมจอมพลประภาสเป็นผบ.สูงสุดเป็นผบ.ทบ.อายุครบ60แล้วก็ต่ออายุให้เพื่อที่จะสืบอำนาจต่อไปข้าวยากหมากแพงครับจะซื้อข้าวสารต้องเข้าคิวกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วยังมีกรณีไล่9นักศึกษาออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพราะมีการทำหนังสือชื่อมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบซึ่งไปเสียดสีจอมพลถนอมจอมพลประภาสว่าสืบอำนาจในการปกครองบ้านเมืองในที่สุดมีการไล่นักศึกษา9คนออกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่เป็นธรรมโดยอธิการบดีในยุคนั้นแล้วก็เกิดการชุมนุม 21-22 มิถุนายน2516ชุมนุมข้ามคืนเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยครับคนไม่ต่ำกว่า 20,000 คนชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและในที่สุดเมื่อนักศึกษาทั้ง9คนคืนสภาพนะครับคุณธีรยุทธ์บุญมีซึ่งตอนนั้นพ้นจากเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วนะครับปี2516นั้นแต่ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำในการต่อสู้คุณธีรยุทธ์ประกาศว่าเราจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเพื่อสลายการชุมนุมเพราะว่าได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วคือนักศึกษาทั้ง9คนนะครับคุณชำนิศักดิ์เศษคุณวิสาคันทับคุณบุญส่งเฉลยทรนี่ครับที่เป็นผู้ทำหนังสือคืนสภาพสู่การเป็นนักศึกษารามคำแหงเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็จะชุมนุมต่อไปทำไมก็เลิกชุมนุมแต่ก่อนจะเลิกชุมนุมคุณธีรยุทธ์บุญมีก็ประกาศบอกเราจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนเพราะยังเป็นอำนาจเผด็จการอยู่ตอนนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยมีการตั้งกลุ่มเรียกร้องนูนมีการแจกใบปลิวมีการระดมคนจำนวนร้อยคนลงชื่อเพื่อให้มีรัฐธรรมนูญดร.ปุ๋ยอึ๋งภากรเขียนจดหมายมาจากอังกฤษนะใช้นามปากกาว่าเข้มเย็นยิ่งเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ทนุเกียรติก้องหมายถึงจอมพลถนอมกิตติขจรบอกว่าหมู่บ้านไทยเจริญของเรานั้นจะต้องมีกติกาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิ์มีส่วนมีเสียงมีส่วนร่วมกันในการดูแลหมู่บ้านไทยเจริญร่วมกันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนสองสามคนก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เกิดจิตวิญญาณประชาธิปไตยในการต่อสู้ในที่สุดก็กลุ่มเรียกร้องนูนแจกใบปลิวแล้วก็ถูกจับกันที่ประตูน้ำและในที่สุดจับเพิ่มอีก2คนกลายเป็น13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นกบฏการชุมนุมใหญ่ที่ธรรมศาสตร์เกิดขึ้น6คืน5วันในที่สุดไม่ยอมปล่อยเมื่อไม่ยอมปล่อย13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็เลยเดินขบวนในที่สุดก็เลยต้องยอมปล่อยนะครับนะแต่ก็เกิดเหตุที่ข้างสวนจิตเพราะว่าตำรวจนะใช้แก๊สน้ำตาและนะใช้ตะบองตีนักศึกษาที่กำลังเดินทางกลับบ้านก็เลยปะทุกลายเป็นเชื้อไฟที่ทำให้เกิดการไม่ยอมรับ และในที่สุดก็มีการปราบหนักนะขนทหารมามีการขึ้นเครื่องบินยิงเข้ามาใส่นักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่ราชดำเนินบาดเจ็บไปเป็นพันนะครับนะเสียชีวิตไป71คนด้วยกันเดี๋ยวนี้มีอนุสรณ์สถานอยู่ที่สี่แยกโคกบัวของมูลนิธิ14ตุลาได้ดูแลตรงนั้นอยู่ก็เป็นอนุสรณ์สถาน14ตุลาที่จารึกวีรกรรมของนักศึกษาในเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้เย็นย่ำของวันที่24มีนาคม2564เนี่ยนะครับที่ร้านอาหารเรือนไม้กลางเมืองจังหวัดกระบี่ตอนนั้นเนี่ยดร.สุกรีเจริญสุขกำลังเตรียมวงซิมโฟนีออร์เคสตราเพื่อที่จะบรรเลงเพลงรองแงงรองแงงของชาวเลแล้วก็เพลงนกสีเหลืองของคุณวินัยอุกฤษนี่แหละผมก็เลยถามคุณวินัยอุกฤษผู้ซึ่งมาร่วมอยู่ในวันนั้นนะครับร่วมงานด้วยบอกว่าตอนที่แต่งเพลงเนี้ยอยู่ไหนอารมณ์แบบไหนคุณวินัยพูดว่าไงครับวินัยบอกว่าผมนั่งเรือแล่นอยู่ในแม่น้ำกระบี่หน้าเมืองตรงเขาขนาบน้ำกับเพื่อนอีกคนในยามค่ำคืนมีกีตาร์โปร่งตัวหนึ่งตอนนั้นเนี่ยหลัง14ตุลาไม่นานผมนึกถึงเพื่อนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์คือต้องบอกว่าคุณวินัยอุกฤษเนี่ยเป็นฝ่ายสื่อสารฝ่ายข่าวแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในตอนนั้นนะครับคุณวินัยก็บอกว่าผมนึกถึงเพื่อนที่บาดเจ็บล้มตายในเหตุการณ์ผมคิดถึงพวกเขาก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาได้ลีลาเพลงจากเพลง Yellow Bird และเพลงรองแงงของชาวเลตอนนั้นงาคาราวานเพื่อนผมเขาชอบใจก็เลยเอาไปเรียบเรียงเป็นเพลงเด่นของคาราวานแล้วตอนนั้นคาราวานก็ยังไม่มีเพลงอะไรอื่นด้วยนี่คือสิ่งที่วินัยอุกฤษตอบคำถามผมเพราะนั้นตอนอย่างที่ตะกี้พูดไปนะครับในช่วงการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นวันที่8ถึง14ตุลาคม2516นั้นเริ่มจากที่ลานโพนะครับลานโพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ริมน้ำเลยครับคุณวินัยอุกฤษเนี่ยทำหน้าที่ฝ่ายข่าวร่วมกับใครบ้างครับตอนนั้นมีพิทักษ์ธวัชชัยนันท์วีรประวัติวงศ์พัวพันสมคิดสิงห์สงพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรพงศักดิ์พยัคฆ์วิเชียรนี่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็มีสุรชัยจันทิมาธรเนี่ยวนเวียนอยู่ที่นั่นด้วยนะครับมันไม่ใช่เพราะอุดมการณ์แห่งลัทธิการเมืองมันไม่ใช่จิตวิญญาณขบฏใดๆแต่ประสบการณ์ตรงแห่งความรุนแรงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบนท้องถนนราชดำเนินตลอดสายจิตวิญญาณแห่งการหวนหาเสรีภาพจบลงด้วยเลือดเนื้อชีวิตและน้ำตาจึงก่อให้เกิดเนื้อร้องและท่วงทำนองเพลงนกสีเหลืองอันสวยงามเป็นนกสีเหลืองที่ลื่นไหลดุจสายน้ำหน้าเมืองกระบี่นั่นเองนี่ก็คือที่มาของเพลงนกสีเหลืองในที่นี้มีข้อมูลต่างจุดนั้นจุดนี้ที่รวบรวมมานะครับแล้วข้อมูลนั้นมาจากเฟซบุ๊กของเสถียรจันทิมาธรนะครับเฟซบุ๊กเมื่อวันที่16สิงหาคม2561เพราะฉะนั้นเพลงนี้นะคือเพลงนกสีเหลืองจะเป็นเพลงที่ยาวสักหน่อยนะครับ5นาทีกว่าเพราะว่าในช่วงกลางนะครับมันเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์ด้วยการพูดไม่ใช่ด้วยทำนองนะครับแต่เป็นการพูดมันก็เลยทำให้เพลงนี้มีความยาวมากกว่าเพลงปกติทั่วไปแต่ต้องถือว่าความเป็นอมตะของนกสีเหลืองนั้น ทำให้เพลงนี้เป็นที่จดจำนะครับอย่าลืมว่าคุณวินัยได้นำเอาเพลง Yellow Bird ร่วมกับบวกกับเพลงรองแยงของชาวเลนะครับผสมผสานกันแล้วก็กลายเป็นเพลงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็มาฟังเพลงอมตะอีกเพลงหนึ่งของวงคารวานซึ่งวินัยอุกฤษได้สร้างสรรค์ไว้และหงาคารวานก็ไปทำเรียบเรียงเสียงประสานเป็นเพลงนี้นะเพื่อฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นกสีเหลืองวินัยอุกฤษงาคารวานเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

คุณจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่14-15ตุลาคมคุณจำได้ไหมรอยเลือดคราบน้ำตาและฝันร้ายของผู้คนวีรชนคนหนุ่มสาวของเราได้ตายไปท่ามกลางหากระสุนและแก๊สน้ำตาตายไปขณะชูสองมือว่างเปล่าเพื่อเรียกร้องหาเสรีภาพณบัดนี้ขอให้พวกเราจงพากันหยุดนิ่งและทรงใจระลึกถึงไปยังพวกเขาเหล่านั้นอย่างน้อยก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและจะได้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะอยู่ต่อสู้อีกต่อไป

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เ
1: ฮ
2: ้นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า

0: 5:05 ดูเหมือนว่าเราจะตรงเวลาเป๊ะทุกวันนะประมาณ5 นาทีนะครับบันทึกเสียงไม่ได้เลยโลกยามเช้าจะเริ่มประมาณเนี่ยครับ5:05นะครับสวัสดีโลกยามเช้าด้วยกล่าวด้วยประมมขอน้อมรำลึกถึงพระองค์พาคิดถึงไม่ยอมหยุดเลยจริงๆนะครับผมจะมีความรู้สึกอันนี้เป็นส่วนตัวแม้ว่าจะไม่เคยได้ทูลสัมภาษณ์หรือว่าใกล้ชิดอะไรนะครับแต่ในใจของเราเนี่ยในฐานะที่เราเรียนรัฐศาสตร์มาแล้วก็เฝ้าดูการปฏิบัติพระราชภารกิจของเจ้านายเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายพระเจ้าอยู่หัวเรื่อยลงมาถึงระดับเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอมกุฎราชกุมารต่างๆพระเจ้าหลานเธอพระองค์พาเนี่ยเป็นผู้มีการศึกษาในระดับสากลสูงสุดไม่ได้แปลว่าพระองค์อื่นไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าฉีกแนวออกมาในทางที่ว่าเป็น professional จริงๆเป็นอาชีพคือจะเป็นนักกฎหมายอาชีพถ้าเกิดว่าพระองค์ทรงเลือกได้เนี่ยผมก็เดาออกนะครับเป็นนักกฎหมายไม่เป็นเจ้าหญิงอะนะแต่ว่าเนี่ยครับคือรอยประทับใจที่คนรุ่นเก่าอย่างผมเรียกตัวเองเป็นคนรุ่นเก่านี่ก็มันก็ลงโทษตัวเองเล็กน้อยนะครับก็คือเป็นคนร่วมสมัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือจะเกิดมาเป็นพระเจ้าหลานเธอหรือจะเป็นรัชทายาทหรืออยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ระดับสูงข้างบนเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยรู้อยู่ว่าต้องทำอะไรไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นไรมันเพราะนั่นคือสิ่งที่ทำที่ดีที่สุดผมเลยประเมินเอาว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ที่สุดไม่งั้นจะไปเรียนจนทั้งตรีโทเอกนะครับตรีก็มหาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ดีที่สุดทางด้านกฎหมายเลยแล้วกันนะครับก็คือธรรมศาสตร์ขออภัยจุฬาด้วยจุฬาก็ดีจ้านะครับเสมอเหมือนกันนะครับผลิตคนเก่งๆออกมาจากจุฬาเป็นรัฐมนตรีกันหลายคนพวกคณบดีเนี่ยนะครับนิติศาสตร์ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยได้ชื่อว่าสอนให้รักประชาชนอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่เราพูดกันเมื่อวานนะครับ24 มิถุนายนวันนี้วันที่25 มิถุนายนเราก็จะอ้อยอิงติดพันคุยไปว่าจริงอยากจะทำสักอาทิตย์หนึ่งนะครับวันละเล็กวันละน้อยแต่ว่าค่อยๆดูจังหวะแล้วกันนะครับผมก็กลัวท่านผู้ฟังว่าเอ้ยเรื่องอื่นบ้างสิอะไรประมาณนั้นพอพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วท่านก็มักจะมีมุมมองที่หลากหลายเดี๋ยวจะเสียแฟนไปคงไม่เสียนะคือย้อนกลับไปดู94 ปีของประชาธิปไตยแล้วเชื่อมโยงกับความยุติธรรมที่เจ้าหญิงพระองค์น้อยของเราซึ่งอยู่บนสวรรค์ในวันนี้ห่วงใยโดยเฉพาะสตรีที่ต้องโทษก็เลยคิดว่าพระองค์พาเนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยมันยากนะที่จะต้องตั้งใจเรียนให้เต็มที่เราก็ได้เกียรติยศอันดับ2ก็ดีนะคือถ้าได้เกียรติยศอันดับ2นี่หมายถึงนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์นะครับพอรัฐศาสตร์มสท.ก็อีกปริญญาหนึ่งพอได้เกียรติยศอันดับ2เนี่ยมันคนทั่วไปมันรู้สึกยุติธรรมเลยคือว่าได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเสร็จแล้วก็ต้องการเป็นนักกฎหมายจริงๆแล้วไม่ต้องการเป็นผู้พิพากษาต้องการเป็นอัยการเพราะช่วยเหลือประชาชนอัยการนี่จะดูแลปัญหาเบื้องต้นนะครับเมื่อประชาชนต้องคดีส่วนผู้พิพากษานะพิพากษาคดีนั้นอัยการเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดเหตุผมไม่ใช่นักกฎหมายแต่ว่าโดยประสบการณ์ชีวิตที่ถูกฟ้องดำเนินคดีตำรวจทำคดีโดย มีคดีเดียวนะครับมี2 คดีมั้งคดีที่ลูกศิษย์ธรรมกายหนึ่งคดีมินคุณผู้ยิ่งใหญ่ I shall not name him you know ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันจากการปราศัยบนเวทีของกำนันสุเทพตำรวจส่งสำนวนแล้วไปถึงอัยการอัยการก็สักไซไล่เลียงก็ไปสั่งฟ้องเราก็สบายใจเพราะว่าถ้าอัยการบอกเฮ้ยมีมูลสั่งส่งฟ้องไปเดี๋ยวผู้พิพากษาเกิดอยู่ในสภาวะที่ไม่ใช่ว่าถูกกดดันนะครับดูข้อมูลเท่าที่มีเนี่ยแล้วเราก็ติดคุกเลยไงมันก็ไม่ไหวผมคิดว่าอัยการได้ช่วยชีวิตมนุษย์ได้มากเลยเพราะว่าเป็นการ ตัดไฟแต่ต้นลมพระองค์พาก็คิดอย่างนั้นทรงคิดอย่างนั้นผมก็รอดชีวิตไม่ติดคุกมาก็เพราะพระองค์พาที่จริงคงไม่ติดคุกอ่ะแต่ว่าถ้าไปขึ้นศาลมันวุ่นวายเสียตังค์ต้องชี้แจงเหตุผลขับรถไปหาที่จอดมาเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมลืมพระองค์พาครับวันนี้น้อมรำลึก15วันของการเสด็จสู่สวรรคาลัยที่เสด็จเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีนะครับและขอสวัสดีโลกยามเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ขึ้น13ค่ำเดือน8ปีมะเมียท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนเห็นเขาพยากรณ์อากาศเขาคือท่านอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ผ่านสื่อต่างๆว่า24 25คือว่าไปถึงสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ประเทศไทยหลายพื้นที่ทางบนตอนบนก็จะมีฝนมากต่อเนื่องส่วนฝ่ายนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอุตุนิยมวิทยาที่มีความชำนาญก็จะออกมาพูดว่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอลนีโยก็จะมาเห็นท่านบอกว่าจะมาแถวแถวปลายปีหรือไม่ปีหน้าเอ้ผมก็อ่านคำวิเคราะห์หรือข้อความวิเคราะห์ของWorld Meteorological Organization หรือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกก็บอกว่ามันมาแล้วนะก็มาก็มาแบบอ้อยอิงแล้วกันเอาเป็นว่าไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างเดือนนี้เดือนจูนเดือนมิถุนายนนี่ช่องแคบพอมอสร้อนระอุตามที่มาร์โคโปโลเล่าไว้ตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ700ปีที่แล้วนะครับที่ผ่านเปอร์เซียนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าหน้าร้อนแถวแถวทะเลทรายเปอร์เซียประมาณนั้นแหละบ้านเราก็เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนทิ้งช่วงแล้วข้อมูลโดยทั่วไปก็คาดว่า 2-3 วันข้างหน้าฝนจะเยอะหน่อยแต่ในภาพรวมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผมก็ต้องพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับจะบอกว่าอีก6เดือน8เดือนมันก็จะตีกันเปล่าๆในเรื่องการทำวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องที่เป๊ะๆชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการพยากรณ์อากาศอย่างไรก็ตามปีนี้เป็นปีของเอลนีโญซึ่งจะอ้อยอิงยาวไปถึง 2-3 ปีแหละนะครับแล้วค่อยกลับสู่ภาวะปกติแปลว่าอากาศจะสุดโต่งในบางที่มันจะไม่เป็นปกติมีฝนก็ฝนหนักน้ำท่วมไม่มีฝนก็แรงหนักแล้วแต่ดวงพูดไปจะได้สบายใจนะครับไม่ต้องไปบนบานศาลกล่าวดูดวงดูชะตาดาวเคราะห์อะไรต่างๆเอาเป็นว่าอากาศวันนี้โอเคแล้วกันโลกจะได้สบายสบายใจเมื่อตอนก่อนเข้ารายการผมก็นั่งเตรียมรายการเพลินๆอยู่เตรียมขึ้นมาแล้วเปิด CNN เปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูหน้าจอก็ประหลาดใจเป็นการถ่ายทอดสดของ CNN นะครับโดยที่เลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันแห่งแอตแลนติกเหนือหรือ North Atlantic Treaty Organizationนาโต้เราก็จะเรียกย่อๆว่านาโต้นะครับคือกลุ่มประเทศยุโรปกับกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือเขาเป็นสมาชิกรวมกันเพื่อปกป้องความมั่นคงของเขาแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยท่านเลขาธิการนาโต้ชาวเนเธอร์แลนด์นะครับชาวดัตช์เป็นนักการเมืองชาวดัตช์อยู่ในตำแหน่งเลขาธิการนาโต้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2024นะครับวันนี้แกก็มาเยือนทำเนียบข่าวแล้วผมเปิดทีวี CNN ดูนะเพื่อจะทำงานคลอไปด้วยเผื่อมีอะไรใหญ่โตจะได้ไม่พลาดนะครับแกก็ชี้แจงพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ถ่ายทอดสดเมื่อประมาณที3เนี่ยครับแล้วแกก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอามือจับไหล่โดนัลด์ทรัมป์แล้วก็เดินไปข้างหลังแล้วก็ไปที่กระดานดำนะคือไวท์บอร์ดไอ้กระดานที่ชี้แจงมันจะมีโปสเตอร์มีภาพอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับนาโต้ว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ดูพาดหัวของ CNN ข้างล่างจอนะครับ NATO Chief of to Trump NATO Chief to Trump ก็คือว่า NATO Chief คือเลขาธิการ NATO นะในมาร์ครุทเนี่ยนะครับก็บอกกับทรัมป์ว่า Your European allies have been with you โอ้โหแบบมันหวานจ่อยเลยนะครับหวานจ่อยคือหมายความว่าพันธมิตรยุโรปของท่านโดนัลด์ทรัมป์อยู่กับท่าน เสมอ have been with you ก็คือว่าหนุนท่านเสมอก็มันทำไมหวานผิดปกติเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแกก็สาดเสียเทเสียนาโต้มาตั้งแต่สมัย4ปีแรกของการเป็นประธานาธิบดีก่อนที่จะมาขั้นใน4ปีของโจไบเดนเดโมแครตนะครับแล้วก็กลับโดนัลด์ทรัมป์ก็กลับมาอีกทีนึงเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็จะตำหนิต่อว่าวิจารณ์เสียหายพันธมิตรยุโรปพันธมิตรนาโต้ทั้งหลายว่าไม่กล้าหาญไม่ใช้เงินให้เป็นค่าสมาชิกเพิ่มขึ้นใช้เงินอเมริกันพึ่งอเมริกันอย่างเดียวหวังอะไรไม่ได้ก็คือว่าตัดญาติขาดมิตรแล้วมาถึงยุคอ่าวเปอร์เซียยุคสงครามกับอิหร่านเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไม่ต้องพึ่งนาโต้แต่ตอนหลังก็บอกว่าทำไมไม่มีใครเข้ามาช่วยกวาดทุนระเบิดแกก็พูดไปพูดมาCNN เมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการผู้สื่อข่าวผู้หญิง CNN บอกว่าเราจะเอาแน่นอนอะไรกับประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้พูดอย่างเดี๋ยวก็คงจะพูดใหม่อีกอย่างหนึ่งแกก็ CNN เขาก็ตรงเหมือนกันแต่เขาจะพูดสุภาพหน่อยนะเพราะ CNN น่าจะโดนลุยตลอดเวลาที่ไปตั้งคำถามที่ห้องแถลงข่าวทำเนียบข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกว่า CNN New York Times ล้มเหลวข่าวปลอมข่าวเท็จ Fake Newsแกก็จะด่าสื่อด่าเลยนะครับต่อว่าด้วยคำคืออาจจะไม่ใช่คำด่าที่รุนแรงหยาบคายแต่ว่าเป็นคำด่าที่งดงามสุนทรีเสียดสีรุนแรงต่อว่าตรงๆก็มีเพราะฉะนั้นนายมาร์ครุตเนี่ยเลขาธิการของนาโต้มาเยือนทำเนียบขาวแล้วก็มาพูดหวานเจี๊ยบก็บอกว่าเราช่วยท่านเสมอดูที่ข้อมูลดูกราฟดูอะไรต่างๆเสร็จแล้วปรากฏว่าผมก็นั่งฟังด้วยความตื่นเต้นแปลกประหลาดใจว่ามันไม่น่าจะดีกันถึงขนาดนั้นนะครับแต่นี่เป็นเลขานาโต้นะครับไม่ใช่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกนาโต้มาทำเนียบขาวยิ่งผู้นำอิตาลีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแกก็ไม่พอใจเพราะแกเป็นผู้หญิงนะครับที่โดนทำบอกว่าแม่เนี่ยมาขอถ่ายรูปด้วยนะท่านประธานาธิบดีอิตาลีก็บอกว่าไม่เคยขอไม่เคยเบรกนะครับที่จะถ่ายรูปด้วยก็ตัดญาติขาดมิตรกันอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะเราทำเนี่ยเวลาเจอใครชอบโอบไหล่มันเมื่อกี้นี้ชั่วโมงที่แล้วผมเห็นเลขาธิการนาโต้ยืนขึ้นแล้วก็ตีไหล่นอนทำไหล่ซ้ายเบาๆผมนึกว่าเขาจะตีกันนะครับไม่เขาก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกันนะคือเป็นกันเองไม่ต้องให้เกียรติกันเป็นทางการแบบท่านประธานาธิบดีก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็สงสัยว่ายังไงเสร็จแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดตอบบอกว่าเฮ้ยผมไม่ต้องพึ่งพวกคุณนะในผมแปลเป็นไทยนะด้วยอารมณ์โดนัลด์ทรัมป์ได้เปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าผมไม่เคยต้องพึ่งพวกคุณพวกคุณเนี่ยบอกให้แก้ไขเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกให้เพิ่มเงินทุนบอกให้ลงทุนเองบ้างเรื่องการป้องกันนาโต้ก็ไม่เอาผมก็ช่วยอยู่แล้วพอถึงสงครามกับอิหร่านนะเรื่องช่องแคบฮอร์มุสผมบอกให้มาช่วยกวาดทุ่นระเบิดพวกคุณก็ไม่มานะครับแล้วบอกให้มาช่วยดูแลเพราะว่าผมไม่มีความสัมพันธ์อะไรสำคัญในเรื่องทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสไม่ต้องการน้ำมันจากที่นั่นน้ำมันของบ้านผมมีเต็มที่แล้วซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบว่าสำรองน้ำมันอเมริกาอยู่ได้ประมาณ4สัปดาห์นะครับจึงต้องรีบยุติสงครามนี่เป็นคำวิพากษ์วิจารณ์โดยนักวิจารณ์อเมริกันทั่วไปนะครับที่ผมติดตามข่าวอเมริกากำลังน้ำมันสำรองกำลังจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วก็ลำบากก็เลยต้องรีบยุติสงครามนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนอกนั้นก็จะพบว่าเมื่อวานนี้ CNN รายงานข่าวพิเศษเป็นข่าวลับที่ทหารนักบิน F-15 ของอเมริกันที่ถูกอิหร่านยิงตกเมื่อเดือนเมษายนแต่ว่าดีดตัวลงมาแล้วได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยเนี่ยเมื่อวานนี้ CNNรายงานแล้วก็มีคนจับข่าวนี้ไปเผยแพร่ต่อวันนี้สงสัยคนไทยก็จะไปก๊อปปี้มาเต็มเหมือนกันนะครับว่านักบินที่หล่นลงมาเนี่ยดีตัวลงมาจาก F-16 ถูกยิงล่วงละเอียดเนี่ยอยู่ข้างล่างพื้นมีภาพนะครับก็กลับมาให้สัมภาษณ์กับ CNN ได้เป็นแหล่งข่าวแรกนะครับแล้วก็คงจะมีคนก๊อปปี้ต่อไปในวันนี้อีกหลายยูทูบเบอร์ว่างั้นเถอะนะครับหลายจุดว่าในฐานอากาศนักบิน F-15 คนนี้บอกว่าตอนที่ถูกยิงตกเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่เป็นข่าวที่อเมริกาทางฝ่ายเซ็นทรัลคอมแมนด์หรือกองบัญชาการกลางของกองทัพอเมริกันบอกว่าถูกปืนยิงต่อต้านอากาศยานแบบประทับไหล่นะท่านที่เป็นทหารช่วยแก้ ผมเดี๋ยวเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าปืนประทับไหล่นะครับแล้วภาษาอังกฤษที่เขานักข่าวพูดง่ายๆคือก็คืออยู่ภาคพื้นดินเขาเรียกบาซูก้ามั้งนะตอนที่ผมดูหนัง The Longest Day อะไรบ่อยๆเนี่ยโอเคครับก็คือว่ากองทัพอเมริกันเคยแถลงเมื่อเมษายนว่าไอ้ F-15 ตกเนี่ยเพราะว่าถูกปืนยิงต่อต้านอากาศยานแบบประทับไหล่แต่ปรากฏว่านักบินกลับมาให้สัมภาษณ์ CNN CNN ไปล้วงข่าวลับมานะครับว่าขณะที่บินอยู่บนฟ้าเหนืออิหร่านเดือนเมษายนนะครับถ้าย้อนกลับไปหวังว่าคงจะค้นหาภาพเจอนะครับนักบินบอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะตอนที่มาเนี่ยลอยอยู่เครื่องบินอยู่กลางอากาศพบว่ามันมีฝูงโดรนเบลเริ่มเลยเป็นโดรนหลายตัวมากนับไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงแต่มันออกมาในรูปบินมาเป็นฝูงใหญ่แล้วก็เพื่อจะไล่ยิงเครื่องบิน F-15 ราคาหลายหมื่นล้านนะครับดอลลาร์นะครับอาจจะไม่ถึงหมื่นล้านดอลลาร์เลยพาเป็นร้อยเป็นพันล้านดอลลาร์ว่างั้นเถอะนะครับผมพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะแต่ว่าอิหร่านนี่ใช้ฝูงโดรนที่ฟอร์มตัวโดรนนี่นับหลายลำแล้วกันจะบอกว่าร้อยลำหรือต่ำกว่าร้อยหรือหลายสิบลำก็แล้วแต่เพราะนักบินก็ไม่ได้อธิบายละเอียดมากนะเขาบอกว่ามันมาเป็นฝูงมันฟอร์มตัวเองเป็นฝูงเพื่อจะยิง F-15 ลำเดียวไอ้ที่ฟอร์มเป็นฝูงคือจะมีโดรนลำใหญ่เบิ่มเลยอยู่ข้างบนเหมือนเราดูการแปรรูปของโดรนวันปีใหม่หรืออะไรแบบนั้นนะครับบนท้องฟ้าตอนกลางคืนโดรนลำใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็มีโดรนลำเล็กๆเป็นฝอยเลยอยู่ข้างล่างเปรียบเสมือนเป็นก็คือว่ามันจะพูดยังไงครับคนจะนึกถึงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าข้างล่างเหมือนก็จะเป็นขาแมงกะพรุนอะไรอย่างนั้นนะครับคือนักบินเขาบอกว่าดูไกลๆบนท้องฟ้ามันเหมือนกับแมงกะพรุนยักษ์ตัวเบลล์มลอยมาอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าเป็นฟอร์เมชันเป็นการแปรรูปของโดรนโดรนเล็กๆอยู่ข้างล่างเหมือนกับเป็นขาหรือหนวดแมงกะพรุนแล้วแต่จะจินตนาการเราจะเข้าใจแมงกะพรุนนะครับมันจะมีหัวกลมๆใสๆอันนั้นคือโดรนตัวใหญ่ข้างล่างที่ดูเหมือนขาแมงกะพรุนเยอะแยะเลยเนี่ยเป็นฝอยเหมือนหนวดหรือขาแมงกะพรุนข้างล่างมันก็คือโดรนเล็กๆเยอะแยะไปหมดมาเป็นฝูงแล้วนักวิจารณ์ทางทหารของ CNN เขาบอกว่าก็เดาว่าคืออเมริกาไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วตัวเองก็ไม่มีจะเอาไงก็เดาว่าไอ้โดรนตัวใหญ่ข้างบนเป็นโดรนที่ได้รับการควบคุมจากศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินของอิหร่านเพราะว่าอเมริกาไปบุกพื้นดินอิหร่านทางฝั่งช่องแคบฮอร์มุซนะครับอยู่ตอนกลางนะครับของประเทศอิหร่านก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีศูนย์ปฏิกรณ์นิวเคลียร์3เมืองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้โดรนยักษ์ที่เป็นหัวแมงกะพรุนเนี่ยถูกบังคับโดยภาคพื้นดินที่ใดที่1เป็นบังคับแบบทางไกลหรือรีโมทนะส่วนไอ้โดรนเล็กๆน้อยๆหลาย10ลำที่อยู่ข้างล่างเหมือนขาของแมงกะพรุนเนี่ยก็จะถูกโดรนลำใหญ่ที่เหมือนหัวข้างบนของแมงกะพรุนควบคุมขาหรือโดรนเล็กๆอยู่ข้างล่างมันภาคพื้นดินคุมไอ้ตัวใหญ่ข้างบนตัวใหญ่ข้างบนคุมตัวเล็กข้างล่างคือมาเป็นฝูงเป็นฟอร์เมชันของแมงกะพรุนก็เป็นเจลลี่ฟิชเป็นแมงกะพรุนนักบินก็ตกใจแปลกประหลาดก็ดีตัวเองก็มีก็ถูกยิงล่วงนะครับอันนี้เป็นข่าวซึ่งเกิดขึ้นหลังจากจบรายการโลกยามเช้าผมก็กินข้าวนั่งดู CNN แล้วก็โอ้แปลกดีนะครับอันนี้ผมเดาว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีคนเอาเรื่องนี้ไปทำข่าวต่อนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ทำ YouTube ก็คงจะมีเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกพวกนายทหารไทยป่านนี้คงทราบแล้วล่ะคงนั่งคุยกันอย่างสนุกสนานหรือไม่ก็หวาดกลัวว่าเกิดมีแมงกะพรุนบินมาแบบบนท้องฟ้าเต็มเลยทางฝั่งตะวันออกของชายแดนอีสานเหนือแล้วก็เตรียมรับมือให้ดีก็แล้วกันนะครับโอเคครับกลับมาที่เรื่องถึงเรื่องการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าไอ้ก็ไม่ต้องการพึ่งอยู่แล้วอยู่ก็พึ่งกันไม่ได้แต่ว่าในฐานะอยู่เป็นเลขาธิการนาโต้เนี่ยก็ผมว่าคุณเป็นคนใช้ได้นะมั่นใจว่าคุณทำดีที่สุดแล้วแกก็ชมต่อหน้าแล้วก็มาร์กรัตเนี่ยแกก็อย่างที่ผมพาดหัวทางขวามือนะครับถ้าเกิดชำเลืองดูบนจอได้ทันถ้าขับรถก็ไม่ต้องดูก็ได้เราเรียกไอ้คุณมาร์ครัตเนี่ยเป็นคนที่ชอบพูดดีๆเอาใจภาษาฝรั่งเรียกว่า flatterer ถ้าคุณ flatter flattering ใครหรือว่ามีอะไรก็ชมชมภาษาไทยอาจจะไม่สุภาพนะครับเป็นใช้คำว่าเฉลี่ยนะเป็นสำนวนของนักหนังสือพิมพ์ไทยแต่ผมมันก็ไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ก็คือคอยมันมีคำหนึ่งซึ่งดูสนุกดีกว่าคืออวยนะครับที่คนรุ่นใหม่เขาใช้คำว่าอวยคือเจอโดนัลด์ทรัมป์ทีไรแกก็จะชมจะเชียร์จะยกย่องสรรเสริญเพื่อให้สบายใจคนในโลกนี้จะรู้เรื่องจิตวิทยาว่าโดนัลด์ทรัมป์ชอบให้ชมแล้วก็มันจะออกมาดีครับนะก็มาร์ครัตเตอร์เนี่ยมาร์ครัตเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นทรัมป์แฟลตเทอร์ก็คือเป็นคนที่ชอบชมทรัมป์แบบเว่อร์เกินขนาดครับหรือจะเรียกว่าเฉลี่ยขอพูดซ้ำอีกทีประมาณนั้นแหละนะครับสรรเสริญเยินยอเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะเอาใจตลอดก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ปรากฏมันไม่ได้ผลไงเพราะแกชมเชียร์เอาใจเว่อร์จนสุดๆแล้วก็นั่งลงนอนทั้งก็เลยลุยเลยว่าอยู่ดีอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ใช้ไม่ได้ยังกรีดก็เพิ่งไม่ได้สเปนนี่โดนทุบเละเลยนะครับเมื่อชั่วโมงกว่าที่แล้วนะครับสเปนนี่พึ่งไม่ได้ตุรกียังดีนะตุรกีพอผู้สื่อข่าวตุรกีคนหนึ่งยกมือถามนะครับว่าคุณมาจากไหนมาจากตุรกีตุรกีดีผู้นำคุณผมบอกให้คุณหยุดอย่าไปยุ่งกับอิหร่านคุณก็หยุดให้ใช่ไหมเออโดแกนอะไรแบบนี้นะครับโอเคแกก็จะลุยยุโรปหมดเลยตกลงการที่มาแล้วก็ชื่นชมยินดีกล่าวอวยรอทำอย่างแบบเกินขนาดผมจะบอกว่ามันหวานเจี๊ยบเกินขนาดเนี่ยไม่ได้ผลนะครับไม่ได้ผลรอทำก็ยังคงเป็นคนตรงแล้วดูแกครบอาการ32เวลาพูดจาอะไรมันฉะฉานใครจะบอกว่าแกลืมโน่นลืมนี่หรือแกล้งลืมผมก็ไม่รู้นะครับแต่ฉะฉานพูดอะไรก็แบบไม่ติดขัดหรืออาจจะเป็นวันที่กำลังสดชื่นก็ได้นะครับไอ้เรื่องแฟตเทอร์เรอร์เนี่ยนะครับผมก็เลยไปค้นว่าคนที่ชื่นชมหรืออวยใช้คำนี้แล้วกันนะครับดูจะสนุกกว่าคำว่าเฉลี่ยจะดูไม่งดงามครับอวยชมยกย่องสรรเสริญแบบเกินขนาดเนี่ยก็เป็นที่สังเกตมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเช็คไปเช็คมาพบหนังสือพิมพ์อังกฤษชื่อ Independent เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ในช่วงสงครามกับอิหร่านนี่แหละนะครับก็มีข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ Independent บอกว่า Trump's Cabinet Member คือคณะรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์เขาประชุมครม.ร่วมกันใช่ไหมแล้วก็สมาชิกครม.แต่ละคนก็เรียงลำดับเรียงคิวกันอวยท่านประธานดีมากอย่างงั้นประเทศอเมริกาจะดีอย่างโน่นต่อไปสงครามครั้งนี้เราต้องชนะก็จะอวยกันตลอดรายบุคคลที่ได้เป็นที่กำลังมาพาดหัวบอกว่า Trump cabinet members are so subservient that one of every six sentences they utter flatter the president จากการวิเคราะห์ก็คือหนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนต์เนี่ยพาดหัวบอกว่าคณะรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์ทำตัวเป็นทาสรับใช้อย่างสุดๆต่อท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่า1ใน6ประโยคที่พูดออกมาในการประชุมครม1ในทุกๆ6ประโยคเป็นการอวยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นผลการวิเคราะห์โดยอ้างหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ซึ่งผมก็ยังเป็นสมาชิกรับเขาอยู่นะครับเขาลดราคาให้ไม่งั้นเดี๋ยวนี้ค่าหนังสือแพงนะครับจึงไม่มีค่าดูบอลโลกนะครับก็คือว่านิวยอร์กไทม์เขาเลยทำการสำรวจหรือจะเรียกว่าวิจัยให้มันดูเท่ๆทางวิชาการหน่อยนิวยอร์กไทม์ก็สำรวจวิจัยแล้วก็อ้างอิงเลยหนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนต์บอกว่านะครับทุกๆ6ประโยคที่พวกรัฐมนตรีของโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ย1ประโยคใน6ประโยคจะเป็นประโยคแบบอวยเจ้านายสุดๆนะครับนิวยอร์กไทม์บอกว่า on the average โดยเฉลี่ย1 in every 6 sentences spoken by current members of Trump ก็มันเป็น some sort of flattery ก็เป็นการอวยบางสิ่งบางอย่างกันอยู่เสมอนะซึ่งการอวยหรือการพูดชื่นชมยกยอท่านประธานาธิบดีเนี่ยมันมีไปตั้งแต่ชื่นชมโดยตรงแบบสุดๆจนกระทั่งถือให้เครดิตอะไรอะไรก็ท่านประธานดีเป็นคนทำนะไปจนกระทั่งถึงไม่ได้ว่าอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าไปด่าฝ่ายตรงกันข้ามพวกเดโมแครตก็จะโดนหนักเพราะว่าเมื่อกี้นี้ชั่วโมงที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ต่อว่าตำหนิวิพากษ์โดนัลด์แครตว่าใช้ไม่ได้อยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการอวยกันนะถ้าไหนๆก็มาถึงตอนนี้แล้วคนที่อวยมากที่สุดก็จะเป็น มาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อกี้ดอนัลด์ทรัมป์ท่านประธานาธิบดีดอนัลด์ทรัมป์ก็จะพูดถึงว่าจะพูดถึงฟุตบอลนะครับแล้วพูดถึงโคลอมเบียแล้วก็พูดถึงเนี่ยมาโกรูบิโอก็เป็นผู้อพยพมาจากละตินอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ข่าวไหนๆก็ไหนๆนะครับต่อเนื่องไปเลยถึงข่าวต่างประเทศนะครับก็คือว่าสำนักข่าวอัลจาซีราสรุปอย่างนี้ว่าการเจรจากับอิหร่านระหว่างอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยุติสัปดาห์แรกนะครับทุกคนแยกย้ายกลับบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาเจรจากันใหม่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาโกรูบิโอซึ่งเคยถูกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียดสีว่าเป็นไอ้ตัวน้อยนะครับไอ้ตัวเล็กหรือว่าลิตเติ้ลมาโกสมัยที่หาเสียงแข่งขันกันชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเป็นลิตเติ้ลมาโกแต่ได้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็คือการอวยที่ดีคนเนี้ยเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่อวยโดนัลด์ทรัมป์ตลอดเวลาไม่ได้ยึดหลักการผมจำได้หลายเรื่องนะครับแต่เรื่องที่ผมคิดว่าเออมันไม่น่าพูดอย่างนั้นนะครับคือว่าอิหร่านไม่มีสิทธิ์ดูแลช่องแคบฮอร์มุซมันเป็นหน้าน้ำสากลมันเป็นทางเดินอย่างเสรีเป็น freedom of navigation เสรีภาพเป็นการเดินเรือเพราะฉะนั้นอิหร่านไม่มีสิทธิ์ปิดช่องแคบนะผมจึงรู้เลยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นหน้าน้ำเป็นทะเลนั่นแหละนะครับซึ่งอยู่ในเขตทะเลอาณาเขตของสองประเทศที่มีทะเลติดกันคือโอมานและอิหร่านตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศอันนี้เราอ่านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศผ่านไป2สัปดาห์แล้วนะครับว่า12ไมล์ทะเลของอิหร่านลากมาชนกับ12ไมล์ทะเลของโอมานมันก็ต้องมีเขตทับซ้อนก็แปลว่าเขาไม่ทะเลาะกันหรอกครับเขาก็เจรจาเพื่อจะการปิดอ่าวหรือการคุมอ่าวช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยโอมานและอเมริกาแล้วก็อิหร่านมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ปิดก็ได้เปิดก็ได้คิดค่าผ่านทางเป็นแบบเหมือนค่าผ่านทางด่วนอัตราตายตัวก็ได้หรือจะคิดค่าบริการดูแลความปลอดภัยหรือขนส่งหรืออาหารการกินเขาก็จะเขาคิดได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าอิหร่านกับโอมานจะตกลงยังไงซึ่งอันเนี้ยเป็นหลักยึดที่เป็นข้อหนึ่งในการเจรจาที่อิหร่านจะต้องยืนหยัดนะครับแต่ว่ามาโกรูบิโอบอกว่าอิหร่านไม่มีสิทธิ์เป็นหน้าน้ำสากลเป็นทางเดินเรือเสรีเป็นเสรีภาพในการเดินเรือหรือ freedom of navigation no ผมฟังแกพูดอันนี้ก็สักเดือนหนึ่งมาแล้วนะครับว่าแกไม่รู้เลยเหรอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไม่รู้กฎหมายทะเลเลยเหรอผมว่าแกรู้แกก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะว่าเป็นการอวยเจ้านายวันนี้ผมรู้สึกจะเป็นข้อกล่าวหารุนแรงแต่เนื่องจากว่าอยู่เมืองไทยไม่โดนฟ้องนะครับเขาไม่ได้ยินหรอกนะสถานทูตเขาก็ไม่ได้ฟังพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับก็การเจรจาคือมาโกบริโบว่าเจรจาเรียบร้อยดีจริงใจสัปดาห์ที่หนึ่งผ่านไปจะยืนยันไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าผ่านทางช่องแคบอ้าวนั้นเราก็ตามดูนะครับผมมั่นใจว่าอิหร่านจะเก็บแต่ไม่ใช่เป็นค่าผ่านทางเหมือนทางด่วนบัตรทางด่วนราคาเท่ากันหมดนะอันนี้เขาเรียกว่าโทใช่ไหมภาษาอังกฤษนะโท TOLL อิหร่านจะไม่เก็บโทหรอกอิหร่านจะเก็บค่าเซอร์วิสค่าบริการค่าบริการพวกนี้แค่เป็นเขาเรียกว่าฟีค่าธรรมเนียมผ่านทางเพื่อจะใช้กับโอมานกับอิหร่านในการดูแลความปลอดภัยในการดูแลความสะดวกเรียบร้อยซัพพลายอะไรต่างๆนะครับในพื้นที่เรือจะได้ผ่านเขาอาจจะคิดอัตราค่าเก็บว่าจริงเขามีสูตรแล้วนะครับเขาไม่ได้เปิดเผยตายต่างกันไปตามระวางขับน้ำหรือว่าสินค้าบนเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะไม่เท่ากันไม่ใช่ค่าผ่านทางแบบตายตัวเท่ากันหมดเช่นลำละเล็กน้อยเล็กใหญ่ไม่สำคัญลำละล้านดอลลาร์นี่คงไม่ใช่ตามดูต่อไปแล้วนะครับมีเวลา60วันเพราะฉะนั้นการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาก็พักสัปดาห์หน้าจะกลับมาเจรจากันใหม่ที่เจนีวาก็ที่จริงเขาเจรจากันที่เมื่อตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะเจรจากันที่เจนีวาตามข่าวเสร็จแล้วเขาก็มาเจรจากันที่เบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทนะเบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทนี่ไม่ได้อยู่ที่เจนีวานะครับอยู่ที่เลกลูเซิร์นอยู่ทางตะวันออกถ้าดูแผนที่เป็นอย่างนี้นะครับเบอร์เกนสต็อกรีสอร์ทเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนทะเลสาบลูเซิร์นอยู่ทางบนของจอใกล้ๆกับรัฐริชเชนสไตน์นะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นกรุงเบิร์นเมืองหลวงแล้วก็โลซานก็เป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เด็ดย่าอยู่ที่นั่นพักใหญ่ช่วงเรียนหนังสือนะครับเวลาเราไปเที่ยวลูเซิร์นผมเคยไปครั้งหนึ่งแล้วก็ทัวร์พวกเราก็จะไปดูอพาร์ตเมนต์ตึกที่สมเด็จย่าเคยอยู่อะไรแบบนั้นนั่นนะที่โลซานครับแล้วข้างล่างโลซานนะครับสายนั้นเล็กเจนีวาทะเลสาบเจนีวาพึ่งมาเลยนะครับเมืองเจนีวาอยู่ข้างล่างก็แปลว่าการประชุมครั้งนี้ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์แรกที่ลูเซิร์นเล็กลูเซิร์นอยู่ที่รีสอร์ทหรือแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนชื่อเบอร์เกนสต็อกเล็กลูเซิร์นสัปดาห์หน้าจะย้ายไปเจนีวาอันนี้ก็ตามคำแถลงเนี่ยผมก็ปี้ข่าวมาจากอาจาซีรานะท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาบอกว่าสัปดาห์หน้าพบกันที่เจนีวาถ้าท่านพูดถูกนะครับผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมลูเซิร์นแล้วมันย้ายที่อีกแล้วเหรอมันเหนื่อยนะสำหรับอเมริกาเนี่ยบินไกลอยู่แล้วส่วนทางฝ่ายอิหร่านไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆกันครับบินมาแป๊บเดียวเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีข่าวจากสำนักข่าวสวิตเซอร์แลนด์นะครับ Swiss Info นะก็รายงานบอกว่าโอ้สัปดาห์ของการประชุมหารือเคลียร์ปัญหาอิหร่านอเมริกาเนี่ยครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับ Birkenstock Resort จำเป็นต้องยกเลิกการบุ๊กกิ้งการจองห้องไว้1,200ห้อง200การจองเพื่อจะเปิดทางให้กับคณะผู้เจรจาเดินทางมาแล้วในห้องพักคนที่บุ๊กไว้ก็เลยไม่ได้ไปเลยนะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้ขาดทุนแต่ว่าเขาก็เหนื่อยหน่อยในการที่จะขอโทษขอโพยแขกที่ผมไม่ได้เตรียมล่วงหน้าอยู่ๆก็บอกมาจะประชุมเบอร์เกนสต็อกนะครับก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วก็ความปลอดภัยเขาไม่ต้องเสียตังค่าดูแลทางฝ่ายรัฐบาลสวิสกับพวกที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมีอิหร่านอเมริกากาตาร์ปากีสถานพวกนี้ไม่รู้ใครเป็นคนจ่ายค่าความปลอดภัยนะครับรัฐบาลสวิสดูแลเป็นส่วนกลางตกลงก็รีสอร์ทแห่งนั้นก็เพลิดเพลินกันต่อไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์จึงกลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจของโลกในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าและถัดไปคงจะใช้สวิตเซอร์แลนด์เป็นหลักนะนั่นผมคิดว่าการเดินทางอเมริกาจะเหนื่อยหน่อยเพราะเดินทางไกลนะส่วนอิหร่านสบายสดชื่นแล้วก็ดูซิว่าจะไปยังไงนะครับข้อตกลงที่เป็น MOU เบื้องต้น14ข้อเราไล่เล่าให้ฟังไปหมดแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็พักรายการตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่นี่คือโลกยามเช้าในเวลา 5:38 นาทีนะครับมันเหมือนกับว่าประชาธิปไตยคือเมื่อวานนี้24มิถุนายนมหาศรีสวัสดิ์เราก็มานั่งคิดกันว่าประชาธิปไตยตายท่ามกลางความมืดตามคำขวัญคำเตือนของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยขออนุญาตโฆษณาว่าประชาธิปไตย dies in darkness แต่นั่นมันหมายถึงวอชิงตันโพสต์วอชิงตันโพสต์ตายแน่หมายความว่าโดนประธานดีไล่บี้จนกระทั่งทุกวันนี้นายทุนข้างประธานในทุนดีคือพวกอเมซอนเจฟเบซอสเข้าไปเทคโอเวอร์มันวอชิงตันโพสต์ก็เลยค่อนข้างจะไม่มีลูกค้ามากเท่าเดิมเพราะความไม่มั่นใจว่าประชาธิปไตยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ส่วนประเทศไทยประชาธิปไตยไม่ได้ตายแบบกำลังเกิดมาแป๊บหนึ่ง94ปีแต่เลี้ยงไม่โตประมาณนั้นแล้วกันนะครับขณะนี้ขอพักก่อนในปัจจุบัน5:39นาทีพักสักครู่นะครับนี่คือโลกยามเช้าจากสมท 96.5 FM ครับผมสมเกียรติอ่อนวิมลรายการโลกยามเช้าครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจ ใช้ยางโอตานิ
4: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้ Democracy is notDying in Thailand Democracy is not dead Democracy เพิ่งจะ just been born in Thailand It's only 94 years ฉะนั้นก็ประเทศไทยก็จะบรรลุเป้าหมายของการเป็นประชาธิปไตยภายในกี่ปีดีไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญถูกใจผมเมื่อไหร่หมายว่ามาโทษทีนะครับถูกใจหลักรัฐศาสตร์อันเป็นประชาธิปไตยที่บริบูรณ์ได้เมื่อไหร่เลิกถกเถียงกันเรื่องข้อปลีกย่อยพูดกันในหลักการถ้าวันนั้นเรามีรัฐธรรมนูญในอุดมคติของนักคิดหรือนักปรัชญาประชาธิปไตยซึ่งผมฝันเกินไปแหละนะครับแต่ถ้ามีนะครับ Democracy in Thailand will just be จะเรียกว่าอะไร long lasting sustainable sorry speaking English บ่อยๆ เห็นพูดภาษาอังกฤษกันเยอะว่าประชาธิปไตยยังไม่ตายในประเทศไทยนะครับเพิ่งจะเกิดและตอกแตกแล้วก็กำลังจะค่อยๆก่อรูปก่อร่างที่มองโลกในแง่ดีนะครับวันนี้โลกยามเช้าตอนนี้เวลา 5:45 นาทีนะครับวันนี้วันพฤหัสบดี25มิถุนายน2569ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียมนี่เป็นช่วงที่2ของรายการที่เราน้อมรำลึก15วันของการเสด็จสู่สวงสวรรค์ของพระองค์ขาของพวกเราพระศกนิกรชาวไทยขอพระองค์จงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์เป็นอมตะกาลแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องบ้านเมืองต่อไปเป็นระยะระยะนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เป็นข่าวอ้อยอิงต่อเนื่องมาจาก CNN ก็ผมคิดว่าหน้าเอ่ยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะมันเหมือนกับจะถ้าเป็นนักปรัชญารัฐศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับว่าสังคมนิยมจะกลับมาอีกหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมก็เห็นคนพูดเรื่องสังคมนิยมกันมายาวนานแล้วแล้วหลายคนก็บอกสังคมนิยมตายแล้วนะครับไม่กลับมาอีกคอมมิวนิสต์ก็ตายแล้วดูจีนสิอ้าวคิวบาก็ยังอยู่นะครับนักสังคมนิยมหลายคนในโลกที่เป็นประเภท ที่ไม่ยอมตายนะครับพวกดายฮาร์ดโซเชียลิสต์เนี่ยรวมทั้งเบอร์นีแซนเดอร์ของอเมริกาสวพรรคอิสระจากรัฐเวอร์มองต์ก็เป็นคนคิดเชิงสังคมนิยมด้วยนะ OAC อเล็กซานดราอะไรล่ะอเล็กคอเตสนะครับอเล็กซานดรา AOC อเล็กซานดราโอคาซิโอคอเตสสสนิวยอร์กนะพรรคเดโมแครตแกก็สังคมนิยมนะคนอเมริกันก็จะเกลียดชังสังคมนิยมและประเทศไทยในยุค24มิถุนา2475ก็มองความคิดของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ว่าเป็นสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะโดยเพราะพระราชดำรัสตอบจากรัชกาลที่7ก็บอกว่าเหมือนไปก๊อปปี้สังคมนิยมมาจากฝรั่งเศสอะไรประมาณนั้นไม่อ่านประวัติศาสตร์ช่วงนี้เราจะพบว่ามันมีคุณค่าในเชิงปรัชญาประชาธิปไตยนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็เป็นนักปรัชญาประชาธิปไตยและเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรระบอบการปกครองประชาธิปไตยสังคมนิยมอาจารย์ปรีดีก็มาจากฝรั่งเศส30กว่าอายุน้อยๆนะครับตอนนี้มาเทียบเคียงกับปรากฏการณ์อเมริกานะเซนในรายงานเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วที่ผมนั่งดูอยู่นะครับก็คือว่าสรุปเซนในรายงานอย่างนี้ว่าท่านนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยเป็นนักสังคมนิยมประกาศสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเพื่อลงตำแหน่งส.ส.เขตนิวยอร์กในการเลือกตั้งกลางปีที่จะมาถึงนะตอนนี้เขาเรียก primary นะครับcongressional primary democratic congressional primary แล้วแต่จะเรียกกันนั่นคือว่าก็จะเป็นช่วงหาตัวแทนพรรคลงสมัครตามเขตต่างๆส.ส.ส.ว.ในตำแหน่งที่จะต้องเลือกกลางปีนะหรือตำแหน่งที่ว่างลงหรือตามวาระก็แล้วแต่นะครับเพราะการเลือกตั้งปลายปีนี้เป็นการเลือกตั้งกลางปีนะmidterm election พฤศจิกายนตอนนี้แต่ละพรรคก็จะยังเสียงหรือ primary เพื่อหาตัวแทนพรรคไปลงชิงตำแหน่งในเขตต่างๆปรากฏว่าที่นิวยอร์กหลังจากที่โซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนิวยอร์กซึ่งเป็นนักคิดสังคมนิยมและได้รับเลือกตั้งอย่างท่วมท้นชนะได้เป็นนายกเทศมนตรีนิวยอร์กนะครับหรือ Mayor of New Yorkแกก็ประกาศสนับสนุนผู้สมัครสองคนซึ่งชนะด้วยชนะหมายถึงว่าได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อจะลงชิงตำแหน่งเขตส.ส.เขตในปลายปีนี้นะครับจะได้สู้กับรีพับลิกันนั้นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าสังคมนิยมคนนี้ก็คือนายกเทศมนตรีสังคมนิยมคนนี้คือแคลร์วาลเดสกับดาเรียลิซาอาวิลาชาเวเลียสองคนนี้นะครับเป็นคนอเมริกันนะคือชื่ออเมริกันสมัยนี้จะเป็นชื่อหลากหลายเชื้อชาติแหละเพราะว่าอเมริกาเป็นเบ้าหลอมของผู้อพยพจากที่ต่างๆทั่วโลกชื่อไทยก็มีเยอะแยะอยู่แถวนั้นนะครับโอเคครับก็ประเด็นนี้ก็คือว่าก็เริ่มวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการเลือกตั้งนิวยอร์กกำลังอยู่ใต้อิทธิพลของความคิดเชิงสังคมนิยมไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีซึ่งชนะไปแล้วนะครับมัมดานี่ชนะไปแล้วเป็นนักสังคมนิยมคนที่เขาสนับสนุนก็เป็นนักสังคมนิยมด้วยต่อไปสสนิวยอร์กอย่างน้อย2เขตก็อาจจะเป็นสังคมนิยมนะครับแล้วที่อื่นๆก็อาจจะมีความคิดสังคมนิยมตามมาผู้สื่อข่าวก็ถามตลอดทั้งเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วที่ผมดู CNN อยู่นะครับก็ว่ายังไงแกก็บอกว่าก็ ก็ตามดูแล้วกันนะครับไอ้พวกเดโมแครตที่มันขี้โกงเพราะอย่างนั้นนะครับเลือกตั้งเมื่อไรเขาก็โกงเลือกตั้งก็กล่าวหายไปอย่างนั้นตลอดมันผมก็ไม่นิยมนิยายอะไรกับคำพูดของนอร์ทัมแต่ข้อสังเกตก็คือว่าสังคมนิยมกำลังจะกลับมาหรือเปล่าเท่านั้นเองครับก็มาเรื่องต่อเนื่องจาก24มิถุนาคือว่าเมื่ออาจารย์ปรีดีพนมยงค์ตอนที่เปลี่ยนแปลงการปกครองหรือปฏิวัติสยามเมื่อ2475เนี่ยความคิดทางด้านการเศรษฐกิจของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้แล้วมีการวิจารณ์ว่ามันคอมมิวนิสต์นะมันสังคมนิยมนะแล้วเหมือนกับเมืองไทยเนี่ยไม่เอาเลยสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ถ้าเป็นเด็กที่เกิดมาใหม่แล้วยังไม่ได้รู้เรื่องรัฐศาสตร์หรือไม่ได้เรียนนะก็อาจจะได้รับอิทธิพลว่าคอมมิวนิสต์ไม่ดีตามไปด้วยส่วนผมเรียนต่างประเทศเรียนอินเดียว่าเอ้ยมันช่วยคนจนนะมันไม่ดียังไงนะครับก็ต้องหาทางสายกลางครับมันเมื่อวานเนี้ยดูเขาโครงการเศรษฐกิจพูดไปแล้วมันผมจะไม่กลับมาพูดอีกแต่ว่าบอกให้ทราบว่าเขาโครงการเศรษฐกิจหมวดที่1หมวดที่2หมวดที่3หมวดที่4หมวดที่5 6เรื่อยไปจนกระทั่งถึงหมวดสุดท้ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีดูเหมือนว่าจะดูแลประชาชนมากแล้วดูแลเสียเองแทนประชาชนแล้วก็กิจการของรัฐจะต้องเข้ามาทำเองหมดไม่ไว้ใจภาคเอกชนมันก็เหมือนกับสังคมนิยมในรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการถกเถียงทางวิชาการย่อมเถียงกันได้ตลอดตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่ว่าแล้วประเทศไทยตอนนี้พูดกันเรื่องสังคมนิยมกันหรือไม่คือถ้าดูกระบวนการเคลื่อนไหวทางปรัชญาความคิดทางการเมืองของสังคมไทยถ้าจะเอาส.ส.หรือพรรคการเมืองเป็นคนชูธงอุดมการณ์เนี่ยมันไม่มีครับพูดได้เลยว่าไม่มีอาจจะเขียนไว้ในนโยบายพรรคว่ามีอุดมการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านจะบอกกันชัดๆว่าเราจะใช้นโยบายสังคมนิยมมันไม่มีมีแต่นโยบายแลกลดแลกแจกแถมประชานิยมขนาดกระทรวงดิจิทัลก็ยังจะให้คน5ล้านคนยอมเสียเงิน 1,600 ล้านบาทให้จะจ่ายเงินค่าใช้ AI แบบโปรฟรี1ปีแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาไม่มีใช้อีกต่อไปอันนี้คือประชานิยมนะครับประชาชนอยากได้อะไรก็จะซื้อให้ประชาชนไม่อยากได้อะไรหรือไม่ทันคิดก็จะคิดให้ว่าท่านอยากได้อะไรอันนี้ไม่ใช่สังคมนิยมนะครับการช่วยเหลือการดูแลรักษาสุขภาพอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับประชานิยมกึ่งสังคมนิยมหรือกึ่งรัฐสวัสดิการจะเรียกยังไงก็ได้แต่ถ้าเรียกในเชิงปรัชญาการเมืองหรือเศรษฐกิจแล้วมันไม่ใช่โซเชียลิซึมสังคมนิยมเนี่ยมันจะต้องเข้าไปจัดการดูแลทรัพยากรการผลิตนะหมายถึงว่าคนงานประชาชนทั่วไปเข้าไปดูแลทรัพยากรแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นบริษัทเอกชนที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะต้องให้พูดกันแบบคร่าวๆคือว่าคนงานถือหุ้นแล้วก็ร่วมกันบริหารโหวตกันแบบประชาธิปไตยแต่นั่นคือสังคมนิยมนะครับคือประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรการผลิตซึ่งรัฐจะเข้าไปควบคุมพูดง่ายๆคือถ้าเราเป็นสังคมนิยมยังไม่ถึงขั้นคอมมิวนิสต์ซึ่งเด็ดขาดกว่าเนี่ยบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยครับไม่ต้องมีกรอแล้วครับคือขายให้รัฐบาลไปหมดเลยแล้วรัฐบาลก็คงจะทำให้เสียหายแล้วก็แปรรูปกลับมาอีกนั้นสังคมนิยมจะเกิดยังไงก็ไม่รู้ล่ะนะครับแต่นี่กลับมาดูว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยมีแนวความคิดเรื่องสังคมนิยมหรือเรื่องประชาธิปไตยของไทยเป็นยังไงเมื่อกี้นี้เราพูดถึง เรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจของปรีดีพนมยงค์นะที่ออกมาเป็น11หมวดและพูดไปเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ผมขอขยายความอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหลัก6ประการของคณะราษฎรอันนี้มันจะออกมาในเชิงปรัชญาแม้ว่าจะผ่านมา94ปีแล้วผมว่ามันก็เหมือนเมื่อวานครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาของการเป็นสยามประเทศประเทศไทยอยู่ได้ด้วยไม่มีปรัชญาประจำชาติไม่มีหลักคิดอุดมการณ์ประจำชาติมีแต่หลักหลายๆข้อที่เป็นเรื่องการบริหารจัดการคือมีแต่นโยบายว่างั้นเถอะจะเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีแล้วแต่จะวิจารณ์นะครับแต่ผมประเมินได้ว่าประเทศเราไม่มีหลักปรัชญาประจำชาติหรืออุดมคติประจำชาติเหมือนอินโดนีเซียก็จะมีหลักปัญจศีลนะครับไม่ใช่ศีล5นะครับแต่เป็นหลัก5ประการในการดูแลประเทศอย่างยุติธรรมว่าเราอาจจะเอาแบบทศพิธราชธรรมแต่ก็ไม่มีครับมันไม่มีประกาศไว้และไม่มีอยู่ในหัวใจของเราแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเห็นหลัก6ประการของคณะราษฎรของอาจารย์ปรีดีเนี่ย ผมว่ามันใช่นะถ้าเราชอบถ้าเราไม่ชอบเราก็หาหลักใหม่ผมยังคิดว่าอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับที่21ฉบับหน้าที่ยังไม่ได้ร่างกันเนี่ยแล้วไม่ค่อยพูดถึงกันเนี่ยมันจะต้องนำด้วยอารัมภบทว่าด้วยปรัชญาของประเทศจะมีกี่ประการก็แล้วแต่แต่มันจะเกิดขึ้นโดยการสั่งให้เขียนมันก็ไม่ได้นะครับก็เราเอาของเก่ามาดูถ้าท่านชอบของอาจารย์ปรีดีนะครับหลักหกประการของอาจารย์ปรีดีนะพูดไปพูดมาก็จะหมดเวลาเดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้ลงรายละเอียดนะครับแล้วผมทำหัวข้อไว้นะครับว่าหลักหกประการของอาจารย์ปรีดีมีตั้งต่อไปนี้คือหลักหกประการของคณะราษฎร2475นะครับ1รักษาเอกราชนะครับในเวลาจำกัดจะไม่อ่านรายละเอียดผมเอาจากหนังสือของอาจารย์ปรีดีของเล่มนี้นะครับของมูลนิธิปรีดีพนมยงค์อยู่ในนั้นละเอียดเนี่ยเอาไว้อ่านพรุ่งนี้แล้วกันถ้าท่านผู้ฟังยังไม่เบื่อผมก็จะเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าเผื่อเราจะมีอุดมการณ์ของชาติกันจริงๆบ้างหรือปรัชญาประจำชาตินะครับหลักที่1เอาเฉพาะหัวข้อในเวลาจำกัดนะครับตอนนี้เหลืออีก 3-4 นาทีหลักประการที่1จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มั่นคงนะครับหลักที่2หลักประการที่2นะจะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มากหลักประการที่3จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรรอดยากหลักประการที่4จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกันหลักประการที่5จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อมีเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้นนะหลัก6นะครับให้การศึกษาแก่ราษฎรหลักที่6เนี่ยเป็นหลักที่ผมหมกมุ่นมาตลอดชีวิตรัฐบาลจะต้องมีปรัชญาการศึกษาให้กับผู้คนในเมืองไทยทั้งหมดนะหลักประการที่6ของอาจารย์ปรีดีหรือคณะราษฎรบอกจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรผมก็เอาย่อๆขึ้นจอให้มันกระชับเป็น6ข้อนะครับถ้าท่านผู้ฟังอนุญาตอนุญาตนะครับพรุ่งนี้ผมจะกลับมาอ่านให้ละเอียดเลยนะครับหลักประการที่1 2 3 4 5 6ของคณะราษฎร2475ไหนๆเราก็ถือโอกาส24มิถุนายน94ปีนะครับเราก็มาทบทวนเรื่องเก่าๆที่ล้มเหลวหรือเราไม่รับหรือผู้สร้างหลัก6ประการก็ล้มเหลวหรือยังไงแล้วก็ไปสำรวจดูแล้วก็มาปรับใหม่มันไม่ได้บอกว่ามาก๊อปปี้หลัก6ประการแต่อย่างน้อยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์และคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยต้องการให้ประเทศมีหลักยึดซึ่งผมใช้คำว่าปรัชญาหรืออุดมคติหรือว่าอัตลักษณ์ของประเทศก็แล้วแต่ผมจะดูปัญจศีลของอินโดนีเซียแหละครับคือไอ้6ข้อบรรจอเนี่ยนะครับอาจจะปรับประยุกต์แล้วก็สัมมนาเสวนากันใหม่อีกสักปีหนึ่งก่อนร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีอารัมภบทเราจะได้ปรัชญากำกับอารมณ์ความรู้สึกและความสามัคคีของคนในชาติและมีเป้าหมาย6ข้อนี่มันเหมือนกับจะตรงไปตรงมามากไปหน่อยนะครับมันผมชอบอะไรที่มันกำกวมหรือว่ามันนำมาทำเยอะๆคนจะได้จินตนาการให้เป็นบวกได้มากกว่าตัวหนังสือเท่านั้นเองครับแต่6ข้อเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขออนุญาตกลับมาอ่านให้ละเอียดนะครับจากหนังสือของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เล่มนี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีประชาธิปไตยเพียบพร้อมสมบูรณ์ประชาธิปไตยยังไม่ตายครับเพราะมันเพิ่งเกิดแป๊บเดียวนะครับยังมาล็อกมาแลกอยู่ทุลักทุเลเดินตอกแตกอยู่พรุ่งนี้กลับมามีความสุขสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
11: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
12: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
13: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
2: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระ ข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคม

0: อดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้25มิถุนายน2569ค่ะเป็นวันที่เราจะมาติดตามจริงๆเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่24มิถุนายนเป็นวันสำคัญของประเทศไทยวันนึงในเรื่องระบบการปกครองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะนำมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าทำไมเกาหลีใต้กับประเทศไทยมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรนะคะทั้งที่เส้นทางการเมืองการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยนั้นก็น่าจะมาในทิศทางระยะเวลาไล่เรียกันนะคะวันนี้พบกันกับเราสองคนในชั้นสังกมาสารวัตร
3: ธกิจเวชคุณสวัสดีค่ะ
2: ค่ะแล้วก็เรามีคุณวัชรินทร์ศิธากุดันด้วยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอาเซียนประเทศหนึ่งก็คือประเทศลาวว่าเขาจะก้าวข้ามการเป็นประเทศยากจนได้อย่างไรมีการวางยุทธศาสตร์อย่างไรด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้แล้วก็เรื่องแรกอัปเดตข่าววันนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ในช่วงนี้มีการพูดถึงเรื่องทุจริตสอบในประเทศไทยที่เราเรียกว่าตกใจกันทั้งระบบเลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในต่างประเทศในเรื่องของระบบราชการที่ขึ้นชื่อว่าสามารถที่จะทำให้ระบบการสอบเข้าราชการการให้ความดีความชอบนั้นโปร่งใสมากๆเราไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะ
4: World Update
2: ค่ะคุณกนิการน่าจะทายถูกเป็นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเรานี่เองค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ค่ะคือสิงคโปร
2: ์ค่ะใช่ๆแต่ก่อนไปสิงคโปร์ดิฉันอัปเดตนิดนึงเกี่ยวกับข่าวที่เพิ่งเข้ามาเกี่ยวกับประเทศจีนเพราะว่าจีนเนี่ยล่าสุดเขามีการจัดการกับข้าราชการทุจริตนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเป็นข่าวเข้ามาแล้วดิฉันคิดว่าประเทศไทยนี่น่าเรียนรู้มากๆเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นนะคะที่การตัดสินเนี่ยถึงขั้นประหารชีวิตเลยนะคุณกนิกาจีนเนี่ยเขาก็มีการเรียนแบบพูดตรงๆเลยเขาใช้สิงคโปร์เป็นต้นแบบในการจัดการกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการมาตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญไปเป็นจำนวนมากจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องวิธีการนโยบายต่างๆนี่ล่าสุดก็คือเขาสั่งประหารอดีตเจ้าหน้าที่ข้าราชการเซี่ยงไฮ้เพราะว่าไปรับสินบน600กว่าล้านบาทแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือว่าการประหารอดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เป็นการตัดสินที่ภายใต้เรื่องของการรับสินบนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้รอลงอาญาไว้2ปี

0: ปีนะคะแต่ว่าเขาก็ถอนสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตยึดทรัพย์สินด้วยนะคะก็เอาหน้าที่การงานมาเรียกว่ารับทรัพย์สินอะไรต่างๆทีนี้กลับมาที่สิงคโปร์บ้างนะคะหลังจากอัปเดตข่าวไปแล้วอันนี้มันในแง่ข่าวเจาะของสิงคโปร์ก็คือว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เราเห็นแล้วก็เอ๊ะเขาทำได้ยังไงนะคะในการที่จัดการกับข้าราชการก็คือสิ่งที่ฉันเคยเล่าให้คุณกนิกาแล้วคุณผู้ฟังฟังในรายการเรื่องตัว M นะคะตัวเขาจะมีคำว่า MPH ในการที่บริหารประเทศเขาบอกว่าเป็นหลักที่จะยึดไว้เลยแต่ตัว M ตัวแรกเนี่ยคือ meritocracy นะก็คือระบบที่คุณรู้ว่าคุณทำราชการอ่ะคุณไม่ต้องไปวิ่งเขาเรียกอะไรนะไปวิ่งประจบเจ้านายหรือว่าไปหาเงินหาทองแล้วก็ระบบสวยส่งเจ้านายแล้วคุณก็ไปไล่ทุจริตเงินต่างๆมาแบ่งสรรปันส่วนกันอะไรเงี้ยนั้นถามว่าเขาทำได้อย่างไรนะคะมันก็มีบทความชิ้นหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือวิชาการของดูไบนะคะทำด้านนโยบายเลยเขาก็อธิบายนะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเขาก็เอาบทความมาจากอดีตนักการทูตสิงคโปร์คนดังคือคิชอมบาบูรานีนะคะมาเขาก็อธิบายไอ้คำว่าระบบ meritocracy ก็คือระบบที่คุณทำงานมันมีระบบการเลื่อนขั้นการระบบให้คุณให้โทษการรีวอร์ดรางวัลให้คุณอย่างเหมาะสมเนี่ยบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยมันทำให้สิงคโปร์เนี่ยสามารถเอาระบบราชการเนี่ยมาตีคู่ขนานทำให้เจริญเติบโตได้ในบทความชิ้นนี้เขาพูดบอกว่าเวลาไปดูประเทศอื่นๆเนี่ยขอบอกเลยว่าที่สิงคโปร์เนี่ยก็ต้องขอบคุณประเทศอาเซียนนะเพราะว่าในช่วงเวลาที่สิงคโปร์เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ระบบนิเวศวิทยาของอาเซียนเนี่ยหรือ geopolitics ตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างสงบค่ะของกานิกาเขายอมรับเลยบอกว่าในแง่ภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเขาทำให้เขาผลักดันได้หลายอย่างและที่สำคัญก็คือลีกุนยูเนี่ยพูดเสมอบอกว่าถ้าคุณจะ get good government you must have good men in charge ก็หมายความว่าถ้าคุณอยากจะได้รัฐบาลที่ดีคุณก็ต้องเลือกคนดีๆเข้ามาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เขาบอกเลยว่าเป็น key success เป็นกุญแจสำคัญคือคนค่ะคุณกนิกาเขาบอกว่าคุณคิดดูสิคนน้อยมากมีแบบตอนนั้นมีอยู่แบบล้านสองล้านด้วยซ้ำแรกตั้งประเทศแต่ตอนนี้ก็สัก 3-4 ล้านเขาบอกทำได้ยังไงในการที่คนที่น้อยจำนวนนี้แต่เราคัดเอาคนที่เก่งจริงๆคนที่สมควรจะเข้ามาในระบบราชการคนที่จะเข้ามาผลักดันประเทศจริงๆเนี่ยอย่างเช่นเขาไปดูตัวเลขของออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์นักศึกษาของเอเชียที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำมากที่สุดคุณกนิกาคุณผู้ฟังน่าจะทายถูกในเอเชียนะคะอันดับที่1ที่เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกามากที่สุดคือจีนอันดับ2กลายเป็นสิงคโปร์เขาบอกเนี่ยเป็นความสำเร็จในการที่เขาคัดคนเก่งๆเข้าสู่ระบบมาตั้งแต่ต้นระบบการศึกษาคน 1,400 กว่าล้านได้อันดับ1แต่เขา3ล้านกว่าเขาได้อันดับ2อ่ะค่ะเขาก็บอกเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยมาถูกทางแล้วการที่เขาเลือกผู้คนเข้ามาในระบบราชการเนี่ยคือเขาจะเลือกคนที่พูดง่ายๆว่าคัดตั้งแต่สมัยเรียนมาเลยก็บอกสมัยเรียนเนี่ยก็จะมีการให้เด็กเห็นชัดว่าตัวเองเนี่ยจะโตไปในทางไหนไม่ใช่แบบว่าพ่อแม่ก็จะบอกว่าทำราชการเถอะลูกแบบเราอะนะอยู่ไปเถอะอยู่ทำไปเรื่อยๆตามผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เกษียณเองแต่สิงคโปร์ไม่ใช่เขาบอกเด็กคนไหนจะมาอยู่ระบบราชการเขาจะกลุ่มตั้งแต่เด็กให้ทุนการศึกษาเจาะจงเลยนะคะว่าเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคุณจะได้โตทางนี้ถ้าคุณเลือกทางนี้คุณชอบทางนี้ส่วนคนที่เลือกอาชีวะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคุณกนิกาเขาก็บอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคนไหนเก่งงานเหล็กงานช่างคุณก็ต้องได้เติบโตในงานของคุณเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาไม่มีระบบที่แบบว่าอายุมากกว่าไปก่อนอะนะคะตัวคิชอมูมานีดีบอกว่าตอนที่เขาได้ถูกคุณกนิกาเขาบอกเขาดูความสามารถเขาบอกตอนเขาได้ไปเป็นทูตที่ UN นะเขาอายุสัก35เองแล้วคนสิงคโปร์เนี่ยจะรู้สึกเฉยมากกับการที่ทำงานแล้วหัวหน้าเนี่ยอายุน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าพอสัก40เนี่ยคุณก็เตรียมเกษียณพอเกษียณเนี่ยคุณก็จะเป็นเจ้านายที่เก่งมากเคยเป็นอธิบดีเคยเป็นอะไรคุณก็จะไปอยู่เอกชนแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะเอาคอนเนคชั่นของราชการไปผลักดันให้สิงคโปร์สามารถเติบโตขึ้นไปได้อีกเพราะฉะนั้นนี่คือ หลักที่เขาบอกแล้วพอเข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าประเมินไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาแล้วคุณจะอยู่ได้ชั่วชีวิตก็ไม่ใช่คุณก็จะมีระบบการประเมินที่ไม่ใช่พวกเขาพวกเราอย่างทางการค่ะเขาระบบการประเมินเขาเนี่ยค่อนข้างชัดเจน3ปี1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเมื่อคุณเหมาะสมการเพิ่มเงินเดือนเนี่ยเวลาเพิ่มเนี่ยเพิ่มให้แบบ4เท่าก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้เขาบอกว่าคนจนในสิงคโปร์เชื่อว่าเฮ้ยฉันเป็นส่วนหนึ่งนี่หว่าถ้าฉันขยันเนี่ยฉันก็สามารถเป็นข้าราชการที่เติบโตและโครงการนี้ก็เป็นของฉันด้วยเป็นโครงการที่ฉันมีส่วนร่วมด้วยแล้วรัฐบาลผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ออกนโยบายแต่ข้าราชการเนี่ยมีอำนาจตัดสินใจในการทำงานจริงๆไม่ต้องรอเจ้านายแบบว่า yes ครับผมอะคุณกานิกาได้ออกใช่ไห
1: ม
0: แล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญตอนนั้นเนี่ยตอนตั้งประเทศใหม่ๆเขาบอกลีกุนยูเนี่ยไปถามบริษัทน้ำมันชื่อดังแห่งหนึ่งบอกว่าเฮ้ยคุณใช้ระบบยังไงทำไมคุณสร้างคนเก่งได้ขนาดนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเขาไปเอาระบบของบริษัทเอกชนมานะเพราะเขามองเลยว่าอ๋อวิธีการเนี่ยตอนนั้นก็เป็นแบบคือเป็นประเทศอดีตโคโลนีของอังกฤษมาก่อนด้วยถูกไหมกันนิกาเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ไปเอาบริษัทน้ำมันของอังกฤษมาเนี่ยแหละแล้วเขาก็บอกเลยว่าอ๋อเนี่ยเหรอคือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จก็คือคุณให้สิ่งตอบแทนกับคนที่เหมาะสมจริงๆแล้วก็คนไหนที่ยังเก่งหรือมีความสามารถไม่ต้องแก่ไม่ต้องรู้อาวุโสคุณเลื่อนเลยทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือระบบที่คุณทำเท่าไหร่แล้วก็คุณได้เท่านั้นแล้วเขาก็จะเลือกคนที่เรียกว่ามีคุณสมบัติที่เรียกว่า HAIR กันนิกาถามว่ามันคืออะไรก็บอกว่าคุณต้องมีแบบเฮลิคอปเตอร์ค่ะตัว H นะคุณต้องมีเฮลิคอปเตอร์วิชั่นมีวิสัยทัศน์แบบเฮลิคอปเตอร์เวลาสมัครงานเข้ามาข้าราชการคุณต้องตอบได้ไงเพราะคุณเข้าใจองค์กรไหมคุณจะสมมติคุณอยู่การไฟฟ้าคุณจะต้องอธิบายให้ได้ว่าทำยังไงไฟฟ้าจะไปถึงทุกบ้านทำยังไงปุ่มกดมันถึงจะดีขึ้นใครดูแลการเคหะคุณก็ต้องตอบแม้กระทั่งว่าจะกำจัดยุงลายยังไงอย่างเงี้ยค่ะกันนิกาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นระบบที่ทำให้ผู้คนเชื่อว่าทำงานเท่าไหร่เราก็จะได้รับการตอบแทนเท่านั้นแล้วเขาบอกเลยว่าเขาไปดูแล้วในประเทศเพื่อนบ้านเขาทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องของเมริโตเคซี่เนี่ยค่ะคือเรื่องคุณทำเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่ได้เป็นเด็กนายหรือคุณไม่ได้ถูกล็อกเข้ามาหรือระบบการสอบที่มันไม่เป็นธรรมเขาบอกว่าไม่มีของเขาเนี่ยก็จะถือว่าเป็นระบบที่คัดเข้ามาอย่างเข้มงวดคนที่เข้ามาต้องรู้ว่าตัวเองชอบอะไรมีระบบการศึกษามีทุนการศึกษาแล้วก็มีเส้นทางให้เห็นว่าคุณไม่ได้เก่งทางนี้คุณไม่จำเป็นต้องเป็นหมอทุกคนก็ได้คุณอาจจะเป็นช่างที่เก่งที่สุดก็ได้คุณไม่ต้องเป็นข้าราชการที่เก่งที่สุดก็ได้แต่คุณอาจจะไปเก่งในสายทางต่างๆและนี่ก็คือวิธีการตอบแทนผู้คนแล้วก็ดึงทาเลนเต็ดของผู้คนจำนวนน้อยนิดที่มีสักประมาณ3ล้านแต่สามารถทำให้ระบบราชการเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะคุณกัลลิกาค่ะและนี่คือข่าวแรกค่ะ
1: ค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าน่ายินดีมากนะคะที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือที่เรียกว่าเลมอนลอนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการรับหลักการเนาะทั้งหมด6ฉบับด้วยเสียงเอกฉันท์มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย421ท่านลงมติเห็นด้วยเนี่ย420ท่าน1ท่านไม่ได้ลงคะแนนนะคะก็ให้ความเห็นชอบโดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นร่างหลักในชั้นกรรมาธิการนะคะก็จะมีการพิจารณาคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะคุณสังกมารายการเราเนี่ยพูดเรื่องเลมอนลอมานานมากๆเลยนะว่าในต่างประเทศเนี่ยคือเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าทำไมถึงว่าเรียกว่าเลมอนลอเพราะว่าเลมอนเนี่ยมันเป็นคำสแลงในภาษาอังกฤษแปลว่าเขาคือเหมือนกับว่าดูดีข้างนอกเนี่ยเปลือกมันยังไงก็ดูสวยสดอ่ะแต่พากินจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเปรี้ยวจี๊ดรสไม่ได้หวานแล้วก็ข้างในอาจจะเสียก็เลยใช้เป็นคำที่เรียกกฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดการกับไอ้เจ้าของมะนาวแบบนี้คือของที่มันไม่ได้สวยอย่างรูปเนาะบังคับให้ผู้ขายรับผิดชอบซ่อมเปลี่ยนลดราคาหรือรับคืนสินค้าเมื่อลูกค้าเจอของเสียตั้งแต่ต้นทางนะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยเรียกว่าช้ามากนะ แต่ดูความสำเร็จนี้ก่อนแล้วกันแม้ว่าจะเพิ่งผ่านฉบับรับหลักการยังไงก็ต้องช่วยกันตรวจสอบจนกระทั่งให้ออกมาเป็นกฎหมายด้วยหลักการแบบนี้นะคะเพราะเราก็เห็นตอนนี้เนี่ยไอ้ที่กำลังอยู่ในสภาแล้วดูเหมือนว่าร่างจะหน้าตาไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือพรบอากาศสะอาดเนาะที่โดนตัดแขนตัดขาไปเยอะแต่ว่าของเลมอนลอเนี่ยอันนี้เล่าให้คุณผู้ฟังก่อนว่าในฉบับที่สาระสำคัญที่ผ่านหลักการเนี่ยก็คือหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยมีความบกพร่องมาตั้งแต่วันส่งมอบผู้ซื้อสินค้าไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะสินค้าทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์กำหนดเวลาสันนิษฐานไว้6เดือนขณะที่รถยนต์เนี่ยกำหนดไว้1ปีนั่นหมายความว่าเราต้องได้รับเปลี่ยนใหม่เลยคุณสั่งมาเรียนเพิ่งซื้อหม้อต้มน้ำมาแล้วก็ยังใช้มี2-3วันน่ะมันรั่วเอ้าบ้านเราไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งซื้อมานะคะแต่ในที่สุดเนี่ยเขาเปลี่ยนด้านในให้แต่ไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่นะเปลี่ยนด้านในใหม่ให้เนี่ยรอตั้ง 2-3 สัปดาห์นะคะ
0: แต่ก็ยังดีไงคุณกนิกาก็ได้ใช่มา
1: ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเลมอนลอออกแล้วเนี่ยเราต้องได้รับเปลี่ยนเลยข้อสันนิษฐานที่ตั้ง6เดือนนะคะแล้วก็ผู้บริโภคยังมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายเนี่ยซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาหรือขอคืนเงินได้หากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าใหม่ได้ทันทีโดยสินค้าทั่วไปต้องดำเนินงานไป7วันเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยภายใน14วันนะคะแล้วก็กรอบระยะเวลาซ่อมแซมเนี่ยก็ต้องชัดนะผู้ขายเนี่ยซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันรถยนต์ภายใน90วันด้วยหลักการความรับผิดชอบโดยเคร่งครัดเนี่ยผู้ขายต้องรับผิดชอบความบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูเปรียบเทียบกับในต่างประเทศนะคะคุณสังมาที่เขามีกฎหมายเลมอนลอมานานแล้วเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริการถใหม่ที่อยู่ในประกันซ่อมปัญหาเดิม4ครั้งไม่หายหรือจอดศูนย์เกิน30วันต้องเปลี่ยนรถใหม่เลยหรือว่าเจ้าของคือคนขายเนี่ยต้องซื้อคืนสิงคโปร์เนี่ยมีเลมอนลอนานมากแล้วถึงคิดว่าน่าจะเกิน10ปีขึ้นไปนะคะสินค้าทั่วไปสินค้ามือสองลดราคาแล้วก็สินค้าที่เน่าเสียง่ายอันนี้เขารวมเน่าเสียง่ายด้วยนะแต่ไม่รวมบริการอสังหาริมทรัพย์ถ้าเจอว่าเสียใน6เดือนแรกถือว่าเสียตั้งแต่ส่งมอบฉะนั้นต้องเปลี่ยนเลยนะคะแล้วก็อย่างเกาหลีใต้เนี่ยรถใหม่เจอปัญหาความปลอดภัยซ่อม2ครั้งไม่หายเปลี่ยนคืนเงินแคนาดานะคะที่รัฐควิเบกเนี่ยรถยนต์อายุไม่เกิน3ปีหรือ60,000กิโลเมตรซ่อม3ครั้งไม่หายศาลสั่งซื้อคืนได้นะคะที่ออสเตรเลียนะคะรถใหม่รถมือ2พบว่าชำรุดผู้บริโภคเลือกเองว่าจะซ่อมเปลี่ยนหรือคืนให้ต้องให้คืนเงินสหภาพยุโรปเนี่ยอันนี้เป็นกฎหมายที่ทั่วสหภาพยุโรปเลยนะคะเพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันสินค้าทั่วไปการันตี2ปีเจอสินค้าบกพร่องไม่ตรงที่โฆษณาให้ซ่อมหรือต้องเปลี่ยนฟรีนะคะแล้วก็ที่สหรัฐอาณาจักรเนี่ยสินค้าบริการคอนเทนต์ออนไลน์เจอว่าชำรุดหรือไม่ตรงปกเนี่ย6เดือนแรกการพิสูจน์เนี่ยเป็นของผู้ขายด้วยนะสกุลสั่งมาไม่ใช่ว่าเราต้องไปซื้อเองนะคะแล้วก็ที่นิวซีแลนด์เนี่ยสินค้าทั่วไปชำรุดซ่อมเปลี่ยนคืนเงินเรียกค่าเสียหายต่อเนื่องได้นะคะเดี๋ยวหาว่าแบบเอาแต่ประเทศที่เจริญแล้วเนาะแอฟริกาใต้ค่ะสินค้าทั่วไป6เดือนแรกผู้บริโภคเลือกเองเลยว่าจะซ่อมเปลี่ยนหรือคืนเงินหากพบว่าชำรุดนะคะที่ไต้หวันเนี่ยรถยนต์บกพร่องร้ายแรงภายใน180วันเช่นเบรกไม่ทำงานคืนเปลี่ยนเงินได้แม้แต่ฟิลิปปินส์คุณสั่งมารถใหม่12เดือนหรือ 20,000 กิโลเมตรซ่อมไม่จบเปลี่ยนหรือคืนเงินนะคะถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยฟังคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคเนี่ยก็ไปนำเสนอกฎหมายนี้ด้วยเพราะว่ากฎหมายของภาคประชาชนเนี่ยเป็น1ใน6ฉบับนะบอกว่าที่มาที่ไปคงจำกันได้ที่มีคุณผู้หญิงซื้อToyota ไอ้ถ้อยค่ะขออภัยนะคะ Honda CRVแล้วเสียตั้งแต่เริ่มแรกเลยเธอไปทุบรถหน้ากระทรวงคมนาคมนะคะหน้าเข้าใจว่าหน้าทำเนียบตอนนี้เรื่องนี้น่าจะเกิน15ปีแล้วนะคะซึ่งก็ทำให้ไอ้การพูดถึงเรื่องกฎหมายเลมอนลอเนี่ยเริ่มต้นในประเทศไทยจนกระทั่งตอนนี้เรามีผ่านเรียกว่าผ่านหลักการนะคะในสภาผู้แทนราษฎร ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญยังไงต้องช่วยกันเลยนะคะเพื่อให้หลังจากนี้เนี่ยปัญหาสินค้าชำรุดบกพร่องสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคมาต่อยิ่งยาวนานเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองเสียทีค่ะคุณสันมาค่ะ
0: และนี่คือประเด็นที่น่าติดตามอีกเรื่องนึงเลยค่ะ World Update ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่าคุณกนิกากับคุณผู้ฟังนี่ฉันสนใจมากเลยเรื่องที่อยากให้แก้ไขมากที่สุดของกรุงเทพมหานครคืออะไรคะคุณผู้ฟังอาจจะช่วยเขียนมานิดนึงนะคะแล้วคุณกนิกาล่ะคะอยากให้แก้อะไรคะคุณกนิกา
1: เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของฟุตบาทกทม.เนี่ยโดยเฉพาะในเฉพาะในเมืองชั้นในเนี่ยก็จะแบบว่าเปลี่ยนใหม่บ่อยเนาะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยไม่ได้แน่นอนว่าประเด็นบางส่วนมาจากมอเตอร์ไซค์มาวิ่งด้วยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือการทำฟุตบาทคุณสังกมามันไม่มีเหล็กเส้นข้างใต
0: ้อ๋ออ่ะเดี๋ยวมันนั่นไงเดี๋ยวมันถาวรเกินไป
1: อาจจะเป็นอย่างนั้นโกรธมาก
0: เดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องกัน
1: คือฟุตบาทเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของเมืองเนอะเมืองเนี่ยเขาจะดูว่าเจริญไม่เจริญเขาก็ดูที่ฟุตบาทนี่แหละ
0: ใช่เดี๋ยวมีเรื่องนี้เลยคุณกนิกานะคะแล้วถามคุณผู้ฟังด้วยว่าอยากให้แก้ไขเรื่องอะไรมากที่สุดในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษเลือกตั้งผู้ว่ากันค่ะ Bangkok Visionary Living ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องนึงแล้วก็เรื่องที่คุณกนิกาบ่นเนี่ยก็ตรงกับใจหลายๆคนเลยนะคะเรื่องเกี่ยวกับทางเท้าแต่ถามว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครโดยตรงหรือเปล่าและผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยก็ชูนโยบายอะไรบ้างนะคะดิฉันก็ไปดูว่าไอ้ผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยเขามีนโยบายที่พูดถึงการแก้ไขปัญหาระยะยาวในภาพรวมด้วยไหมคือแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีอย่างตัวผู้ว่าคุณอดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อย่างเงี้ยก็จะชูนโยบายสโลแกนคุณอยู่ดีเมืองน่าอยู่สู่โอกาสทางเศรษฐกิจระบบมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนเนี่ยก็จะแบบ40นโยบายกรุงเทพง่ายๆเพื่อประชาชนนะคะทีนี้ก็มาดูมีนโยบายอะไรบ้างก็มีทั้งฝุ่นสายไฟนะคะสายไฟรกนะคะหรือว่า อย่างคุณหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอย่างเงี้ยก็จะมาแบบเซฟแบงคอกเซฟนะคะจะมีเรื่องของแพลตฟอร์มการจัดระบบจราจรอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหลายท่านเลยทีเดียวมีกรุงเทพฟ้าอมรกรุงเทพบินได้อะไรอย่างเงี้ยหลากหลายมากแต่ว่าปัญหาเรื่องของสาธารณูปโภคอะค่ะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามีผู้สมัครคนไหนไปแตะเชิงโครงสร้างบ้างเพราะเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเกริ่นไปเรื่องของเวลาไปเปรียบเทียบกับมหานครทั่วโลกเราบอกเราจะเป็นมหานครระดับโลกแต่ในแง่โครงสร้างนะคะปรากฏว่าเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวผู้ว่าเพราะว่าอะไรอะอย่างเรื่องที่ต้องการให้แก้ไขมากที่สุดนะคะที่ BBC ก็ไปสำรวจมานะคุณกนิกาแล้วก็ขออภัย BBC เอาข้อมูลของสวนดุสิตโพลมาลงเรื่องทางเท้าของคุณกนิกาเนี่ยอยู่ในอันดับ3ค่ะอันดับที่1ที่อยากให้แก้มากสุดคือรถติดเรื่องความสะอาดทางเท้าไปแล้วแล้วก็ความปลอดภัยน้ำท่วมแล้วก็เศรษฐกิจถามว่าผู้ว่าที่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณไม่มีนโยบายเชิงโครงสร้างมันแก้ยากเพราะว่าในแง่มหานครต่างๆทั่วโลกเนี่ยอำนาจมันจะไม่มีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไงคะแต่ของประเทศไทยเนี่ยคุณอย่างจราจรเนี่ยคุณก็ต้องไปร่วมทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติกรุงเทพปี2528เนี่ยก็จะมีเก็บขยะเนาะระบายน้ำดับเพลิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่านโยบายหลายพรรคก็ชูในเรื่องว่าคือถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วทำงานตามระบบข้าราชการคอยชงให้กว่าปีหนึ่งกว่าผู้ว่าจะคุ้นเคยปีที่สองก็จะปรับแล้วนโยบายต่างๆที่ออกมาแล้วจะไปกล้าขัดกับข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะอันนี้เราก็ค่อนข้างจะทราบว่ากรุงเทพมหานครจริงๆงบประมาณเยอะมากนะคุณกนิกาองบประมาณในการจัดการดูแลเมืองเยอะมากแต่ว่าผู้ว่าคนใหม่เนี่ยจะเข้าไปดูแลเรื่องการจัดสรรอย่างไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทาง BBC เขาก็รายงานนะบอกว่าพอไปถามเรื่องดูแลทางเท้าเอาจริงๆกทม.เขาไม่ได้ดูแลคุณกนิกาเชื่อไหมก็บอกตัวขออภัยดูแลทางเท้า แต่ตัวถนนไม่ได้ดูแลค่ะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่ามีสิ่งที่กทมหรือตัวผู้ว่าคนใหม่อาจจะไม่ได้มีอำนาจเด็ดเสร็จก็ได้แต่ความหวังของคนกรุงเทพมหานครหรือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะคะ

0: คาดหวังว่าเราจะขึ้นเป็นเมืองที่เทียบเท่าในด้านความปลอดภัยกับมหานครระดับโลกอย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อเสนอนะคะว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงการทำงานของระดับโครงสร้างก็คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ก็จะมีการเลือกในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าเราไม่มีสมาชิกสภาเขตเนาะกันนิกาแล้วก็มีข้อเสนอนะคะในเรื่องของความเข้าใจของผู้ที่ได้รับเลือกว่ากับความคาดหวังของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าทำเรื่องน้ำไหลไฟดับเรื่องน้ำท่วมเรื่องถนนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นบทบาทอยู่แล้วแต่ว่าภาพจริงที่ประชาชนต้องการเนี่ยคือในการดูแลในเชิงโครงสร้างในภาพรวมด้วยแล้วก็การประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นสิ่งที่คนคาดหวังในเรื่องจราจรในเรื่องน้ำท่วมนะคะในเรื่องของทางเดินเท้าที่ปลอดภัยหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินทั้งหลายนี่ก็คือความหวังของประชาชนที่มีต่อผู้ว่าคนใหม่ในช่วงรายงานพิเศษค่ะ Bangkok Visionary Livingค่ะเดี๋ยวยังมีพรุ่งนี้อีกตอนหนึ่งแล้วก็มีเวลาตัดสินใจอยู่สักวันสองวันเนาะคุณกนิกาสำหรับการเลือกผู้ว่ากทม.นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในช่วงของประเทศเพื่อนบ้านเราคือประเทศลาวกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงอาเซียนราวอัพสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ศักมาคุณกนิกาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะวันนี้จะพาไปดูสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะของไทยค่ะใกล้ชิดติดเรานะคะนั่นก็คือสปป.ลาวค่ะปีนี้นะคะจะเป็นปีที่สปป.ลาวเนี่ยได้ไปถึงหมุดหมายที่ตัวเองได้ตั้งเอาไว้นะคะด้วยความทะเยอทะยานนะคะเมื่อในช่วงปีคริสต์ศักราช2000นะคะหรือว่าเมื่อสักประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือลาวเนี่ยค่ะตั้งใจว่าจะหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้แล้วก็หลุดพ้นจากการถูกตอกหมุดที่ตราหน้าเอาไว้นะคะว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกด้อยพัฒนาที่สุดในโลกนะคะปีนี้ค่ะมีรายงานนะคะว่าสปป.ลาวกำลังจะหลุดพ้นจากการถูกจัดอันดับของสหประชาชาติภายในปีนี้นะคะด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีรายงานว่าในช่วงปี2543ถึง2563เนี่ยค่ะเศรษฐกิจของลาวเติบโตอย่างเร็วมากเลยทีเดียวนะคะอัตราการโตเฉลี่ยเนี่ยมากถึงราวๆปีละประมาณ 7% ค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นก็มาจากการสกัดและการส่งออกทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าพลังน้ำนะการทำเหมืองแร่การทำเกษตรกรรมพันธสัญญาหรือที่เรียกกันว่าเป็น contract farming ค่ะเป็นการทำไร่ขนาดใหญ่นะคะซึ่งการเติบโตแบบนี้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มนะคะจากพันธมิตรเพื่อการพัฒนาและในขณะเดียวกันก็ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณต่างๆขององค์กรระหว่างประเทศด้วยเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยค่ะตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะสปป.ลาวก็สามารถลดอัตราความยากจนในประเทศลงไปได้เหลือ 15% นะคะภายในปี2568คือฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเศรษฐกิจของสปป.ลาวเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแกร่งนะคะแล้วก็จะทำให้ลาวเนี่ยหลุดพ้นและแซงหน้าประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจนหรือว่าประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดนะคะในกลุ่มที่เรียกกันว่า LDC ได้อย่างฉลุยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะแซงหน้าประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะอย่างเช่นกัมพูชาเมียนมาติมอร์เลสเตนะคะซึ่งยังติดอยู่ในกลุ่มประเทศ LDC นี้พร้อมๆกับอีก44ประเทศทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณกนิกาดร.ศักมาคะการเติบโตนี้มันจะไม่มีผลใดๆเลยถ้าหากว่าเป็นการเติบโตที่ทำให้เมืองทรุดโทรมขาดความน่าอยู่ประชาชนสุขภาพย่ำแย่ลงนะฮะถ้าหากว่าเราดูไปที่การพัฒนาของลาวตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะเพราะว่าการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติต้องแลกมาด้วยต้นทุนนะฮะทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นป่ารวมไปถึงแม่น้ำโขงซึ่งเป็นลมหายใจที่สำคัญของคนสปป.ลาวเชื่อไหมคะว่าตอนนี้นะคะลาวเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาป่าเสื่อมโทรมแล้วก็มีการตัดไม้ทำลายป่าทำลายป่าแบบมหาศาลเลยทีเดียวนะคะในช่วงระหว่างปีที่เมื่อสักครู่นี้เราให้ฟังไปว่าเศรษฐกิจเติบโตเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตมากที่สุดนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ป่าไม้ในสปป.ลาวลด

ไปถึง 2.9% ค่ะในขณะเดียวกันนะคะเมืองใหญ่หลายแห่งของสปป.ลาวก็กำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตขยะระบาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการเทกองขยะการเผาขยะในที่โล่งนะฮะท่อระบายน้ำอุดตันนะคะเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแต่ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพนะฮะแล้วก็ยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยมีรายงานว่านครหลวงเวียงจันทน์นะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงและหลวงพระบางเนี่ยซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของสปป.ลาวเนี่ยค่ะภาระขยะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งก็เป็นผลมาจากการเติบโตของประชากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีการประมาณกันค่ะว่าในนครหลวงเวียงจันทน์นะคะในแต่ละวันเนี่ยมีจำนวนขยะเพิ่มมากขึ้นถึง970ตันนะแต่ในจำนวน970ตันนี้เนี่ยเพียง1ใน3เท่านั้นค่ะที่มีการจัดเก็บแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องและก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าภายใน4ปีข้างหน้าปริมาณขยะจะอาจจะเพิ่มสูงขึ้นถึงวันละ 1,512 ตันเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะคะที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติเราอาจจะได้เห็นกันมาบ้างแล้วนะคะว่ามีการทำอุตสาหกรรมนะคะเพื่อที่จะขุดเอาแร่นะคะขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดน้ำที่เป็นพิษนะฮะส่งผลต่อชีวิตของสุขภาพและส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะประธานประเทศของสปป.ลาวค่ะซึ่งก็คือทองลุนศรีสุริเนี่ยจึงได้สั่งการให้รัฐบาลนะคะดำเนินมาตรการใหม่เพื่อหยุดยั้งนะคะปัญหาต่างๆนะคะที่จะทำให้เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและที่สำคัญที่สุดจะส่งผลต่อชีวิตของสุขภาพและประชาชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็ยังไม่สามารถที่จะพลิกนะคะได้ภายในฝ่ามือเดียวนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสปป.ลาวเผชิญวิกฤตหนี้นะคะครั้งใหม่ในช่วงปี2565นะคะถึง2566เนี่ยการขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจของสปป.ลาวก็ยิ่งต้องเร่งค่ะขุดเอาทรัพยากรต่างๆที่ตัวเองมีเนี่ยขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดดังนั้นแล้วนะคะจึงอาจจะทำให้สปป.ลาวเนี่ยค่ะมีเศรษฐกิจดีขึ้นก็จริงนะคะแต่มันต้องแลกกับความสมดุลนะคะที่กำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะบรรดานักวิเคราะห์ค่ะจึงมองว่าลาวเนี่ยน่าจะต้องถอดบทเรียนนะคะจากประเทศต่างๆที่เคยดำเนินนโยบายที่คล้ายคลึงกันมาแล้วเมื่อสมัยที่ยังยากจนแล้วก็กำลังพัฒนานะคะอย่างเช่นเมื่อครั้งที่สิงคโปร์เนี่ยค่ะได้รับเอกราชนะคะในปี1965เนี่ยสิงคโปร์ต้องแบกรับปัญหาความยากจนแล้วก็ปัญหาประชากรล้นนะคะสลัมระบบสุขาภิการระบบสุขาภิบาลที่ย่ำแย่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเนื่องจากนายรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรัฐสิงคโปร์เนี่ยนายลีกุนยูเนี่ยค่ะเขามีวิสัยทัศน์นะคะที่ชัดเจนค่ะเขามุ่งเป้าเลยนะคะว่าประเทศเนี่ยจะพัฒนาไปได้ประชาชนต้องมีสุขภาพที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดีเมืองต้องเขียวสะอาดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงมีการวางนโยบายค่ะว่าพัฒนาได้แต่บ้านเมืองและชีวิตสุขภาพของประชาชนจะต้องพัฒนาไปด้วยกันนะคะเขาจึงได้วางภารกิจไว้อย่างชัดเจนนะแล้วก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาสิงคโปร์ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะและก็มีรายงานนะคะว่าในช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการลงทุนในสิ่งที่หลายฝ่ายมองว่ามีจะทำให้เกิดมลพิษสูงนะคะถึงแม้ว่าในเวลานั้นเนี่ยสิงคโปร์จะขาดแคลนทรัพยากรอย่างมากแต่ว่าการลงทุนในช่วงแรกๆของสิงคโปร์ด้านการจัดการกับขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองการทำกฎหมายออกกฎหมายใหม่ๆมาตลอดจนมีแคมเปญต่างๆเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความยั่งยืนการพัฒนาที่จะไม่ทำให้ประชาชนต้องจมอยู่กับเศษซากปรักหักพังเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราได้เห็นนะคะถึงผลตอบแทนที่คุ้มค่าของสิงคโปร์อย่างในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอาเซียนนะคะเราก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคะว่าประเทศใดก็ตามค่ะที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากเศษซากขยะนะคะการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติถ้าหากว่าผู้นำของประเทศนั้นมีวิสัยทัศน์นะคะที่จะกำชับนะหรือว่าออกนโยบายให้การพัฒนาเนี่ยมันควบคู่กันไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมการสร้างสมดุลในประเทศเนี่ยมันไปได้ค่ะดร.สังกมาคุณกนิกาคะนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนละค่ะว่า เราจะได้เห็นการพัฒนาอย่างไรภายใต้วิสัยทัศน์และการนำของผู้นำที่มีแนวความคิดอย่างก้าวหน้าค่ะ

0: คุณกนิกาดร.สังกมาและคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลย
0: ค่ะ
1: ชัดเจนขอบคุณมากเลยนะคะคุณวัชรีคะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะและนี่คือช่วงอาเซียนค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: คุณกนิกาคะความเห็นผู้ฟังเยอะแยะเลยโอ้น่าสนใจนะผู้ฟังบ่นเรื่องกับคุณกนิกาเลยนะเรื่องเท้าบอกว่าทางเท้ากทม.เนี่ยซ่อมสร้างซ้ำซากตราบใดที่งานโยธาเขตนะคะยังไม่เปลี่ยนวิธีการคิดอัดพื้นให้แน่นใส่เหล็กเส้นทุกพื้นที่เพื่อสร้างความแข็งแรงถาวรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยเหมือนกันดิฉันเลยว่าเอ๊ะมันไปทำไมมันต้องมีการจัดสรรงบทุกปีด้วยถูกไหมกนิกาแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่าตราบที่ยังไม่เปลี่ยนความคิดลงทุนสร้างแบบเดิมๆประเทศไทยก็จะล้าหลังนะคะแล้วก็อีกท่านพูดเรื่องทางเท้าเหมือนกันกนิกาบอกว่ายื่นมาเลี้ยวรถออกต้องใช้มุมกว้างอะไรนะคะทำให้ยื่นเป็นเลนที่สองกันนี่การเห็นหรือยัง
3: มุมต้องตีวงใช่ไหมหมายถึงว่ามุมทางเท้าอ่ะไม่ได้ทำเป็นมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยทำให้รถติดใช่ไหมคะรถติดมายื่นมาถึงเลนที่สองเนาะอีกท่านบอกว่าคนไทยนั่นแหละค่ะระเบียบวินัยรวมทั้งไม่ให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมอีกท่านนึงบอกว่าคือปัญหาเสาไฟสายโทรศัพท์สายเคเบิลต่างๆป้ายโฆษณารกรุงรังเกะกะสายตานะคะโอ้อันนี้เห็นด้วยเรื่องสายไฟนะคุณกนิกาดูมันแก้ไม่ได้ให้ทีนะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าเป็นปัญหาจอดในที่ห้ามจอดแท็กซี่จอดในป้ายรถเมย์นะคะรถเมย์ก็ต้องจอดนอกป้ายโอ้อันนี้ดิฉันเห็นตรงเซ็นทรัลเวิลด์คุณกนิกาเห็นตั้งแต่ยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะนี่40-30ปีแล้วก็ยังจอดรถเมย์ก็เข้าไปจอดไม่ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าฝาท่อเยอะค่ะคุณกนิกาท่านบอกเรื่องคอร์รัปชันซื้อของแพงนะคะอีกอะไรนะคะคุณจะต้องมีการหานักวิจัยที่มาดูเรื่องต้นทุนทางเศรษฐกิจสังคมด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านที่ติชมในการนำเสนอรายการด้วยบอกพูดวกไปวนมาขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่แนะนำมาจะนำไปปรับปรุงค่ะ
3: คุณสังกมาดูข่าวกันหน่อยนะคะสารทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งเตือนพลเมืองจีนเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางไปพื้นที่ชายแดนไทยพม่าหลังพบผู้มีประวัติเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าวบางรายถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดและถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันนี้เน้นคิดว่าทางการไทยทำเหมาะสมนะคะส่วนรายงานข่าวค่ะว่าฮุนเซนนะคะประธานพรรคประชาชนกัมพูชาจะเดินทางไปเยือนจีน 25-27 มิถุนายนนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่ไม่มีวันสั่นคลอนนะคะส่วนตะวันออกกลางนี่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าการเจรจาระดับเชี่ยวชาญระดับผู้เชี่ยวชาญกับอิหร่านเนี่ยจะเริ่มต้น30มิถุนายนนี้แล้วก็มีการอวดด้วยนะคะโดยคริสไรรัฐมนตรีพลังงานของอิหร่านโทษแขกของอเมริกาบอกว่าตอนนี้น้ำมันดิบเนี่ยไหลผ่านช่องแคบฮอร์โมสพอๆกับเมื่อครั้งก่อนสงครามราคาน้ำมันดิ่งลงอีก3ดอลลาร์นะคะต่ำสุดตั้งแต่ก่อนสงครามแต่ว่าเดี๋ยวดูนะราคาน้ำมันในบ้านเราเป็นยังไงนะคะคุณสังกมาแต่ว่าปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอิสราเอลยังไม่ยกเลิกในการที่จะถอยออกจากเลบานอนนะคะโดรนของอิสราเอลก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตในเลบานอนเพิ่มอีก2รายนะคะแล้วก็ทางนายกเลบานอนก็บอกว่าอิสราเอลเนี่ยต้องถอนกำลังทหารออกหมดจากประเทศค่ะ
1: มาเศรษฐกิจนะคะอันนี้น่าจะเกาหลีใต้อีกแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะมีการนำบริษัทชิปของตัวเอง SK Hynix นะคะเข้าไปลิสต์อยู่ในตลาดหุ้นของสหรัฐนะคะอันนี้เป็นบริษัทที่แซงหน้าซัมซุงของตัวเองแล้วก็จะมาพูดง่ายๆว่าทำชิปของตัวเองด้วยอันนี้ก็เป็นการสะท้อนในเรื่องการก้าวหน้าของเกาหลีใต้ในเรื่องของบริษัทผลิตชิปถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับโลกมันอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นตอนนี้มีการพูดในบลูมเบิร์กบอกว่าประเทศไทยอาร์เจนตินาถูกมองว่าจะเป็นดาวรุ่งค่ะคุณกนิกาบอกว่า2ประเทศนี้นะคะประเทศเราด้วยเนี่ยจะกลายเป็นซัพพลายเชนยุคต่อไปที่น่าจับตามองมากๆนะคะแล้วก็มีรายงานบอกว่าทางตลาดหุ้นวันนี้ของเอเชียก็น่าจะสดใสนะคะเนื่องจากว่าได้รับการตอบรับจากหุ้นในฝั่งของ AI ในสหรัฐที่เรียกว่าคึกคักมากๆค่ะ เดี๋ยวเราพักกันนิดนึงนะคะ
3: เพิ่มนิดหน่อยค่ะคุณสังกมาคะเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลารายแรกในประเทศอันนี้เป็นคุณหมอที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกนะคะที่กำลังเผชิญการระบาดใหญ่แล้วก็ที่น่าห่วงตอนนี้เนี่ยคือในยุโรปเนี่ยมันร้อนมากเนอะเจอฮีทโดรมเนี่ยสองครั้งในรอบ1เดือนที่ผ่านมาฝรั่งเศสไฟดับค่ะคุณสังกมาคะทำให้อาคารและบ้านเรือนกว่าแสนหลังไม่มีไฟฟ้าใช้ท่ามกลางอุณหภูมิพุ่ง41องศาเซลเซียสแล้วก็ปิดท้ายนะคะอีลอนมัสค่ะเป็นทริลเลียนแนร์หรือว่ามหาเศรษฐีล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ถึง2สัปดาห์มั้งเข้าใจนะคุณสังมาเพิ่งบอกเองเมื่อวานว่าหุ้นเขาเนี่ยโอ้โหมูลค่าตกวูบๆเลยนะคะจากที่เคยทำสถิติ 1.11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้เหลือประมาณ90050,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะ
1: ค่ะส่วนฟุตบอลโลกปิดท้ายนิดนึงนะคะสหรัฐให้วันเพิ่มให้กับทีมฟุตบอลอิหร่าน1วันนะคะได้หยุดเพิ่มพักร่างกาย1วันก่อนแมตช์ฟุตบอลโลกส่วนโรนัลโดสร้างประวัติศาสตร์นะคะเป็นนักฟุตบอลคนแรกที่เข้าการแข่งขันฟุตบอลโลก6ครั้งและยิงประตูได้ทุกครั้งนะคะโรนัลโดของโปรตุเกสค่ะส่วนเมสซี่ก็แน่นอนตอนนี้มีการเถียงกันว่าแซงมาโรโดน่าไปหรือยังนะหรือยังไม่แซงหรือว่านี่เป็นไอดอลคนใหม่อย่างแท้จริงแต่ที่แน่ๆตอนนี้เป็นผู้ที่ทำประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้ติดตามการวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์24มิถุนายนวันสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วดูซิว่าเกาหลีใต้กับไทยที่ไล่กันมานะคะในการพัฒนาการเมืองมีแตกต่างกันตรงไหนคะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
6: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: อนาคตพลังงานสะอาดของเอเชียกำลังถูกขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคที่งาน Asia Sustainable Energy Week งานแสดงพลังงานสะอาดและการประชุมระดับนานาชาติรวมเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวการจัดการพลังงานและระบบกักเก็บพลังงานแห่งอนาคตจากกว่า 1,500 แบรนด์ชั้นนำระดับโลกพร้อมสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกว่า200หัวข้อ 1-3 กรกฎาคมนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย Informa Markets 02-036-0500
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
10: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
1: ค่ะตอนรับสู่ช่วงที่2ของเช้าทันโลกนะคะวันนี้ Big Story เรามาติดตามการเปรียบเทียบการพัฒนาการเมืองไทยเกาหลีใต้โดยปักหมุดหมายไว้ที่24มิถุนายนวันสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยด้วยนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
11: Big Story
3: ค่ะคุณสังมาคุณผู้ฟังคะ Big Story วันนี้เนี่ยมันเริ่มต้นใหม่นี้คือเมื่อวานนี้เนี่ยอาจารย์วีรยุทธการชูฉัตรโพสต์ว่าประเทศไทยเนี่ยติดอยู่ในกับดักประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยมา50ปีแล้วแล้วถ้าดูเนี่ยประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาเคยอยู่ในกับดักนี้เหมือนกันแหละเขาก็ใช้เวลาของไทยเนี่ยเราใช้นานมากเลยนะคะ50ปียังไม่พ้นแต่อย่างเกาหลีใต้สิงคโปร์เนี่ยเขาใช้ประมาณเวลาประมาณ26ปีก็หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางก็ไปเป็นประเทศรายได้ระดับสูงทีนี้เนี่ยระหว่างค้นหาข้อมูลเนี่ยก็ไปพบว่าเพจ Reporter Journey เนี่ยเขาเคยทำภาพเอาไว้เอามาโชว์คุณผู้ฟังด้วยนะคะบอกว่าปี1965เนี่ยคนไทยเคยมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเกาหลีใต้ก็คือประมาณต้นปี2000ประมาณปี2505-2510อ่ะคุณสังมาไทยเนี่ยเคยมีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเกาหลีใต้อันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าดู World Bank ตัวเลข World Bank ตอนนั้นเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยรายได้ต่อหัวประชากรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ155ดอลลาร์หรือประมาณ 5,000 กว่าบาทตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยรายได้เนี่ยอยู่ที่โทษนะคะ 3,000 กว่าบาทนะคะของไทยอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยโทษค่ะเดี๋ยวเอาใหม่ประเทศไทยอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทนะคะเกาหลีใต้ประเทศไทยโทษค่ะ 4,000 กว่าบาทเกาหลีใต้อยู่ที่ 3,000 กว่าบาทคิดเป็นเงินไทยแล้วกันนะคะบอกว่าพอมาดูตัวเลขช่วงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็คือมันจะต่างกันมากนะคะก็คือรายได้ต่อหัวประชากรของไทยเนี่ยอยู่ที่800 กว่า 808 เท่ากับ 8,100 ดอลลาร์สหรัฐส่วนของเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ 37,000 คุณสังมาเมื่อวันอังคารนี้เพิ่งบอกไปว่าคนงานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชิปอะไรพวกนี้เขาตะโกนว่ารวยไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้องไปซื้อของแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยจนแบงค์ชาติต้องออกมาเตือนเลยว่าโอ้ยอย่าซื้อมากเดี๋ยวแบบมันทำให้เงินเฟ้อประเทศเนี่ยในภาพรวมเนี่ยแบบแย่นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอจากตัวเลขนี้เนี่ยเราก็มาดูเอ๊ะอะไรที่มันพัฒนาการที่มันผิดกันนะคะซึ่งเพจ Reporter Journey เนี่ยเขาก็ย้อนหลังกลับไปเนาะว่าจริงๆอ่ะสองประเทศเนี้ยก็ตกอยู่ภายใต้เหตุการณ์เนี่ยวนเวียนมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาการเมืองเนี่ยเขาเน้นกำจัดระบอบเผด็จการแต่ในขณะที่ไทยเนี่ยวนลูปอุบาทอยู่แบบเนี้ยวนไปวนมานะคะมีประชาธิปไตยบ้างก็จะถูกรัฐประหารหนีนะคะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ตั้งมั่นของประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันมาจากหนีซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเมื่อวันก่อนนะคะอาจารย์ธงชัยศาสตราจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะอาจารย์ได้ปาฐกถาทำไมสังคมไทยไม่เรียนรู้อะไรเลยจาก6ตุลาแล้วก็พูดถึงเรื่อง46ปีควางจูถึง50ปี6ตุลานะคะอาจารย์เนี่ยพูดว่าคือคนไทยเนี่ยหลายครั้งเหมือนที่รายการเราย้ำบ่อยเราลืมง่ายแล้วเราก็ไม่มีอะไรเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยจดจำนะคะอาจารย์ธงชัยบอกว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างยาวนาน94ปีอย่างการปฏิวัติสยามปี2475เนี่ยเราสามารถเรียนรู้บทเรียนมากมายไม่ว่าจะมุมมองอุดมการณ์มุมมองอคติของฝ่ายใดก็ยังถูกเพิกเฉยเป็นเวลานานนะคะคุณสังมาสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังด้วยว่าในช่วงซักไม่ถึง5ปีหลังอะที่มีงานศึกษาเรื่อง2475หรือสื่อมวลชนเนี่ยจะเอามาทวนความโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โซเชียลมีเดียใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยนะคะก็ทำให้เราสามารถเรียนรู้ในหลายแง่มุมของ2475ปฏิวัติสยามเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่สมัยก่อนเนี่ยแทบไม่มีเลยอ่ะมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปเรียนรู้หรือตั้งคำถามหรือแม้แต่มีบทเรียนอะไรกับมันไม่ได้นะคะอาจารย์ธงชัยบอกว่านับจากปี2490ถึงประมาณกลางทศวรรษ2520ถ้าจำได้2490เนี่ยมีการรัฐประหารครั้งใหญ่เนาะที่เรียกว่าถอนรากถอนโคนคณะราษฎรเนี่ย าจารย์บอกว่านับจากปี2490ถึงประมาณทศวรรษ2520เนี่ยผมเรียนอยู่

0: ธรรมศาสตร์แต่ผมแทบไม่รู้จักปรีดีพนมยงค์ไม่รู้จักคณะราษฎรแล้วก็นอกจากเป็นกลุ่มที่ทําการรัฐประหารครั้งแรกไม่เคยรู้จักผลพวงและคุณูปการของปฏิวัติ2475จนกระทั่งกลางทศวรรษ2520เนี่ยจึงเริ่มมีการเรียกร้องให้รื้อฟื้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นอาจารย์บอกว่าเป็นเวลา20-30ปีเลยที่เหตุการณ์2475เนี่ยอยู่ในความเงียบงันแม้กระทั่งวันนี้กระแสการเมืองทําให้มีการหวนหวนกลับนะคะแต่การปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยก็ยังเป็นหลักฐานถึงวิธีที่สังคมไทยใช้กับอดีตที่ไม่ปรารถนาจะจดจำปัจจุบันเนี่ยคือเขาห้ามไม่ได้แล้วพูดง่ายๆว่าไม่ว่าใครจะหมายถึงรัฐหรือสถาบันผู้ได้รับเคราะห์จาก2475หรือใครที่เกลียดคณะราษฎรก็ห้ามไม่ได้แล้ววิธีการที่ใช้อดีตประเภทนี้คือนอกจากไม่ให้จำก็คือเมินเฉยมันซะคุณถึงมาคืออาจารย์เนี่ยบอกว่าเราพูดกันบ่อยๆถึง think outside the box นะคะแต่เราถูกสร้างกล่องขึ้นมาทั้งที่มีสิ่งที่อยู่นอกกล่องมากมายยิ่งสังคมใดเนี่ยจำกัดความรู้ความคิดเสรีภาพในการคิดเห็นเนี่ยกล่องนั้นก็จะยิ่งเล็กลงเล็กลงคือสิ่งที่อยู่นอกกล่องที่เรา thinkable แต่เราถูกห้ามเพราะมันอยู่นอกกล่องไงขณะที่สังคมอื่นๆมีสิทธิเสรีภาพเขากำลังท้าทายกับสิ่งที่ unthinkable เพื่อเข้าไปอีกขั้นแต่สังคมไทยเนี่ยก็ยังติดอยู่กับการห้ามคิดในเรื่องพื้นฐานอย่างที่บอกเกาหลีใต้เนี่ยคุณสังคมคะเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่ไม่ยอมให้ลืมอ่ะคืออยากให้คนจำให้ได้นะคะแล้วก็อย่างในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวอย่างของ Starbucks นะคะหรือกรณีของประธานาธิบดียุนซอกยอนที่ถูกคัดค้านถูกประชาชนคัดค้านจากกรณีที่เขาจะประกาศกฎอัยการศึกเนาะตรงนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ว่าคนเขาไม่ลืมไงถ้าจะให้ย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมอยู่ภายใต้เผด็จการเนาะแบบเดิมเนี่ยเขาไม่เอานะคะซึ่งทำให้ทุกปีเนี่ยอย่าง10มิถุนายนในเกาหลีใต้เนี่ยมันจะถูกจดจำในฐานะหมุดหมายที่สำคัญของประชาธิปไตยนะคะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่การลุกขึ้นต่อสู้ประชาธิปไตยเมื่อ10มิถุนายนปี1987นะคะซึ่งสถานการณ์จากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันนำมาสู่การเปลี่ยนผ่านระบอบอำนาจนิยมไปสู่การเลือกตั้งประชาธิปไตยโดยตรงของเกาหลีใต้นะคะซึ่งปีนี้ก็อีกเช่นกันก็มีการเสวนานะคะแล้วก็เวลาเสวนาหรือว่านำงานวิชาการเนี่ยคุณสังมามันจะไม่ใช่แค่ทำของเขาในเกาหลีใต้เท่านั้นแต่เขาจะชวนประเทศต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยนะคะอย่างดร.มาคัสแบรนด์นักวิชาการด้าน transitional justice นะคะก็เล่าให้ฟังว่าคือสังคมเนี่ยมีความสำคัญกับทัศภาศาลองค์กรอิสระหรือว่าสื่อมวลชนในสถาบันหลักของประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสถาบันแห่งความทรงจำไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานศูนย์ข้อมูลองค์กรที่ทำงานด้านประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเนี่ยควรถูกมองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาธิปไตยด้วยคุณสังกมาคะมันมีข่าวลือเนาะว่าจะมีการย้ายอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้หลายอนุสาวรีย์เนี่ยเคยถูกย้ายไปแล้วในช่วงเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมที่คนเนี่ยก็ไปพูดถึงความสำคัญของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการสร้างรถไฟใต้ดินซึ่งจะมีสถานีหนึ่งเนี่ยที่ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสถานีนั้นเนี่ยคือถ้าเราเห็นการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยปัจจุบันเราก็จะมีหมุดหมายหรือว่าความสำคัญของสถานีต่างๆเนาะแต่ว่าจากข้อมูลที่ปรากฏออกมาเนี่ยนักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยคือไม่ได้ถูกให้ความสำคัญความหมายของประชาธิปไตยแม้แต่ในสถานีรถไฟฟ้าคุณจังมาคะซึ่งตรงนี้นะคะคือสำหรับประธาน Korea Democracy Foundation นะหลิวแจโอเขาบอกว่าการปกป้องประชาธิปไตยในโลกเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินไปได้โดยลำพังภายใต้พรมแดนแต่ละประเทศฉะนั้นความท้าทายที่สังคมประชาธิปไตยเผชิญอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบิดเบือนการลดทอนพื้นที่เสรีภาพความถดถอยของสถาบันประชาธิปไตยล้วนเป็นปัญหาเชื่อมโยงข้ามพรมแดนฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องร่วมกันสู้นะคะทีนี้ถ้ากลับมาดูเพิ่มเติมเนี่ยเรียนชอบเพจ The Opener มากนะคะเขาเนี่ยไปดูการใช้ตึกต่างๆในเกาหลีใ เพื่อที่จะให้รักษาความทรงจำเอาไว้มันมีตึกหนึ่งค่ะคุณสังมาชื่อว่าสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติใครๆก็รู้ว่าที่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้เนี่ยสมัยก่อนน่ะมันเป็นที่ซ้อมทรมานผู้คนน่ะทั้งซ้อมทรมานกดน้ำนะคะทำให้ไม่หลับนะคะแล้วก็อุ้มใช่อุ้มฆ่าอันนี้ก็มีปัจจุบันเนี่ยสถานสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ปัจจุบันเป็นที่ทำการของ Korea Democracy Foundation คือเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์ประชาธิปไตยเกาหลีเลยค่ะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยเนาะแล้วก็พยายามผลักดันพื้นที่เนี้ยหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาสำหรับบางคนก็จะรู้สึกว่าเวลาพื้นที่ที่มันมีความทรงจำมันเลวร้ายเราทุบมันทิ้งเลยดีไหมความทรงจำเลวร้ายนั้นจะไม่ได้วนกลับมาไงถ้าเราไปเห็นที่ที่พ่อแม่เราเคยถูกกดน้ำอะไรอย่างเงี้ยถูกเอาไฟช็อตจี้อะไรอย่างเงี้ยเราคงรู้สึกไม่ดีแต่ไม่ค่ะสำหรับเกาหลีใต้เนี่ยเขารู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยมันควรได้รับการอนุรักษ์เนาะเพื่อไม่ใช่เพื่อความเจ็บจำอันเจ็บปวดอย่างเดียวแต่เพื่อเตือนสังคมว่าเสรีภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะแต่มันมาจากการต่อสู้นะคะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยทำให้พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยคือสามารถที่จะเรียนรู้กันได้นะคะแล้วล่าสุดก็อย่างที่บอกว่าแม้แต่ Starbucks เนี่ยตัวยังต้องหยุดบ่ายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความอ่านไหวของสังคมประชาธิปไตยนะคะในเกาหลีใต้ด้วยค่ะคุณสังกมาคะ
1: ค่ะและนี่คือบิ๊กสตอรี่ของเราค่ะ
2: บิ๊กสตอรี
1: ่ค่ะวันก่อนเล่าให้คุณผู้ฟังกับคุณกนิกาเรื่องของแฟนฟุตบอลโลกที่คนให้ความสนใจอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนักข่าวไปสนใจเรื่องแบบมุ่งมั่นแบบเก็บขยะละเกินนะแฟนฟุตบอลญี่ปุ่นอะไรใช่ไหมคะแล้วก็มีภาพน่ารักน่ารักของกองเชียร์ประเทศต่างๆออกมาอย่างสกอตแลนด์อย่างเงี้ยคุณกนิกาก็แบบเป็นผู้ชายเดินใส่กระโปรงเลยกันเป็นแถวๆเต็มถนนเลยแล้วก็เป่าปีสกอตประจำชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือทีมชาติเนเธอร์แลนด์อันนี้ก็แบบใส่เสื้อส้มนะคะแล้วก็เต้นรำตามท้องถนนกลายเป็นทะเลส้มทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตอนนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะคือดิฉันก็แอบคิดนะคุณกนิกาว่าถ้าไทยเราได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยกองเชียร์เราจะเป็นลักษณะไหนอ่ะคุณกนิกาได้ออกมาเราจะเป็นยังไงเพราะแต่ละที่ก็ไปพร้อมอัตลักษณ์ของตัวเองแต่มีคนหนึ่งเป็นผู้ชายคุณกนิกามายืนนะคะยืนเชื่อไหมว่ายืนนิ่งเลยมาคนเดียวยืนคนเดียวเลยแล้วก็ใส่เสื้อเป็นสีแบบธงชาติของตัวเองฉูดฉาดมากๆคือมาจากประเทศดีอาร์คองโกเป็นแฟนฟุตบอลนะคะอันนี้ดิฉันเอามาจากข้อมูลจากสยามสปอร์ตนะคะก็บอกว่ามาถึงเนี่ยมายืนนิ่งเลยกันกายืนนิ่งแล้วก็จ้องมาที่สนามนะคะแล้วก็ใส่สูทสีจัดจ้านสีน้ำเงินเหลืองแดงใส่แว่นตายุคเรโทรผมย้อนยุคปี60ยืนบนแท่นไม้แล้วก็ชูแขนขวาขึ้นค้างตลอดการแข่งขันเลยนะคุณกนิกาคิดดูดิเขาบอกว่านี่เป็นท่าของวีรบุรุษผู้กอบกู้อิสรภาพของคองโกที่ถูกลอบสังหารไปนะคะแต่ว่าเขาเชื่อในเรื่องของพลังงานความอดทนทางอารมณ์ให้กับนักเตะดีอาร์คองโกนะคะซึ่งมันก็เลยกลายไปทำให้ว่าขนาดพักครึ่งเขายังไม่หยุดยืนอ่ะคุณกนิกาและเขาเนี่ยมาแบบซ้อมนะอยู่บ้านในซ้อมยืนนิ่งสะท้อนให้เห็นความศรัทธาความยืดหยุ่นของคนในชาติเขาได้รับการยอมรับระดับประธานาธิบดียังชื่นชมอ่ะจนกระทั่งแบบการแข่งขันที่พบกับโมร็อกโกเนี่ยเขาก็มาแข่งได้แม้จะโดนกักเรื่องอีโบลาไว้ตั้ง21วันอันนี้ก็กลายเป็นการเชียร์ที่แปลกที่สุดเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้มาคนเดียวยืนคนเดียวไม่ขยับตัวเลยค่ะคุณกนิกา
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรายการและทุกความเห็นวันนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าที่เดี๋ยวเราต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน